0: พียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัล นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Morning Talkวีคเอนด์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับ2569นะฮะอยู่กับผมต้นโบวีนุชาประทีปนะครับแล้วก็ใครอ่ะคุณตั้มอ่ะคุณตั้มน่าจะคุณตั้มพันเสร็จนะฮะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วนะฮะไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็0898899พูดคุยกับเรา2คนนะครับเมื่อคืนนี้เปิดทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกเจอกับแชมป์จากแชมเปี้ยนชิพนะครับเล่นกันเป็นเกมแรกไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่านะครับที่เอา2แชมป์มาเจอกันนะครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเอมิเรตส์สเตเดียมเจอกับคนที่ซิตี้ครับที่คุมทีมมาโดยแฟรงค์ลัมพาร์ดอาร์เซนอลชนะไป3ประตูต่อ0นะครับคายฮาวเวิร์ดซาก้าและก็โอดิการ์ดนะครับยิงไปคนละ1ประตูดีใจด้วยนะฮะใครที่เป็นมีนักเตะของอาร์เซนอลในแฟนตาซีทีมของตัวเองนะ

0: ผมก็มีเยอะนะแต่โดนใบแดงไปให้โดนใบเหลืองไปกาเบียมากันเยสนะครับไปดูลีกอื่นๆกันบ้าง นะครับที่มีการแข่งขันกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลาลิก้าสเปนครับเรอัลเบติสเอาชนะเรอัลโซซิดาดไป1ประตูต่อ0ผมจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับลีกเอิงครับออลิมปิกมาร์เซยครับเอาชนะสตราบวกไป4ประตูต่อ0ครับสตราบวกมีโดนใบแดงด้วย1ใบนะฮะเดี๋ยว1ใบหรือ2ใบเดี๋ยวดูก่อน1ใบนะครับโดนไปตั้งแต่นาทีที่59แต่หลังจากนั้นก็โดนไปอีก3ลูกนะครับก่อนหน้านั้นน่ะโดนไปแล้ว1-0ตามหลังอยู่1-0นะครับพอโดนใบแดงก็โดนอีก3เลยนะครับเป็น4-0นะครับเดฟเบโพคาวนะครับฮันซ่าลอสตอกแพ้ให้กับ BFB สตุตการ์ดไป0-4ส่วนลีกอื่นๆเพื่อนๆสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าอยากทราบลีกอะไรนะฮะเราตอนนี้หลังจากที่ทรูวิชั่นเขาไปซื้อลิขสิทธิ์เตอร์กิสซูเปอร์ลีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้รายงานกันกาลาตาสลายนะครับบุกไปเอาชนะได้4ประตูต่อ0นะครับเออร์ซูรัม FK นะครับแพ้กับกาลาตาสลายไป0-4กาลานี่สลายนะครับนี่อากุนแล้วก็โอชิมเฮนนะครับยิงไป2ลูกนะครับโอ้ยโอชิมเฮนนี่ก็เก่งนะจะได้จะไปอยู่ลีกที่โอเคอาจจะแบบคนติดตามไม่เยอะมากลีกซาอุครับเอาอิติฮัดบุกไปเอาชนะได้1-0นะครับโดยใบแดงเป็น1คนนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็ลีกซาอุก็มีให้ติดตามนะครับใครที่มีแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวมีข้อความเข้ามาเลยงงเสียสมาธิเล็กน้อยนะจะพูดอะไรเนี่ยลืมเลยเนี่ย มีข้อความส่งเข้ามาเอ้าไม่ใครนึกออกว่าเฮ้ยใครเข้ามาเฮ้ยโอ้แฟนเชลซีมาด้วยนะฮะอันนี้นะฮะอยู่คุณด็อกตั้มพันสิทธิ์นะครับเบลเยียมโปลีกครับสองละเดี๋ยวไอ้คุณบรรยายเบลเยียมโปลีกหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: อ๋อไม่มีแล้วทำไมไม่มีอ่ะเออน่าจะมีนะสองละลีแอสครับ
1: เขาบอกก็ไม่ตอนนั้นเขาบอกคุยกับสาวอยู
0: ่โอ้มีสาวด้วยเหรอ
1: คุยกับสาวแล้วตอนนั้นเดี๋ยวคุยกับสาวแล้วสามีของเขา
0: อ๋อมีสาวด้วยเหรอที่
1: มีด้วย
0: มีด้วยเหรอ
1: น้องแนน
0: อ๋อ
1: น้องแนน
0: ท่านเอาคุณแนนเข้าไปในฐานะผู้ติดตามสามี
1: เอี่ยโหเรียกผู้ติดตามไม่เท่เดเรียกแบบผู้คุมอำนาจ
0: ผู้ติดตามนะน้องแนนนัทรดาก่อสุวรรณ
1: ตอนแรกทำท่าเหมือนว่าแบบอุ๊ยมาวิทยากรเรารีบนะครับเวลาน้อยรู้แก้วทุกคนรู้แก้วเลยทุกคนชาร์จแนนเนี่ยให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ป่ะ
0: ใช่โค้ชเขาก็มีอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกทั้งสองเจ้าแล้วกันนะครับทาง AS ก็วันก่อนนะฮะเรื่องของการที
1: ่พี่ไปมาด้วยป่ะ
0: ผมไม่เกี่ยวกับบอลไทยมันจะไปทำไมหรออ
1: ๋อนั่นเฉพาะฟุตบอลเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โหเยอะไปไหนวะ
0: เยอะจริง
1: ดูครึ่งร้อยได้มั้งนั่นอ่ะ
0: เยอะจริงเยอะจริงแล้วปีนี้เขามีการปรับใหม่จากปีที่แล้ว
1: เออ
0: มีการปรับเสริมทัพเข้าไปคนที่จะเป็นหลักเลยเป็นเมนเลยก็คือฟลุ๊กนะคร
1: ับ ฟุกไหน
0: ฟุกแฟมไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ ่
0: า
1: เขาต้องอยู่สองบ้านเลย
0: กับบ้านนั้นเป็นหลักจริงๆแล้วเป็นหนักไปหลักที่บ้าน
1: เป็นโมโนเป็นหลักหรือเอสเป็นหลัก
0: ที่บอลไทยอ่ะเป็นหลัก
1: อ๋อมาหาคอนเทนต์ที่บอลไทย
0: เขาแจ้งมาอย่างนั้นมีคนบอกผมอย่างนั้นผมก็ไม่รู้หรอก
1: อ
0: ผมไม่ได้คุยกับเจ้าตัวผมฟังจากคนอื่นมาผมก็มาเล่าให้ฟังนะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้เป็นการอะไรนะ
1: ไม่ได้ทำให้เสียหาย
0: ไม่ได้บินประมาทได้ทั้งจริง
1: พูดถึงโดยสุจริต
0: เออนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: อ๋อเขามาอยู่กับบอลไทย
0: ก็เขามีคนบอกผมอย่างนั้นมาผมก็บอกเอาเหรอแล้วมาบอกผมทำไมผมก็งงอยู่ที่คนมาบอกผมอ่ะ
1: เอ้าก็พี่เป็นศูนย์กลางจักรวาล
0: ตรงไหนไม่เคยเป็นอะไรก็คือ AS เขา
1: ครีเอทดีครีเอทดีเห็นมีนันเน็กมีอะไรด้วย
0: ก็มีนันเน็กมาก็มีเชิญวิทยากรมาด้วยนะฮะแล้วก็ของทรูเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: เมื่อวานนี้ก็เหมือนเป็นการนัดกินกาแฟแต่วิวเปลี่ยนวิวมากลางใจเมือง
0: เอ้าเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่ได้ที่ที่เดิม
1: ไม่ใช่ครับมาอยู่ตรงนี้ฮะข้างๆเนี่ยครับวิวดีชั้น14มองไปเห็นห้างเยาวฮัน
0: ออกตึกทูตึกทูเนี่ยเลยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พวกคุณก็สบายเลยที่รัชดากันต่อเลย
1: ก็พี่ท็อปพี่ใช
0: ้
1: พี่ท็อปพี่ใช้มดแล้วก็เมื่อวานใครวะโดยมีน้องเล็กอย่างเจ้าพัดรับหน้าที่เป็นคนขับได้ครับพี
0: ่โอเคอ๋อคือต้องไปลบไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคาอะไรนะคาพูเหรอ
1: คาพูคาพูเพราะมันก็ตอนแรกน้องที่จัดเนี่ยเขาบอกว่าที่จอดรถมันน้อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: น้อยมากจริง
1: แต่ว่าผมได้จอดว่ะผมได้จอดชั้น3นี่ขึ้นแบบ
0: ไม่ก็คุณเป็นระดับอดีตพิธีกร TNN ไงเขาจำหน้าได้
1: จำไม่ได้หรอกฟิล์มดำผมก็แบบทำท่าแบบพริบตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบค่อยๆเดินมาช้าๆผมก็เปิดเลยบอกสวัสดีครับพี
0: ่
1: แล้วเขาเห็นหน้าอาจจะทรงทหารหรือเปล่าวะใส่เสื้ออย่างเงี้ยใส่ตัวเนี้ยเราบอกมาปุ๊บสวัสดีครับพี
0: ่เด็กดีก็ไม่มีทหารเข้าหรอก
1: เขาก็เลยบอกว่า
0: เขาไปคุยกันที่อื่น
1: มาเนี่ยเขาก็เลยแบบยกรวยออกให
0: ้
1: สบายเลยจอดชั้นสตรีและคนสเปเชียล
0: อ๋อก็คุณก็สเปเชียลได้นะ
1: ครับก็สเปเชียลอยู่ผมน้อย นะครับสนุกดีอัปเดตกติกากันได้เจอหน้าค่าตาพูดคุยกัน
0: ก็แบบพักไปสักระยะหนึ่งที่ไม่ได้เจอกัน
1: เสียงดังจนเกรงใจเลยเพราะมันเป็นชั้นแบบว่าโคเวอร์สเปซอะ
0: โคเวอร์สเปซแต่ว่าก็ไม่คอมเมนต์เลย
1: มันมีห้องสมุดมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบคือมันก็ออกแบบมาเพื่อให้เขามานั่งคุยกันนั่นแหละ
0: แต่นี่มันใหญ่วันนี้มันแบบว่าต้องใช้การพูด
1: แต่ว่ามันเป็นห้องปุ๊บแต่พอเปิดห้องมาเนี่ยอีพวกนี้จนพี่ท็อปต้องบอกว่าแบบไม่เคยเจอกันหรือไงวะคุยกันอยู่ได้เสียงดังชิบแหงสงสารคนอื่นเขาอะไรเงี้ย
0: เออ
1: นั่นแหละพี่ท็อปก็เหมือนเป็นเราซึ่งคนที่โดนพี่ท็อปก็เหมือนเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองคอยดุใช่ไหมซึ่งเด็กหัวโจกที่โดนพี่ท็อปดุที่โดนอาจารย์ท็อปดุก็คือเด็กชายหังคุยอยู่นั่นแหละ
0: เขาไม่ได้เขาอยากคุยไง
1: เขาคิดถึง
0: คิดถึงกันนะ
1: เพราะว่าหลังๆมันเหมือนว่าเวลาเข้างานมันไม่ได้เจอ
0: กันไงนะจริงๆมันก็ต้องมีงานพบปะสังสรรค์บ้าง
1: ครับอัปเดตชีวิตนะ
0: ก็แบบเจอการกินข้าวกินคาเฟ่มันก็ต้องเปลี่ยนไปกินกาแฟครับถ้าถามผมนะก็คือถ้าแบบโดยรวมแล้วเฮ้ยไม่ค่อยมีใครสะดวกช่วงภารกิจค่ำก็เปลี่ยนเป็นภารกิจกลางวันดื่มกาแฟกันสถานที่ที่มันมีกาแฟมีของว่างมีอะไรใครไม่กินของหวานก็ไม่ต้องกินกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ย
1: ใช่ไ
0: หมมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการปรับวิธีการตามยุคสมัย
1: เพราะว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ของกินประเด็นคืออยู่แบบเหมือนว่าได้เห็นหน้าค่าตาได้คุยก
0: ัน ก็หาเรื่องให้แบบมานั่งคุยกันหน่อยแต่ก็เมื่อวานก็เป็นเรื่องที่ดีก็ทั้งสองค่ายนะครับทั้งสองค่ายก็นั่นแหละคนรู้จักผมก็จะส่วนใหญ่อยู่ค่ายทรูมากกว่าเมื่อวานนะครับ
1: ครับ
0: ไอเอสก็รู้จักบางคนก็ไม่ได้เกือบ
1: ไม่ทัน
0: ไม่ได้คุยไม่ได้บางคนก็รู้จักแต่เขาอาจจะไม่รู้จักเรา
1: เออมีคนไม่รู้จักพี่ด้วยเหรอที่อยู่ทรูเนี่ย
0: ไม่ดิไอของ AS ที่เป็นทีมบอลไทยบางคนก็
1: โอ้แต่ผมดูหน้าแล้วแบบผมว่าเกินครึ่งผมไม่น่าจะรู้จักนะ
0: ก็ประมาณนั้นแหละ
1: ดูแล้วเนี่ยมาเนี่ยอย่างพี่เบิ้ลเนี่ยก็ต้องลุ้นก่อนว่าพี่เบิ้ลยังจำผมได้หรือเปล่า
0: ก็รู้จักอยู่แล้วพี่เบิ้ลเขาจำได
1: ้วันนั้นไปเจอ
0: ข่าวซีมเนี่ยข่าวซีมเมื่อก่อนนี่ตอนอยู่ในข่าวซีมยังโทรมาแล้วต้นยังไงในเรื่องเนี้ยอะไรเนี่ยพี่
1: รู้จักรวาลมากกว่าพวกเราเยอะพี่แค่ไม่พูด
0: ก็อาจารย์วีระบอกว่าบางทีอ่ะเรารู้เยอะแต่เราไม่จำเป็นพูดทุกเรื่องที่เรารู้ก็ได้
1: ใช่
0: คุณต้องฟังอาจารย์วีระคุณชอบฟังอาจารย์วีระคุยอะไรนะถามมา
1: คุยให้คิด
0: คุยให้คิดสังเกตหลุดหลายรายการเลยเกิน
1: ถามมาตอบไป
0: กับต้องตายกับคุณชุติมาเอ๊ะเขาไม่ได้คิดตายเขาชื่ออะไรนะ นุ่น
1: นุ่น
0: อ่าๆ
1: ๆแต่ชื่อไทยๆอย่างเงี้ยแหละ
0: เม
1: ื่อวานดูการเล่นโอกระหว่างเนี่ยพูดถึงน้องตายเนี่ยเมื่อวานเพิ่งนั่งดูไป
0: ไม่ผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูว่าเราไม่ได้ดูที่ไหนก็คิดถึงอ๋อขอแสดงความเสียใจกับเลด้วยนะครับก
1: ับ
0: ครอบครัวคุณเลนะฮะก็เราก็อยู่ด้วยกันเติบโตมาพร้อมๆกันเขาอายุน้อยกว่าเราแต่ว่าเราก็แบบก็ดูผลงานเข้ามาตลอดชื่นชมนะฮะ
1: เหมือนใช้เวลาสักหน่อยแล้วกันนะเหมือนจะบอกเหมือนเสียเพื่อนก็แปลกๆเหมือนเสียพี่ชายคนหนึ่งก็ดูใกล้เคียงไม่เคยเจอกันประมาณสักรวมๆในชีวิตเนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันสัก 2-3 ชั่วโมง
0: ก็ดีคุณก็ดี
1: ผมเคยพาฟุตบอลที่เขาเตะ
0: อ๋อนึกว่านั่งคุยกัน
1: นั่งคุยเหมือนคุยที่ GM นิดนึงเขามาถ่ายงานแล้วก็แบบเรานั่งอยู่ในสวนหย่อมพักผ่อนเดียวกันก็เลยแบบแต่ว่านั่งไกลเลยนะนั่งประมาณแบบว่า 2-3 เมตรอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกเกรงใจเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากดูคนที่มันเป็นเหมือนกับว่าเราแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยเป็นคนน่ารักเป
0: ็
1: นคนที่แบบเป็นคนน่ารักคุยเชื่อเลยว่าเนี่ยคนเดินทางมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับพี่ต้นคนที่เหมือนกับแบบว่าคุยกับใครก็ได้อะคุยกับคนคุยกับยามคุยกับคนกวาดถนนคุยกับผู้บริหารคุยกับนั่นกับนี่คุยได้หมดอ่ะมีความดูมีความมีเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เท่มาก
0: ครับ
1: เท่จริงไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะกับคำจำกัดความอ่ะแบบว่าแบบโอ้โหว่ะแล้วเราตอนเด็กๆเราก็จะรู้สึกเลยว่าแบบไอ้ตัดเรื่องความหล่อเรื่องอะไรของเขาออกไปนะแต่ว่าโอ้โหมันเท่จริงๆแล้วเป็นคนเท่ที่น่าอิจฉามากคือเท่แบบไม่ต้องเหนื่อยไปแบบแอคไปนู่นไปนี่ด้วยนะคือกูเป็นของกูอย่างเงี้ยคนรุ่นผมเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยโชคดีมากเลยที่แบบมีเนี่ยเรมาเจอร์ทำให้เราเห็นได้ว่าการเป็นตัวเองเนี่ยการเป็นตัวเองเนี่ยมันก็ดีนี่หว่าเท่านั้นเลยอ่ะดาราพี่ดาราคนอื่นๆอาจจะมีแอคบ้างมีอะไรบ้างเป็นทรงตามคาแรคเตอร์ที่เขาต้องคีปไว้แบบนี้ใช่ไหมครับพอไปเจอตัวจริงเราก็จะแบบว่าโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวะพอไปเจอตัวจริงเตะบอลกันอ้าวพอเตะผิดเตะพลาดก็คนปกตินี่หว่ามันก็หัวล้อคิกคักคิกคักแต่เลมาเดอร์นอลเป็นแบบนั้นเลยครับคุณเห็นพี่เลเป็นแบบไหนเขาก็เป็นคนอย่างนั้นแหละเราก็ดูแบบเรื่องนี้ผมว่าดีที่สุดเลย
0: ครับ
1: เท่าที่แบบคนหนึ่งคนจะเรียนรู้ซึ่งกันได้ส่วนวิธีคิดวิธีอะไรก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเขาก็ยังนะก็เฉียบขาดนะตามภาษาคนต้องตัดสินใจเยอะอ่ะเพราะว่าการเดินทางมันยิ่งกว่าเรียนหนังสืออยู่แล้วนะครับมันจะทำให้เราต้องมีการคิดการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการเตรียมพร้อมเต็มไปหมดทุกอย่างเสียใจมากมากนะฮะที่ผ่านมาพี่เรไปเร็วแล้วเกินนะครับ49เว้นแต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อยคนรอบตัวผมหันมาคุยเรื่องสุขภาพกันเต็มเลยนะ
0: มันก็เป็นช่วงหนึ่งถ้าถามผมนะครับก็คือเหมือนพี่หลายๆคนที่เรารู้จักที่โอเคจะเราไปก่อนวัยอันควร
1: ครับ
0: หลายคนถ้าพูดถึงก็คล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกรณี
1: พี่พรพรมไหม
0: พี่พรพรมก็อีกเป็นอีกเคสหนึ่งแล้วเรื่องสุขภาพด้วยอะไรหลายอย่างพี่อ้วนดิผมว่าพี่อ้วนอ่ะคล้าย
1: อาจารย์น็อต
0: พี่อ้วนคล้ายอาจารย์น็อตแล้วพี่อ้วนแบบอาจารย์น็อตคล้ายกับพี่เลคล้ายกับเราเรียกติดเรียกพี่เลตลอดนะแต่เขาอยู่น้อยกว่าเราก็แหละก็เพราะนั่นแหละพี่อ้วนกับพี่ให้น็อตนั่นแหละเวลาเป็นปุ๊บผมก็เลยไปตรวจบ่อยผมก็เลยแบบเอ้ยหมอผมเนี่ยมีคนรู้จักเนี่ยเพิ่งเป็นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้น
1: อ๋อ
0: เข้าใจหมอเข้าใจแล้วหมอก็เลยตรวจให้แล้วก็ดูนู่นนี่นั่นแต่ก็ต้องถ้ามันไม่มีอะไรก
1: ็ไม่มีก็ดีแล้ว
0: ไม่ถ้ามันไม่มีอะไรก็6เดือนไงไม่ใช่แบบว่าไม่มีแล้ว10ปีเข้ามาตรวจไม่ใช่ไง
1: ก็มาทุก6เดือนใช่ไหม
0: ไม่ดิก็คือทุกปีอ่ะก็ต้องทำแบบนี
1: ้
0: ทำแบบเดิมอะไรเงี้ยนะครับทุกปี
1: อันนี้เป็นความรู้หน่อยเราอย่างสมมติกรณีอันนี้เราคุยกันอยู่คือตรวจหัวใจถูกไหม
0: มันมีหลายอย่างแล้วกันนะเอาที่ผมตรวจแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าใครตรวจอะไรบ้างอะไรเงี้ย LDL ความตรงความดันอะไรเงี้ยแต่ผมตรวจเขาเรียกว่าแคลเซียมสกอร
1: ์
0: แคลเซียมสกอร์ก็มันจะไม่เหมือนกับเข้าวง MRI
1: คร
0: ับ แคลเซียมสกอร์มันเหมือนกับคุณอยู่ในเตียงนอนแล้วก็เตียงนอนคุณลอยไปในอา าศอ่ะมันก็จะแบบมันจะลอยตัวผมอ่ะนอนลอยกับติดเพดาน

0: รเงี้ยเขาก็จะตรวจว่าแคลเซียมสกอร์จะตรวจว่าเลือดแบบไหลเวียนตรงไหลเวียนแล้วคุณมีโอกาสหัวใจวายไหมบ้าปลายแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยมีตีบอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับตรวจเขาเรียกว่าตรวจแคลเซียมสกอร์อะไรเงี้ยถ้าคุณมีภาวะที่จะเป็นเขาก็ตรวจคุณหมอก็ให้ผมตรวจทีนึงผมก็เลยบอกโอ้คุณหมอครับครั้งหน้าเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมฮะ
1: แพงใช่ไหม
0: ก็มีราคาอยู่ละประมาณนึงก็ยังไม่ถึง10ใบเท้าหรอกแต่ว่าก
1: ็ยังไม่ถึงหมื่นยังไม่ถึงหมื่น
0: ไม่ถึงครับไม่ถึงก็แล้วแต่โปรโมชั่นแต่ผมว่าก็ถ้าใครไม่สบายใจก็ลองตรวจดูครับประมาณนั่นแหละราคาจะไม่ได้แล้วกันแล้ว
1: กดคำว่าแคลเซียมเข้าไปเนี่ยแคลเซียมสกอร์ขึ้นอันแรกเลยนะครับ
0: ก็เขาก็ตรวจกันนะใครที่คิดว่าตัวเองมีโอกาสหัวใจวายหรือเส้นเลือดตีบนู่นนี่นั่นน่ะอย่างผมเนี่ยศูนย์ศูนย์คือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับการนู่นนี้นะตอนนั้นนะที่ตรวจอย่างเพื่อนผมเนี่ยดูผอมผมนะ
1: มีบ้าง
0: แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดต้องเฝ้าระวังอะไร
1: มันเป็นการตรวจหาปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
0: เออ
1: นะครับแล้วก็มีตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
0: ก็ได้แหละครับ
1: บางที่เขาก็มัดรวมกันมา3อันเนี้ยนะครับ7,000นะครับประมาณนี้7,000พี่ต้นนะครับแล้วผมอยากรู้เลยอ่ะแล้วมันเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับไอ้ที่เมื่อก่อนเราไปวิ่งกันอ่ะ
0: สายพาน
1: อ
0: ันเนี้ยผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นผมตอบไม่ได้ผมตอบแบบนี้แล้วกันนะเดี๋ยวตอบไปผิดยุ่งเลยไม่ได้
1: ผมเชื่อว่าคุณหมอฟังกันอยู่เยอะ
0: เดี๋ยวเสียหายหมดเราไปตอบมั่วๆเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวคุณก็ไปหาคุณหมอคุณไปถาม
1: โอ้ยมีคนสงสัยเหมือนผมเยอะมากเลยนะครับมีคนเข้าไปถามแล้วก็มีรายการอาจารย์หมอกดเร็วๆเนี่ยมี3โรงพยาบาลเลยนะครับที่ขึ้นมาเปรียบเทียบแต่ว่าทั้ง3โรงพยาบาลมีบริการหมด
0: ไปทุกที่มีหมด
1: น่าจะมีหมดนะ
0: ไม่ทุกที่มีหมดอยู่แล้วครับ
1: เนี่ยผมนี่ก็แบบผมก็คิดอยู่เหมือนกันเนี่ยพี่ต้นเพราะว่าที่บ้านมีเครือข่ายมะเร็งลำไส้ไงก็ชักอยากแล้วเราก็แบบไปแจ็คพอตเจอมาแล้วใช่ไห
0: ม
1: ท่อน้ำลายแล้วก็แบบว่าจะไปหาเรื่องไม่ได้หาเรื่องหรอกว่าจะแบบอยากลองตรวจดูอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันกี่ตังอะไรยังไงนะครับที่เขาให้กลืนกล้องลงไป
0: ลองดู
1: ฮะครับผมอ่ะโอเคไว้อะไรให้กับพี่เรย์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ใครที่อย่างเงี้ยไม่ต้องเขินนะครับคุณสามารถไปร่วมงานได้เลยนะครับงานพิเรเนี่ย
0: เขาไม่อ๋อเขาคือใครไปก็ได้ใช่ไหม
1: น่าจะอย่างนั้นนะครับ
0: ตอนแรกตอนเรื่องให้รถน้ำศพใช่ไหมที่เป็นการส่วนตัวใช่ไหม
1: การส่วนตัวแต่ว่าไปก็ไม่ต้องไปกรีดการ์ด
0: เราเจอผู
1: ้เจอดาราเจอแน่อยู่แล้ว
0: เจออยู่แล้ว
1: ผมไปแสดงความเคารพแล้วก็กลับได้ก็กลับ
0: ผมจริงๆเนี่ยผมก็อยากไปนะแต่ว่า
1: จริงๆใช่
0: แต่ว่าเขาไม่ให้เร็วๆนี้นี่เขาวันที่เท่าไหร่น
1: ี่26ครับวันพุธหน้าผมว่าจะแวะไปสักวันหนึ่งเหมือนกันครับไปแสดงความเคารพแบบเป็นหนึ่งในเหมือนแบบเหมือนเมื่อก่อนอะตอนงานพี่โย่งตอนงานพี่เต
0: ๋อ
1: ก็ไม่รู้จักใครครับวัดพระศรีอะไรเงี้ยก็แวะไปแสดงความเคารพ
0: ใจบ้านหน่อย
1: ใช่แต่ว่าอันเนี้ยคนละทิศเลยครับอยู่ตรงไหนยังนึกไม่ออกเลย
0: วัดอะไร
1: เนี่ยชื่อวัดยางอารามหลวงทางเข้าอ่อนนุช23ศาลารัตนพราหม
0: ณ์อ่อนนุชอ่ะ
1: เนี่ยแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปอ่อนนุช
0: ก็พอดีแหละ
1: ไม่ทันเพราะว่าวันที่นัดไปคือ28
0: ก็เลื่อนนัดเขามา24เหมือนผมคนน้องคนนึงเหมือนกันเนี่ยเอ้ยผมชวนไปไหมไม่ไปพี่มีนัด
1: ไปดิ
0: ไม่ใช่ไม่ให้เรื่องนี้เราให้ฟังก็ไม่เลื่อนนัดแล้วคือไม่ได้พี่ไม่ได้หรือยังไม่ได้บอก
1: มันนัดไปแล้ว
0: ไม่หรอกแซวเล่น
1: ครับก็เสียใจด้วยนะครับกับพี่เรนะครับ
0: ฮะครอบครัว
1: เมื่อวานนั่งดูหนังแกเล่นอยู
0: ่โอ้ยทุกวันนี้ก็เขาก็เปิดมาอึมล่าม
1: ันมาเป็นเรียลไงแต่โชคดีที่เหมือนกับแบบว่าบางครั้งอ่ะเวลาคนตายแล้วเขาไอ้พวกเรียลช็อตอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเอาขึ้นมาเนี่ยดูแล้วมันจะดิ่งไงแต่บริมาตัวนอกไม่ได้มีภาพแบบนั้นอ่ะต่อให้แบบฉากที่เขาเอามาตัดออกอ่ะ เออมันเป็นฉากที่เศร้ามันเป็นฉากที่ดูดีฟดิ่งก็ตามนะแต่สำหรับไม่ดูส่วนตัวโดยเรย์มาโดนัลผมไม่รู้สึกเศร้าจิตผมไม่ตกอ่ะผมก็นั่งดูแกพูดได้เรื่อยๆนะเรื่องไหนที่พี่ต้นจำได้แม่นแม่นมั่ง
0: โอ้ยผมชอบโอเนกาทีฟ
1: นั่นล่ะ
0: กาลิเลโอก็ชอบจริงๆผมชอบหลายเรื่องหลายเรื่องที่เขาเล่นแหละ
1: มีอะไรอีกอ่ะ
0: เฟย์เขาเล่นบ่
1: เล่น
0: แต่เฟซเขาไม่ได้บทไม่เท่าไหร่บทไม่เด่นเท่าไหร่
1: โมแต่ดูพี่อ้ําอ่ะ
0: ก็ใช่ไปดูอ้ําคุณดูอ้ําไงเราต้องดูอ้ําไง
1: อะไรอีก
0: โอ้ยเยอะ
1: นาคปกดูมั
0: ้ยไม่รู้ผมไม่ค่อยดูหนังผี
1: อ๋ออ
0: ืม
1: ๆนาคปกนี่ก็ดูเถื่อนดิบดีที่เป็นแบบโจรปล้น
0: อ
1: ่ะมีอะไรอีกวะ
0: เขาต้องเล่นทรงแบบกาลิเลโอ
1: นะเดินทาง
0: เดินแล้วแบบแม่หลักแบบพูดแล้วแบบงงๆมึนๆเลยเขาอ่ะเนี่ย
1: แต่กาลิเลโอนี่ตั้ม
0: อ๋อเหรออ
1: ่าใช่ตั้มอยู่เมืองไทยมีแฟนชื่อตั้มแล้วเลิกกันเลยหนีไปเมืองนอกก็เลยไปเจอไอ้ตั้มอีกคนหนึ่งที่ฝรั่งเศสไงไอ้ตั้มนี่ก็เหมือนแบบงงๆว่าไม่รู้ทำมาหากินอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบดูทรงอิทธิพลเพื่อนเยอะซึ่งเหมือนตัวเขาเลยนะเหมือนตัวเขามากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบเรื่องที่เขาไปเป็นตัวแทนเหมือนว่าเป็นหนังร่วมทุนอ่ะไทยลาวอ
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้วก็นางเอกเป็นคนลาว
0: สบายดีวะ
1: คือแต่ผมยังไม่เคยดูเลยผมว่าจะหาดูอยู
0: ่นั่นแหละใช่ใช่
1: แล้วก็แบบมีอีกหลายเรื่องมาก
0: ๆโอ้เยอะ
1: โอเนกาทีฟก็ฝันบ้าไงน้อยก่อนหนึ่งเป็นเพลงที่ดีมากด้วย
0: เยอะเลยเยอะนะฮะ
1: แหมนี่ถ้าเกิดว่ามีครึ่งแรกหนังครึ่งหลังเพลงยังอยู่นี่จะขอเข้ามาร่วมทีวีด้วยเลยนะบ้านแล้วก็โอเคไว้อะไรพี่เลแต่เพียงเท่านี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: ผมมาดู
1: ฟุตบอลตกลงจบแล้วใช่ไหม
0: ไปแล้ว
1: กลัวไหมกลัวไหม
0: กลัวว่า
1: อ้าวกลัวจะม้วนเดียวจบอะไรอย่างงี้ไหม
0: ใครอ
1: ่
0: ะ
1: เอาอาร์เซนอลดิ
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวจบอยู่แล้ว
1: เขาเต็งหนึ่งแน่นอนเลย
0: ฮะจบอยู่แล้วไม่ได้นี่ก็ต้องจะเรียกว่าอะไรดีถือไม่ได้นี่คือถ้าไม่ได้ถึง
1: เคกระโหลกตัวเอง
0: ถ้าไม่ได้ถึงเอางี้ถ้าไม่ได้แต้มถึง99เนี่ยนะ
1: โดนเหรอ
0: แย่
1: จุดต้านอยู่แบบนี้เลยเหรอ
0: ถ้าเป็นผมน่ะผมก็จะถ้าเป็นผมผมจะขยี้ตรงนี้
1: คือผมว่าผมเฉยๆเรื่องแต้มมากแต้มน้อยแต่ผมสนใจว่าความห่างอ่ะคืออย่างตอนซิตี้กับลิเวอร์พูลซัดกันเนี่ยไอ้ที่เป็นอันดับ2ที่แต้มมากที่สุดตลอดกาล
0: อ
1: ่ะอันนั้นมันยังสูสีถูกป่ะแม้ว่าแต้มมันจะเยอะแต่ผมว่าดูว่าแบบมาตรฐานของอาร์เซนอลที่ผมจะขีดไว้ในปีนี้คือจะทิ้งเท่าไหร
0: ่ผมไม่ทิ้ง
1: หรอไม่ห่างหรอ
0: ไม่เพราะว่าที่บอกว่าไม่ห่างเพราะอะไรไม่ได้บอกว่าไม่เข่งนะที่ผมมั่นใจอาร์เซนอลเป็นแชมป์แน่นอนค่อนข้างมั่นใจมากไม่ถึง 100% นะครับแต่ขออนุญาตเป็น 90% แล้วกันนะครับไม่95 99.99 นะผมว่าประมาณ 90% ที่อาร์เซนอลน่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งนึงอย่างแรกเลยอาร์เซนอลใช้กุนซือคนเดิม
1: ครับ
0: ไม่เปลี่ยนและไม่ได้เปลี่ยนมาทักพักใหญ่
1: ๆจะ10ปีแล้ว
0: และกุนซือที่เคยพาทีมเกือบจะได้แชมป์เกือบแล้วก็ตกม้าตายเกือบแล้วก็ตกม้าตายในที่สุดเขาก็ไม่ตกม้าแล้วเขาก็นั่งอยู่บนม้าได้อย่างสง่าผ่าเผยจนเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในการคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้า
1: ครับ
0: ประกอบกับเรื่องอาร์เตต้าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับผมก่อนนะครับว่าทำไมอาร์เซนอลถึงจะได้เป็นแชมป์ต่อในปีนี้สำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ อย่างแรกเนี่ยคือเพราะอาร์เตต้าอย่างที่สองเพราะการที่อาร์เซนอลเขาเสริมตัวผู้เล่นได้แบบเฮ้ยทีมอื่นมันทำอะไรกันอยู่อ่ะปล่อยให้อาร์เซนอลมาเสริมหนุบหนับแบบโอ้เสริมแบบเข้าตาเข้าแบบกองหลังคุณชาลิบาคุณไม่พร้อมเนาะโอเคคราวที่แล้วคุณนี่คือแก้ด้วยดีด้วยการที่เอาอินกาปิเย่เอามอสเกราเข้ามาลิคาโดคาราเฟรี่ก็เล่นเซนเตอร์ตัวในได้พอหลังเบนไวท์ก็เล่นได
1: ้ครับ
0: แต่ปีนี้คุณไปเอาก้อนซ่าตกก้อนด้าได้ยัง
1: ได้ละครับ
0: ก็เอาก้อนซ่ามาอีก
1: 55ล้านคร
0: ับ ไม่ได้แพงแบบ มึงไม่ได้แพ้งอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้โดนตีหัว
0: เออก็เลยแบบเออเว้ยเป็นทีมที่ทำบุญได้ดี
1: ลักษณะมันเออเรื่องนี้น่าวิเคราะห์กันเหมือนกันนะใช้เป็นพอยต์สุดท้ายก่อนเบรกแล้วกันนะพี่ต้น
0: มัน
1: จะเหมือนกับทีมมันมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าซึ่งอันนี้จะแปลว่าบารมีถึงเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่กล้าการันตีนะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกันกับตอนที่แมนซิตี้อยู่ที่มีเป๊ปอยู
0: ่
1: แมนซิตี้ตอนนั้นเนี่ยคือซื้อก็จบเร็วแพงก็ไม่มากหลายคนบอกว่าสิ่งที่นักเตะตัดสินใจง่ายคือทีมสถานะของทีมอ่ะมันสเตเบิลละมันได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกละแล้วมันมีแผนการเล่นที่ดีชัดเจนรวมทั้งมีกุนซือที่ชัดเจนว่ามาอยู่ที่เนี่ย
0: จะเป็นอย่างเงี้ย
1: เราจะเป็นยังไงเราจะมีส่วนร่วมไปยังไงนั่นแปลว่าอาร์เตต้ายกระดับตัวเองขึ้นไปขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันซีเคียวที่สุดในบรรดาทีมพรีเมียร์ด้วยกัน
0: ก็มันก็เป็นอย่างที่ตั้มบอกแหละมันก็อาจจะเหมือนเป๊ปในช่วงนึงที่แบบใครก็อยากมาร่วมงาน
1: มันเลยไม่แพงด้วยไง
0: ผมว่าไอ้กอนซ่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่แพงแต่คือเรื่องการซื้อเลยผมไม่ให้ข้องใจหรอกผมก็ข้องใจกับการที่แบบไอ้พวกจุดราชันในพวกบาซ่าไม่เห็นมายุ่งกับนักเตะเซนนอนบ้างอ่ะ
1: มันก็นั่นไงคือมันแข็งแกร่งแล้วไง
0: มันผมก็ไม่เคยมีที
1: ่
0: ไม่เคยมีเลยเหมือนตอนอองรีก็เหมือนกันตอนอองรีนี่จะขายไปเพราะว่าเจ็บกอดออดแอดแอดไง
1: แล้วเงินด้วย
0: อย่างใครแล้วอีกหลายคนอ่ะที่ขายไปปีแรดอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: ใช่อันนั้นเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่เลยครับคืออาร์เซนอลเนี่ยอย่างเสียงสมมติบาซ่านักเตะแบบไหนที่เหมือนว่าบาร์ซ่าจะฉกจากทีมอื่นไปได้เยอะๆได้ง่ายๆบราซิล
0: อ
1: าร์เจน
0: อเมริกาใต
1: ้นะแล้วก็ฮอลแลนด
0: ์
1: อาร์เซนอลไม่มีไอ้พวกบราซิลเนี่ย
0: เราจึงมากันเยอะไง
1: กำลังจะพูดต่อว่าไอ้บราซิลเนี่ยมันก็ยังเป็นบราซิลที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่แบบบาร์ซ่าอยากได้ป่ะ
0: ผมก็บาซ่าผมว่าไม่เท่าไหร่ผมว่าราชันอยู่แหละชอบมา
1: เหมือนกัน
0: มากกว่า
1: ผมว่าเหมือนกันพี่ต้นว่าถ้าเกิดหลับตาจิ้มได้เลยของอาร์เซนอลเนี่ยที่สองทีมนั้นต้องการจะมีใคร
0: ซาลิบา
1: ซาลิบาหนึ่ง
0: อ
1: ่ะแล้วใครอีกบางคนบอกว่ายูเลียนทิมเบอร์แบ็คขวาเบอร์หนึ่งของโลก
0: ใช่ใช
1: ่ที่แบบขึ้นมาวัดกับลิสเจมมาวัดกับฮาคิมี่ได้เลย
0: ลิเจมผมน่าจะเจ็บก็บายบายไปแล้วฮะไม่นับแล้ว
1: งั้นก็วัดกับฮาคิมี่
0: เพราะว่าฮาคิมี่มากกว่าแต่ผมว่าฮาคิมี่ดูเหนือกว่านะถ้าถามผมนะ
1: เนี่ยเดคแอนไรส
0: ์เดคแอนไรส์เขาก็โอเคไง
1: เนี่ยก็มีอยู่เท่านี้เดคแอนไรส์ก็เป็นเรื่องยากที่จะย้ายทิมเบอร์ไม่แน่อาจจะในระยะเวลาต่อมาน ะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อซาลิบาก็มีข่าวอยู่ให้เป๋ๆอย่าไปอยู่บ้าง
0: ตอนนี้เขาเจ็บพอดีไง
1: ใช่มันก็เลยเงียบไปนะครับผมดังนั้นแล้วซึ่งสถานะของอาร์เซนอลอ่ะพรีเมียร์ด้วยกันไม่กล้าแย้มอยู่แล้วนะตอนนี
0: ้โอ้ไม่ยุ่งอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นข้อดีนะครับ
0: อะไร
1: เขาบอกว่าถ้ามั่นใจว่าเซนอลได้แชมป์ 95% ต่อมาเลยครับพันละบาทจะลองให้เลขสี่หลักถ้ามั่นใจก็ต่อมาว่าเซนอลจะได้แชมป
0: ์ผมว่าผมมั่นใจนะ
1: เออผมก็มั่นใจนะ
0: ผมมั่นใจ
1: ใช่ใช
0: ่ต่อครับต่อครับ
1: ได้เลยครับ
0: มาเลยครับมาเลยฮะเดี๋ยวเขาหาวิธีการมันทันปะเนี่ย
1: คุณชูชาติถุงนะครับ
0: เออว่าหลอกผมดูด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วเอาคือยังไม่ได้พูดอย่างอื่นต่อนะเราพูดเรื่องของอาร์เซนอลอย่างเดียวเราพูดถึงคอนเทนเดอร์แล้วกัน
1: การ
0: เทรนเดอร์ทีมแรกก็คือแมนซิตี
1: ้
0: เอ็นโซมาเลสกาผมว่าตั้มสัมผัสมาเลสกามาป้ากว่าผมเพราะว่าตั้มจะติดตามเชลซีตอนมาเลสกาคุมผมก็ดูนะแต่ผมว่ามาเลสกาต้องใช้เวลาหน่อยไม่ได้แบบมาปีเดียวแบบเหมือนฟุกเหมือนอาร์เนอร์สล็อตอ่ะมาเลสกาต้องใช้เวลาถึงแม้ว่าโครงมันดีอยู่ระดับหนึ่งแต่อย่าลืมว่าโครงดีแต่สาวเอกหายไปโรดี้โอเคช่วงหลังโรดี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นให้ซิตี้แบบเป็นเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นักแต่ว่าเบนาร์โดนี่แหละผมก็ว่าแบบเออเบนาร์โดไม่อยู่การแบบคนที่มันดูคุมเกมในสนามคุมเป็นพี่ใหญ่อะ
1: ครับ
0: เหมือนที่บอกว่าเชลซีอ่ะคิดถูกที่แบบย้อนไปที่เชลซีแป๊บนึงก็คือที่คิดถูกที่เอาพวกระดับพวกเฮนโดอะไรเงี้ยไปประคองเด็ก แม้ว่าจะในห้องแต่งตัวลงไม่ลงอีกเรื่องนึงอ่ะแต่ในห้องแต่งตัวนี้มีผลอยู่แล้วนะครับในการเรียกขวัญและการกำลังใจอะไรเงี้ยก็จะช่วยชาบีอลองโซ่ได้เยอะผมว่าแมนซิตี้ก็น่าจะเป็นที่สองแหละนะครับไม่น่าพลาดกับขุมกำลังที่มีอยู่อย่างฮาร์แลนด์เขาได้ข่าวว่ามามูสจะโดนจะย้ายด้วยดินะฮะจะย้ายด้วยนะครับโอมามามูสจะย้ายทีมฮาร์แลนด์ก็น่าจะหายเจ็บแล้วนะครับวันนี้น่าจะได้ลงนะ
1: ครับ
0: ดูแล้วน่าจะได้ลงพูดเผื่อว่าแฟนตาซีจัดไม่ทันแล้วนะครับเขาเตะไปแล้วแต่ผมก็ยังลงเป็นฮาร์แลนด์กัปตันทีมอยู่นะฮะไม่มีปัญหา
1: ต่อให้ต่อให
0: ้ก็ผมก็ว่าซิตี้แหละที่สองแต่ที่สามเนี่ยผมไม่มั่นใจสามสี่ห้าแล้วกันนะแต่เขาก็มองว่าลิเวอร์พูลจะดูแล้วเป็นที่สามใช่ไหมแต่ผมก็บอกอีลาโอล่าเขาก็ใช้เวลาหนักกว่ามาเลสก้าอีกอ่ะด้วยขุมกำลังที่ก็ไม่ได้ลึกมากอาจจะใช้คำเดิมนี่แหละนะเขาชอบใช้คำว่าลึกใช่ไหมแต่ผมบอกสู้ว่าขุมกำลังมันก็ยังไม่ครบอ่ะมันไม่แน่นพออ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้คำว่าลึกคือแบบ
1: ยิ่งหยิบเท่าไหร่ก็เจอไง
0: บางคน
1: เหมือนกับว่าแบบบางทีมเปลี่ยนได้แบบ2คน3คนคนที่4ปุ๊บทีมก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือว่าจะเริ่มหนักกว่านั้นคือจะเริ่มมีผลกระทบว่าอ่อนแอลงละ
0: แต่ก็ต้องดูด้วยว่าพอลงมาแล้วทดแทนได้ประมาณไหน
1: ใช
0: ่นะครับอะไรเงี้ยอย่างทีมตัวเองนี่ก็หนักแบ็คซ้ายเนี่ยจิมมี่การ์ดก็ไม่น่าจะไหวเคสยังไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเลยแบ็คขวาก็ออฟฟิศบงก็ดูดีขึ้น
1: ครับ
0: นะแต่จากกับระบบที่แบบเล่นเร็วๆอ่ะเขาก็ชอบไงเล่นเร็วๆวิ่งจนเพื่อนงงชาวบ้านก็งงด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ผมไม่มั่นใจหรอกไอ้แมนยูก็แมนยูก็เป็นไปได้นะที่จะได้อันดับ3แต่2ถึงไหมก็มีโอกาสนะครับแต่ผมว่า3 4 5นี่แหละแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีแต่เชลซีผมว่าติดกลับขึ้นมาติด
1: ท็อป4
0: แล้วแหละ
1: ครับ
0: ไม่น่าจะพลาดทีมที่จะจอดแซ่ขึ้นมาเขาบอกว่าแบบเนี่ยเดชาบี้ใช่ไหมโอเคเสริมดีแต่ก็อย่าลืมนะครับเดชาบี้ตอนคุมไบรตันก็คุมดีนะเดชาบี้กับอีราวาลาผมว่าอยู่ในเกรดเท่าๆกันก็คือตอนคุมทีมเล็กคุมทีมได้ดีนะครับแต่ผมว่าระบบอีลาวราชัดเจนกว่านะฮะแล้วก็แต่เดชีวีเขาก็มีสไตล์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็สูสีนะครับสูสีเนี่ย3 4 5 6เนี่ยแล้วมีสเปอร์นี่แหละกับเชลซีที่กลับขึ้นมาอยู่ในโซนท็อปนิวคาสเซิลก็บายบายไปละวิลล่าก็เปลี่ยนตัวเยอะแต่อูไนเอมรี่เขาก็ชัดเจนไงที่เขาอยู่ที่ระบบนี่นะฮะผมบอกเลยว่าเขาบอกว่ามาร์ติเนสเนี่ยยังไม่ได้เล่นด้วยนะมือหนึ่งนี่จะเป็นพี่ซูซูกินะฮะ
1: อ๋อเหรอย้ายมาปุ๊บเล่นเลยครับ
0: ก็เหมือนว่าประมาณนั้นเลยนะ
1: อ๋อแสดงว่ามาร์ติเนสก็เตรียมขาย
0: นะฮะสั้นๆสั้นๆช่วงนี
1: ้ได้เลยครับเดี๋ยวยังไงว่ากันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พักแป๊บเดียวครับ
0: ครับ Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษฐ์วิชยาคุป
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ช่วงที่สองนะครับว่ากันต่อครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เบรกแรกก็คุยกันไปหลายเรื่องมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะฮะเรื่องของอาร์เซนอลด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีโปรแกรมการแข่งขันเยอะเต็มไปหมดเลยครับพี่ต้น
5: เอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะสำคัญก็คือนักกีฬาไทยที่ทำการแข่งขันชิงแชมป์โลกอยู่ครับที่อินเดียนะฮะ
4: ครับ
5: ก็คือ

0: ยามากุชินะครับส่วนอีกฝั่งบนก็จะเป็นอันเซยองยังอยู่นะครับก็เหนื่อยหน่อยนะฮะกระดูกชิ้นโตนะครับส่วนวิวกุลวุฒิก็ตกรอบแล้วนะครับสำหรับวิวกุลวุฒินะครับวิวกุลวุฒินี่แพ้ในรอบควอเตอร์ไฟแนลให้กับนักแบดมินตันจากฝรั่งเศสนะครับไม่เป็นไรนะครับรายการนี้ก็ติดตามได้ทาง True Vision Now True Sport นั่นแหละเรียกไม่รู้เรียกไม่ถูกนะครับ True Vision Now นะครับ
1: ก็ว่าถ่ายอย่างนี้เลยเราภาคเองเรายังงงเลยแบบเราต้อง
0: จะให้เรียกว่าอะไร
1: True Vision Now วะ
0: True Vision Now ครับ True Vision Now เขาก็ตั้งเป้าที่จะไปแบบนั้นแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงบ้านเก่าก็ต้องชัดเจนอะต้องชัดเจนเลยว่าให้ทุกคนใช้คำพูดนี้ไปแทนทูสปอร์ตได้แล้วแล้วก็ถ้าทูวิชันนาวไปก็เหมือนคนดูให้คนดู Netflix อ่ะประมาณนั้นน่ะก็จะเป็นทูวิชันนาวในนั้นก็จะมีเรื่องราวของอินเทอร์เทนเมนต์ทั้งหลายแหล่ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเนี่ยพอสั้นๆสำหรับแบดมินตันที
1: ่สรุปคือเจ็บ
0: เจ็บ แล้วเราก็ได้นอนไปแล้วนะฮะส่วนมันจะมีกอล์ฟ LPGA ทัวร์ด้วยนะครับที่มีนักกอล์ฟสาวไทยแล้วมีผู้ชายด้วยเดี๋ยว DDP เดี๋ยวไล่ให้ดู
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อกี้นี่คุยเพียบเลยคุยยาวหน่อยนะฮะคุยยาวไปหน่อยนะว่าก็คุยเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆก็สนใจกันอยู่นะครับส่วนCPKC Women Open นะครับแข่งกันที่แคนาดานะครับโอ้โห Royal Mayfair Golf Club ผู้นำก็คนเดิมนะครับมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นนำห่างไปเลยนะครับ14อันเดอร์พาร์ก็เธอตี2062-64นักกอล์ฟสาวไทยที่ทำผลงานดีสุดเอริยาจุฑานุการครับวันแรกทำ66เมื่อวาน68นะครับสนามเป็นสนามพา70นะครับเอริยาเป็นนักกอล์ฟสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับก็คือสกอร์รวมที่6อันเดอร์พาตามมาด้วยสุวิชญาวินิจฉัยธรรมนะครับ4อันเดอร์พานะครับตีวันละ2อันเดอร์ปาเจอรี่3อันเดอร์นะครับก็ผ่านตัดตัวเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆนะฮะส่วนคนอื่นๆโปรเจคเต็ดคัตจะอยู่ที่อีเวนต์พานะครับก็เนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อไปคือนักกอล์ฟสาวไทยที่ผ่านเข้าไปเล่นใน2วันสุดท้ายนะครับส่วนที่ไม่ผ่านเอ่ยชื่อหน่อยละกันนะครับที่ไม่ผ่านก็จะมีชนะตีวรรณแสนนะครับไม่ผ่านครับบวก4นะครับก็ชนะตีเขาก็น่ารักนะคุณพันศิษย์ผมไปเล่นกิจกรรมของน้องเขาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คือแบบเชียร์โปรพราวช่องชื่อพราวใช่ไหม
1: ครับ
0: ด้วยความที่คนไทยติดคำว่าเรียกคำว่าโปรนะฮะไม่เหมือนกับต่างประเทศนะฮะก็ไปร่วมสนุกเผื่อได้ถุงก๊อฟสรุปไม่ได
1: ้แล้วยังไงน้องเขาน่ารักยังไง
0: ไม่ก็เขาดีเขาก็มีกิจกรรมเล่นกับแฟนเพจ
1: เป็นกันเองไหมอ๋อไม่ได้เจอตัว
0: ไม่ได้เจอตัวก็คือแบบร่วมกันเชียร์โปรพราวแบบเหมือนทำเหมือนกิจกรรมเหมือนเพจทั่วไปครับที่การต้องการเรียกยอดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็มีถุงก๊อฟถ
1: ู
0: กครับที่เป็นแบบปักชื่อชเนตีอะไรเงี้ยผมว่าก็ดีอ่ะผมว่าดีเราอยากได้ไงเราคนดีแต่รูปเราไม่ได้นะฮะก็ดีใจกับท่านที่ได้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็ล่าสุดจีโน่เขาก็ทำเสื้อแจกเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอ
0: เหมือนว่าไปโรงเรียนดีไซน์ออกแบบอะไรสักอย่าง
1: ใช่
0: ใช่แล้วเขาเนี่ยเขาทำเสื้อแจกแล้วเขาแจกแล้วแต่ผมอ่ะพลาดผมไม่ได้ไปเขาบอกว่าคนที่ได้รางวัลคือคนที่มีหมายลงหมายเลขอ่ะแต่ผมไม่มีหมายเลขกับเขาไง
1: ครับ
0: ผมก็เอ้าแล้วทำไงให้มีหมายเลขอ่ะเขาเนี่ยเขาแจกอยู่ประมาณ14คนนะครับ1-3ได้เสื้อมั้งแต่คนที่14ได้เสื้อลายเซ็นแล้วอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะโอ้ดีครับดีก็อยากเชียร์ก็เหมือนตอนนั้นที่อาร์มขึ้นมาแรงๆอ่ะผมก็ซื้อเสื้อนะซื้อเสื้อที่อาร์มเขาทำขายอ่ะซื้อเป็นรูปตุ๊กไอ้รูปที่เป็นรูปการ์ตูน
1: อ่ะเสื้อเขียวๆอ
0: ่
1: ะ
0: เขียวๆนะอาเขาชอบสีเขียว
1: ครับ
0: นะฮะอันแหละก็คล้ายๆกันนะ
1: เมื่อวานเนี่ยอยู่ดีๆก็แต่งตัวเป็นโปรจีน
0: โกยไม่แต่ชุดอย่างนั้นอ่ะโมเมก็ใส่
1: ใช่ใช่เหมือนกับว่าแก๊ง SCG Family อ่ะแล้วก็พอเขาใส่กัน
0: เขาใส่ก็แล้วก็มีสีนี้ด้วย
1: ใช่
0: อืม
1: นะครับก็เลยแบบก็เลยเห็นงงๆตื่นขึ้นมาแบบทำอะไรเนี่ยวันนี้ต้องแต่งตัวเป็นโปรจีน
0: ที่ออฟฟิศเหรอ
1: ใช่ใช่
0: วันนี้คือวันนี้เหร

0: วานเมื่อวาน
1: อ๋อ
0: เออเหมือนกับแบบว่าเมื่อวานเขาไปงานอะไรกับท่านองคมนตรีสักอย่าง
1: อืม
0: อะไรเงี้ยก็เลยแบบเราก็นัดแนะกันว่าทีมที่ตามประกบอะไรเงี้ยต้องแต่งตัวแบบนี
1: ้อ๋อต้องเป็นมูดมูดนี่ว่าในโทนนี้มูดในโทนนี
0: ้เราก็แบบเออแปลกตาดีเว้ยแต่ก็เออมันคงแล้วแต่ไม่แขวนนะหรือว่าเราแค่แปลกตาเพราะผมก็จะเดินผ่านบูติกของ SCG บ่อยมากครับด้วยความที่ว่าเราไปออกกำลังกายที่นู่นนะแต่ดูแล้วผู้ตามตรงมันดูเชยมากเลยนะเวลามันแขวนไว้ที่ขายอ่ะมันดูเชย
1: แต่ว่าอยู่ในไม่แขวนดี
0: ๆเออมันก็เหมือนแบบ
1: ก็มีอะไรก็ต้องสวยดิ
0: เออแล้วก็แบบเออก็จริงหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนดูนักกีฬาเออพอนักกีฬาไปใส่มันก็แบบเออดูดีหว่าอะไรเงี้ย
1: ก็ถึงมีนางแบบมีนักกีฬาแอมบาสเดอร์ไว้เพื่อการนี้ไง
0: มันจะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าแบบเราเอามาใส่มันจะได้แบบเหมือนเสื้อบอลเนี้ยอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ย
1: เสื้ออย่างนั้นน่ะเหรอได้
0: อยู่ใช่ไหม
1: ก็เหมือนที่คุณใส่เสื้อตัวนี้แหละมันก็เป็นเสื้อกีฬาครับ
0: แต่มันไม่มีเสื้อตัวนี้ที่เลือกใส่เพราะแบบนอกจากไอ้โลโก้ยี่ห้อแล้วแบบ
1: เป็นมันไม่มีไงมันเนี่ยเขาก็พูดถึงกันไงว่าสิ่งสีทองอะไรยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็แฟนเขาก็บ่นเป็นตอนปลายซีซั่นอะแต่ผมก็แบบก็ไม่เป็นไร
0: ผมว่าสวยดี
1: มันก็เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็ว่าไปนะฮะ
0: คือผมอะไม่ชอบผมอะแบบพูดเลยว่าผมอะไม่ชอบเสื้อที่มันมีสปอนเซอร์
1: อ๋อ
0: รู้สึกว่าทำไมเราต้องโฆษณาแฝงให้เข
1: า
0: ด้วย
1: โซโคให้โฆษณาเขาผมไม่ได้ปิดหน่อย
0: ใช่
1: เพราะผมก็ไม่ได้มี
0: แล้วอย่างที่สองคือมันแต่ที่สองคือมันดูแลยาก
1: ก็ด้วยก็ที่บอกว่าพอเราอย่างผมมาโดนเยอะที่ตั้มเห็นอะเนี่ยเสื้อผมก็จะหลุดหมดอะหลุดหมดเพราะเราก็ไม่ได้แบบดูแลแบบเต็มที่เหมือนเจ้าคนอื่นเขา
0: ไอตัวแจ็คเก็ตคอฟได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอะไม่เคยใส่เลยซื้อมาตอนพอได้แชมป์ปุ๊บก็เดินไปซื้อแล้วมันมีเบอร์พอดีมีบาลานใช่ไห
1: ม
0: เออพอจะเอามาใส่ออกงานร้อยวันพันปีต้องไปงานลิเวอร์พูลทีนึงหยิบออกมาเอ้าเสื้อกินกันเองซะงั้นอะไรวะตัวต้องแพงเออแล้วคิดดูแบบมีแค่ข้างหน้ามันยังกินเลยถ้าเกิดติดเบอร์ด้วยมันจะเละแค่ไหน
1: เออข้างหน้าติดที่สกรีนไว้นะ
0: ใช่
1: ๆร้อนหรือเปล่า
0: ก็มันก็ใน
1: ตู
0: ้เพื่อนร่วมตู้ไม่เป็นอ่ะ
1: ก็มันอยู่ที่นั่นแหละหลายๆอย่างกันนะผมว่า
0: เพื่อนร่วมตู้เขาไม่เป็นอ่ะยี่ห้ออื่นก็ไม่เป็น
1: ไม่เป็นเอ้ยยี่ห้อปกติก็เป็นผมเคยใส่ซื้อเสื้อของบาเยิร์นมา
0: ครับ
1: แล้วผมก็ไม่ได้ใส่เลย
0: อะไร
1: คือเป็นเสื้อสำเร็จตอนนั้นไปเยอรมันแล้วก็ซื้อเลวานดอฟสกี้มาแต่เขาสกรีนแล้วไม่แต่เขาสกรีนหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นเหมือนเป็นปลายแล้วมั้งปลายซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบอุ้ยพอไม่ได้ใส่ก็โอ้โหติดเรียบร้อยเสียดายมากเออเสียดายจนทุกวันนี้เลยอ่ะเพราะว่าเออเราไปซื้อจากนู่นมาเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวอีกหนึ่งรายการที่มีนักกีฬาไทยลงมาแข่งขันนะครับก็คือ DP World Tour Next World Championship แข่งกันที่สกอตแลนด์นะครับรายการนี้นะครับเล่นกันที่อับดีนนะครับผู้นำก็คือแมทธิวซาวเกตไม่ได้เป็นอะไรกับเกเรตซาวเกตนะครับซาวเกตเหมือนกันเฉยๆนำอยู่ที่4อันเดอร์พาร์นะครับโอ้นักกอล์ฟไทยวันก่อนไม่ใช่วันก่อนเมื่อวานผมแอบส่องอยู่นะครับกิรเดชอภิบาลรัตน์1อันเดอร์นะครับห่างผู้นำแค่3สโตรกเท่านั้นเองคุณตั้มกิรเดช2วัน1อันเดอร์นะฮะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับรายการนี้ผมว่าเป็นรายการที่เล่นยากนะเออดูสนามนี่ดูฮัลโหดเหลือเกินนะครับก็วันแรกอาร์มนี่ตี3เบอร์ดี้3โบกี้นะครับเมื่อวานนี้อาร์มตี7เบอร์ดี
0: ้โอ้โห
1: แล้วก็4โบกี้1ดับเบิ้ลคือ7เบอร์ดี้แล้วก็ตีเกินไปอีก6ทำให้สกอร์เมื่อวานจบที่71นะครับสกอร์รวมอยู่ที่1อันเดอร์ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีเวลาการที่อาร์มทำเบอร์ดี้ได้เยอะนะครับรายการนี้นะก็ติดตามเชียร์ได้นะครับทาง AS Play นะครับส่วนอีกหนึ่งคนสดมแก้วกาญจนานะครับก็ถือว่าผ่านตัดตัวเช่นกันนะครับมีซุ้มซางกลับบ้านนะครับก็อยู่ที่เกิน5อยู่ดับที่58ร่วมนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าคนอื่นๆก็สกอร์เกินเหมือนกันผ่านตัดตัวพอดิบพอดีเลยนะฮะสำหรับน้องเพชรสลมแก้วกัญชนานะครับแล้วก็น้องอาร์มนะฮะก็ติดตามเชียร์ได้ทาง AS Play แบดมินตันเปิด True Vision Now กอล์ฟเปิด AS Play นะครับรวมถึงกอล์ฟหญิงก็ AS Play ด้วยนะครับก็ติดตามกันไ นักกีฬาไทยมีอย่างอื่นอีกไหมที่นักกีฬาไทยไปแข่งที่เราพลาด
0: มันมีอย่างไอ้เจลีกนับไหม
1: ก็ได้
0: เจลีกก็มีวันมีวอลเลย์บอลอีกนิดหน่อย
1: ก็น่าจะรายการอื่นที่แต่เราก็จะประมาณนี้จะตามพวกแบบ
0: อันนั้นรอฟังตอนเย็น
1: พี่โอ๊ตไปพี่โอ๊ต
0: วันนี้เจอกันด้วยในรอบกี่ปีไม่รู้
1: พี่โอ๊ตครบอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่ครบก็ไม่ใช่ลิขิกรกาลเวง
0: ใช่ครับดูไม่รู้นี่เราฟังวิทยุหรือว่าเราฟังสารบัญหนังสือ
1: จ้า
0: แซวเล่นนะฮ
1: ะ
0: แต่เมื่อวานไม่เจอนะพี่โอ๊ตเนี่ย
1: ไม่เจอ
0: สงสัยติดงานที่กรม
1: อ่ะ
0: นะครับดูข้อความดีกว่าครับพี่ต้น
1: ครับโอ้ยข้อความ SMS น้อยเหลือเกิน
0: ใช่ครับเมาแล้วกัดกันเองเนี่ยผมเลิกครบหมดเลยนะครับอ๋อครับครับพี่เลเล่นคุณนายโฮฮาสุดครับทุกคำพูดคือเพลงของบอดี้สแลมแต่ชอบสุดชอบโอปาติกะ
1: โอปาปาติกะนั่นแหละ
0: โอปาปาติกะมันเหมือนเอ็กเมนนะในเรื่องนั้นอะแต่ละคนเดินเรื่องด้วยเหมือนกับแบบว่าเป็น
1: เรื่องอะไร
0: โอปาปาติกะ
1: ก็เหมือนจะเคยดูนะ
0: คือแต่ละตัวก็แบบอย่างลีโอพุทธตาบอดแต่มีพลังไง อย่างของเรมาเดนอก็แบบว่าแบบมีพลังถ้าจำไม่ผิดคือไม่ตายเลยสักอย่
1: าง
0: โดนตีลำฟันแทงไม่เข้าอะไรเงี้ยแต่ตายด้วยเรื่องอื่นแล้วทุกคนรักผู้หญิงคนเดียวกันคือเชอร์รี่เข็มอักษรมีนี่แล้วก็มีตัวร้ายอย่างคุณนิรุธกับคุณพงพัฒน์มั้งชื่อประมาณแบบเนี้ยแล้วมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพี่ต้นเขาก็แบบสอดแทรกไว้แล้วแบบบุคลิกพี่เลแม่งโคตรเท่เลย
1: เท่ทุกเรื่องนะฮะ
0: คือแต่แปลกนะอย่างบางคนอ่ะต้องไว้ผมทรงเนี้ยถึงจะดูดีแต่อิตาเลียเนี่ยทรงไหนก็ได้อ่ะ
1: เขาก็เปลี่ยนไป
0: แบบโกนหัว
1: ล่าสุดก็ใส่หมวกแบบสไตล์เขาอ่ะ
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้นะ
0: เนี่ยตอนนี้ยี่ห้อนั้นกลับมาขายดีแบบกลายเป็นที่สนใจเลยอ่ะแบรนด์คนไทยด้วยนะครับที่แกนั่นอ
1: ่
0: ะส่วนแบรนด์แกนี่สงสัยต้องรอให้งานซาก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมดแบรนด์ที่แกทำอ่ะเร่ร่อน
1: อ
0: ่ะหมดเกลี้ยงทุกอย่าง
1: หมดก่อนหน้านี้หรือหมดช่วงนี้พอดี
0: จริงไม่ใช่แฟนแต่ว่าพอเข้าไปแล้วมันเกลี้ยง
1: แล้ว
0: เกล
1: ี้
0: ยงทุกแคทเลยนะครับมาเนี่ย
1: นี่น้องเนเน่ร็อกได้มาสัจใจนะครับแต่โฆษณาขนม
0: โอ้โห
1: ผมยังไม่ได้ดูเลยอ่ะ
0: ครับ
1: น้องเนเน่ถ่ายโฆษณาอันนี้เหรอ
0: ไม่รู้
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาเล่นวันไหนอ่ะเขาเดินทางถึงอเมริกาแล้วนะ
0: คือไม่รู้ครับแต่ว่าเห็นเมื่อวานพี่วานลินมาลงเสียงอยู่อ่ะของเก่ามั้งอีกรอบหนึ่งมั้งเพราะว่าเขาจะมีลงเสียงแล้วก็มันแข่งเสร็จแล้วถูกไหมไอ้รอบที่เหมือนกับแบบว่าพอไม่ผ่านรอบแรกแล้วก็มีรอบแก้ตัว
1: คอลแบ็กเหร
0: อ
1: คอลแบ็กเมืองไทยออนอากาศเอาอากาศได้ยังไม่แน่ใจ
0: เนี่ยเมื่อวานเดี๋ยวผมเพิ่งเจอเนี่ย
1: อ๋อแต่ว่าบางคนที่เขาดูในโซเชียลเขาเห็นแล้ว
0: แต่ว่าดูที่เป็นรายการเต็มเสียงภาษาไทยอ่ะพี่วารินสัจเดียวอ่ะ
1: มีบรรยาย
0: มี
1: ม
0: ี
1: ภาคไทย
0: แกชื่ออะไรนะชื่อเล่นจำได้ไหมเรียกแต่พี่วาริน
1: ก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็เหมือนในนี้ถึงเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็น่าจะเล่นในล็อกคอร์เตอร์ไฟนอลนี่แหละไลฟ์โชว์นะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอก่อนก็รออยู่เพราะว่าเหมือนใครบอกว่าแต่ว่าผมมาดูตอนเช้านะแต่ผมดูในช่วงอื่นของคนอื่นอะในเซตอื่นที่เขาเล่นกันไปก่อนอะ7 โมงเช้าบ้างที่ในช่องของบ้านแดงอะเขาก็จะมีเหมือนใครไม่รู้เอามาสตรีมแล้วก็ลงให้ดูกันอะเราก็ไม่รู้ว่าลิขสิทธิ์เป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยนะครับแต่เขามีให้ดูเราก็ดูไง
0: มีคนบอกว่าเรื่องไปอินเลิฟครับไม่เคยดูแต่ต้องสวยแน่เลยอ่ะ
1: ไปอินเลิฟมันตอนแรกตอนนั้นปายเขาดังไง
0: อ๋อเหรอเป็นหนังใสๆอะไรเงี้ย
1: ช่วงนั้นปายดังเลยอ่ะคนอยากไปเที่ยวผมไม่อยากไปเที่ยวเลย
0: ยังไม่เคยอ่ะ
1: ผมไปมาแล้ว
0: ดีไหม
1: ก็ดีครับดี
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยเรื่องอะไร
0: ที่ก็มันต้องเท่าไหร่อ่ะต้องพันโค้งป่ะก่อนจะไปถึงอ่ะ
1: ผมนี่เลยผมลงรถลงเครื่องแล้วก็นั่งรถแล้วก็รีบไปที่ตู้แล้วก็นั่งหน้า
0: อ๋อ
1: หลับยึดไม่หลับหลับไม่ได้ยึดนั่งหน้าข้างคนขับ
0: คุยไปเรื่อย
1: ก็นั่งกัน2คนกับแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไปเรื่อยสักพักพอเขาต้องเริ่มมาแล้วเริ่มจอดแล้วไอ้คนจีนเรา เปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนที่นั่งหน่อยที่นั่งผมบอกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน
0: อ๋อนี่ไปแบบรถตู้สาธารณะด้วย
1: ใช่อ๋อแ
0: ล้วดีไปถึงได้ไหมครับที่เขาเป็นหมู่บ้านดังๆเขา
1: ไป
0: สปันมะ
1: ข้างบนอะไปหมดละ
0: สปันอันนี้แหละที่เขาก็เจอน้ำเนิ้มด้วยเนี่ยขอให้ปลอดภัยนะครับช่วงนี้อย่างที่นักวิชาการหลายๆคนบอกก็คือว่าโปรดเชื่อกรมอุตุถ้าท่านเคยโดนมาแล้วแล้วฝนตกวันหนึ่งไม่หยุดแพ็คกระเป๋าซะทำตัวให้พร้อม
1: ก็ต้องเชื่อแหละต้องเชื่ออยู่แล้วแต่ผมโอ้เวลาไม่ทันคือถามผมเนี่ยนะคือถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นน่ะดำ
0: ครับ
1: ผมว่าเขาก็มีความคุ้นเคยอยู่โอเคอาจบางทีบอกว่าไม่มีน้ำมาก่อนไม่เคยเยอะขนาดนี้วันนี้มันก็ต้องแบบพอเดี๋ยวที่ตามบอกก็เชื่อกรมอุตุก็ต้องรู้วิธีการหน่อยแต่ผมว่าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบประมาณนึงอ่ะมาแบบไม่ได้แบบนานอ่ะไม่ได้แบบถึงขนาดแบบเป็นแบบนานมากผมไม่เคยเจอนะฝนตกทั้งวันทั้งคืน
0: อ
1: ่ะคุณเคยประสบกับตัวเองไหมฝนตกแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะ
0: มีหยุดบ้างแบบแต่24ชั่วโมงไม่เคยเจอ
1: เนาะใช่ไหมแต่ว่าเหมือนคนที่ประสบอ่ะน่าจะเคยเจออยู่
0: ผมว่าน่าจะเจอโหดสุดแบบอารมณ์ประมาณแบบว่า24ชั่วโมงอาจจะมีสัก18ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่ากรุงเทพเคยเป็นตอนไปถ่ายงานภูเก็ตก็มีนะแบบถ่ายไม่ได้เลยอ่ะฝนตกอย่างเดียวอะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับกับคำถามที่จะทิ้งไว้พี่ต้นนะเขาบอกว่าต้มเนื้อร้านไหนเจ๋งวัดลาดบัวพิตรเจ๋งไหมกับข้าวหมูแดง
1: เดี๋ยว
0: มาว่ากันนะครับ
1: ครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ทาง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
2: เอาละครับช่วงที่3นะครับ Morning Talk Weekend ครับอยู่กับเรา2คนนะฮะคุณพันศิษย์และผมต้นประวีณนะครับไปไหนต่อนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่ข้อความนะครับมาไม่มี PR เนาะ
3: ครับ
2: มาดูข่าวหน้าหนึ่งกันนะฮะคุณพันศิษย์นะครับของผมหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับยี้องค์กรอิสระกกต.บุ้ยการเมืองแทรกมาปกก้าวชี้ผลความเชื่อมั่นไอติมแฉอีกหัวสวโยงน้ำเงินไทยกีวีร่วมลงนามปฏิญญาอะไรนะฮะไทยกีวีคือนิวซีแลนด์นะครับ
3: ครับผม
2: นิวซีแลนด์นี่แหละเดี๋ยวบอกว่าบางคนออกเสียงผิดเสียงถูก
3: เมื่อวานเจอเขาเรียกอะไรฮาก้าเหร
2: อก็เป็นการต้อนรับ
3: เรียกว่าดูรักบี้
2: ก็เป็นไอ้นี่แหละ
3: เราต้องเอาหน้าผากชนเอาน้องหน้าผากกับจมูกชนกันไหมครับพี่ต้นเพราะเป็นการทักทายแบบโบราณเพื่ออะไรรู้ไหมเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ว่าแบบฉันจะได้รู้ว่ากลิ่นเธอเป็นยังไง
2: โอ้โหใกล้ขนาดนั้นนะ
3: โอ้โหก็อ้าวอย่างที่นายกทำไง
2: อ๋อเดี๋ยวก่อนคุณเนี่ยพาผมเบลอให้เบลอเดี๋ยวผมก็ออไปกันเนี่ยนี่เขาปลาอยู่แม่ฮ่องสอนทางคงเยอะส่วนสปันอยู่จังหวัดน่าน
3: อ๋อเหรอ
2: นี่ไง
3: เอาแต่สปันที่โดนน้ำใช่ไหมล่ะ
2: ก็สปันคือโดนน้ำไงมันไม่ใช่ปลายดิปลายมันอยู่ข้างบนนู้น
3: ปลายไม่เคยไปทั้งคู่อ่ะ
2: โอ้
3: แล้วพี่ไปนอนไหนอะแม่ห้องสอนอะ
2: ไม่ผมไม่ใช่ผมขึ้นไปนอนปลาย
3: เอาก็แม่ห้องสอนใช่ไหมล่ะอ๋อปลายเป็นบ้านเล็กๆในหมู่บ้าน
2: คือปลายผมลงเชียงใหม่แล้วผมก็ขึ้นรถตู้ไปไงต่อผมไม่ได้ไปที่แม่ห้องสอน
3: แล้วลงปลายมันอยู่เชียงใหม่หรือแม่ห้องสอนวะ
2: ก็เขาบอกอยู่ในห้องสอนแต่ผมมาลงเครื่องบินเชียงใหม่แล้วผมก็ขึ้นรถตู้จากเชียงใหม่ไป
3: ไปนอนที่โน
2: ่
3: น
2: ไม่นอนเดี๋ยวผมลงเครื่องผมก็ไปเลยแล้วผมก็นอนที่ปายไง
3: ก็คือไปนอนที่ปาย
2: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เช่าโบไซขับ
3: อ๋อจ้า
2: พอผมขับปุ๊บแฟนผมบอกว่าเธอไม่ต้องขับหรอกฉันขับเอง
3: ไอ้เหี้ย
2: เขาขับคล่องกว่า
3: ลูกสาวกำนันเว้ย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะญาติเดี๋ยวเดือดร้อนกำนันช่วงนี
3: ้
2: น่านคลายวิกฤตเตือนระวังฝนรอกใหม่สลดศพรายที่3นะครับเชนคลีนนิ่งเชนคือคุณยศนันนะ
3: ครับ
2: แม่น้ำเมยล้นชายแดนอ่วมทะลักแม่สอดตลาดจมหายโอ้นะครับส่วนเรื่องนี้ก็ก็ผมก็เคยผมถามใครนะก็ไม่ไหวนะใครที่เห็นด้วยเหมือนผมเข้าใจนะป้าดาเละทายาทหน้าแตกผมบอกกับใครที่คุณพ่อมั้งทำไมเราต้องมันรู้เรื่องพวกนี้ด้วย
3: ก็ข้ามผ่านไปเลยก็ได
2: ้เออนั่นแหละตอนไม่ในทีวีนะฮะผมก็เลยขำๆนะฮะแทงหมวดหนึ่งก็หนึ่งเจ็บกลางบ่อตกกุ้งในงานวันเกิดอุ๊ดรัชดาคนดังผมเห็นคลิปคร่าวๆแล้วก็โอเคก็หลายกรุ๊ปอยู่นะ
3: ครับ
2: หลายกรุ๊ปในงานนี้ดีเหมือนกันนะฮะรวมเลยรวมแต่ละโอ้ยโหรวมอะรวมดาวดีกว่าของผมประมาณนี้แหละ
3: ไม
2: ่มีอื่น
3: ไม่รู้นะ
2: ขายกลุ่มไหนกลุ่ม
3: แต่เชื่อว่าเราอย่างผมไม่น่าจะรู้จักอ่ะ
2: มีหลายคนที่ไปร่วมมาน
3: ะครับผมอ้าวมาดูเดลี่นิวส์กันบ้างนะครับโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับพี่ต้นครับ
2: อะไรครับ
3: เขาบอกว่าปัดญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตนะครับอนุทินสยบข่าวลือไฟเขียวหรือเกณฑ์รถ EV ใหม่เรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะ
2: เรื่องที่มากดีที
3: ่แบรนด์รถญี่ปุ่นเขาเอามาพูดกันอ่ะบอกว่าภาษีแบบนี้มันแข่งขันไม่ได้อ่ะแบบแข่งขันไม่ได้แล้วเนี่ยคุณพิสูจน์กันเห็นหรือยังว่าการเอาการเปิดโอกาสให้กับแบรนด์จีนเข้ามารถ EV เข้ามาโอเคแม้ว่าปลายทางผู้บริโภคจะได้รถราคาที่ย่อมเยาจับต้องได้แต่ว่าสิ่งที่คนไทยได้สิ่งที่รัฐบาลได้จากเงินที่คาดว่าจะมีการลงทุน
2: อ
3: ่ะมันได้ตามนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณกลับไปลดภาษีไม่พอคุณมีเงินช่วยเหลือด้วยอะไรอย่างเงี้ยขณะที่คนที่เขาก็อ้างแหละเขาก็จะอ้างว่า เขาเป็นฝ่ายที่เปิดโรงงานเขาเป็นฝ่ายที่จ้างคนอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นฝ่ายที่เปิดโรงงานเขาเป็นฝ่ายที่จ้างคนอยู่แล้วแล้วเขากลับต้องแข่งขันในตลาดที่มันไม่ยุติธรรมอ่ะมันแข่งขันไม่ได้อ่ะต้นทุนมันเลยผิดกันเยอะ
2: ใช่
3: แต่นี่ไปอ่านมาพี่ต้นกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้รถอ่ะเขาไม่แข่งกันแล้วใช่ไหมตกลงสันดาปกับไฟฟ้าเขาก็จะมองกันที่ไฮบริดกับไฟฟ้ากลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าก่อนหน้านี้รถไฟฟ้ามันต้นทุนสูงกว่าแต่มันได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างๆเช่นผู้ผลิตจากรัฐบาลจีนก็จะทำให้ราคามันถูกลงได้การนำเข้าการลดภาษีของรัฐบาลไทยทำให้มันราคาถูกได้แต่ณปัจจุบันครับที่เขามีเปเปอร์ออกมาว่าต้นทุนเอาแค่ต้นทุนเลยนะเมื่อแบตเตอรี่มันถูกลงแล้วความซับซ้อนมันน้อยกว่ากลายเป็นว่าต้นทุนของรถไฟฟ้าถูกกว่ารถไฮบริดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็แบบ
2: ทำที่เหรออันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่ร
3: ู้แบบพอซื้อจะซื้อไงก็เลยแบบไปนั่งอ่านปุ๊บ
2: ไม่ต้องอ่านเยอะซื้อก็ซื้อซื้อเลยตอนนี้ซื้อไปเลย
3: นะก่อนนี้เขาจะปรับซะฮะ
2: ไม่ก็อย่างคุณพ่อผมเขาบอกว่าอีก3ปีเดี๋ยวค่อยดูพอมันเริ่มมารถมันเยอะใช่ไห
3: ม
2: พอเกิดอุบัติเหตุต้องซ่อมอะไรเงี้ยแล้วคุณสถานที่ซ่อมบุญนู่นนี่นั่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีเรื่องของมีที่ขาย
3: ม
2: ีที่ซ่อมมีเท่าไหร่ล่ะafter sale อะไรเงี้ย
3: มี
2: มากพอไหมเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดโชว์รูมแล้วนู่นนี่นั่นแต่ก็ได้ยินเสียงมาใครที่มีปัญหาเร็วๆที่แบบไปชนไปมีอุบัติเหตุ
3: ครับ
2: ใช้เวลาซ่อมนานอะไร
3: รออะไรเยอะ
2: หรือแบบบางที่ก็บอกว่าไปโยนไปให้อีกเจ้าหนึ่งซ่อมให้ไม่ได้ซ่อมเองอะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่า
3: เราต้องผลิตพี่จิ้งกือ2 3 4 5
2: ผมว่าก็ตั้มคนขับที่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุตั้มก็ซื้อเลยฮะไม่ต้องห่วง
3: ครับเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้ามาทบทวนกันใหม่แล้วกับเรื่องของเกณฑ์รถ EV นะครับ
2: เรื่องภาษีนะยุลุงตู่นะเป็นคนให้เข้ามา
3: ใช่ครับ
2: อ
3: ันนี้แหละครับหลายเรื่อง
2: ไม่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก่อนไงเราก็บอกว่าเรื่องนี้
3: นะครับปลื้ม AI Passport ไปกดกับเขาป่ะครับ
2: ไม่กดครับทุกวันนี้ผมใช้ฟรีอยู่แล้วผมจะกดเพื่อ
3: นะจะไปเหนื่อยทำไมนะ
2: ผมจะกดเพื่ออะไรอย่าง
3: แรกมันก็เหมือนกับที่เราใช้อยู่เนี่ยแหละ
2: เหมือนกันครับ
3: ม
2: ันจะแตกต่างกันตรงไหน
3: เออ
2: คือมันเหมือนกันเลยแล้วอันนี้เราแค่ลงทะเบียนอีเมล
3: ค
2: ุณแค่อย่างผมเนี่ยเอาผมบอกก็ได้ผมใช้ ChatGPT อยู่เนี่ยผมก็ลงทะเบียนแค่อีเมลแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อพลัสอะไรนะผมก็ใช้ฟรีอ่ะ
3: ครับ
2: นะครับ
3: ผมชอบ G ผมว่า G พูดเพราะ
2: ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คนชอบไงอย่างผมก
3: ็อ๋ออีกอย่างนึงคือพี่แชทใช้รูปได้ไม่เยอะ
2: ผมก็ไม่ใช่สายรูปไงผมสายแบบคุยเรื่องไม้ก๊อปเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่อง
3: เปรียบเทียบให้หน่อยรุ่นนี้กับรุ่นนี้
2: ใช่เขาเปรียบเทียบให้อะไรอย่างงี้แต่เราก็ต้องถามมืออาชีพจริงๆด้วยนะบอกเฮ้ย AI มันว่าเงี้ยจริง
3: บอกว่าสุดท้ายก็ต้องไปลองเองของพวกเนี้ย
2: ก็ลองเองอยู่แล้วครับเองเห็นว่าให้เราก็แค่แบบเบื้องต้นในการที่เราจะรีเสิร์ชข้อมูลเบื้องต้นว่าสมมติอย่างที่คุณบอกว่าคุณจะซื้อรถยนต์ใหม่เนี่ยคุณก็ต้องให้เขาเปรียบเทียบเลยว่าโอเครถราคา 800,000 EV มีอะไรยี่ห้ออะไรบ้างที่อยู่ในตลาดในเมืองไทยณปัจจุบันนี
3: ้ครับ
2: และข้อดีข้อเสียคุณว่ามาสิจะได้ไม่ต้องบางคนอาจจะชอบอ่านไม่ได้ชอบฟังYouTube ที่แบบใครมาแบบรีวิวบางทีมันลำไงบางทีพี่เขาลำไง
3: บางคนก็ดู เหมือนกับแบบว่าบางคนเขารู้สึกว่ามันเชื่อไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างรับเงินกันมา
2: พวก
3: รีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: แต่ผมว่าอย่างนี้มัน get to the point มากกว่า
3: คืออ่านไปแล้วเขาก็จะบอกเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องใส่ข้อมูลให้ตรงมากขึ้นเรื่อย
2: ๆอยู่ที่เราป้อนอยู่ที่เราป้อนคำถามที่เคยชินอย่างผมเนี่ยเวลาเรื่องอะไรนะเขาก็จะแบบเขาก็จะจำได้ว่าเรื่องที่ผมเคยถามมาก่อนนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าผมเคยถามเรื่องนี้นะใช่ครั้งนั้นใช่ไหมที่คุณเคยถามเรื่องนี้ไว้ผมยังจำอะไรประมาณ
3: นี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือที่เขาอัพแพดใช่ไห
2: ม
3: อัพแพดใหม่เนี่ยของนี่จิมินายเนี่ยคือว่าการรีคอร์ดิ้งของ ไอ้ประวัติการคุยอ่ะมันขึ้นปึ้งกับมาเลยนะมันแม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็ให้พินเอาไว้ได้เต็มเลยอ่ะอย่างเช่นไอ้อย่างตอนเนี้ยของผมผมก็จะใส่อาการป่วยของผมไว
2: ้
3: อาการป่วยอาการรักษาแล้วพอมีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะใส่ผมก็จะเรียกอันนั้นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปใหม
2: ่
3: มันก็แบบก็ได้ผลที่ดีนะครับผมแต่นี่ถ้าเกิดมึงเอาข้อมูลกูไปขายกันเละ
2: ก็อย่างที่บอกไงอย่างผมก็จะใส่เฉพาะเรื่องที่ไม่ได้ส่วนตัวขนาดนั้นอ่ะส่วนตัวในนี้ก็คือส่วนตัวแบบเรื่องของชอบอย่างเช่นเรื่องของคือผมก็จะมีให้เขาจะทำให้นะอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลนี้หน่อยบางทีมันก็มั่วมาบางทีอะไรมาอะไรเงี้ย
3: พวกนั้นไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับAI Passport นะครับไอติมไล่ขุดเบื้องลึกคดีหัวสว.มาขุดไปครับมีหน้าที่ขุดก็ขุดไปครับพี่เป็นชาวสวนชาว
2: ไม่ได้ขุดเขาก็ออกมาหมดแล้วไงเอกสารของชุด26อะอยู่ที่ว่าเราจะได้รู้กันเมื่อไหร่
3: แล้วอยู่ที่ว่าจะมีใครทำอะไรไหม
2: ก็ว่ากันไป
3: บางคนพูดถึงขนาดว่าต่อให้มาแปะเอาไว้ตามเน็ตเนี่ยก็มันจะไม่เกิดขึ้นสักอย่างมันก็ไม่เกิดขึ้นได้อะ
2: ก็ใช่ไงก็เหมือนที่เขาวิจารณ์จะตายที่เขาสัมภาษณ์ไง
3: ก็ถูกกฎหมายอ่ะ
2: ถูกกฎหมายฮะไม่ผิด
3: เมื่อวานรัฐมนตรีเนี่ยเรื่อง AI Passport
2: ก็ใช่ไงก็นี่แหละ
3: ก็มันถูกกฎหมายอ่ะทำไมอ่ะ
2: ไม่ใช่คุณก็ต้องคุณก็ต้องให้แฟร์เขาหน่อยเขาไม่ได้พูดขนาดนั้นก็ต้องบอกเขาว่าเขาต้องบอกว่าก็เข้าใจว่าหลายคนไม่ชอบแต่อะไรสิ่งนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมาย
3: พูดเหมือนการใช้ AI อันอื่นผิดกฎหมาย
2: ไม่เขาก็แค่บอกว่าคนอาจจะแบบมันมี1 2 3 4 5ไงที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยจริงมันเราลึกกว่านั้นเราไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเราคือเราสองคนไม่ได้อ่าน TOR ที่มันมีปัญหาหรือไม่ได้อ่านเรื่องอะไรที่มันลึกรายละเอียดอะไรเงี้ยแต่ที่เราพูดสั้นๆอย่างที่เราสองคนคุยกันนะครับก็คือว่าผมเนี่ยใช้ไอ้นี้ใช้อย่างที่บอก
3: ใช้ของฟรีอะ
2: ใช้ของฟรีแล้วผมไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเยอะแยะมากมายไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมว่านี่สำคัญกว่าผมไม่ต้องไปทำยืนยันตัวตนไม่ต้องไปกดลิงก์นู่นลิงก์นี่ผมก็แค่โหลดแอปพลิเคชันมาผมลงทะเบียนใช้ Gmail ผมใช้ได้เลยแล้วผมไม่ต้องไปบอกนู่นนี่นั่นไม่ต้องลงทะเบียนบัตรประชาชนลงไทยดีอะไร
3: อันนี้ดูน่ากลัว
2: เออไม่ได้คือไทยดีเขาก็บอกว่าไม่น่ากลัวซึ่งเราทุกคนมีไทยดีอยู่แล้วอย่างผมก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แยกกันไงมันแยกกันแล้วกันนะครับเพราะว่ากับเรื่องที่ AI เพราะบางทีเราคุยอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยโดยแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ค่อยคุยอะไรที่มันดูแบบไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเองอ่ะผมจะคุยแต่เรื่องเนี้ยเรื่องไม้ก๊อปเรื่องนู่นเรื่องนี่
3: เรื่องไกลตัวหน่อย
2: ไม่เรื่องแยกเรื่องไม้ก๊อปเรื่องกีฬาเรื่องอะไรมากกว่าผมไม่ค่อยได้คุยเรื่อง เรื่องที่แบบให้คนอื่นเสียหายผมคุยเรื่องตัวเอง
3: ใช่ใช่เพราะบางคนเขาก็กลัวกันว่าแบบไอ้เดี๋ยวไปคุยเรื่องต้องห้ามไปคุยเรื่อง
2: ใช่
3: ถ้า
2: ดูคุณโพสต์เฟซบุ๊กคุณยังโดนตลอดชีวิตได้เลย
3: ตัดสิทธิ์นะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตใช่ใช่จำคุกตลอดชีวิต
2: จำคุกตลอดชีวิตไม่มีอยู่แล้ว
3: นะครับผมเตือน17จังหวัดรับมือนะครับออเชนสั่งด่วนผู้ว่าแม่สอดจมน้ำท่วมน่านพ้นวิกฤตอันดับสามระดับ3แล้วนะครับ
2: ออ
3: กขออภัยน่านพ้นวิกฤตดับ3
2: ดับ3ดับ3
3: ช
2: ีวิตตามลายแล้ว
3: โอเคประมาณนี้นะครับชัดชาติบี้ทุกเขตต่างด้าวย้ายเข้าสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูวันห้อยขวางซ้ำรอยดินแดงเสื้อสวยนะ
2: สวยครับสวย
3: อยากเพิ่งเห็นเนี่ยสวยเลยอยากได้เลย
2: เดี๋ยวบอกให้
3: ใครอ่ะ
2: ไม่รู้อาร์มไงอาร์มเขาเยอะอยู
3: ่รู้จักเหรอ
2: เขาไม่รู้จักผมไงก็เดี๋ยวบอกอ้ามตั้มขอเสื้อตัวนึงเนี่ยบอกแล้วอ้ามซุปเปอร์วูดเนี่ย
3: โอ้ยอันนี้ต้องพี่ต้นละ
2: อะไร
3: ไม่ใช่ทางอ่ะดูแพงอ่ะ
2: โอ้ยโอ้เลยตัวโยสุเซตเมนูใหม่เฉพาะที่คายากิ The Emporia
3: โอ้โห
2: ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นแหละนะครับที่ The Emporia นะครับมาตัวโยสุแต่จริงๆอ่ะผมอยากชวนคุณไปกินร้านนี้แถวราชพฤกษ
3: ์ครับ
2: เดี๋ยวไปกินมันนี้เลยดีกว่าน
3: ะครับนี่มีคนมาร่วมจอยเรื่อง AI ด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าทำรูปเนี่ยรู้สึกว่าชอบ ChatGPT มากกว่าได้รูปสวยกว่า Gemini คือสวยกว่าจริงแต่สำหรับฟรีกับฟรีด้วยกันอ่ะ ChatGPT เนี่ยต่อวันมันทำให้น้อยกว่า
2: อ๋อทำอ๋อตามก็ต้องทำหลายอย่างใช่ไหม
3: มาอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ แต่ก็จริง
2: โอ้เอาเรื่องนี้ดีกว่า
3: เรื่องอะไรอีกอะ
2: ช้างศึกชนดาวทองทวิชนาวสดทุกเครือข่ายฮัตสันยกเวียดนามกดดันกว่าวันนี
3: ้
2: เหรอ
3: ใช่ดิฟรีด้วย
2: ที่ราชมังคลาเหร
3: อ
2: วันนี้นะ
3: วันนี้ที่เวียดนามปะ
2: ก็ราชมังคลาที่ไหนก่อนอะ
3: ไม่รู้เลยอะ
2: เขาบอกที่นี่ก่อน
3: ฟรีด้วยนี่เขาบอกว่าฝากบอกด้วยนะครับฟรีนะครับฟรีครับ
2: เขารู้กันทั้งประเทศแล้วพี
3: ่ฟรีด้วยดูฟรี
2: ถ้า
3: ไปโหลดแอปมาดูฟรีค่าโหลดอะไรก็ไม่มี
2: อันเนี้ยแหละอันนี้แหละที่คอมเมนต์หน่อยผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะก็มันก็จะต้องดูคู่แข่งหน่อยเออคู่แข่งเขาก็มีหลักการอ่ะหลักการอย่างเช่นเนี่ยดูฟุตบอลโลกเนี่ยใครซื้อแพ็คพรีเมียร์ลีกได้ดูฟรีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็แต่อันนี้มันก็ด้วยความพระเขาเหมือนคนที่จะทำเรื่องที่ดินเหมือนภาระจำยอมอ่ะยังไงก็ต้องยอมอ่ะเนาะยังไงก็ต้องยอมมาทำ
3: สักครั้งนี้สักหน่อยแล้ว
2: ทำสักขนาดนี้แล้วไม่ยอมก็ไม่ได้ก็เลยเรียกภาระจำยอม
3: ฉากสวยด้วย
2: แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะจบลงเอยแบบเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยนะก็เหตุผลที่ออกมาก็แล้วแต่คนฟังว่าจะเชื่อประมาณไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจริงหรือว่าเอ้ยอ๋อเหรอเตรียมไว้แล้วเหรอว่าจะแจ้งแต่ว่าพอดีได้รับโทรศัพท์ก่อนอะไรก็ว่ากันไปนะแต่สุดท้ายก็ได้ดูฟรีนะครับแต่ว่าก็ต้องไปโหลดทวิชนาวเขาหน่อยละกันนะฮะส่วนจะต่อย่องต่อยอดอะไรกันยังไงก็แล้วแต่ตาการแผนโปรโมทของแต่ละแบรนด์ละกันของใช้แบบนี้นะฮะแล้วแต่ความสามารถของทีมมาร์เก็ตติ้งหรือทีมอะไรก็แล้วแต่มีหรือเปล่าหรือให้ไปไหนอื่นไปทำมาร์เก็ตติ้งก็ว่ากันไปนะฮะ
3: วันนี้สองทุ่มราชมัง
2: สองทุ่มราชมังทูวิชั่นนาวก็เข้าได้เลยโหลดแล้วก็เข้าได้เลยนะฮะก็ไม่ต้องเสียแพ็กเกจเสียตังค์เพิ่มอะไร
3: ใช่ไม่รู้จะมีคนไปนั่งเข้าไปอยู่ในสนามแล้วก็กะประมาณว่าวันนี้มีคนสัก 3,000 ไม่น่าเกินอะไรอย่างเง
2: ี้ยผมว่าวันนี้จริงน่าจะก็คงมีคนแบบนั้นแหละแต่ผมว่าเขามีบินมีก่อนหน้านี้แล้วไงที่ทำกันแล้วไงแล้วมันไม่เปี้ยงไงผมว่าตอนนี้เขาคงไม่ทำหรอกเพราะทำแล้วมันไม่แบบ
3: จุดไม่ขึ้น
2: ไม่จุดไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะบอกว่าคนน้อยแต่วันนี้มันได้ดูฟรีแล้วไงอะไรเงี้ยเพราะตั๋วก็ขายก็คงไม่ได้แบบเขาก็ช่วยกันบิ้วอยู่อ่ะก็ตั๋วหมดยังอ่ะตั้มรู้ไหม
3: โอ้โหไปเถอะครับที่นอนเยอะขนาดนั้น
2: ไม่ให้ตั๋วหมดหรือยังตั๋วเต็มไหมคนดู
3: อันนี้ไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าไม่
2: วันนี้ฝนจะตกไหมก่อนทำนี่ก่อน
3: นั่นแหละประเด็นหลักฝนตกขึ้นมาก็หลอนเลยครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีคนส่งมาบอกว่าเนี่ยถ่ายทอดฟรีก็จะต้องมีคนอย่างที่เจอนะที่เมื่อวานไปจัดรายการเนี่ยก็จะแบบมีน้องๆทั้งหลายเนี่ยพวกแฟนรายการประมาณแบบว่ามาถ่ายเลยตอนนี้นัดชิง
2: อ๋อไม่เป็นไรเขาก
3: ็หนึ่งสองคือแบบมาเนี่ยโอ้ใครจะดูบอลพรีเมียร์เตะแล้ว
2: ก็
3: เป็นกันซะอย่างนี
2: ้ก็ไม่ครับมันก็เป็นเหตุผลที่ถูก
3: ก็จริง
2: ที่เขาพูดก็ถูกในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วกันนะแต่ก็คนอยากจะพูดแล้วก็พูดได้ครับ คนเรามีมือถือเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีคอมพิวเตอร์เรามีแล็ปท็อปเรามี iPad แล้วก็พิมพ์ได้แล้วแต่
3: เราต้องมีสติด้วย
2: ก็บางคนก็ไม่มีไงก็ถึงบอกว่าที่ตามอธิบายมาบางคนมันก็แบบก็เข้าใจแหละบางคนว่าอาจจะเหงา
3: ไม่ดูก็
2: อาจจะเหงาไงอาจจะเหงา
3: ไม่ดูก็
2: ถ้าเหมือนเมื่อวานคุณไง
3: ทำไม
2: ก็คุณต้องบอกว่าคุณจะพูดว่าแบบไม่เคยคุยกันเลยไม่ได้คุณต้องบอกว่าเหมือนผมโดนบ่อยเวลาผมไม่เจอใครที่ผมไม่เจอนานๆแล้วผมก็แบบเหมือนจะพูดแล้วผมก็แบบไอ้ผมไม่รู้ไอ้ผมก็เป็นคนพูดเยอะเลยมั้ยเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านไม่มีคนคุยด้วย
3: ไม่พี่ต้นพูดไม่เยอะ
2: ไม่เขาบอกว่าอยู่ที่บ้านไม่มีคนคุยด้วยเหรออะไรเงี้ยเอาก็อยู่ที่บ้านอยู่กันสองคนอะไรเงี้ยเขาจะคุยอะไรกันล่ะพอเจอผู้คนก็ต้องคุยเยอะแต่ก็จะโดนคำนี้ว่าอยู่ที่บ้านไม่มีใครคุยด้วยเหรอมาออกมาข้างนอกได้คุยไม่หยุดเลยอะไรเงี้ย
3: นึกหน้าพี่ท็อปพูดตอบว่าล่ะถอยออกมาหน้าห้องแล้วก็มองเข้าไปแล้วแกก็พูดขึ้นมาแบบโอ้ยพวกนี้เหมือนไม่เจอกันไง
2: เด
3: ี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอ
2: ผมไม่เจอพี่ท็อปเลยไม่เจ
3: อคิดถึง
2: ใช่
3: โอ้เดี๋ยวพุงแข็งโป๊กเลยนะเดี๋ยวนี้
2: เขาฟิตเนส
3: พี่ท็อปกับพี่ชายเนี่ยไม่รู้ใครพุงแข็งกว่ากันเลยอ่ะสองคนเนี่ย
2: พี่ท็อปแข็งกว่าแล้วแหละไม่ไม่ผมว่าพี่ท็อปเขาไปไอ้นี่ด้วยผมว่าออกกำลังกายด้วยแต่ใช้ไม่น่าออก
3: ทรงเนี้ยทรงเนี้ยทรงคนเนื้อแน่น
2: อ
3: ะ
2: อ่า
3: ผมเนี่ยไม่ได้เลยนะถ้าเกิดไม่ออกกำลังกายผมเนื้อเด็กๆ เลยนะเนื้อนิ่มเลยแต่จะมีเพื่อนที่แบบโหตัวมันแข็งโป๊กเลยนะ
2: อืม
3: นี่ครับผม
2: อ่ะผมแข็ง
3: เหรอ
2: ตัวแข็ง
3: ใช่ๆ
2: เอาดูข้อความทาง SMS ก่อนแล้วกันนะคร
3: ับ ข้าวหมูแดงตอบเข้าไปยังครับเนี่ย
2: ก็อยากไปอาหารนี่ไงครับบ้านไอ SMS ก่อนมินเต้กับลิเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างครับก็ลิเวอร์พูลจะเอาครับแต่มินเต้อีก2เดือนครับ8สัปดาห์อย่างน้อย
3: พักเหรอครับ
2: ต้องพักไงแต่ว่าเขาก็อาจจะมองว่าก็พอรับได้แต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ล้ำไปเรื่อยๆเลยนะฮะบาโคล่าม
3: ิน
2: เอ็มบายมินเต้อาจจะออกข่าวเพื่อบอกว่าบอกปารีสว่าอ้าวไม่ขายฉันไม่เอามินเต้แล้วนะ
3: อ
2: ันนี้ไปเล่นเกมกันหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ
3: มินเต้เนี่ยเขาบอกราคาแรก60ไม่คุยด้วยนะครับส่วนไบตันอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับ70รับแล้วนะครับกับบาเลบาเขาบอกว่ายินดีนะครับตกลงกันได้แล้วตีข่าวจาก BBC นะฮะเขาบอกว่าอักรีแล้วนะครับกับราคา70ล้านปอนด์ที่เหลือก็ไปคุยกันเอาเองนะครับ
2: เป็นอยู่ตอนนี้ก็ผมก็งงอยู่นะตั้ม
3: ไม่พอไง
2: ไม่พอที่ไหน
3: อ้าวแล้วพอยังไงว่ามาสิ
2: ไม่ใช่มิดฟิลด์เขาก็เต็มแล้วนะ
3: เอาลองไล่ไปสิ
2: ตอนนี้ก็4แล้วนะคุณจะมาดีเป็น5นะแล้วคุณใช้แค่2นะ
3: ใช้3
2: 2
3: อ้าวว่าไป
2: อ้าวตอนนี้เขามีเตเลมันมีซานโตส
3: ครับ
2: คอบี้ไมนู
3: ม
2: ีอูกาเต้มี4แล้วนะ
3: ครับ
2: แต่มิดฟิลด์คุณใช้2นะเพราะว่าคุณใช้บูโน่ข้างบนเบอร์10
3: ครับ
2: คุณใช้เอ็มเบโวข้างขวา
3: ครับ
2: ทางซ้ายคุณใช้ใครอ่ะใช้
3: คุณย่า
2: เออต้องข้างบนหน่อยเชโก้เจ็บ
3: เซ็กซี่อย่างเง
2: ี้ยไม่เช็คซี่ไม่ไปนับเลยเสียใจ
3: ถ้าเกิดแบบนั้นอ่ะอูกาเต้พี่ก็นับไม่ได้
2: อ
3: ๋
2: อ
3: ถูกไหมถ้าเกิดสมมติพี่จะใช้แบบมาตรฐานเดียวกันอย่างนั้นเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่ไมนูกับ
2: แต่เขาว่าไมนูอันนี้ไม่ได้ลงด้วยนะเจ็บเหรอ
3: ใช่
2: อ
3: ๋
2: อเจ็บอยู่ใช่ไหม
3: พวกที่มาจากบอลโลกอ่ะหลายคนยังไม่เฟิร์ม
2: อ๋อยังไม่โอ้แต
3: ่อ๋อแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเลยก็ตาม
2: กำลังจะพูดเรื่องนี้เลย
3: ผมรู้ว่าพี่จะบอกว่าแม้ว่าจะเล่นเยอะมากไมนูทำงานหนัก
2: เชียบมันต้องอย่างนี้รู้ใจ
3: ไม่งั้นเนี่ยศีลมันไม่เสมอกันหรอกอยู่กันมาไม่ได้นานหรอกเนี่ย
2: แต่ที่พี่ต้องมีคนใส่เสื้อแมนยูมา
3: อย่างที่พี่ต้องพูดอ่ะถ้าเกิดว่าตรงตำแหน่งไม่ต้องปรับเล่น
2: อ
3: ่ะมันก็มีแค่สองคนซึ่งอย่างอูกาเต้เขาก็ต้องแบบมองว่าเขาปรับขายแล้วถ่ายมันก็เจ็บมาจากบอลโลกด้วยดังนั้นก็ต้องซื้อนะครับมาอย่างถ้าเกิดว่าจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เล่นได้อย่างเมสันเมา
2: ส์ก็เต้าเจ็บอีก
3: นะหรือว่าจะเอาแบบว่าคนก็อยากเห็นเอามาร์ติเนสได้ไหมล่ะดันขึ้นมาเลยเวลายืนเซ็นเตอร์แต่เล่นจริงเล่นมิดฟิลด์อะไรอย่างเงี้ยทำได้หรือเปล่าทีมยืดหยุ่นพอไห
2: ม
3: นะครับอันเดซานโตสเนี่ยถ้าเกิดว่าก็ต้องเล่นกันอยู่เท่านี้ไมนูซานโตสแล้วก็เทเลมังหมุนเล่นไป
2: เ
3: ลยส่วนเป็นแฟนที่เขาละเอียดอ่อนหน่อยเขาก็จะบอกว่าต้องการตัวพลังงานเทเลมันเนี่ยไม่ใช่ไมนูเนี่ยไม่ใช่ต้องการตัวที่แบบคอยไล่ชนปัดกวาดซึ่งซันโตสได้ดังนั้นมีแบบนี้2คนก็จะได้จบ
2: ก็ดีก็ดีครับบาเลบาแต่ผมว่าช่วงหลังที่เขาดรอปไปเขาเป็นเรื่องนี่แหละเรื่องอยากย้ายแล้วไม่ได้ย้ายมันก็เลยไม่มีอารมณ์จะเล่น
3: ผมว่าเขาไปโดนเขาไปตกหลุมกับสงครามธุรกิจปั่นราคา
2: น
3: ะครับผม
2: คอแบ็กที่บาร์เออร์ชันเหมือนคัดอีกทีครับไม่ใช่เราแก้ตัวนะฮะ
3: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: ก็ที่เพิ่งดูไปเนี่ยเรียกคอแบ็กแต่ว่าเจ๊ที่จะถ่ายเนี่ยคือรอบควอเตอร์ไฟนอลนี่เล่นที่เขาคนไทยในสหรัฐอเมริกาเขาก็มีจัด
3: แล้วเขาไม่ให้คนไทย
2: เขาเรียกว่าจัดหัว
3: เขาไม่คนไทยโหวตหรืออะไร
2: ไม่เขาให้เฉพาะคนที่อยู่ในพำนัก
3: อเมริกา
2: พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา
3: ครับโอ้โหไม่งั้นนี่ได้แชมป์โลกแน่นอนอ่ะ
2: ก็โอ๊ยแต่ว่านี่เขาก็จัดเขาเรียกผมใช้คำนี้นะขออย่าใช้คำคล้ายๆกันนะจัดหัวละ
3: เขาบอกว่าหัวได้รัฐธรรมนูญไม่ว่า
2: ไม่เขาไม่ได้ว่าอะไรผมพูดเรื่อง
3: เข้าใจ
2: AGT
3: หัวได้รัฐธรรมนูญไม่ว่าอย่าโกง
2: ก็รู้ดิผมพูดถึง AGT แล้วคุณจะพูดถึงอะไร
3: ก็ AGT เหมือนกันไง
2: รัฐมนูญมี AGT ที่ไหนเรา
3: ต่อเขาพ้วงยังไง
2: ก็เขาก็แบบรัฐประชุมกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเล่นวันนี้นะเดี๋ยวเรา
3: คนไทยในต่างแดน
2: คนไทยในอเมริกา
3: คนไทยในอเมริกา
2: แล้วเขาก็แบบบางคนที่อยู่ต่างเมืองต่างไกลๆเขาก็ประชุมซูมกันเขาก็จะมีสังคมที่แบบรวมกันอยู่แล้วก็จะมีเฮดแต่ละเมืองแต่ละรัฐอะไรเงี้ย
3: นั่นคือตั้มและเชอร์รี่ในอเมริกา
2: ประมาณนั้นแหละก็แบบรวม
3: คนฟังจะรู้จักไหมว่าตั้มกับเชอร์รี่
2: นั่นแหละเขาก็แบบเดี๋ยวนะน้องจะแบบนู่นนี่นั่น
3: นุ่นด้วยนุ่นด้วยตั้มนุ่นเชอร์รี่
2: นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะแบบแข่งขันแล้วก็จะโหวตกันไงตอนที่พอเริ่มแสดงเสร็จอะไรเงี้ยโหวตให้น้องเข้าไปรอบลึก
3: ๆครับ
2: อยากผมอยากรู้ว่าน้องจะเล่นเพลงอะไรเดี๋ยวค่อย
3: เดาไหม
2: ผมให้ตั้มเดาก่อน
3: โอ้โห
2: ขนาดรอบสองผมยังเดาผิดเลย
3: รอบ2อันนั้นถือว่าเกินคาด
2: เนาะ
3: ไม่คิดว่าจะเล่นระดับความยากก็ถ้าเต็ม10ใช่ไหมระดับความยากเต็ม10เพลงนั้นน่าจะอยู่สัก 7.58
2: เอาตอนนี้ขอเป็น8มีไหมมีเพลงอะไร
3: โอ้ยมันมีเยอะมีเพลงที่ยากกว่านั้นเยอะแต่ว่าจะดังแมสขณะเขามันต้องเลือกโจทย์นะครับพี่ต้นว่าแบบ
2: ก็นี่ไงผมถามคุณ
3: ก็นี่ไงมันก็กำลังจะพูดต่อว่าแบบมันดังแมสแล้วก็มีความยากในการโชว์ด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็
2: ผมให้คุณเลือกมา3เพลง
3: 3เพลงเหรออ
2: าจจะยากไปหน่อยเดี๋ยวให้เบรกก่อนให้เลือก
3: ก่อนเบรกก่อน
2: เบรกก่อนให้เลือกแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออ่านข้อความให้ครบแล้วกันนะฮะ
3: ครับ
2: จริงครับโฆษณาขนมพอเปิดก็ผิดเสียงเลยครับแนะนำข้าวหมูแดงหน่อยครับ
3: ยอมแพ้เลยครับเพราะ
2: ข้าวหมูแดงสายกินก็ต้องรู้เอาง่ายๆข้าวหมูแดงตั้งแต่ผมถ้าถามผมนะในกรุงเทพที่ผมพอเริ่มเข้ามานั่งทำงานนู่นนี่นั่นอ่ะผมก็ว่าข้าวหมูแดงธานีก็อร่อยนะครับอร่อยตั้งแต่อยู่ซอย7แล้วตอนหลังเนี่ยก็อลาเหเลลอน
3: ซอย7คือ
2: ซอยอารีพหลโยธินซอย7ตั้งแต่ที่เป็นอยู่ตึกตอนนี้ก็โดนทุบตึกแล้วก็ไปสร้างเป็นคอนโดเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ปากซอย5ริมถนนอยู่ติดกับเนี่ยอยู่ติดกับก๋วยเตี๋ยวรสดีเด็ดก็ถือว่าอร่อยดีนะคร
3: ับ
2: อ๋อ
3: คือร้านนั้นนะครับ
2: ก็ทานีไงคือร้านเดียวกันแล้ว
3: ไอ้รถที่เด็ดที่จากพ่อขนจะมาต่อพระราม6ได้ใช่ไหม
2: มันก็ทะลุได้หมด
3: ใช่
2: ผมว่าก็แต่ว่าล่าสุดพอผมย้ายบ้านมาอยู่บางกลวยเนี่ยผมไปเจอข้าวหมูแดงร้านชอบะหมี่ผมว่าอร่อยผมก็ชอบมากกว่าธานีแล้วกันที่ผมเริ่มชอบมากกว่านะครับ
3: แล้ว
2: ว
3: ่ากดอะไรนี้เคยไปลองไหมครับ
2: ไม่ชอบ
3: ไม่ใช่ทรง
2: ไม่ทางผมแล้วกันไม่ชอบดีกว่าถ้าเทียบกับ2ร้านนี้มรกตอยู่ที่3
3: ครับ
2: ส่วนในชัยที่ดังๆผมก็ไม่สไตล์ผมแล้วกันนะในชัยที่ดังๆในชัยหมูแดงตรงประชาชื่นนะ
3: ครับ
2: นะที่โอ้โหแก๊ปเกิบไรเดอร์เต็มร้านเลยนะแต่ผมว่าไม่ใช่ทางผมอะไรเงี้ยนะครับก็1-5ก็ประมาณนี้ส่วนร้านอื่นๆไม่รวมโรงแรมแล้วกันนะร้านอื่นจริงๆก็มีแหละแต่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวมรกตนี่คือต่อลงหมูใช่ไหม
3: ใช่
2: ผมเคยไปทานแล้วไม่ทาง
3: วัดเต็มนิดอ
2: ่ะไม่ทาง
3: ครับ
2: ประมาณนี้แหละถ้าเป็นข้าวหมูแดงนะครับ
3: โอเคครับผมส่วนผมก
2: ็ไม่รู้
3: เลยครับอ่ะว่ากันไปนะครับมียังส่งเรื่องพี่เลเข้ามาได้ได้ส่งมาได้เดี๋ยวจะได้แบบหาหนังดูไปนั่งดูแกเล่น30-40เรื่องเหมือนกันนะ
2: เนี่ยบายดีหลวงพระบางพี่เลพาเที่ยวหนังน่ารักดูแล้วยิ้
3: ม
2: เพลง
3: เป็นแบททัวร์ครับ
2: โอเค
3: แบททัวร์เป็นอาการงอมเวลาคนพี่ต้นสายตอนวัยรุ่นเที่ยวที่ไหนครับตอนวัยรุ่นเที่ยวที่ไหนครับ
2: เที่ยวที่ไหนคืออะไรไปได้แฟนผมฟังอยู
3: ่ยามค่ำคืนอะไรเงี้ย RCA
2: ป้าที่เอ
3: ใช่ไหม แต่อันเนี้ยไอ้แบททัวร์เนี่ยมันเป็นคำแบบพวกสายสีลม
2: อ๋อไม่ผมไม่ให้สีลม
3: เนี่ยแบบไอ้พวกร้านสปีดอะไรทั้งหลายเลย
2: ไม่ใช่
3: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงเนี่ยอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ผมก็ไปหมดนะรัชดาก็ไปร้านพี่ศิริศักดิ
3: ์อ๋อลงประชาชื่น
2: ไม่ศิริศักดิ์ร้านตรงเนี้ยร้านที่รัชดาแหละก็น้องก็ไปแต่ไม่ได้บ่อยที่ริซึมไงติดลม
3: ใช่
2: ริซึมติดลม
3: ประชาชื่น
2: รูทไม่เข้าข้างรูทมอร์แกนป่ะ
3: มอร์แกน
2: อะไรอย่างเงี้ย
3: ผมนี่ถ้าเกิดตอนที่ชอบบรรยากาศมากก็จะเข้าสาร
2: ก็ไปบ้างแต่ไม่ได้เยอะ
3: เราชอบซูซี
2: ่ก็ได้
3: หลังเยอะดีรู้สึกว่าไม่ต้องสนใจใครอะไรเงี้ยหันไปอ้าวอาจารย์ หันไปทีนึงอ้าวอาจารย์อาจารย์ฝรั่งทั้งหลายอ้าวฟันเซตอะไรเงี้ยทอมป้าเดี๋ยวทอมไปหยิบเบียร์ได้เลย I buy you one drink เราก็
2: อ๋อไปเพราะเรื่องนี้ดิเอง
3: มันตอนนั้นก็เท่าไหร่ตอนนั้นโอ้ยน่ารักนะปีหนึ่งปีสองรุ่นพี่ก็ดูแลอาจารย์ก็ดูแลอะไรเงี้ยนะครับ
2: เอาประมาณนั้นนะแบททัวร์นะ
3: ผมไม่เคยอยากได้นักเตะราคาเกิน80ล้านเลยครับอย่างอิซักผมให้ราคาไม่ควรโอ้โหพี่ครับโลกไปไกลแล้วครับ
2: ก็ด้วยความที่เขาเล่นมีแล้วมันไม่คุ้มไงก็เลยบอกว่าให้ราคาประมาณนี้
3: 70ล้านเนี่ยคือมันราคาฝีมือประมาณนึงราคามาร์เก็ตติ้งก็ไปไกลแล้วครับ
2: ไปไกลแล้วนะฮะก็ข้อความที่ SMS ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวช่วงหน้าเบรกตัดเบรกกลับมานะครับมาดูข้อความทาง
3: YouTube
2: Facebook นะครับแล้วเดี๋ยวมาพรีวิวสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้นะฮะ
3: ครับ
2: ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
0: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
5: เอาละครับช่วงสุดท้ายนะครับ Money Talk Weekend อ้าวแล้วคุณบรรสิทธิ์ก็หายไปหายไปนะฮะถ้ามีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะมีคนถามเรื่องต้มเนื้อใช่ไหมต้มเนื้อนี่ผมไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเคยทานต้มเนื้อบ้านสิงห์เนี่ยที่อยู่แบบบริเวณแบบใครขับรถไปราชบุรีก็จะเห็นขายอยู่ข้างทางนะครับระหว่างทางที่ขับรถไปนะครับก็แปลกดีครับไม่เคยทานอยู่ครั้งสองครั้งมั้งก็ยังไม่เจอร้านที่แบบประทับจิตประทับใจนะครับก็ใครมีต้มเนื้อบ้านสิงห์นะแนะนำแล้วกันนะว่าร้านต้องควรกินร้านไหนจะได้แบบจะได้ไปลองดูนะครับสำหรับต้มเนื้อส่วนต้มเนื้อที่อยู่ในกรุงเทพผมไม่ค่อยทานนะครับถ้าต้มเนื้อแบบคล้ายๆต้มเนื้อบ้านสิงห์นะที่เป็นเหมือนต้มแซบต้มยำหน่อยนะครับก็ไม่เคยทานนะฮะส่วนวันนี้เดี๋ยวเรามาพรีวิวกันแล้วกันนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอ๋อล่าสุดคาริโจนเดินทางถึงอิตาลีเรียบร้อยโอ้โหไปเร็วเกินนะวันนี้อังกฤษมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีอยู่5คู่นะครับที่แข่งขันกันนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็มีอีก3มันเลยนะฮะวันนี้นี่มีคู่อะไรบ้างนะครับHull City Man U Ipswich Sunderland นะครับNottingham Forest กับ Leeds Everton Crystal Palace แล้วก็ Brentford กับ Spurs นะครับเดี๋ยวเราค่อยให้ตั้มมาฟันธงแล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อความทาง YouTube ก่อนแล้วกันนะฮะไหนๆก็ตั้มหายไปไหนไม่รู้มาดูข้อความสักเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับอันนี้วันเกิดมาร์กี้ราศีครับลาตาโรมาร์ติเนสด้วยลาเมโรบอลพี่ณัฐพงษ์ทักทายมารุ่งสวัสดิ์ครับสวัสดีครับบ่ายนี้ไทยดาร์บี้ครับซัปโปโรกับโอบิยะนะเจลีกนะไปดูก็ได้นะครับซัปโปโรเอ้ยเจลีกก็เจทูอ่ะไม่แน่ใจนะครับพี่ชูชาทักมาแล้วนะครับตอบไปแล้วนะครับเชลซีสเปอร์แมนซีลิเวอร์พูลใครลุ้นอันดับ 2 3 4 5ครับถ้าตอบตอนนี้ผมให้ซิตี้อันดับ2ให้ลิเวอร์พูลเอ้ยไม่มีแมนยูเลยอ่ะพี่จู๊บ091นะฮะต้องมีแมนยูด้วยสิครับ
6: แนนขึ้นเลยอ่ะ
5: เออครับนี่ข้อความนะแนนพี่ไม่ได้อ่านตกลงบกพร่องอะไรก็ผมว่าแมนซิตี้ตัวที่2แหละลิเวอร์พูลที่3แล้วกันนะครับเชลซีที่4เปอร์ที่5แต่ผมว่าแมนยูจะอยู่ใน2 3 4 5นะผมว่าสเปอร์อาจจะตกลงไปนะ
6: แมนยูจะอยู่สูงกว่าเชลซีมั้ย
5: สูสีนะสูสีสูสี
6: เชลซีก็แต้มต่อสำคัญอย่างเดียวเลยอ่ะเล่นน้อย
5: คือตอนนี้แมนยูต้องปรับเพราะว่าตอนนี้แมนยูต้องเป็นแมนยูจะเสียเปรียบแมนยูจะเสียเปรียบเชลซีกับสเปอร์ตรงที่แมนยูต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกไง
6: ใช่
5: นะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญ
6: แล้วทีมเขาไม่ได้แบบใหญ่โตมารออ
5: ืม
6: แล้วก็ยังเติมได้ไม่เท่าไหร่นะครับ
5: ฮะต้มเนื้อวัดลาดบ่อพิษโอ้โหไม่เคยกินเลยครับอย่างที่ผมบอกไม่กินผมบอก

0: เก็บเรื่องเดือนไว้ตีกอล์ฟครับ
1: โอเคโอเค
0: เราจะไม่ใช้พร่ำเพรื่อ
1: คุกเข่าก็ไม่ไหวฮะ
0: ไม่คุกเข่าแล้วผมไม่ได้คุกเข่าขออภัยนะไม่ได้คุกเข่านั่งสวดมนต์สวด
1: ใช่ผมนั่งขัดสมาธิน
0: ั่งขัดสมาธิแล้วก็ผมตอนนี้แอดวานซ์แล้ว
1: นั่งเก้าอี้
0: คือเก้าอี้เล็กมา
1: ใช่
0: คือเก้าอี้เล็กมา
1: เหมือนกัน
0: ก็เกรงใจอยู่เวลาไปวัดเอาเก้าอี้เล็กไปด้วยติดตัว
1: ผมไปนั่งข้างหลังเลยอ่ะแบบที่นั่งคนชรา
0: ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะฮะ
1: หลวงพ่อเห็นแบบโอ้เจ็บเข่าแล้วเหรอโยม
0: อืมใช่แล้วโยมไม่ใช่
1: เจอเจ้าอาวาสวัดในหมู่บ้านนะที่ผมบวชอ่ะตอนบวชก็อยู่กุฏิเดียวกันตอนนี้เขาเป็นเจ้าอาวาสละยืนคุยกันว่าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: เมื่อไหร่เราจะเป็นเจ้าอาวาส
1: จะเป็นยังไงล่ะ
0: อ๋อบวชกันเนี่ย
1: นะครับ
0: เออ
1: โอเคต่อครับพี่ต้นครับ
0: เชอรี่เขมสอนผมชอบตัดแสงเรื่องโปลิจักขโมยครับอืม
1: ชอบพี่ปูเป้
0: เออมีเชื้อสายเจ้าเนตรเมืองน่านใช่ไหมคุณเชอรี่ไม่ทราบจริงๆนะฮะ
1: ครับ
0: หมู่บ้านรักไทยครับที่พี่ตั้มจะพูดนะฮะไปเสียไปหมดแหละ
1: แต่อัน
0: ของกินของกินอะไรผมก็กินหมดอ่ะสั่งมาแล้วกินไม่หมดด้วย
1: หมู่บ้านรักไทยเนี่ยมีคนเชียร์หลายคนแล้วนะก็เลยแบบเวลาคุยกันว่าแบบขับรถไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแวะตรงนี้แวะตรงนี้คุ้
0: ม
1: แวะไปเอาออกซิเจน
0: เนี่ยคุณยายดูเขาถามพี่ตั้มเคยทำงานร่วมกับคุณเชอรี่สามโคกไหมครับหมายถึงอีเวนต์เชลซีครับ
1: ไม่เคยเจอเลยครับอยากเจอพี่เขาเหมือนกันครับ
0: นะฮะ
1: เป็นพี่ไหมวะ
0: ไม่แน่ใจสวัสดีครับพี่ตุ้ยพี่ตั้มนะคุณนัทสอนนะฮะสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ข้าวมันไก่โกตีเมืองทองพี่ตั้มเคยไปกินไหมครับ
1: ร้านไหนเอ่ยไม่รู้จัก
0: ขอข้าวมันไก่ในใจอีกแล้วโอ้ย
1: ข้าวมันไก่อะถ้าเกิดว่าเอาแค่ในหมู่บ้านผมนะถ้าเกิดว่ากินเนื้อเฉยๆเลยกินเนื้อไก่เนื่องจากว่าผมเนี่ยลิ้นผมจะโดนน้ำจิ้มรสจัดมากแล้วลิ้นมันจะพังตอนนี้ความสำคัญในการเลือกอาหารของผมคือ texture นุ่มอะไรอย่างเงี้ยพอดีคำดีอะไรเงี้ยผมก็ชอบเบตงแล้วอีกเจ้าหนึ่งในหมู่บ้านมันชื่อซางไห
0: ่ซางไห
1: ่ซางไห
0: ่ซางไห่ซางไห่ก็มีอยู่ตรงนี้ซอยอยู่ตรงหลายที
1: ่เอ๊ะใช่ป่าว
0: ซางไห่ถ้าซางไห่นี้มันจะอยู่ตรงวัดอยู่ทางเทือกราชัน
1: อ
0: ่ะวัดนาวงวัดนาวงทางเข้าวัดนาวง
1: อันนี้วัดนาวงดอนเมืองเหรอ
0: ใช่มีช่างไห่อยู่ซ้ายมือที่จอดรถยากๆหน่อยนะครับ
1: มันจะมีเนี่ยผมเคยไปกินกับถ้าเกิดว่าที่99เนี่ยผมเคยไปกินกับพยองเดชนี่แหละตอนนั้นไหว้วานน้องมาอัดรายการแล้วก็พาไปกิน
0: ครับ
1: โอ้นั่งซัดกันไปกินข้าวมันไก่2คนเกือบพันได้เนี่ยกินกันอยู่นะโหดป่ะ
0: คนบ้าอะไรวะกินข้าวมันไก่พันหนึ่ง
1: เคยนี่เคยโหดกว่านั้น
0: มื้อเดียวนะ
1: มื้อเดียวมื้อเดียวแล้วก็เคยไปกินกับไอ้ท็อปวาทิตเนี่ยแหละสองคน980ยังจำตัวเลขได้อยู่เลยหันไปมองหน้า
0: เรียกเด็ก
1: เรากินอะไรเข้าไปวะเด็ก
0: นั่งดิ้งมาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่แต่ว่าก
0: ินข้าวมันไก่พันหนึ่ง
1: จริงคือแล้วแบบเขาก็ไม่ได้ขายแพงด้วยนะแต่แบบเหมือนกับว่าเติมเรื่อยๆอ่ะ
0: ก็แบบไม่พอเอามาอีกมา
1: ก็แบบเฮ้ยอร่อยดีเว้ยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ของผมก็มีเจ้าเดียวในดวงใจ
1: เขาชื่อว่าชางไม่ใช่ชางไห่เขาชื่อว่าชางคิดเช่น
0: อ๋อชางไห่มันอยู่นู่นที่บอกมันนั่นแหละที่บอกไว
1: ้ชางไห่เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะในหมู่บ้านผมแต่อันนั้นนะผมมันไม่ค่อยไม่ตกไม่ถูกชะตาเท่าไหร่ด้วยสนนราคาด้วยหนึ่งแล้วก็ผมจะไม่ชอบไก่ที่มัน
0: แข็ง
1: แห้ง
0: ไก่ไทยไก่บ้านถ้าคนภาคเหนือเขาเรียกไก่ไทยคนอีสานเรียกไก่บ้าน
1: โทษ
0: อะไรกัน
1: ผิดดูชื่อมันเยอะจัดส่วนที่เป็นเบอร์หนึ่งในดวงใจคู่กับเบตงในหมู่บ้านผมชื่อว่าเจิ้นเฮาซื่อ
0: โอ้โห
1: นี่พี่ตอนแล้วเขาจะมีสายนี
0: ้ไม่เอาในหมู่บ้านดิเอาที่แบบเคยกินมาแล้วอร่อย
1: เมื่อกี้มันมีเหมือนแบบว่าเมื่อกี้บอกว่าแบบมีเมืองทองไงนี่พี่ตอนเขามีสายอย่างนี้ด้วยนะนี
0: ่ถ้าเมืองทอง
1: คุณประวินคุณประวินเนี่ยไอร้านนี้แหละที่กินหมดเกือบพันเนี่ยไก่หยองเนี่ย
0: โอเคผมไม่กินได้ไม่ต่างผมแน่นอน
1: มันมีหมูแดงหมูกรอบด้วยอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเนี่ยแหละไอหยองกินใหญ่เลยผมก็แบบเต็มที
0: ่ผมเป็นพวกโบหัวโบราณแล้วกันนะความรู้สึกผมคือร้านข้าวมันไก่ก็คือต้องขายแล้วข้าวมันไก
1: ่อ๋อโอเค
0: คุณถึงจะเป็นเต้ยจริง
1: ๆไม่มีปัญหา
0: อย่างที่เดี๋ยวผมจะเล็งอยู่ร้านนึงนะพูดชื่อร้านก็ได้ผมยังไม่ได้มีโอกาสไปลองนิดข้าวมันไก่ผมต้องไปลองให้ได้
1: ที่ไหนนะ
0: ชื่อร้านนิดข้าวมันไก
1: ่แต่ถ้าเกิดว่า
0: อัตรา122
1: พี่ต้นเป็นแฟน
0: 24 124
1: เป็นแฟนข้าวมันไก่น้ำจิ้มแบบไหน

0: น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอยู่แล้วครับ
1: เต้าเจี้ยวกระเทียมพริกบีบมะนาว
0: ใช่ใช่
1: โอเค
0: ใช่ใช่แต่ว่าตั้มจริงๆตั้มเปลี่ยนไปกินตั้มเปลี่ยนไปกินซีอิ๊วดำก็ได้บางคนเขาก็ทานซีอิ๊วดำ
1: คือผมอ่ะแค่ราดน้ำของมันอ่ะราดเขาจะมีน้ำราดบนไก่ใช่ป่ะแล้วผมก็กินเลย
0: อ๋อก็อาจจะแบบนั้นก็ได้เพราะไม่มีความเค็มอยู่คุณจะเป็นทำไมสิงคโปร์มั้งอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ต้องไปสองนั้น
0: คุณจะเป็น
1: แต่ถ้าเกิดว่าพี่ต้นบอกว่าตั้งแต่เด็กๆเกิดมากินแล้วชอบเลยอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้ร้านเขาไปอยู่ไหนแล้วเพราะผมไม่เคยเห็นนานมากแล้วก็ชื่อว่าข้าวมันไก่ปีนังก็สิงคโปร์อีกเปล่าวะ
0: ก็ไม่รู้ถ้ามีน้ำร้านก็สิงคโปร์ไงมีน้ำร้านก็ล่ะ
1: ตอนเด็กก็มีแต่ว่า
0: หรือว่าแบบโบกมาบนจานข้าวโบกมาบนข้าวมันไก่เลย
1: ปกติอ่ะถ้าเกิดสั่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสั่งเป็นไก่แยกอ่ะเขาจะราดน้ำไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโบกบนข้าวไม่ราด
0: ไม่ราดเขาจะมีน้ำแยกมาให้
1: มั้ง
0: ถ้าเป็นข้าวแม่สิงคโปร
1: ์ว่าเราวันนี้เดี๋ยวปลุกเราให้ลูกไปกินดีกว่าน
0: ี่ไงอย่างผมก็เคยไปผมก็กินของพี่หมึกปันไก่ที่เขาดังๆช่วงนึงอ่ะตอนนี้ก็ยังดังอยู่มั้งก็ได้อยู่ก็ได้
1: เนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนส่งมาประมาณแบบว่าแล้วอะไรนะที่เป็นเชนดังๆแล้วครับบนตรงกี่อะไรเงี้ย
0: อ๋อผมก็พอทานได้ครับก็คือกินได้ไม่ได้แบบอะไรแต่ผมนี่รักกาแฟโคราชครับร้านตรงแถวสารกลางนะ
1: ไปมาละ
0: จะไม่ให้ร้านอยู่ตรงอีกที่หนึ่งร้านที่กินตั้งแต่เด็ก
1: รักกาแฟ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วทำไมกินอ่ะ
0: ก็เขาแค่ชื่อร้านรักกาแฟเขาไม่ได้เกี่ยว
1: ไม่ได้ดิเขาไม่ชื่อเต้ยดิเขาต้องขายแต่ข้าวมันไก่ดิ
0: เขาชื่อร้านรักกาแฟ
1: ก็นั่นแหละ
0: เขาเป็นคนรักกาแฟ
1: ของปลอม
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่ใช่ข้าวมันไก่
0: เขาชื่อว่าคักแล้วกันจะรักกาแฟ
1: ข้าวมันไก่เอง
0: อย่ามาอย่างนี
1: ้ร้านเพื่อนกันใช่ไหมเนี่ย
0: เฮ้ยตอนนั้นไม่รู้ว่าเพื่อน
1: ไม่จริงด้วย
0: คือกินตั้งแต่เด็ก
1: อะไรอะไร
0: กินตั้งแต่เด็กแล้วก็เรารู้จักกับพ่อกับแม่เขา
1: เออ
0: แล้วเราก็ไปเรียนหนังสือแล้วเราก็แบบมีเพื่อนคนหนึ่งพอหลังจากนั้นเรียนเหมือนเรียนจบมั้งก็เลยรู้ว่าเอ้า
1: ร้านมึงเหรอ
0: ร้านมึง
1: เหรอเห็นไหมพี่เห็นความสำคัญของการศึกษาหรือยัง
0: ไม่
1: พี่เห็นได้ยังล่ะถ้าพี่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยพี่ก็จะไม่ดูว่า
0: เพื่อนผมไม่ค่อยเรียน
1: โอ้ยเหนื่อย
0: เออ
1: ไปต่อจ้ะ
0: อ้าวโอ้โหข้อความเยอะพี่บอลไทยเงียบจังพี่ตั้มยังไม่แน่ใจว่าเตะที่ไทยเอ้ยตั้มเขาแค่เช็คข้อความชัวร์นะครับ
1: ไม่รู้จริงๆครับ
0: อืมเอ้ามาเรื่องปิดท้ายก่อนที่ไปพรีวิวนะสรุปน้องเนเน่จะเล่นเพลงอะไรให้เลือกมา3เพลงเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าอยากให้เพลงของมัชชาริก้านะครับ
1: เอ็นเตอร์แซนแมน
0: เออใช่Master of Puppet
1: อันนั้นก็ขึ้นรัวกองไปเลยอ่ะจุดแต่จริงๆอ่ะมันจะมีคลิปเปรียบเทียบพี่ต้นคงเคยเห็นที่มันจะเป็นผู้ชาย2คน
0: อ
1: ่ะแล้วก็เปิดลูปแล้วก็เล่นกีตาร์โป่งอ่ะแล้วก็มีคนบอกว่าแบบอย่างเงี้ยจะไปสู้ได้ยังไงเน่ๆเล่นยากกว่าตั้งเยอะนู่นนี่นั่นอ่ะแต่แบบผมมากก็รู้สึกว่าผมให้ค่ากับยังไงดีวะถ้าเป็นออริจินอลได้อ่ะดีเพราะว่าสองคนนั้นมันแต่งมาเองไงนึกออกไหมถ้าเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กของตัวเองอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นน่ะเจ๋งแต่ผมก็ไม่งั้นอะไรมันก็จะเป็นแบบโคเวอร์แค่เอามาเรียบเรียงใหม่เท่านั้นเองก็ไม่ได้รู้สึก
0: สรุปสองนั้นโคเวอร์หรือแต่งเองใช่ไหม
1: สองคนนั้นเหรอสองคนนั้นแต่งเอง
0: แล้วเขาดีดิน
1: ะมันถึงแบบพอแต่งเองปุ๊บแต่เราฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับแบบว่าแบบเฮ้ยมันแคชชี่มากวันภาษาไทยเรียกติดหัวฟังปุ๊บว่าเอ้ยเหมือนเพลงขายเลยอ่ะซึ่งแบบเหมือนเพลงที่ดังแล้วอ่ะ
0: ก็เหมือนที่มีช่วงหนึ่งผมชอบนะชอบมากมากนานแล้วผมชอบถึงขนาดแบบคิดดูดิตามไปดูงานคอนเสิร์ต Honda Face ที่เขาใหญ่เพื่อวงนี้เลยนะ
1: ครับ
0: ว
1: งอะไรครับ
0: คุณรู้อยู่แล้วแหละวงญี่ปุ่นสองคน
1: ที่เป็นมือกีตาร
0: ์เดปาเปเป
1: ้เปเป้
0: แล้วเขามาเล่นแล้วอ่ะพอวงนี้ขึ้นนะพอวีนอยู่ท้ายนะเปิดกลางโลกกลางเต็นท์ดูนี่นั่นเพื่อนนั่งจังกินกันอยู
1: ่วีนพวดเลย
0: ผมพวดไปหน้าเวทีเลยผมพวดไปหน้าเวทีเลยแล้วเขาแล้วทุกคนมันก็งงว่าผมหายไปไหนมาม
1: ีคนรักมีคนรักวงนี้เยอะมากนะ
0: ก็โอ้ยไอเพลงโฆษณาก็หลายเพลงที่เขา
1: เคาะใช่เคาะกีตาร์ด้วยป่ะ
0: ก็หลายอย่างอ่ะเขาเล่นอยู่สองคนอ่ะ
1: ใช่ถ้าเกิดให้ดาวหรอถ้าเกิดเป็นสายคลาสสิกอ่ะแต่น้องมันเกิดไม่ทันสักเพลงอะนะ
0: ไม่น้องเขาไม่เกิดไม่ทันแต่น้องเขาก็เล่นทันนี่เขาเกิดทันวงควีนที่ไหนล่ะ
1: ผมชอบนั่นอะโฮลอตเตอร์เลิฟอะ

0: แต่ผมว่าถ้าเกิดให้เท่ดูตรงกับทรงน้องเนี่ยให้อยากอาจจะเดาว่าน้องคงเอาเพลงป๊อปมาทำอย่างแบบ Taylor Swift แบบ Check it off เลย
1: แล้วก็ไปใส่ลีดในสไตล์ตัวเอง
0: เพราะอยาก Check it off อ่ะมัน
1: พอได้หน่อยใช่ไหม
0: มันลิฟต์มันขึ้นมาแล้วมันแบบมีอะไรของดนตรีซ่อนอยู่แล้วท็อกซิกเป็นไงท็อกซิกจำได้ใช่ไหมของท็อกซิกของบริตนีย์สเปียร
1: ์
0: อันเนี้ยมันก็จะดูดีหรือไม่อีโนเล่นเพลงไทยลูก
1: ผมถ้าถามผมนะผมถ้าผมมีความสามารถเหมือนน้องเขานะผมก็จะเล่นเพลงที่ผมเข้าใจว่าผมจะวางแผนเลยว่ารอบผมจะวางแผนถึงรอบชิงเลยควอเตอร์ผมเล่นเพลงนี้
0: มันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อย
1: ๆมันจะต้องพุ่งไปเรื่อยๆมันจะสุดที่ไฟนอล
0: อันนี้มันจบยังเนี่ย
1: ควอเตอร์ Quarter ไง
0: อ๋อ นี่8เหรอแล้วก็ว่า8 4หรือ3
1: แต่แล้วก็รอบชิงผมก็จะขอลิขสิทธิ์เพลงพี่ชายไปเล่น
0: คือ
1: พี่เสก
0: อ๋อ
1: ขอลิขสิทธิ
0: ์เออนะ
1: ขออนุญาตพี่เสกไปเล่นในรอบชิง
0: พี่เสกให้อยู่แล้ว
1: แม่ก็คือแบบว่าถ้าเป็นเราไงถ้าเป็นเราแต่เราไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ที่น้องทำก็ไม่ผิดไม่ถูกนะแล้วแต่ละไม่ผิดแล้วก็ไม่มีทำผิดแล้วกันนะครับก็น้องเป็นสไตล์ก็เป็นแล้วแต่คนอ่ะแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเลือกไล่
0: เพลงอะไรพิเศษพันทิปเหรอ
1: ผมก็ไม่รู้ถึงก็ไม่ดูอีกทีไงคือเราไม่ได้เป็นคนเล่นกีตาร์ไง
0: เพลงเร็วที่รู้สึกเอนจอยที่สุดของพิเศษคือเพลงไหนครับ
1: โอ้ยมันก็ต้องดูในเพลงที่เขาลิที่มีลิกีตาร
0: ์ไม่เอาความเอาส่วนอันนี้ของพี่เลยที่พี่ฟังเสกโลโซมาแล้วแบบเป็นเพลงคึกคักที่พี่รู้สึกแบบฟังแล้วเอนจอยที่สุด
1: ไม่คึกคักอะผมก็ฟังเพลงพี่เสกได้ทุกเพลงอะ
0: อ๋อเหรอ
1: ผมชอบเพลงช้าผมไม่ใช่สายเพลงเร็ว
0: อ๋อเพลงช้า
1: ไม่ต้องห่วงฉันดิไม่ต้องห่วงฉัน
0: ง
1: ั้
0: นเอาไม่ต้องห่วงฉันเวอร์ชันโดดไป
1: ก็แล้วแต่แต่ว่าเวอร์ชันไหนที่มันเล่นโชว์ฝีมือกีตาร์ได้
0: ของเสกกันเหรอเพราะน่าจะเนี้ยแหละโดดเนี่ย
1: แ
0: หละไม่ต้องห่วงฉันเนี่ย5นาทีก็จะดูแบบเช้งวับไปหน่อย
1: แต่ก็ต้องดูเขาเล่นกี่นาทีนะถ้าเป็นรอบนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: นะครับ
1: มันต้องให้ดูเวลามัน
0: เขาบอกว่าเพลงไทยเล่นเพียงบุษบาเลยครับ
1: ก็แล้วแต่ครับผมก็แบบไม่รู้แต่ผมว่าจะชอบพี่เสกมากกว่ามั้งบุษบาผมก็ไม่ได้ไม่ชอบนะ
0: ยังเป็นสายเรียกข้าวผมอยู่เลยนะสบายเนี่ยตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
1: เอ้าโอ้ยไม่ทันแล้ว
0: หมดเวลาแล้วเหรอ
1: ไม่เหลือ5นาทีแล้ว
0: เนี่ย
1: ถ้าใครชนะไหมวันนี
0: ้สบาย
1: สบายอยู่แล้วนะ
0: ชนะพอๆที่อาร์เซนอลชนะโควินตี้อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่คาบ้านเหมือนครั้งนี้แล้วนะ
0: ไม่มีคำว่าคาบ้านอยู่แล้ว
1: สิงคโปร์คาบ้านเลยนะ
0: เฮ้ยเหี้ยนะมันชนะมาเยอะ
1: ก็เลยเล่นสบายๆหน่อยใช่ไหม
0: Make in Thailand
1: ผมว่าชนะครับผมว่านี่ชนะนะครับเอาแมนยูเฮาซิตี้เบนยูไปเยือนเฮาอ๋อมีหน้าล่ะใส่เสื้อเยือนมา
0: โอ้โหนี่เขามีตังค์เยอะขนาดมีเสื้อเยือนเย้าเยือนนี้เลยเหรอ
1: โอ้ยคุณเขาทำเขาทำงานดีครับ
0: อิจฉาไม่มี
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีเงิน
1: เอาเบนยูชนะไหมเฮาซิต
0: ี้ชนะดิ
1: เท่าไหร่ครับก
0: ็เท่าไหร่แนน4ลูกนี
1: ่ไม่
0: แ
1: น่เฮาสิแมนยูชนะผมว่าแมนยูชนะ 2-1
0: นี่4ลูกตามแนนบอก
1: เอาเวนฟอร์ดสเปอร์แล้วกัน
0: สเปอร์ดิ
1: คู่อื่นไม่เอาคู่อื่นไม่เอา
0: สเปอร์ดิแพ้เลย
1: คู่อื่นข้ามไปอยากเห็นว่าดิเชบี้
0: อยากดิเชบี้อีแอกเลย
1: รู้จักไหม
0: เอออ
1: ะไรโค้ชเวนฟอร์ดชื่ออะไรนะ
0: ชื่ออะไรอ่ะฝรั่งเศสอ่ะที่ปีที่แล้วทำทีมดีๆ
1: เวนฟอร์ด
0: เออ
1: มันเอาฝรั่งเศสเหร
0: อเหลือนั้นสันเดอร์แลนด์วะ
1: สันเดอร์แลนด์เลบีอ่ะ
0: เออ
1: ลุยส์เลบีนี่ฝรั่งเศส
0: สันเดอร์แลนด์ใครทำอยู่อ่ะ
1: ชื่ออะไรที่มันขึ้นมาคิดเอ็ดเวิร์ด
0: อ๋อเอ็นก็โอเค
1: เออก็ใช่ไงก็เลยอยากรู้ว่าดิเชมี่จะรอดเบนฟอร์ดไหม
0: เออนี
1: ่อ่ะคุณว่าเบนฟอร์ดสเปอร์คุณว่าสเปอร์ใช่ไหม
0: ใช่ไม่บอกเบนฟอร์ด
1: อ้าว
0: อยากเห็นสเปอร์แพ้
1: ผมว่าสมันเกินนะเพราะว่าแต่ว่าสเปอร์มีน่าสนใจมิกกี้มัวร
0: ์
1: เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตา
0: ทำไมไม่เช็ดล่ะมัวก็เช็ดสิ
1: โอเคได้จะเล่นแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: มาหนึ่งตัวเคยได้ยินว่า มาหนึ่งตัวก็มัวหนึ่งตามาสองตัวมัวสองตาอะไรเงี้ยไม่มาสักตัว
1: พอแล้วเห็นไหมเราไปได้ด้วยความรวดเร็วสำหรับพรีวิว
0: คร
1: ับ บ้านฟ้าหน่อยสิบ้านฟ้าไม่ได้พูดถึงเลยนี่เพลงMake in Thailandนะฮะ
0: โอ
1: ้
0: ไม่รู้ดิเฉยๆพระเจ้าตากอะไรงี้ก็ได้มั้ง
1: โอ้โห
0: บางระจัน
1: แมนยู 2-0 สเปอร์ 1-0 อ๋อบางระจันเหรอก็ได้นะ
0: เนี่ยเมนเล่ต่อกัน
1: โอเคนะเออเป็นเมนเล่ทีมไทยในรอบไฟนอล
0: ถ้าเข้าไปนะ
1: ก็ไม่เป็นไรมันต้องวางแผนไว้หมดแล้ว
0: ใช่
1: ตื่นมันต้องวางแผนไว้แล้วแล้วก็ซ้อมไว้
0: แล้วก็แบบแต่ก็อย่างว่าว่ะจริงๆก็ถ้าเกิดสมมติเลือกได้อะไรเงี้ยก็มีเพียงของตัวเองอ่ะดีที่สุดคนแรกๆที่ผมจำได้นะที่เหมือนกับว่าเขากล้าเล่นเพลงของตัวเองถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ AF หรือเปล่าวะ AF หรือ The Voice วะอย่างว่าน
1: อ
0: ะ
1: เอฟดิว่าเอฟดิว่านไม่เบอร์ไว้
0: ใช่ใช่น่าจะคุณว่านเนี่ยแหละคุณว่านเล่นเพลงตัวเองเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็จะฟังแบบแป๊กๆหน่อยแต่ก็ช่างมันอ่ะมัน
1: ไม่เป็นไรอย่างได้โชว์แต่ผมว่า AGT เป็นเวทีโชว์นะ
0: ใช่
1: แต่คนไปหวังเรื่องของเราไม่ได้คนประเทศเขาอ่ะแล้วก็จะต้องชนะเลิศ
0: ซึ่งอย่างนั้นเนี่ยอย่างรอบแบบนี้ก็คงต้องเล่นเพลงประเทศเขาอ่ะ
1: รอบนี้ต้องเอาตัวเขาไปก่อน
0: อย่างพวกแบบไมเคิลแจ็คสันวิทนี่สเปีย
1: ผมว่าเขาเล่นเพลง
0: แอโรสมิธ
1: ผมว่าเขาเล่นเพลงล็อกแบบที่เขาพันเล่นผ่านๆมา
0: อย่างเล่นอย่างเล่นแบบบิลลี่จีนเนี่ยจะล็อกเปี้ยงมาเลยอ่ะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
1: แปะก็อยู่ที่คนทำโชว์ด้วย
0: ใช
1: ่คือน้องเป็นคนเลือกเพลงอาจจะช่วยกันเลือกกับใครหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็คงต้องหลายอย่างมันต้องมานั่งคุย
0: เซฟพูเซฟพู
1: แต่ผมอยากให้เนี่ยเพลงล็อกแบบพี่ล็อกรุ่นเก่าอ่ะเหมือนพวกเอาเป็นแบทเทอริก้าหรือเป็นแบทเทอริก้าจะหนักไปมันจะร้องยากไง
0: ไมโคร
1: ไม่ใช่เนี่ยที่เขาเล่นอยู่ในคลิปของเขาทั้งหมดเนี่ย
0: การแอนโรสเซ็ต
1: การแอนโรสก็ได้หรือเป็นในนี่โบฮีเมียนแรปโซดี้ไง
0: คว
1: ีนอะไรเงี้ยหรือแบบอะไรวงอะไรนะโอเอซิสหรือก็จะเป็นอีกแนวนึงเนาะ
0: ใช่ไหม
1: อีกแนวนึงนะ
0: ไปหมดเวลา
1: ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาทั้ง3ช่องทางเลย SMS ทั้ง YouTube Facebook นะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้เช้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทันทีวันนี้เวลา 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครโอ๊คแลนด์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์กลับประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ 19:45 วันนี้ณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ก่อนเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะกลับมาปฏิบัติภารกิจภายในประเทศต่อทันทีโดยให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านและการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนรัฐบาลเกาะติดสถานการณ์ลุ่มน้ำน่านหลังระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมรับฝน23สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงพร้อมเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคมนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านที่ต้องติดตามในวันที่23สิงหาคมได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มพร้อมกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทางด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @ข้าวแท่ง
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 9:08 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพค่ะประจำวันเสาร์ที่22 สิงหาคม พุทธศักราช 2569ค่ะวันนี้มิ้งนัชชากลับมาดำเนินรายการแล้วนะคะร่วมกับอาจารย์สง่าดามพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับน้องมิ้งไปไหนมารายงานตัวหน่อย
0: พอดีว่าติดภารกิจไปที่อินเดียมาค่ะอาจารย
1: ์โอ้อินเดียเมืองไหนเอ่ย
0: ไปมาหลายเมืองเลยค่ะเพราะว่าคือที่ไปเนี่ยนะคะจะเป็นโครงการของพระคณะพระธรรมทูตอินเดียเนปาลค่ะซึ่งเขาพาคนจากที่ไทยเนี่ยค่ะไปบวชที่อินเดียก็ไปตามรอยของพระพุทธเจ้าทุกที่เลยค่ะ
1: โอ้นกมิ้งไปในนาไปลักษณะไปเป็นลักษณะท่องเที่ยวเชิงธรรมะเชิงศาสนาถูกไหม
0: คือ
1: ไปหลายคนม
0: าหลายคนค่ะคือผู้ปฏิบัติธรรมอะค่ะทั้งหมดเนี่ยประมาณ154 คนค่ะที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี
1: ้กรุ๊ปใหญ่เลยนะกรุ๊ปใหญ่เลยแล้วสำหรับตัวน้องนิ้งไปแล้วได้ไปค้นพบอะไรบ้างกับทริปนี้ทริปธรรมะ
0: คือทริปนี้ค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่ามันได้ครบทุกรสชาติเลยจริงๆค่ะคือเดิมเนี่ยเราก็ไม่เคยไปมาก่อนนะคะอินเดียนี่คือเป็นครั้งแรกที่มิงได้ไปนะคะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยก็เจอทั้งความร้อนที่ร้อนจัดมากๆคือที่อากาศบ้านเขาเนี่ยค่ะต่างจากบ้านเราคือร้อนกว่ามากๆไม่มีลมเลยคือแต่ละวันนี่คือแบบโอ้เหงื่อนี่ตกเป็นน้ำตกเลยนะคะแล้วก็คือฝนเนี่ยอยู่ดีจะตกก็ตกแต่ว่าทุกสถานที่ที่เราไปเนี่ยค่ะพอเรารู้ว่าจุดที่เราไปเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ท่านตรัสรู้นะตรงนี้เป็นจุดที่ท่านประสูตินะอะไรเงี้ยความรู้สึกในตอนนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกสงบนิ่งรู้สึกถึงมองย้อนกลับไปอ่ะที่เราเคยเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาสัมผัสที่สถานที่จริงอะค่ะ
1: ก็ความไม่ปกติที่เปรียบเทียบกับประเทศไทยอาจจะร้อนจะหนาวจะฝนจะตกความไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็คือสัจธรรมอันหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ที่ค้นเจอ
0: ใช่ค่ะ
1: พอเราค้นพบเสร็จเราจะทำจิตให้ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวอินเดียไม่ได้ไปในนักท่องเที่ยวที่ไปดูสถานที่สวยงามเมืองเจริญรุ่งเรืองแต่เราก็ไปศึกษาธรรมะที่เราไปค้นพบโดยวิถีแห่งความเป็นธรรมชาติอันนั้นผมเห็นหลายคนไปแล้วก็ค้นพบสิ่งนี้กลับมาแล้วทำให้เรามีความอดทนอดกลั้นเข้าถึงธรรมะได้มากขึ้นก็แสดงความดีกับองค์นิ้งแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดแต่มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้น

0: กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปสายธรรมะปฏิบัติธรรมไม่ค่อยเกิดแต่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่กลับมาจากอินเดียมักจะได้ของแถมติดกลับมานั่นก็คือพวกโรคติดต่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบแซนิเทชันของบ้านเขายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นพวกเราไปจากประเทศไทยภูมิคุ้มกันเราต่ำกว่าแล้วไปเจอสภาพที่มันไม่ค่อยปกติจากประเทศไทยเนี่ยได้รับการติดเชื้อมาหลายๆโดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเอ่ยทางเดินหายใจเอ่ยทางเดินอาหารเอ่ยอันนี้น้องมิ้งก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองนิดนึงกลับมาแล้วนะครับ
1: ก็จริงๆก่อนไปเนี่ยก็ป่วยเป็นทุนเดิมก่อนไปคือไปหาหมอรับยานะคะแล้วก็เดินทางไปแต่ว่าระหว่างที่อยู่ที่นู่นนะคะแทบไม่มีอาการเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าน่าจะได้ยาดีด้วยแล้วก็เหมือนกับด้วยความที่ว่าเราไปในจุดที่มันสงบนิ่งอะค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบไม่รู้สึกว่าป่วยเลยตอนที่อยู่ที่นู่นนะคะแต่ว่าตอนที่กลับมานี่นี่ก็รู้สึกว่าพอมาเจอกลับมาเจอแอร์ที่ออฟฟิศอะค่ะป่วยอีกรอบเพิ่งไปรับยามาเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย
0: ์อ๋อครับก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวในรูปแบบของการปฏิบัติธรรมก็เป็นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งเสาร์นี้เรามีเรื่องราวสุขภาพหน้าหนึ่งที่น้องมิ้งเตรียมไว้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้นะคะก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้มันกลับมาระบาดอีกแล้วนะคะในช่วงนี
0: ้ก็เป็นอะไรที่แฝงมากับไข้หวัดใหญ่บวกโควิด-2โรคนี้แยกกันไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรคือโควิดอะไรคือไข้หวัดใหญ่อาการคล้ายกันแต่เวลาตรวจ ATK ออกมาแล้วเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นโควิดเหตุผลที่เวลาเราป่วยเป็นไข้หวัดหรือจะเป็นโควิดหรือไม่เนี่ยถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอะไรกันแน่เนี่ยการรักษาจะผิดนะน้องนิ้งเพราะยามันคนละตัวนะฮะแต่หลายคนก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีๆช่วงระหว่างเจ็บป่วยเขาบอกว่าถ้าอาการไม่รุนแรงไปพบหมอแหละบวกแล้วไม่รุนแรงอ่ะถ้าจะปวดหัวตัวร้อนก็กินแค่ยาพาราแก้อาการไปแต่ไม่ต้องไปกินยาอะไรที่มันเป็นแก้โรคซึ่งเขาบอกว่าถ้าทิ้งไป7วันมันก็จะกลับคืนมาเป็นปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ป่วยอาการไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายก็น่าสนใจนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังตัวการมาระวังตัวสิ่งที่น้องมิ้งจะพูดต่อไปนี้ครับท่านผู้ฟังผมมั่นใจว่าถ้าฟังน้องมิ้งแล้วผมแล้วก็เอาไปปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เฉพาะป้องกันไข้หวัดใหญ่หรอกน้องมิ้งมันจะป้องกันไม่ใช่เฉพาะไข้หวัดใหญ่หรือโควิดแต่จะป้องกันได้สารพัดโรคเพราะสิ่งที่น้องมิ้งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่ามันจะเป็นยาหม้อใหญ่ที่ถ้าใครทำได้แล้วภูมิคุ้มกันคุณจะสูงเพราะภูมิคุ้มกันคุณสูงปุ๊บโรคทั้งหลายที่จะเข้ามาโจมตีเราก็เลยยากลำบากมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาลองฟังกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องขอโทษคุณปัญญาที่ SMS เข้ามาแล้วผมไม่ได้อ่านเนื่องจากเวลามันหมดก่อนเดี๋ยววันนี้เสาร์นี้เราจะเอาสิ่งที่คุณปัญญาส่งไลน์มาอ่านออกอากาศรวมทั้งท่านผู้ฟังที่ร่วมมาจัดรายการกับเรา4689899 4689899หรือ Facebook YouTube นะฮะ SN99 Active Radio มาร่วมจัดรายการกับเราได้นะครับก็จะบอกว่ารายการสภาพสุขภาพขอแสดงความเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องชาวจังหวัดน่านเนาะน้องมิ้งที่ถูกน้ำท่วมหนักนะฮะแล้วตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ปรากฏทิ้งร่องรอยแห่งความเจ็บปวดไว้เหมือนกับที่เชียงรายเหมือนกับที่หาดใหญ่นั่นก็คือทะเลโคลนที่มันไหลลงมาทับบางบ้านเนี่ยน้องเองรู้ไหมว่าโคลนที่มันไหลเข้าไปในบ้านตั้งแต่พื้นบ้านชั้นล่างอ่ะจดเพดานเลยนะ
1: หนักอยู่นะคะเขาว่าน้ำท่วมน่านครั้งนี้ค่ะมันหนักที่สุดในรอบ20ปีเลย

0: เดี๋ยวเรามาดูกันอีกถ้ามีเวลาเหลือเราจะเผชิญกับภาวะน้ำท่วมคือตอนนี้เขาบอกว่าเดือนสิงหากันยาตุลาโดยเฉพาะเดือนกันยาเดือนหน้าเตรียมเลยนะฮะน้ำท่วมใหญ
1: ่
0: เรามาลุ้นเหมือนกันว่ากรุงเทพปริมณฑลจะรอดไหมปีนี้นะครับช่วงนี้เข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งเลยครับ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: ข้อมูลที่นำมาพูดวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 นะคะที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังต้องให้ความสำคัญอยู่นะคะก็ต้องบอกว่ากาดอย่าเพิ่งตกนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกลับมาแพร่เชื้ออีกแล้วมีหลายคนเลยนะคะที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคโควิด-19 ค่ะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนะคะอย่างเช่นโรงเรียนสถานประกอบการนะคะหรือว่าสถานดูแลผู้สูงอายุสถานพยาบาลนะคะรวมถึงสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะที่เป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะคะแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันมีโอกาสนะคะในการแพร่เชื้อได้มากกว่าที่อื่นนะคะส่วนในเรื่องของวิธีการป้องกันเนี่ยนะคะทางกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็แจ้งมานะคะว่าการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะคือทุกคนเนี่ยสามารถทำได้หมดนะคะสามารถช่วยกันป้องกันได้ค่ะหากใครที่มีอาการป่วยนะคะก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะตรงนี้คือสำคัญมากเลยค่ะแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะและก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะโดยเฉพาะใครที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมากนะคะก็ต้องพยายามนะคะช่วยกันในเรื่องของการระบายอากาศให้เหมาะสมนะคะสำหรับสถานประกอบการต่างๆนะคะพยายามแบบเปิดพื้นที่ให้มีอากาศถ่ายเทให้สะดวกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็จุดไหนที่เป็นจุดที่ต้องมีการสัมผัสบ่อยๆก็ต้องมีการทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะคะในจุดที่มีการสัมผัสร่วมนะคะแล้วก็อย่าลืมสังเกตอาการของคนรอบๆตัวนะคะใครที่มีอาการป่วยเนี่ยก็ควรจะเหมือนแยกออกไปนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นการแพร่เชื้อต่อกันนะคะแล้วก็อย่าลืมประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการตามมาตรการให้เหมาะสมด้วยส่วนเรื่องของอาการนะคะอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาการของโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เนี่ยมันมีความคล้ายกันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะอาการก็คืออ่ะที่มีนะคะก็คือมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกนะคะแล้วก็มีการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหายใจลำบากนะคะสำหรับโควิด-19 เนี่ยบางรายก็มีอาการเพิ่มเติมคือสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารด้วยนะคะก็อย่าลืมสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะหากใครที่กำลังป่วยอยู่แล้วก็มีอาการตามที่หมิงบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคโควิด-19 หรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็ซื้อที่ตรวจมาตรวจก่อนเลยเพื่อที่จะได้รักษาให้ตรงตามอาการนะคะแล้วก็อย่าลืมกักตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางนายแพทย์ดิเลกนะคะอาจารย์เขาก็ได้ออกมาบอกว่าเน้นย้ำเลยนะคะให้ประชาชนเนี่ยค่ะปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะคะ4มาตรการนี้นะคะปิดเนี่ยก็คือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามนะคะก็คือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมากนะคะล้างก็คือหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำอันนี้อาจารย์ก็พูดเน้นย้ำกันทุกรอบนะคะในรายการเราแล้วก็เลี่ยงนะคะก็คือหมายถึงให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยนะคะแล้วก็หยุดหมายถึงหากมีอาการป่วยก็ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านนะคะแล้วก็รีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เป็นการลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ใครที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษก็อย่าลืมนะคะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะก็คือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีทั้งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจาก

0: ทางกรมควบคุมโรคที่นำมาฝากกันค่ะ
1: คือมี2ประเด็นครับท่านผู้ฟังที่น้องอิงเล่ามาเนี่ยที่ผมจับได้สำคัญหลายประเด็นแต่ประเด็น2ประเด็นต่ออย่างนี้เนี่ยแม้ว่าโควิดจะซาไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นอีกโควิดซาไปแล้วกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเตือนว่ากาดจะตกอันนี้เป็นประเด็นแรกคือเรายังไม่เห็นใครที่ตายด้วยโควิดคือจริงๆแล้วช่วงนี้มีคนตายนะน้องมิ้ง
0: ท่าน
1: ผู้ฟังตายเพราะโควิดแต่ข่าวมันไม่ออกความรุนแรงถามว่ามันต่างจากเริ่มติดในใหม่ปี6364ไหมมันไม่ได้ต่างอะไรกันสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เชื้อของเขาเนี่ยมันเริ่มปรับตัวแล้วคนก็เริ่มปรับตัวภูมิอากาศเริ่มปรับตัวเชื้อมันก็เลยอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับในระยะเริ่มระบาดใหม่ๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันทำให้เราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์คนอ้วนเด็กเล็กกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่เราบอกไว้ระวังมากที่สุดคนธรรมดาอย่างเราการจะตกแปลคำว่าการจะตกหนึ่งไม่ประมาทนะคำว่าการไม่ตกไม่ได้หมายความว่าตอนเป็นโควิดระบาดแล้วเราจะต้องระวังแต่ในภาวะปกติที่ยังไม่ระบาดการไม่ตกแปลว่าดูแลสุขภาพตุนสุขภาพตัวเองไว้ก่อนออกกำลังกายควบคุมการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสลัดความเครียดออกจากตัวเองให้เร็วภูมิคุ้มกันเราจะสูงเมื่อไข้หวัดใหญ่ระบาดโควิดระบาดภูมิคุ้มกันเราจะสูงเราโอกาสติดเพราะกาดเราไม่ตกตั้งแต่ตอนเริ่มแต่พอระหว่างโควิดระบาดทั่วไปกาดไม่ตกแปลว่าเราต้องใส่แมสล้างมือกินร้อนช้อนกลางหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่ที่ชุมชนแออัดอันนี้คือกาดไม่ตกละอยู่การหลีกเลี่ยงอยู่ในชุมชนแออัดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะน้องเมงบางครั้งอาจารย์เกือบทุกเช้าใช้รถ BTS โอ้โหตอนเช้าช่วงระหว่าง6โมงครึ่ง7โมง7โมงครึ่ง
0: คนแน่นเลย
1: โมงเป็น8โมงคนนี่แบบปลากระป๋องอ่ะท่านผู้ฟังหายใจลดต้นคอกันเลยแล้วเราไม่สวมแมสได้ยังไงเนี่ยในเมื่อห่างกันไม่ถึงคืบอ่ะมันแน่นไปหมดเลยหลายคนบอกโอ๊ยมันไม่ระบาดแล้วอย่าไปใส่เลยแมสอึดอัดไม่ได้ครับท่านผู้ฟังเราต้องป้องกันไว้เพราะนั้นกาดอย่าตกล้างมือกินช้อนร้อนกลางก็ยังอยู่ตอนช่วงระหว่างระบาดเพราะฉะนั้นคำว่ากาดไม่ตกจึงเป็นประเด็นที่สำคัญมากมากนะฮะประเด็นที่สองก็คือประเด็นที่น้องมิ้งบอกว่าถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะดูแลตัวเองกันอย่างไรรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยพอคุณเป็นปุ๊บคุณชะล่าใจแล้วคุณก็ไปอยู่ในที่ชุมชนแล้วคุณไม่ใส่แมสเท่ากับว่าคุณน่ะไม่รับผิดชอบต่อสังคมก็ลมหายใจของคุณระบายออกไปลดต้นคอของเพื่อนที่อยู่ BTS แล้วเพื่อนก็ติดแสดงว่าคุณไม่รับผิดชอบคนอื่นเลยนะฮะรับผิดชอบต่อสังคมคนที่ไม่ได้เป็นไม่เป็นเลยแต่ใส่แมสป้องกันไว้ก่อนแต่อยู่ที่สาธารณะรับผิดชอบต่อตัวเองกลัวตัวเองติดแล้วมันจะไปติดผู้อื่นหรือป้องกันไม่ให้คนอื่นเอาเชื้อมาติดเราอันนี้ก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันเพราะนั้นสองเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องราวที่เราจะประมาทไม่ได้แล้วกาดจะต้องไม่ตกเลยครับท่านผู้ฟังครับน้องมิ้งเป็นมากี่โหน
0: โควิดนี่ประมาณ2-3ครั้งแต่ว่า
1: วัคซีนไปแล้ว
0: ฉีดค่ะอาจารย
1: ์คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องมิ้งไม่อยู่พี่เต่าน้อยกับผมได้พูดคุยกันเรื่องลองโควิดได้พูดคือเรื่องการฉีดวัคซีนอย่างออกรถออกชาติแล้วแฟนรายการก็เข้ามาแจมโอ้เยอะมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พูดเรื่องลองโควิดหรือการผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนหรือเชื้อโควิดมันมี2ประเด็นท่านผู้ฟังคำว่าลองโควิดมันลองโควิดเกิดจากตัวเชื้อโควิดหรือเกิดจากวัคซีนเห็นไหมน้องมิ้งตอนนี้มันสองตัวนี้กำลังสับสนกันอยู่มากเลยว่าเฮ้ยมันมีผลกระทบเกิดจากตัวเชื้อที่ยังแฝงอยู่หรือมันกระทุขึ้นมาใหม่หรือเกิดจาก ฤทธิ์ของ

0: ซีนที่ฉีดเข้าไป 3-4 เข็มแล้วมันมาออกอาการตอนนี้มันก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พี่เต่าน้อยเขาเอามาพูดกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแล้วเวลามันบทสปอร์ตคุณปัญญาพยายามที่จะมาแสดงความคิดเห็นเป็นบทกลอนที่ไพเราะคุณปัญญาบอกว่ากราบเรียนอาจารย์สง่าดามาพงศ์ขอแชร์ตรงเรื่องโควิดที่เคยผ่านฉีดวัคซีน4เข็มครบตามต้องการเคยติดเชื้อทรมานอยู่1คนเมื่อหายดีกลับไปใช้ชีวิตเดิมไม่เคยเคลิ้มคิดโทษเรื่องรองโควิดคือสัปดาห์เมื่อศุกร์ที่แล้วเอ้ยเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วอะน้องนิ้งเราบอกว่าเฮ้ยเวลาหลังโควิดกลับมาแล้วนะปัจจุบันนี้คุณเป็นไข้หวัดคุณปวดหัวตัวร้อนคุณไปโทษรองโควิดหมดเลย คุณปัญญาก็เลยออกมาบอกว่า ไม่เคยเคลิ้มคิดโทษ เรื่องรองโควิดมีปวดหัวตัวร้อนบ้างตามธรรมดาจิตเป็นเรื่องติดใช้ธรรมดาประจำวันออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นหลักสร้างร่างกายจึงสว่างสดใสไม่ไหวหวัดสุขภาพดีเพราะสร้างวินัยทุกคืนวันขอแบ่งปันเรื่องราวไว้เท่านี้เอ่ยโอ้เพราะเนาะของคุณปัญญา
1: ที่ออกมาเตือนว่า
0: สิ่งที่คุณเป็นหลังพอโควิดเนี่ยคุณก็ไปโทษโควิดแต่แท้จริงแล้วอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องราวของโควิดที่มันติดแล้วอยู่กับเราแล้วก็เกิดอาการขึ้นมาแล้วยังไม่หายน้องมิ้งก็พยายามจะบอกว่าอาการยังมีอยู่นะเพียงแต่อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับตอนแรกๆนะแต่ผมจะบอกว่าบนโลกใบนี้ในอนาคตโควิดไม่ใช่โรคติดเชื้อไม่ใช่โรคอุบัติการใหม่โรคสุดท้ายของมนุษย์ต่อเนาะน้องมิ้งท่านผู้ฟังครับเตรียมตัวที่จะเผชิญกับโรคอุบัติใหม
1: ่
0: ที่คล้ายๆกับโควิดก็เห็นไหมเนี่ยที่มันบึมๆมาอยู่แถวเซาอยู่แถวแอฟริกาเนาะน้องมิ้งโรคแปลกๆทั้งนั้นเลยเพียงแต่เขาสกัดกั้นไว้ไม่ให้มาที่บ้านเราเท่านั้นเอง
1: คือเชื้อโรคเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่หยุดพัฒนาสายพันธุ์เหมือนกันนะคะอาจารย์คือมันจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆฉะนั้นก็คือเราก็ต้องคอยแบบว่าดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็ต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีเลยเพราะว่าความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆค่ะ
0: ก็ความที่เชื้อโรคมันก็คือสิ่งมีชีวิตอ่ะน้องมิ้งท่านผู้ฟังเขาพยายามจะปรับตัวให้มีชีวิตอยู่มันเหมือนมนุษย์อ่ะดิ้นรนขนขวายเพื่อจะเอาชีวิตตัวเองอยู่ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นแมวสุนัขแมลงวันพวกนี้ปรับตัวหมดเลยเชื้อโรคก็ต้องปรับตัวพอเชื้อโรคปรับตัวปุ๊บมนุษย์ก็ต้องปรับตัวและมนุษย์ก็ต้องถามตัวเองว่าเมื่อเชื้อโรคมันอยู่กับเรา
1: ค่ะอ
0: ยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าโจมตีเราได้อย่างไรอันนี้เป็นมนุษย์เพื่อจะให้ตัวเองอยู่รอดแล้วมนุษย์ก็พยายามที่จะเอาชนะเชื้อโรคเช็คการเป็นค้นหาวัคซีนขึ้นมาเพื่อจะป้องกันไม่ให้โรคเข้าโจมตีแต่ในอีกมุมมองหนึ่งการฉีดวัคซีนเยอะไปหมดเลยสารพัดเข็มไข้หวัดใหญ่พิษสุนัขบ้าไข้หวัดไอคอตีบไอกลบาดทะยักโดยเฉพาะเด็กๆอ่ะร่างกายเต็มไปด้วยวัคซีนมันบอกไม่ได้ฮะท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยฉีดไปเยอะๆแบบเนี้ยลองเอฟเฟกต์ที่มันจะมามีผลกระทบในระยะยาวอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมนุษย์เพราะมนุษย์กลัวตายมนุษย์ก็เลยไปค้นหาสิ่งที่มันจะทำให้ตัวเองอยู่รอดอ่ะนี่คือการดิ้นรนครับท่านฟังเชื้อโรคก็เหมือนกันพอเชื้อโรคเขาพยายามจะปรับตัวน้องมิ้งท่านผู้ฟังมันก็เลยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นพอได้จังหวะคำว่าจังหวะก็คือภูมิอากาศให้มนุษย์เริ่มอ่อนแอนะฮะอุณหภูมิมันเริ่มให้แล้วก็ไปติดเริ่มติดคนเดียวก็ติดไปอีกหลายพันล้านคนทั่วโลกเช่นโควิดอย่างนี้เป็นต้นจริงแล้วมันจุดเริ่มต้นอยู่ที่คนคนเดียวหรือมันอาจจะไปติดกับสัตว์ที่มีความเป็นอยู่ต่างกับมนุษย์แล้วติดง่ายแล้วบังเอิญเชื้อนั้นมันสามารถจะติดสัตว์สู่คนมันก็เลยไปกันใหญ่นะเพราะสัตว์เองก็พยายามที่จะ เอาชีวิตตัวเองอยู่รอดทุกชีวิตต้องเอาตัวเองอยู่รอดแม้กระทั่งเชื้อโรคครับ
1: จริงค่ะอย่างโรคไข้หวัดใหญ่นี่อาจารย์เคยเป็นหรือยังคะ
0: ไข้หวัดใหญ่เป็นฮะแต่ไม่รุนแรงไม่มีใครไม่เป็นหรอกไข้หวัดใหญ่เป็นทุกคนฮะมีใครปฏิเสธบ้างไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ผมมั่นใจว่าทุกคนเป็นท่านผู้ฟังลองเอามาแชร์กันครับว่าเมื่อตัวเองติดไข้หวัดใหญ่หรือโควิดแล้วตัวเองดูแลตัวเองอย่างไรนะฮะแล้วในเบรกที่สองผมจะหยิบเรื่องราวของเรื่องของโปรตีนมาเล่าอีกรอบหนึ่งจากอาจารย์หมอภูดิษฐ์แต่เป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชเช่นโปรตีนเกษตรสำหรับคนกินเจและมังสวิรัติเราจะกินโปรตีนจากพืชอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันช่วงนี้4689899 4689899เรามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับน้องมิง
1: ค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: 9:35 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสภาพสุขสุขภาพค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะ NSL Bakery เบเกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่7-Elevenโดย NSL Food ค่ะ
0: ขอบคุณ NSL ที่ยังเป็นเพื่อนกับเราอยู่มาติดกัน2ปีขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งปันความรู้ให้กับประชาชนให้กับผู้ฟังการที่ NSL ยอมเข้ามาสนับสนุนรายการเขาไม่ได้ต้องการขายสินค้าสักเท่าไหร่นะน้องมิ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาอยากจะให้ประชาชนให้ผู้ฟังเนี่ยมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ถูกต้องให้คนมีสุขภาพดีอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักของ NSL เขาไม่ได้บอกหรอกว่าเฮ้ยพอน้องมิ้งอ่านจบไปเมื่อสักครู่แล้วควรจะเดินไปเซเว่นแล้วไปซื้อ NSL ทันทีนะฮะแต่เขาก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราคุยกันในเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ย NSL ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีครับ
1: ค่ะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
1: งาน Y Entertain Award 2026นะคะก็คือเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบ แด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะที่สร้าง

0: ังสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เปิดให้แฟนๆนะคะได้ร่วมโหวตให้กับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลค่ะผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัล นะคะรางวัลแรกคือ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Why 1ได้แก่ติวเตอร์ยิมนะคะ Why 2พูพาเวล Why 3ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Prince of Boy Love นักแสดงนำ Boy Love เจ้าเสน่ห์ B 1นะคะคือเก่งฮาริสB2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกฤตติน B5 ฟอร์ดทิติพงค์ค่ะและรางวัลที่3นะคะ Princess of Girl Love นักแสดงนำ Girl Love พราวเสน่ห์นะคะ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่านะคะ G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะและรางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่าค่ะ R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่านะคะ R5 อุ้มแบมค่ะรางวัลสุดท้ายนะคะ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมN1 ค่ะเกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #สอโซ่ล่ามทีค่ะ N2 พิษรักพอยต์โซเนียตเลิฟ N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic White N5 Not The Best But Still Good รักใครชอบใครเชียร์ใครนะคะก็รีบโหวตกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือทางแอปพลิเคชัน emod ค่ะโหวตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับก็เป็นข่าวดีๆนะครับสำหรับอยู่ในแวดวงของซีรีส์วายน้องมิ้งเอา SMS หรือ YouTube Facebook จากแฟนรายการมาออกอากาศสักนิดนึงก่อนที่ผมจะไปเริ่มการกินโปรตีนพืชอย่างฉลาดเชิญครับ
0: ได้ค่ะมีคุณผู้ฟังนะคะส่ง SMS มาทักทายนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สง่าน้องมิ้งอยากให้พูดถึงคุณเรแมคโดนัลด์หน่อยครับสาเหตุที่เสียชีวิตเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบจริงๆน่าจะมีสัญญาณเตือนโรคนี้ต้องพักผ่อนดูแลตัวเองยังไงครับจากคุณโปเต้ค่ะ
1: โปเต้ขอบคุณมากที่เอาเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้พวกผมกับเพื่อนๆคนในครอบครัวยังกำลังกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่เลยนะฮะคุณเรอายุน้อย เหมือนจะยังไม่ถึง50ใช่ไหม40กว่าย
0: ังค่ะอาจารย์ยังไม่ถึง
1: แล้วก็เสียชีวิตด้วยเส้นเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยมันเป็นอะไรที่สัญญาณเตือนของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านผู้ฟังที่อายุประมาณ35 40 45เนี่ยประมาทชีวิตไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังคุณโปรเต้ครับจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกเลยว่าปัจจุบันคนไทยเนี่ยตายด้วยโรคมะเร็งตายด้วยโรคความดันหัวใจหลอดเลือดเบาหวานอายุน้อยลงเรื่อยๆแปลว่าอะไรฮะเมื่อก่อนนี้โรคเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับ50 60 70ผู้สูงอายุแล้วตอนตายรู้สึกชินชากับมันแต่ณวันนี้อายุยังน้อยก็มาเสียชีวิตแล้วง่ายนิดเดียวครับผมไม่ได้หมายความว่าเป็นคุณเรแบคโดโนไม่ใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่าวิถีของคนรุ่นใหม่ที่สมัยเรียนหนังสือเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วตอนนี้อายุ40คุณโปเต้ท่านผู้ฟังใครที่อายุ40 50ตอนนี้มองย้อนกลับไปเมื่อ20 30ปีที่แล้วพวกคุณกินอยู่กันยังไงพวกคุณกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกันเยอะกว่าอาหารไทยใช่หรือไม่พวกกินขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมขนมหวานกันเยอะใช่หรือไม่เมื่อ20ปีที่แล้วน้ำหนักคุณจุดๆๆกิโลกรัมแต่ณวันนี้น้ำหนักคุณพุ่งขึ้นมาหุ่นคุณพังรูปร่างคุณอ้วนขึ้นใช่หรือไม่เมื่อ20 30ปีที่แล้ววิถีชีวิตการกินของพวกคุณที่มันเป็นการสะสมสุขภาพที่เลวร้ายมาถึงวันนี้มันคืออะไรย้อนกลับไปไม่สายครับท่านผู้ฟังเมื่อย้อนกลับไปตามที่ผมพูดแล้วว่าโอ้ยเราใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเฉยๆไม่ได้สนใจแต่พอมาณวันนี้45 49 50 52ที่กำลังฟังรายการอาจารย์สง่าอยู่ถามว่ามันสายเกินไปไหมที่จะกลับหลัง

0: ้อยเนี่ยปัจจัยร่วมที่ผมจะเตือนคุณโปเต้และท่านผู้ฟังคือลืมเรื่องอดีตที่เราสะสมไว้มันมาถึงปัจจุบันเราจะปรับตัวอย่างไรแน่นอนที่สุดครับผมจิบเรื่องแรกเลยการพักผ่อนไม่พอทราบข่าวว่าคุณโปเต้นอนน้อยเอางานเป็นตัวตั้งตรงนี้แหละครับคือพวกดีเจคลื่นอสมทช่วงระหว่างฟุตบอลโลกช่วงระหว่างมีการแข่งขันกันนอนน้อยมาก
1: ใช่คือนอนดึก
0: นะฮะการนอนดึกมันนำมาซึ่งการพักผ่อนไม่พอเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังร่างกายพังเลยนะการนอนน้อยนำมาซึ่งอ้วนการนอนน้อยนำมาซึ่งภูมิคุ้มกันต่ำโรคเข้าโจมตีพอนอนน้อยปุ๊บหิวเยอะหิวเยอะไขมันความดันพุ่งมาเบาหวานตามมามันเป็นซีรีส์ครับท่านผู้ฟังเรื่องการนอนผมหยิบมาเป็นอันดับแรกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ให้ทฤษฎีสลิปเทียรี่หรือการนอนน้อยเกินไปการนอนเป็นทฤษฎีที่สำคัญมากประเด็นที่สองตามมาคือคนยุคนี้เอาเงินเป็นตัวตั้งทำงานทำงานทำงานทำงาน
1: จริงค่ะ
0: เครียดเครียดเครียดเงินชักหน้าไม่ถึงหลังค่าเทอมลูกไม่พอรถป้ายแดงผ่อนอยู่บ้านหลังใหญ่ผ่อนอยู่เครียดความเครียดกัดกินหัวใจแล้วถามคุณแล้วจะทางออกอย่างไรในเมื่อมันถูกบีบคั้นแบบนี้ถ้าคุณฉลาดคุณต้องบาลานซ์ work life balanceเราก็พูดกันอยู่หลายคนก็บอกอาจารย์พูดง่ายแต่ทำยากถ้าคุณไม่เริ่มปฏิบัติคุณไม่เริ่มปลงคุณไม่เริ่มทำให้มันเกิดความสมดุลคุณก็จะเลวร้ายลงเรื่อยๆผมเอาแค่สองตัวนอนน้อยเครียดผมยังไม่พูดเรื่องอาหารการกินใครที่ยังกินอาหารแบบเดิมๆเมื่อ20ปีที่แล้วไม่เปลี่ยนพฤติกรรมกินผักน้อยกินเนื้อสัตว์เยอะกินไขมันมากคุณจะเลวร้ายลงเรื่อยๆแล้วโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมันก็สูงพฤติกรรมขี้เกียจออกกำลังกายพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนั่งอยู่เฉพาะออฟฟิศไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกายคุณก็จะเผชิญกับมันท่านผู้ฟังครับผมเหนื่อยครับที่จะมาพูดเรื่องเดิมๆคุณโปเต้ครับผมเบื่อตัวเองครับเบื่อตัวเองที่จะมานั่งพูด3อ2สอ1พอซ้ำไปซ้ำมาเบื่อตัวเองจริงๆแต่มีหลายคนที่ฟังผมแล้วฉุกคิดแล้วปรับตัวเองได้ก็ขอแสดงความยินดีคนที่ฟังแล้วก็ยังอยู่แบบเดิมๆผมไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆนะฮะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหลักๆแล้วอ่ะเราก็ต้องนำมาปฏิบัติด้วยนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะที่จะดูแลเราดูแลตัวของเราได้ดีที่สุด
0: คือหลายคนทำไม่ได้บอกว่าทำยังไงก็ทำไม่ได้อย่างไรก็ทำไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะทำจริง
1: ๆ
0: ถ้าคุณเห็นคุณเลเป็นกรณีตัวอย่างที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณเลอายุเท่าเราเลยว่ะใกล้เคียงกับเราเลยทำไมตายด้วยโรคนี้เป็นเพราะนอนน้อยทำงานหนักเครียดกินอาหารไม่เป็นออกกำลังกายแล้วทำไมคุณไม่เอาบทเรียนของเลมาใช้กับชีวิตคุณถ้าคุณฉลาดพออย่ามารอให้อาจารย์สง่าแนะนำเลยนะคุณปูเต้คุณโปเต้ถ้าคุณฟังผมพูดแล้วคุณมองยังไงตรงนี้มาอีกได้รอบสองนะฮะว่าจริงหรือไม่จริงแล้วตัวคุณโปเต้เนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราอ่ะคุณโปเต้ปรับตัวได้อย่างไรช่วยเป็นวิทยาทานให้คนอื่นด้วยครับคุณโปเต้ต่อครับน้องนิ้ง
1: ค่ะจริงๆเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบนี้วันพรุ่งนี้พี่เต่าน้อยก็จะเอาประเด็นนี้มาพูดเหมือนกันนะคะค่ะก็ SMS ต่อไปนะคะนี่เลยน้องแอมซ่านะคะบอกว่าโรคโควิดกลับมาติดแล้วพี่จ๋าได้เวลาอย่าประมาทป้องกันไว้แต่ถ้าติดคลื่น99เข้าฮิวใจติดหนึบไว้ไม่หมุนหายคลายเหงากันนี่ฮิวใจเลยค่ะฟังแล้วฮิวใจเลยค่ะ
0: ชอบมากเลยคลื่น99เข้าฮิวใจ
1: ค่ะ
0: เราอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งน้องอันซ่าที่เข้าไปฮิวใจของคนที่ติดหรือไม่ติดแต่เราก็ยังจะบอกว่าคนที่ฮิวใจเราได้ดีสุดคือตัวเราจริงไหมน้องมิ้ง
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์อย่ามารอให้คนอื่นมาฮิวใจอ่ะตัวเรานี่แหละคือยาป้อใหญ่ที่จะมาฮิวใจให้ตัวเอง

0: นะไม่เลวร้ายลงไปมากกว่านี้แล้วก็ป้องกันตัวเองไว้คิวใจตัวเองไว้ตลอดเวลาความประมาทก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะอืมอ่ะต่อฮะ
1: มีทาง YouTube นะคะมีคุณผู้ฟังนะคะส่งมาว่าสุขสวัสดิ์ดร.สง่าน้องมิ้งหลอดเลือดหัวใจตีบประสบการณ์ตรงพี่ชายชื่อเรเหมือนกันแกตีบ3เส้นเท่าน้องเรแต่แกพาร่างกายไปหาหมอเช้ามืดทันเวลาแกทำงานหนักมากพันธุกรรมผมพึ่ง MRI บวกอัลตราซาวด์ชุดใหญ่ไปจากน้องมนค่ะ
0: โอ้นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณมนชีปากช่องจึงดูแลตัวเองดีเพราะเขาไม่ประมาทในชีวิตอันที่หนึ่งอันที่สองเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของกรรมพันธุ์ของญาติพี่น้องแล้วก็อันที่สามก็ฟังรายการของเราคุณมนเขาเลยจึงดูแลตัวเองไม่ประมาทในชีวิตอันนั้นเรื่องจริงเลยครับมันก็ช่างบังเอิญนะชื่อเลเหมือนกันสามเส้นเหมือนกัน
1: ใช
0: ่แปลกดีเหมือนกัน
1: คืออย่างช่วงเนี้ยก็มีคนดังนะคะที่แบบเสียชีวิตแบบอยู่ๆปุบปับเสียชีวิตเลยก็มีหลายเคสเหมือนกันนะคะก็ต้องแบบเอามาเป็นวิทยาทานในการดูแลตัวเองให้มากขึ้นกันด้วยนะคะทุกคนก็มีคุณผู้ฟังนะคะจากทางเพจ Facebook นะคะก็มีคุณนิลวรรณมาทักทายนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสกายแมนสวัสดีครับพี่มิ้งดร.สง่าคุณณภัสสรนะคะก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายคุณสุภวรรณนะคะก็สวัสดีค่ะคุณอภิชาก็มารายงานตัวแล้วนะคะบอกว่าจะเอกครับคือตรงนี้วันนี้ทางเพจนี่คือมาแนวแบบว่าทักทายกันหมดเลย
0: ก็ขอบคุณคุณรถคุณพ่อน้องน้ำพึ่งด้วยที่ทักทายเข้ามาทาง FC เอลที่ทับลาวนะฮะเรามีไลน์มีสมาชิกอยู่327คนไม่รู้น้องมิ้งเข้ามาหรือยังแอดเข้ามานะถ้าไม่เข้าไม่ได้เลยนะเป็นดีเจแล้วไม่อยู่ในสมาชิกของ FC Healthy Timeline เดี๋ยวให้พี่ต๋องก็อินไวท์เข้านะฮะก
1: ็
0: มีความเคลื่อนไหวกันเยอะแล้วคนเหล่านี้เขาพยายามที่จะทำการบ้านแต่ละวันว่าเขาไปออกร่างกายอย่างไรกินอาหารอย่างไรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งเป็นไลน์ที่มีประโยชน์มากๆเลยครับท่านผู้ฟังก็ขอเชิญคนหลายท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะชื่อว่า FC F แล้วก็ C แล้วก็ Healthy Time มีสมาชิกอยู่ตอนนี้327ท่านนะครับ
1: แล้วก็มีคุณเจี๊ยบนะคะเพิ่งส่งเข้ามาเมื่อสักครู่บอกว่าน้องชายผมเสียนอนไหลตายตอนอายุ25นิติเวชบอกระบบหายใจล้มเหลว
0: คือการนอนหลับตาเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะมันอาจจะไม่ใช่โรคหัวใจหลอดเลือดเกี่ยวกับระบบไหลเวียนของเลือดหรือโรค NCD แต่โรคไหลตายอ่ะที่คุณฮาลุนไปเสียอยู่ชีวิตอยู่ประเทศจอร์เจีย
1: จำได้จำได้ค่ะ
0: เขาฟันธงเลยว่าเป็นเรื่องของคำว่าไหลตายไหลตายมันเป็นเรื่องของทางด้านโภชนาการนะต้องวิ่งเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เราจะเอาเรื่องไหลตายมาพูดกันอีกรอบหนึ่งว่าทำไมไหลตายมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนอีสานคนเหนือบางจังหวัดจึงมีอุบัติการณ์ของโรคนี้เยอะกว่าภาคอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆอะไรที่มันไปเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของคนอีสานที่ทำให้โรคไหลตายเกิดขึ้นเมื่อก่อนตอนน้องมิ้งตัวเด็กๆ เล็กๆแล้วจ้ะยังไม่ถึง60อายุยังไม่เกษียณเนี่ยโรคไหลตายเป็นเรื่องที่ก็รุนแรงมากเลยนะน้องมิ้งที่ภาคอีสานจนกระทั่งมีคนกลัวกันว่ามันเป็นผีแม่ไม
1: ้ค่ะจำได้
0: จำได
1: ้ใช่ไหม
0: จำได้ค่ะต้องเอาผ้าสีแดงเสื้อผ้าสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อไม่ให้ผีแม่ไม้เข้ามาโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของโภชนาการที่มันขาดสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ถ้ามีเวลากับพี่เต่าน้อยเราจะพูดเรื่องนี้กันในกรณีของคุณอันด้วยนะครับมาน้องมิ้งมีเหลืออีกไหมฮะ
1: มีคุณอีกท่านหนึ่งนะคะมาจากทาง YouTube นะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องยากแต่ผมค่อยๆลดครับไม่หักดิบการกินนอนออกกำลังกาย
0: คือผมชอบคำนี้ฮะ เพราะว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยถูกฝังไว้มาตั้งแต่เด็กแล้วถูกบ่มฟักมาเรื่อยๆจนกระทั่งวัยเรียนวัยทำงานแล้วจะมาเปลี่ยนวันใดวันหนึ่งทันทีทันใดหลังจากฟังเราแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เขาบอก minor change หรือการเปลี่ยนจุดเล็กๆก่อนเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากถ้าคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินคุณต้องไปค้นหาก่อนว่าพฤติกรรมการกินอะไรของคุณที่กินแล้วมันเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดพฤติกรรมการกินอะไรเอ่ยที่กินแล้วมันทำให้เราเป็นเบาหวานเราคุณต้องไปค้นแล้วล่ะหลังจากฟังรายการเราจบแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ยังปฏิบัติอยู่ผมยกตัวอย่างเวลาคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวมาคุณไม่ได้ชิมเลยแต่คุณจับขวดน้ำปลาหรือช้อนน้ำปลาที่เป็นเครื่องปรุงเป็นพวงเครื่องปรุงเทใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวคุณนั่นคือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คุณต้องเปลี่ยนถ้าฟังรายการเราแล้วคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บชิมก่อนอย่าเพิ่งหยิบขวดน้ำปลาตะแคร่เปลี่ยนนิสัยให้ได้ถ้ามันเค็มแล้วหรือมันพอดีแล้วอย่าเติมน้ำปลาเชื่อไหมพอก๋วยเตี๋ยววางปุ๊บกระแทกน้ำปลาแล้ว 80%
1: ติดปรุง
0: เป็นไหมล่ะรับสารภาพมันซะดี
1: ๆของมีเนี่ยคือไม่น้ำปลาก็จะเป็นน้ำส้มสายชู
0: อีกแสดงว่าชอบเปรี้ยว
1: ใช
0: ่ต้องชิมก่อนฮะก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนจากเคยกระแทกน้ำปลาไป5ครั้งพอก๋วยเตี๋ยววางปุ๊บกระแทก1 2 3 4 5จิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กคุณวันนี้เที่ยงนี้คุณเริ่มเหลือ4วันต่อๆไปที่ต่อๆไปเหลือ3ต่อไปเหลือ2เหลือ1แล้วในที่สุดไม่เกิน1เดือนคุณจะไม่เติมเลยคุณจะคุ้นชินกับรสชาติที่พ่อค้าเขาทำก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมันพอดีเหมือนผมขอพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งผมไม่เคยใส่น้ำปลาลงไปในก๋วยเตี๋ยวเลยแม้แต่ชามเดียวผมไม่ซ้ำเติมชีวิตผมไม่ติดเ
1: ค
0: ็มเนี่ยเริ่มเปลี่ยนตัวน้ำปลาได้คุณจะไปเปลี่ยนรสหวานรสมันรสเค็มกินผักผลไม้มากขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ
1: คือบางครั้งอ่ะเวลามิงไปทานข้าวกับคนรู้จักอะไรเงี้ยบางมิงก็นั่งมองเขาบางคนเนี่ยคือเขาไม่ปรุงเลยมิงก็นั่งมองเขาแล้วก็สงสัยว่าไม่ปรุงเลยเหรอกินแบบนี้เลยเหรอ
0: ก็เวลาน้องมิงมากินข้าวกับสงามน้องมิงก็จะเกิดความรู้สึกนี้ไม่ปรุงเลยเหรอใช่อาจารย์สงามบอกว่าใช่ทำมาแล้ว30 ปีสิ่งที่ปรุงบ้างก็คือพริกป่นเพราะตัวเองเป็นคนกินเผ็ด
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่น้ำส้มสายชูไม่เติมเปลี่ยนกลิ่นน้ำส้มสายชูอันที่หนึ่งมันไม่ใช่ความเปรี้ยวที่เป็นมาจากธรรมชาติถ้าอยากกินเปรี้ยวขอมะนาวในช่วงมะนาวลูกละ10 ลูก5 บาทนะขออย่าไปขอมะนาวแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวช่วงระหว่างลูกละ5 บาทนะตะหลิวลอยมานะจะบอกให
1: ้เดี๋ยวโดนบวกค่ะบวก
0: ใช่ไม่เติมน้ำตาลลงไปในก๋วยเตี๋ยวเลยแม้แต่ครั้งเดียวเกลียดอาหารหวานในอาหารคาวไม่เติมน้ำส้มสายชูกลัวเป็นน้ำส้มสายชูปลอมแล้วก็รังเกียจไม่เติมน้ำปลาเพราะกลัวโซเดียมเติมอย่างเดียวคือพริกแต่ต้องดูก่อนว่าพริกนั้นใช้สายตาลาดว่าเก่าไหมดมดูก่อนนะฮะไม่ใช่ดมติดนะเดี๋ยวสำรักต้องดูก่อนว่าพริกที่คั่วไว้นานสารแอลฟาท็อกซินอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เติมถั่วลิสงป่นกลัวแอลฟาท็อกซินโอ้นายสง่าดามาพงเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไหนร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นชอบมากเลยไม่
1: ปรุงไม่เปลืองเครื่องปรุง
0: ไม่ทำลายสุขภาพอย่าซ้ำเติมหลายคนบอกอาจารย์สง่าทำได้สิผมไม่ใช่อาจารย์ผมทำไม่ได้หรอกคุณจะพูดแบบนี้นะคุณลองฝึกแล้วคุณจะเป็นแบบผมได้จริงๆแล้วสุขภาพคุณก็จะดีนะครับ
1: คุณเจี๊ยบบอกว่าขอลิงก์เข้ากลุ่มไลน์หน่อยครับเดี๋ยวต้องเอาไปแปะไว้ให้นะคะ
0: ดูลิงก์กลุ่มไลน์นี่มันยังไงอ่ะมันต้องมี QR code หรือเปล่า
1: อ่ามันจะมีให้แชร์ได้ค่ะอาจารย์
0: ต้องมีช่วยด้วยนะ
1: ได้ตอนนี้เหลือเวลาอีก3 นาทีแล้วค่ะอาจารย์จะหมดเวลาแล้ว
0: คงไม่ทันที่จะมาอ่านว่าการกินโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะโปรตีนเกษตรอาหารเจอาหารหมักสื่อแล้วเนี่ยกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพียงแต่จะบอกว่าเกินไว้ก่อนพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาผมจะเก็บไว้ในวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ฟัง ผมจะขอเพียงว่าณวันนี้มนุษย์เนี่ยกินเนื้อสัตว์มากกว่าพืชมนุษย์ระยะ20ปีที่ผ่านมามนุษย์ไม่ได้เฉพาะมนุษย์ไทยมนุษย์ทั่วโลกเริ่มรู้ว่าโรคมันมารุมเร้ากับตัวเองมากขึ้นเพราะกินโปรตีนกินเนื้อสัตว์มากกว่าพืชเคยบอกน้องมิ้งท่านผู้ฟังไปใช่ไหมว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าสัดส่วนการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีอะระหว่างพืชกับสัตว์ต้องกินพืช 70% กินเนื้อสัตว์แค่30แต่ณวันนี้มนุษย์กินเนื้อสัตว์70กินพืช30ธรรมชาติเลยลงโทษเอาไว้วันพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ SNS ขอบคุณทุกๆการติดตาม Facebook YouTubeขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนขอบคุณทุกคนที่ฟังเราแล้วจะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันวันนี้พบกับผมและเต่าน้อยวันนี้ผมกับน้องนิ้งขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโดรนฝ่าวิกฤตลำเลียงอาหารช่วย 4,000 ชีวิต 14 หมู่บ้านปัวถูกตัดขาดทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิปราสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเร่งนำลำเลียงอาหารและน้ำดื่มขึ้นโดรนบินฝ่าสะพานที่ถูกตัดขาดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4หลังน้ำป่าซัดสะพานฝ่ายเจ้าตำบลวรนครพังเสียหายทั้งสะพานและดินสไลด์ถนนสุดพังบริเวณโค้งห้วยเย็นตำบลศิลาแรงส่งผลให้ถนนสุดตัวและขาดไม่สามารถใช้สัญจรได้ก่อนนำไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่รอรับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเพื่อนำไปกระจายต่อประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ระบุว่าภารกิจช่วยเหลือจะเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้อีกครั้งด้านแขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงเร่งลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลี่ขึ้นสู่พื้นที่ดอยภูคาเพื่อเร่งก่อสร้างสะพานชั่วคราวหวังเปิดเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่โดยเร็วที่สุดด้านพันเอกปิยพงษ์พรดาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองนำกำลังพลเข้าพื้นที่รวมวางแผนและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งการลำเลียงสิ่งของและฟื้นฟูเส้นทางท่ามกลางความเสียหายและเส้นทางที่ถูกตัดขาดชาวบ้านทั้ง14หมู่บ้านยังคงรอคอยอาหารน้ำยารักษาโรคและความหวังจากการก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนและนำพาผู้คนกว่า 4,000 คนกลับมาเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอีกครั้งค่าดิเพรสชันอ่าวตังเกียอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ไม่เข้าไทยแต่เสริมร่องมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยาคาดพายุดิเพรสชันบริเวณอ่าวตังเกียอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในช่วงสั้นๆวันนี้แม้คาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจส่งเสริมร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนให้ยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงต้องติดตามฝนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและภาคอีสานตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าแนวโน้มช่วงวันที่22ถึง29สิงหาคมการกระจายของฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งต่อเนื่องในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่รับมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังสะสมขณะเดียวกันพายุดิเพรสชันบริเวณอ่าวตังเกียทางตอนใต้ของจีนมีแนวโน้มที่จะกำลังแรงขึ้นและอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนได้ในช่วงสั้นๆของวันนี้โดยพายุยังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกียใกล้เวียดนามตอนบนและคาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแม้พายุไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้มีโอกาสเกิดฝนตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณเชียงรายพะเยาและน่านรวมไปถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนเช่นเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับน่านพะเยาและเชียงรายซึ่งยังมีความกังวลเรื่องฝนตกซ้ำช่วง 22 ถึง 29 สิงหาคมยังคงมีโอกาสเกิดฝนแต่โดยรวมคาดว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าช่วงที่ก่อนหน้านี้และยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากบางพื้นที่มีดินที่สภาพอิ่มน้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM99 Active Radio ขึ้นเลยแข็งแรงอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวิมลมิชานางลำครับก่อนที่จะไปพูดคุยอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้เช่นเดิมครับอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้บอกได้เลยว่าจำเป็นต้องมีมากๆนะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะฮะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับแล้วก็สามารถที่จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้านะฮะแล้วก็เสียงด้วยนะครับทำได้ผ่านมือถือง่ายมากนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าจำเป็นต้องมีแล้วก็ความละเอียดนะครับ8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดต้องเรียกว่าระดับ 4K UHD ครับทั้งเนี่ยติดตั้งง่ายนะครับทั้งในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้นะครับสามารถติดตั้งได้เลยทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาก็คือ memory SD card ได้สูงถึง128 GB นะฮะบันทึกต่อเนื่องได้30วันอันนี้แน่นอนเลยทีเดียวว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับก็จะได้เห็นคือบันทึกเราสามารถที่จะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและก็แจ้งเตือนนะครับได้ด้วยสำหรับกล้องนะครับเราหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศานะควบคุมกล้องวงจรปิดเนี่ยโดยมือถือครับเป็นผ่านแอปผ่านแอปในมือถือส่วนกลางคืนนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีโหมดอินฟราเรดนะฮะสามารถที่จะเห็นได้ในที่มืดนะครับมีรับประกัน1ปีด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะครับสุดพิเศษจริงๆจาก Shop Mania ครับจัดให้เลยครับซื้อ1แถม1 Buy one get one free ว่างั้นล่ะนะฮะเพียงราคา 1,290 บาท 1,290 บาทได้1แถม1ครับโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปต้องช็อปมาเนียครับเราจะไปที่อาจารย์สันติสิริมุนไม่ช้อยดังนำอยู่ในสายนะครับ
11: ครับสวัสดีคุณสุเกียรติคุณานิติพงษ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับสันติสิริมุนไม่ช้อยดังนำความรู้คู่ความอร่อย ความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานโฆษณา50ปีครับแต่สูงสุดของคุณธรรมก็คือความกตัญญูรู้จักคุณคนครับเกียรติ
10: ครับอาจารย
11: ์ครับผมเกียรติครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
10: ครับ
11: ครับเพราะว่าผมจะไปทานร้านหอยทอดคุณระดา
10: หอยทอด
11: คุณสมเกียรติอร่อยมากมากเลยครับก็ต้องบอกว่าถ้าอยากกินหอยต้องมาอร่อยที่ร้านคุณระดาที่อยุธยาครับเขาดีผมจะแนะนำนะหอยคือเขาเยอะครับมีจำเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเอาส่วนก่อน
10: เอา
11: ส่วนเขามีใช้หอยสามอย่าง
10: ครับ
11: ชื่อหอยเป็นผู้หอยนางรมหอยเชล
10: ครับ
11: อร่อยอันนี้ผมชอบมากราคาไม่แพงครับ259บาทส่วนหอยแมงหอยทอดแมงผู้ธรรมดาเนี่ยก็119บาท
10: ครับ
11: ครับแล้วก็ถ้าเอาหอยสองชนิดนะครับหอยทอดสองชนิดมีแมงผู้หอยนางรมเนี่ย129บาท
10: ครับ
11: ประมาณอีกอันนึงนะพอส่วนทะเลเขายกทะเลมาเลยมีทั้งกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแมงผู้หอยนางรม269บาทเท่านั้นครับ
10: คร
11: ับ แต่ที่ไม่ใช่หอยนะแต่ก็อร่อยมากครับคือกะเพราทะเลใส่ไข่ดาวนี่อร่อยครับคุณเกียรติอร่อยจริง
10: ๆคร
11: ับ เบอร์โทรศัพท์นะครับเขาเปิดเอาไว้เนี่ยเปิด9โมงเช้า9โมงครึ่งแต่ก็ปิด6โมงเย็น
10: ครับ
11: หยุดวันอังคารเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ฟังจดไว้ดีคุณเกียรติไปกินเนี่ยคุณสมเกียรติได้เลย
10: ครับผม
11: ใบหาคุณระดาเขานะ
10: ครับ
11: ผมแนะนำมาเขาก็รู้จักกับผมดี087
10: 087
11: 115
10: 115
11: 5993ครับ
10: 5993
11: 993แล้วครับ
10: อยู่ในเมืองเลยนะจ๊ะอยู่ในเมืองเลยเนาะ
11: อยู่เมืองครับอยู่หลังเซ็นทรัลเซ็นทรัลไอซิยา
10: ครับ

0: ใต้วัดของพระนเรศวรนะฮะวัดใหญ่ชัยมงคล
1: ครับ
0: ก็ของฝีมือดีของมีคุณภาพได้มาตรฐานเปิดพิศดารทุกประการครับ
1: ครับผม
0: ครับคุณเกียรติคุณบ้าง
1: ก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าใครไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์เขาจะมีร้านอาหารที่เป็นเปิมเนี่ยมาแนะนำเรื่อยๆอันนี้ก็อันนี้เป็นร้านที่เพิ่งจะมาแนะนำครั้งนี้นะอาจารย์นะ
0: ใช่ครั้งแรกเลย
1: ครั้งแรกเลยนะเป็นร้านหอยทอดนะของร้านระดาซึ่งมีทั้งหอยแมงผู้นะฮะหอยนางรมนะครับแล้วก็มีหอยเชลล์แล้วก็มีทะเลเพราะฉะนั้นของทะเลเนี่ยอย่างที่อาจารย์ให้เปิดพิศดารเนี่ยมันต้องสดสะอาดนะแล้วก็อร่อยนะฮะสามหอยเลยเอาสามหอยรวมกันเลยก็ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ได้เลยครับ
1: เอาหอยเดียวก็ได้สองหอยก็ได้สามหอยก็ได้
0: ได้ครับเหลือหอยเยลเลยที่ไม่มีนะครับ
1: หอยอะไรฮะ
0: อ
1: ะไรนะ
0: หอยเต๋าคือ
1: ต่อไปก็ต้องมีแล้วล่ะ
0: ครับว่าเต๋าคือเดี๋ยวนี้มันก็มีของเมืองจีนเข้ามานะครับแต่ที่ผมว่าอร่อยก็ยังบอกไอ้ผมมาลายอ่ะกับเม็กซิโกอ่าเม็กซิโกนะครับมันอร่อยจริงครับ
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินหอยทอดนะออส่วนออส่วนกับออล้อต่างกันใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ออส่วนเละๆออล้อมันกรอบกรอบ
1: แล้วร้านนี้มีออล้อไหมครับ
0: มีครับออล้อออส่วนมีหมดเลยครับ
1: นะเพราะฉะนั้นใครที่ถามมาเคยถามกันมาว่าออล้อกับออส่วนมันต่างกันยังไงออล้อจะเป็นกรอบ
0: กรอบครับใช่ครับ
1: นะส่วนออส่วนจะเป็นออกแบบเท่านั้นเละๆหน่อยนะครับอาจารย์ชอบอะไรล่ะ
0: ชอบออล้อมากกว่าก
1: รอบใช่ไหม
0: ออส่วนน่ะนิ่ม
1: ๆนิ่มๆง่ายกินง่าย
0: เวลากินใส่ติ๊กโฉไปหน่อยเอาวันดีมากๆเลยครับ
1: บางคนก็ใส่ไอ้ตัว
0: ซอส
1: ซอสพริก
0: พริกไทยซอสพริก
1: ภาษา
0: ผมก็ชอบแล้วครับ
1: แต่บางเจ้าเขาก็ผสมผสานเป็นน้ำจิ้มเองนะจ้าหวานหวานเน
0: า
1: ะ
0: หวานไปนะครับแต่เจ้าที่นี่คุณระดาก็มีซอสหม่าล่านะครับ
1: อ๋อเหร
0: อก็เป็นซอสที่ติดขึ้นมาใหม่ที่กินเองเพราะตอนนี้คนไทยชอบกินหม่าล่า
1: โอ้คนนิยมมากเลยนะจ้าไปภูเก็ตมาเนี่ยร้านหม่าล่าเยอะมากแล้วก็คนเข้าคิวเยอะหม่าล่าที่เขาช่างเขาเรียกอะไรหมาล่าช่างอะไรสักอย่างเนี่ยคือหมายถึงว่าเข้าไปก็ไปเลือกเอาเลยจะคุณจะกินอะไรก็ช่างก็ขีดแล้วเท่านี้บาทแล้วก็ทำโอ้ขายดีวัยรุ่นชอบ
0: หม่าล่ามันก็เป็นของคนจีนเขาสุชวนเสฉวนนะมีหม่าล่าเยอะเลยผมก็เคยอยู่ที่เสฉวน
1: โอ้ทำไมเพิ่งมาดังตอนช่วงนี้อาจารย์
0: เข้าใจว่าคนจีนมาค้าขายในเมืองไทยนี่นะก็เอาจุดขายก็คือว่าใช้มาล่าใส่คือมันชากินแล้วชานะมันชามันไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายนักเลยจริงแล้วก็บ้านเรานี่ก็มีคล้ายๆกันกับมาล่าก็คือมะแขวนเนี่ย
1: ครับ
0: มะแขวนใจผมก็ชอบมะแขวนมากกว่ามาล่า
1: ลักษณะคล้ายกันเหรอ
0: มันไม่ผมได้ยินเขาเล่ากันนะแต่ไม่เคยเห็นว่ามาล่ามันคือพริกเนี่ยของคนจีนเนี่ยเขาไปบดแล้วก็ไปฉีดอะไรสักอย่างให้มันชากินแล้วชากินแล้วชาลิ้นเลยฮะชาปากมีปากชาไปหมดเลยครับ
1: ถ้าแบบมาล่าแท้ใช่ไหม
0: ใช่ผมไม่กินที่เมืองจีนเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เมืองไทยผมก็เฉยๆนะครับ
1: ก็กินแล้วก็ไม่ค่อยชาเท่าไหร
0: ่หรอคุณเกียรติทานเหรอ
1: ก็ไปทานกับพวกน้องๆเขาบอกชาเราก็กินแล้วเราก็ไม่ชาชาน้อยเพราะว่ามันจะมีเหมือนวาซาบิหรือเปล่านะถ้าวาซาบิแท้ก็จะเผ็ดใช่ไหม
0: โอ้ยวาซาบิผมชอบมากกว่าน
1: ั่นแหละสิแต่ถ้าบางร้านวาซาบิก็โอ้โหกินไปก็ไม่รู้สึกอะไรก็มี
0: ของเชฟคำมูลอ่ะรู้จักใช่ไหม
1: เชฟคำมูล
0: มีไอแต่วาซาบิเขาหน้าแบบธรรมชาติใช้ฝนนะนะ
1: ใช้ฝนกับตัวไอ้ขูดๆอ่ะ
0: ใช่ผมว่ามันไม่รุนแรงไม่ร้อนแรงอย่างที่มันที่ใส่เป็นผงมาไอ้นั่นผมก็เรียกว่าเป็นมีเคมีเคลื่อนด้วย
1: อืม

0: แล้วไปกินที่ร้านทั้งมูลนะครับบอกว่าเอาวาซาบิ
1: สด
0: มาชาติสดอร่อยกว่านะผมว่ารสชาติมันก็เผ็ดนะแต่มันนุ่มนวลกว่า
1: ใช่
0: มันนุ่มนวลกว่าคุณเพียรวร
1: มันจะเป็นมันจะเป็นท่อนๆนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นท่อนๆแล้ว
1: ก
0: ็
1: มีที่ขูด
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มาขูดเอง
0: กินกับปลาดิบนี่อร่อยจริงๆครับแล้วน้ำจิ้มเขาว่าได้น้ำจิ้มโซยุเนี่ยอร่อยครับอันนี้แนะนำฮะจิ้มบางมูลตอนนี้เราขายแห่งเดียวนะครับยูเบงจ่ายไอ้ทั้งที่อยู่หรือที่อื่นก็อยู่เวลาเขาไม่เอา
1: เอาตรงเมืองไทยพัทลาอะไรไม่มีหรอ
0: ไม่มีมันเจ้าของที่เขาขึ้นราคาก็เช้า
1: ตอนนี้ก็เหลือที่อะไรตรงเมืองจ่ายเลยร้านชิวๆไ
0: ปร้านเดียวเดี๋ยวผมว่าดีกว่าจ้ะฮะตรงนั้นดี
1: จะได้ควบคุมการผลิตได้ดีนะจ๊ะน้อง
0: ถูกต้องครับเราไปกินในคุณเกียร์เขาคิดถึงคุณ
1: หรอโอ้นะฮะแล้วเชฟขมูลเนี่ยเป็นเชฟที่เป็นอาจารย์ของเชฟกระทะเหล็กที
0: ใช่
1: เพราะว่าจังหวะที่เขามีกระทะเหล็กแกก็ไปอยู่ต่างประเทศกับทูตญี่ปุ่น
0: มาช่วงไปอยู่ที่บราซิล
1: อยู่เมกาใต
0: ้ปัจจุบันนะครับ
1: ครับ
0: มูลรู้ครับรู้หมดเลยถามได้ใจอีกครั้งเรื่องภาษาปัจจุบันนะครับเพราะบราซิลนี่ก็เป็นพวกปัจจุบันนะครับไม่ใช่สเปนิสนะครับ
1: ก็ในอเมริกาใต้น่าจะเป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกสโปรตุเกส
0: ได้คุณเรียกพูดถูก
1: ลองในเขาพูดภาษาสเปน
0: เป
1: ็
0: น
1: ม
0: ิ
1: ช
0: ชั่น
1: นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากกินอาหารญี่ปุ่นพอเราพูดถึงวาซาบิเราก็ชอบกระจายก็ชอบเราชอบมากกว่ามาล่า
0: เนอะผมชอบมากกว่าครับ
1: ม
0: ิเก
1: ะมาล่าก็ต่อพอตอนหลังไปกินก็เฉยๆแล้วแต่ว่าที่ภูเก็ตที่ผมไปมาอาจารย์โอ้ร้านหมาล่าช่างเนี่ย20-30ล้านมั้งแล้วก็ทุกร้านเนี่ยเด็กวัยรุ่นนั่งรอคิวเลยล่ะ
0: เ
1: ขาขายไม่แพงเขาขายเราไปเลือกเรื่องนู่นเรื่องนี่เขาเขียนเขาขายเป็นขีดละ35บาทพอเราเลือกมาได้ปุ๊บแล้วก็ให้เขาไปทำจะเอาหมาล่าจะเอาซุปกระดูกจะเอาอะไรก็แล้วแต่เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเลยชาบางคนก็ตักไปตักมาก็มีแค่เขาจะจ่าย60-70บาทมันก็เลยกลายเป็นที่นิยม
0: เป็นร้านของคนจีนเหรอ
1: ร้านคนไทยจานภูเก็ตร้านคนไทยในจังหวัดภูเก็ตมีร้านเปิดเยอะไหมครับ
0: ก็พอมีนะไม่มากมายเหมือนหลายจังหวัดนะภูเก็ตนะผมว่าร้านเลยที่ภูเก็ตมีเคยไปทานผมไปทานเนี่ยไปใบชะพูกับโบ
1: แกงปูใบชะพู
0: ก็โบ้อง
1: หมูฮ้อง
0: นะจำชื่อร้านที่ไม่ได้นะผมติดแล้วก็ที่จะไปบางเกตนะก็แนะนำอากุเต๋
1: อ
0: ถึงบุญนงเย็นนงตลอดลูกขายอยู่ที่
1: พูนผลอะไรป่ะเย็นนงที่อาจารย์ให้ตาเปิดไปอากุเต๋อตรงเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกถนนพูนผล
0: อ
1: ่ะ
0: อร่อยของก็ผมแนะนำเลยนะท่านผู้ฟังที่ชอบอากุเต๋อแล้วก็มีเขาดัดแปลงนะคือเขามีพริกให้
1: ครับ
0: เผ็ดเผ็ดนะฮะเผื่อเปิดที่เห็นจริงเนี่ยตอนก็ขายอยู่สุไหกุลก
1: ครับ
0: ผมก็เคยไปกินเป็นลูกจ้างของร้านของคนมาเลเซียคนมาเลเซียก็ย้ายกลับเจนงก็เลยย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตแทนอร่อยมากครับ
1: นั่นแหละหมออาจารย์บอกผมเคยไปถ่ายรายการแล้ว
0: แล้ว
1: อยู่ถนนพูนผลนั่นแหละแต่ราคาสูงหน่อยอ่ะราคาแพงหน่อย
0: อ๋อธรรมดา200ใช่ไหม
1: ราคาเขาจะสูงหน่อย
0: 200ไหม
1: ประมาณอ่ะ
0: เออถ้าไงถ้ามันแพงมากินที่ร้านไม่จอยเดือยหลวงนะครับ
1: แต่นี่ไปถ่ายนะนานแล้วแต่อาจารย์บอกอ่ะ
0: ชอบไหม
1: ก็ชอบอร่อยดีอาจารย์แต่ว่ารอบหลังนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะถ่ายไปแล้วรอบหลังก็แต่ร้านก็มีเจ้าของร้านหลายร้านเลยทีเดียวอาจารย์เขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์สันติมาเมื่อไหร่เชิญนะเขาจะดูแลทุกอย่าง
0: ภูเก็ตเหรอ
1: ภูเก็ตครับโรงแรมชื่ออาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาเลิศนะน่าอยู
0: ่สปาเลิศไหน
1: ไม่ครับเป็นโรงแรมครับก็จัดโรงแรมให้อาจารย์ได้โรงแรมชื่อโรงแรมอาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาเป็นแบบการ์เด้นวิวฮะการ์เด้นวิวถ้าเดินไปทะเลก็สักประมาณ10นาทีถ้าเดินไปป่าตองที่เขาเที่ยวกันซอยบางลาก็5นาทีแต่ในโรงแรมอาจารย์เงียบสงบต้นไม้เยอะอาจารย์ต้องชอบแล้วก็ห้องพักสะอาด

0: เชิญอาจารย์เลยนะครับจะพักกี่วันบอก
1: ครับ
0: แล้วก็ร้านอาหารร้านอาหารในโรงแรมก็อร่อยอาจารย
1: ์อาหารประเภทไหน
0: มันมี2อย่างอ่ะเป็นอาหารฝรั่งกับอาหารไทยอาหารไทยก็พวกน้ำพุน้ำพริกพวกแกงปูใบชะพลูอะไรมีหมดส่วนเป็นอาหารฝรั่งก็จะเป็นแบบโหเยอะเพราะว่าโรงแรมเขาคนนิย
1: ม
0: แล้วเขาเรียนเชิญนอกจากนั้นเขายังมีร้านอาหารที่จะแนะนำหลายร้านอาจารย์นะแต่ว่าในโรงแรมเนี่ยอร่อยเพราะผมถ้าไปถ่ายกินอย่างสมเกียรติมานะมีน้ำพริกน้ำพริกหยำแล้วก็มีพวกใบ
1: เลี้ยงน้ำพริกหยำคืออะไร
0: น้ำพริกก็คือตัวน้ำพริกเขาเรียกทางใต้เขาเรียกน้ำพริกหยำว่าหยำไปนะ
1: หยำเป็นยังไง
0: หยำก็คือตัวคล้ายน้ำพริกกุ้งสดอาจารย
1: ์อ๋อเข้าใจ
0: แล้วก็ผักยาเขาโอ้โหผักพื้นเมืองเต็มไปหมด
1: ใน
0: ห้องอาหารเขาเนี่ยส่วนอาหารฝรั่งเขาก็พวกเขาเอาพิซซ่ามาให้ชิมอร่อยดีพิซซ่าบางๆอาจารย
1: ์
0: ก็มีเชฟอาหารฝรั่งเชฟไทยโ
1: อ
0: ้กินจนจำไม่ได้เลยเพราะกิน5วันอาจารย์แต่ว่าข้างนอกเนี่ยถ้าร้านเนี่ยอย่างร้านตู้กับข้าวเขาก็เชิญอาจารย
1: ์
0: อาจารย์น่าจะเคยไปทานครั้งหนึ่งมั้ง
1: คงเคยครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้
0: สวยมากร้านตู้กับข้าวร้านพกากรองร้านเต็กกับยำเต็กกับตำเต็กก็คือสเต็กแล้วก็ตำคือส้มตำอาจารย
1: ์อ๋อเต็ก
0: เพราะว่าบางทีฝรั่งมีภรรยาไทยมีสามีฝรั่งก็เวลาไปกินร้านก็มีทั้งสเต็กทั้งอาหารอีสานก็เลยตั้งชื่อว่าเต็กกับตำโ
1: อ
0: ้ตำหลวงพระบางก็มีตำบริสารพัดสเต็กก็มีอร่อยเนี่ยโอ้ถ้าอาจารย์ไปมีลิสต์รายการร้านอาหารให้ไปชิมอ่ะ15ร้านนะ
1: โอ้ก็โอเคขอบคุณนี่ผมก็ไปของพ่อหนุ่มสันติสุขมาแล้วนะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: พูดเยียบเดี๋ยวถึงเกียรติจะไม่พูดวันนี้จะพูดวันประดื
0: ้อได้อาจารย์เขาไปที่ร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต
1: ์ปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต
0: ์อ่างทองไม่ไกลจากพิยานะ
1: ชมก็มากเลยคืออะไรนะผมไปนอนในเรือนแพ
0: โรงแรมโรงแรมน้ำ
1: คุยอากาศดีทุกคนชมหมดเลยนะครับคุณเต๋อปีจิ๋วบางแ
0: ค่พี่จิ๋วพี่วานพวานเหรอ
1: พี่จิ๋วที่เป็นเพื่อนสนิทกัน
0: ก็ร้านทะเลบางนางไง
1: นั่นแหละเจ้าของนะครับ
0: เขาชื่อวาน
1: ฮะ
0: เขาชื่อวาน
1: เราไม่รู้เลยพี่จิ๋ว
0: คนไปแซวเขาเป็นตะวานอ่ะตัวใหญ
1: ่ตัวก็ใหญ่ของ
0: คว
1: รนะ
0: ของ
1: อา
0: บคนก็เลยแซวก็เลยก็พี่วาน
1: ทีแล้วคุณเกียรติมาอากาศดีมากครับทุกคนชมหมดคุณเต๋าพาแม่ไปนะครับผมกับคุณยิวาก็ไปมันอากาศริมแม่น้ำเย็นสบายนะครับแต่ผมหมายถึงตอนเย็นๆหนึ่งคืนแล้วตอนวันอาจจะร้อนจน
0: แต่โชคดีว่าฝนไม่ตกด้วยใช่ไหม
1: โชคดีครับไม่ฮะฝนตกตอนดึกนะผม
0: โอ้ดี
1: ครับก็หนาวเลยครับอาการหนาวที่ลูกผมไม่ได้เอาเสื้อหนาวไปไม่คาดคิดว่ามันจะหนาวอย่างนี้เปล่าเสื้อชิ้นบางๆไปก็เดี๋ยวจะเล่าให้ละเอียดเลยคุณอาหารก็อร่อยครับคุณทำอร่อยมากเลย
0: นะใครตอนนี้คนพูดถึงร้านเขาเยอะเพราะคุณหนุ่มสันติสุขเขาโปรโมทออนไลน์เยอะ
1: โอเค
0: แล้วก็เวลาจัดคอนเสิร์ตที่คนแน่นมากอย่างเขาที่แล้วที่จัดในพาเลสอ่ะ
1: เดี๋ยวพาเลสเขาก็เล่าให้ฟัง
0: ก็ก่อนอาจารย์ไป2วันเนี่ย
1: ฮะ
0: เขาจัด15ไงอาจารย์ไป18
1: ไปก็เจอผู้สองลูกศิษย์นะดีครับก็บอกโอ้คนแน่นมากเลย
0: ใช่เวลาถ้ามีคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตเขาจะเป็นยุคเนี่ย80-90เนี่ยศิลปินรุ่นคุณสันติสุขเขาแหละ
1: ใช่ใช่
0: เขาก็จะจัดแล้วก็คนอ่างทองคนยี่ยาเขามาดูเยอะ
1: ใช่ใช่สันติสุขที่เขาก็ชอบเล่นกีตาร์นะ
0: ใช่กีตาร์เขามีร้อยตัวอาจารย
1: ์เจอเยอะเยอะมากแล้วเมื่อคืนนะคุณสาวขึ้นไปร้องเพลงของกอลวิกคุณนึกดูเขาไปแจมก็ร้องเพลงกอลวิกได
0: ้ครับ
1: มีเย่เขินนะครับของแกเน็กแล้วก็ยังมีไอ ลานวัดของวงเพื่อนร้องสนุกมาเขาร้องดีนะไม่ถึงไว้เป็นพระเอกหนังแล้วหรอก
0: คุณหนุ่มสันติสุขเขาเคยออกอัลบั้มกับบริษัทคีตาจ้ะ
1: เนี่ยก็กูเต๋าคุมกันร้องก็เลยสนิทกับกูเต๋
0: าออกมาแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาชอบร้อง
1: ก็ไหนเขาประสบความสำเร็จเรื่อง
0: การแสดงนะออกตอนยุคมียุคหนึ่งนะจันนะที่เอาดารามาเป็นนักร้องเยอะมาก
1: ใช่
0: ยุคของแกรมมี่ก็หลายคนนะที่อาจารย์เปลี่ยนชื่อตั้งชื่อเนี่ยโอ้เยอะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอย่างคุณใหม่คุณมาชาพวกนี้เป็นดารามาเก่ามันเป็นดาราก่อน
1: ใช่
0: นะแล้วตอนหลังก็พอเพลงมันนิยมคนนิยมเรื่องเพลงเขาก็ได้เป็นนักร้องกันส่วนอย่างนักแสดงยังมีพรสวรรค์นะอาจารย์เนาะ
1: ใช่นักแสดงเขาทำได้ทุกอย่างนะครับผมเป็นนักแสดง
0: เดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเรื่องราวของร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต์จังหวัดอ่างทองของพระเอกยอดนิยมในอดีตคุณสันติสุขพรหมสิริหรือว่าบุญชูส
1: ร
0: ู
1: นี่เขายังเล่นหนังเล
0: ่นอยู่เป็นพ่อแล้ว60กว่าแล้วเขาเกิดศูนย์
1: ผมก็ดูเขาติดตามงานของคุณผมก็เนี่ย
0: ครับ
1: คนน่ารักนะคุณคนนี้นะเจ้าเจ้าเป็นคนสุดท้าย
0: แล้วภรรยาทำเค้กด้วย
1: โอ้ยผมไม่รู้เรื่องนะจ๊ะภรรยาทำไอ้นั่นแหละขนมกรีบลำดวน
0: ลำดวน
1: อร่อยมากคุณเกียรติต้องเลยถ้าไปร้านในปาเกตติ
0: ค
1: ือเป็นซอสนะครับอาหารผมยังไม่พูดเรื่องอาหารเลยนะแต่ว่าต้องกินขนมกรีบลำดวนกัน
0: ฝีมือภรรยาน
1: ี่เราพูดไปนี่ผมยังเอาพิวมาคุณผมก็ให้มาประทานครับดีมากครับ
0: แล้วตาเปิดไปยังไงเนี่ย
1: ได้จริงเมื่อคืนคุณวันก่อนท่านไปเรียบร้อยแล้ว
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากกินอาหารอร่อยอาหารเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้พูดเรื่องขนมเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องภรรยาเขาทำขนม
1: แต่เค้กผมไม่ได้ทานนะ
0: ไอ้เค้กเหรอ
1: แล้วบอกคุณบอกว่าภรรยาทำเค
0: ้
1: ก
0: ใช่ก็ทำพวกขนมด้วยแล้วก็ทำพวกเค้กแครอทพวกคือทำมานานแต่ว่าเขาโปรโมทน้อยคือทำแต่สมัยคุณแม่คุณหนุ่มเขาอยู่คุณแม่คุณหนุ่มเขาชอบทำแล้วภรรยาก็เลยมาเรียนรู้พอคุณแม่ไปก็กลายเป็นเค้กสันติสุขก็ภรรยาทำต
1: ่อ
0: ทำอยู่บ้านเพราะต้องเลี้ยงลูกสามคนอาจารย
1: ์
0: คุณหนุ่มเขามีลูกสามคนไงครับพอมีลูก
1: เป็นกระดาษนะ
0: อะไรนะ
1: เป็นกระดาษที่นึกได้ยังเข้ามาวงการใหม่ๆ
0: เขามีลูกสามคนพอมีลูกสามคนปุ๊บภรรยาต้องเลี้ยงลูกพอเวลาเลี้ยงลูกก็อยู่บ้านก็คุณแม่สามีทำเค้กก็ช่วยคุณแม่ทำแล้วก็ขายเค้กที่บ้านเป็นออนไลน์แต่ยุคแรกๆอ่ะยุคยังไม่ดังออนไลน์ยังไม่ดังตอนนั้นเนาะแล้วคนก็ไม่ค่อยรู้อ่ะก็โทรสั่งบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ลูกเนี่ยตั้งใจมีสองคนคนแรกออกมาปุ๊บพอคนที่สองก็ตั้งใจเป็นคนที่สองคนที่สองเป็นแฝดซะอย่างนั้นคนที่สองเราเป็นแฝดก็กลายเป็นสามพี่น้อง
1: เออดีจัง
0: ค่าใช้จ่ายเลยแบบตอนนี้ค่าใช้จ่ายเลยเอามือไข่แล้วผากเขาส่งเรียนอินเตอร์อาจารย
1: ์เออใช่เตอร์มันก็แพงสิ
0: พอเจอโควิดปุ๊บงานไม่มี
1: อ
0: ืมนั่นแหละขายทั้งบ้านขายทั้งรถ
1: ยุค
0: แต่เขามีรถสองคันไงเขาก็ขายไปคันบ้านมีสองหลังก็ขายไปหลังหนึ่งกีตาร์มี100ตัวก็ขายไป50ตัว
1: อะไรนะ
0: กีตาร
1: ์อ๋อกีตาร
0: ์100ตัว
1: 100ตัวเฉย
0: ขายไป50ตัวส่งลูกเรียน
1: อืม
0: พอช่วงโควิดนี้นักแสดงไม่มีงานเลยอาจารย์ 4-5 ปีอ่ะอืมเขาก็สู้ส่วนสูงเขาเป็นคนสู้แล้วก็มาทำร้านนี่แหละ
1: โอเคน้องเกียร์โชคดีนะ
0: ครับ
1: ตอนโควิดไม่เป็นอะไร
0: โชคดีแล้วงานไม่มีได้จัดรายการอสมทนี่แหละ
1: อ
0: าจารย์น่ะผมมาเป็นผู้จัดการสันติสุขคนแรก
1: อ้าวเหรอ
0: แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นผู้จัดการอยู่แต่ว่าก็พออายุมากขึ้นงานเขาก็น้อยลงอาจารย์เขาก็ดูแลตัวเองได้นอกจากว่าใครที่อยากจะติดต่อเขาก็ส่วนใหญ่จะโทรมาหาผม
1: เออดี
0: เพราะว่าเราดูแลเขามาตั้งแต่ปี2530ประมาณก็เรื่องแรกเลยอ่ะคำมั่นสัญญา
1: ใช่ๆ
0: ของคุณสันพงสุธรรมอ่ะ
1: เออใช่ใช่
0: นะเล่นกับคุณจิตราแล้วก็มาดูแลจริงจังก็ตอนที่เขาเล่นเรื่องบุญชู
1: บุญชูก็เยี่ยมมากเลย
0: ตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคสิบ
1: อืมโอ้ยน่ารักนะ
0: เป็นคนบ้านๆเป็นคนสิงห์บุรีมาแรกๆยังพูดเหนื่อยอยู่เลยอาจารย
1: ์เจอที่เหร
0: อพูดเหมาะกับบุญชูนะครับคุณผู้ชมคุณฟังเราพูดคุยกันเรื่อยๆเพราะอาจารย์จะพูดคุยเรื่องร้านปลาเห็ดหรือว่าฟอนดูคุณสันติสุขแต่จะพูดวันหลังก็เลยเกินมาปุ๊บก็เลยเล่าเรื่องชีวิตของพระเอกยอดนิยมคุณสันติสุขพงศ์สิริว่าผมเป็นผู้จัดการเขา
1: ใช่ใช่ว่าจะพูดวันพรุ่งนี้วันพฤหัส
0: ครับ
1: พฤหัสจะพูดที่ปลาดุลดีสุขนะครับ
0: ว่าปลาเห็ดหรือฟอนมีอะไรอร่อยบ้าง
1: มันมีความเป็นมาทำไมต้องเป็นปลาเห็ดปลาเห็ดมันแตกต่างกับทอดมันอย่างไรมีรายละเอียดนะคุณจะดูให้รายละเอียดเยอะอะไรแล้วก็ให้มาลองชิมด้วยพรุ่งนี้จะเล่าละฮะเล่าจะเป็นรายละเอียด
0: แล้วก็เรื่องที่พงที่พักนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่ารายละเอียดหน่อย
1: ได้รายละเอียดพรุ่งนี้เป็นสักพรุ่งนี้เคยไปพักไหมล่ะ
0: ยังไม่เคยแต่เห็นยังเพราะตอนที่ลากไอ้จะเรียกโรงแรมแม่น้ำก็ได้เรียกแพก็ได้นะเขาลากมาเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็กำลังอยู่ในการก่อสร้างอยู่กำลังลุ้นไว้เอ้ยมาแล้วจะรอดไหมคนจะนิยมไหม
1: ดีเขาดี
0: เขาบอกข้างในโรงแรมเอาไม่ไรเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้คุยข้างในเป็นแบบโรงแรมเลยนะอาจารย์เน
1: าะใช่ผมก็นอนมาไปทีมงานผมไปกันมีอาจารย์เต๋าพาแม่ไปสองท่านก็ความแฝดแม่เขาความแฝดแม่คุณเต๋าเนี่ยน
0: ะ
1: ความแฝด
0: อ๋อเป็นทั้งคู่เลย
1: ไปหมดสามท่านคุณเต๋อก็ไป
0: ครับ
1: แล้วก็ไปอีกร้านปูอ่ะที่มันแพ้วอ่ะ
0: อ๋อที่เมียงปูอะไรป่ะ
1: ฮะเมียงปูนั่นแหละก็ไปกับสามีก็อุ่นภูม
0: ิครับ
1: ก็อร่อยผมก็คุณยิวาไปกัน
0: ครับ
1: ก็คุณค่ากับการไปเห็นด้วยเขาไปกินอาหารอร่อยนะครับได้พักโรงแรมเชียงนาลิมนาเลยนะครับสบายเอาจะพูดไปมากไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ฟัง
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอยากฟังเรื่องร้านปลายเหตุหรือว่าฟรอนของคุณสันติสุขพรหมสิริหรือคุณหนุ่มบุญชูสรูยาวๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าอาหารเขามีอะไรเป็นแบบไหนหลายคนชอบถามว่าเออเป็นอาหารอะไรอร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะพูดให้ฟังนะครับเล่าบรรยายแล้วเขาก็มีโอ้โหโปสเตอร์บุญชูเต็มไปหมดเลยก็มีเป็นร้านกาแฟด้วยอาจารย
1: ์ก็มีหมดนะครับ
0: เนาะพื้นที่เขากว้างอยู่เนาะ
1: ที่กว้างครับมีเกียรติครับก็ได้จำเลยดีนะคุณเจ
0: ๋งเน
1: า
0: ะ
1: แต่แม่น้ำเจ้าพยามันเป็นแค่คุ้งน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นท้องกับคนจริงเขาเรียกท้องมังกรก็จะเลยลุ่งเรืองอยากแนะนำมาพรุ่งนี้พูดกันละเอียดเลย
0: นะครับ
1: จะซักให้ละเอียดด้วยก็อยากจะรู้อะไรบ้าง
0: นะครับวันนี้ก็ไปพออ่างไปอ่างทองแล้วแวะพระนครศรีอยุธยาหรือไม่ได้แวะ
1: ก็ที่ก็ต้องไปร้านคุณระดาเขาอยู่คนครศรีอยุธยา
0: อ๋อก็เลยไปทีเดียวเลย
1: เออใช่ก
0: ็ไประ ดาก่อน
1: ระดาก่อน
0: ไปกินหอยก่อน
1: กินหอยก็ไปกินระดาก็แนะนำว่าข้าวมันไก่นะที่คนครศรีอยุธยาอร่อยครับ
0: ข้าวมันไก่ที่ไหนนะ
1: ที่คนครศรีอยุธยาไปใกล้กับร้านคุณระดา
0: อ๋อเหรอเป็นแบบสไตล์สิงคโปร์หรือเป็นทั่วไป
1: สิงคโปร์
0: อ๋อเหรอ
1: เนี่ยสิงคโปร
0: ์เดี๋ยวนี้ร้านคุณหมึกเขาก็ขยายมีหลายใหญ่โตแล้วจ้ะเนาะหมึกข้าวมันไก
1: ่
0: อะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่าร้านใกล้ๆคุณระดาก็เป็นร้านข้าวมันไก่เหมือนกัน
1: ไม่มีข้าวมันไก่มีพวกสารพัดหอย
0: ไม่ที่ร้านข้างๆที่อาจารย์บอก
1: อ๋อใช่ฮะเป็นของร้านข้าวมันไก่ที่นั่นจำชื่อไม่ได้เชฟโน้ตไม่ใช่เชฟอะไรอย่างอร่อยครับอันนี้อร่อยพอยกมาให้เราเราไปเจอร้านอีกอันหนึ่งแต่ว่า ปัญ

0: วันที่ไปนะเขาเอามาให้ชิม
1: ครับ
0: รอดช่องนะครับอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะผมจะไปอีกทีนะครับขอรอดช่องเขาเนี่ยเติมมันแตกต่างกับรอดช่องวัดเจดที่มหาชัยแตกต่างมากแล้วผมก็ชอบกินไอ้แตงไทยอ่อนนะแตงไทย
1: อ๋อแตงไทย
0: อือบัวอร่อย
1: มันหอมเนาะ
0: หอมดีแล้ว
1: ก็
0: ไม่แข็งด้วยพักพิเศษเลยก็มีหมดทุกอย่างนะครับไข่กบนกปล่อยน้ำลอยไอ้ตื้อนะครับแต่ว่าไข่กบก็ไม่มีนะครับไข่กบคืออะไร
1: ไข่กบ
0: ไข่กบก็คือไม่ไ
1: ข่แมงลักไม่แมงลัก
0: ใช่เคยกินมาก
1: เคยกิน
0: ลื่นดีกินดีเป็นประโยชน์
1: ก็ไปกินที่ร้านอยุธยาลมนั่นแหละ
0: อ๋อก็จำตัวก็เก่งแต่ไม่เก่งเลยขนมของที่ไหนโอ้ตอนนี้ยาเศรษฐกิจดีนะครับคนไปกันเยอะเลย
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ส่งเสริมด้วยนะคร
1: ับฮะนะครับต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีนะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆเลยนะครับบอกได้เลยว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะอาจารย์เซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์นะจะไปโลตัสจะไปวิลล่าได้หมดดูกูเม่เนี่ยในห้างดูมอก็ได้นะครับอร่อยจริงได้ตาเปิดพิสดารเป็นน้ำปลาหวานเจ้าเดียวนะที่ได้ตาเปิดนะวันนั้นหาซื้อได้แล้วนะครับอร่อยจริงๆมะม่วงตัวนี้เยอะด้วย
0: คร
1: ับ นะครับผลไม้เปรี้ยวๆเนี่ยกินได้เลยสบายเราพักกันสักครู่นะอาจารย์
0: ครับเอสเบสใครมีอะไรก็ถามมันนะคร
1: ับนะครับเอสเบสจัดเข้ามาเลยพ
0: ัก
1: สักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
1: กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับคุณฟัง SMS เข้ามาเลยนะครับ4689899 4689899วันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวนมนไม่ช้อนางรำครับเราไปที่อาจารย์สันตินะครับอาจารย์อยู่ในสายยังครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้พูดคุยถึง อาหารอร่อยๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครมีร้านแนะนำ SMS เข้ามาได้เลยนะครับ4689899นะครับแล้วก็เลยไปที่อ่างทองปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต์ของคุณสันติสุขแต่เรื่องปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดคุยพรุ่งนี้นะครับอาจารย์บอกว่ามีเรื่องราวมีอาหารอร่อยเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดให้ฟังว่าคนเจอแล้วชอบถามว่ากินอะไรดีเขาขายอาหารอะไรแบบไหนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟัง

0: นะครับมาดู SMS กันนะครับ4689899เมื่อ2วันก่อนไปบรรยายที่เชียงใหม่ได้ไปทานที่ Food for You ที่พี่สันติแนะนำอร่อยครับจากหมอวชิระสวนกุหลาบ91คุณหมออยู่สวนกุหลาบ91ฮะ
1: 91เหรอฮะ
0: ร้าน Food for You จำได้ไหมครับ
1: จำได้ครับเขาเป็นร้านเดียวที่ปฏิเสธมิชลินเขาไม่เอามิชลินไปให้เขาไม่เอา
0: ร้
1: านก็อร่อยครับคุณเกียรติ
0: ครับ
1: เกียรติกินได้อร่อยฮะอร่อยมากเลย
0: โอ้เราไปที่เราไม่ได้ไปเลยไปเที่ยวหน้า Food for You นะครับขอบคุณคุณหมอนะฮะคุณหมอวชิระนะฮะจากสวนกุหลาบ91ครับอาจารย์เรามาดูต่อนะครับ
1: พี่สันตินะ77ครับ
0: โอ้โหห่างกัน77 879ห่างกัน20กว่ารุ่น
1: อ๋อไม่เป็นไรเราสุขภาพรักกัน
0: นี่มาเลยจากใต้เลยหยำมาที่เราคุยกันเมื่อกี้อาจารย
1: ์
0: ภาษาใต้คือขยำค
1: ือ
0: ใช้มือขยำไม่ได้ใช้ไม่น้ำพริกไม่ได้ใช้คกต่ำเขาเลยเรียกหยำส่วนใหญ่อาหารใต้ก็จะมีหยำไว้แหนมอ่ะเนาะ
1: กูเลยคุณเกียรติไปกินมาอธิบายดิผมยังไม่เคยกิน
0: ไม่ก็เหมือนน้ำพริกกะปิเหมือนน้ำพริกกุ้งสดเป็นถ้าเป็นพวกน้ำพริกต่างๆเนี่ยเขาก็เรียกหยำหมดอาจารย
1: ์
0: เขาใส่เครื่องเค้าต่างๆก็เป็นเหมือนน้ำพริกกุ้งสดที่เรากินกันอ่ะแต่เขาไม่ได้ละเอียดเขาหยำเมาอ่ะเขาหยำเมาอ่ะ
1: ว่าดีไหมอ
0: ร่อยดีอาจารย์นะต้องบอกรออาจารย์ไปนี่แหละ
1: ก็เดี๋ยวต้องไปฮะภูเก็ต
0: มาเลยจัดกะเดี๋ยวจัดให้
1: ก็ไม่มีปัญหานิดนึงใช่ค่ะไปพวกอิสราเอลไปพวกยูอาราวาแถวภูเก็ต
0: แต่ที่เราไปมาไม่เจออาจารย
1: ์เ
0: ขาคงจัดการเรียบร้อยแล้ว
1: คนนี้พวกนี้เกเรอย่างไอ้พวกยู
0: นะฮะต้องขอบคุณนะครับที่อธิบายเรื่องหยำมานะครับหมายเลขที่ลงท้ายด้วย4682นะครับเรามาดู SMS ต่อกล้วยเตี๋ยวเอ็นตุ๋นตลาดหัวรอมีตาเปิบอาจารย์สันติครับจากเจ๊แจ๋ว
1: อร่อยมากเลยนะ
0: เจ๊แจ๋ว
1: แต่ก่อนก็พายเรือ
0: เจ๊แจ๋ว
1: แต่ว่ามากินบกอร่อยมากๆเลยคุณเกียรติไปทานได้เลยยังไม่เคยไปทานได้ไหม
0: ยังฮะ
1: โอ้ยผมชอบมากเลยครับเนี่ยอันนั้นมาชัด
0: ก๋วยเตี๋ยวเอ็นตุ๋น
1: ใกล้กับสันเจ้า
0: ฮะ
1: สันเจ้าเขาไปจอดรถหน้าหัวรอตลาดหัวรอเดินก็ไปหน่อยนะก็จะผ่านร้านเต้าหู้ทอดอร่อยนี่เจ้านี้ก็อร่อยพอเต้าหู้ทอดผ่านไปก็ร้านนี้ก็อยู่หลังเต้าหู้ทอดครับอร่อยจริงครับไม่ผิดหวังครับ
0: นะฮะมาดูเอสเอฟต่ออยากให้อาจารย์แนะนำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยที่อาจารย์ชอบสัก3ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอ
0: ฮะ
1: เอา3ร้านเลย
0: เอาแล้วแต่อาจารย์เลยอาจารย์อย่างถ้าร้านตาเปิบที่เกียรตินึกออกนะหมายถึงว่าอย่างร้านเสี้ยตรงพระราม4เนาะร้านเสี้ยอาจารย์ก็ให้ตาเปิดไว
1: ้ใช่ใช
0: ่ร้านเสี้ยที
1: ่ที่ร้านอะไรที่เขาอยู่ตรงคลองเตยอ่ะเพื่อนเกียรติไม่ใช่หรอ
0: น่ะร้านเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะ
1: อร่อยอร่อย
0: นะถ้าใครอยากกินร้านเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อาจารย์ไปทานแล้วก็ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันมีหลายแบบมันเยอะแต่ว่าอย่างร้านเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยตรงพระราม4ตรงของเตยเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้จากเอสโซก็เปลี่ยนเป็นบางจากเนาะตรงข้ามเลยร้านมี 4-5 ห้องแล้วอ่ะมีห้องแอร์ด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสี้ยยังเขาเรียกเป็นพะโล้ใช่ไหมจัน
1: ก็ใช่ดิเป็ดพะโล้
0: นะฮะมีอร่องอร่อยครบเลยเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยเขาขายช่วงสัก 4-5 โมงเย็นแล้วก็เลิกประมาณสัก 4-5 ทุ่มนะครับสั่งทางไรเดอร์ก็ได้อะไรก็ได้เสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดพระราม4
1: มีการเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำ

0: ไหลนะซึ่งหากินยาก
1: ที่ไหนฮะ
0: อยู่ตรงนั้นอยู่สมัยก่อนนะก็อยู่ข้างโรงหนังกรุงเกษมไปแม่เขานะครับ
1: ฮะ
0: ตอนนี้แม่เขาไปแล้วก็ลูกสาวก็มาทำก็เลยย้ายมาอยู่ใกล้วงเวียน22ประดับประดา
1: ครับ
0: นี่อร่อยครับ
1: แต่ชื่อร้านจำไม่ได้ใช่ไหม
0: ผมไม่พิจารณาเลยผมก็เรียกเป็นน้ำใสนะ
1: ลอง
0: ไปดูนะอันในโรงเรียนที่สองเนี่ยมันก็มีหลายซอยไอ้ซอยเนี่ยมันเป็นซอยทะลุคลองบดุงเกษมได
1: ้
0: อันนี้อร่อยนะผมอยากแนะนำนะครับเพราะว่าน้ำใสมัน
1: หายากเนา
0: ะ
1: น้ำใสหายากอะ
0: แค่จะหาไม่มี
1: เลยส่วนใหญ่เขาจะเป็นพะโล้เป็นเครื่องยาจีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ใช่ผมอยากกินเชงๆเนี่ยมันชื่นใจสดชื่นใจนะครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำไปก่อนเพราะว่าจริงๆมันมีหลายร้านแต่อาจารย์ 5,000 ล้านอ่ะอาหารทั้งหมดของเปิดพิศดาร
0: ก็ไปกินนะวันที่ถามมาเนี่ยอีกอันนี้เพิ่งไปกลับมาจากเจียงทองเนี่ยวิเศษชัยจาน
1: อ๋อตรงวิเศษ
0: ใช่
1: นี่ร้านเดิมมีอยู่แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะยังอยู่ใช่ไหม
0: อยู่ว่าโตเจเด็กกระตานแล้ววันนี้พวกเขาทำทานก็อร่อยครับ
1: ถ้าอ่างทองเนี่ยวิเศษชัยชาญเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อย
0: อร่อยเคยไปยัง
1: เคยไปแล้วครับเพราะว่าบ้านคุณบอยประกรณ์เขาอยู่ที่วิเศษชัยชาญไง
0: ฮะอ๋อวิเศษ
1: เราไปแล้วก็ไปกินประจำก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยนะครับเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะครับเกี่ยวกับไปเห็นหรือว่าฟอน
0: ไปเห็นไปเห็นหรือว่าฟอน
1: ไปเห็นหรือว่าฟอนนะครับ
0: ต้องฟังนะฮะมีเรื่องใหญ่ๆคุณสมผมไม่ไปถึงแล้วพ่อพนมนี่เขาเก่งนะหลายเรื่องเล่นหนังเก่งทำอาหารก็เก่งเมียก็เก่ง
1: ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอาจารย
0: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why EntertainAwards นะครับ2026งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับที่เรียกว่าสร้างสรรค์แล้วนะครับอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซ็ปต์นะครับที่ชื่อว่า Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะครับอันนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือโอ้โหชื่อเพราะมากบุษบงกตมาม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกันนะครับกับนักแสดงหรือว่านิยายที่คุณชื่นชอบนะครับของสายวายเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี5สาขาตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบทั้ง5สาขาแล้วก็สาขาละ5คน5กลุ่มนะครับเรียบร้อย5เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นนะครับกับรางวัลแรกครับชื่อ Why Couple of the Year ก็คือเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์นะแห่งปีอันนี้มี5คู่ด้วยกันนะครับแล้วเริ่มต้นที่ Why 1 Why 1คือติวเตอร์กับยิม Why 2ภูกับพาเวล Why 3ฟอร์ดกับพีท Why 4ลูกหมีกับซอนย่านะครับส่วน Why 5เนี่ยนะครับก็เป็นหลิงกับออมนะฮะส่วนรางวัลที่2เนี่ยนะครับเป็น Prince of Boy Love นะครับเป็นฝ่ายชายเนี่ยผู้เข้ารอบก็เป็น B มาจาก Boy เนี่ย B 1เก่งฮาริส B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกฤติน B 5ฟอร์ดทิติพงศ์ชอบใครต้องรีบโหวตเลยนะครับส่วนรางวัลที่3เนี่ยนะครับเป็น Princess นะครับ of Girl Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Girls Love พอพราวเสน่ห์ผู้เข้ารอบนะครับ5ท่านด้วยกันนะครับก็ขึ้นต้นด้วย G คือเกิร์ลเนี่ย G 1เจนนี่ณัฐนิชา G 2เจน่าแอนเจลิน่า G 3 B มายจิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยา G 5นะครับเป็นน้องลูกหมีฮะ G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์พอมาถึงรางวัลที่4เนี่ยเป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นรางวัลคู่ชิปดาวรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ารอบ5คู่ด้วยกันนะครับคู่แรก R1 จินนี่นะครับขอโทษครับจินนี่กับเจน่า R2 เป็นตีกับป๋อ R3 เป็นฝ้ายกับอะตอม R4 เป็นมี่พัดกับเอย่า R5 เป็นอุ้มกับแบมนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรางวัล Most Popular Y Novel นะครับก็เป็นนิยาย5เรื่องนะครับที่ได้รับการโหวตยอดนิยมเข้ามาเราต้องรู้ว่าใครจะได้ที่1 N1 ชื่อเรื่องแกรมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะครับ Be My Prayer To สอโซ่ล่ามทีครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องพิษรักพิษรักก็ Poisonous นะครับ Love พิษรักพิษรักนะฮะเรื่องที่3เป็นพี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมูมู่นะครับส่วนเรื่องที่4 N4 นะสามีบ้านนอก My Rustic Wife นะครับส่วนเรื่องที่5เนี่ยนะครับ N5 Not the best but still good นะฮะใครชอบใครนะครับเชียร์ใครรักใครนะต้องบอกเลยว่าเป็นด้อมไหนเนี่ยอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับโหวตมากได้รางวัลที่1มานะครับถ้าโหวตน้อยก็ไม่ได้ที่1เพราะฉะนั้นจะเสียใจทีหลังผ่านทางเว็บไซต์ครับโหวตไปได้เลยนะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ yentertainaward.mcot.net แล้วก็/ไปที่โหวตนะครับอันนี้นะฮะขออีกทีครับ yentertainaward.mcot.net นะครับไปที่โหวตนะครับหรือไม่ก็บางคนก็จะไปที่แอปพลิเคชันก็ได้นะครับโหวตผ่านแอปพลิเคชันง่ายมากแอปพลิเคชันของเราก็คือ eMoss นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2กันยานี้เพราะฉะนั้นมีเวลาไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะโหวตใครเชียร์ใครโอ้โหผมเนี่ยเชียร์เต็มที่จะไม่บอกว่าเชียร์ใครนะครับใครชอบใครเชียร์ใครแล้วจะมีสิทธิ์ได้รางวัลที่1แต่ละสาขา5สาขาด้วยกันนะครับมีโอกาสรีบเลยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องปลาเห็ดหรือว่าฟอนของคุณสันติสุขกันวันนี้หมดเวลาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันแม่เสรียงยังวิกฤตหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเผชิญปัญหาดินสไลด์เส้นทางสัญจรถูกปิดอีกหลายหมู่บ้านแม้สถานการณ์ฝนจะคลี่คลายลงโดยเส้นทางตำบลแม่หอบอำเภอแม่เสรียงเสียหายอย่างหนักถนนรองสามสายถูกปิดสัญจรเข้าออกไม่ได้ไฟฟ้าดับสัญญาณเน็ตล่มขาดการติดต่อสื่อสารตั้งแต่วันที่19สิงหาคมอบต.แม่หอบเร่งส่งเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางซึ่งระยะ10กิโลเมตรมีดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นไม่ต่ำกว่า20จุดการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนถนนหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ซึ่งมีจุดดินสไลด์ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นรวม35จุดก็ยังเร่งเคลียร์เส้นทางต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับตรวจสอบจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยสรุปเบื้องต้นอำเภอแม่เสรียงราษฎรเดือดร้อน6ตำบล53หมู่บ้านรวมกว่า 23,000 คนและมีผู้เสียชีวิต1คนจิสดาชี11ชุมชนบนเขาอำเภอบ่อเกลือเสี่ยงถนนถูกตัดขาดหากเกิดน้ำหลากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านพบ11ชุมชนบนพื้นที่ภูเขาที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเส้นทางคมนาคมเนื่องจากหลายชุมชนมีเส้นทางเชื่อมต่อจำกัดหากมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มอาจทำให้ถนนได้รับความเสียหายและเส้นทางเข้าออกชุมชนถูกตัดขาดโดย11ชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่บ้านแดงพัฒนาบ้านห้วยงอบบ้านห้วยขุนดินบ้านเตยลางบ้านแดงหลวงบ้านขาเวียงและบ้านน้ำทินรวมถึงชุมชนอื่นๆตามแนวพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบ่อเกลือการประเมินในครั้งนี้จิสด้านำข้อมูลโครงข่ายถนนเส้นทางคมนาคมและเส้นทางน้ำมาวิเคราะห์ร่วมกับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนและลักษณะภูมิประเทศเพื่อประเมินเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงระบุจุดที่อาจเป็นคอขวดของการเดินทางหากเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มDepression อ่าวตังเกียทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนาราไม่เข้าไทยแต่เสริมร่องมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะกิจภูมิภาคโตเกียวเมื่อเวลา 8:00 นวันนี้โดยระบุว่าพายุโซนร้อนนารามีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวตังเกียความกดอากาศที่ศูนย์กลาง994เฮกโตปาสคอลความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง18เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวช้ามากสำหรับชื่อของนาราหมายถึงต้นประดู่เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์และเป็นลูกที่19ในปีนี้แนวทางการเคลื่อนตัวที่คาดว่ายังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียและใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทยโดยตรงแม้พายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุอาจมีผลทางอ้อมโดยช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังปานกลางถึงกำลังแรงทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณเชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นเลยหนองคายหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจิวกับในวันพิศานห้ามอประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99radio ใครยังไม่ไปกดติดตามกดกระดิ่งก็ฝากไปกดกันไว้ด้วยที่ FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับฟังสดฟังย้อนหลังใน YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอก็ได้เช่นกันนะฮะถ้าฟังผ่านทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับถ้าเกิดฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันก็อยากจะทักทายพูดคุยสั่งคำถามก็SMS 4689899พูดคุยประเด็นทั่วไปเน้นตอบคำถามเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็คำถามส่งมาได้เรื่อยๆเลยทั้งทาง SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับมาลุยกันเมื่อคืนมี Commodity Kill นะครับก็ดีใจกับแฟนปืนด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าแฟนปืนจะดีใจจริงๆไหมนะฮะเพราะโดยสถิติแล้วทีมที่แชมป์ใช้คำว่าแชมป์แล้วกัน ที่เอาชนะ Commodity Kill ได้มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในบอลลีกในฤดูกาลนั้นๆก็หวังว่าเอาใจช่วยหวังแต่ว่าดูฟอร์มแล้วโอ้โหอาร์เซนอลจำแมวมากๆนะครับเมื่อคืนนี้อ่ะตามนั้นนะฮะส่วนแมนซิตี้ก็เปลี่ยนกุนซือเนาะแล้วก็นักเตะพึ่งกับนักเตะตัวหลักจริงๆพึ่งกับเข้ามาซ้อมได้ผมเข้าใจว่าอาจจะยังไม่เต็มเซ็กชันดีด้วยนะครับความฟิตอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นก็เดี๋ยวแต่ว่าฤดูเดี๋ยวศุกร์หน้าไม่ใช่ศุกร์หน้าสิศุกร์นี้พรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สมัครของมอนแม็กไว้ก็คู่เปิดสนามอาร์เซนอลเขาถ่ายทอด 4K เลยนะเตรียมอุปกรณ์คุณให้พร้อมนะ 4K นะนะครับแล้วก็ ดีใจกับเราใช้แสดงความยินดีแล้วกันกับโปรกอล์ฟสาวไทยด้วยนะครับโปรจีนแล้วก็จริงๆทำผลงานได้ดีหลายคนนะครับก็ดีใจด้วยกับการแข่งขัน LPGA ทัวร์เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับดูไม่ใหม่จริงๆดูตอนแรกว่าจะอยู่คือมันถ่ายทอดคือบอลไอ้ Community Q มันจบประมาณ 5:00 น.นิดๆใช่มั้ยก็ LPGA มันจะถ่ายตอนประมาณ 1:00 ก็ตั้งใจว่าจะอยู่ดูอ่ะไม่ไหวว่ะแล้วก็ตื่นมา ป้อนยาแมวให้อาหารแมวตอนประมาณ 2:00 ก็เปิดไปแป๊บหนึ่งสกอร์ขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บแล้วก็น็อกฟลิปสุดท้ายก็คือไม่ได้ดูเปิดไว้งั้นอ่ะตามนั้นนะครับก็แสดงความยินดีด้วยช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเข้ามาเยอะส่วนเรื่องไอทีเราไม่ค่อยมีเรื่องดีเท่าไหร่เอาเรื่องนึงก่อนอันนี้จริงๆในต่างประเทศเราเคยเล่าข่าวไปตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีละ นั่นก็คือเรื่องของการที่ตลาด Solid State Disk นะครับในฝั่งของ WD เขาจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนแบรนด์ที่ทำนะครับก็คือ Solid State Disk ไม่ว่าจะเป็นแบบ SATA แบบที่เป็น M.2 NVMe M.2 นะจากเดิมเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นแบรนด์ SanDisk นะครับจริงเขาประกาศมาตั้งแต่ประมาณคือประกาศอย่างเป็นทางการจริงอ่ะเขาประกาศตั้งแต่ตอนงาน CES นะครับ Consumer Electronics Show เมื่อต้นเดือนมกราแต่ว่ามันเริ่มมีผลจริงๆเนี่ยในตลาดโกลบอลประมาณช่วงไตรมาส2ก็คือประมาณเมษาหลังสงกรานต์บ้านเรามานิดนึงก็หลายๆประเทศก็ค่อยๆเริ่มทยอยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าบ้านเราเพิ่งจะมาหมายความว่าตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพิ่งจะมาแถลงข่าว announce อย่างเป็นทางการว่าโอเคต่อไปนี้solid state disk ของ WD จะไม่มีแล้วนะจ๊ะมันจะกลายเป็น SanDisk นะจ๊ะอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่งออกมาประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จริงๆมันเข้าใจไม่ได้ยากอะไรมันคือการรีแบรนด์เฉยๆแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาแต่ไส้ในอะไรมันก็เหมือนเดิมเลขซีรีส์ยังคล้ายเดิมเลย ที่บอกว่าเลขซีรีส์คล้ายเดิมอย่างเช่นตัว M.2 แล้วกันนะตัวยอดนิยมอ่ะตัวราคาประหยัด WD Blue 5100อย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น SanDisk Optimus 5100นะจำง่ายก็เลขซีรีส์เดิมอ่ะเปลี่ยนแค่จาก WD Blue WD Series Blue ก็กลายเป็น SanDisk Series Optimus แต่เลขรหัสเดิม5100เพราะนั้นมันก็น่าจะเทียบประหยัดตายางพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไม่ยากเนาะหรืออย่างตัว WD Black ตัวคุ้มค่าก็คือตัว WD Black SN 7100ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น SanDisk Optimus GX 7100GX ก็เหมือน Series Optimus GX ก็สูงกว่า Optimus ธรรมดาแล้วก็จะมีตัวสูงสุดจะเป็นตัว GX Pro อย่างเช่นตัว WD Black SN 8100นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น SanDisk Optimus GXโปร8100เป็นต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเป็นนโยบายของบริษัทเขานะครับเพราะว่า WD ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่การแยกกันก็คือตัวของ SanDisk จะมาเน้นทำตลาดในส่วนของตัวที่เป็นสตอเรจแบบ NAND Flash ไม่ว่าจะเป็นตัว M.2

0: ูเป็นตัวของแฟลชไดร์เป็นตัวของmemory card ชนิดต่างๆนึกออกป่ะอันนี้ก็จะเป็นแซนดิสก็คือสตอร์เรจแบบที่เป็น NAND flash จะเป็นแบรนด์แซนดิสทำส่วน WD ก็จะกลับไปโฟกัสในส่วนที่ตัวเองถนัดก็คือในส่วนของตัวสตอร์เรจแบบที่เป็นจานหมุนแม่เหล็กก็คือตัวฮาร์ดดิสซึ่งก็จะรวมถึงตัวฮาร์ดดิสในส่วนกลุ่มคอน sumer ปกติที่เราคุ้นเคยกันอะWD Blue, WD Black, WD Red ที่ใช้ใน NAS อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในตลาดที่เป็น Enterprise เพราะก็ยังมีตลาดอยู่นะพวกจริงๆ SCSI ปัจจุบันก็ยังมีคนใช้อยู่แต่ว่าน้อยอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็กลุ่ม NAS ระดับ Enterprise ก็จะเป็น WD ก็คือ WD จะทำจะใช้แบรนด์WD ในการทำตลาด Storage แบบที่เป็นจานแม่เหล็กส่วน SanDisk จะมาทำตลาด Storage แบบที่เป็น NAND Flashแยกกันง่ายๆแค่นี้ะจะได้ไม่งงนะครับถ้าเกิดไปหามุดหลังจากนี้เกิดไม่ได้แช่งนะไม่มีใครอยากได้ประโยคนี้แน่แต่ไม่ได้แช่งนะแต่มันเกิดขึ้นได้สมมติว่าเดือนหน้าอีก2เดือนนะไม่รู้อะคุณมีความจำเป็นจะต้องซื้อ Solid State Disk คุณอาจจะฝังใจว่าเอ้ยฉันชอบ WD นะไปหาเฮ้ยไม่ WD ไม่มีในตลาดเลยทำไมมีแต่ SanDisk มีแต่อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยWD เจ๊งแล้วเหลือเขาไม่ได้เจ๊งก็คือมันก็รีแบรนด์ไปเป็นแซนดิสแทนนะครับแล้วก็ WD ก็ไปโฟกัสในส่วนตัวที่เป็นฮาร์ดดิสแบบจานแม่เหล็กทั้งแบบภายในภายนอกแล้วก็สังตลาดคอน sumer แล้วก็ตลาด enterprise แค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆแค่นั้นไม่ได้ยากอะไรนะครับ อันนี้ก็ให้รับทราบไว้นะฮะมาอันนี้แจ้งข่าวที่คิดว่าน่าจะควรรู้ก่อนเดี๋ยวอื่นๆค่อยๆมาเก็บตกกันนะครับลงท้ายด้วย3106นะครับ YouTube Music หลุดไวมาก Wi-Fi 200/50ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวกับกล้องวงจรปิด1ตัวทำยังไงไม่ให้หลุดได้บ้างจริงๆมันไม่น่าหลุดนะยกเว้นมันห่วยเองหมายความว่าตัวเน็ตมันห่วยเองหรือว่าตัวคือเอาเรื่องความเร็วของมันก่อนอ่ะตัวแพ็คเกจความเร็ว200/50อ่ะก็คือดาวน์โหลด200เมกดาวน์โหลด50เมกต่อแล้วกล้องวงจรปิดแค่ตัวเดียวกล้องวงจรปิดตัวเดียวยังไงใช้อัพโหลดกับดาวน์โหลดมันนิดเดียวอยู่แล้วใช้อัพโหลดครับไม่น่าจะถึง5เมก10เมกอยู่แล้วอ่ะยังไงก็เหลือๆครับเพราะนั้นปัญหาไม่น่าจะอยู่ที่แพ็คเกจความเร็ว แต่ปัญหาอาจจะไปอยู่ที่อย่างอื่นไหมสมมติอันนี้บอกว่าต่อ Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi เป็นยังไงนะเวลานะตรงที่รู้สึกว่าเอ้ยใช้แล้วมันหลุดWi-Fi มันไม่ดีหรือเปล่าสัญญาณมันอ่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเราเตอร์ก็ได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งสองถ้าเกิดมั่นใจว่าเอ้ยเราเตอร์โอเคสัญญาณแรงอาจจะเป็นปัญหาที่ตัว ISP เองก็คือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเองลองเช็คกับเขาดูว่าเอ้ยมันมีปัญหาเรื่องสายเรื่องสัญญาณเรื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่ายืนยันว่าในเรื่องความเร็วไม่ใช่ประเด็นแน่ๆความเร็วแพ็คเกจไม่ใช่ประเด็นแน่ๆนะครับ200/50เหลือๆครับไม่ต้อง YouTube Music หรอกคุณฟัง Tidal คุณฟัง Apple Music ที่เป็น 24K ยังลื่นๆเลยสบายๆเพราะผมใช้เน็ต20เมกมันยังฟัง Tidal ฟัง Apple Music 24 บิตสบายๆอยู่เลยเพราะฉะนั้น Wi-Fi ไม่มีปัญหาอยู่แล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่แพ็คเกจแต่ว่าคือถ้าถามว่าทำยังไงให้ไม่หลุดได้บ้างอันนี้ตอบไม่ได้เพราะมันต้องไปไล่อุปกรณ์ครับก็คือต้องไปไล่ปัญหาก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากสัญญาณบริเวณที่คุณใช้สัญญาณอ่อนไปหรือเปล่านะถ้าเกิดสัญญาณแรงคิดว่าแรงแล้วปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์ในกรณีนี้คือเราเตอร์นะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคิดว่าเฮ้ยมุดเราใช้เราเตอร์ของเราเองแล้วเรามั่นใจว่ามันดีแล้วนะก็ลองติดต่อผู้ให้บริการก็คือ ISP เนาะ Internet Service Provider ของเจ้าที่คุณใช้ให้ลองให้เขาลองมารีโมทเช็คสัญญาณหรือให้เขาลองเข้ามาดูก็ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรคือปัญหามันไม่ได้แค่แพ็คเกจแล้วล่ะแต่ว่ามันปัญหาไปได้ทั้งเรื่องของจุดใช้งานเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของคุณภาพสายที่เขาเดินภายในซึ่งอันนี้เราแก้เองไม่ได้ด้วยความที่เป็นไฟเบอร์ผมอนุมานว่าเป็นไฟเบอร์ไปก่อนนะประมาณนั้นนะครับอ่ะลองดูคุณวิฟิตแมนนะครับ Battlefield 6 X Top Gun นี่มันน่าเล่นจัดๆ การตลาดดีแต่ยังไม่มีแต่ยังไม่ซื้อเกมเลยเอาทำไมงั้นนะคุณวิสิตแมนค่า VGP ใน SD card มีในพกพาไหมค่า VGP คืออะไรก่อนไม่เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยค่า VGP คืออะไรก่อน วิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์การันตีอ่ะอันนั้นมันน่าจะอยู่เป็นมาตรฐานของพวก CF card ป่ะอ๋อหมายถึงไอ้ตัวที่เป็น V ทั้งหลายใช่ไหมโอเคใน Solid State Disk ไม่มีครับถ้าหมายถึงไอ้พวกแบบไอ้ V Class ทั้งหลายเนาะ V 30 V 60 V 90ใน SD Card ใน Solid State Disk ไม่มีครับSolid State Disk ไม่มีแบบนั้นนะครับจะมีอยู่แค่ในพวกกลุ่มที่เป็น Memory Card แบบแผ่นก็คือพวก SD Card Micro SD Card CF Card ก็คือ Compact Flash แล้วก็ CF Expressกลุ่มพวกนั้นเป็นหลักนะครับถ้าเกิดไปอยู่บนพวก CF card ไม่ว่าจะเป็น CF ปกติหรือว่า CF Express มันจะเรียกอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือตัว VGP เขาจะเรียกชื่อเต็มไปเลยว่า VGP จะเป็น VGP 200 VGP 400อันนี้ฐานตรงตัวมากๆก็คือตัวเลขการันตีความเร็วในการเขียนไฟล์ต่อเนื่องขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่200ก็คือ200เมกะไบต์ต่อวินาที400ก็คือ400เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนถ้าเป็น V จริงๆมันก็คือตัวเลข30ตัวเลขเมกะไบต์ต่อวินาทีนั่นแหละนะครับแบบเดียวกันก็คือจะเป็น V 60 V 90อะไรแบบนั้นแต่ว่าปัจจุบันมันก็จะมีมาตรฐานหนึ่งที่เข้ามาให้วุ่นวายด้วยเพราะว่ามาตรฐานนี้มันเป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดย เขาเรียกอะไรนะองค์กรที่กำหนดมาตรฐานของ Compact Flash คือมาตรฐาน VGP ที่เป็นตัว V อ่ะโอ้ยขออภัยเสียงวันนี้นะที่เป็นมาตรฐาน V ครับมันถูกกำหนดโดยตัว Compact Flash Association ก็คือ CFA ที่เป็นองค์กรเนี้ยเพียงแต่ว่าเขามา adapt ใช้คำว่า adapt ใช้นะเอามา adapt ใช้กับบนที่เป็น SD card เพื่อให้อ้างอิงเข้าใจได้ง่ายแต่ของจริงของ SD card ก็จะมีอีกมาตรฐานหนึ่งของเขาไอ้ที่เขาเห็นกันอยู่รุ่นใหม่ๆที่เป็นคลาสนู้นคลาสนี้นั่นแหละอีกแบบนึงนะครับประมาณแต่ว่าบนพวก solid state disk บน hard disk อะไรเงี้ยไม่มีมาตรฐานพวกนั้นเพราะอย่างบน solid state disk มันจะเป็นแบบไหนมันจะมีระบุความเร็วเขียนอ่านไว้ให้อยู่แล้วว่ามันเขียนอ่านอยู่ที่เท่าไหร่นึกออกป่ะมีให้อยู่แล้วก็ไปดูจากตรงนั้นมันใช้คนละมาตรฐานเพราะมันใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณอนันทรานะครับ65 QNET ทีวีเนาะ80 BSA power buy ขายอยู่ 20,000 ถ้าเพิ่มได้บวกลบ 5,000 มีรุ่นไหนน่าสนใจไหมเหรอผมว่าตัวนี้ก็โอเคนะคุ้มค่าอยู่นะมันก็ได้ไปมินิ LED แล้วนะถ้าเพิ่มได้อะถ้าเพิ่มผมอาจจะเชียร์ขึ้นมาให้ไปเอาตัวมันน่าจะได้ลองไปเช็คตัวราคาของ QNET 86อะครับว่าถ้าเป็น65นิ้วมันอยู่เท่าไหร่ว่า power buy ขายเท่าไหร่ถ้าเป็นซีรีส์ QNET 86ถ้าเป็นซีรีส์86นะเขาขายเท่าไหร่เพราะว่าถ้า86มันจะได้เรื่องของตัว local dimming ที่มันละเอียดกว่าได้จำนวนของเม็ดมินิ LED ที่เยอะกว่าอะไรเงี้ยก็จะได้ dynamic range ที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าเอาตัวเริ่มต้นจริงๆตัว QNET 80ก็โอเคมากๆแล้วแล้วก็ถ้าได้มาในราคา 20,000 ท้วนๆก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าถ้าอ้างอิงของหน้าเว็บ LG เองหน้าเว็บ LG ยังขายอยู่ 25,000 แต่เห็นแล้วล่ะว่า Power Buy ออนไลน์ขายอยู่ 29,990 บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะถ้าถามผมเล่นได้นะครับเล่นได้เป็นโมเดลใหม่ด้วยโมเดลปีนี้เป็นตัวเกือบเริ่มต้นเพราะถ้าตัวเริ่มต้นจริงมันจะเป็นตัว QNET70แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นตัว QNET 80ก็เป็นตัวขยับขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นนิดนึงสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวชิปประมวลผลที่เก่งขึ้นก็จะมีเรื่องของการถอดรหัสเสียงเรื่องถอดรหัสภาพที่เก่งกว่าตัว entry level ตัว QNET 70นิดหน่อยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้คุณภาพภาพที่ดีขึ้นก็ขยับไปตัว QNET 86แต่ว่าต้องไปลองเช็คราคา QNET 86ว่าพอบอบาทเขาลดราคาหรือเปล่าคือถ้าเกิดเป็นราคาออนไลน์เท่าที่เห็นก่อนหน้านี้ถ้าเป็น QNET 86 65นิ้วมันน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 บวกลบแต่ผมไม่แน่ใจว่า Power Buy จะลดราคาถูกกว่านี้ไหมอาจจะลองไปเช็คดูก็ได้นะครับคุณ Kerrigan สวัสดีด้วยนะครับแล้วซอฟต์แวร์ของ WD ล่ะครับที่เซตมันใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันมันใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันนะครับคุณครับ KP คุณครับ H4F พี่บอสครับ ฟอร์มเมื่อคืนในศึกคอมมูนิตี้ชิลปืนจะล้างอาถรรพ์ในทุนนี้ได้ไหมก็นั่นแหละแต่ก็ผมว่ามีสิทธินะถ้าในมุมผมเพราะว่าประเด็นคือคู่แข่งเอาตรงๆอันนี้คุยกัน to be fair เนาะคู่แข่งในระดับตัวเต็งที่จะได้ลุ้นแชมป์หมายความว่าเข้ามาเบียดกับอาร์เซนอลอย่างเงี้ยมันก็มีแมนซิตี้แมนยูมีลิเวอร์พูลมีเชลซีมีใครอีกวะมีใครอีกเดียท็อตแนมอะรวมท็อตแนมให้ด้วยก็ได้พวกแบบทีมใหญ่ๆที่เราคุ้นๆกันอะทั้งหมดนั้นอะมีน่าจะมีแค่มันไม่ใช่หน้ามันคือมีอาร์เซนอลอยู่ทีมเดียวแหละที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงจังนึกออกใช่ปะก็คืออย่างโอเคแมนยูฤดูกาลนี้ไม่ได้เปลี่ยนกุนซือก็ใช่แต่ถามว่าคาริบจริงๆก็เพิ่งกลับมารับงานเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมาเซตทีมตัวเองอะไรเงี้ยถามว่าสกอตเดฟของแมนยูถ้าคุยกันแบบหน้ากระดาษสกอตเดฟแมนยูมันก็ยังสู้อาร์เซนอลไม่ได้ถูกปะมันก็อย่างโอเคถ้านับจากสควอตเดฟอย่างเดียวก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแมนซิตี้พอได้แต่แมนซิตี้ก็เปลี่ยนกุนซือไงก็ต้องไปติดตั้งเทคนิคอีกของมาเลสก้าว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมมองว่าความพร้อมตอนนี้อาร์เซนอลน่าจะพร้อมมากๆมากๆประมาณนี้ ลองดูนะครับกลับไปที่ YouTube แป๊บหนึ่งนะครับลงท้ายด้วย0501นะครับมีแพด8 Pro เสียงเบาใช้หูฟังดูหนัง Netflix ที่มี Atmosตั้งค่าเปิด Atmos Immersive AAC แล้วใช้หูฟังแต่หูฟังใช้กับแท็บเล็ต Samsung เสียงไม่เบาหรือมี่มันเบาอยู่แล้วตอบยากมากเลยแต่พอมันเป็น AAC อ่ะส่วนใหญ่มันจะเบาคือถ้าต่อหมายว่า connect ด้วยโคเดก AAC บน Android มักจะเบากว่าคือเอาแบบยังไม่ต้องเทียบ Android ด้วยกันนะเทียบข้ามเลย Android iOS เทียบ Android กับ iPhone ที่เป็นหูฟังตัวเดียวกันต่อ AAC เหมือนกันโคเดก AAC เนาะ AAC บน iPhone อ่ะเสียงดีแล้วดังด้วยแต่ว่าพอเป็นบน Android มันจะกดๆหน่อยเบาๆหน่อยนะครับก็นั้นเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเฟิร์มแวร์อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวโคเดกหรือวิธีการถอดรหัสของตัวมีแพดเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นมหาพาลองปิดสมมุติถ้าปิด Atmos ดูแล้วดูว่าเสียงมันเบามั้ยถ้าไม่เบาก็อาจเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์อันนั้นต้องรอเสี่ยมี่แก้ซึ่งก็ไปที่รู้กันเสี่ยมี่กว่าจะแก้นานทีเดียว ตามนั้นครับคุณแซดตัวสุดท้ายแฟดไดจากจีนที่รอข้อมูลเยอะๆแปลว่าอะไรวะที่รอข้อมูลเยอะๆแต่จริงๆมีแล้วข้อมูลน้อยแต่อยากใช้ฮะมีวิธีแก้ข้อมูลให้แสดงข้อมูลจริงได้ไหมแล้วมันจะไปซื้อทำไมล่ะเขาหลอกคุณนะมันคือของปลอมแล้วจะไปซื้อทำไมอ่ะมันไม่ต้องไปคิดแก้นะครับมันคิดผิดนั่นแหละคิดจะไปซื้อมาใช้แล้วครับครับตามนั้นครับคุณแคลอรี่ดีต่อใจใช้485อยู่ครับบ้างอะไรวะบ้างที่จอมันเออร์เลอร์ไม่ตอบสนองต้องปิดแล้วเกิดจากอะไรโอ้โหตอบยากมากเลยไม่รู้ครับ 485นี่คืออะไรวะ พี่มาตรงโต้งเลยนี่ขนาดคุณพิมพ์ในนั้นแล้วนะ485นี่คืออะไรก่อนโอ้ขอเวอร์ชั่นเต็มได้ไหมคุณแคลอรี่ดีต่อใจ485คืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันตอบไม่ถูกทีวีมือถืออะไรวะผมไม่รู้จริงไม่รู้จะตอบยังไงคุณครับเค้กพี่บอสครับคิดว่าแผ่นเกมสุดท้ายของ PlayStation และ Xbox ก่อนเลิกผลิตคือเกมอะไรและพี่จะซื้อเก็บไว้ไหมไม่ครับเพราะผมไม่ได้คือมาซื้อ Xbox ไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะผมไม่มีเครื่อง Xbox ซื้อไปทำไมอ่ะก็ผมไม่มีเครื่อง Xboxผมจะซื้อทำไมวะนึกออกปะส่วน PlayStation สุดท้ายก็ต้องไปดูว่าเกมนั้นมันคือเกมอะไรแล้วมันเป็นเกมที่เราเล่นไหมถ้าเป็นเกมที่เราอยากเล่นก็ซื้อถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ซื้อก็แค่นั้นแต่ว่าโดยหลักๆอย่างผมเล่น PC เป็นหลักแต่ก็ยังเก็บเพย์ไว้เล่นบ้างนะครับก็แผ่นล่าสุดที่ซื้อก็คือตัว Marvel Token อันนั้นน่ะซื้อแผ่นที่คิดว่าซื้อแผ่นเพราะว่าคือใช้คำว่าอะไรดีอะ คิดว่าอาจจะเบื่อได้ไม่มั่นใจอาจจะคำว่าไม่มั่นใจในตัวเกมด้วยความเป็น IP ใหม่ก็เลยซื้อแผ่นถ้าเบื่อก็อย่างน้อยก็ขายทำทุนได้อีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกป่ะเออประมาณนั้นแค่นั้นเลยแล้วก็ยิงผมก็มีความคิดจะขายเครื่อง PS5 ทิ้งอยู่ลำร่ำอยู่เรื่อยๆนะครับก็นั่นแหละก็คงไม่ครับก็คงไม่ผมเฉยๆถ้าถามว่าเกมอะไรไม่รู้เพราะเขาก็ไม่ได้มีการประกาศนะครับต้องไปนั่งไล่ดูแหละว่าจะมีเกมอะไรออกช่วงปลายปีหน้าแล้วคิดว่าสตูดิโอนั้นเขายังฝักใฝ่ในการทำฟิสิกอลอยู่ก็อาจจะไปเก่งๆแต่ว่าตอบโอ้โหตอบไม่ได้หรอครับเพราะว่ากำหนดเกมที่จะออกก็ยังไม่แน่นอนเลยในปีหน้าในช่วงครึ่งปีหลังต้องรอไปก่อนนั่นเนาะนะครับ คุณเคอริแกนนะครับแล้วอนิเมะที่จะออกในช่วงกันยาตุลาถึงก่อนวันที่19พฤศจิกายนมีเรื่องไหนสำคัญสำคัญไฮไลท์บ้างอุ่นเครื่องก่อนจะบู๊อนิเมะเนี่ยนะแล้วมาถามเกี่ยวกับเรื่องเกมงงทีเดียวเชียวล่าสุดมีประกาศโคมแดงซีซั่น3ตัวสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงนะครับคุสุริยะโนฮิโตะริโกโตะนะครับก็จะฉายซีซั่น3โดยซีซั่น3จะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกครึ่งแรกแล้วกันครึ่งแรกของซีซั่น3จะฉายวันที่2ตุลาคมแล้วครึ่งหลังหรือพาร์ท2จะไปฉายในช่วงเมษายนนะก็เป็น1เรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับคมแดงส่วนเรื่องอื่นจำไม่ค่อยได้มีกันดั้มผมจำตารางออกอากาศของกันดั้มไอ้ที่เป็นตัวใหม่ไม่ได้อะว่ามันคือตัวไหนเออแล้วมันจะขายเมื่อไหร่อันนี้จำไม่ได้ไอ้ตัวที่เป็นอะไรนะอะไรซีโร่นะที่มันเชื่อมจิตกับไอ้เกมกันดั้มโรกออร์บิทอ่ะแต่จำได้ว่ามันจะฉายไม่ได้ฉายปีนี้นะน่าจะฉายปีหน้านะครับไอ้โมบายสูตรจันดั้ม RG อะไรสักอย่างซีโร่อ่านชื่อจำไม่ได้แล้วชื่อมันจำยากอยู่ XR มั้งเออหรือ Arc RX อะไรประมาณเนี้ยแต่ลงท้ายด้วยซีโร่ที่มันจะเชื่อมต่ออยู่กับตัวจันดั้มโรกโอบิทที่เป็นเกมอันนั้นน่ะน่าจะฉายปีหน้านะใครนึกเรื่องอื่นบอกนึกเรื่องอื่นออกบอกมาดูนะครับขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อ SMS 4689899รวมถึงทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับมาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะครับเอ้ยเหมือนสปอตมันหายไปตัวบอกว่าทำไมผมหลงๆโอเคกลับมาครึ่งหลังเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารของ Acer โปรโมชั่นของ Acer ได้ช่วงนี้จะมีAcer Day 2026อยู่นะตลอดเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้านะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แต่ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th/th นะครับอ่ะประมาณนี้มาลุยกันต่อ SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับคุณเดชงามขำโทรศัพท์แบต 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์ปีนี้มีสิทธิ์เข้าไทยไหมหมายถึงตัวไหนอ่ะคือถ้าก่อนหน้านี้มีมาแล้ว1รุ่นนะครับก็คือ Realme P4 Power 5G ที่มาพร้อมแบต 10,100มิลลิแอมอาวก็ตีว่าหมื่นมิลลิแอมอาวอ่ะอันนั้นขายแล้วขายมาตั้งแต่ไตรมาส2แล้วมั้งตั้งแต่ช่วงนู้นอ่ะตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะครับอันนี้ดูจาก Realme Official Store ใน Shopee ก็ยังมีของอยู่นะครับตัว RAM 12 Storage 256ขายอยู่ 15,999 บาทแพงขึ้นจากตอนที่เปิดตัว 2,000 ตอนเขาเปิดจริงเขาเปิด 13,999 บาทแต่ก็เข้าใจได้ก็ RAM แพงเนาะก็ตามนี้จะมาพร้อมกับชิป MediaTek Dimensity 7400 Ultra นะครับได้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP69 แล้วก็อย่างที่บอกแบตเตอรี่11,000มิลลิแอมป์มันก็ตีว่า10,000มิลลิแอมป์อาวร์แล้วกันแล้วก็ชาร์จไวด้วยสาย80วัตต์ใช้ตัวเองเป็น Power Bank ชาร์จย้อนกลับได้27วัตต์ส่วนรุ่นอื่นลุ้นให้ขายโกโบก่อนซึ่งมันแทบจะไม่มีตัวไหนน่าจะขายโกโบเลยมั้งที่เราคุ้นๆกันก็ยังมีอย่างพวกของ Honor Honor จะมีอยู่2ซีรีส์ที่มันจะมีแบต 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์ก็คือ Honor Win กับ Honor Power ซีรีส์ซึ่งทั้ง2ซีรีส์เนี้ยของ Honor อ่ะมันขายเฉพาะในจีนมันไม่ทำตลาดโกลบอลก็ตามนั้นจริงๆเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้มันจะมีตัว Redmi Note 17เปิดตัวในไทยจริงเตรียมเปิดโกโบแหละนะครับแต่ว่าในไทยก็จะเปิดปลายเดือนนี้27สิงหาคมโกโบจะมีก่อนหน้านั้นซึ่งอันเนี้ยคอนเฟิร์มว่าจะมีตัวที่มีแบต 10,000 มิลลิแอมป์เข้ามาสำหรับ Redmi Note 17 Series แต่ว่าจะเป็นตัวไหนของ Redmi Note 17 Series ก็ไปลุ้นกันอีกที27สิงหาคมอันเนี้ยเขาโปรโมทแล้วว่าจะมีตัวแบบเขาเนี่ยเขาโปรโมทเลยเตรียมพบกับ Redmi Note 17 Series สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมความแกร่งระดับ Mac 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์เร็วๆนี้เราก็ระบุวันไว้แล้วแหละว่าโลคอลรัน27สิงหาก็จะมี Redmi Note 17 Series เข้ามาอีกตัวหนึ่งที่จะแบตเยอะระดับนั้นส่วนของ Honor ไม่ต้องลุ้นเพราะ Honor อย่างที่บอกตระกูล Power ตระกูล Win มันไม่ทำตลาด Global นะครับทำตลาดเฉพาะในจีนยังเดียวนะฮะตามนั้นคุณเอกรับจบผมใช้ LG C3 55นิ้วมาเกือบ2ปีแล้วโดยปกติจอ OLED มันมีอายุการใช้งานกี่ปีคือหลังที่พูดตลอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ได้เป็นเหมือนแกงกะทิในที่เราหาซื้อกันหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมีแบบ expire date มันไม่มีครับก็มันขึ้นอยู่หลายปัจจัยโดยบทมันสามารถใช้กันได้แบบ5ปี7ปี8ปีได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนแล้วไม่ใช่ทุกเครื่องที่เป็นแบบนั้นมันมีหลายปัจจัยครับเช่นปัจจัยสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมของตัวโทรทัศน์เช่นพื้นที่ใช้งานอยู่ในสภาพไหนมีความชื้นไหมดูแลรักษาดีไหมนะครับสภาพไฟที่ใช้เหมือนว่าไฟในบ้านนะไฟสะอาดแค่ไหนที่บ้านมีไฟตกบ่อยไหมอะไรเงี้ยมันมีหลายปัจจัยมากๆนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติมันไม่ได้มีกำหนดตายตัวก็แบบอ๋อใช้เท่านี้เดี๋ยวมันจะพังนะจ๊ะไม่มีก็เพราะฉะนั้นก็ใช้ไปครับใช้ไปเพียงแต่ว่าก็อาจจะดูแลรักษามันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เช่นแบบดูเรื่องระบบฟงระบบไฟมันดูปลั๊กให้ดีว่าปลั๊กแน่นไหมปลั๊กหลวมไหมปลั๊กอยู่ในสภาพที่ดีไหมคำว่าปลั๊กนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ตัวสายไฟที่ออกจากทีวีนะ แต่หมายถึงตัวปลั๊กที่มันเสียบด้วยปลั๊กสามตาปลั๊กผนังอะไรเงี้ยสภาพดี

ไหมถ้ารู้ว่าที่บ้านมีอาการไฟตกบ่อยๆลองหาพวกเครื่องเขาเรียกว่าปรับแรงดันไฟมาช่วยดูไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือถ้าแบบเอ้ยเราเห็นว่าสภาพฟ้าเฟิร์มมันไม่ค่อยดีว่ะช่วงนี้ฟ้าลงฟ้าผ่าบ่อยๆ2อาทิตย์ก่อนเพิ่งจะมีฟ้าลงข้างๆบ้านมาหรือห่างจากบ้านไม่กี่สิบเมตรอะไรเงี้ยถ้าช่วงฟ้าแรงๆก็อาจจะเลือกแบบช่วงนี้หยุดดูทีวีแป๊บนึงก็ปิดทีวีสักนิดนึงก็ช่วยได้ประมาณลดความเสี่ยงเฮ้ยทีวีอยู่กับเราไปนานๆประมาณนั้นนะครับตามนั้นคุณคาริดีใจเรียมีครับโทษทีจอมันค้างพอเปิดฟังวิทยุทั้งวันโอ้โหด้วยความเก่าแหละถ้าถามผมอะนะถ้าถามผมอะนะลองเข้าศูนย์ดีกว่าก็ได้ครับคือตอนนี้มันผมจะคำว่าอะไรดีวะตอนนี้มัน มันค้างตลอดเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ค้างถ้ามันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ค้างถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับตอนที่มันดีอะลองทำการแฟคเตอรี่รีเซ็ตเครื่องเพื่อเป็นการรีเซ็ตซอฟต์แวร์สักนิดหนึ่งส่วนใหญ่ปัญหาคือมันตอบไม่ได้หรอกว่าเป็นที่อะไรแบบฟันธงแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเองเพราะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดลองแล้วแบบไม่เสียตังค์ไม่ต้องไปลำบากเสียตังค์แค่เสียเวลาก็คือการทำแฟคเตอรี่รีเซ็ตเพื่อให้เครื่องกลับไปอยู่ในสภาพใหม่จิ๊กก่อนในแง่ของซอฟต์แวร์แล้วก็ลองใช้งานโดยที่ลงเฉพาะแอปที่คิดว่าจำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งลงทุกอย่างที่อยากลงเท่าที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ก่อนหรือถ้ามันจำเป็นหมดก็ช่วยไม่ได้วะแต่ว่าเอาลงเฉพาะที่คิดว่าจำเป็นจริงๆก่อนอย่าเพิ่งลงอะไรที่แบบเอ้ยนี่ไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อลองใช้งานดูแล้วเจอปัญหาแบบเดิมไหมถ้าไม่เจอแล้วก็ค่อยไล่ลงซอฟต์แวร์ก็บางทีปัญหามันเกิดจากแอปบางแอปก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มันกินระบบกินทรัพยากรอยู่ข้างหลังแต่จริงมันคือด้วยความที่เรามี C85 หน้าจอมันแค่ 720p แต่ว่าได้แรม8อ่ะจริงๆเรื่องของบริหารแรมมันไม่ควรจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะว่าหน้าจอแค่ 720p มันกินแรมน้อยอยู่แล้วแล้วก็แบตมันก็เยอะวันนั้นผมว่าถ้าปัญหาหลักๆอาจจะมาจากตัวซอฟต์แวร์เองถ้าเครื่องไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดแฟคทอรี่รีเซ็ตแล้วยังเจออาการนี้อยู่ถ้าเพิ่งซื้อเครื่องมันน่าจะยังไม่หมดประกันเพราะว่าตัว Realme C85 มันเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะผมจำไม่ได้ว่าตุลาหรือพฤศจิกแต่มันก็ไม่เดือน10ก็เดือน11ซึ่งตอนนี้มันเพิ่งเดือน8เท่ากับยังไงมันไม่หมดประกันแน่ๆเพราะมันอย่างน้อยมันประกัน1ปีก็ลองแฟคทอรี่รีเซ็ตก่อนถ้าไม่หายบอกว่าแฟคทอรี่รีเซ็ตเสร็จแล้วยังเจออาการนี้เหมือนเดิมค่อยเอาเข้าศูนย์ Realme ให้เขาจัดการให้อีกทีนึงอ่ะลองดูนะครับประมาณนี้นะฮะคุณครับเกพี่บอสครับดูบอลเป็นพี่บอสดูบอลเป็นครับใช่ครับดูบอลเป็นครับหมายความว่าก็รู้ครับเนี่ยอ๋อยิงประตูล้ำหน้าดูเป็นครับดูเป็นดิทำไมอ่ะรู้ว่าแบบสมมติว่าอย่างเมื่อคืนลิเวอร์พูล2โคโม0รู้ว่าลิเวอร์พูลชนะเพราะลิเวอร์พูลสกอร์มากกว่ารู้ดิดูเป็นคุณ RSJ 12เอเอสจะไม่มีโปรดำดินไม่มีป่านนี้แล้วคุณยังจะหวังอีกเหรอถามจริงคุณยังจะหวังอีกเหรออ่ะผมพูดให้สบายใจเลยครับเอเอสไม่มีถ่ายพรีเมียร์ลีกโอเคนะไปสมัครโมโนแม็กนะจบนะนะครับคุณ MD2DCM50 รบกวนสอบถามครับ Oppo Pad 5น่าใช้ไหมราคา10,000ต้นหรือมีตัวไหนแนะนำในงบประมาณนี้ทำไมมันหมื่นต้นวะผมแค่สงสัยว่าเพราะมันหมื่นต้นวะ Oppo Pad 5มัน18,000เลยไม่ใช่เหรอคุณทำไมคุณใช้คำว่าหมื่นต้นอ่ะหมื่นต้นนี่คือราคาที่ไหนอ่ะราคาออนไลน์เหรอราคาแฟลชเซลล์อย่างเงี้ยเหรอผมเช็คก่อนออนไลน์มันราคานี้เหรอวะเพราะว่าราคาเปิดตัวมัน1899อ่ะคุณแล้วทำไมมันถึงบอกหมื่นต้นน่ะอันนี้ผมแค่สงสัยขนาดออนไลน์ยังอยู่หมื่นกลางในตัว Wi-Fi only อ่ะตัวที่เป็น RAM 8 Storage 256ที่เป็น Wi-Fi only ครับก็ยังอยู่14,900อยู่เลยนะทำไมถึงบอกหมื่นต้นวะโอเคตัดมันก่อนจะหมื่นต้นหมื่นปลายช่างมันไว้ก่อนแล้วกันเนาะผมเดาว่าตัวที่คุณดูน่าจะเป็นตัว Wi-Fi แหละเพราะว่าตัว18,999มันคือ

็มีทุกอย่างที่มันควรจะมีเล่นได้ถ้าถามผมก็ถ้าชอบดีไซน์ก็เล่นได้ตัวเทียบกับมันก็คงไม่พ้นตัวของถ้าตัว Wi-Fi นะก็คงไม่พ้นเสี่ยมี่ครับคือถ้าในแง่ของสเปคเสี่ยมี่ได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าเสี่ยมี่จะหาของได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งผมกำลังพูดถึงตัวเสี่ยมี่แพด8เพราะว่าตัวนั้นจอเล็กกว่าหน่อย 18.2 นิ้วแต่ได้ชิปแรงกว่าแน่ๆครับ Snapdragon 8 S Gen 4ได้ชิปแรงกว่าราคาเริ่มต้นถ้าตัว256ราคาพอกันแหละใช่ไหมถ้าตัว256ถ้าตัว256ราคาพอๆกันราคาพอๆกันแต่ว่ามันจะมีตัวเลือกตัวที่เป็นสตอเรจ128ด้วยถ้าหาของได้ก็จะอยู่ประมาณแค่11,990บาทโดยประมาณก็จะถูกกว่าก็ถ้าเอาความคุ้มค่าสเปคต่อราคาเป็นตัวตั้งตัดเรื่องความชอบแบรนด์ทิ้งผมยังเชียร์เสี่ยมี่แพด8มากกว่าถ้าเป็นตัว Wi-Fi นะคือ Oppo Pad 5ถ้าจะได้เปรียบตัวเสี่ยมี่แพด8คือต้องไปเล่นตัว 5G เพราะว่าเสี่ยมี่แพด8 Series ในไทยใช้คำว่าตลาดโกลบอลก็ได้มันไม่ทำตลาดเขาไม่ทำตลาดตัวที่เป็นรุ่นใส่ซิมครับเขาทำตลาดเฉพาะตัว Wi-Fi อย่างเดียวมันก็เลยนั่นแหละตามนั้นก็ลองดูถ้าให้เทียบเมื่อเราความคุ้มค่าสเปคต่อราคาเป็นตัวตั้งก็เซมี่แพด8ครับนะฮะกลับมาคุณลงท้ายด้วย0501นะครับมีแพด8 Pro กับดู YouTube พวกเทรลเลอร์หนังพวกเกมเสียงหูฟังก็ยังดังกว่าหนัง Atmos แสดงว่าเป็นปัญหาที่ Atmos อันนั้นจะปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับจะบอกว่าซอฟต์แวร์ก็ไม่เชิงหรอกเป็นที่ระบบเสียง Atmos แน่ๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่หูฟังไหมหรือเป็นที่โคเดกซอฟต์แวร์ของตัวมีแพดเองแต่ก็ชัดเจนว่าอันเนี้ยมันเกิดจากตัวการเปิดแอดมอสซึ่งผมตอบไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดจาก Netflix ไหมแล้วสมมุติว่าเอาแบบเดียวกันเอาหูฟังตัวนี้ไปต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตัวอื่นเปิดหนังเรื่องเดียวกันบน Netflix เปิดแอดมอสระดับเสียงเป็นยังไงถ้าระดับเสียงเหมือนว่าคุณลองปรับมาสักประมาณครึ่งนึงของบาร์ระดับเสียงแล้วมันดังกว่าของมีแพด Pro ที่เปิดระดับเดียวกันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์ของมีแพด Pro ก็ถ้าถามผมทำอะไรได้ไหมก็ต้องบอกตรงว่าทำอะไรไม่ได้เป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ก็ต้องรอเขาแก้แค่นั้นเลยนะครับลงท้ายด้วย9999เล็งมีแพดมินิ512ไว้เซ็งเลยตอนนี้ราคาขึ้นครับเอาแต่ราคาขึ้นแล้วหาของก็ยากด้วยแล้วก็ราคาขึ้นด้วยใช่ครับCongratulation พูดจะตอบยังไงพูดไว้เสมอนะว่าจะซื้อรีบซื้อตอนเปิดตัวสินค้าพวกนี้ไม่ใช่ว่าพอเปิดตัวราคานี้แล้วมันจะอยู่ราคานี้ตลอดยิ่งในยุคนี้มันขยับราคาขึ้นได้เพราะว่าต้นทุนมันขยับไปเรื่อยๆนะครับตามนี้คุณสุวิชัยนะครับสอบถามครับเรามีไฟหนังอยู่ที่ PC แล้วเราจะแคสขึ้นทีวีแบบไม่ใช้สาย HDMIมีวิธีไหนได้บ้างไม่ใช้สาย HDMI เหรอเอาไงดีวะเอาไงดีนะจริงๆถ้าให้แนะนำวิธีที่ได้คุณภาพด้วยนั่นนะก็คงแนะนำให้ซื้อตัวพวกอุปกรณ์ที่เป็นwireless display adapter ครับแล้วก็ไปต่อกับทีวีแล้วมันจะสามารถส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ของเราเนี่ยไปยังทีวีได้โดยที่มันยังได้คุณภาพที่ค่อนข้างโอเคอยู่ใช้คำนี้แล้วกันหรือถ้าเป็น Mac ในกรณีถ้าเป็น Mac นะครับแล้วทีวีรองรับตัวไอตัวของวิธีแคส Apple มันชื่ออะไรนะลืมอีกแล้ว AirPlay ก็สามารถที่จะ AirPlay ทั้งหน้าจอมันสามารถ AirPlay สะท้อนทั้งหน้าจอขึ้นไปแสดงอยู่บนนั้นก็ได้ส่วนอีกวิธีนึงถ้าเกิดสะท้อนของบน PC มันใช้พวกอุปกรณ์ที่เป็น MiraCast ก็ได้นะครับก็ไปลองดูประมาณนี้แต่ถ้าแนะนำสุดแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์ที่เป็น Wireless Display ในกรณีถ้าเกิดจะใช้ดูหนังนะแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสถ้าเกิดใช้แค่ทำงานใช้แค่มีราแคสได้ถ้าใช้ Mac เนี่ยที่บอกใช้ Mac ง่ายอยู่แล้วใช้ Mac ใช้ AirPlay ได้ขึ้นไปได้เลยมันจะสะท้อนทางหน้าจอขึ้นไปอยู่แล้วประมาณนี้ละกันนะครับคุณครับเคพี่บอสครับได้ดูซีรีส์เกาหลี

0: ีบัดฮาวซีซั่น2นี้ยังดูยังวะจำไม่ได้เลยอ่ะไม่อยู่ในความทรงจำคิดซะว่ายังแล้วกันแอคชั่นสุดติ่งไหมด้วยความที่จำภาพจำไม่ได้จริงขออภัยนะครับแต่ภาคแรกผมได้ดูภาคแรกภาค2น่าจะยังนะถ้าคิดไม่ผิดแต่ภาคแรกแอคชั่นมันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แอคชั่นแบบมันเป็นแอคชั่นปล่อยเตะนึกออกป่ะมันไม่ใช่แอคชั่นแบบระเบิดหลังผ่านนะบอกไว้ก่อนนะครับคุณเอกรับจบพี่บอสเดาว่า GTA 6กับ PS 5ตัวอ้วนจะทำได้ไหม30เฟรมถ้า30เฟรมผมว่าได้ถ้า30เฟรมผมว่าได้โหมด performance นะย้ำว่าโหมด performance นะผมว่าได้ผมว่าได้นะครับในโหมด performance นะย้ำอีกที ในโหมด performance นะย้ำอีกทีคุณ Onsen Enjoy นะครับสวัสดีครับท่านบอสอยากสอบถามว่าพวกโทรศัพท์เก่าๆที่เขารับซื้อกันไปเขาสามารถเอาไปแกะชิป RAM และ ROM เพื่อไปใส่ในกล่องบล็อกได้ไหมในหลักความจริงคงได้แหละแต่คุ้มไหมอีกเรื่องนึงผมว่าไม่น่าคุ้มส่วนใหญ่ที่เอาไปเขาเอาไปขายครับหมายความว่ามันถ้าในที่แบบถ้าเอาที่เทรดอินนะเอาเราไม่นับร้านตู้แล้วกันนะเรานับที่เวลาคุณไปเทรดอินอ่ะจะเป็นของรีโมบี้จะเป็นของใครก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็คือเอาไปขายต่อในตลาดมือสองนะบางทีก็ถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะมีบริษัทมารับอีกทีนึงส่วนใหญ่ก็ไปขายในตลาดที่เป็นพวกตลาดแบบโลกที่3หน่อยหรือตลาดเกรนิดนึงประมาณนี้เขาไม่ค่อยไปชำแหละเพราะสังเกตว่าพวกนั้นเวลาเขารับซื้อเขาไม่ได้รับซื้อในสภาพอะไรเขารับซื้อในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานประมาณนึงคือเขาไม่รับประเภทเละมานึกออกใช่ปะถ้าร้านไหนรับแบบเละมามันจะมีเนาะอย่าง iPhone บางคนแบบโอ้โหโดนบี้มาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขายเป็นซากอ่ะอันนั้นน่ะกรณีถ้าเกิดร้านไหนรับซื้อในกรณีที่เป็นในสภาพเป็นซากอันนั้นคือเอาไปชำแหละพาร์ทอะไรแล้วก็เขาก็ไม่แยกชิปแรมหรอกเขาเอาไปขายเป็นอะไรแบ่งเป็นพาร์ทอ่ะพาร์ทของเขาก็ต้องไปดูแหละสมมติว่าถ้าหน้าจอพังแบตไปแต่ว่า PCB ยังดีเขาก็แกะ PCB ออกมาขาย PCBแยกส่วนของพวกโมดูลบลูทูธออกมาอะไรเงี้ยเขาก็แยกเป็นพาร์ทแล้วก็ไปขายได้มีตลาดรับซื้ออยู่แต่ถ้าเกิดแบบถามว่าเอามาแบบแกะเม็ดแรมแกะเม็ดสตอร์เรจถามว่ามันแกะได้ไหมมันก็แกะได้แหละครับเพราะในเมื่อมันเปลี่ยนได้มันก็เกิดได้เนาะแต่ว่าเขาจะทำหรือมันไม่คุ้มมั้งเพราะว่าไอ้กล่อง Android Box มันก็ไม่ได้ขายราคาสูงไงถ้าเขาไปรับซื้อราคาสูงมันก็ไม่คุ้มทุนเขาไหมปกติแล้วเม็ดแรมกับเม็ดสตอร์เรจที่อยู่ในกล่อง Android Box ที่ราคาไม่กี่ร้อยหรือพันต้นๆโอ้โหมันเป็นเม็ดแรมกับสตอร์เรจคุณภาพไม่ได้สูงอยู่แล้วนะโดยปกติของมันนะครับประมาณนี้คุณเกี้ยง2658ช่วยแนะนำแท็บเล็ต8นิ้วเอาไว้เล่น ROV โดยเฉพาะเลยครับไอคูเดี๋ยวก่อนมันชื่ออะไรวะลืมชื่อวะมันใช่ไอคูไหมวะมันใช่ไอคูไหมวะไอแท็บเล็ตเกมมิ่งอ่ะเอาตัวแรกที่หาซื้อให้ได้ก่อนเสี่ยมี่แพดมินิไปหาเสี่ยมี่แพดมินิก่อนเสี่ยมี่แพดมินิตอนนี้ถ้าหาได้นะครับย้ำว่าถ้าหาได้นะครับราคาจะอยู่ 17,990 บาทหน้าจอ 8.8 นิ้วได้ชิปเรือธงปีที่แล้วนะครับมี Dedek Dimensity 9400 plus ก็แรงดีน่าใช้ครับก็ไปลองดูจริงๆราคามันขึ้นนะเพราะตอนแรกที่เปิดมามันคือ 13,990 บาทนี้ขึ้นไป 4,000 แต่ไม่มีทางเลือกเพราะว่านั่นแหละ เน็ตแรมแพงเนาะก็ขยับราคาขึ้นไปแล้วราคาใหม่ล็อตใหม่ที่เข้ามา 17,990 บาทแต่แม้จะขยับขึ้นก็หาซื้อยากมากนะถ้าถามผมอะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเอ๊ะมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนลืม มันของ Vivo อะมันมี Vivo มี iQOO แล้วมีอีกแบรนด์นึงที่มันทำเกมมิ่งอะมันชื่ออะไรวะลืมใครนึกออกบอกด้วยใครนึกออกบอกด้วยใครนึกออกบอกด้วยลืมชื่อว่ะไม่ลืมชื่อว่ะ ลืมชื่อเอาจริงมันมีตัวนึงก่อนมี Lenovo ก่อนLenovo Y700 ถ้าหาของได้ก็เล่นได้นะครับ Lenovo Y700 ก็โอเคได้ชิป Snapdragon 8 Gen 3เป็นชิปเรือธงเมื่อ2ปีที่แล้วแต่มันก็ยังแรงอยู่เล่นLV ลื่นๆอยู่ละสบายๆนะครับจำยี่ห้อไม่ได้ Red Magic โอ้ยขอบพระคุณอ่ะไปดู Red Magic Astra ก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะจอใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะอยู่ที่9นิ้วตอนนี้น่าจะยังหาของได้นะครับสำหรับ Red Magic Astra นะครับจริงๆมันมี Astra รุ่น2มาแล้วแต่ว่า Astra 2มันยังไม่เข้านะครับRed Magic Astra ตอนนี้ถ้าหาไม่มีแล้วว่ะหมดไปแล้วหมดไปแล้วนี่ในหน้าเว็บ Red Magic ในไทยไม่มีแล้วป่ะไม่มีแล้วแสดงว่าเขารอรุ่น2มาละรุ่นแรกขายหมดไปแล้วเสียใจไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องไปหา Red Magic Astra นะครับแต่จะลองหาก็ได้นะแต่ผมเช็คใน Shopee ของ Red Magic ประเทศไทยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับน่าจะรอ Red Magic Astra รุ่น2เข้ามาละแต่ไม่ต้องไปรอนะราคาสูงนะครับก็ลองไปหาตัวXiaomi Pad Mini ก็ได้นะรื่นแน่ๆสบายๆนะครับผมลงท้ายด้วย5508นะครับได้ iQOO Neo 10 RAM 8 256มาในราคา 1,500 โอดคุ้มแล้วอย่างที่บอก iQOO Neo 10 เวิร์กมากในเรื่องการเล่นเกมถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งที่โคตรคุ้มค่ามากนะครับยิ่งหาได้ราคาต่ำกว่า 12,000 ได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับลงท้ายด้วย0501 Realme Realme T 500 Pro ลองแล้วเสียงดีมากก็ดีใจด้วยที่ชอบครับผมจะตอบยังไงมีเรียมีรุ่นไหนดีกว่า T 500 Pro อีกไหมตั้งค่าโพสต์สเปเชียลในแอปเรียมีลิงก์ได้ด้วยไม่ค่อยได้ลองหูฟังเรียมีเยอะสักเท่าไหร่เลยไม่กล้าตอบว่าตัวไหนเสียงดีกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคครับเพราะมันรองรับตัว LHDC เนาะก็รองรับหมายความว่ารองรับตัวที่เป็นไฮเลสออดิโอไวเลสได้นะครับก็น่าถ้าชอบเสียงก็ดีดีใจด้วยใช้คำนี้ก็ต้องไปลองแหละครับตอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องเสียงเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลพอสมควรว่าใครชอบเสียงโทนไหนแบบไหนผมคุณชอบผมอาจจะไม่ชอบก็ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดถูกอะไรนะจ๊ะตามนั้นนะฮะดูคำถามก่อนมีอันไหนข้ามไปไหมคิดว่าไม่น่ามีสั้นๆนะครับก่อนจะจบรายการแล้วกันเราได้ยินข่าวแหละว่าตลาดฮาร์ดแวร์ฝั่งคอน sumer กำลังจะขยับขึ้นราคาหลายอย่างนะครับคือไอ้ราคา RAM กับราคาสตอเรจมันขยับไปไกลละถูกไหมแต่ว่าที่กำลังจะขึ้นเร็วๆนี้ก็จะมีทั้ง CPU Intel AMD กำลังจะขึ้นนะครับการ์ดจอทั้ง AMD Radeon RX 9000 series Nvidia GeForce RTX 50 series ก็กำลังจะขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงฝั่งที่เป็น Enterpriseก็ขึ้นด้วยขึ้นแรงกว่าเราอีกนะครับเพราะว่าล่าสุด Nvidia เขามีการปรับราคาของการ์ดจอระดับ Workstation อย่างตัว RTX Pro 6000 Blackwell บนหน้าเว็บ Nvidia นะขยับขึ้นเกือบ2เท่าตัว ขึ้นโหดมากขึ้นโหดมากนะครับราคาใหม่ตอนนี้อยู่ที่ 1,600ไม่ใช่ 1,000 16,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 500,000 กว่าบาทนะเพราะว่าตอนราคาเปิดตัวจริงๆตัวการ์ดจอ Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell เนี่ย Workstation Edition เนี่ยตอนเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วตอนนั้น Nvidia ลงราคา MSRP หน้าเว็บไว้อยู่ที่ 8,565 เหรียญสหรัฐแต่ว่าล่าสุดปรับราคาขึ้นมาเป็น 16,000 เหรียญสหรัฐเกือบ2เท่าถูกไหมถ้า2เท่าคือ 17,000 ก็เกือบก็ตามนั้นนะครับให้สบายใจว่าไม่ได้ขึ้นเฉพาะฝั่งคอน sumer ฝั่ง enterprise ก็ขึ้นด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: รัชนันประชุมเร่งช่วยน้ำท่วมน่านสั่งระดมทหารช่างเครื่องจากหนักลงอำเภอปัวพร้อมกำลังพลกว่า670นายกระจายช่วยประชาชนสีหศักดิ์ประกาศความสำเร็จการทูตไทยชูสูตรผู้นำคลิกกันดันเจรจาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สำเร็จ 80% พร้อมเดินหน้าการทูตเพื่อประชาชนในเชิงลึกเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามประกาศงดใช้เมน15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมครั้งแรกหลังใช้งานมาเกือบ10ปีไม่เคยซ่อมยืนยันไม่มีการขอเรียกรายเงินทรัมป์ยืนยันไม่ให้อิหร่านพัฒนานิวเคลียร์ชี้ฮอร์มุสเป็นของสหรัฐขณะที่อิหร่านเย้ยไม่มีกฎหมายสากลรองรับและจะล้มเหลวเหมือนในอดีต
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพระเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่22สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านและก็หลายพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านสถานการณ์ในตัวเมืองแม้ว่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเศษซากความเสียหายให้เห็นอยู่นะครับและตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งลงพื้นที่นะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับได้เป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในห้องประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านครับที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยมีการจัดส่งทหารช่างพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์หนักอำนวยความสะดวกจากจังหวัดพิษณุโลกจำนวน40นายพร้อมด้วยกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38จำนวน550นายมณฑลทหารบกที่34ถึง35อีก80นายทั้งนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังลงพื้นที่และก็ขยายผลช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับรองนายกยศชนันยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่กรมชลประทานได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดแล้วก็ฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเจดีชัยและก็บ้านร้องแงอำเภอปัวพร้อมกันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรียังมอบมาให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและก็การฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติแล้วก็ยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งจากการลงพื้นที่

0: รวจเมื่อวานนี้ครับพบเห็นสภาพสถานการณ์จริงจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาจิตใจควบคู่กับการซ่อมแซมบ้านโดยนายอำเภอจะประสานกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปประเมินและดูแลสภาพจิตใจของประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่กระทรวงพม.เองก็ได้รายงานเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุคนพิการในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและก็ตำบลวรนครอำเภอปัวโดยบอกว่าขณะนี้ครับได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานว่าหากสามารถฟื้นฟูบ้านเรือนและชุมชนให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สภาพจิตใจของประชาชนฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นตามไปด้วยครับ
1: ไปดูสภาพในชุมชนบ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากที่ถูกน้ำป่าไหลซัดชุมชนไปเมื่อ4วันก่อนนะคะณขณะนี้ก็คงยังมีดินโคลนแล้วก็เศษซากความเสียหายกองอยู่เต็มพื้นที่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานรวมถึงพี่น้องชาวบ้านในชุมชนต่างระดมเครื่องจักรหนักเข้าฟื้นฟูชุมชนอย่างต่อเนื่องยิ่งสำรวจเข้าไปตามตรอกซอกซอยบ้านเรือนหลายหลังก็จมอยู่กับดินโคลนนะคะเจ้าของบ้านต่างเร่งเข้าทำความสะอาดรีบล้างดินโคลนออกจากบ้านเรือนก่อนที่จะแห้งและล้างไม่ออกนะคะข้าวของเครื่องใช้ที่นอนหมอนมุ้งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจมน้ำก็นำมาทิ้งริมถนนรอให้เทศบาล นั้นขนไปทิ้งสภาพภายในบ้านของประชาชนเต็มไปด้วยดินโคลนแล้วก็ข้าวของเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของหลายอย่างถูกขนมาทิ้งไว้ข้างหน้านะคะรอการคัดแยกซ่อมแซมชาวบ้านก็เล่าว่า เกิดและโตใช้ชีวิตมาที่นี่มากว่า60ปีแล้วภัยพิบัติครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดน้ำป่าไหลบ่าเข้าชุมชนอย่างบ้าคลั่งระดับน้ำสูงท่วมหัวเกือบถึงชั้น2ข้าวของในบ้านไหลไปกับน้ำรถราถูกน้ำป่าพัดลอยไปไกลนะคะความสูญเสียก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสที่สุดตั้งแต่เกิดมาอยากให้หน่วยงานภาครัฐในท้องที่พัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในเมืองน่านนะคะสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วน้ำแห้งหมดทุกพื้นที่โดยวันนี้ทีมข่าวก็เข้าไปสำรวจตามชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตลาดสีคำตลาดตั้งจิตนุสรและร้านค้าริมถนนข้าหลวงพ่อค้าแม่ค้าก็ทำความสะอาดฟื้นฟูร้านค้าตั้งแต่เช้าแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีเศษซากขยะจากน้ำท่วมก็มากองที่ถนนรอเทศบาลเมืองน่านมาเก็บนะคะชุมชนลุ่มต่ำอย่างชุมชนบ้านภูมินท่าลี่น้ำแห้งหมดแล้วเหลือเพียงการฟื้นฟูล้างเมืองล้างโคลนให้เมืองกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ดีเพรสชั่นบริเวณอ่าวตังเกียทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วนะครับไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ายังอาจจะช่วยเสริมร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนก็ต้องติดตามฝนบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคเหนือด้านตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบนครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะกิจภูมิภาคโตเกียวเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมาครับบอกว่าพายุโซนร้อนนารามีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวตังเกียความกดอากาศที่ศูนย์กลาง994เฮกโตปาสคาลความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง18เมตรต่อวินาทีหรือว่าประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวช้ามากนะครับสำหรับชื่อนาราหมายถึงต้นประดู่เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์และก็เป็นพายุลูกที่19ตามการนับจำนวนพายุนะครับแนวทางการเคลื่อนตัวคาดการยังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงครับแต่ว่าแม้พายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุอาจจะมีผลทางอ้อมโดยช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านรวมถึงตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีครับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็การแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับ12 นาฬิกา 8 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการสรุปภาพรวมการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: สิบสองนาฬิกาเก้านาทีนะครับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับ
1: ไปดูภารกิจของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้กล่าวระหว่างพบปะชุมชนคนไทยในนิวซีแลนด์ในภารกิจนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์ว่าขณะนี้สถานะของประเทศไทยในเวทีโลกปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศเช่นเดียวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยและบทบาทในเวทีต่างๆกำลังดำเนินการไปในทิศทางที่มั่นคงแม้จะยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างนะคะรัฐบาลสามารถเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือทางการทูตและการค้าระหว่างภูมิภาคโดยภารกิจต่างประเทศก็ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงควบคู่ไปกับภารกิจภายในประเทศซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่เข้มข้นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลหัวใจสำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศถ้าผู้นำคลิกกันหลายเรื่องมันก็สำเร็จไปเกือบ 80% และทุกประเทศที่ได้ไปเยือนก็สังเกตได้ว่าสามารถสร้างสิ่งนี้ก็คือความเป็นกันเองความสนิทสนมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำโดยความสนิทสนมและไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้นำนะคะในการหารือที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การเจรจาหลายเรื่องประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนายศรีหศักดิ์บอกว่าภารกิจหลักที่รัฐบาลจะละเลยไม่ได้เลยก็คือการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศผ่านแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่าการทูตเพื่อประชาชนในเชิงลึกการทำงานในส่วนนี้ไม่เพียงแค่การอำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารราชการเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเข้าถึงความเป็นอยู่ของพลเมืองด้วยนะคะรัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวไทยในต่างแดนเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในสังคมต่างชาติสิ่งสำคัญก็คือการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายของประเทศที่พำนักอยู่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตและการทำงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามและกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานชุมชนให้แข็งแกร่งเพื่อให้คนไทยในต่างประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสิ่งที่พยายามจะทำให้มากที่สุดก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวไทยให้อยู่สบายสามารถดูแลตัวเองได้นะคะในขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ารัฐบาลพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนแม้จะเป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยหลายพรรคที่ประกอบด้วยพรรคหลักเพียง2พรรคแต่ว่ายังคงเน้นเรื่องของความสามัคคีภายในด้วยกันนะคะเพื่อที่จะจับมือกับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้อย่างความไม่แน่นอนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะรัฐบาลพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้ประเทศนั้นสามารถสู้ภัยคุกคามภายนอกและสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนรวมไปถึงประเทศคู่ค้าหลักอย่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ที่ทางการทำงานของรัฐบาลเปรียบเสมือนกุญแจที่เปิดประตูโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถตักตวงผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่อยู่ในระดับที่ดีมากได้ทันทีนะคะนอกจากนี้นายจุลพันธ์บอกว่านโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันก็มีแรงงานไทยเดินทางเข้าไปทำงานในลักษณะแรงงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตรเป็นหลักประมาณ 7,800 คนต่อปีกระทรวงแรงงานเตรียมนำเสนอประเด็นแรงงานเข้าไปเจรจาควบคู่กับการปรับปรุงหรือว่า re-ram นะคะข้อตกลงการค้าเสรีฉบับเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับแนวทางการเจรจาที่สำคัญก็คือการเสนอปรับลดข้อจำกัดด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับแรงงานบางสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะคะพนักงานนวดเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการจ้างงานมากขึ้นโดยจะเสนอให้ลดระดับความต้องการทางภาษาจากระดับวิชาการลงมาเป็นเพียงการสื่อสารขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริงแล้วก็สร้างโอกาสการเข้าถึงงานได้อย่างกว้างขวางนะคะนายชุลพันธ์บอกว่าถ้าไม่ได้เรื่องภาษามากก็จะลดระดับลงนะคะให้อยู่ในระดับที่เป็นพื้นฐานได้หรือเปล่าเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยมีโอกาสไปยังนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นและขณะเดียวกันเราก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพของคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะ
0: รัฐบาลหนุนห้องเรียนใจดีครับดูแลจิตใจนักเรียนเชิงรุกลดการบูลลี่สร้างโรงเรียนปลอดภัยทั้งกายและใจครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างห้องเรียนใจดีให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางดังกล่าวสอดรับกับการยกระดับครูแนะแนวและก็ครูที่ปรึกษาให้เป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะครับโดยต้องฟังเป็นสังเกตได้แล้วก็ช่วยเบื้องต้นเป็นพร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตเมื่อพบกรณีที่ต้องได้รับการดูแลเฉพาะทางนอกจากนี้ครับยังช่วยสร้างโรงเรียนปลอดภัยและห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สามารถดูแลทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้พร้อมทางกายและก็ใจอย่างยั่งยืนรัฐบาลได้กำหนดแนวทางสำคัญในการสร้างห้องเรียนใจดี4ข้อครับก็ได้แก่การดูแลสภาพจิตนักเรียนซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่ายการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจแล้วก็การส่งเสริมให้ครูสังเกตรับฟังให้คำปรึกษาแล้วก็ประสานส่งต่ออย่างเหมาะสมครับโดยกรมสุขภาพจิตกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปท.ได้ผลักดันการฝึกปฐมพยาบาลทางใจให้คำปรึกษาเบื้องต้นแล้วก็การเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และสังคมของนักเรียนควบคู่กับการป้องกันและก็การจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือว่าบูลลี่ทั้งในชีวิตจริงและก็ในโลกออนไลน์ครับนอกจากนี้เองก็ยังมีกลไกสนับสนุนการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบด้วยการใช้ระบบฮีโร่ OPEC Care และก็ Mental Health Check In เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังช่วยเหลือและก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังเปิดช่องทางให้ครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางสายด่วน1323ครับช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาระหว่าง31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะคะสงขลานั้นก็เตรียมความพร้อมในทุกมิติแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการและนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดและการบริหารจัดงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะบอกว่าคณะทำงานนั้นนะคะก็จะจัดเตรียมเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและการจัดนิทรรศการจังหวัดสงขลาเตรียมให้คณะรัฐมนตรีสวมผ้าที่เรียกว่าลายราชวัตรซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆแล้วก็เรียกชื่อว่าลายก้านแย้งหรือว่าลายคอนกเขาเหตุเพราะว่ามีลวดลายผ้าคล้ายๆกับขนคอของนกเขาชวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย ที่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาและแหลมมะระยูเมื่อปี2443ทางคุณยายกำพัทรยนต์ก็ได้นำผ้าทอมือที่สวยที่สุดในสมัยนั้นขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นผ้าทอมือจากกี่มือนะคะพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจึงพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่าลายราชวัตรซึ่งก็แปลว่ากิจวัตรหรือว่าการกระทำหลังจากที่พระองค์นั้นเสด็จกลับผ้าทอลายคอนกเขาหรือที่เรียกต่อมากันทุกวันนี้ก็คือผ้าทอลายราชวัตรนั่นเองนะคะในกิจกรรมช่วงเย็นของ31สิงหาคมนะคะก็เตรียมจัดชุดผ้าลายพระราชทานบุพภาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ได้จัดเตรียมกระเป๋าเชือกกล้วยกลุ่มกอตานีโอทอปอำเภอหาดใหญ่มาเป็นของที่ระลึกให้แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการนำกับกล้วยมาทำเป็นเส้นเชือกด้วยคุณสมบัติเส้นเชือกนั้นมีความเหนียวสามารถนำมาต่อยอดงานหัตถกรรมได้นะคะจึงเรียนรู้แล้วก็ลองขึ้นงานสารโดยใช้ภูมิปัญญาปราดของชาวบ้านพัฒนาเรื่อยมาจนมีลูกค้ามากขึ้นปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกร่วมงานกว่า40ครอบครัวสมาชิกกลุ่มทำเชือกส่งให้กลุ่มจักสานใช้วัสดุเหลือทิ้งในชุมชนสร้างรายได้หลักแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้แก่หลายๆครอบครัวปัจจุบันนั้นขยายเครือข่ายหลายแห่งในพื้นที่สงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางการค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับดูเรื่องของวัดป่าดุนยารามครับประกาศงดใช้เมน15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมครั้งแรกหลังใช้งานมาเกือบ10ปีไม่เคยซ่อมเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการขอเรียรายเงินใดๆทั้งสิ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดป่าอดุลยารามในเขตเทศบาลนครขอนแก่นหลังจากทางวัดได้ออกประกาศแจ้งประชาชนและญาติโยมว่าทางวัดจะงดใช้เมนเป็นเวลา15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโดยทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามท่านก็เปิดเผยบอกว่าการซ่อมเมนครั้งนี้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวหรือว่ากระแสสังคมใดๆเนื่องจากเมนของวัดสร้างแล้วก็ใช้งานมาเกือบ10ปีแล้วจึงถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการซ่อมบำรุงขณะนี้อยู่ในระยะเวลาของการรับประกันก็ทำให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ถือเป็นการซ่อมแซมครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดใช้งานโดยการดำเนินการมีกำหนดเริ่มในวันจันทร์นี้ครับแล้วก็จะปิดปรับปรุงเมนเป็นเวลา15วันเพื่อให้ช่างดำเนินการซ่อมแซมในส่วนต่างๆให้กลับไปอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อไปสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ทางวัดไม่มีการเรียรายเงินหรือว่าเปิดรับบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมเมนเนื่องจากการซ่อมแซมอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันหากประชาชนหรือญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัดสามารถโอนเงินเข้ามายังวัดได้เลยครับโดยทางวัดจะนำปัจจัยไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมบุญครับ
1: ไปกันที่ตำรวจสนทองหล่อนะคะคุมตัวนายทวีศักดิ์พันงามผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปฝากขังหลังตามจับกุมได้เมื่อช่วง 5:00 น.ที่ถนนราชดำรินะคะโดยผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนายทวีศักดิ์ก่อเหตุไปทำไมนะคะทำไมถึงต้องโยนเพื่อนลงบ่อน้ำตอนแรกนายทวีศักดิ์ก็บอกว่าขอไม่ให้การนะคะเมื่อสอบถามว่าทะเลาะกันก่อนใช่หรือเปล่านะคะก็ตอบว่าใช่ถูกต้องแต่เขาก็ไม่ได้สลบนะคะเขาก็ยังคลั่งอยู่เอาเขาไม่อยู่นะคะก็เลยต้องโยนลงที่น้ำนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าทำไมเหตุใดผู้เสียชีวิตจึงเกิดอาการคุ้มคลั่งผู้ต้องหาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเขาอาจจะเครียดเรื่องอะไรแต่ว่าเขาก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเวลาครั้งก็ไม่รู้เรื่องนะคะจากนั้นตำรวจก็ส่งตัวไปฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวแต่ก็ไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนเร่ร่อนมานอนบริเวณสวนอยู่เป็นประจำมาอยู่ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก่อนที่จะรู้จักแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันนะคะสวนที่ว่านี่ก็คือสวนเบญจสิรินั่นเองนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะออกไปขอทานด้วยกันปกติทั้งคู่จะไม่เข้าไปดื่มสุราภายในสวนเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตแต่จะนั่งดื่มบริเวณด้านนอกสวนหรือว่าบางครั้งไปดื่มที่อื่นแล้วก็กลับมานอนบริเวณใกล้สวนโดยเมื่อคืนพบว่าทั้งสองคนนั้นได้ทะเลาะกันก่อนที่จะเกิดเหตุสลดดังกล่าวค่ะ
0: อีกคดีหนึ่งครับหนุ่มเสพยาคุ้มคลั่งเผาตู้ ATM หน้าโรงงานเจ้าตัวอ้างทำประชดแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์และทะเลาะกันถูกท้าทายอยากให้ติดคุกครับก็ทางตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราครับเข้าควบคุมตัวนายณัฐวัฒน์อายุ27ปีหลังก่อเหตุเผาตู้ ATM ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเมืองฉะเชิงเทรา

0: อยู่ที่ตำบลวังตะเคียนในที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้ตู้ ATM อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่รปภ.เร่งถังนำถังดับเพลิงเข้าฉีดระงับเหตุแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ครับก่อนที่รถน้ำดับเพลิงอบต.วังตะเคียนจะเร่งเข้าฉีดน้ำดับไฟจนสงบลงจากการสอบสวนนายณัฐวัฒน์ให้การด้วยอาการมึนเมาว่าตนเองนั่งรถจากกรุงเทพมาหาพระที่วัดใกล้เคียงจากนั้นนั่งคุยโทรศัพท์กับแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์แล้วเกิดมีปากเสียงกันแฟนสาวพูดท้าทายว่าอยากให้ติดคุกตนจึงประชดครับด้วยการโกยขยะข้างทางยัดใส่ตู้ ATM แล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดไฟเผานอกจากนี้ยังยอมรับว่าตอนแรกตั้งใจจะไปปล้นร้านทองแต่เห็นว่าดึกเกินไปจึงเปลี่ยนแผนมาเผาตู้ ATM แทนเบื้องต้นจากการตรวจค้นก็พบไฟแช็กแล้วก็หลอดศูนย์หลอดดูดยาเสพติดแต่ว่าไม่พบยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็เตรียมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์นำสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านนั้นจะต้องถูกสกัดกั้นไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นเป็นดินแดนของสหรัฐในขณะที่อิหร่านเผยแผนความบาดของสหรัฐไม่มีกฎหมายสากลมารองรับนะคะซึ่งในการปราศัยต่อกลุ่มผู้สนับสนุนในเมืองไมเชบีชรัฐเซาท์แคโรไลนาประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าอิหร่านนั้นจะต้องถูกสกัดกั้นไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐและกล่าวเสริมว่าอิหร่านนั้นมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างไรก็ตามพวกเรานั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการข้อตกลงหรือไม่เพราะว่าในขณะนี้เขามองว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของอเมริกามันคือดินแดนของอเมริกาขณะเดียวกันสหรัฐและอิหร่านต่างส่งสัญญาณเชิงท้าทายกันไปมาก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐโดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออิหร่านรวมไปถึงกลุ่มประเทศคู่ค้ารายสำคัญของอิหร่านรวมทั้งจีนด้วยขณะเดียวกันนะคะอิสมาอิลบากาอีซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่ออิหร่านที่กำลังจะมีขึ้นของสหรัฐถือเป็นการยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำและดินแดนอื่นนอกอาณาเขตเหนือประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่เป็นอิสระทุกประเทศและไม่มีรากฐานใดๆในกฎหมายระหว่างประเทศอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าปฏิบัติการทางเศรษฐกิจขั้นเด็ดขาดที่สหรัฐขู่จะดำเนินการต่ออิหร่านนั้นมีชะตากรรมต้องล้มเหลวเช่นเดียวกับการคว่ำบาตรหลายครั้งของสหรัฐในอดีตที่ผ่านมาในขณะที่สกอตต์เบสเซสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็จัดการแถลงข่าวนะคะท่ามกลางคำให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมทั้งเรียกร้องให้จีนร่วมมือกับสหรัฐในขณะที่ทางการจีนเรียกร้องให้ใช้แนวทางทางการทูตยุติปัญหาขัดแย้งซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกแผนคว่ำบาตรครั้งนี้ว่าเป็นวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจได้เตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดก็ตามที่ช่วยต่อท่อน้ำเลี้ยงให้แก่อิหร่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามค่ะ
0: วัยรุ่นชายอายุ18ปีก่อเหตุใช้ดาบไล่ฟันทำร้ายนักเรียนภายในโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองทางตอนกลางของสวีเดนครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนก่อนที่ตำรวจจะยิงสกัดแล้วก็เข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับเกิดเหตุรุนแรงภายในรั้วสถานศึกษาในเมืองทางตอนกลางของสวีเดนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดฤดูร้อนมาครับเมื่อผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีสวมหมวกกันน็อกใช้ดาบไล่ฟันทำร้ายนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายบริเนลในเมืองฟาเกสตาเมืองขนาดเล็กทางตอนกลางของสวีเดนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนก่อนที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุโดยใช้อาวุธปืนยิงสกัดและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ครับขณะที่สื่อรายงานบอกว่าผู้ก่อเหตุรายนี้เป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนและมีประวัติอาชญากรรมในข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อนตำรวจกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจการก่อเหตุแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆครับด้านหน่วยงานด้านสุขภาพท้องถิ่นบอกว่าผู้บาดเจ็บ2คนเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นมีอาการสาหัสส่วนผู้บาดเจ็บอีกคน คนที่3แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าระหว่างเกิดเหตุเธอและเพื่อนๆต้องติดอยู่ภายในโรงเรียนเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ออกมาเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นขณะที่โรงเรียนเพิ่งเปิดทำการวันแรกหลังปิดภาคเรียนช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนและสำหรับนักเรียนบางคนวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดเรียนครับ
1: ขอมาปิดท้ายกันที่เปรูเผาทำลายยาเสพติดของกลางปริมาณกว่า 9.3 ตันซึ่งก็นับเป็นการเผาทำลายครั้งที่5ในปีนี้ของกลางที่นำมาทำลายเมื่อวานนี้นะคะมีทั้งกัญชาโคเคนแล้วก็โคเคนเบสที่ยึดได้จากการกวาดล้างของตำรวจค่ะเซซ่ายอร์ดันบรินโยเล่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความสงบเรียบร้อยภายในได้เดินทางมาควบคุมการตรวจรับและเผาทำลายด้วยตนเองพร้อมกับระบุด้วยว่ากระบวนการนี้จะช่วยตัดวงจรการเงินของกลุ่มการค้าผิดกฎหมายอย่างได้ผลค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณกฤติยาสินธุวราวันผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา 30 นาที
12: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
13: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทย

0: ทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio
4: เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของเซียนกีตาร
5: ์อือหือ
4: นะครับขอต้อนรับเซียนของเราในวันนี้นะฮะบอมสิงห์เจริญ
6: ทักทายหน่อยฮะ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยนะครับคำว่าเซียนกีตาร์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเซียนกีตาร์เพราะว่าใจมันรักพอใจมันรักเนี่ยไม่ว่าใครจะใจรักอะไรก็แล้วแต่มันก็จะแบบพยายามจะล่วงรู้ทะลุปูโป่งกับสิ่งที่เรารัก
4: แล้วไปรักกีตาร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
5: ผมรักกีตาร์ตั้งแต่จำความได้จำได้ว่าพี่ข้างบ้านแกชื่อพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยต้องถือว่าเป็นอาจารย์ผม
4: บ
5: ้านผมอยู่หมู่บ้านเสรีหม
4: ู่
5: บ้านเสรีนี่รักกระแผงสมัยก่อนว่าเสรีนี่พี่แท่งคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
4: หลังเอแบก
5: หลัง
4: เอแบกแรกนะเอแบกแรกเอแบกเก่านะ
5: เข้าไปถึงหมู่บ้านเสรีปุ๊บโอ้โหหน้าบ้านทำไมพี่อุ๋ยแกเท่อย่างนี้นะแกชอบเอากีตาร์โปร่งมาดีดที่สนามหญ้าหน้าบ้านและแกก็
4: ลักษณะแกเป็นไงพี่อุ๋ย
5: พี่อุ๋ยแกจะเป็นนักศึกษารามคำแหง
4: ให้นึกถึงศิลปินสักคนนึงหรือดาราสักคนนึง
5: พี่อุ๋ย
4: เหมือนใคร
5: ทรงแบบพี่อู๋แบ็คอินทอช
4: โอ้
5: ผมบ๊อบ
4: ตีนิด
5: ตีนิดแล้วเมื่อก่อนผู้ชายแบบถ้าเกิดเขาเรียกว่าฮิปปี้หน่อยต้องไว้ผมบ๊อบยาว
4: ประมาณประวิตรอะไรนะเจ้าของ
5: ฟรีเบิร์ด
4: ฟรีเบิร์ดพี่ประวิตรฟรีเบิร์ด
5: พี่อุ๋ยนั่งอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านแล้วเล่นเพลงนี้

0: Why do I love you so
1: ของใครอ่ะ
0: Why do I love you so เออพี่แท่ง
1: แต่ว่ามีคัฟเวอร์จนเยอะแยะมากมายเน
0: า
1: ะ
0: มากมาย
1: มากมายนะอ๋อพี่อุ๋ยร้อง
0: เพลงพี่แท่ง
1: แล้วเราอยู่เท่าไหร่ตอนนั้น
0: ผมอายุประมาณ5ขวบ
1: นะคะนี่คือพี่บอมสินเจริญนะฮะจากวงสินเจริญบาร์เทอร์จริงๆพี่บอมชื่อจริงชื่อ
0: สุทธิศักดิ์สินเจริญคร
1: ับ นามสกุลสินเจริญก็เอาสินเจริญมาตั้งชื่อวง
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สินเจริญเชิญแขกเนาะในทูวิชั่นนะ
0: ตอนนั้น
1: เป็น UBC หรือ
0: เป็นตั้งแต่ IBC
1: IBC
0: UBC แล้วมาทู
1: กี่ปีสินเจริญเชิญแขก
0: ประมาณ12ปี
1: เป็นรายการเพลงที่เชิญศิลปินมาแล้วก็โด่งดังที่สุด
0: ทูตอนนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ตลอดกาลเลยนะ
0: เนาะตอนนั้นประมาณ12ปีได้ครับพี่ท่าน
1: นะ
0: ครับ
1: 12ปีมาแล้วก็มาทำนะฮะเป็นดีเจด้วย
0: เป็นดีเจ
1: ในวิทยุคลื่นอะไร
0: ตอนเป็นดีเจก็ประสบความสำเร็จมากก็สินเจริญเบรกฟาสต์โชว์ 103.5
1: 103.5
0: แล้วก็ย้ายมา 103.5 9ปี
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ 97.5 อีกเกือบ4ปี
1: ข้างๆนี
0: ่อ
1: สมท
0: อสมท
1: อันนั้นชื่ออะไรคราวนี
0: ้อันนั้นชื่อสินเจริญเดี๋ยวนะอะไรวะ
1: เบรกฟาสต์โชว์ไปแล้ว
0: เบรกฟาสต์โชว์ไปแล้ว
1: แต่ย้ายมานี่ก็เปลี่ยนชื่อ
0: สินเจริญเมโลโชว
1: ์อ๋อเปลี่ยนชื่อ
0: สินเจริญเมโลโชว์
1: ละมุนละมุนสบายๆ
0: ละม
1: ุ
0: นเพราะว่าคืนเขาชื่อเมโล
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็เลยเมโลด้วย
1: สินเจริญเมโล
0: ต่อไปก็จะเป็นศักดิ์ศรีทั้งทองกับบอมสินเจริญใน99นี่แหละ
1: ยิ่งโกยามดึก
0: ยึดได้เลยไหมฮะตอนนี
1: ้ยึดได้เลย
0: โอ้ยึดเลย
1: ยึดได้เลยเพลงตอนนั้นก็คือรักแล้วก็ชอบกีตาร์จากพี่อุ๋ยนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: เป็นแรงบันดาลใจแล้วพี่อุ๋ยสอนด้วยไหม
0: พี่อุ๋ยสอน
1: ว่าเป็นนั่งดูเฉย
0: สี่คอร์ดแรกในชีวิตนะพี่แท่งนะ
1: คนจะเป็นมือกีตาร์สี่คอร์ดแรกต้องรู้คือ C
0: ถูก
1: ผมเคยเรียน
0: คอร์ดแรกนะครับของทุกคนบนโลกนี้จะเล่นกีตาร์คือคอร์ด C อย่างที่พี่แท่งบอก
1: แฟนรายการ
0: ต่อไปคอร์ดอะไรครับพี่แท่ง
1: เอเมเนอร์
0: เอ้ยทำไมรู้วะเนี่ย พี่แท่งขอคอร์ดต่อไปหน่อยครับ
1: ได้ฮะ G
0: G ด้วย
1: G ด้วยนะ
0: G ด้วย
1: งั้นนะ
0: ต่อมาก็คือ D minor
1: D minor
0: C A minor
1: 4คอร์ดเนี้ยเราสามารถทำให้คนเล่นกีตาร์ไม่เป็นฝึกแค่4คอร์ดถ้าคุณจับได
0: ้เล่นเพลงได้ทันที
1: ถึง100เพลงมั้ย4คอร์ดนี้
0: ผมว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะ
1: เพลงที่โด่งดังที่สุดใช้4คอร์ดวนเลยคือ
0: Why do I love you so 1ละ
1: เพลงไทยล่ะ
0: เพลงไทย
1: ผมเห็นมีโลโซเล่นอยู่นะ
0: โลโซก็4คอร์ดวน
1: ชาตรีก็มีมั้ย
0: ชาตรีก็4คอร์ดวน
1: ชาตรีที่โด่งดังที่สุด4คอร์ดวนคือ
0: ชาตรี4คอร์ดวน

0: กว่าคิดถึงฝนตกแดดออกจำได้ไหมฮะ
1: นี่ปฐมเลยเนี่ย
2: สวัสดีคุณครูชาวตรูเราพบกันต้องจากเธอไกลเพื่อไปลอนดอนสี่คอร์ดตลอดชาติ
1: โอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะและเพลงเมื่อกี้ที่เราเปิดรายการชื่อเพลงว่า
0: เพลงสบายโกพี่แท่งกับผมคุ้นเคยเพลงนี้พี่แท่งเซิร์ชหาให้หน่อยสิเพลงสบายโกของวงอะไร
1: วาสุชา
0: ว
1: าสุชา2521ครับ
0: เพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในยุคเอาง่ายๆเลยตอนสักประมาณปี80อ่ะก่อน80ก็ได้1980แล้วทุกคนจะมีอายุอยู่ราวๆ5ขวบ6ขวบ
1: ไอ้2521นี่80เนาะ
0: 80อยู่ในรา
1: ว80นะฮะ2520กว่าๆเนี่ย80หมดเลยนะครับเพลงสบายโกนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณสมชายรัศมีนะครับเป็นอัลบั้มแรกของวงนะฮะชื่อว่าสบายโกเลยนะฮะวงวาสุชาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงที่สุดจนเป็นที่รู้จักในรูปแบบโฟกซองนี่เองนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่นะไอ้โกบอยไม่ค่อยอยู่ในยึดรายการมันเลย วันนี้เราได้เข้าไปเซียนมารู้และพูดคุยเรื่องราวนะฮะนอกจากตัวเซียนเองบอมสินเจริญและเป็นเรื่องของกีตาร์
0: ครับ
1: เนอะพี่บอมกีตาร์เนี่ยประเทศไหนมึงเล่นเป็นประเทศแรกอ่ะ
0: พี่แท่งครับกีตาร์โปร่งนี่นะเกิดมาจากประเทศแรกคือสเปน
1: ว้าว
0: สเปนเนี่ยเขาเล่นกีตาร์เนี่ยเขาไม่ได้มาจากกีตาร์นะเมื่อก่อนมันชื่อนะOUD อูดมันจะเป็นลักษณะ
1: OUD
0: อูด
1: ออกเสียง
0: มันจะเป็นมี6สั

0: สมเด็จพระมงกุฎเกล้าท่านไปเสด็จต่างประเทศแล้วท่านก็ถ่ายรูปกับกีตาร
1: ์
0: นั่นเป็นภาพแรกเลยที่คนไทย
1: ถ่ายกับอู๊ดหรือถ่ายกับกีตาร์
0: ถ่ายกับกีตา
1: ร์อ๋อแล้วใครดัดแปลงจากไอ้อู๊ดไปเป็นกีตาร์ตอนไหน
0: เอออันนี้ผมไม่รู้ข้อมูล
1: แล้วมาเรียกว่ากีตาร์เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเน
0: า
1: ะ
0: ท้ายที่สุดแล้วประเทศที่เป็นเจ้าแห่งกีตาร์คืออเมริกาดูสิจากสเปนมันย้ายอยู่อเมริกาได้ไงนะพี่แท่งเนาะอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของอะคูสติกกีตาร์เราคิดว่าคงจะดัดแปลงจากทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกเนี่ยมาทำให้มันป๊อปปูล่า
1: ครับไม่หรอกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชาวยุโรปเนี่ยเดินทางเข้ามาบุกเบิกแผ่นดิน
0: ไทยเว้ย
1: แผ่นดินใช่ไหมอเมริกา
0: ได้เน
1: า
0: ะ
1: นะพอมาเข้ามาแล้วก็ชนเผ่าของสเปนเขาเข้ามาเขาก็จะมีกลุ่มเขาอิตาเลียนก็
0: ม
1: ีนะครับสเปนก็มีอังกฤษก็มีฮอลันดาอะไรก็มาแต่ว่าเอาดนตรีเนี้ยมาจากประเทศด้วยพอมาอยู่ไปนานๆเข้าเอ๊ะมันอะไรมันอาจจะหายากหรือเปล่า
0: เป็นไปได้
1: การทำอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไปได้
1: ช่วยเอามาประกบหน้าหลังน่าจะง่ายกว่าแล้ววันนี้ตรงไปตรงมามันจะต้องมีส่วนว้าวเพื่อจะได้เอาหนีบเข้าไปง่าย
0: ๆมีเฟดที่มันกว้างขึ้นเฟดก็คือช่องที่ดีดกีตาร์เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพตาม
1: จะได้ไม่ยากเกินไป
0: เพราะว่าตัวอูดเนี่ยมันจะไม่มีเส้นเฟดมันจะเป็นแบบครบพี่จ้างนึกออกไหมเฟดก็คือไอ้ตัวขั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเราจับช่องไหนช่องไหน
1: แ
0: ต่อูดเนี่ยมันไม่
1: ม
0: ีเขาเรียกว่าเขาเรียก
1: ดาวเอาเลยเหมือน
0: ดาวโพซิชันเอง
1: เหมือนอะไรวะที่มันไม่มีอ่ะเราต้องพอดี
0: เฟดเรสคล้ายๆไวโอลิน
1: ไวโอลินไม่มีไวโอลินไม่มีที่ขั้น
0: ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็พัฒนามาจากที่ดีเป็นโน้ตเฉยก็มาเป็นคอร์ดกีตาร์ก็เริ่มจะมีคอร์ดหลังจากคอร์ดก็เริ่มจะมีแบบสเกลละ
1: นี่เป็นไงท่านผู้ฟังเสียนไม่เสียน
0: จากกีตาร์จากสเกลก็ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะเอากีตาร์ตัวเดียวมาบรรเลงเป็นเพลงเดียวได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราดีดกีตาร์ได้ดีดได้แค่คอร์ด
1: ครับ
0: ไอโซโล่ก็โซโล่ตัวหนึ่งไอคอร์ดก็ตัวหนึ่งปัจจุบันโลกพัฒนาขึ้นก็สามารถที่จะเล่นทั้งคอร์ดทั้งเบสมาในเพลงเป็นเพลงได้เลยกีตาร์ตัวเดียวยก
1: อย่างเช่น

0: ตัวเดียวฝึกจนชำนาญนะตั้งแต่พี่อุ๋ยสอนให้จนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วเล่นกีตาร์
1: โอ้ตอนนี้ผมอายุ55ผมพี่อุ๋ยสอน5ขวบ50ปี
0: หัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่50
1: ปี5ขวบตอน7ขวบเอากีตาร์ไปเล่นที่โรงเรียน
0: เออ
1: จำได้เลยโหตอนนั้นมันเป็นไปได้ยังไงพี่แท่งตอนเราอายุ7ขวบผมอยู่ป.2ผมจำได้เลย
0: ป.5หัดแล้ว2ปีได้ไปโชว์
1: ใช่
0: เออ
1: ป.2
0: อยู่ป.2ขึ้นโชว์ที่
1: อยู่โรงเรียนสมาคมดนตรีไทย
0: ครับ
1: เอากีตาร์ไปเล่นมีความรู้สึกว่าอยากทักกลางวัน
0: เอาแล้วกีตาร์ตัวแรกมาไง
1: กีตาร์ตัวแรกพ่อไปราชการที่แม่สาย
0: อ
1: ่ะพ่อไปแม่สายแล้วพ่อเห็นเราอ่ะชอบเล่นกีตาร
0: ์ครับ
1: พ่อก็เลยซื้อกีตาร์ที่แม่สายไม่จำได้ว่าเป็นกีตาร์แรกเลยนะ Made in Burma
0: โอ้ของพม่า
1: พม่ากีตาร์พม่าสายสูง
0: ครับ
1: แข็ง
0: เ
1: พราะกีตาร์พม่าก็ไม่ได้มาตรฐานหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นชิ้นแรกที่เราได
0: ้
1: เอากีตาร์ตัวนั้นแหละไปที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยตอนนั้นเรียนป.2ไปถึงครูงงสมัยนี้เราเด็กๆในยุคนั้นน่ะ
0: เจ็ดขวบ
1: เจ็ดขวบเด็กที่ไหนมันเอากีตาร์ไปที่โรงเรียนวะไอความที่เราแบบ crazy แล้วอยากแบบ enjoy กับเพื่อนโชว์เพื่
0: อ
1: นครูบอกสุทธิศักดิ์เธอเอากีตาร์มาเล่นหน้าฉันเลยโชว์เลยปูไข่ไก่หลง
0: แหมแล้วคุณรีเควสเพลงซะด้วย
1: ปูไข่ไก่หลง
0: เอาแล้วเราจะได้เหรอเราไม่ได้ซ้อมมาเพลง
1: โอ้สบายเลยเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคที่เพลงไทยสากลแทบไม่มีเพราะฉะนั้นนักดนตรียุคเก่ายุคเริ่มต้นอย่างยุคพวก
0: ห้าสิบปีที่แล้วเพลงไทยสากลน้อยมาก
1: โอ้พี่แท่งน้อยมาก
0: อ๋อเลยจำเป็นจะต้องไปหัดเพลงลูกทุ่ง
1: ต้องหัดเพลงลูกทุ่ง
0: อ
1: ย่าลืมนะพี่แท่ง
0: แล้วสุทธิศักดิ์เด็กชายสุทธิศักดิ์ปูไข่ไก่หลงได
1: ้ลูกทุ่งมาก่อนสตริงปูไข่ไก่หลงได
0: ้เล
1: ยได้หมดเลย
0: เอาหลายคนงงปูไข่ไก่หลงเพลงอะไรนะ

0: อ่ะคัฟเวอร์ไม่รู้กี่ทีกี่ทีเนอะ
1: เป็นไปได้เพราะเพลงมันดังมาก
0: เพลงลูกทุ่งเนี่ยคัฟเวอร์เยอะมากจนไม่รู้ว่า
1: จริงๆแล้วตอนนั้นน่ะเพลงสากลไทยเนี่ยเรายังคิดทำนองเองไม่ได้เลยเพลงหลายเพลง
0: เราก็ใช้ต่างประเทศใช้เพลงจีนนะครับแล้วก็เขียนเนื้อเข้าไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้เขียนกันเอง
1: เจงกิสข่าน
0: เอาแล้วตอนนั้นไปโชว์หน้าห้องเป็นยังไงผลตอบรับ
1: โอ้ก็
0: เละ
1: โอ้โหประสบความสำเร็จคร
0: ับ
1: ครูบอกว่าสุทธิศักดิ์ถ้างั้นตอนงานโรงเรียนเธอเอากีตาร์มาแล้วโชว์บนงานโรงเรียนคู่กับครูอาลามซึ่งเล่นเปียโน
0: พอผ่านโชว์ที่ชั้นเรียนเนี่ยครูกดไลค์บอกเยี่ยมให้ขึ้นชั้นเลย
1: ให้ขึ้นชั้นเลย
0: ขึ้นไปหลีกโรงเรียนเลย
1: ไปหลีกเลยนี่งานโรงเรียนประจำปีอย่าลืม
0: เล่นกับครูอาราม
1: ครูอารามครูอารามเล่นเปียโน
0: เพลงอะไรฮะ
1: จำได้ว่าเล่นเพลงประจำโรงเรียนกับครูอารามสองคนกับเพลงพระคุณที่สาม
0: นี่เพลงโรงเรียน
1: เพลงโรงเรียนเนี่ยเป็นเพลงโรงเรียนสมาคมสตรีไทยเล่นสองเพลงอีกเพลงเป็นเพลงพระคุณที่สามครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อบลมจิตใจให้รับผิดชอบชั่วดี

0: เหมือนครูเสียชีวิตเหมือนครูเสียชีวิตแล้วไม่ร้อง
1: ไอ้ดูที่3นะ
0: เออ
1: คนขึ้นไปเล่นบน
0: ใครเกิดทันยังไง SMS มาได้นะครับหรือว่าใครคิดถึงเพลงอะไรเก่าๆนะหรือว่าอยากได้คําถามอะไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกีตาร์วันนี้เซียนของเรานะครับถนัดทุกแบบเพราะว่านะครับนะพี่บอมนะฮะสุทธิศักดิ์หรือว่าสินเจริญเนี่ยมีกีตาร์ด้วยอะไรอ่ะค้าขายกีตาร์ด้วย
1: uh-huh.
0: สามารถซื้อพี่บอมได้พี่บอมก็จะไลฟ์ตลอด
1: ใช่ในเพจนะครับไปตามได้เลย
0: เพจว่าอะไรอ่ะ
1: บอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร
0: ์ใครอยากจะได้กีตาร์ใครอยากจะหัดกีตาร์ใครอยากจะมีกีตาร์ให้ลูกหรือว่าตัวเองนะแล้วพี่บอมเอากีตาร์มาจากไหน
1: กีตาร
0: ์ที่เอามาขายมาอะไร
1: เอามาจาก2ประเทศคืออเมริกากับญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเข้าไปเซิร์ชดูคนที่เขาขายมือสองสั่งรวบรวมกันทีละ10ตัวแล้วก็ขนมา
0: โอ้นี่มันเป็นโลกของเขาเลย
1: เป็นโลกของเขาเขาจะมีสังคมของเขาสังคม
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงดีไม่ดี
1: โอเคพี่แท่งจะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลย
0: เพราะว่าสุดท้ายกีตาร์ต้องฟังเสียงไงแล้วเราดูอยู่เง
1: ี้
0: ย
1: โอเคประสบการณ์ของเรา1เหมือนเราซื้อรถยี่ห้อกีตาร์กับรุ่นกีตาร์จะการันตีเสียงกีตาร์ตัวนั้นๆได้ประมาณ 80%
0: โอ้เยอะกันเลย
1: เยอะที่เหลือคือสายตาเราที่ดูทุกสัดส่วนของกีตาร์คอตรงไหมอะไรเป็นยังไงบ
0: ้
1: างเนี่ยผมสามารถดูได้เลย
0: โอ้นี่มันเสียงกีตาร์จริงๆนะนี่เสียงของแท้เลยนะจากอเมริกาก็ต้องดูเหมือนกัน
1: ดูเหมือนกัน
0: แสดงว่ากีตาร์มือ2เนี่ยที่เขาไปฝากขายเนี่ยมีเป็นพันๆหมื่น
1: ๆใช่เป็นหมื่นๆ
0: แสดงว่าเราต้องคัดมาไม่เหมือนพระที่ส่งรูปมาเหมือนเสื้อผ้าที่ส่งรูปมาเหมือนรถที่ส่งรูปมา
1: ใช่ไห
0: ม
1: ฮะ
0: แล้วใช้ประสบการณ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เลือก
1: ใช่
0: แล้วเราจะเลือกอยู่ในราคาเท่าไหร่ยังไงกีตาร์ส่วนใหญ่ในเพจเราขาย
1: โอเคเพราะฉะนั้นสมมุติว่าราคาตลาดหมื่นนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ยังไงก็แล้วแต่เราต้องเอามาต่ำกว่าราคาตลาดนิดๆให้ได้ทีนี้เวลาที่เขาขายกีตาร์มือสองกันเนี่ยเราจะเข้าไปในลักษณะที่เขาเปิดบิดเปิดประมูลยกตัวอย่างเช่นพี่แท่งอยู่ที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: พี่แท่งจะขายกีตาร์ยี่ห้อ iPhone
0: ผมเป็นเจ้าของกีตาร
1: ์เป็นเจ้าของกีตาร์
0: ผมมีกีตาร์มือ2เต็มเลย
1: พี่แท่งเปิดมาก่อนพี่แท่งเอากีตาร์มาวางเลยแล้วบอกว่ากีตาร์ตัวเนี้ย
0: ผมเปิดมา 1,000
1: เปิด 1,000 สุดท้ายเวลาตอนจบเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะบางทีอาจจะยังไม่มีคนไปเอาของพี่แท่งเลยผมไปเป็นคนต่อมาแล้วหมดเวลาพอดีผมก็จะได้กีตาร์ตัวนั้นมาแล้วก็จะมีช่องว่างเรื่องราคา
0: เขาจะมีเวลา
1: เขาจะมีเวลาเขาจะกำหนดเวลา
0: เอาเวลาบิดกีตาร์ทีนึงเนี่ยเขาบิดกี่นาที
1: ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ2วัน
0: ทิ้งไว้2วัน
1: ทิ้งไว้เลย2วัน
0: กีตาร์ตัวนี้เปิดอยู่ที่ 1,000 บาท
1: พรุ่งนี้เที่ยงคืนหมดเวลาเที่ยงคืนเป๊ะหมดเวลาคนสุดท้ายได้ไป
0: ให้ราคามาสูงสุดพี่บอมจะไปดูตอนนั้น
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาชิงกันตอนใกล้ปิดนี่แหละ
0: อ๋อยังไม่รีบกัน
1: ไม่รีบโอ้ถูกจังเลยตัวนี้ถูกกูทำไมมันถูกขนาดนี้วะเอาแหละพอใกล้เวลาปิดเฮ้ยมาจากไหนกันวะเนี่ย
0: เป็นไปได้จะมาชิงนาทีสุดท้าย
1: ชิงนาทีสุดท้ายฮะ
0: แล้วเราก็ต้องคือถ้าตัวไหนเราชอบแล้วคิดว่ามันดีมากๆเราจะรอ
1: ตัวไหนที่เราชอบมากเราจั่วราคาสุดท้ายทิ้งไว้เลยราคาที่ไม่คิดว่าคนอื่นจะสู้ไม่ได
0: ้พอเห็นปุ๊บไม่บิดสู้ละ
1: ผม
0: ถูกไหมสมมติว่าเจ้าของเขาบอกว่าไว้หมื่นหนึ่ง
1: นะฮะ
0: อยากได้เลยจ่วยยังไง
1: อ๋อก็มีนะบางทีนะเขามี buy it now เลยหมายถึงว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าจะซื้อเลยเนี่ย
0: ถึงราคาในใจเจ้าของเขาปล่อยเลย
1: ใช่
0: เขาเรียกว่า buy
1: it now
0: buy it
1: buy
0: now.
1: now
0: อ๋อขายทันที
1: ขายทันทีพี่แท่งกีตาร์ตัวเนี้ยกีตาร์ตัวนี้ชื่อกีตาร์ iPhone พี่แท่งเอามาวางประมูลแต่ถ้าเกิดจะซื้อเลยนะบาทหมื่นหนึ่งพี่แท่งก็จะลงไว
0: ้เขาลงไว้
1: เขาลง
0: Buy it now ละ11,000แต่ถ้าไม่ถึงหมื่นก็บิดกันไป
1: โชคดีถ้าอย่างนั้นอาจก็รอลุ้นได
0: ้กีตาร์ญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรที่มันมีชื่อเสียงแล้วก็แบบเป็นยี่ห้อที่อยู่ในใจ
1: ตอนนี้
0: สองยี่ห้อ
1: ตอนนี้ก็ต้องบิดอันแรกก็คือดังที่สุดในโลกคือยามาฮ่าอยู่แล้วเนาะ
0: โอ้เออว่ะ
1: แล้วยามาฮ่าทำไมมันทำทุกอย่างอะพี่แท่ง
0: นี่ฝากให้แฟนรายการนะครับนะฮะพี่บอมบอกเลยว่ายามาฮ่าเป็นยี่ห้อที่เสียงดี
1: เสียงก็คือว่าพอปูล่าที่สุดในญี่ปุ่น
0: ทำกีตาร์ได้มีคุณภาพ
1: คุณภาพของญี่ปุ่นยามาฮ่าแปลกนะครับทำมอเตอร์ไซค์ทำ
0: เปียโน
1: แล้วที่สำคัญประสบความสำเร็จมากเกี่ยวกับกีตาร์กลองก็มี
0: เหมือนผมจะเห็นมีดินสอด้วยนะ
1: คีย์บอร์ดก็มีจริงอะฮะ
0: มิซูบิชิมั้งทำดินสอขาย
1: มิซูบิชิ
0: โอ้โหอะไรกันเนี่ย
1: กีตาร์ยามาฮ่าประสบแบรนด์แรกพอปูล่าที่สุดอันที่สอง
0: ครับ
1: ทากามิเนะ
0: ทากามิเนะอันนี้ญี่ปุ่นละ
1: ญี่ปุ่น
0: เออ
1: อันที่3ของญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมากๆก็มอริส
0: ของญี่ปุ่นเหรอ
1: ญี่ปุ่นมอริส
0: อ๋อโอ้ยฟังแล้วเหมือนของอเมริกา
1: อ่าฮะ
0: ของต่างประเทศแล้วถ้าของอเมริกาล่ะ
1: ของอเมริกาดังที่สุดก็คือมาร์ติน
0: อ๋ออันนี้ได้ยิน
1: ดังที่สุด
0: ดังที่สุด
1: ลองมาเป็นน้องใหม่แต่มาแรงคือเทเลอร์
0: อันนี้ได้ยิน
1: ต่อมาเลยนะกิบสัน
0: โอ้3ตัวนี้เขานิยมกัน
1: นิยม
0: เอ้โอเวชั่นนี่ของใคร
1: ราคาดีอเมริกาครับ
0: อ๋อเมริกาเหมือนกันแต่3ตัวนั้นเนี่ยเนียบกว่าม
1: ันดังกว่าโอเวชั่นเนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่คุณผู้ฟังจะต้องรู้สึกได้เลยว่ากีตาร์ส่วนใหญ่ทำจากไม
0: ้ครับ
1: โอเวชั่นเป็นนวัตกรรมแรกบนโลกมนุษย์ที่เอาไฟเบอร์กล
0: า
1: สกับไม้มารวมกันให้เป็นกีตาร์มีรูปทรงที่แปลกแตกต่างเตะตาและสวยวิจิตรการตาเหลือเกินแต่ว่าช่วงเวลาที่มันป๊อปปูล่าอยู่ในช่วงเรนจ์เวลาเพียงแค่20ปี
0: โ
1: อแล้วก็กลับมันก็กลับได้รับความนิยมที่ถดถอยลงไป
0: แล้วทำไมมันล้มเหลวนี่เมื่อมันเคยเป็นผู้นำ
1: 20ปีมันขายดีที่สุดมันเปิดตลาดมาคนว้า
0: บุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มรถไฟฟ้าโอ้โห
1: เมื่อก่อนไทยมีกีตาร์เวอร์ชันพี่เต้พี่แท่งว่าเท่
0: ก็ใช่ดิผมก็นึกว่ามันยังนำอยู่นะเนี่ย
1: โอ้ใครมีโอเวอร์ชันว้า
0: เหรอแล้วที่เหลือมาตีตลาดได้ยังไงขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมาตินหรือว่าเทเลอร์อะไรพวกนี
1: ้คือมาตินนะเขามาก่อนการอยู่แล้วเทเลอร์เขาก็มา
0: พวกนี้ยังใช้ไฟเบอร์มาตามโอเวชั่นไหม
1: ไม่
0: อย่างเดียว
1: ไม่เลย
0: ใช้ไม้อะไร
1: ไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้ทำไม้ก็จะเป็นไม้อินเดียนโรสบูด
0: อินเดียน
1: โรสบูดไม้อินเดียนโรสบูดถ้าเป็นสายพันธุ์ไม้ไทยก็เหมือนไม้ประดู่นี่แหละ
0: มันจะบางเก็บเสียงกังวานเหรอหรือไง
1: เนื้อมันแข็งเนื้อมันแข็งไม้หน้าก็ต้องเป็นซิกก้าสปูสมันจะมีการสั่นสะเทือนได้ดี
0: โอ้โหท่านผู้ฟังจดแทบไม่ทันจำแทบไม่ได้
1: ใช
0: ่นะฮะโอ้โหลึกซึ้งมากนะฮะ
1: ลึกซึ้งฮะ
0: เดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่
1: อ
0: พอดีหมดช่วง
1: ศาสตร์ของกีตาร์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อ
0: เดี๋ยวมาตามกันต่อสนใจเรื่องไหนนะครับหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรก็ช่วยจัดรายการได
1: ้
0: นะครับนะฮะก็ SMS มาได้นะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงกลับมากับเรียกข้าวว่าเซียนวันนี้อยู่กับเซียนกีตาร์บอมสินเจริญครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันวัดภูมินทร์ส่งสัญญาณอันตรายร้าวสุดตัวสะสมหวั่นกระทบแลนด์มาร์คทำเงินของจังหวัดจี้กรมศิลป์เร่งตรวจโครงสร้างรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านพระครูสิริกันทวิชรองเจ้าคณะจังหวัดน่านและเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ได้แสดงความกังวลถึงวัดภูมินทร์ที่ต้องเผชิญทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและน้ำท่วมซ้ำถึง2ปีโดยรอบพระอุโบสถถูกน้ำท่วมขังและมีความชื้นสะสมโดยเฉพาะจุดที่เคยเปิดพื้นที่เพื่อตรวจสอบฐานรากซึ่งบางส่วนยังไม่ได้คืนสภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่งน้ำท่วมหนักครั้งพายุวิภาได้สร้างความเสียหายต่อจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์เป็นอย่างมากจนถึงน้ำท่วมครั้งล่าสุดนี้น้ำได้ท่วมรอบพระอุโบสถอีกครั้งนอกจากนี้ทุกครั้งที่มีฝนตกหนักน้ำฝนยังรั่วลงกลางพระอุโบสถอีกด้วยและโดยรอบพระอุโบสถยังพบรอยร้าวขยายตัวมากขึ้นมีจุดทรุดละเอียงเนื่องจากพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณหวั่นเกรงโบราณสถานที่มีอายุหลายร้อยปีจะเกิดความเสียหายทางด้านนายประสิทธิ์โนทะ ส.ส.น่านเขต2ในฐานะรองประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายบริเวณรอบพระอุโบสถวัดภูมินทร์แล้วเปิดเผยว่าต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดว่ารอยร้าวและการทรุดตัวเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ทางวัดภูมินทร์เคยแจ้งปัญหาไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านและกรมศิลปากรแล้วและมีการเข้าสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้นแต่ยังไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจน
2: ดีนะพี่9277นะครับผู้ชนะสิทธิพี
3: ่โอ้โห
2: ร้องไงอ่ะ
3: โอ้โหอันนี้เนี่ยต้องถือว่าต้องบอกได้เลยว่า
2: ชนะสิทธิ
3: เป็นเพลงประจำคาราโอเกะของผู้สูงอายุ
2: 60อัพ70
3: พี่แท่งเคยเห็นไหมฮะตาม Imperial ราชพร้าว Imperial สำโรงหรือตามห้างสรรพสินค้าต้องบอกว่าแบบโอดี้เก่าๆอ่ะ
2: เขานัดเจอกัน
3: แล้วต้องเป็นชั้นที่มีฟู้ดคอร์ดด้วยคุณผู้ฟังนึกออกไหมฮะชั้นที่เป็นฟู้ดคอร์ด
2: เอ
3: าวันนี้เรามานัดรวมกัน
2: แฟชั่นไอแลนด์ก็มี
3: แฟชั่นไอแลนด์ก็มีอายุ 60-70
2: ใช
3: ่แต่งตัวเก๋ๆออกจากบ้าน
2: แล้วนั่งนิ่งๆนะ
3: นั่งนิ่งเลย
2: นั่งนิ่งดูแล้วดูวงสุนทราภรณ์แบบคล้ายๆวงสุนทราภรณ์ย้อนยุคอะแล้วนั่งนิ่งคุณป้าคุณนายนะคุณตานั่งแต่งตัวหล่อใส่แว่นดำ
3: uh-huh.
2: แล้วก็มีลูกรูปประคำไม่ใช่สร้อยไข่บุ๊กยาวๆเสื้อผ้าสีสันนั่งไขว่ห้าง
3: เห็นภาพเลยไหมเห็นภาพตามพี่ท่าน
2: แล้วดู
3: เห็นภาพไหมฮะ
2: นั่งเฉยไม่รู้ว่าสนุกหรือไม่สนุกแต่นั่งดูอย่างเงี้ยเรียบร้อย uh-huh. มาก
3: ถึงเวลาเขาก็จะจับกลุ่มกันพอจับกลุ่มกันขึ้นเพลงเท่านั้นแหละใน100เพลงต้องมีเพลงนี
2: ้แล้วโคตรคลาสสิกเลยพวกห้างต่างๆเนี่ยฉลาดมากนอกจากเอาลูกไปเล่นเด็กแล้วนะ
3: uh-huh.
2: เอาไปเล่นไอ้ลานเด็ก
3: นะลานเด็ก
2: แฮปปี้
3: อ
2: ่
3: ะแฮปปี
2: ้แลนอะไรแล้ว
3: uh-huh.
2: เด็กก็ไปเล่นลูกพลาสติกอะไรต่างๆเอาพ่อกับแม่ตากับยายอ
3: ่
2: ะไปนั่งดูวงนี
3: ้ไอฮาร์เบอร์แลนด์สนามเด็กเล่นเพลงกาวไปอยู่นู้น
2: ไปอยู่นู้นเอาลูกตัวเองเด็กๆอ่ะห
3: ้
2: าขวดสิบขวดไปเล่นตรงนู้นส่งพ่อแม่ตายายคุณปู่คุณย่านั่งอีกฝั่งหนึ่ง
3: มาอยู่อีกฝั่ง
2: มานั่งดูวงสุนทราภรณ์เนี่ย
3: ฟ้าลุ่มอิระวดีคืนนี้มีแต่ดาว
2: โอ้โหจัดไป
3: พี่แต่งเอาเลยเหรอ
2: ฟังครับขอหนึ่งท่อน
3: ฟ้าเดี๋ยวหาที่ก่อนนะ
2: ผมเพลงนี้ใช้อารมณ์สูงนะ
3: ฟ้าลุ่มอิระ
2: สุดเทพวง
3: คืนนี้มีแต่ดาว
2: ภาพท่านลอยมาเลยนะ
3: คนที่ร้องเพลงนี้เพราะที่สุดคนหนึ่งคือใครไหมฮะ
2: ครับ
3: อาชัด
2: ชัดอะไร
3: ชัดเต่าปูน
2: โอ้ my god
3: ผมนี่เคยเล่นไปงานวันเกิดของพี่แต้ม
2: บุรุษ
3: วิชัยสังวภัย
2: เอาแต้มอย่างนั้นเลยนะเนี้ยบเน
3: ี้ยบเนี้ยบเลย
2: ผมแบบใส่ตันโจมัน
3: มาเลย
2: ปาดนะ
3: เรียกอาชัดขึ้นมาบนเวทีอาชัดมากระซิบข้างหูผมบอมบอมผู้ชนะสิบทิศ
2: แล้วบอกได้ไหม
3: ไหลกันเลยตอนนั้นอะ
2: ไหลเลยไหลให้ฟัง
3: ต้องมีเนื้อเพลงนั้นต้องมี

0: นื้อเพลงนะ
1: ได้
0: ถอดผมไหลได
1: ้มาทุกคนขอหาเนื้อเพลงแป๊บ
0: นึง
1: ว
0: ัน นี้
1: เป็นวันแรกเลยไม่ได้เอาไอ้ iPad มานะฮะมาเปิดเนื้อเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวติดตั้งจอแบบเปิดเนื้อเลยกดนี
0: ่ผมจะเล่นผู้ชนะสิบทิศแบบอะคูสติกกีตาร์ให้ฟังลองฟังผู้ชนะสิบทิศที่ผมเรียบเรียงแบบนี้นะฮะ
1: ฮะเฮ้ยสเปนเพลงนี้ขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาคอนนะ

0: ได้ท่อนหลังนี่แหละ
1: หม่อมสินเจริญเสียงประจำวันนี้ของเรา
0: ผู้ชนะสิทธิ์นะพี่ขอมานะลินดาอะไรอะอะไรอะมีเพลงชื่อลินดาด้วยพี่บอม
2: เพลงลินดาลินดาลินดา
0: โอ
2: มาลินดา
0: โอ
2: ลินดาลินดาฉันรักเธอคุณดอนสารระเบียบเอาเพลงลินดาลินดามาใส่เนื้อไทยครับ
0: อ๋อแล้วเมาจนหัวทิ่มบ่อมีไหม
2: มีฮะเมาจนหัวทิ่มบ่อมาจากเพลงอะไรวะ
0: แต่พี่ดอนก็ดังเพลงนี้นี่ดาวสกาวใจเน
2: ี่
0: ย
2: สุกิยากิอ๋อนั่นเพลงอะไรนะ
0: ของญี่ปุ่น
2: อ
0: ่ะ
2: เออใช่ใช่ใช
0: ่โอ้คืนนี้แสงดาวดูน้อย
2: สุดเด่นเด่นเด่นสุบารุ
0: สุบารุ
2: ดังมาจากเพลงสุบารุ
0: นะครับสวัสดีครับพี่แท่งนะฮะเทวดาเดินดินพี่แจ้โอ้โหพี่แจ้นี่หวานเจี๊ยบ
2: โอ้พี่แจ้นี่เก่าแก่นะ
0: เก่าแก่นะ
2: พี่
0: แจ้นี่แปดศูนย์นะ
2: พี่แท่งร้องโอยโอยไหม
0: โอยโอยครับ
2: พี่แท่งร้องฮะ
0: แต่น้องขอเทวดาเดินดินมา
2: อ่ะเทวดาเดินดิน
0: เทวดาเดือเปิดเนี้ยแป๊บ
2: เทวดาเดินดินเนี่ยต้องถือว่าเป็นชุดที่หน้าปกจำได้ไหมครับพี่แจ้เนี่ยแต่งตัวแบบเด็กแบบเด็กฮาร์ดคุณผู้ฟังยังจำศัพท์นี้ได้ไหมฮะศัพท์วัยรุ่นที่แบบ
0: เด็กฮาร์ดเด็กฮาร์ดนี่มาจากวงฟิลเฟย์ลเฟย์ลเฟย์ลเฟย์
2: ไม่ใช่อันนั้นบาราคูดัส
0: อันนั้นบาราค
2: ู
0: ด
2: ั
0: ส
2: เด็กฮาร์ดมาจากวง Introduction
0: นี่เป็นไงสายลึกใครเกิดพันกันบ้าง
2: วง Introduction เห็นใจกันหน่อยพี่เด็กฮาร์ดเดี๋ยวหลังจะเปิดให้ฟัง
0: โหคิดดูเล่นกีตาร์มา50ปีแล้วอ่ะก็ผ่านมาแล้วทุกเพลงนะ
2: ทุกเพลง
0: นะครับนะฮะหมายเลขนะครับ6417ได้ไปแล้วนะครับลินดาลินดาลินดาลินดาพี่บอมจัดให้แล้ว
2: ลินดา
0: จำได้แค่นี้จริง
2: ๆ I love you
0: 8436นะฮะบอกเทวดาเดินดินครับจากคุณพงษ์มา
2: ลองดูไหม
0: ลองดู
2: ดูครับว่าผมกับพี่ท่านจะพอไปไหว
0: ดึกๆอย่างนี้นะครับนะฮะจิโก้ย่างดึกจิโก้ไปด้วยกันใช่อยากเด่นอยากเป็นเทวดา

0: พี่ท่านครับโทรหาผมทีครับขอบคุณครับอ้าวใครอ่ะ
1: นี่รายการเรา
0: โทรไป
1: แ
0: ล้วโทรเป็นไ
1: งรายการเราโฟนอินมีสายคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้ไหมฮะ
0: มีฮะมีโทรนะครับพี่เชิญเลย
1: เชิญครับคุณผู้ฟังครับอยากจะโทรคุยกับผมกับพี่แท่งย้อนบรรยากาศอย่างเพลงฟกซองเพลงเก่าๆกับที่ผมกับพี่แท่งได้พูดคุยกันเนี่ยนะฮะ02-248-5936 02-248-5936ผมกับพี่แท่งรับสายอยู่ตรงนี้เลย
0: แล้วก็02นะ248-5937นะครับ
1: ใช่ฮ
0: ะวันนี้นะครับเซียนของเราคือพี่บอมนะครับแล้วก็ผมนะฮะดำเนินรายการกันอยู่เรียกเขาว่าเซียนเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามารับสายพูดคุยกับแฟนทางบ้านกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องกีตาร์เรื่องเพลงนะครับนะฮะในมูดแบบนี้นะครับใครสนใจยังไงก็ฮัลโหลมา
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับสักครู่เดียว
1: ครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
0: บอมจัดให้เพลงแล้วไม่รู้เพลงอะไร
4: ฟังเพลินเพลินตรงนี้ฟังดีดีพี่แท่งกับโกบอยทุกวันจันทร์มาฟังกันหน่อยทุกวันจันทร์มาฟังกันหน่อยชื่อรายการว่าเรียกข้าว่าเซียน
0: เป็นวันนี้เซียนของเราเป็นเรื่องของเพลงนะฮะผู้ที่เก่งกาจเหลือเกินเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์หลังจากนั้นนะที่พี่อุ๋ยแนะนำแล้วก็สอนนะฮะ4คอร์ดนะครับคอร์ดที่บอกก็คือมี C มี A minor มี D minor
1: G
0: 4คอร์ดเนี้ยนะคุณเล่นได้หลายเพลงเลยนะก็ลองฝึกดูนะครับแล้วถ้าใครไม่มีกีตาร์เข้าไปดูในเพจของพี่บอมได้นะครับสินเจริญนะครับอะไรนะอะคูสติก
1: สินเจริญอะคูสติกกีตาร์ครับ
0: นะครับไลฟ์ทุกวันตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับเราก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้อังคารพุธก็ไม่ได้ไลฟ์นี
1: ่พุธก็ใช่ต้องไป
0: ทำโชว์กันตอนนี้นะฮะผมกับพี่บอมเนี่ยทำโชว์กันเรียกเข้าว่าเรียกโชว์ว่า
1: ละเลงเพลงละคร
0: ละเลงเพลงละครเป็นเพลงละครที่เราคิดถึงนะครับนะฮะแล้วก็เอามาร้อยเรียงนะฮะเป็นโชว์เล็กๆนะเข้าดูได้ประมาณ50คน
1: คิดดูฮะละครที่พี่แท่งเล่นน่ะทุกเรื่องอ
0: ่
1: ะตัวไม่ใช่แค่ตัวละครแล้วก็ตัวพระนางพระรองพระนางรองที่ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: เพลงประกอบภาพละครที่พี่แท่งทุกเรื่องที่พี่แท่งแสดงนี่ประสบความสำเร็จหมด
0: โอ้เพลงดังมากนะที่พี่แท่งเล่นมานะครับตั้งแต่3หนุ่ม3มุมคนละมุมเดียวกันสารพันจะเห็นไปแต่จะเห็นยังไงตามแต่ใจตัวเราคนละใจเดียวกันสารพันจะคิดเอาเป็นอย่างเงี้ยละคนเราก็ปรับจนเข้ากันไป
1: รักในรอยแค้นก็ดัง
0: นะครับนะเรวัตพุทธินันท์
1: เพื่อเธอก็ดัง
0: รักในรอยแค้นชื่อเพลงว่ารักเธอมากกว่าพี่เต๋อก็ร้องไว้เพื่อเธอพี่เต๋อก็ร้องไว้สักวันจะสักวันนะจะได้ดี
1: สักวันจะได้ดี
0: พี่เต๋อร้องไว้แล้วผมก็ร้องไว้เพลงหนึ่งก็คือเพื่อเธอ
1: เคหาดาว
0: เคหาดาวเติมใจให้กันวิยดา
1: โอ้โหดูสิแล้วผมก็นำเอาเพลงเหล่านั้นอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะของพี่แท่งแล้วผมกับพี่แท่งก็ครีเอทด้วยการที่ไปนำเอาเพลงประกอบละครยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นอาจำได้ไหมฮะ
5: เมื่อตะวันยังคงส่องแสงเราจะสิ้นเรียวแรงสิ้นหวังกันได้จะไหน
1: เอาจำได้ไหมฮะละครเรื่องอะไรฮะคุณผู้ฟัง
0: ไทยถูกพิรวัน
5: อย่าทะนงตนเองไม่ยั้งเกรงใครไม่ใครเพ่งอะไรก็สู้กันความหวังยังมีวันนี้ไม่มีใครไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้เป็นของเรา
1: เอาวสานเซลแมน
0: ตั้งแต่พี่ตั้วสรัญยูเล่นกับพี่ออฟพงพัฒน์อะอายุ20กว่าครับ
1: ทำกับพี่แท่งสนุกรอบละ50คนตอนนี้ดำเนินเข้ามาสู่รอบที่3แล้ว
0: ครับไม่กล้าเปิดอีกเลยเดี๋ยวแย่งกันอีก ค่อยๆทำมีสายเข้ามาพี่บอม
1: เอาเชิญฮะ
0: มา สายแรก
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณพี่ทั้งสอง
0: โอ้คุณสวัสดีจ้าพี่อะไรครับ
6: พี่แต้มครับ
0: พี่แต้มเหรอ
6: ครับโทรจากอาจารย์สำโรง
1: พี่แต้มครับพี่แต
0: ้
1: ม
0: สำโรงที่ไหนพี
6: ่สมุทรปราการเนี่ย
0: อ๋อสำโรงสมุทรปราการนะโอเคพี่แต้มสวัสดีครับผมรู้ว่าผู้การแต้มไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้การแต้มนะ
1: พี่แต้มพี่แต้ม
6: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: พี่แต้มทำงานอะไรทำอะไรอยู่ยังไม่นอน
6: ก็ฟังนี่เลยครับ
0: เลยนอนฟังนอนฟังอยู่นะอยากฟังเพลงอะไรผมร้องให้ท่อนหนึ่ง
6: อยากฟังเพลงลำน้ำพองได้ไหมท่อนนึง
1: ลำน้ำพองพี่แต้มร้องขึ้นให้ฟังสั้นๆหน่อยฮะเอาละครับฟังพี่แต้มร้องลำลึก
0: พี่แต้มลำน้ำพองเปิดหัวให้ผมนิดนึง
6: ลำน้ำพองน้ำนองหลุนหลัง
1: พี่แต้มมีความผูกพันอะไรกับเพลงลำน้ำพองฮะ
6: ผมเป็นคนอีสาน
0: โอ้
1: จังหวัดยังครับ
6: ผมอยู่จังหวัดมหาสารคามครับ
1: คนสารคามบ
6: ่ครับ
1: ครับได้กลับไปเที่ยวเยี่ยมบ้านบ้างไหมครับพี่แต้มครับ
6: กลับไปบ้างครับปีละเที่ย
0: วปีละเที่ยวปีละครั้ง
1: ปีละเที่ยวเนาะครั้งแรกเลยจากสารคามมาอยู่กรุงเทพตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
6: ผมเข้ามากรุงเทพตอนอายุ45ปี
1: เฮ็ดหยังเป็นอาชีพแรกครับ
6: ครับงานอิสระครับลองทิ้งครับ
1: เนาะเป็นยังไงเราอย่าบอกนะว่าอยู่ Imperial สำโรงกับเขาด้วยอ่ะ
6: ผมเป็นคนพิการครับพี
0: ่โอ้ยแต่ว่าผมมีอีกเพลงนะที่พี่แต้มน่าจะน่าผมร้องได้ไอ้ร้องลำน้ำโพลำน้ำพองเนี่ยผมเคยได้ยินแต่ร้องไม่เป็นกลัวจะระคายหูหลายๆคนทั้งพี่แต้มด้วยแต่ผมมีเพลงอยากชาตี
1: อ่ะสิลองดูดิ
0: ที่

0: พี่ต้านบอกเป็นผู้พิการด้วย
1: ภูม
2: ิครับผมเป็นคนพิการสายตาวันนี้พบวันนี้จอนครับ
0: วันนี้
3: พ
0: บวันนี้จอน
3: สองข้างเลยเหรอ
2: ครับ
3: โอ้
0: พี่ต้านแล้วพี่ต้านร้องอยู่ที่ไหนฮะ
2: ร้องอยู่แถวนี้แหละครับแถววัดด่านแถวเทพารัตน์แถวเป็นนักร้อง
3: โอ้อาชีพพี่ต้านก็คือเป็นวันนี้พบ
2: ครับ
3: ใช่ไหมไปร้องเพลงแล้วก็มีพี่น้องเขาก็ให้สตางค์ใช่ไหม
2: ครับผมอ๋อ
3: แล้วพี่ก็ร้องเพลงแนวไหนน้องเพลงแนวอีสานเหรอหรือว่าร้องทุกแนว
2: ทุกแนวครับร้องเพลงบ้างมอลำบ้าง
3: โอ้แล้วเวลาพี่ไปร้องเนี่ยเพลงไหนเนี่ยได้ทิปดีที่สุดเลย
2: มันเอาแน่นอนไม่ได้ครับร้องไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไปร้องมาอยู่แถวนั้นเลยแถวบางจากแถว
3: อ๋อใช่ไหมที่เวลาผมเห็นก็จะมีพี่คนนึงหลานหรือใครจูงมือใช่ไหมร้องเพลงใช่ไหม
2: ไปครับผมเดินคนเดียวครับ
3: อ๋อเดินคนเดียวแล้ววิธีทำไงเป็นคาราโอเกะเหรอ
2: เอาลำโพงคล้องคออ
3: ่าแล้วก็เปิดคาราโอเกะแล้วก็ร้องใช่ไหม
2: เปิดครับแล้วก็ร้อง
3: แล้วเพลงโปรดพี่เพลงอะไร
2: ฮะ
3: เพลงโปรดพี่อ่ะเพลงที่พี่ชอบร้องประจำเลยพี่มีเพลงไม้ตายไหมมีเพลงไม้ตายไหมถ้าพี่ต้องไปประกวดเนี่ยผมส่งพี่ไปประกวดเดอะสตาร์เนี่ยพี่จะร้องเพลงอะไร
0: เออเพลงไม้ตายตัวเอง
2: มีคนแนะนำผมไปเยอะแต่ผมไม่ไปคร
3: ับ เฮ้ยพี่บอมเรามาทำรายการผู้พิการทางสายตาแข่ง
0: น
3: ้องเพลง
0: น่าสนใจพี่แต้มทราบไหมครับพี่แต้มไปลงทะเบียนนี่สิผมเป็นนะ
3: เนี่ยเขารู้พี่แต้มจดนะพี่แต้มจำไว
0: ้ผมน่ะเป็นรองประธานมูลนิธินะดนตรีเพื่อคนตาบอดผมเป็นมา13ปีแล้ว
3: นี่เขาเป็นรองประธานนี่เจอตัวจริงแล้วนะเน
0: ี่
3: ย
0: ใช่
3: แล้วมันจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง
0: พี่แต้มไปลงทะเบียนเลยเขาก็จะมีการแบบจัดเขาจะยกระดับวันนี้พกให้เป็นนักดนตรีที่ได้รับการยอมรับตามร้านอาหารถ้าเกิดว่าเขาจะพยายามส่งเสริมให้มีม
3: าตรฐานในการประกาศให้ว่ามาจากสมาคมเราเวลาไปเนี่ยทางร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ตกใจ
0: ใช่
3: ว่าเอ้ยมาจากไหนยังไงแต่อันเนี้ยสมาคมเราส่งไปคุณภาพ quality เราก็จะมีการฝึกให้
0: มีห้องอัดเสียงเลย
3: โอ้โหเฮ้ยพี่แต้มได้รับสิทธิ์อะไรมากมายเลยนะผู้พิการทางสายตาเนี่ย
0: พี่แต้มรู้จักไหมครับมูลนิธิดนตรีเพื่อคนตาบอดนะครับ
3: อยู่ตรงไหน
2: จะตรงไหนคร
0: ับ
2: พ
0: ี่เดี๋ยวผมจะบอก
3: พี่แจ้งมาประกาศจดเบอร์โทรศัพท์
0: จะบอกรหัส
3: พี่แจ้งมีวิธีจดยังไงไม่รู้พูดใส่โทรศัพท์เหรอหรือไง
0: มูลนิธิ
3: หรือว่ามีเพื่อนอยู่
0: คนตาบอด
3: พี่แจ้งมีเพื่อนอยู่แถวนั้นไหม
2: อยู่คนเดียวครับ
3: โอ้
0: แล้วครับ
3: แล้วพี่จะจำเบอร์ทำไงวิธี
0: เอาอย่างนี้นะมูลนิธิดนตรีเพื่อคนตาบอดนะเอาเป็นอันว่าเดี๋ยวพอหลังรายการแล้วเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ที่เนี่ยที่สถานีนะเผื่อพี่แต้มจะได้ติดต่อไปแล้วก็เขาจะได้พูดง่ายเลยช่วยทำให้อาชีพพี่แต้มมันมีมูลค่าและกว้างขวางขึ้น
3: เอ๊ะเราโทษครับจดเบอร์แกไว้ได้ไหมฮะจดเบอร์ไว้นะพี่แต้มนะเดี๋ยวติดต่อกลับไปแล้วไปบอกนะว่าพี่แต้มจะติดต่อทางสมาคมเขาได้ไงนะเผื่อจะมีช่องทางการทำมากินกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู่อะไรอ่ะโอกาสอื่นๆมากมายขึ้นกว่านี
0: ้
3: จัดให้พี่แต้มสักเพลงดิ
0: พี่แต้มฮะ
3: ลำน้ำพองไหลวนชนชี
0: โอ้โหเอาลำน้ำพองมันอยู่กับวังน้ำวนเลยนะฮะพี่แต้มร้องเพลงนี้ไปด้วยกันช้าๆนะ
3: ไม่ต้องไปพี่แต้มร้องด้วยนะร้องออกโทรศัพท์มาเลย
2: พี่สตางค์ผมหมดแล้วม
3: ัน
0: เอาโอเคบ๊ายบายครับพี่แต้มครับ
3: เดี๋ยวร้อง
0: บ๊ายบายครับ
3: ครับครับ
0: วิมานน้อยลอย
3: เรือนแพครับท่านผู้ฟังชนินนันทนาคร

0: ขออีกเพลงได้ไหมให้อาตุผมหน่อย
1: เอาสิฮะ
0: ใครคิดถึงอาตุบ้างฮะบางรักซอย9สีหนุ่มเชิญยิ้มมนรักพิษณุโลกอะไรสักอย่างเนี่ย

0: พลาแตก
1: คงสาบาปคงซ้ำข้อกรรมของพี่พี่คอยน้องจนถึง
0: อยู่ในรายการจิโกยำเด็กฮะท่านผู้ฟังครับ
1: ไม่เห็นมีสาวในตาค
0: บบอมแท่งนะฮะ
1: ฝนตกจนซา
0: ครับ
1: เจ้าไม่มา
0: สายต่อมาติดรอแป๊บนะฮะ
1: น้ำตาข้า
0: ตอนนี้
1: ลงวังน้ำ
0: แพยังไม่เลย
1: หนาวฝนหนาว
0: ล
1: มตายลมทองกว่า
0: แพติดโคตรหินนะ
1: แง่เกอร์
0: ชะเง้อคอย
1: ชะม้อยมองเอาสายต่อมามาครับมา
0: อ่ะสายต่อมาครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีคร
1: ับ
0: สวัสดีพี่พี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อ
0: รายงานตัวหน่อย
2: มิตรครับ
0: อะไรนะ
2: ครับคุณสุคุณสุ
0: พี่สุนะจ้าพี่สุอยู่ไหน
2: ขับรถแต่จอดแล้วครับ
0: อ๋อเหรอพี่ขับรถไอ้นั่นเหรอขับรถอะไรอ่ะไรเดอร์เหรอ
2: ส่วนตัวครับ
0: อ๋อโอเคโอเควันนี้ดีไหมอะไรได
2: ้ขับรถส่วนตัว
0: อ๋อขับรถส่วนตัวกลับบ้าน
2: กลับบ้านครับ
0: อ๋ออุ้ยเลิกงานดึกแล้วเนี่ย
2: เป็นสัตวแพทย์ครับ
0: โอ้คุณหมอนะฮะอยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องดวงใจกระซิบรักอะครับ
1: โอ้โหนี่คลาสสิกคุณชัยรัตน์จิตธรรมอะฮะดวงใจกระซิบรักอะ
2: เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นสัตวแพทย์อะครับ
1: โอ้โหคลาสสิก
2: เลยที่ร้องประมาณว่ามันใจเกิดมาไม่มีรักใดมากมายหัวใจแม่ให้เปี่ยมร้นแต่ว่าหาฟังยากมากครับ
1: ร้องให้ผมฟังต่ออีกหน่อยครับ
0: นี่เดี๋ยวเขากำลังแกะคอร์ดอยู
2: ่
0: ดวงใจกระซิบรักเหรอพี
2: ่มันใจเกิดมาไม่มีรักใดมากมายหัวใจแม่ให้เปี่ยมร้นทุกเวลาทุกนาทีคิดถึงเธอทุกนาที
0: พี่สิทธิ์คงกิ่งแก้ว
2: พี่เป็นสัตวแพทย์แล้วนางเอกคือคุณจินตลาสุขภัทร
1: คลาสสิกที่สุดครับดวงใจกระซิบรักพระเอกใช่คุณชัยรัตน์จิตธรรมป่ะไม่รู้นะนะนะ
0: จะเก็บดวงดาวร้อยดวงเป็นพวงมาลัยใช่ป่ะพี่อันนี้ป่ะ
2: แล้วหาประมาณอย่างนี้ครับแต่ว่า
1: คลาสสิก
2: ยูทูบหาอะไรไม่มีเลยครับ
1: คิดดูสิครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อจริงๆฮะ
0: อยากจะร้องให้พี่จังเลยนะชื่อเพลงว่าอะไรพี
2: ่ดวงใจกระซิบรักนะครับ
0: ดวงใจกระซิบรักนะพี่นะ
2: ใช่ครับ
0: ศิลปิน
2: แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
0: ชื่อไม้ป่ะพี
2: ่ก็เอาเพลงเที่ยวละไมก็ได้ครับ
1: โอ้โห
0: เข้าทางพี
1: ่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางของพี่สุนะครับพี่สุขับรถอยู่พี่สุครับวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้พวกเราได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำอดีตอันหวานๆเก่าๆนะ
0: ขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงนี้ครับ
2: ผมนี่แบบฟุ้งขึ้นมาเลยครับตะกอนอดีตแบบฟุ้งขึ้นมา
1: ตะกอนอดีต
2: แบบว่าดอนสอนระเบียบ9 ล้านความระกำความ
0: เที่ยวละไมผมพอทันครับเดี๋ยวผมนะฮะขับกล่อมพี่จนถึงบ้านครับขอบคุณครับพี่โซที่โทรเข้ามาครับ
2: พี่แทนผมต่อเขาว่าตายเส้นแมวที่ถูกแต่อยากได้ของมงคลด้วยครับพี่แทน
0: มาพี่มาร้องด้วยกัน
2: อยากได้ของมงคลด้วยคร
0: ับอ๋อได้ครับของมงคลเดี๋ยวรอโกบอยมาตอนนี้กำลังไปโกบอยนั่งทำอยู่หลังบ้านครับ
1: ของมงคลมาย
0: ังไม่เสร็จ
2: ขอบคุณครับ
0: ได้ครับถูกจิ๊บ

0: ทำได้ไหมครับเวลาเพลงนี้อย่างเงี้ยขึ้นมาผมจะนึกถึงหน้าใครไหมฮะ
1: ใคร
0: คุณจะใช่เป่งพานิช
1: โอ้เหรอ
0: โอ้แกจะเป็น
1: เอ๊ะเพลงนี้ไม่รู้ใช่พี่ตั้วสรัญญูเล่นกับ
0: พี่ตั้วสรัญญู
1: หมิวว่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: เหมือนเป็นตำรวจแล้วจับไปอะไรเงี้ย
0: วานิดา
1: ใช่ไหมแล้วบอกว่าแบบจับนางเอกไปอ่ะผมจำได้ว่าเป็นน้ำตกแล้วเพลงนี้ขึ้น
0: เมื่อก่อนนี่เป็นเพลงประจำตัวคุณนี้คุณนี้นะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
1: โอ้แกชอบร้องเพลง
0: แกชอบ
1: เหรอ
0: เมื่อก่อนแกจะมาเจอผมบ่อยแล้วเวลาไปเจอตามงานแกเป็นพิธีกรแกจะร้องเพลงนี
1: ้นานสัมพันธ
0: ์เพราะวานารีวานารี
1: วานิดาไม่ใช่นี่ไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้วานารีวานิดานี่เพลงนึงเป็นคุณชายคุณชายอยู่เดี๋ยวมั่วแล้วไงเบอร์เพลงชื่อคล้ายกันเยอะเนาะ
0: เออสนุกว่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าในช่วงเวลานั้นปรากฏภาพชัดว่าในอดีตในช่วงเวลานั้นเราทำอะไรอยู่ผมมั่นใจว่าหลายๆเพลงนั้นทำให้เรารู้สึกเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับห้องหัวใจเราเห็นด้วยกับผมไหมฮะ
1: ทำรีเมคมาหลายครั้งนะวานิดาจนมาถึงพี่แอปทักษอรกับติ๊กเจษฎาพรล่าสุดนะครับแต่ก่อนหน้านี้เหมือนจะชัดชัยครับ
0: uh-huh. อ
1: ยู่ละลิตานะ
0: เห็นไหมฮะมันเป็นภาพจำ
1: เมื่อคิดให้ดีโรคนี้ประหลาด
0: อันนี้ไม่ใช่
1: บุพเพสันนิวาสเฮ้ยวานิดาอยู่ไหน
0: ภาพจำเหล่านั้นเนี่ยมักจะเป็นภาพจำของเรากับความรักที่ทิ้งหัวใจไว้กับใครสักคนหนึ่งเห็นไหมฮะเพลงเหล่านั้นเนี่ยมันจะซ่อนใครสักคนคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมฮะสอนซ่อนใครสักคนที่เป็นภาพจำของคุณผู้ฟังไว้ในเพลงนั้นเมื่อเพลงนั้นปรากฏชัดขึ้นในปัจจุบันภาพในอดีตมันถึงแบบมันไม่ได้ทำขึ้นมาแบบทิ่มตาเรานะมันทิ่มใจเราด้วยเออมันทิ่มหัวใจเราด้วย
1: เพลงที่เวลาเราอกหักเราก็จะฟังมันเป็นร้อยๆรอบเลยนะเพลงนู้นเพลงนี้
0: ใช่
1: เพลงที่เราสมหวังเพลงที่เราเอาไว้จีบผู้หญิงเพลงที่ให้กำลังใจเราเพลงนี้แทบจะเป็นเพื่อนเราเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับเป็นเพื่อนเราอยู่ตลอดเวลานะทุกครั้งทุกมูดนะฮะของอารมณ์เราก็จะอยู่กับเพลงนะครับนะฮะก็นะลองเลือกดูนะครับวานิดาเสื้อนิดาเราต่างเลิกกันถึงหนึ่งวันที่อันนั้นวานาลี
0: วานาลี
1: ร้องเนี่ย

0: ูจะเพลงนี้ผมชอบนะที่ขอมา
1: ครับและผมกำลังจะบอกคุณพี่แท่งอย่างนี้ครับพี่แท่งครับในตอนท้ายๆเนี่ยไหนๆเรามาเล่นโฟกซองกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็คุยถึงเมื่อสักครู่นี้คือละเลงเพลงละคร
0: ครับ
1: พี่แท่งช่วยแบบเป็นน้ำจิ้มให้เพื่อนๆฟังเพราะว่ามั่นใจว่าเพื่อนๆคุณผู้ฟังก็จะจดจำภาพพี่แท่ง
0: จากภาพยนตร์เรื่องไวโอรวนครับ
1: เอาละเว้ยเฮ้ยเอาละเว้ย
0: ชัยรัตน์เทียบเทียมครับหนึ่งในเพลงที่เราโชว์กัน
1: ใช่
0: นะฮะที่ร้านเห็นอกเห็นใจโภชนาติดตามได้ในเพจของบอมสิทธิ์เจริญ
1: แน่นอนครับ

0: ภาษาเมื่อก่อน
1: 25นะขอมาน่ารักคุณชัยรัตน์เทียบเทียม
0: น่ารักมาก
1: กีตาร์ในมือของคุณบอมตอนนี้คือกีตาร์ยี่ห้ออะไรยังไงครับ
2: กีตาร์ในมือผมเนี่ยเป็นกีตาร์เป็นคำถามที่ดีจังเลยฮะ
1: ฮะมาอธิบายหน่อยซื้อมาเท่าไหร่ยังไง
2: กีตาร์ตัวนี้เป็นคนไทยทำ
1: เฮ้ยอ้าวไม่ใช่อเมริกาญี่ปุ่นนะฮะทุกคนเสียงดีไหม
2: กีตาร์ตัวนี้เป็นคนไทยทำคนที่ทำชื่อชายรัตนะประวัติชายแล้วนะคือเป็นอดีตเป็น CEO ของบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเงินเดือน 400,000
1: เขาขายเขาทำมากินอะไรไอ้บริษัทนั้นนะ
2: บริษัทนั้นเขาเป็นวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
1: อ๋อไม่เกี่ยวกีตาร
2: ์ไม่เกี่ยวเลย
1: เออแล้วยังไง
2: ผมจะเล่าความตั้งใจของชายชายทิ้งเงินเดือน 400,000 เลิก
1: ทิ้งไปเลยเหรอ
2: เลิกลา
1: ไม่ได้มาทำกีตาร์เป็นแบบอาชีพ2ไม่ใช่
2: ลาออกจากงานแล้วมาทำกีตาร์อย่างเดียวเขาชื่อแล้วทำแบรนด์ชื่อจำไว้นะครับชูใจกีตาร์ชายรัตนะเชิดชูมากเลยคนนี
1: ้ชูใจกีตาร
2: ์ชายบอกว่าผมเก็บเงินไว้พอแล้วตอนนั้นอ่ะเตรียมตัวเกษียณตอนอายุเกือบ50
1: เ
2: พื่อจะออกมาเป็นช่างทำกีตาร
1: ์แล้วทำกีตาร์อะคูสติกอย่างเดียว
2: อย่างเดียวนี่คือชูใจก
1: ีตาร์โปร่งกับคำว่ากีตาร์อะคูสติกเหมือนกันไหม
2: เหมือนกันคร
1: ับ เหมือนกันนะทุกคนนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็ทำมากีตาร์อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ตัวนี้เขาทำให้ผมเลยเป็นบอมสินเจริญซิกเนเจอร
1: ์ว้าวราคาเท่าไหร่ตัวนี้
2: ตัวนี้70,000ฮะ
1: ตัวนี้
2: 70,000
1: ใช้ไม้อะไรยังไงไหม
2: ไม้เนี่ยขั้นไม้หน้าเป็นเยอรมันสปูดแบ็กไซด์เป็นอินเดียนโรสฟูด
1: อ๋อก็คือสั่งของมาแต่ว่าทำถูกต้องแล้วคนนี้ถ้ามาทำเองอ่ะความแตกต่างจากเพราะว่าวัสดุต่างๆก็เหมือนกันหมด
2: วัสดุต่างเหมือนกัน
1: อะไรมันจะต่างทำให้คนคนหนึ่งออกแบบกีตาร์แล้วมันมีความ
2: เห็นไหมว่ารถมือมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นศาสตร
1: ์เหมือนทำอาหาร
2: อธิบายไม่ได้ใช่มันคือศาสตร์
1: มีน้ำปลาอะไรวางเหมือนกันหมด
2: เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลย
1: คนนี้จะปรุงไฟแรงอ่อนอะไรแค่ไหน
2: ใครจะรู้ว่าสปาเกตตี
1: ้ก็คือจะกว้างใหญ่แค่ไหนของตัวกีตาร์ถ
2: ู
1: กไหม
2: ใช่แล้วฮะ
1: เสียงมันจะกังวาน
2: ใช่
1: จะคว้านให้รูไอ้ข้างด้านหน้านี่เรียกว่า
2: ใช่ซาวโอ
1: ซาวโ
2: อซาวโอ
1: ท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าซาวโอนะไอ้ช่องใหญ่ๆเวลาเราเก็บกิ๊บปิ้งอะโยนเข้าไปข้างในเนี่ย
2: เงินด้วยเงินทิปมาได้ทิป
1: ซาวโอสายเข้ามาฮะอีกหนึ่งสายครับ
2: เชิญฮะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ชื่ออะไรครับ
3: ผมติ๊กเกษดาพรครับ
1: เฮ้ย
2: พี่ติ๊ก
1: ติ๊กร้องให้ฟังหน่อย
2: เพลงติ๊กขนาดนี้เลยเชิญฮะ
3: ขอเพลงหล่อๆปิดรายการให้เข้ากับหน้าตาผมหน่อยครับ
1: ได้เลยพี่
2: มันต้องอย่างนี้สิ
1: ติ๊กอยากได้เพลงอะไร
3: ก้อนหินละเมอครับพี่แท่ง
1: โอ้ได้เดี๋ยวปิดรายการให้ก้อนหินละเมอนะติ๊กนะแล้วตอนนี้เป็นไงละครอะไรยังเล่นอยู่ไหม
3: ตอนนี้เล่นลิเกอยู่ครับพี่ติ๊ก
2: เล่นลิเกอยู่ลิเกพี่ติ๊กครับถามคำหนึ่งฮะเติมยังฮะตอนนี้ฮะเติมมายังฮะ
1: ได้ที่แล้ว
2: ได้ที่แล้ว
1: ฟองขยี้ฟองเลย
2: ขยี้ฟองเลยนะ
1: ฟองเลยพี่ติ๊กพี่ติ๊กเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่ติ๊กไม่ต้องห่วง
3: พี่แท่งเดี๋ยวเวลาหมดเล่นเลยนะ
1: ได้เดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยไปเพลงนี้ก่อนหัวใจช้ำๆพี่เบิร์ดฮะคุณพงษ์ขอมา
2: โอเค

0: ากีตาร์ให้ลูกชายเข้าไปที่เพจนี้เลยนะครับบอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร์ครับเข้าไปที่เพจผมครับใน Facebook ครับ
1: หลักพันมีไหม
0: มีสบายอ่ะ
2: ใครจะเคยคิด

0: าสสิกนะเพลงนี
1: ้หัวใจจริงเพลงนี้เพราะมากพี่พงขอมานะพี่พงนะแบ่งกันไปนะทีละนิดละหน่อยนะอะไรรัก

0: โซอัพซิกนะจริงๆมันต้องคีย์อะไรอ่ะ
1: ผมไม่รู้เหมือนกันนี่ผมมั่วนะเนี่ย
0: เอาเลยไม่ค่อยได้เล่นยับในซวงเขาลวงอกขอมารักฉันนั้นเพื่อเธอชมมาพี่บอมเก่งมากนะฮะอะไรรักอะไรรักเดี๋ยวผมไปแกะก่อนนะไปหาก่อน
1: ติดตามโปรเจกต์ละเลงเพลงละครผมกับพี่แท่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นคุณผู้ฟัง
0: ไปดูข่าวสารได้ที่ไหน
1: ในโปรเจกต์ที่4ที่5ข่าวสารติดตามใน Facebook ของผมนะครับบอมสินเจริญ BOM SINCHAROEN บอมสินเจริญครับ
0: หรือว่าในเพจของร้านนะครับเห็นอกเห็นใจโภชนา
1: ใช่เลย
0: นะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวของพวกเรานะฮะ
1: เยี่ยมเลยฮะ
0: นะฮะยับในสวงเขาร่วงอกยืนนรกใส
1: พี่แท่งพรุ่งนี้ต้องซ้อมกันนะ
0: ใช่ได้
1: บ่ายโมงนะ
0: หากีตาร์ให้ลูก
1: หากีตาร์ให้ลูกไปที่เพจบอมสินเจริญรบกวนด่วนเลยฮะบอมสินเจริญหาให้ครับราคาไม่แพงหลักพันเหมือนที่พี่แท่งบอกครับ
0: พรุ่งนี้นะฮะสี่ทุ่มนะฮะอังคารพุธพฤหัสอังคารนะพฤหัสศุกร
1: ์ใช
0: ่นะเสาร์อาทิตย์ก็เปิด
1: ฮะ
0: เปิดไลฟ์ด้วยนะฮะบอมสินเจริญนะครับก็สามารถนะครับมีกีตาร์ไว้หัดเล่นได้
1: ใช่แล้ว
0: นะครับลูกเริ่มเล่นตอนนี้ก็ดีนะฮะต่อไปก็จะเป็นแบบอะไรความสามารถพิเศษเวลาไปสมัครงานอะไรที่ไหนนะแล้วก็การที่เป็นนักดนตรีมันมีดียังไง
1: การเป็นนักดนตรีมีทางเดียวที่ดีที่สุดนั่นก็คือว่า1มันช่วยทำให้ฝึกประสาทสัมผัสการสมองส
0: ั่
1: งปากร้องมือเห็นไหมเขาเรียกว่าคล้ายๆกายภาพป่ะ
0: กล้าแสดงออก
1: กล้าแสดงออกเลยนะ
0: ความมั่นใจ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์นะนะครับแล้วก็มันทำให้เขามีความสุขเวลาเขากลุ้มใจอะไรมาเขาเล่นกีตาร์บางทีมันได้ปลดปล่อยได้ระบาย
1: ครับ
0: เขาอาจจะไม่เก่งเรื่องกีฬาใช่ไหมบอกเฮ้ยออกไปวิ่งสิออกไปเตะบอลบางทีไม่ได้ชอบอย่างนั้นก็เล่นกีตาร
1: ์กีฬาไม่ได้แต่กีตาร์ได้เฉยนี
0: ่นะฮะก็เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นะฮะก็สามารถมีความสุขได้นะครับนะฮะแล
1: ้
0: วก็เป็นทางที่เขาจะไม่ได้อะไรบางทีหลงทางอ่ะ
1: ใช่ไม่ผิดเลนเนาะ
0: เขาก็ยังอยู่ในกรอบ
1: ในกรอบ
0: นะฮะที่ควรจะเป็นนะครับก็มอบถ้าจะมอบอะไรเนี่ยความรู้อะไรเงี้ยเป็นการลงทุนให้กับลูกหลานได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นดนตรีนะครับหรือว่าการเล่นนะฮะกีตาร์กลองเบสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเปียโนอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีมากนะครับก็สนับสนุนนะฮะวันนี้จิโก้ยำดึกเอ้ยเรียกข้าวเสียนไปแล้วหมดเวลาแม่กำลังสรุปเลย
1: ขอบคุณพี่แท่งครับขอบคุณทุกคนคร
0: ับ เจริญ
1: ยินดีครับ
0: นะฮะ
1: เลิฟยูครับพี่แท่งครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดตามได้พี่บอมได้ทางไหนฮะพี่บอมมี
1: ผมบอกจริงเลยว่าม
0: ี IG มี TikTok มีเพจ
1: ผมว่าที่ดีที่สุดในเพจของผมเราจะอัปเดตกันทุกวันเกือบจะทุกวันในวันละ 3-4 โพสต์แล้วก็ทุกวันจะมีไลฟ์ก็คือติดตามในบอมสินเจริญอคูสติกกีตาร์สนุกครับ
0: แล้วไหนจะมีสินเจริญเล่นพี่น้อง3คนจัดอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตอนนี้เราทำใน TikTokสินเจริญ90เซิร์ชได้เลยนะครับ SINCHAROEN 90ฮะ
0: นะครับมีการเล่นเพลงไลฟ์ต่างๆด้วยนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันจะมันมากตอนที่พี่แท่งไปไลฟ์ด้วยนี่แหละครับ
0: ได้แน่นอน วันนี้นะฮะขอบคุณทุกการติดตาม เลยนะครับนะสำหรับแฟนรายการได้เข้ามาเซียนวันนี้อยู่กับเซียนบอมนะฮะเซียนกีตาร์เซียนเพลงนะที่เอามาฝากทุกคนนะครับหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับวันนี้บ๊ายบาย
2: เรียกเข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทศส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานถุงยังชีพช่วยบ้านห้วยปูดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าทศจะส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำปฏิบัติการรวม6เที่ยวบินไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังรอความช่วยเหลือเนื่องจากการเดินทางภาคพื้นดินยังไม่สะดวกสิ่งของที่นำส่งประกอบไปด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิเพชรเกษมข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็นระหว่างที่เส้นทางเข้าถึงพื้นที่ยังมีข้อจำกัดนายสุชาติกล่าวว่าทศได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดามาใช้ประกอบการวิเคราะห์พื้นที่และค้นหากลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอความช่วยเหลือเพื่อวางแผนส่งกำลังและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ตรงพื้นที่และเร็วขึ้นถึงจะไกลแค่ไหนเราต้องไปให้ถึงเพราะชาวบ้านกำลังเดือดร้อนและกำลังรอความช่วยเหลือจากเราพร้อมย้ำว่าหากเส้นทางภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้จะใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนภารกิจพร้อมประสานทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเอกนิติยืนยันรัฐบาลไทยเดินหน้าเจรจาเชิงรุกมุ่งเป้าดึงดูดการลงทุนยกระดับศักยภาพประเทศนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างกิจกรรมพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ว่าการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมซึ่งจากการพบปะหารือกับนักธุรกิจนิวซีแลนด์พบว่ามีนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากขณะเดียวกันนักลงทุนไทยได้ขยายฐานการลงทุนในนิวซีแลนด์อย่างน่าภาคภูมิใจเช่นการถือหุ้น 20% ในธุรกิจน้ำผึ้งคุณภาพดีและการเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมชั้นนำเป็นต้นนายเอกนิติกล่าวด้วยว่ารัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพให้เป็นโอกาสโดยการจับมือกับนิวซีแลนด์เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่เนื่องจากนิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมซึ่งไทยจะนำความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าโดยเฉพาะแอปเปิลในภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจไทยเช่นกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่และได้หารือกับ TNG Global ในการลงทุนตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยในเรื่องนี้แล้วผู้นำเปรูลงพื้นที่ดินถล่มประธานาธิบดีเคอิโกฟูจิโมริของเปรูลงพื้นที่ทางหลวงสายทางฝั่งทางตอนใต้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องติดค้างบนถนนนานถึง6วันจากเหตุดินและหินสไลด์ปิดทับเส้นทางอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในภูมิภาคอาเรกิปาผู้นำเปรูได้สั่งให้เปิดเส้นทางลำเลียงและอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์เป็นการด่วนพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบนทางหลวงสายดังกล่าวได้ตามปกติภายใน 1-2 วันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: น้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัด

0: ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intrend ครับคทาทองวาทยานนท์กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยอยู่กับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เจี๊ยบครับ
1: ครับผม
2: มีข่าวจะแจ้งให้ทราบนะครับ
1: ครับ
2: เป็นข่าวของเชฟโรเล็ตเงียบไปเชฟโรเล็ตหลังจากที่หาย
1: ไปใช่ไหมนี่อะไรอ่ะเมื่อผมเข้าไฟฟ้าเลย
2: หลังจากที่หายไปจากเมืองไทยนะครับ
1: ครับจะมาอีกแล้ว
2: ไม่ได้จะมาครับอันนี้พี่คเนผิดนะฮะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ข่าวเชฟโรเล็ตกำลังจะปิดตัวในจีนอีกเหมือนกันนะครับเป็นไงขายมานานขายดีจัดอ่ะเชฟโรเล็ตก็คือ GM นะครับ GM ใช่ไหมไอ้แม่ MG ดิไอ้ GM
1: GM GM
2: GM GM General Motor นะครับก็ขายไปขายมาขาดทุนอีกแล้วนะครับในจีนขายสู้ไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
2: ก็เตรียมตัวที่จะเพ่นเหมือนกันนะครับม
1: ีครับ
2: น่าจะปิดตัวลงเร็วๆนี้นะนี่ขายในจีนนะยังไปไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ที่เขาล้อว่าเป็น Government Motor นะก็มีอะไรก็รัฐก็เอาเงินไปอุดจนอุดไม่อยู่นะก็ค่อยๆถอยออกไปถอยออกไป
1: ครับ
2: ก็เหนื่อยนะฮะแล้วก็ทิ้งบอมในเมืองไทยไว้ก็สาหัสอยู่นะนะครับอันนี้ก็จะทิ้งในจีนต่ออีกแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วใกล้ปิดแล้วฮะ
1: เขาเข้าไปในหลายๆประเทศนะเกาหลีก็มีไปซื้อเดลบูไปซื้อไปควบรวมอ่ะใช้คำว่าไปควบรวมกิจการ
2: คือถ้าเดลบูนะมันมีรุ่นหนึ่งนะ
1: ลาสติ
2: มันมีรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่เชฟโรเลตออสตา
1: ครับ
2: หน้าตาทุกอย่างทุกเป๊ะเลยยกเว้นโลโก้นะครับคือเดวูแล้วก็มาติดโลโก้เป็นจีเชฟโรเล็ตใช่ไหมแล้วก็มาขายในบ้านเราโอ้โหซื้อกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ช่วงนั้นบอกเลยว่าคนใช้น่ะร้องไห้กันหลายคนเลยนะ
1: ยักมากดีใจ
2: ใช่ปื้มมากเลยซื้อรถปีนึงอยู่ในศูนย์7เดือนระหว่าง 3-4 เดือนเนี่ยที่เอามาใช้ก็เข้าออก
1: โอ้โหยี่มือสองก็สบายไปด้วยเลยไม่น้อยเลยอย่างงี้
2: ใช่ตอนนั้นเนี่ยเขามาคุยตอนนั้นเราอยู่หนังสือทำหนังสือพิมพ์อะไรกันอยู่เงี้ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็มาคุยกันว่าช่วยหน่อยซี่อะไรเงี้ยติดต่อผ่านใครมาอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าอย่าไปบอกสื่อนะถ้าบอกสื่อแล้วเดี๋ยวจะไม่ช่วยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเจ๊คนนี้เขามาบอกเราก็แล้วเอาไงลองคุยกับทางบริษัทเขาดูนู่นนี่นั่นดูช่วยให้สื่อไม่ได้เหมือนสมัยนี้ไงไปแจ้งสื่ออย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเร็วกว่าสมัยก่อนเขาต้องมาลงหนังสือพิมพ์ออนไปปุ๊บเรียกเจรจาถ้าเกิดว่าคุยกับสื่ออีกเนี่ยไม่เคลียร์แล้วนะ
1: ครับ
2: เจ๊คนนี้ก็กลับมาใหม่อีกคุยไปคุยมาจนสุดท้ายเนี่ยคือกฎหมายบ้านเราจนถึงวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยยังทุกวันนี้เพิ่งเริ่มจะมีที่บอกว่ามีการซื้อคืน
1: กำลังตั้งเป็นคณะกรรมการ
2: ซึ่งก็ยังไม่มีการซื้อคืนนะไม่ใช่แบบคุ้มครองขนาดนั้นนะวันนั้นเชฟโรเลตซื้อคืนพี
1: ่ครับ
2: ซื้อเชฟโรเลตออฟต้าจะเป็นตัวแวนซื้อคืนปั๊บโอ้โหขอบคุณมากเลยดีใจมากแล้วว่าโอเคนะพี่แสดงว่าพี่บรรลุนิติวัตถุประสงค์ละคือรถเข้าไปไม่ได้จริงๆเขาก็ยอมซื้อคืนแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอองั้นเรื่องของไฟแนนซ์หรือก็ไอ้ประกันเนี่ยคุณต้องดอกเบี้ยพวกนี้คุณต้องจ่ายเองเขาซื้อรถในราคารถ
1: ครับ
2: เขาก็ยอมรับได้แต่เชื่อไหมว่าพี่เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอีก
1: อะไรครับ
2: พอเขาได้รถคืนเสร็จสับปุ๊บได้เงินคืนรถจะเรียบร้อย
1: ไปซื้อรุ่นเดิมย่อเดิม
2: เอ้ยรู้ได้ไงผมแบบ
1: คนเขารักเขาอะ
2: ผมนี่แบบพี่ถ้าเป็นพี่ทำกับผมแบบนี้พี่มาคุยกับผมจนทุกวันนี้นะตั้งแต่เจ๊ไลน์นั้นมานะไม่ว่าใครจะบาดเจ็บอะไรมาผมบอกค่อยๆ คุย
1: เจ็บแล้วทนเรียกว่าคนไอ้เจ็บแล้วจำเรียกว่าทนเจ็บแล้วเอาอีก
2: คือแบบคือตอนนี้ใครมานะไม่ว่าแบบคุณจะมาทรงไหนนะผมแบบเฮ้ยไปเคลียร์กับสคบดีกว่าเขามีเจ้าหน้าที่รัฐมีอะไรคือคุณใช้ทางรัฐไงแต่วันนั้นมันไม่มีสื่อแบบนี้ไงไม่มีดิจิตอลอย่างนี้ที่มันไวไงวันนั้นมาอาศัยเราคุยไปคุยมาเสร็จซื้อรุ่นเดิมคันเดิมอ่ะผมแบบโอ้ยตายแล้วเจ๊เอ้ยไม่น่าไปคุยด้วยอ่ะตอนนั้นอ่ะจริงๆรู้สึกเลยแบบเรานี่มันอ่อนต่อโลกโดนเขาหลอกแบบโอ้โห
1: นี่เรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องรถหรือเรื่อง
2: หัวใจ
1: 4689899ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็ไลฟ์สดวันนี้ดูพี่โจหน้าหล่อๆขาวๆไงไม่รู้ตั้ง YouTube อ่ะ
2: เหรอ
1: เออผม
2: ยังไม่ขึ้นผมยังไม่เห็นมา
1: เฮ้ยขึ้นแล้ว
2: เอาเหรอมา
1: ดูแบบหน้าใสหล่อมาก
2: ธรรมดาพี่เรื่องปกติ
1: แปลกเหมือนกับ
2: ไม่แปลกไม่แปลก
1: อ้าว
2: ปกติ
1: ไม่ดูหล่อกว่าปกติไง
2: ไม่มี
1: ครับ
2: ก็มี

0: ไม่ได้ทำครีมล้างหน้าหรืออะไรนะไม่ทำ
1: ไม่ทำ
0: ไม่มีนะไม่มีนะ
1: นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปงาน
0: บิ๊กมอเตอร์เซลนะครับบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยบัตรฟรีเนี่ยผมไม่ยุ่งเลยนะเข้าไปดูได้นะครับในแฟนเพจเส้นทางยานยนต์นะครับเขามีลิงก์ให้ลงทะเบียนนะของงานบิ๊กมอเตอร์เซลผมโพสต์ทิ้งไว้ละ
1: ครับ
0: เข้าไปกดปึ้งแล้วกดลงทะเบียนแล้วอาจจะไปรับบัตรที่หน้างานหรืออะไรได้เลยนะมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันแรกนะครับไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะครับเขาบอกว่าเขายกโชว์รูมมาไว้ที่นี่นี่คือคอนเซ็ปต
1: ์ครับ
0: นะครับคอนเซ็ปต์เราจะยกโชว์รูมมาไว้ที่นี่ก็จะมีรถจีนเข้ามาเยอะแยะมากมายปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นงานที่มีมอเตอร์เซลที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
1: ครับ
0: คือมียาวมาก10วันเลยนะเช
1: ่
0: าไบเทค10วัน
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่พี่เจี๊ยบบอกมันคือฝั่งที่จัดงานของฝั่งบางนา
1: ครับ
0: กรุงเทพฝั่งตะวันออก
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่างานก็จะไปกระจุกอยู่ฝั่ง
1: เมือง
0: ทองด้านนู้นนะด้านเหนือ
1: ก็จะเป็นตัวตก
0: ทางเหนือของกรุงเทพใช่ไหมที่จะออกขึ้นเหนือ
1: ใช่ครับ
0: นี่นี่แล้วก็อันนั้นก็อยู่ที่นนท์อันนี้อยู่สุพรรณการ
1: ใช่ครับ
0: นะครับอยู่คนละมุมของกรุงเทพ
1: เขตงานเขตอุตสาหกรรมเขตคนมีตังนั่นเลย
0: ตอนนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมี
1: แน่นอน
0: มันเป็นช่วงกลางปีที่อยู่ตรงกลางนะครับต้นปีก็จะเป็นคุณประจินนะมอเตอร์โชว
1: ์ครับ
0: ปลายปีเป็นงานของคุณขวัญชัยนะครับมอเตอร์เอ็กซ์โป
1: ครับ
0: อันนี้เป็นงานกลางปีนะฮะก็ขายน่าจะโปรโมชั่นแคมเปญน่าจะเยอะอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เยอะมากเยอะมากก็น่าสนใจอยู่นะรถจีนนี่เข้ามาซัดกันในงานนี้เลยนะเชื่อว่าน่าจะมีโปรโมชั่นแคมเปญดอกเบี้ยลดราคากันกระฉูดผมเห็นแวบๆว่าจีลี่ EX5 นี่เหลือ 0.78%
1: ดอกเบี้ย
0: เออต่ำอยู่นะไม่ถึง1นะ
1: ต่ำสิ 0.78
0: 0.78 นะครับ
1: ไม่ได้เห็นดอกเบี้ยอย่างนี้มานานแล้วนะ
0: ถ้าเราจะเห็นดอกเบี้ยแบบ 0% เนี่ยนะครับ
1: โอ้โห
0: แปลว่ารถขายไม่ได้แล้ว
1: นี่
0: เทหมดหน้าตักแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ดีจังเลยแกแล้วก็เชื่อไหมว่าถ้าคุณไปเดินเนี่ยคุณจะได้เห็น Honda มี 0%
1: อ้าวเหรอ
0: ขายได้ไหมอ่ะซิตี้ราคาเท่าไหร่รถไฟฟ้าจีนราคาเท่าไหร่ออปชั่นเป็นยังไงอ้าวขายยังไงถ้าคุณไปถึงปุ๊บ 0% เนี่ยเงี้ย48เดือนแถมนู่นแถมนี่เนี่ยคือเขาไม่เหลืออะไรแล้วนะที่เทหมดหน้าตักนะนะครับก็ใครจะไปหารถใหม่นะไปดูกันได้ในงานนี้น่าจะใหญ่โตขึ้นแล้วก็งานนี้นี่น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่มาช่วยจัดแหละ
1: ครับ
0: ครับมาช่วยกันดูช่วยจัดอะไรแล้วก็จะมีเหมือนมี
1: เดิมทีเนี่ยเป็นคุณจรวยขันมณีนะครับประธานบริหารบริษัทนักเลงกรุ๊ป
0: เขากลุ่มนักเลงกรุ๊ปยานยนต์กรุ๊ปนะครับเขาก็จะใช้หนังสือนักเลงรถนักเลงมอเตอร์ไซค
1: ์ครับ
0: นักเลงปักซอย
1: ฮะไม่ใช่
0: นะเขาจะเป็นกลุ่มนี้เขาก็
1: ชื่อจริงเขาคือยานยนต์สแควร์
0: ใช่ใช
1: ่นะครับก็ทำหนังสืออย่างที่พี่โจบอกไปรถกระบะออฟรถอะไรก็ทำ
0: แล้วกลุ่มยานยนต์เนี่ยจะส่วนใหญ่นะกองบก.
1: ครับ
0: เด็กในกองบก.
1: คนรุ่นใหม่นั่นเลย
0: ไม่คือที่ผ่านมาก็จะรับเด็กช่างยนต์เป็นส่วนใหญ
1: ่เพราะหรอ
0: เพราะว่าของแกนี่จะเขียนแบบแนวแบบลึกกว่าเทคนิคเรื่องเทคนิคจะเยอะกว่าแล้วก็เด็กที่จะเรียนช่างยนต์อะไรเงี้ยอย่างผมเงี้ยจบช่างยนต์มาเนี่ยผมเขาต้องดูเกรดด้วยนะคือแบบเอาแค่เอาตัวรอดอะไรเงี้ย
1: 2.2 นี่ไม่เอาไม่รับ
0: ผมไม่ได้จบ 2.2 พี่
1: ไม่ใช่ ให้ผู้ใดฟัง
0: เฮ้ยคืออย่าลืมว่าจะ 2.2 หรือจะ 3.0 หรือ 4.0 เนี่ยมันทุกคนผ่านมาหมดนะ
1: ครับ
0: ผ่านมาหมดนะ
1: ก็ต้องเรียนต้องปฏิบัติมาหมด
0: แล้วรับรองว่าเล็บดำมือดำอะไรเงี้ยมันไม่มี
1: พังให้เป็นเข็มมาหมดแล้วนั่นแหละ
0: เด็กช่างนี่จะต้องผ่านนี่เลยนะครับ
1: อย่างน้อยต้องขูด
0: วิชาตะไบนี่8หน่วยกิตนะครับ แต่ผมนี่จะเฟี้ยนทิ้งหลายรอบแล้วผมจะแบบมันทำไมแล้วเด็กพี่เด็กปี1ปวช.เนี่ยนะเด็กอะมันก็เรียนหนังสือปกติอะ
1: ครับ
0: จบม.3เข้าไปเงี้ยเข้าปวช.ปี1อะมันเป็นการเปลี่ยนอะไรที่แบบเยอะมากพอวิชาตะไบเนี่ยเช้าถึงเย็นน่ะเรียนน่ะทุกของอาทิตย์นึงเนี่ยผมต้องเรียนวิชาตะไบทั้งอาทิตย์ไปเลยเพื่อจบไปเลยวิชานึงอ่ะพี่ผมต้องตะไบมันอยู่เงี้ย
1: ครับมันมีท่าหรือเปล่ามันพลิกแพลงเปล่า
0: โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้อย่าง
1: นี้
0: ไม่ได้
1: เปลี่ยนเพราะอะไรไหมเพราะนั่งจนเมื่อย
0: โอ้โหแบบมันหนักมากมันแบบมันตะไบเป็นอะไรวะมันลื่นขนาดนี้ว่าเหล็กมันไม่กินเลยตะไบอย่างเงี้ยพอตกเย็นอ้าวไปชะลมน้ำมันแชะเก็บไว้
1: พรุ่งนี้
0: เรามาตะไบใหม่มันก็เลอะน้ำมันแล้วอ่ะมันก็ตะไบมันก็ไม่ได้ถูกป่ะโหกว่าจะเสร็จเป็นผลงานออกมานะผมทุกวันนี้ผมยังเก็บไว้เลยนะ
1: ครับ เป็นความภูมิใจนะ
0: จากเหล็กก้อนสี่เหลี่ยมนะพี
1: ่ครับ
0: เหล็กก้อนสี่เหลี่ยมเหล็กหนาๆเป็นก้อนสี่เหลี่ยม
1: ครับ
0: ตะไบแล้วก็มีการเจาะแล้วก็เก็บงานจนเป็นรูปทั่งตัวเล็กๆอันนึงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วข้างล่างเนี่ยตอกรหัสที่เรียนหนังสือไว้ว่านี่คือของเราเพราะเดี๋ยวเพื่อนขโมยไปส่งข้างล่างต้องตอกรหัสตัวเองไว้อ่ะรู้แบบว่าโหแบบมันก็จะได้มาถ้าวิชานี้ใครตกนะเรียนปีหนึ่งแล้วตกวิชาตะไบนะ
1: โอ้โห
0: คือลาออกไปเลยไม่ต้องเรียนต่อแล้วเทอมสองไม่ต้องจ่ายตังค่าเทอมเพราะว่าไม่ผ่านแน่นอนพี
1: ่ตะไบทั้งเหล็กคุณยัง
0: ไม่คุณแปดโดยจิตอ่ะถ
1: ้
0: าคุณเอฟถ้าคุณเอฟมันจะฉุดเก็บคุณลงหมดเลยคือไปเรียนอย่างอื่นได้เลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณได้เอเนี่ยโอ้โหแม่ป่องเลย
1: ก็ไม่ต้องเรียนเหมือนกันทั้งเทอมอ่ะ
0: ให้ต้องเรียนต้องเรียนเพราะว่าถ้าตกไปหลายอันก็ไม่ไหว
1: นะครับชวนเพื่อนตีนกอย่างเดียว
0: นะสนุกก็แทงไม่แม่นไปก็ไปโดนเขาอีกนะครับอ่ะนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับ
1: ผมชอบขูดปลาเก็นมากกว่าพี่ล้างเปิดฝาขูดปลาเก็นโอ้โหเป็นอะไรที่ใหม่มากอะไร
0: พี่เขาบอกว่าสั่งซื้อน้ำมันตั้งแต่วันที่7จนป่านนี้ยังไม่ได้เลยครับลาซาด้าวันนี
1: ้ไม่ได้ฟังสดนะครับตอบมาในความข้อความก็ได้ครับ
0: จริงไหมเนี่ยพี่ส่งมาอินบ็อกซ์มาหาผมอีกทีหนึ่งถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวผมต้องส่งใหม่เพราะผมส่งไปแล้วมันนานเลยขนาดนั้นผมสั่งใน Lazada เหรอ
1: พี่ฝากขายใน Lazada ด้วย
0: ไม่ไม่นะเดี๋ยวนะจนป่านนี้ Lazada เนี่ยอันนี้พี่ Lazada เนี่ยมันเหมือนผมเห็นมีอันนึงแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูผมว่ามันหักเหอะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ผมก็เลยมาให้มันส่งในอินบ็อกซ์ครับพี่เคลียร์เรื่องคืนก่อนแล้วพี่สั่งที่ผมเดี๋ยวผมส่งให้ครับ
1: มีแฟนเราบอกว่าแอบเอาไปล้างกึ่งให้ล้างกึ่งให้ครับ
0: มีแต่อาจารย์รู
1: ้เหรอ
0: รู้มัน
1: ม
0: ี
1: ปลาเด็ก
0: งานตะไบงานเด็ก
1: งานตะไบงานเครื่องกึ่งมันไม่เหมือนกัน
0: เครื่องกึ่งออกมาเนี่ยเรียบร้อย
1: ครับ
0: โอ้จับได้นี่นะ
1: แปดหน่วยทำเป็นเล่น
0: พี่ลืมนะไอ้ตกจะไม่ตกหรอกแต่ว่าต้องโดนใหม่ที่เกิดเป็นเริ่มใหม่อ่ะ
1: โอ้ย
0: แล้วไหนไหนยังต้องโดนไฟช็อตอีกของผมไม่ใช่วิธีทำโทษแบบไฟเอาไฟช็อตสายคอยเนี่ยผมกำมาไม่รู้กี่ยี่ห้อแล้วรถแต่ผมบอกเลยเอามือกำสายคอย
1: ให้กำก่อนแล้วยังไม่ตอบยัง
0: เอามือกำสายคอยแล้วก็เอานิ้วอีกฝั่งนึงเนี่ยไปจี้ไว้แต่ไม่ให้แตะที่เหล็กให้เหลือช่องว่างไว้เหมือนปลายนิ้ว
1: นิดนึงให้มันวิ่งให้ม
0: ัน เป็นเหมือนปะหัวเทียนแล้วอาจารย์ก็บิดสตาร์
1: ทให้มันวิ่ง
0: ไฟมันจะโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ่านถ้ากลัวมันก็ยืดห่างใช่ไหมพอห่างไฟไม่ออก
1: โดนหลายที
0: ก็โดนเรื่อยๆแต่ถ้าจิ้มใกล้ติดเลยไฟก็ไม่ออก
1: ยอมไปเลยทีเดียว
0: ใช่ต้องอึ๊บ
1: รู้ไหมว่ามันร้าวถึงฟันเลยนะคุณฟัง
0: ทุกวันนี้นะครับ
1: น้ำเย็นนี่กินไม่ได้เลยนะร้านโดนด้วยนะ
0: ทุกวันนี้นะครับลูกตาไม่มีเพราะเรียนที่นี่แหละครับ
1: ถูกต้องเลยครับพี่โจ้ต้องใช้เอลถูมียกมีเอียง โอ้
0: เดี๋ยวเดี๋ยวข้องเคกับพี่รัศดาเดี๋ยวผมจดเบอร์เดี๋ยวผมขอโทรกลับไปหาพี่นะครับ
1: เมื่อวานมีข่าวนะครับ2วันก่อนมีข่าวเมื่อวันที่17เป็นเรื่องที่จะต้องมาพูดคุยกันเลยล่ะนะครับเรื่องเกิดเหตุการณ์ผู้ขับรถนะครับวัย34ปีเปิดระบบออโต้อัตโนมัติแล้วหลับใน
0: แล้วเหรออ
1: ่านะครับเกิดเป็นอุบัติเหตุชน4คันรวดมีผู้บาดเจ็บ6ราย
0: ที่ไหนเนี่ย
1: เมืองไหนนี่แหละผมส่งให้พี่ดูไง
0: นี่ของเก่าเปล่า
1: เมื่อวันที่17อ๋อๆใช่ๆๆของเก่าของเก่า
0: เนี่ยเห็นไหมโอ้ประตูไหน
1: ไม่แต่ว่าอันเนี้ยที่ต้องคุยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานอังคารผมกับพี่โจ้เนี่ยไปทดสอบรถนะครับจีลี่ใช่ไหมใช่ไหม
0: จีลี่ครับใช่เมื่อวานนั้นไปจีลี่ป่ะครับ
1: เขาเอ็มบาโก้ยังเนี่ย
0: ไม่มีผมตัดเสร็จแล้วพี่ไม่เคยดูเลยพี่ดูบ้าง
1: นะไม่วันนั้นมันมีเซ็นเอ็มบาโก้ไงผมก็เลย
0: ต้องดูด้วยนะครับ
1: นะครับ
0: โอ้โหตาย
1: แล้วเราได้มีโอกาสคุยกับทางผู้บริหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบออโตโนมัสเรื่องของระบบการขับขี่ปลอดภัยนะครับก็คือผมได้ข้อมูลอัปเดตมานิดหน่อยว่าตอนเนี้ยในต่างประเทศเนี่ยมันอัปเดตขนาดไหนแล้วอะไรยังไงนะครับสรุปก็คือถึงแม้ว่าเขาจะติดระบบ ADASนะครับมาเต็มระบบเลยนะครับแต่แม้กระทั่งในประเทศจีนเนี่ยก็ยังไม่เปิดให้เป็นการขับขี่แบบออโต้ไพลอตนะหรืออัตโนมัติ 100% เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับแต่ว่าใช้ออโต้ไพลอตช่วยได้แต่คนยังต้องจับอยู่ที่พวงมาลัยเป็นบางจังหวะเหมือนกันนะครับ
0: อันนี้คือรถอะไร
1: รถจีนผมไม่ได้เขาไม่ได้ระบุยี่ห้อไง
0: คือไอออโต้ไพลอตเนี่ยเทสลาเนี่ย

0: มก็ไม่เคยใช้นะเขาบอกว่ามันชัวร์มากอะไรอย่างเงี้ยในระบบออโต้ไพลอตของ Tesla วิ่งมาสมมติตั้งความเร็วไว้120เนี่ยวิ่งมาพอถึงโค้งมันก็ชะลอเข้าโค้งเสร็จมันก็ออกมันก็เล่นกลับไปที่เดิมแล้วมันก
1: ็ทุกอย่างแหละมันอยู่ในเลนมันเลยผมเคยครั้งแรกที่ออโต้ไพลอต
0: เนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ชัวร์ไง
1: ไม่รู
0: ้คืออันเนี้ยเพราะว่ามันก็ยังไม่มีนะ
1: ผมว่าประเด็นที่จีนเขายังไม่ทำตรงนี้ก็คือเรื่องของสเตชันหรือว่าตัวที่เป็นจุดกระจายสัญญาณนะครับจุดเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างรถแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารที่ดีมาก
0: รถเราเดี๋ยวต้องถ้ารถคันข้างหน้าเป็นรถเก่าไงรถเราต้องรู้ด้วยว่าม
1: ัน
0: ข
1: ้
0: าง
1: หน้ามัน
0: คำนวณได้หมดไง
1: มันจะมีทั้งรถเก่าคนเดินถนนมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งรถที่มีระบบอัตโนมัติด้วยกันมันต้องเชื่อมต่อกันได้ไงนะครับตรงนั้นแหละที่
0: ทำอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นเรื่องสกายเน็ตเลยนะพี่
1: ใช่มันจะ
0: พอสกายเน็ตปุ๊บมันเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ลบกับคนแล้วนะ
1: คร
0: ับเนี่ย
1: ครั้งแรกเลยที่ผมได้นั่งรถอัตโนมัติรถแท็กซี่นะครับจากสนามบินเนี่ยก็คือผมนั่งที่สนามบินสกิปโพที่เนเธอร์แลนด์นะเป็นเทสลาแบบอัตโนมัตินะครับมีคนขับนะแต่คนขับมาเขาอธิบาย
0: นั่งประคองเฉย
1: ใช่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอัตโนมัตินะไม่ต้องตกใจนะเขาจะใช้ระบบออโต้ไพลอตให้ดู
0: แต่ว่าต้องมีแล้วนั่งประคอง
1: ต้องมี
0: ถ้าเกิดมีอะไรปุ๊บต้องทำ
1: แต่ควบคุมได้
0: แต่คันที่พี่บอกที่พี่ส่งมาเนี่ยคือวิ่งมาแล้วมันเบรกเองพอเบรกเนี่ยมันก็ไม่ดูหลัง
1: ครับ
0: เพราะมันต้องดูแต่ข้างหน้า
1: ใช่
0: คือจริงๆเนี่ยมันต้องถ้าเรา
1: จับระยะจากข้างหน้า
0: ถ้าเราขับเนี่ยบางจังหวะเนี่ยอย่างเช่นก่อนหน้านี้มันมีเจ้าหนึ่งวิ่งมาเฉยๆรถไฟฟ้านี่แหละแล้วมีรถจะกลับรถ
1: ครับ
0: มีรถจอดจะกลับรถ2คันไอ้นี่เบรกพอเบรกข้างหลังปิกอัพหักหลบแล้วไม่พ้นใส่ตึ้มข้างหลังมาอีกหลบมาซัดกันอีก
1: ครับ
0: ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะแบบจัดการเองหมดการรถเบรกเอง
1: จุดอ๋อใช่เพราะว่าเห็นเป็นรถขวางอยู่
0: มันมีรถขวางมันก็เบรกว่าเบรกเนี่ยแต่ถ้าเราขับเนี่ยเราจะเฮ้ยจังหวะนี้
1: เรา
0: ไปได้เพราะว่าเราจะดู
1: เขา
0: ดูหลังเนี่ยถ้ามันกระชั้นเนี่ยมองกระจกหลังเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะอย่างเงี้ยพอชนปุ๊บเนี่ยและอีกคนอื่นที่เข้ามาเขาจะ
1: มันเป็นปัญหาเรื่องการตัดสินใจที่ยังไม่ได้สมบูรณ์เหมือนอย่างมนุษย์ตัดสินใจ
0: ใช่มันไม่ได้
1: นะคร
0: ับไม่โอเคผมว่าอันยังไงก็ต้องถ้าถนนมันโล่งๆแล้วมองกระจกหลังซ้ายขวาแล้วมันไม่น่าจะเดือดร้อนใครเนี่ยคุณก็ลองใช้ได้
1: แต่ว่าบ้านเราก็ยังไม่ปล่อยนะยังไม่เปิดแบบนั้นนะคร
0: ับ คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยรถที่มีระบบออโต้ไพลอตเนี่ยถ้าในจีนเนี่ยมันเริ่มใช้
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจะมีไฟ
1: เออใช่
0: มันจะมีสัญญาณไฟแล้วเราจะมองเห็นว่าเออไอ้ไฟสีฟ้าเนี่ยเหมือนที่เป็นรถไฮบริดแต่ไม่มีโคมไฟมีฟ้ามีอะไรเงี้ยมันจะมีไฟขึ้นที่กระจกข้าง
1: ใช่
0: กระจกข้างที่เป็นเหมือนมีไฟเลี้ยวเนี่ย
1: ครับ
0: มีไฟเรืองแสงหรือจะไว้ที่กระจกข้างไว้ที่ไฟหน้าไฟท้าย
1: ครับ
0: ให้รู้ว่าไอ้รถคันนี้ตอนเนี้ยมันคือออโต้ไพลอตนะ
1: วิ่งด้วยออโต้ไพลอตนะ
0: ซึ่งบอกเราอะไรอ่ะอย่าไปเข้าใกล้เหรอมันไม่ได้นะพี่ถนนมันมีมันคือเขาไม่ได้ซื้อสัมปทานถนนแค่คนเดียวไง
1: เข้าใจ
0: คราวนี้มันมีคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย
1: ครับ
0: แล้วผมเชื่อว่าไอ้ระบบเนี้ยถ้ามาเมืองไทยนะ
1: ผมว่าน่าจะใช้ได้
0: เพราะว่าเจอโมไซค์วิ่งวนไปวนมาล้อไม่ได้ออกไปไหนเลยนะ
1: ผู้ใช้ถนนเราไม่ได้มีเฉพาะรถยนต์ด้วยกันไงครับ
0: เจอคนโหนรถสองแถวอยู่เงี้ยรถคนงานที่เอาคนงานกลับบ้าน
1: แล้วมันจะดีเทคว่าเป็นรถหรือเป็นคนล่ะ
0: มันก็ต้องเห็นเป็นคนอยู่กลางถนนไง
1: แต่ว่าคน18คนอยู่บนรถตู้เนี่ย
0: อย่างวันนั้นน่ะพี่ไปส่งผมเนี่ยแล้วออกปักซอยมา
1: ครับ
0: กลางค่ำกลางคืนน่ะรถเบรกเองแล้วมีรูปคนเดินผ่
1: าน
0: ที่หน้าจ
1: อ
0: แต่ไม่มีคนน่ะ
1: อันนั้นซีรีส์7
0: อ่ะแล้วผมบอกเอาแล้วจุ้ย
1: เอาแล้วจุ้ย
0: แล้วผมก็ลง
1: แต่อันนั้นน่ะผมยังงงอยู
0: ่ไม่คือรถน่ะมันเบรกเองพี่เจี๊ยบขับไปปึ๊บประมาณสัก 3-4 ทุ่มรถเบรกตึกเลยไม่มีคนข้ามถนนแต่ที่หน้าจอโชว์ว่ามีคนเดิน
1: คือหน้าจอรถคันนี้เป็นระบบอินฟราเรดครับจะสามารถจับความร้อนได
0: ้พอปุ๊บไม่จับความร้อนไม่มีความร้อนตั้งกลางคืนแล้ว
1: ไม่มันจับเป็นเงาเลยจับให้เห็นเลยว่าเป็นคนเดินผ่าน
0: ผมเห็นเป็นคนผมลงรถผมก็บอกเอาละจุ้ยเรื่องของพี่แล้วนะ
1: แล้วเขาก็ปล่อยให้ผมขับกลับไปคนเดียว
0: ผมไม่รู
1: ้รุ่นใหม่ด้วยนะ iX เลยนะ iX
0: เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมว่า
1: ไอเอ็ก
0: ซ์เจอว่าเราเจอมอเตอร์ไซค์บนไปบนมารอบคันเรียบร้อยสลบนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันดึงดูดกระจกข้างรถยนต์เนี่ยมันจะดึงดูดพวกรถมอเตอร์ไซค์ด้วย
1: ครับ
0: นะครับคราวนี้ก็เฟืองก็แตกไปข้างแล้วนะ
1: ละ
0: ไอ้ชายผมเพิ่งซ่อมมานะชนขยันชนกันนะ
1: คราวนี้ข้างซ้ายขวา
0: ข้างซ้ายข้างเดิม
1: ไปอีกแล้ว
0: ข้างเดิมพับไม่ได้
1: ใครจะซื้อซีอะไรนะ
0: ไม่ใช
1: ่เคส
0: แ
1: ล้วเคสไม่ใช่ก็ต้องซื้อเฟืองกระจกมองข้าง
0: ตอนนี้จะซื้อนี่ละจะซื้อเครื่องปิ้นทีเดียวพิ้นมาเลย

0: มาดูฮะพี่หนุ่มนิยมทักเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับเจียพี่โจยางรถยนต์ระเบิดได้จากสาเหตุอะไรได้บ้างก็คือเก่านะบวมนะครับนะส่วนใหญ่นะที่ระเบิดเนี่ยบวมเสียทรง
1: เสียทรง
0: เสียทรงที่มันบุคือยางมันจะมีโครงเหล็ก
1: ครับ
0: ที่แบบว่าเสริมใยเหล็กคำว่าเสริมใยเหล็กเนี่ยมันมีชั้นผ้าใบชั้นใยเหล็กที่ประคองทรงยางไว้คราวนี้เวลาถ้ามันบวมเนี่ยแก้มมันบวมถ้าบวมแก้มเนี่ยบวมข้างในนี่เราไม่เห็นนะพี
1: ่
0: ถ้าเราไม่มุดดูอ่ะ
1: ครับ
0: บวมข้างในเดี๋ยวบางคันเนี่ยไอ้ใยเหล็กโครงสร้างมันเนี่ย
1: มัน
0: มองเส้นใยเหล็กมันขาด
1: ขาดออกจากกัน
0: ไม่สามารถขาดมันก็ไม่มีโครงสร้างยางมันก็เปลี่ยนลมมันก็ดันยางต่องใช่ไหม
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยวิ่งไปเรื่อยมันก
1: ็แต่อันนี้แหละถ้าเกิดจังหวะมันไปเกี่ยวอะไรง่ายๆหรือว่าจังหวะ
0: เกี่ยว
1: แรงดันลมมันสูงขึ้น
0: คือยางบวมเนี่ยมันต้องเก่า
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ก็อาจจะอันตรายนะครับพี่แล้วก็ยางเปอร์เซ็นต์ยางมือสองเนี่ยมันก็บางทีเราจะซื้อยางมือสองอ่ะเขาก็ไปแกะดอกให้มันลึกขึ้นเขาอ่ะเขาก็จะมีเครื่องอ่ะเครื่องเซาะร่อง
1: เครื่องเซาะยางดอกยาง
0: เขาก็เซาะแบบเดิมเลยลายเดิมเลยเขาเซาะมันลึกข
1: ึ้นเซาะมาถึงตัวเตือนเลย
0: แต่ว่าเราก็จริงๆก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันจะเดี๋ยวนี้ยางใหม่มันไม่แพงแล้วไง
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นไปได้นะ
1: ยางอะไรก็ได้นะครับยางไทยก็ได้ยางมาเลย์ก็ได้นะครับ
0: จีนยางเดี๋ยวนี้ยางไทยดีๆก็เยอะ
1: ใช่ยังไงก็ดีกว่ายางมือสองแน่นอนนะครับ
0: โอตันนี้อย่างเงี้ยรู้จักไหมยอดยาพรนายก
1: ยางไทย
0: เขาไม่ได้มีเฉพาะรถบัสแล้วนะ
1: ใช่เขาไม่ได้ทำยางใหญ่อย่างเดียวนะครับรถ
0: คันนี้นี่พูดนี่คือส่งเสริมยางไทยนะ
1: ครับ
0: อยากให้ยางไทยได้แต่เขาก็มีหลายรุ่นนะเขามี17 18 19มีเยอะอยู่นะนะครับ
1: ครับคุณเต้จัสอะกอฟอ๋อน้อง
0: เต้
1: โปเต้โปเต้บอกพี่เจี๊ยบพี่โจ้ครับสรุปรถกอฟเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับ
0: มีเครื่องยนต์
1: ก็
0: ม
1: ีนะ
0: มีเครื่องยนต์ก็มี
1: รถพี่กอฟเป็นรถมาสด้า3
0: นะฮะอันนี้ก็โชคดีนะครับที่ได้ใช้มาสด้า
1: เดี๋ยวนะรถเครื่องยนต์รถกอฟเครื่องยนต
0: ์แสดงว่าพี่ไม่ได้ดูข
1: ่
0: าว
1: มี
0: พี่ไม่ได้ดูข่าวเขาเรื่องรถไฟฟ้านี่แหละแล้วเขาก็ออกแทงออกเพราะว่าเข้าใจว่ารถไฟฟ้าเนี่ยที่มีดอกอะไรนะสนับสนุนอะไรเป็นรถก๊อปนี่เขาพูดเรื่องนี้กัน
1: ครับ
0: พี่เกียงศักดิ
1: ์เมื่อก่อนจะมีอยู่สนามหนึ่งชื่อเฟรนชิปเมโดอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เป็นระบบ
0: มาก
1: เป็นระบบเดียวกับตุ๊กๆอ่ะเป็นระบบออโต้สตาร์ทอ่ะครับ
0: คือเป็นน้ำมัน
1: ยนต์
0: เป็นเครื่องยนต์เป็นยามาฮ่า
1: ใช
0: ่พอเหยียบเบรกเครื่องก็จะดับ
1: อ
0: ันนี้มันมีอะไรนะเรื่อง idling stop
1: ใช่เดี๋ยวนี้
0: พอเหยียบ
1: idling stop
0: พอเหยียบ
1: จริงๆ
0: เ
1: ล
0: ่นบ้านเราคือไปได
1: ้ระบบตุ๊กๆอ่ะตุ๊กๆใช้แบบเนี้ย
0: ไม่ตุ๊กๆไม่มี idling stop
1: นะครับชื่อสนามกอล์ฟเฟชชิ่งเมโดเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้ว
0: ที่เกียงศักดิ์บอกว่าผมเพิ่งจอง BYD C Lion 7เมื่อเช้า
1: ครับพี่ว่าพรุ่งนี้ผมควรไปดูงานไหมครับเพิ่งรู้ว่ามีงานโชว์รถไปดิพี่ไปดู
0: ได้เลยครับพี่เพิ่งจองไปเผื่อข้างในมีแคมเปญที่เด็ดกว่าพี่ก็ไปคืนอันนี้หรือไม่ก็ถามเขาว่ามีแคมเปญเดียวกับบิ๊กมอเตอร์เซลไหมถ้ามีก็
1: ลองจองไปแล้ว
0: จองไปแล้วก็เปลี่ยนได้นี่ครับผมก็ขอเงื่อนไขบิ๊กมอเตอร์เซลได้ไง
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้พี่ก็เปลี่ยนไปจองข้างในงานไง
1: ครับ
0: ออ
1: คุณนัทสอนทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้นะครับคุณธีทพงศ์ฮะบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวถามผู
0: ้ยังมีข่าวถามผู้ใกล้ชิดเสียชีวิตรู้สึกว่าอย่างไรอันนี้ผมว่าไม่ควรถามผมว่าคนถามเนี่ยนะคือยังไม่เคยสูญเสียนะถามแบบเนี้ยนะครับคุณจะถามว่าแบบรู้สึกยังไงนะเสียใจทุกคนแหละไม่ควรถามนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะกับนะวันอะไรนะพี่เลนะครับ
1: ครับ
0: ก็เคยทำงานร่วมกันนะตอนที่เข้าตุ๊ก
1: ชัย
0: เข้าตุ๊กจะทำ world record
1: ครับ
0: แล้วก็วันนั้นเขาก็มาคุยผ่านมาทางแมนเลสซิ่งไทเลสซิ่งก็มาเอาเครื่องทดสอบตัวเนี้ยที่ไปวัดเครื่องที่เราใช้อยู่เนี่ยพี่เวลาวัดอัตราเร่งของรถอะไรเงี้ยมันวัดกับ GPS ซึ่งทางอะไรนะกินเน็ต world record เนี่ยบอกว่าต้องมีอะไรที่มันละเอียดที่สุดเขาก็จะเป็นสำรอที่เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาถามแล้วใช้ยังไงทำยังไงผมเลยแบบเอางี้เอาชาลีไปเลยผมส่งลูกน้องอีกคนถึงส่งชาลีไปจัดการให้เลยที่สนามนะครับก็ได้อยู่นะวันนั้นเขาก็ได้อยู่นะเขาก็ทำหลายๆเรื่องหลายสิ่งก็ถือว่า
1: เป็นไอดอลอีกคนที่จากไปในเวลารวดเร็วเกินไปนะครับคุณกระติบบอกว่าทั้งทัศนคติวงการหนังสารคดีฟุตบอลหรือแม้แต่มอเตอร์สปอร์ต ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราวัยรุ่น90
0: มีวิธี
1: แม้วิธีจะไปเรียงหน้าอิจฉาคุณเลยนะฮะก็นะครับน่าเป็นการสูญเสียจริงๆอ่ะนะครับ
0: แข่งรถก็เก่งนะครับ
1: เก่ง
0: ตอนนั้นก็เป็นนักแข่งของโตโยต้าก็เก่งนะ
1: ครับ
0: พรสวรรค์หลายมากหลายด้านหลายด้าน
1: ครับคุณออฟไซเดอร์แมนบอกว่าเอาแล้วจุ้ยประโยคนี้บอกอายุพี่โจได้เลยยุคอาเซรุ่งเรืองนี่เองพี่โจนี่มาก่อนอาเซนะพี่พี่โจนี่รัชดาซอย4
0: โอ้รัชดาที่หลังอาเซหลังอาเซพี่
1: พี่เจ๊พี่จริงๆพี่โจเขาเริ่มหาข้าวต้มกินตั้งแต่นู่นแล้วพี่
0: ต้อง
1: พาเลท
0: ถ้าเกิดว่าเก่าโอ้พาเลทถ้าต้องซุปเปอร์สตาร
1: ์โอ้โห
0: ครับพงนู่นน่ะถึงจะเก่า
1: จัดโดนสอนระเบียบไปได้นะน่ะ
0: ถึงจะเก่าจัด
1: โอ้โห
0: เป็นลานจอดรถอาคารจอดรถ
1: ได้เลยมารู้อ่ะ
0: ไม่ใช่คันจอดรถตรงพัดพงครับเขาก็เปิดเป็นซ
1: ู
0: เปอร์สตาร์ครับแล้วก็เดอะพาเลทนี่ปิดเพราะว่าท่านเฉลิมนะครับวันนั้นเฉลิมอยู่บำรุงเป็นมท.
1: ครับ
0: นะครับเป็นมท.แล้วก็ซัดไทยรัฐซะ
1: ไทยรัฐเจอพาเลท
0: พี่ถามแบบนี้ซัดไปซัดมาไทยรัฐบอกงั้นปิดแล้วกันถ้ามันเป็นแผลขนาดนั้น
1: ไม่รู้เรื่องพวกนี้
0: เขาเลิกไปนะครับวัยรุ่นเซ็งบอกเลยวัยรุ่นเซ็งนะครับ
1: เอาตรงๆผมไม่รู้จริงผมเด็กกรุงเทพนะแต่ถ้าถามเรื่องแบบ
0: พี่ดู
1: สถานปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยผมก็คุยกันรู้เรื่อง
0: เมื่อวานเพิ่งไปมาเนี่ย
1: อะไรนะครับ
0: พี่อำนาจขอว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองครับอยากทราบว่าจุดไข่ปลา
1: ตรงกระจกมองข้างรถยนต์วอลโว่มีไว้เพื่ออะไรครับขอบคุณครับสำหรับติดตามตลอดอ๋อมันจะแบ่งขั้นระยะครับ
0: กระจกมันมี2แบบพี
1: ่ครับ
0: มันมีธรรมดากับโค้งๆให้เห็นในมุมที่ซึ่งจริงๆแล้วมุมอับยังไงมันก็ไม่มีหมดของรถนะคร
1: ับ
0: แต่ทุกวันนี้มันจะมีบายสปอตนะ
1: ใช่
0: ที่เป็นไฟ
1: ก็จะมีไฟ
0: พอมีไฟเข้ามาเนี่ยบางทีเรามองมาที่กระจกเนี่ยถ้าไม่มีไฟมีไฟขึ้นเนี่ยแปลว่ามี
1: รถหรือมีอะไรอันตรายละ
0: แต่มองมาปุ๊บมันไม่เห็นรถคันนั้น
1: ครับ
0: ถ้าใครเคยขับรถยนต์นะเวลาเรามองกระจกไม่มีรถแล้วเราเปลี่ยนเลนไปแล้วอีกคันบีบแต
1: ่ครับ
0: นั่นคือ
1: จ
0: ุดที่เรามอง
1: ไม่เห็นครับส่วนของกรณีที่จุดไข่ปลาที่คุณพี่อำนาจบอกเนี่ยมันจะเป็นจุดไข่ปลาแนวตั้งแบ่งครึ่งระหว่างกระจก
0: ไม่ครึ่งพี่
1: เกือบแต่ครึ่งอ่ะ
0: ก็ประมาณสักหนึ่งในสาม
1: อย่างเงี้ยครับให้เราสามารถกะระยะได้ง่ายขึ้นนะครับรถเนี่ยถ้ามันอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะเหมือนวิ่งถ้ามองจากกระจกนะมันจะวิ่งจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในถ้ารถเท่ายังอยู่ด้านนอกเนี่ยเรายังพอเปิดไฟเลี้ยวแล้วขอเปลี่ยนเลนไปกับเขามันเขายังพอเบรกได้ยังพอทันนะครับแต่ถ้ารถเลยจุดไข่ปลาเข้ามาอยู่ด้านในแล้วเนี่ยด้านชิดตัวถังรถแล้วเนี่ยอันนั้นอ่ะเราอย่าไปอันตรายนะครับเขาทำไว้ให้เราสำหรับจะได้กะระยะได้อย่างแม่นยำนะครับที่ต้องมีเพราะว่าในสแกนนะครับสแกนดิเนเวียหรือว่าทางยุโรปเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยครับมันไม่ได้ตกแบบบ้านเรามันตกงองแงตกกันเป็นวันๆนะแล้วก็สภาพไอ้น้ำสภาพความเย็นเนี่ยมันจะทำให้มองกระจกข้างลำบากมากจุดไข่ปลาตรงนี้จะช่วยได้เยอะจริงนะครับแต่บ้านเราก็ช่วยได้แหละช่วยได้จริงนะครับ
0: คุณพี่ทัดพลก็บอกนะครับว่า
1: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: ขอให้ทำความเสียใจกับ My Idol ของผมด้วยนะครับพี่เล่แมคโดนัลอายุเท่ากันเป๊ะนะครับชักเสียวๆแล้วสินะครับมันก็มีนะเมื่อเช้าผมอ่านน้องผมน้องรุ่นน้องผมเขียนบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบทเรียนของสื่อนะครับว่ามันมีอยู่ในบทเรียนนะว่าจริงๆแล้วควรจะบอกว่าเวลาไปยื่นไมค์เสียบถามเนี่ยไม่ใช่แย่งกันเนี่ยต้องในนามของตัวแทนสื่ออะไรเงี้ยเราคือในนามตัวแทนสื่อเนี่ยแล้วก็บรรดาผู้ติดตามแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจก่อการจากไปอย่างกระทันหันถูกไหมแล้วก็พวกเราทราบดีถึงความสูญเสียแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยก็ว่าไปไม่ใช่ไปถามว่ารู้สึกยังไงคือต้องย้อนกลับไปเริ่มในบทเรียนใหม่นะครับ
1: คือ
0: จริงๆนักข่าวเนี่ยมันต้องนิเทศศาสตร์นะ
1: ถูกใช่
0: แล้วมันมีอยู่ในบทเรียนครูบางทีคุณลืมไป
1: จะมีการตั้งคำถามนะครับเรื่องของการทำประกอบวิชาชีพอ่ะมันต้องแต่ว่าม
0: ันเป็นเรื่องของมารยาท
1: ในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจว่ามาจากคนที่มาจากไม่ได้มาจากสายนิเทศก็เยอะนะครับมาทำหน้าที่สื่อนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางนี้มา
0: คือก่อนที่จะถามอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแสดงความเสียใจเขาก่อนแล้วก็ถ้าคุณยังไม่เคยสูญเสียนะ
1: ครับ
0: คุณถามแบบเนี้ยมันก็เคยมีคำถามแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วที่เวลาเอาไมค์ไปจิ้มถามเขารู้สึกยังไงรู้สึกไงเงี้ยมันแบบแต่มันมีอยู่คนนึงเคยตอบผมเคยดูจากสื่อนะแต่ไม่บอกว่าใครเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้น้องผู้หญิงคนนั้นถามว่าแสดงว่าผ พ่อแม่คุณยังไม่เคยเป็นอะไรใช่ไหมคะ
1: โอ้โห
0: เขาสวนกลับไปนี่เลยนะผมดูแล้วข่าวออกมาด้วยนะถามว่าเขาแบบสูญเสียพ่อเขาเนี่ยแล้วสวนเขาสวนกลับเลย
1: ครับอันนึงที่เห็นบ่อยๆเลยนะคือจะว่าไปก็ผมก็เห็นด้วยในบางมุมนะบางครั้งเนี่ยคุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเวลาท่านสวนนักข่าวเนี่ยบางประเด็นก็อย่างที่ท่านพูดจริงๆนะท่านก็บอกว่านักข่าวถามคำถามแบบนี้ไม่ได้อันนี้บางครั้งผมก็เห็นด้วยนะว่าใช่นักข่าวบางครั้งก็ควรจะถามไปหมดทุกเรื่อง
0: คืออยากได้ข่าวอยากได้อะไรเงี้ยแย่งกันมันอยู่หลายๆคนมันแย่งกันถามซึ่งจริงแล้วคุณไปยืนไมค์รวมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณเอาตัวแทนเลยที่มีวุฒิภาวะ
1: ครับ
0: แล้ว
1: ขอเป็นประเด็นขอเป็นประเด็นมา
0: แล้วก็คุยปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้ข่าวพร้อมกันส่วนจะไปแตกประเด็นอะไรยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: ควรจะต้องคุย
1: เป็นเรื่องของสกู๊ป
0: แล้วตอนนี้คือมันมีหลายข่าวที่ถามแบบเนี้ยแต่ตอนนี้โดนประเด็นนี้หนักมาก
1: ครับ
0: ประเด็นนี้โดนกำลังโดนหนักมากนะครับคนมองเยอะว่าเอ้ยคุณถามแบบนี้คุณถามแบบนี้
1: อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องรถยนต์ดีกว่าพี่โจ
0: ้ครับ
1: นะครับมีข้อความทาง4689899ส่งเข้ามาบอกว่าเยอะครับผมก็โดนนับน้องน่าจะรับน้องตะใบเป็นหัวคอนครับโอ้โหจากเหล็กก้อนเบิ่มบางคนไปจ้างโรงกลึงอาจารย์ดูออกให้ตกเลยจากพี่เคนมเปรี้ยวนะ
0: ก่อนหน้านี้มีพี่ก็บอกว่าตะใบกบก่อนไปส่งแต่มันเนียนมากพี
1: ่
0: เครื่องมากับตะใบเด็กๆตะใบอ่ะมันเนียนเกินเนี่ย
1: ครับนะครับน้ำมันพี่โจ้เอดิทีฟมีวันบูดไหมครับพอดียังไม่ได้ครบรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ค่อยพูดถึงเดินเข้าห้องเย็นเหรอครับอ๋อไม่ครับ
0: ไม่พูดถึงครับคือพูดบ่อยเกรงใจพี
1: ่คือ
0: เก็บไว้ได้พี่ถ้าพี่รอจะเปลี่ยนนะเก็บไว้ได้ครับเก็บไว้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็เผื่อแบบใครอยากเป็นดีลเลอร์นะผมถือโอกาสเลยถามมาแล้วก็บอกได้นะครับคุยกันได้ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นดีลเลอร์ก็คุยกันเดี๋ยวส่งให้ลองเลยเพราะว่าก่อนเป็นดีลเลอร์ต้องลองก่อนว่ามันเจ๋งยังไง
1: ครับ
0: นะนะครับแต่ส่วนพี่ที่บอกว่าสั่งจับอะไรเนี่ย
1: ลาซาด้า
0: เนี่ยเดี๋ยวผมโทรไปพี่เดี๋ยวคุยกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่เห็นเหมือนกัน
1: ฝั่งที่อยู่เลยเส้นไข่ปลาออกไปจะเป็นกระจกนูนพิเศษอันนี้ที่พี่โจบอกนะฮะทำหน้าที่กระจายมุมมองให้กว้างขึ้นกว่าปกติช่วยให้เห็นรถที่วิ่งอยู่ข้างๆในมุมอับสายตานะครับหรือว่ามุมที่กระจกราบปกติมองไม่เห็นอันนี้ช่วยอันนี้ด้วยเหตุผลนึงเลยอีกเหตุผลนึงก็อย่างที่บอกไปครับถ้ามันเลยจุดไข่ปลามาแล้วอย่าได้ออกไปทีเดียวโดนชนแน่
0: ๆมันก็ช่วยให้กระจกแบบกระจกปกติมันจะเห็นแค่นี้อันนี้มีมุมกว้างขึ้นนิดนึงนะ
1: ขยายพื้นที่ได้อีกหน่อย
0: ถ้ากระจกแบบนี้ถ้าแตกแล้วว่าไปหาใหม่หาของเดิมนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าของเดิมเนี่ยนอกจากมีเลนที่โค้งอีกฝั่งนึงแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะบางยี่ห้อเจ๋งๆมากมันจะตัดแสงสะท้อนด้วย
1: แล้วก็ถ้าอย่างเอาบอกยี่ห้อก็ได้อย่างซาร์ฟเนี่ยจะไล่ฝ้าได้ด้วย
0: จริงดิอย่างนี้ไม่ต้องทาเลยกวนอิ่มอย่างนี้ไม่ต้อง
1: สบายไม่ต้อง
0: สบายนะ
1: ต้องออกแดดได
0: ้สบายนะครับ
1: ตลกไปเรื่อยล่ะเรา
0: พี่โจพี่เจี๊ยบผมใช้รถทุกวัน
1: ครับ
0: คันแรกพีรันเนอร์ปี12
1: ครับ
0: คันปัจจุบันปาเจโร่ปี17รวมกันเกินล้านโลแล้วครับหลัง
1: ชีวิตสังคมอะไรฟังรายการแล้วได้ประโยชน์ครับขอบคุณครับพี
0: ่
1: รวมกันเป็นล้านโลเลยพี่ผมขอสุขกเลยขอบคุณเจอมากจริง
0: พี่เดี๋ยวผมโทรไปครับผมมีเบอร์พี่แล้วเดี๋ยวพี่รับด้วยนะ
1: ครับ
0: เรื่องที่สั่งไปเนี่ย7วันแล้ว Lazada ไม่มาเพราะผมไม่ได้ดูเลยเนี่ย Lazada เลยพี่ไม่มันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ครับผมพักกันสักครู่ก่อนครับพี่โจ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับเดี๋ยวไปดูกันเรื่องของเมื่อวานนี้ไปทดลองขับมันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างจีลี่รุ่นใหม่ Starlet นะครับเดี๋ยวมาว่ากันช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
8: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับพูดคุยกันเรื่องราวของรถยนต์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวขอเคลียร์นี่ก่อนได้ไหมเหลือ2-3 อันเนี่ย
1: ได้
0: นะครับพี่เอก
1: ครับ
0: พี่เอกบอกว่าสวัสดีครับคุณเจี๊ยบคุณโจ้สนใจเซเลน่า C27 ครับ
1: โอ้โห
0: จะติดแก๊สแล้วอยากสอบถามว่าช่วงล่างต้องทำอะไรบ้างครับมันกว้างๆแบบบาง
1: บอบบางขอบ15ครับ
0: พี่ถ้าเกิดว่าเอามาติดแก๊สเนี่ยมันก็โอเคครับดีเลยแต่ว่าพี่ก็ต้องหาที่เก็บถังซ่อนๆหน่อยไม่งั้นมันจะไม่มีที่เก็บของ
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นะนั่งจะติดนิดนึง
1: เหรอ
0: เรื่องของคนขับเพราะช่องมันพี่ผมยังติดอ่ะผมตัวไซส์ขนาดเนี้ย
1: แล้วพี่บิ๊กมันใช้ได้ไงวะ
0: ใคร
1: พี่บิ๊กก่อนสัมพันธ์มันใช่อ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะไม่ใช่อันนั้นมันคนละอายเลยอันนั้นมันขับ
1: มันขับเซเลน่าอยู่ไหม
0: ไม่ใช่เซเลน่านั่นเขาขับเอสติมา
1: เอสติมาใช่ใช่
0: เซเลน่าเนี่ยมันเป็นทรงแบบเบนๆถูกไหมมันเป็นรถ MPV แต่ละดูทรงแล้วแคบๆเห็นไหมมันอยู่แคบๆมันจะไม่กว้างไม่ใหญ่อ่ะเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเล็กถนนมันเล็กซอยมันแคบที่จอดรถมันเล็กเขาทำทรงเนี้ยเพื่อขายญี่ปุ่น
1: ครับ
0: พอเราเอามาเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่มันเหมาะกับพี่กับท่านรัดนั่งสบายๆแต่ถ้าหลายๆคนครอบครัวใหญ่ก็ไม่ไหวนะแต่ถ้ามันติดแก๊สแล้วพี่คิดว่าจะใช้ได้ผมก็
1: พละกำลังเป็นไงครับ
0: เ
1: ครื่อง
0: ยนต์ได้เลยได้เลยได้เลยครับผมขับมาแล้วทุกตัวทั้งอะไรนะทั้งไฮบริดทั้งอีพาวเวอร์แต่ว่าความเร็วสักคนเลย120ไปเนี่ยวิ่งตรงๆก็ดีอ่ะพอเข้าโค้งมันก็มีวิวๆหน่อยไม่ต้องตกใจประคองพวงมาลัยไว้ไม่ต้องเหยียบเบรกไม่จะแค่มันวิวๆไงรถมันแบนๆนะว่าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยโล่งๆอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องมีบ้าง
0: ผมวิ่งเส้นไอเนี่ย
1: ถ้าเป็นว่าวเขาเรียกมันกินลมจังหวะมันกินลม
0: ปักเป้าที่มันสะบัดสะบัด
1: เออจังหวะมันกินลม
0: เส้นจากแยกปฐมพรใช่ไหมชุมพรไป
1: ภูเก
0: ็
1: ต
0: ไประนองอ่ะเส้นในถนนมันใหม
1: ่ไปทำอะไรบ่อยๆแล้ว
0: สัตว์โยกปื้ออย่างเงี้ยวิ่งมายาวๆก็ดีไง
1: ครับ
0: พอถึงโค้งผมก็แค่ยกแล้วก็เข้า
1: ไหลเข้าไป
0: แล้วจะเติมไงมันก็วิววิวไงแต่เพื่อนนึกว่านั่งในรถเพื่อนนึกว่าผมเก่ง
1: นึกว่าปล่อยไหลตกเกียร
0: ์ผมก็สะดุ้งบ้างคือถ้าเร็วมากๆในโค้งเบานิดนึงครับแล้วมันก็ใช้ได้ดีใช้ได้ดี
1: สัก120เดินทางไกล
0: ชะลอหน่อยชะลอได้ได้คือทางตรงยาวๆสบายเลย
1: เลย
0: ใช่เลยแต่ว่าเวลาโค้งมันอยากจะย้วยบ้างแค่นั้นเองบอกว่าเฉย
1: ๆครับผมแต่ถ้าเส้นช่วงล่างก็ไม่มีปัญหาก็ดีขึ้นเลย
0: โอ้ถ้าได้ถังแก๊สไปสักใบก็โอเค
1: นี่เลยนะครับ
0: พี่กระติบบอกว่าพี่สีลมกับหนูไม่

0: เกียร์จริงๆมันไม่มาถูกไหม
1: เ
0: พราะบูทมันแตก
1: ครับ
0: รถเข้าเกียร์แล้วไปไม่ได
1: ้อ
0: ้าวตกใจกันนะครับ
1: ใช่จริงแล้วแค่พลาสติกตัวนิดเดียวเอง
0: ใช่จริงๆแล้วมันก็จะมีที่เป็นแบบบางคนกึ่งเป็นทองเหลืองมาขายอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันทนทานกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: แต่การใช้งานจริงๆอ่ะ
0: มันก็ใช้ได้แต่จริงๆถ้าเป็นพลาสติกมันก็จะนุ่มนวลกว่า
1: ครับ
0: ก็ขยันเปลี่ยนหน่อยมันไม่แพง
1: ครับ
0: แต่ถ้าทำไม่เป็นก็ระวังนิดนึงมันเจออู่แบบ
1: อ
0: ้าวรถเข้าเกียร์ไม่ได้เหรอครับคุณ
1: โอ้โหล้างอันดับแรกอันดับแรกลองล้างเกียร์ดูก่อนครับ
0: ลองต้องลองดูฝัดชิ้นเกียร์
1: เราเปลี่ยนนะมันเกียร์ล้างเกียร์ดูก่อนล้างสมองเกียร์จริงๆพี่
0: จริงๆเปลี่ยนบูทตัวเดียวนะครับ80
1: ผมเห็นมีช่าง YouTube สอนวิธีเปลี่ยนบูทให้ทํา
0: ใช่ๆใช
1: ่นะครับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือวงเล็บเครื่องเรือของจีนมีไหมครับเหมือนจะไม่ค่อยเห็นมีครับพี่มีนะครับมีเครื่องเอาท์บอร์ดของจีนแต่ว่าม
0: ันก็เล็กๆใช่ไหมหิ้วได
1: ้หิ้วได้เลยแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าในเรื่องความทนทาน
0: มันก็พอไหวนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเลือกยี่ห้อซะหน่อยถ้าเกิดว่าเอาของจีนอ่ะก็พอได้นะผมคิดว่าพอได้ผมไม่รู้ไง
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าเครื่องยนต์แต่ผมไม่เคยมีเครื่องไอเอาท์บอร์ดแบบที่พี่บอกแบบนี
1: ้อ่ะผมเคยเล่นอยู่ช่วงนึงถ้าเป็นผมนะผมเลือกนะถ้ามันจะเป็นต้องเลือกจริงนะผมก็จะเลือกเครื่องมือสองญี่ปุ่นพี
0: ่ที่เป็นเอาบอร์ดมาติดท้ายเรือเนี่ย
1: ก็ยังดีกว่า
0: โอเคโอเคมันยังมีอะไหล่มีอะไรกว่าของจีนเนี่ยผมเคยใช้นี
1: ้ประเด็นคืออย่างที่พี่บอกอ่ะผมเคยได้รอบสูงมาแล้วใบพัดไม่กินน้ำ
0: มันก็ต้องไปทำใบจักรใหม
1: ่ใช่มันก็ดูน่ากันน่าจะง่ายนะถอดสลักออกถอดเฟืองออกเปลี่ยนใบจักร
0: อ
1: ย่างไอ้ทวดมันออกตาย
0: อ๋อ
1: โอ้โหเพื่อนตัดเผาเปลี่ยนเผาเอามาล่ะโอ้โห
0: มัน
1: ก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้ครับ
0: เรือหางยาวเวลาที่เขาจะแข่งเรือหางยาวแข่งนะไม่ได้ใช้ตามแบบรับเรือเมย์นี่นะเรือหางยาวแข่งวันนั้นที่ผมไปเนี่ยพาญี่ปุ่นไปสะโดยมาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จนผมแบบผมไม่นั่งแล้ว
1: แต่ว่าอะไรพาญี่ปุ่นไปสะโดยมา
0: ผมไม่น
1: ั่งเรือหางยาวขยายความด่วน
0: ผมไม่นั่งแล้วเรือหางยาวนี่เพราะว่า
1: พาญี่ปุ่นไปนั่งทำคลิปมา
0: พี่ต้องอธิบายชัดนะเอาเรือมาเนี่ยนะเอาไปจับมา 3-4 อัน
1: ครับ
0: ผมบอกให้พี่มันต้องใช้ขนาดนี้เลย
1: ครับ
0: มันขึ้นอยู่กับน้ำว่าน้ำตรงนี
1: ้ไม่ถึงคนขับนะไม่ถึงนักแข่งนะ
0: มาน้ำเนี่ยที่จะมาเนี่ยตรงนี้น้ำคลองนี้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยบางทีมาพูดไม่ได้จ
1: ุดเปลี่ยนแน่นของน้ำไม่เหมือนกัน
0: เปลี่ยนใบจักรใหม่เราโอ้โหไม่ง่าย
1: อ่ะใช่
0: แต
1: ่ว่า
0: แต่แรงมาก
1: ใช่อ่ะแม้กระทั่งเรือที่หากินแถวบางปะกงเนี่ยกับเรือที่ไปหากินแถวอะไรนะปทุมเนี่ยใบจักรก็ถ้าก็ต้องมีความแตกต่างกันนะ
0: ต้องมีหลายอันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจีนเนี่ยก็อย่างที่พี่เจี๊ยบบอกอ่ะถ้าเครื่องญี่ปุ่นมือสอง
1: ถ้าเลือกได้เครื่องญี่ปุ่นมือสองดีกว่าครับ
0: ผมเคยมีอย่างนี้พี่ตอนสมัยนู้นเลยนะไอ้สกูตเตอร์ยืนเนี่ยสมัยที่มันยังไม่มีขายแพร่หลายเยอะๆเนี่ย
1: ไนบอร์ดเหรอ
0: ที่เป็นยืนเนี่ยไม่มีไนบอร์ดแต่ก่อนเนี่ยผมซื้อมาเลยคองถม
1: ครับ
0: เป็นเครื่องที่ใช้กระตุกอ
1: ๋อก็ที่ผมได้จากพี่ตะมาอันนึง
0: แหละผมได้นี่มาปุ๊บเครื่องกระตุกมาอย่างนี้ก็ลองขี่เล่นมันก็ได
1: ้ครับ
0: มันก็เหมือนเป็นแบบออโต้ใช่ไหมบิดแล้วก็ใช้แรงเบี่ยงเป็นตัวขับเนี่ยพ่อผมชอบบิดออกไปซื้อของข้างนอกหายไปตั้งนานกลับมาเหงื่อท่วมมาเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: เครื่องพัง
1: ดีไม่แตกเครื่องกลับ
0: เห็นกลับมาปากซอยเหงื่อเต็มเลยสงสารเลยบอกพ่อจะไปใช้ไปเลย
1: อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยเรื่องจริงนะ
0: แต่ขำ
1: คุณพี่ทักพลบอกว่านิสันโน้ต7ปีเสร็จๆวิ่งไปจะ 450,000 กิโลเมตรแล้วครับเพิ่งเปลี่ยนปีกนก2เดือนได้และเพิ่งทำโบเวอร์แอร์และ
0: หน้าคัดคอมแอร
1: ์ไปทิศก่อน
0: จากนี้จะมีไลฟ์ไทม์ไหมครับถ้า 450,000 แล้วเนี่ย
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้พี
0: ่มันก็ไม่ตอนนี
1: ้คือ
0: เ
1: ราไม่ได
0: ้ทำความเย็นทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหน้าคัดคอมแอร์ก็โอเคแล้วเงี้ยไม่น่าจะมีอะไร
1: ระบบน้ำ
0: ระบบอันนี้ไอ้ตัวนี้พี่ยังเปลี่ยนอย
1: ่
0: างเช่นตัวปั๊มน้ำหน้า
1: ปั๊มน้ำ
0: เนี้ยถึงเวลามันก็จะไปใช่ไหม
1: ครับตามอายุมันพี
0: ่มันถึงเวลาปุ๊บนี่มันรั่วเองเลยนะปั๊มน้ำหน้า
1: ใช่ใช
0: ่ก็ต้องลองดูครับพี่หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าม
1: ีอย่างแท่งเครื่องพี่สี่แสนห้าดูอย่างแท่งเครื่องนิดนึง
0: มันต้องดูว่ารถเครื่องมันสวิงหรือเปล่า
1: เ
0: ล
1: ย
0: บ้าง
1: จังหวะถ้าเข้าเกียร์มันกระตุกมันอะไรเงี้ย
0: มีอู่ที่รู้จักก็แวะเข้าไปดูก็ได้วัดกำลังอัดดูเงี้ยมันกินน้ำมันมากแค่ไหนเหมือนตอนแรกๆไหมกับตอนนี้อย่างเงี้ย
1: ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ละคุยที่ทักคนบอกด้วย
0: ว่าไป
1: ยังใช้งานได้ปกติด้วยนะ
0: นี
1: ่นะครับ
0: โอ้น่าอิจฉา
1: ครับนี่มาดูทั้ง4689899บ้างนะครับเดี๋ยวนะฮะเติมน้ำยาแอดดิทีฟตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องลดปริมาณน้ำมันเครื่องลงไหมครับ
0: โอ้ไม่ครับมัน100 ซีซีครับ

0: นิดเดียวใส่ได้เลยฮะมันก็ไปเข้าไปผสมพี่มันไม่ได้ไปเพิ่มปริมาณเพิ่มผสมเป็นโมเลกุลเข้าไปแทรกอยู่ในน้ำมัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: น้ำมันเครื่องเราเติมเกินนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องแบบขีดเป๊ะไม่ต้องไม่
0: โอ้ยาก
1: มันจะลำบาก
0: พี่เพราะมันยาก
1: มันจะลำบากมาก
0: เพราะหลังที่เราเทใช่ไหม
1: ครับ
0: เราเทน้ำมันลงไปปื๊บลงไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็วัดจากเหล็กที่ดึงถูกไหม
1: ครับ
0: พอเหล็กที่ดึงเนี่ยไม่เต็มยังมาไม่ได้ดึงเข้าดึงออกแต่ระหว่างถ่ายพอมันเต็มพอ
1: มันไหลไหลลงไปไม่ถึงแทง
0: ค้างอยู่อีกเต็มเลยได้มันก็โฉลมอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆนี่แหละครับ
1: ครับ
0: ไอตัวแอดดิทีฟเนี่ยมันก็จะอยู่ตามเนี้ย
1: ครับ
0: ตามชิ้นส่วนต่างๆที่มันโฉลมอยู่นี่แหละครับ
1: เมื่อเช้าเพิ่งไปเปลี่ยนอันนี้มาครับน้ำมันเกียร์พี่ของรถผมเองครับ4ลิตรเป๊ะไม่ขาดไม่หายยังใสเหมือนเดิม
0: วิ่งมันเป็นระบบปิดพีมเป็นระบบ
1: ใช่ใช่นะครับ
0: แต่ว่ามันก็จะมีชิ้นส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสกปรกม
1: ัน
0: ก็จะมี
1: หุ่น
0: เขาต้องมีกรองเขาต้องมีกรองกรองเกียร์
1: กรองเกียร์ใช่อันนี้แนะนำว่าถ้าดูดออกได้ดูดออกนะครับดูดไปที่แท้งเลยมันจะทำให้พวกเศษนะครับโลหะหรือว่าอะไรที่มันเกิดจากการ
0: ผม
1: สึกหรอเนี่ยมันดูดออกมาด้วย
0: เวลาไปเปลี่ยนแผ่นน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าที่ไหนมีที่แบบที่ใช้ดูดอ่ะเขาก็จะเสียบสายดูดลงไปในท่อที่เราวัดเหล็กวัดนะ
1: ครับ
0: ที่เหล็กวัดน้ำมันเครื่องเดี๋ยวพอดึงออกแล้วเขาก็เสียบสายลงไปแล้วดูดออก
1: ใช
0: ่ผมชอบแบบนี้เพราะอะไรไหมมันจิ้มไปถึงก้นอ่าง
1: ใช่อันนี้
0: แล้วมันก็จะดูดจนเกลี้ยงเลย
1: ครับ
0: และอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องไปยุ่งกับน็อตที่แข็งผม
1: อ๋อ
0: เพราะบางคนเนี่ยความตึงมือของพี่
1: ครับ
0: กับของเพื่อนพี่เนี่ยไม่เท่ากัน
1: ถ้าเป็นอุปกรณ์เขาจะใช้ปอนครับ
0: แต่บางคนเนี่ยมันใช้แบบขันทุกวัน
1: ทุกวัน
0: แล้วต้องเข้าไปหยิบประแจปอนมันดูจะยากเย็นคราวนี้พอกลับมาบ้านหยดเลยครับรถไม่เคยหยดเคยหยดนะฮะ
1: แล้ว
0: ม
1: ัน
0: แล้วมันเครื่องเราก็เอ๊ะมันค่อยๆขาดบางทีเนี่ยพอใช้วิธีดูดออกเนี่ยเนียนมาก
1: ใช่
0: เนียนมากเลยแล้วก็ดูดขี้ผงออกมาได้แต่ว่าดูดก็ต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยเพราะว่ามันจะมีน้ำมันเครื่องเก่าค้างอยู่
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าจำเป็นแบบรถผมหาไม่ได้แล้วว่ารุ่นผมเนี่ยมันไม่มีกองน้ำมันเครื่องให้หาเนี่ยก็พอไหวไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าหาได้ก็เปลี่ยนด้วย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็กองแท้กองแท้เนี่ยเอาแท้ๆนะ เพราะว่าเคยผ่าดูกันแล้วนะครับแท้กระเทียมเทียบอะไรพวก
1: คนละเรื่องเลยนะครับ
0: ข้างในมันไม่มีอะไรเลยนะ
1: ครับมันเป็นแค่กระดาษเยื่อๆ
0: กระดาษลังอ่ะกระดาษลังอ่ะแล้วก็แค่กระดาษลังมาให้น้ำมันมันผ่านแทรกๆไปม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นกรองจริงๆนะครับกรองจริ ง
1: มันจะสร้างปัญหาอุดตัน
0: มันจะเป็นเยื่อมันจะเป็
1: นเยื่อไฟเบอร์นะ
0: จะเป็นเยื่อกระดาษที่แบบให้น้ำมันมันผ่านได้แล้วก็กรองสิ่งสกปรกได
1: ้
0: ไอ้กองเทียมถูกๆเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันนะครับ
1: ครับดูข้างนอกนี่แทบไม่รู้เลยนะ
0: ผ่าดูเลยผมเอาเลื่อยหั่นดูเลยเลื่อยเดิ
1: ม
0: เปิดมาเลยโอ้โห
1: มันคือกระดาษลังอัดนี่เอง
0: พอเปิดขึ้นปุ๊บอยากทำขายบ้างเลยอ่ะมันขายได้จริงเหรอมันแบบมันไม่มีต้นทุนเลย
1: ที่แพงสุดก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมข้างนอกเป็นสังกะสีด้วยเป็นอลูมิเนียม
0: น่าจะโอลิงที่มันแพงมากที่แพงสุด
1: มาคุยกันเรื่องจีรี่บ้างพี่โจ
0: ้ครับ
1: นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราไปทดสอบเป็นการทดสอบรถที่ขับไกลเหมือนกันนะ
0: ตอนแรกนึกว่าใกล้ๆสระบุรีโอ้โหที่ไหนได้ไปนครนายกออกบ้านมาไปถึง
1: วิ่งสุวรรณสอน
0: ไปมวกเหล็กเข้าไป
1: วังม่วง
0: ไปอะไรละอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
1: ครับ
0: ตอนแรกไม่เคยรู้จักเลยว่ามันมีอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนึกว่ามันมีแต่น้ำตก
1: อ๋อ
0: เข้าไปถึงปุ๊บโอ้โห
1: แต่คนภายนอกเขาไม่ได้เปิดให้เข้านะวันนั้นเขามีเรื่องขอทำเรื่องขออนุญาตเข้าไป
0: เรารู้สึกว่าไกล
1: ๆครับ
0: นะก็ขับดีเป็นรถที่ขับเป็นรถ
1: บ
0: อยนะ
1: เป็น SUV C นะครับพิกัดเดียวกับอะไรบ้างเนี่ย C Lion 7เงี้ย
0: ใช่
1: C Lion 6เนี่ยนะครับ
0: แจ็คคู่ครับ
1: แจ็คคู่เนี่ย
0: มันเป็นรถที่คุ้มราคาราคา699 799
1: ครับ
0: นะครับระบบเรื่องของความปลอดภัยเพียบขับดีนั่งสบายขับดีนี่คือขับดีในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: ขับดีวิ่งใช้งานแบบคนปกติดี
1: ครับ
0: ถ้าใช้พวกที่ชอบขับเร็วๆความเร็วสูงอาจจะไม่ประทับใจ
1: ช่วงล่าง
0: ช่วงล่างมันนิ่มไป
1: นุ่มไป
0: แต่พวงมาลัยคมพวงมาลัยเนี่ยแม่นวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาขับเลี้ยวโค้งเข้าโค้งเนี่ยได
1: ้อัตราเร่งนี่แบบพูดดี
0: อัตราเร่งไม่มีพูดพลาดไม่มีแบบเสียงเครื่องคำรามแล้วแบบพุ่งออกไปไม่มี
1: ปรี๊ดพุ่งเลยเนี่ยไม่ใช
0: ่ค่อยๆไหลมาค่อยๆลินมาดีงามนะคร
1: ับ
0: เป็นรถ REEV
1: ครับREEV คือ
0: REEV ก็คือExtended Length Electric Vehicle
1: แต่ของเขาใช้คำว่า EMR
0: ก็คือ Electric Motion
1: นะครับแล้วก็เลนช
0: ์ extended lens อะไรของเขาเนี่ยก็เป็นอันนี้ไปแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ 1,500
1: มันคือไฮบริด
0: ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะ
1: ครับ
0: ก็ขับดีในผมว่าใช้ได้กับราคา
1: ครับ
0: ซึ่งกลุ่มนี้เดี๋ยวเดือดร้อนกันหมดอีกเพราะว่าทำราคามาต่ำ
1: จริงที่ทำราคามาชนะเลิศจริง
0: ราคานี้ถ้าเป็นอดีตได้ลดเลย
1: โอ้ย
0: ไม่ต้องอดีตตอนนี
1: ้ครับ
0: ตอนนี้นะ 700,000 ได้ Yaris Active
1: ครับ
0: เป็นไฮบริดเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่คันนี้เป็น SUV
1: เป็นแพลตฟอร์มเดียวกับรุ่นแบบ Corolla รุ่น Altis อ่ะเพราะว่าเป็นรถที่ยาวกว่าใหญ่กว่า4เมตร
0: มันเริ่มเทอม
1: 4กว่าเลยนะฮะ
0: ใหญ่มากนะครับ
1: นะครับนั่งข้างหน้าข้างหลังพี่โจ้ไปนั่งข้างหลังมาความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
0: นั่งสบายเบาะเบาะนั่งสบายนะครับ
1: ผ่านแล้วผม
0: ในแล้วก็รถวิ่งโหมด EV ได้104กิโล
1: ใช่
0: 104.8
1: โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับกด
0: วิ่งไฟฟ้าล้วนนะแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งล้วนๆนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์รวมกันได้218แรงม้าหรือ160กิโลวัตต
1: ์ครับ
0: 260นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง108วินาที
1: ครับ
0: ทำความเร็วสูงสุดได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ครับ
0: วัดจาก GPS หน้าใหม่ไปเกินกว่านี
1: ้
0: หน้าใหม
1: ่
0: ไปเกินกว่านี
1: ้ถ้าเติมน้ำมัน1ถังนะครับชาร์จเต็ม1รอบแล้ววิ่งไปจนหมดเลยทุกอย่างเนี่ยเขารับประกันว่าเกิน 1,000 กิโลแน่นอนส่วนจะพันเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ
0: แล้วแต่น้ำหนักละแล้วแต่น้ำหนักเท้าแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ใช
0: ่ก็มี2รุ่น
1: ครับ
0: นะครับมีรุ่นโปร 699,900 แล้วก็รุ่นแม็ก
1: ครับ
0: 799,900 นะครับตอนนี้มีราคาพิเศษสำหรับ300คันแรกนะครับมีราคาพิเศษอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็สนใจไปดูได้งานมอเตอร์เอ้ยบิ๊กมอเตอร์เซล
1: ครับพรุ่งนี้วันแรก
0: พรุ่งนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับ
1: ที่นู่นนะครับไบเทคนะครับ
0: ไบเทคได้ไปเมืองทองแล้วมาบอกนี้ไม่ได้นะฮะเฮ้ยพี่ไม่เห็นมีงานเลยไม่ได้นะครับไบเทคบางนานะครับ
1: ร
0: ถไฟฟ้าไปถึง
1: ถ้าแต่ถ้าพี่ไปพลาดก็ไม่เป็นไรครับสมัยนี้นั่งรถไฟฟ้าย้อนกลับไปได้
0: ถ้าไปพลาดปุ๊บพี่เข้าไปที่ฟู้ดเลยนะครับหาข้าวกินก่อนจะได้ไม่อารมณ์เสียเพราะบางทีเนี่ยเราหงุดหงิดเรานึกว่าเราเป็นอะไรจริงๆแล้วอาจจะแค่หิว
1: แหมมีอีกหนึ่งข้อความทาง YouTubeคุณพี่ F Devil บอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้นะฮะทักกันเข้ามานะครับวันนี้ก็เอาคร่าวๆวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อกันอีกนิดหน่อยเรื่อง
0: พรุ่งนี้เป็นเทปนะครับพรุ่งนี้เราต้องอยู่ที่งาน
1: มอเตอร์เซล
0: มอเตอร์เซลเดี๋ยวก็จะต้องมีทำคอนเทนต์กลับมาแต่ว่าเดี๋ยวจะอัดกันคืนนี้แหละครับ
1: ครับผม
0: มีอะไรบ้างนะคุยกันนะ
1: ได้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

นี้เวลา 15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกรัฐบาลย้ำ5ความสำเร็จนายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช้การทูตนำเศรษฐกิจเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างงานให้คนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ระหว่างวันที่17ถึง20ถึง22สิงหาคม2569โดยระบุว่ารัฐบาลเดินหน้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นโอกาสที่จับต้องได้สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงภารกิจในครั้งนี้ประสบความสำเร็จรอบด้านสรุปได้5มิติสำคัญที่จะสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและในระยะข้างหน้าคือเปิดประตูการค้าด้านสินค้าไทยสู่ตลาดโลกรัฐบาลเดินหน้าใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีไทยออสเตรเลียอย่างเต็มศักยภาพควบคู่กับการจับมือนิวซีแลนด์ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045ปักธงไทยเป็นฐานลงทุนฐานผลิตประตูสู่อาเซียนดึงเทคโนโลยีระดับโลกต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไทยเดินหน้าความร่วมมือกับออสเตรเลียในสาขาที่เป็นเทรนด์โลกทั้งแบตเตอรี่และยานยนต์แห่งอนาคตพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการเกษตรความมั่นคงทางไซเบอร์และ AI โดยประสานจุดแข็งด้านแร่ธาตุและเงินทุนของออสเตรเลียเข้ากับฐานการผลิตที่แข็งแกร่งของไทยเปิดโลกทักษะใหม่ด้าน SME Creator Thai Go Inter และผนึกกำลัง2แดนใต้ปราบอาชญากรรมข้ามชาติไทยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขยายความร่วมมือด้านตำรวจกับนิวซีแลนด์เพิ่มเติมจังหวัดน่านยังมีอีก14หมู่บ้านในอำเภอปัวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังสะพานฝ่ายเจ้าถูกน้ำป่าซัดจนขาดรอความช่วยเหลือทีมข่าวสำนักข่าวไทยลุยเข้าพื้นที่ภัยพิบัติในอำเภอปัวสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานแบรี่ทดแทนสะพานข้ามฝ่ายที่ขาดลงโดยลึกขึ้นไปในอำเภอปัวที่ตำบลวรนครในจุดที่สะพานฝ่ายเจ้าถูกน้ำป่าที่ไหลบ่ามาพร้อมกับต้นไม้ก้อนหินซัดเข้าถล่มสะพานจนมากกว่า4วันทำให้ชาวน่านทั้ง14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนกว่า 4,000 ชีวิตต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและเริ่มขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นยังชีพใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเดือดร้อนแสนสาหัสอยู่ขณะนี้แล้ววันนี้แขวงทางหลวงน่านที่2กรมทางหลวงยังคงเร่งก่อสร้างสะพานแบรี่อย่างต่อเนื่องล่าสุดการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า170แล้วโดยขนอุปกรณ์เครื่องจักรและกำลังคนกว่า50ชีวิตเร่งทำงานต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องชาวน่านได้สัญจรได้ปกติโดยเร็วที่สุดท่ามกลางชาวบ้านในพื้นที่ที่มาเฝ้าดูการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นายสุศักดิ์ดาวลามผู้อำนวยการแขวงทางหลวง2กรมทางหลวงเปิดเผยว่าการก่อสร้างสะพานยังคงเร่งดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ในวันนี้สะพานแบรี่ที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ข้ามแม่น้ำไปเชื่อมอีกฝั่งให้ได้และคาดว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้ตอนเย็นน่าจะเปิดเส้นทางให้พี่น้องชาวน่านสามารถสัญจรในเส้นทางนี้ได้ตามปกติรัฐมนตรีกองทัพบกสหรัฐจ่อลาออกนักสืบพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่านายแดนดริสคอลรัฐมนตรีทบวงกองทัพบกสหรัฐจะก้าวลงจากตำแหน่งภายในสิ้นปีนี้หลังมีความขัดแย้งกับพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นเวลาหลายเดือนแต่ข่าวไม่ระบุแน่ชัดว่าทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันด้วยเรื่องใดรัฐมนตรีทบวงกองทัพบกเป็นตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่อยู่รองจากรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้ากระทรวงในขณะที่ทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาแถลงยืนยันหรือปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัล นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับ

0: นักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมแมงกิพัฒน์แล้วก็จันทร์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดีครับกลับมาจากไปล่าหมีแล้วนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่รอสายอาจารย์นะฮะถ้าฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับเรื่องหนึ่งนะครับอัปเดตในส่วนของท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ก็เร่งเครื่องโค้งสุดท้ายนะครับพยายามจะกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับอาจารย์มาเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ก่อนอาจารย์สวัสดีฮะ
4: เฮ้ยดีจัง
3: นะก็มีประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็มีท่านคุณสุปจีนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งกรมการท่องเที่ยวอพทก็เข้าด้วยนะฮะก็เร่งมือในเรื่องของท่องเที่ยวก็บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งมีแนวทางสำคัญก็คือนะฮะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับในส่วนผลการดำเนินงานนะฮะของคณะกรรมการโอ้โหท่องเที่ยวของประเทศไทยทีมไทยแลนด์นะซึ่งไตรมาส3ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ 2.12 ล้านล้านบาทนะครับจากเป้าหมายทั้งปี 3.5 ล้านล้านบาทนะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศก็ยังมีความท้าทายอยู่นะในส่วนตลาดท่องเที่ยวในประเทศก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ถือเป็นพื้นฐานท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับคนไทยนะฮะเดินทางเนี่ย156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 9.16 แสนล้านบาทครับนี่ผมชอบเขามีเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณด้วยในแง่ของภาพรวมนะฮะณวันที่31กรกฎาคม2569นะครับใช้จ่ายงบประมาณทางด้านท่องเที่ยวไปแล้ว 5,173.27 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 94.11 นะครับสูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ 87% อ่ะก็ถือว่าเร็วนะฮะ
4: ก็ดีฮะสรุปเงินได้เยอะดีก็เร็วไงสรุปเร็วก็ดีฮะ
3: มันจะหมดปีงบประมาณอยู่แล้วฮะอาจารย์
4: ใช่ไงก็รีบสรุปให้มันหมดไงก็ดีเพียงแต่ว่าก็ดีฮะคุณตุ๊กตีก็เคยทำท่องเที่ยวมาแกก็รู้อะไรอยู
3: ่
4: เพราะฉะนั้นก็ดีครับประชุมกันต่อไปจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยมันง่าย
3: ครับ
4: สำตัวด้วยกันดูภาพรวมไงมันก็วนอยู่เนี่ยส่งเสริมท่องเที่ยวรายได้สูงท่องเที่ยวยุคใหม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรบลาบลาก็ทำกันต่อไปอ่ะตรงนั้นผมไม่ค่อยสนใจแล้วครับเพราะว่า10ปีก่อนเราก็พูดอย่างเงี้ยฮะที่สนใจคือไหนอ่ะคนละครึ่ง
3: ก็เห็นท่านอะไรนะท่านที่ดูบอกออกมาบอกว่ามีชาวบ้านบอกส่งความคิดเห็นไปว่า
4: ไม่ใช่คนละครึ่งมันช่วยไทยคนละครึ่งผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นผมพูดเรื่องเที่ยวคนละครึ่ง
3: อ๋อก็ต้องรอความชัดเจนหน่อยนะฮะ
4: ชัดเจนพอดีเปลี่ยนหมดปีก็ประมาณแล้วชัดเจนอะไรกันรีบ ของงบกลางมาให้ทันปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ขอใหม่กลายเป็นสองครึ่ง
3: รู้สึกว่าการเงินไว้แล้วนี
4: ่รู้สึกมันไม่มีประโยชน์อะตราบใดที่เงินมันไม่อยู่ในแอป
3: อ๋ออันนั้นผมรู้สึกเองแต่เขาก็ทำงานกันอยู่
4: ทำอะไรที่จะทำช้าๆเร่งเรื่องนี้เรื่องอื่นช่างมันเถอะปล่อยไปเรื่อย
3: ๆแต่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยก็ยังต้องมีนะไทยเที่ยวไทยก็ต้องมีด้วย
4: เราหมด
3: ครับ

0: อ่ะ17สิงหาคมครับวันนี้ฮะแล้วก็เป็น17สิงหาคมของทุกปีก็เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติด้วย
1: ร่วมปีนี้โดนตายไปแล้ว12โดนเชือดจะเอาเขี้ยวไปสักข้อนนึงมั้งจำเป็นตัวเลขไม่ได้ขี้เกียจจำ
0: เอาไปห้อยคอแล้วจะอะไรฮะจะหนังเหนียวขึ้นหรือยังไงฮะ
1: ห้อยคอโง่ขึ้นมันส่งไปส่งมามากเลิก
0: กล
1: ับ
0: มาจากท่องเที่ยวกลับมาจากไปล่าหมีแล้วดุขึ้นนะอาจารย์ได้หมีมากี่ตัว
1: แล้วจะดูคำชัดกล้ามาแล้วก็พบว่าตอนนี้ก็คือแนวทางปฏิปนอมจะลดน้อยลงเพราะว่าขนาดรัสเซียทำสงครามผมว่าเยอะว่าเขาทำดีกว่าเราไม่รู้กี่เท่
0: า
1: ในเรื่องการอนุรักษ์นะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณดูฟังก็เตรียมการพบกับอาจารย์ฮอนยุคใหม่สไตล์อาร์เซนอล
0: ตกลงไปเชียร์อาร์เซนอลแล้วเหรอครับข้ามฟากเลยนะ
1: เชียร์ถลุงเจอเมื่อคืนยิงไป3เม็ด
0: อ๋ออ่ะยิงกับใครฮะ
1: อ้าวคอมมูนิตี้ชิวไม่ดูเหรอคุณหนึ่ง
0: ไม่ได้ดูครับจานหลับปุ๋ยเลยฮะ
1: 3ทุ่มเลยนะ
0: โอ้ยหลับแล้ว2ทุ่มผมอ่ะ
1: ตามสบายแล้วกันเรื่องจะไปเชียร์บอลนี่ได้ยังไงหลับ2ทุ่มมันดูบอลอะไรกันแล้ว
0: ตื่นมาเช็คผลบอลตอนตีสามตีสี
1: ่ไม่เพราะว่าผลที่ออกมาก็ตามดูตามสไตล์แล้วก็
0: อาจารย์คิดว่าไงฮะ
1: ไม่ได้ดูดันเหมือนเดิมฮะวันนี้ผมไม่ได้พูดผลประชุมแล้วผลประชุมจบแล้วผมพูดผลบอลแล้วผลบอลสนุกกว่า
0: หมูกัดกันนะผมว่านะ
1: อาร์เซนอลจะเสริมทีมนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็ดีฮะดีก็มีตัวเรียกว่าเดฟของนักเตะเนี่ยสูงมากเพราะว่าแทงกันได้ตลอดเลยเปลี่ยนใครลงเปลี่ยนใครขึ้นขนาดที่ไอที่ผล 3-0 เนี่ยเพราะแมนซีปีไปก็ปีมา
0: เ
1: ป็นเรื่องปกตินะฮะเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่เนี่ยดูได้อย่างชัดเจนว่าแมนซีสับสนในชีวิต
0: กลางอ่อนยวบเลยนี่ฮะโรดี้ก็ย้ายไปอยู่บาซ่าเลยหรือเปล่านะ
1: มันเคยเห็นเป็นข่าวตอนนี้เขาบอกเจ็บด้วยแต่ก็จริงๆแล้วก็คงต้องให้เวลาเพราะฉะนั้นปีนี้อาร์เซนอลน่าจะลูกปากเล็ก
0: ๆ
1: อาร์เตต้าคุณล็อกกิ๊กเพราะว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของอาร์เซนอลก็คือแมนซีซึ่งก็คือเป๊ปแต่ตอนนี้แมนซีเป๊ปไปแล้วเพราะฉะนั้นแมนซีก็มาอยู่ในช่วงเหมือนกับแมนยูตอนท่านเซอร์ไปสถานการณ์มันจะสับสนในชีวิตก็ต้องดูว่าจะสามารถกลับมาได้เร็วแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเอาทีมตอนนี้เนี่ยซึ่งจากคู่แข่งเชื่อแย่งถ้วยเนี่ยผมว่าเข้าตกมาอยู่ในระดับท็อป6ท็อป7หรือซ้ำ
0: ผม
1: ก็ว่าทีมเป๋ครับเป๋เลยเห็นได้ชัดเจนว่าเป๋มาก
0: ผมว่าแมนซีเขาถ้าเอาซีดานมาคุมเนี่ยเผลอๆจะชนะอาร์เซนอลนะ
1: ผมว่ามันเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายนักเตะก็ออกไปได้เยอะ
0: อ๋อครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะใหม่ๆของแมนซีเนี่ยยังพวกที่มาใหม่ๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวแกนหลักของทีมได้นะฮะคือแอนเดอร์สันมาก็ยังผมว่าแอนเดอร์สันเล่นทีมชาติอังกฤษยังดูดีกว่าอีกแล้วก็โคลสิกก็สไตล์เดิมอ่ะจะเปิดลูกเก่งแต่ถ้าเกิดพูดเทียบกับโรดี้แล้วคนละเรื่องอ่ะก็ติดตัวรับยังแตกต่าง
0: ครับนี่เขาเคลียร์ทีมออกไปเยอะเหมือนกันนะฮะแมนซีกลางหายเรียบเลย
1: ก็นั่นแหละทำให้ตัวผมว่าตำแหน่งยืนเรื่องอะไรต่างๆมันยังแปลกๆด้วยฮาร์แลนด์ก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ลูกมาไม่ถึงก็ลองดูแล้วกันก็ต้องดูการปรับทีมของแมนซีซึ่งถ้าเกิด
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เนี่ยที่หน้าแล้วนี่
0: ใช่ที่หน้าเปิดสนาม
1: แล้วที่หน้าเปิดสนามแล้วเพราะงั้นแมนซีก็ต้องรีบเวลาปรับทีมหมดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดจะแข่งเอาจะเป็นเบียดแชมป์นี่มันไม่มีเวลาให้คุณ 2-3 นาทีนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณต้องเริ่มสตาร์ทอย่างสวยงามแล้วก็เตือนดุดันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หาทางกันเองด้วยกัน
0: อ่ะนี่เราคุยตั้งแต่ก่อนจะเปิดฤดูกาลอีกนะอาจารย์ว่าพอจบฤดูกาลเนี้ยที่กำลังจะเริ่มนะฮะใครจะเป็นอันดับ1
1: อาร์เซนอล
0: โอ้โหอาจารย์
1: ทอนหัวใจอาร์เซนอลของแท้มันดีได้แบบดีมาหลายฤดูกาลแล้ว
0: ของแท้
1: อาร์เซนอลเนี่ยดีมาตลอดสังเกตไหมฮะก็ดีมาตลอดก็รองแชมป์รองแชมป์ก็รองแชมป์อยู่ตลอดแล้วก็มาเป็นแชมป์แล้วทีมนี้แทบจะไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยตัวเนี่ยเธอเปลี่ยนตัวมาคือตัวหลักอยู่หมด แค่เปลี่ยนเพิ่มเติมให้คนนั้นแก่ขายไปทอดซาแก่แล้วเอาไปเอาตัวใหม่มาแทนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะงั้นมาเซเนอร์อยู่ในทีมสภาพที่ทีมแข็งแกร่งขณะที่คู่แข่งคนเดียวก็คือแมนซีอยู่ในสภาพที่ทีมกระจัดกระจายเนื่องจากผู้จัดการก็ไปกองกลางเปลี่ยนถ่ายใจเลือดใหม่เยอะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะผมว่าอาร์เซนอลก็น่าจะค่อนข้างจะไม่หืดจับเหมือนปีที่แล้ว
0: แต่ว่าก็ทีมที่เคยเป็นแชมป์แล้วรักษาแชมป์ได้เนี่ยโอกาสเนี่ยน้อยลิบหลีเลยนะฮะอาจารย์ฮะ
1: มันแล้วแต่สถานการณ์ไงฮะถ้าเกิดสถานการณ์ในระดับแบบนี้เป๊ปก็เคยทำได้นี่ถ้าไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เซเนอร์มีสิทธิ์รักษาแชมป์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าทีมที่ขึ้นมาใหม่ๆนะฮะลิเวอร์พูล
0: เจ็บเนื้อเจ็บตัวนิดนึง
1: เจ็บเนื้อเจ็บตัวต่อไปถูกแล้วแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้แต่ใจเย็นแล้วกันมันก็เป็นทีมเปลี่ยนถ่ายสายเลือดเหมือนกันขณะที่แมนยูถ้าเกิดจะถามว่าทีมไหนที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยแมนยูเพราะว่าเขาดีมาตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลหลังแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังดูแข็งแกร่งอยู
0: ่อย่าไปประมาท10ปีที่ผ่านมานะผลงานไม่ธรรมดา
1: ก็ผมว่าคือเราดูตามสภาพทีม
0: แล้วไม่พูดถึงสเปอร์ตั้งนี้สักหน่อยเลยแหละฮะอาจารย
1: ์สเปอร์ปีนี้ก็จึงคงไม่ได
0: ้ไปเรื่อย
1: จะ3ปีต่อกันนี่มันก็เกินเหตุไปแล้วแต่ก็ตอนนี้ก็บอกแล้วว่ามันต้องใช้เวลาสร้างทีมใหม่ทั้งทีมมาสู้กับทีมที่อยู่กันมานานเนี่ยสเปอร์ปล่อยนักเตะไปเยอะมากเปลี่ยนถ่ายสายเลือดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้เวลาแต่คนแฟนสเปอร์ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเราไม่ได้เคยคิดจะตอนนี้ไม่ได้มองแชมป์เลยเอาแค่ได้ไม่ได้ที่17ก็เก่งแล้ว
0: อุ้ย
1: เป้าหมายเล็กๆซึ่งผมคิดว่าเราคงจะก้าวข้ามเป้าหมายนั้นได้แต่ก้าวไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
0: มาที่ทีมที่รวยที่สุดในพรีเมียร์ลีกกันบ้างครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วเอ็ดดี้ฮาวก็ลาออกไปเรียบร้อย
1: มั่นใจเหรอเป็นทีมที่รวยที่สุด
0: ก็ใช้เงินเป็นอ่ะอ่ะขยันว่างี้แล้วกัน
1: ผมว่าขายจนทีมหมดเมื่อเป็นทีมจะเจ๊งมากกว่า
0: เออมันไม่เหลืออะไรเลยนะ
1: ขายหมดเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ตัวหลักเนี่ยทีมที่เสียตัวหลักเยอะที่สุดคือนีครัสเซอร์
0: เขาติดข้อจำกัดหรือเปล่าคือผลงานไม่มีแล้วมันข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เงินใช้งบในเรื่องของการซื้อตัวนักเตะมันโดนกดการเงินเขาบังคับไงซื้อไม่ได
1: ้ผมบ้าแล้วก็กดเงินกับผีนี่เลยจ่าขายไปตั้งเยอะแยะคือเป็นทีมที่น่าจะได้เงินจากการขายตัวนักเตะมากที่สุดด้วยซ้ำเพราะงั้นผมว่าแฟนนิวคาสเซิลคงจะโวยวายกันบอกว่าอะไรโอ้ยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตัวหลักๆขายไปเยอะมากแล้วทีมก็จริงทีมก็ตัวที่ได้มาก็ไม่ใช่เป็นตัวที่เทียบเท่าเกรดเท่ากับตัวที่ขายไปอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆมีคาสเซอร์ถ้าเกิดใจแข็งไม่ขายแล้วไปต่อเนี่ยผมว่าเขาทีมเขากำลังจะลงตัวแล้วจะดันไปขายเยอะผมอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วยิ่งบอกว่าทีมรวยที่สุดในโลกยิ่งไปมึนกันไปใหญ่ว่าทำไมทีมที่สร้างมากำลังจะเข้าแก๊ปอยู่แล้วทุกอย่างกำลังจะลงตัวแล้วจู่ๆก็ขายสิ่งที่สร้างมา 4-5 ปีหมดผมก็ไม่รู้เขารู้แล้วคุณเหม่งต้องเข้าใจว่านิวคาสเซิลมันไม่ใช่ทีมแบบไบรตันนะ
0: จริงๆเขามีแฟนคลับหนาแน่นแล้วก็มี
1: นิวคาสเซิลเป็นเมืองใหญ่มากนะ
0: ครับ
1: เป็นเมืองใหญ่แห่งภาคเหนืออังกฤษเลยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นทีมของเมืองเล็กฐานคนเชียร์เล็กๆขนาดของเราเนี่ยอดีตนายกที่พิสิทธิ์ยังเชียร์อยู่เลยไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ทีมเล็กๆมันควรจะทำได้ดีกว่านี
0: ้
1: แฟนนิวคาสเซิลที่ตอนนั้นใส่ชุดชี้กันตอนที่ขายเดือดซาอุมาสุ่มทุนมาเทคโอเวอร์ไปใหม่ๆตอนนี้คงจะเอาชุดตาลงพื้นต้องความเข้มใจเพราะว่าโดนเทคด้วยกลุ่มทุนที่รวยที่สุดในโลกแล้วจะไม่ทำอย่างนี
0: ้ฮะก็ดูแล้วนะผมว่าก็อาร์เซนอลก็มีลุ้นอะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะตอนซึ่งฤดูกาลนี้แต่ว่าผมว่าไม่ใช่แช แชมป์น่าจะเป็นทีมอื่น
1: พรีเมียร์ลีกมีอะไรแปลกๆเสมออ
0: าจจะเป็นแมนยูก็ได
1: ้แมนยูถ้าเกิดจะขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือแมนยูเพราะว่าคาลิกก็เป็นสายเลือดเก่าบารมีถึงแล้วมันไม่คือไม่ใช่นักแล้วบางเอาคนใหม่ๆมาบารมีไม่ถึงเนี่ยผู้จัดการทีมเอาไม่รอดแต่คาลิกเขาบารมีเก่าอยู่แล้วแล้วเขารู้ดีเอ็นเอแมนยูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแมนยูก็มีนักเตะที่ใช้ได้เพียงพอ
0: จะไม่พูดถึงเชลซีที่ได้กุนซืออย่างซาบีอลอนโซหน่อยแล้วฮะ
1: เชลซีเป็นทีมประหลาด
0: มันลงเงินก็ลงทุนเยอะนะผู้จัดการทีมก็ดี
1: ผมว่าเขาสร้างทีมเป็นบริษัทยักษ์เลย
0: นะเน้นผลกำไรไม่เน้นผลประกอบการไม่เน้นผลบอล
1: ผมซื้อมาขายไปจนผมก็สับสนในชีวิตว่าตกลงจะเอาไงกันแน่
0: ก็น่าจะเป็นทีมที่รวยได้กำไรจากการขายนักเตะมากทีมหนึ่งเลยนะ
1: วิ่งขายกระจายซื้อแพงๆขายก็ขายแพง
0: ๆ
1: เป็นทีมที่สับสนในชีวิตฮะใครเชียร์เชลซีก็ว่ากันแล้วกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวน้อยอลองโซ่ก็คงจะพยายามปรามบอดได้บ้างอ่ะอย่างนั้นก็มีถึงพอเพราะว่าผู้จัดการหลังๆนี่ถึงน้อยมากถึงมันก็เลยสู้งัดข้อกับบอดไม่ได้แต่ลอโซ่เขาก็น่าจะพองัดได้เชลซีก็อาจจะมุ่งหน้าสู่การเล่นฟุตบอลอย่างจริงจัง
0: ทีมไหนจะเป็นอย่างไรผมก็ยังเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมครับเท่านี้แหละ
1: จะดีแล้วฮะก็เชียร์ต่อไปของผมส่วนผมมีทีมที่ผมเชียร์เป็นพิเศษอีกทีมนึงแล้ว
0: ครับเชิญนะ
1: ไม่ฮะอันนี้เชียร์ไม่ให้ตกชั้น
0: อ๋อสเปอร์ไงก็เหมือนเดิม
1: ใช่สเปอร์ไงที่เกียรติรอดอยู่แล้วเราว่าน่าจะได้ที่มากกว่าดีกว่านั้น
0: ครับ
1: โคเวนทรีครับ
0: อ๋อช้างก็คือ
1: มันมีเหตุผลเพราะว่าผมไปอยู่อังกฤษมา4เดือนเนี่ยผมอยู่เมืองโคเวนทรีแล้วไปดูบอลอังกฤษครั้งแรกก็ดูทีมโคเวนทรี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีความผูกพันเป็นพิเศษกับโคเวนทรีซึ่งโคเวนทรีก็กลับมาในพรีเมียร์แล้วหลังจากหายไปนานมากแต่ก่อนอยู่ลีกอยู่ดิวิชั่น1ไม่มีพรีเมียร์แล้วก็ตกไปนะฮะก็เลยตอนนี้กลับมาแล้วก็หวังว่าจะอยู่รอดเอาแค่อยู่รอดเฉยๆแต่นัดแรกก็เจออาร์เซนอลไป อย่าเสียกำลังใจแล้วกันเรื่องต่อไป
0: ฮะก็พอหอมปากหอมคอครับแม่นโมวังไข่รังที่5ตอนที่อาจารย์ไปล่าหมีฮะ
1: อ๋อผมทราบดีครับผมมีเสื้อแม่นโมเต็มเลยใครอยากได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าผมสนับสนุนแหละผมสนับสนุนพวกกลุ่มคนอุทยานที่เขาช่วยกันดูแลแม่นโมผมซื้อของเข้ามาเยอะเลยเขาส่งมาให้แล้วเนี่ยกลับมาก็เจอของรอวางรออยู่ที่บ้านเรียบร้อย
0: ไปเรื่องฝนฟ้าอากาศกันบ้างฮะช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่เนี่ยฝนตกท้องฟ้าครึ้มเมฆเยอะทั้งวันเลยมาวันนี้เนี่ยโอ้โหแดดพอได้นะ
1: พอมาฟ้าใส
0: นิดนึง
1: ผมเพื่อขนาดเบื่อผมจัดทุกไพรเวทของผมเองนะฮะเพราะว่าก็ขนาดทีมขนาดคนจัดเขายังครึ้มใจหัวโขกพื้นโป๊กๆบอกว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนจัดกรุ๊ปที่คำชัดก้าเนี่ยฝนตลอดมาถอนมาฟ้าใสทุกวัน
0: เ
1: ห็นครบทุกอย่างหมีเหมือออกกุ้งออกก้าออกทะเลว่ายกันพล่านหมีร้องกันจิ้วจิ้ว
0: แล้วได้กินหมีไหมฮะ
1: เอาว่าผมไม่กินสัตว์อย่าว่าจะหมีเลยกระต่ายผมไม่กินเลยโดยปกติ
0: อยู่ออสเตรเลียตั้งหลายปีเคยกินจิงโจ้ไหมฮะอาจารย์
1: ไม่กินนะผมไม่กินแบบแปลกๆต่อให้เขาเลี้ยงได้ผมกวางเพิงผมก็ไม่กินครับ
0: อ๋อครับ
1: ผมเป็นสายนั่นแหละผมกินมาม่า
0: ครับ
1: อ๋อใส่ปูด้วยใส่ปูเยอะเลยใส่จน
0: ตัวไม่กิน
1: มาม่าเส้นหมดก่อนอ่ะปูนี่ไม่ใช่ปูธรรมดานะปูยักษ์ตัว 3-4 พันที่ขายเมืองไทยอันนี้เอามาปลาให้แมวด้วย
0: อ๋อเหลือตัวเท่าไหร่ครับไปที่โน่นไปกินถึงที่แล้วก็ยัง 3-4 พันอยู่
1: ไม่ใช่ฮะมันเยอะแยะจนผมไม่ได้ดูราคาด้วยซ้ำเพราะว่าที่นั่นแถวนั้นเขาทำปูเขาทำประมงฮะแต่แซลมอนนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะกินทุกวันกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะฮะเพราะว่าคนคันเทสกามีอยู่200,000 กว่าคนเนี่ยทำประมงเกือบหมด ถ้าทำประมงเสร็จแล้วมันส่งออกมันส่งไปยากเนื่องจากเรือเนี่ยมันกินน้ำมันแคมเปญค่าถ้าจะไม่มีถนนเลยเชื่อมต่อกันแล้วเสียเองก็จะยากนะฮะก็ส่งออกก็ไม่ค่อยมากเพราะงั้นของท้องถิ่นก็เลยถูกอันนี้พูดเฉพาะในเรื่องของปูกับปลาแซลมอนนะฮะถ้าเกิดนมนี่ถึงตายคุณเหม่งผมดูราคานมแล้วผมบอก
0: เขาไม่มีอย่างอื่นให้กินเลยแหละฮะอาจารย์ถึงกินแต่แซลมอนกับปู
1: คืออย่างอื่นมันไม่คุ้มค่าในการกินราคาแพงมาก
0: อ๋อไปถึงอ๋อหมูยังแพงไก่ยังแพงกว่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าครับ
1: หมูปลาไก่หมูไก่แพงกว่าแล้วนมนี่แพงสุดเพราะว่านมเป็นเดลี่ฟู้ดต้องส่งแล้วกำเจ้าไม่เลี้ยงวัว
0: เอาแล้วมาม่านะฮะอาจารย์อุตส่าห์พบไปหรือไปซื้อที่นู่นฮะ
1: กับปู
0: โอ้
1: มาม่ากับแซลมอนก็กินแล้วกินจนไม่รู้จะใส่กี่ถามว่ากินมาม่ากับอะไรอีกยังไม่รู้เหมือนกันคือแซลมอนคนทำชัดจ้าเนี่ยแหละพอไปกันก็คุยกันว่าเฮ้ยเรามันทำมาหากินอะไรเพราะว่าแคมเปญแซลไม่มีอุตสาหกรร
0: ม
1: ใหญ่ๆแล้วเมืองเลยตัดขาดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเรียกว่าถนนเนี่ยมันแทบจะไม่พูดถึงเพราะมันแทบจะไม่มีถนนใช้เครื่องเรือกับเครื่องบินทั้งนั้นเหมือนเกาะเมืองไทยเลยแต่ของเขามันยักษ์ใหญ่อยู่ 270,000 ตารางกิโลเมตรค่อนหนึ่งของประเทศไทยประชากรน้อยนิดแล้วก็ดูกันว่าเขาทำอะไรกินก็ปกติเขาทำเนี่ยประมงกับท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็ทำได้แค่ 3-4 เดือนเพราะหลังจากนั้นหิมะก็จะตกแล้วก็ไม่มีใครมาเที่ยวเพราะงั้นก็ทำได้เฉพาะหน้าร้อนส่วนประมงก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็ได้แค่นั้นท้ายสุดผมก็เข้าใจแล้วคนทำชัดกล้าทำอะไรกิน
0: ทำอะไรฮะ
1: ตกปลาคุณมิ้น คือเขากินแต่ปลา
0: ครับครับคล้ายๆคนไทยเลยนะฮะ
1: ไม่ใช่หมายความว่าตกปลานี่คือใครทำอาชีพอะไรไม่มีอะไรทำก็คว้าเบ็ดขี่มอเตอร์ไซค์เอาไปตกปลาที่สะพาน
0: ครับ
1: เหมือนคนไทยเหมือนกันที่แต่ว่าเขาหย่อนเบ็ดแล้วได้ปลาเลย
0: แต่เราทอดแหวางขาย
1: เราได้แต่ปลาหมอคางดำ
0: โอ้เยอะเลย
1: ตกขึ้นมาได้ปลาแซลมอนตัวยาวเป็นจุกหู
0: ตัวนี้ต้องส่งคางดำไปให้เขาสักคู่หนึ่งแล้ว
1: เอาไว้เล่าเรื่องการตกปลาที่คัมเชสกาให้ฟังในเบรกต่อไปแล้วกัน
0: ตอนนี้10:30 เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ท่านใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องคำชัสกาที่อาจารย์ธรไปล่าหมีมาฮะเอ๊ะแต่มันทำไมตกปลาเนี่ยไปพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081 658 3461 Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเบงพิพัฒน์ครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899นะครับหรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันครับอะไรเนี่ยส่ง SMS ส่งเข้ามารู้ทราบอาจารย์ธรวิเคราะห์ฟุตบอลได้ด้วยเก่งหลายเรื่องจัง
1: โทษทีฮะดูบอลมันตั้งแต่การถ่ายทอดสดฟุตบอลครั้งแรกของประเทศไทยเป็นคำพูดนี้แล้วกัน
0: อีกเรื่องนึงก็ดี
1: ไม่มีพรีเมียร์ลีกไม่มีอะไรดูแล้วดูอ่านหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์มาตั้งแต่เล่มแรกแรก
0: ครับฮะเล่มแรกแรกเล่มสุดท้ายได้หรือเปล่าฮะ
1: แต่ผมมีเป็นปาปึ้งเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยสมัยพี่ยอโย่งซึ่งคนยุคนั้นจะรู้จักกันดีเนี่ยจะเอามาทำยักรวมกันเป็นปกแข็ง
0: ครับ
1: แล้วก็รวมทั้งปีอะไรประมาณนั้นผมซื้อมาหลายปกเอาซื้อมาหลายเล่มเลยเล่มปกแข็งเนี่ยนั่งอ่านดูสมัยนั้นเพราะงั้นสมัยก่อนนี่ผมเก่งกว่านี
0: ่
1: ชอบดูบอลนะฟุตบอลก็เล่นตอนเด็กๆ
0: เตะบอลนะผมก็ตั้งแต่ก็ซื้อนะสตาร์ซ็อกเกอร์พอซื้อมากๆเข้าก็ย้ายไปทำงานไปอ่านฟรีมันซะเลยอ่านฟรีทุกวัน
1: จะใช่แน่เลย
0: พอข้ามมาอยู่พอข้ามมาอยู่ค่ายอื่นก็ยังอ่านหนังสือฟรีอยู่เพราะว่าเขาส่งมาให้อ่านในสังกัดเขาด้วยนะครับ
1: แล้วสตาร์ซ็อกเกอร์นี่อ่านมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยออกตอนหลังมันจะเป็นมีรายวันด้วยนะช่วงพีคๆอ่ะแต่ผมอ่านมาตั้งแต่เป็นวิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: เพราะงั้นก็เปลี่ยนเรื่องกลับมาตกปลาก่อนเดี๋ยวลืม
0: อ่ะโอเคฮะที่นู่นเขาตกปลาแซลมอนกันมีแบบมีอยู่ชนิดเดียวเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์มันมีปลาอื่นไหมฮะ
1: แซลมอนมี6ชนิดที่นั่นมันมีทั้งแซลมอนแซลมอนเทราที่เคยมีคนเถียงกันว่าเทราหรือแซลมอนจริงๆก็เป็นญาติกันนะฮะบางทีมันก็แบ่งกันยากนะฮะที่นั่นก็เรียกแซลมอนเทราแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะเลยแม้กระทั่งอีคุระก็ที่ลูกไข่ปลาแซลมอนที่เราไปกินกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ
0: ๆโอ้
1: ฮะจริงๆต้นกำเนิดมันจะคำชัดก้าเขาเรียกอิคระจากนั้นตอนหลังเนี่ยก็ญี่ปุ่นก็ไปกินเพราะมันเขาไม่รู้จะกินอะไรกินทั้งไข่ปลาไข่ปลาดอกกินคือตกปลามันก็ติดอ่ะเข้าใจไหมผมไม่ตกมาเพราะออกเรือเนี่ยเขามีโปรแกรมตกปลาจริงๆผมก็ตกปลาตอนเด็กๆนะฮะแต่ไม่ได้ชอบมากมายแต่พอไปตกมามันเรียกตกปลาคือ
0: หย่อนปุ๊บก็ได้ปั๊บมันง่ายเกินไป
1: โอ้มันง่ายเกินไปคุณเม่งย้อนไปเดินไปถึงหน้าดินแล้วเบรกก็เกี่ยวหุยหวยด้วยซ้ำย้อนไปถึงหน้าดินวางไม่ถึงนาทีติด
0: แล้วก็ขึ้นมาก็คือแซลมอนอย่างเดียวเลย
1: ไม่ให้ตรงแซลมอนผมตกในทะเลเอาแซลมอนก็ไปตกบนฝั่งก็ติดในทะเลตื่นเต้นมากกว่าเพราะขึ้นมาในปลาคอตเนี่ยยาวขึ้นศอกอ่
0: ะ
1: ปลาคอตเมืองไทยขายอยู่ในโรงแรมเนี่ยพวกปลาคอตเนี่ยหูจาน700ไอ้นี่ผมตกได้ปลาทิ้งอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันทอดกินไม่หมดแล้วปลาสุดแปลกแปลกแปลกปลาลิงหมาซึ่งเป็นปลาหลักของน้ำลึกที่แพงๆเมืองไทยฟราวเดอร์เลยนาทีเดียวติดหมดแค่แบบดาวไม่เกิดมันไม่เคยตกปลาในชีวิตยังตกปลาได้เลย
0: อ๋อครับ
1: คือทะเลมันสมบูรณ์ขนาดนั้นจริงๆต้องบอกจริงๆว่าเป็นทะเลที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะแล้วก็ในลำธารก็มีแซลมอนว่ายกันจริงๆเอาสวิงช้อนยังได้เลยไม่เท่าตกหรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: คำตอบก็คือว่าคนพึ่งพาธรรมชาติแค่ไหนเนี่ยก็ไปคันชัดก้านี่เห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่เรียกพึ่งพาแล้วเรียกว่าจะเกิดมันเรียกว่าทั้งชีวิตมอบให้ธรรมชาติปากท้องของแท้ไม่งั้นเขาตายกันไปนานแล้วเพราะว่าค่าเงินมันเฟ้อสูงแล้วก็ค่าของชีพสูงมาก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็วิธีการง่ายสุดก็ตกปลากินปลาต้ม
0: อุณ
1: หภูมิทุนเมืองคือซุปปลาแซลมอน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ฮะอาจารย์ฮะ
1: หน้าหนาวหน้าร้อนไม่เท่าไหร่ฮะหน้าร้อนดี
0: ครับ
1: เป็นพอๆกับหน้าหนาวเมืองไทยที่ตามเชียงรายอะไรประมาณนั้น
0: โอ้สัก16-17
1: อะไรเงี้ย12-20ไม่เกิน
0: แล้วตอนที่อาจารย์ไปนี่สักเท่าไหร่ครับอาจารย์
1: เนี่ยคือตอนที่ผมไป
0: ก็สบายดี
1: สบายฮะสบายใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียวก็อยู่ยกเว้นไป เทรลบนยอดเขาไอ้นั่นบางทีลมแรงด้วยอากาศไม่หนาวแต่ลมแรงจนทำให้เราหนาวแล้วหิมะได้มีอยู่ต้องเดินผ่านหิมะเป็นระยะระยะเพราะปีเพราะว่าปีที่แล้วหิมะตกเยอะ
0: แต่ว่านักท่องเที่ยวไปกันเยอะไหมครับชื่อก็ไม่คุ้นเคยเลย
1: นักท่องเที่ยวเยอะนะฮะหน้าร้อนใช้ได้แต่ต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นรัสเซีย
0: โอ้ฮะ
1: มีหนีห่าวคนคำเชตตาจะรู้จักคำเดียวก็คือหนีห่าว
0: มีทุกที่หนีห่าว
1: หนีห่าวแต่หนีห่าวถือว่าน้อยมาก
0: ฮะ
1: เอาหนีห่าวเฉพาะหน้าบ้านผมน่าจะมีเยอะมากกว่าทั้งเมืองคำเชตตาถือว่าน้อยมากถ้าเกิดเทียบกับทัวร์จีนในที่อื่นถือว่าน้อยมากส่วนชาติอื่นไม่เจอเลย
0: ครับอาจารย์นี่คือบินตรงจากสุวรรณภูมิไปเลยหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ฮะต้องเปลี่ยนเครื่องผมบินแสงแก้วบินชื่อตลาด S7 เคยได้ยินพี่ดา
0: เพิ่งเคยได้ยิน
1: แต่แอโรฟลอตผมยังรู้จักผมเคยบินกับมันนู้นแต่ถ้าเกิด S7 นี่ไม่เคยได้ยินแต่ก็เคยได้ยินครั้งแรกกันที่เนี่ยไปเมืองเอียคุสเอียคุสนี่คนไทยอาจจะรู้จักกันบ้างเพราะว่าเมืองเอียคุสเนี่ยบินตรงจากสุวรรณภูมิเอียคุสเนี่ยเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นเมืองที่ไปคนไทยไปถ่ายรูปที่เล็กใบขาว
0: ครับ
1: ทะเลสาบใบขาวคุณเหม่งเคยเห็นรูปใช่ไหมไอทะเลสาบน้ำแข็งตังเลยคนไทยจะไปใบขาวก็ต้องไปลงที่เอียคุสบินจากกรุงเทพไปเอียคุสแต่ของผมเนี่ยไปที่เอียคุสก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วก็บินต่อไปคำชัสกี้เมืองของคำชัสกี้อยู่เมืองเดียว
0: ครับ
1: ต้องบินอย่างนี้ต้องไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็นั่งเอสเจ็ดนี่ภูมิใจมาก
0: ยังไงฮะ
1: เที่ยวไทยคนจะไปดู
0: ทำไมอ่ะเขาบริการดีหรือยังไงฮะ
1: ไม่ใช่เพราะว่าทั้งแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยเอสเจ็ดแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินโดเมสติกใหญ่สุดเลยรัสเซียเนี่ยบินมากรุงเทพกับภูเก็ตแค่นั้น
0: อ
1: ันนี้โดยหญิงได้เลยฮ
0: ่
1: องกงก็ไม่บินสิงคโปร์ว่าเจ๋งชานจงชางยีไม่บินหมดทั้งเอเชียคันเอมีบินมากรุงเทพกับภูเก็ต
0: ครับ
1: แสดงให้เห็นถึงพลังแข็งแกร่งของท่องเที่ยวไทยเวลาเราอ่านว่ามีนักท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ท็อปไฟเนี่ยจะมีคำว่ารัสเซียอยู่เสมอใช่ไหมใช่ครับนี่แหละเหตุผลง่ายๆเอสเจ็ดบินมาจากแล้วนักท่องเที่ยวเอสเจ็ดนี่เต็มลำหมดแล้วก็ไม่มีคนไทยเลยโยนบ
0: มคือรัสเซียเขาบินมาไกลเยอะอันดับสองของท็อปชาร์ตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็โขตลอดการมาตั้งหลายปีอันดับ2ตลอดการ
1: ตลอดการหลายปีผมถึงบอกว่าผมว่าเรารักษาความสัมพันธ์ดีๆอย่างนี้มันรายได้ว่าค่าของชีพของเขาเนี่ยแพงกว่าเมืองไทยนะแล้วไกด์ผมเนี่ยพอขึ้นมาก็บอกว่าสบายดีไหม
0: ครับสบายดีไหมพูดได้ด้วยไทยแลนด์
1: พูดได้เพราะว่าลูกสาวเขาเรียกอยู่พัทยาคนรัสเซียชอบเอาลูกหลานมาเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลที่เมืองไทยมาก
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ก็เหมือนกับไปรัสเซียแล้วทำมีคอนโดรัสเซียเยอะนั่นแหละเหตุผลชัดเจนมากก็คือพัทยาเขาชอบมากชาวรัสเซียมาพัทยากันเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดแข็งแล้วก็อีกอย่างไอ้รัสเซียตอนนี้เนี่ยที่ผมไปเนี่ยเข้าง่ายมากไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วเวลาคนเขาเขียนกันเรื่องพาสปอร์ตพลังของพาสปอร์ตรู้สึกเศร้าใจกับพลังพาสปอร์ตไทยเนี่ย
0: ทำไมล่ะ
1: ฮะ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: คนเวลาเขาพูดพาสปอร์ตชาติขั้นที่ประเทศไหนเข้าได้แทบทุกประเทศอะไรเงี้ยของเราจุดติดอันดับกลางๆอะไรเงี้ยคือไม่ต้องขอวีซ่าเข้าใจใช่ไหม
0: ครับ
1: แน่ไปรัสเซีย
0: ทำไมล่ะ
1: น่าจะเป็นพาสปอร์ตที่มีพลังสูงสุดต่อให้พาสปอร์ตอเมริกาหรืออังกฤษที่เจ๋งๆนักหนาผู้คนบอกว่าพลังสูงมาก
0: พลังของพาสปอร์ต
1: เข้ารัสเซียไม่ได้นะ
0: ก็อาจจะต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายนะเขา
1: ก็นั่นน่ะยุโรปหรืออเมริกาว่าเจ๋งเนี่ย
0: ครับ
1: เข้ารัสเซียไม่ได้ของเราเนี่ยผม2นาทีด้วยซ้ำ
0: พาสปอร์ตไทยมี power กับ
1: พลัง
0: จะมาดีนี้
1: ว
0: ี
1: ซ่าไม่ต้องขอในเวลา3เดือนอยู่ได้30วัน
0: ครับพาสปอร์ตวีซ่านะคนรัสเซียจะเข้าอเมริกาหรืออังกฤษก็อาจจะเข้ายากก็ได
1: ้นั่นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวผมพูดถึงคนไทย
0: อ๋อครับครับ
1: ไม่ต้องกรอกเลยล่วงหน้าเลยนะ
0: เอออ
1: ย่างญี่ปุ่นนี่ต้องกรอกอีก20 แจกแปลนี่ไม่ต้องเลย พลังของพาสปอร์ตล้วน
0: ๆก็ดีนะผมว่าก็ไหนๆเขาก็มาเที่ยวเราไปเยอะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
1: ไม่ต้องห่วงฮะคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอาคน5ประเทศในโลกที่คนรัสเซียชอบที่สุดเนี่ยมีไทยอยู่ในนั้นแน่นอน
0: หน่วยเงินค่าเงินของเขาครับเวลาเราเอาบาทไปแลกเนี่ยแพงไหมครับจ๊ะนะ
1: เออเงินรัสเซียเงินรูเบิลของรัสเซียนี่สนุกสนานมาก
0: ฮะ
1: วิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนจะหลดจะหลวด
0: ครับเก่งไม่ได้เลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: แล้วก็โดนแบนหมดเพราะงั้นการเที่ยวรัสเซียนี่จะมีปัญหาอยู่นิดเดียวเท่านั้น
0: ครับ
1: จะบัตรเครดิตไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อใช้แล้วใช้อะไรล่ะฮะเงินสดอย่างเดียว
1: เงินสดอย่างเดียวใช
0: ่
1: คนรัสเซียเขาใช้ได้เขาใช้บัตรแปะได้แต่คนแต่บัตรเมืองนอกนี่ไม่ได้หมดเลยใช้บัตรเมืองไทยก็ไม่ได้
0: เ
1: พราะฉะนั้นทำได้อย่างเดียวคือต้องแลกเงินสดไปแลกคืนได้แต่อัตราแลกเปลี่ยนจะอาจจะหมดแต่ผมถ้าลุงใช้จนหมดสบายใจได้
0: แล้วเวลาสื่อสารกับเขานี่เป็นภาษาอังกฤษ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยภาษามือหมอใช้ล่าม
1: ใช่ละใช่ใจฮะ
0: ใช่ใจใช่
1: ใจ
0: ใช่ใจ
1: ผมถึงจัดกรุ๊ปไม่ใช่ไพรเวทกรุ๊ปของผมไม่บริษัทที่เขาเจ้าของเราเป็นลูกครึ่งรัสเซียล
0: ู
1: กรัสเซียได้เขาอยู่รัสเซียมาหลายปี
0: ครับ
1: เขาเป็นลูกครึ่งรัสเซียด้วยเขาก็เลยพูดได้งั้นถ้าเกิดไม่ได้งั้นเนี่ยโอ้โหชีวิตมันไม่ได้นี่คือไม่ได้เลยนะ
0: รัสเซียนี่มันพูด
1: ไปนี่ไม่ได้เลย
0: รัสเซียนี่พูดถึงเนี่ยมันก็กว้างใหญ่มากก็อารมณ์เดียวกับญี่ปุ่นตะบ้านนอกเขาก็ไม่พูด
1: ไม่ยิ่งญี่ปุ่นบ้านนอกดีกว่าเยอะ
0: ทำไมฮะ
1: ผมไปญี่ปุ่นปีนึง4-5 ครั้งผมได้ไงพูดถึงโถยรัสเซียนี่ไม่ได้เลยครับคำว่ากู๊ดยังไม่รู้จักเลย
0: ไม่รับแขกด้วยหรือเปล่าร
1: ับก็ไม่เห็นมีปัญหาผมไม่เคยมีปัญหากับมนุษย์นะฮะง
0: ่
1: ายผมไปประเทศไหนผมก็ในคนรัสเซียเขาก็หน้าตายหน่อยแต่ก็ใจดีจะตายก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเขามีปัญหากับมนุษย์ผมไปไหนผมจะพยายามเขียนดราม่าผมไม่เขียนไม่ได้เพราะจิตใจผมไม่ให้
0: ฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยมีหน้าล่ะรัสเซียถึงชอบมาประเทศไทยอยู่บ้านเขาก็กินแต่แซลมอนกับปูก็คงจะเบื่ออ
1: ันนี้ผมพูดถึงคันเชสกานะ
0: ฮะ
1: ผมไม่ได้พูดถึงมอสโกหรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะ
0: ฮะ
1: ผมไม่ทราบแต่เรื่องคันเชสกาเนี่ยจะหรือพวกประเทศพวกเมืองอย่างเงี้ยเขาชอบเมืองไทยแน่นอนแล้วก็ไม่มีขโมยครับสบายใจได้เพราะทุกคนตกแซลมอนได
0: ้ครับ
1: จะขโมยอะไรไปทำไม
0: เปิดบ้านอยากจะขโมยก็เจอแต่แซลมอนอะ
1: ใช่แล้วก็เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้มีบูลลี่อะไรทั้งสิ้นผมไม่รู้สึกอะไรเลยเราไปเดินดูดาวกลางคืนก็สิ่งที่กลัวอย่างเดียวในคัมชัตสกีก็คือหมี
0: ฮะเราไม่จะไม่พูดถึงไฮไลท์หน่อยเหรออาจารย์โปรยซะก่อนไปก็จะไปถ่ายรูปกับหมี
1: ตัดสินใจไปก็เพราะเห็นนี้ฮะหมีกับออก้าสองอย่างเท่านั้น
0: จบมากลับมาพูดถึงแต่แซลมอนพูดถึงแต่โป
1: ปูนี่พอดีเขียนปูแล้วดันไล่ไล่เยอะกว่าหมีก็เลยไหวก็ได้ว่าทีนี้ว่าบอกก็ไม่ต้องดูอีกแล้วทั้งชีวิตเดี๋ยวจะไปแคนาดา
0: ครับ
1: ปีหน้าเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะไปดูออก้าแล้วหมีอาจจะไม่ดูแล้วเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่คันเซสกาเนี่ยรู้สึกจะบรรลุเป้าหมายของชีวิตเรียบร้อยแล้ว
0: ไป
1: หมีตั้งเป้าหมายไว้หมีโหลหนึ่งได้หมีมาเกือบ3 โหล
0: ไปประเทศที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมันต้องไปดูอย่างอะไรที่มันเป็นไฮไลท์บ้างฮะแคนาดาก็ใหญ่นะ
1: หมีกับออก้าคือไฮไลท์ของผมออก้านี่น่าจะ
0: ได้1 โหล
1: ขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ว่ายมันติดตัวเลยเราไปดูคลิปผมก็ได้นะพี่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงธรรมชาติเนี่ย
0: ครับ
1: สุดจนไม่รู้จะบอกว่าสุดยังไง
0: ธรรมชาติสุดๆอย่างเงี้ยแหละฮะ
1: ครับผมนั่งฮอด้วย
0: โอ้ครับ
1: ฮอมองลงมาเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นประเทศมีมหาอำนาจเราควรจะไปยึดมันมีแต่ป่าคุณเองแต่พอ50 นาทีเนี่ยผมไม่เจอบ้านคนสักหลัง ไร้ตาแบบเมืองไทยนี่ตาแหว่งปากหยุดตาควันขมุงจูงเฉงผมเบื่อมากต้องมีนั่งมาเสียผมฟูฟูทั้งชีวิตเลยมันเขียวปีไปหมดไม่มีตัดไม่มีเผาไม่มีไล่เลื่อนลอยไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งเต็นตัวหนอนผมถึงบอกว่ามีความสุขมากผมต้องการความเขียวกับทะเลที่มีสัตว์กระโดดดองแดงดองแดงอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างได้ครบ
0: ครับเขาให้นักอะไรนะให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะไปจับจองที่ดินได้ไหมฮะ
1: ไม่รู้ไม่ได้ถามก็คงไม่ต้องจับจองมั้งก็เอาไว้เวลารู้สึกเบื่อมนุษย
0: ์
1: เบื่อการพัฒนาเบื่อไล่เลื่อนลอยการเผาป่าใดๆก็เอาไว้เป็นที่ปลอบประโลมใจว่าโลกเรายังมีสีเขียวก็เ

0: แล้วต้องปูคัมเชสกากับปูอลาสกาเนี่ยปูยักษ์เนี่ยป
1: ู
0: คัมเชสกาคิงครับเนี่ยก็หน้าตาก็คือทาราบะเนี่ยเอามาเทียบกับทาราบะเมืองไทย
1: อ่ะปูคัมเชสกาเป็นปูอะไรครับปูขนอะไรเงี้ย
0: ก็ปูทาราบะ
1: อ๋อปูทาราบะเหมือนกันแต่คนละ
0: เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: ก็คือปูทาราบะแต
1: ่
0: ราคาเนี่ยคนละบาทแล้วมันมีเยอะจนกินแล้วก็เราไม่กินแหละผมแน่เบื่อ
1: แล้วพกน้ำจิ้มซีฟู้ดไปหรือเปล่า
0: เอาพกแน่นอน
1: ครับ
0: ปูคัมเชสกาเนี่ยมันมีรสเค็มอยู่แล้ว
1: กินเฉยๆก็อร่อย
0: ได้เนี่ยเขาจะต้มเลยครับต
1: ้
0: มน้ำเกลือเพราะฉะนั้นเวลาเรากินปูใหญ่ปูแม้กระทั่งกินปูในปูไอ้พวกขาปูยักษ์อ่ะเข้าใจไหมเมืองไทยเนี่ยก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาจะต้มน้ำเกลือทันทีเพราะเป็นการรักษาคุณภาพได้ดีที่สุด
1: โอ้โห
0: กินเอาไปทำเก็บศพเนี่ยปูยักษ์นะฮะไม่ใช่ปูม้าแต
1: ่
0: ตัวมันชุดใหญ่มือมาเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงมันได้แล้วปูตายคุณเหม่งก็รู้ว่าเนื้อมันเหลวเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขา
1: ทำได้คือ
0: จับปลาโยนตุ้
1: มปูนี่เขาต้องเป็นนะแต่ว่ากินเช้ากลางวันเย็นวันถัดมาเช้ากลางวันเย็นวันถัดมาเช้ากลางวันเย็นก็ไม่ไหวแล้วนะ
0: ไหวกินมาเจ็ดวันแล้วทำไมจะไม่ไหวดูราคาดิ
1: ก็กว้างทิ้งเลย
0: ก็ไ
1: ปก็
0: เหล
1: ือ
0: ก
1: ิน
0: เจ็ดกินครับให้แมวกินบ้าง
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็ทิ้งบอกว่ากลับมาก็ไม่ต้องกินปูยักษ์ไปอีกตอนนี้ต่อให้ไปญี่ปุ่นก็ไม่ซื้อสั่งทาราบะเพราะว่าปูแล้วแคมเชสกาถูกกว่าเพราะงั้นเนี่ยสบายใจเป็นการลดความอยากในอนาคตได้อย่างมากมายจริงๆคุ้มนะเพราะว่าลดความอยากในการดูหมีในการไปออกก้าแล้วก
1: ็
0: กินปูแต่กินแซลมอน4อย่างนี้รวมกันเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ไปเนี่ย3ปีอาจจะใช้เงินเป็นหลายแสน
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับทักทายเฉยสมุทรปราการเขามีปูไหมฮะคุณสุวิทย์ครับมีวางกุ้งมีกุ้งเหยียดก็กลับมาเรียบร้อยจริงๆเนี่ยเพราะถ้าพูดถึงที่อาจารย์ไปเนี่ยผมก็จะนึกถึงอิมเมจินนะจินตนาการไว้ว่าโหอาจารย์ต้องไปอยู่ในที่หนาวๆโหน้ำแข็งต้องแบบ
0: น้ำแข็งก็มีก็เดินผ่านน้ำแข็งเท
1: ครับ
0: แต่ที่ทำบ่อยที่สุดคือแช่น้ำ
1: ไฮไลท์คืออะไรฮะที่อาจารย์ไปเนี่ยอย่าบอกว่ากินนะ
0: ทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: วิวเนี่ยพูดตามตรงที่ลงเงินในจีนในเลย
1: ยังน้อยอยู่ใช่ป่ะ
0: เราไปดูไอ้ที่คำจัดก้าเองแล้วกันคนละโลกแล้วรวมเป็นภูเขาไฟด้วยผมชอบฟูจิมีฟูจิ30ลูกอยู่รอบๆอ่ะทรงนั้นหมดเลยไม่ใช่เป็นภูเขาไฟแบนๆเหมือนไอแซนด้วยเป็นภูเขาไฟแบบสไตล์ฟูจิเยบ
1: ครับ
0: จริงๆฟูจิมันหลงมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะที่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่คัมชัตกาแล้วก็แช่น้ำร้อนเนี่ย
1: ฮะดีไหมฮะที่แต่ญี่ปุ่น
0: มีที่แช่น้ำร้อนเยอะมากแต่ไม่มีออนเซ็นนะ
1: แช่น้ำร้อนเนี่ยคือแช่น้ำร้อนเป็นบ่อแบบไหนเป็นบ่อแบบมีคนเข้าไปพัฒนาเป็นบ่อเชิงพาณิชย์
0: พานลงพานนี่คือผีเลยมีลำธารแล้วก็มีหมีอยู่ปลายลำธารแล้วก็แก้อยู่ต้นลำธารแล้วก็คอยมองหมีมันจะเดินมาทางนี้ไหม
1: เออครับ
0: ลำธารร้อนเลย
1: หมี
0: มีมีสาหร่ายลอยขึ้นมาตอนแช่เท้าคือสัมผัสด้วยว่าไม่รู้จะเรียกธรรมชาติยังไงเพราะว่าม ันคือลำธาร
1: หมีนี่เขาชาร์จคนไหมฮะ
0: เขาชาร์จแต่หมีคัมเชสกาไม่ค่อยชาร์จเพราะหมีคัมเชสกากินดีอยู่ดีธรรมชาติสมบูรณ์
1: คล้ายๆเสือเมืองไทยนะ
0: ก็เป็นอะไรเดี๋ยวลองตามเฟซผมไหมผมเขียนไม่จบเลยยังมีอีกหลายเรื่องโดยไอ้ปุ่นน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยยังไม่ได้เขียนแล้วก็เรื่องแผ่นดินไหว
1: ครับ
0: คัมเชสกานี่เป็นสุดยอดเลยเขาพูดกันถึงแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆนะคัมเชสกาเนี่ยคือพีคสุดของลิงออฟไฟแล้ว
1: มากกว่าญี่ปุ่นอีกเหรอ
0: แรงกว่า
1: แรงกว่าด้วยเหรอครับโอ้โห
0: ล่าสุดที่โดนไปเนี่ย 8.8
1: งั้นก็ไม่น่าไปแล้วมั้ง
0: ปีที่แล้วก็ผมไม่เดือดร้อนไหวไหวก็ไหวไปคนจะกล้าเขาอยู่ได้ผมก็อยู่ได
1: ้
0: มีปูมีหมีมีออก้าผ
1: มไม่
0: ค่อยสนใจตรงส่วนนั้นเวลาเขียนเรื่องอย่างนี้หรือดราม่าเรื่องอย่างนี้ผมถึงเฉยๆเรื่องจากส่วนตัวเองผมไม่สนใจก็บอกคุณเหม่งมาตั้งหลายคนแล้วว่าผมอยู่เอกมัยถ้าเกิดผมข้ามนะ

0: ถนนเอกมัยได้เนี่ย
1: ครับ
0: คุณเบ่งคิดว่าผมจะกลัวอะไรในโลกนี
1: ้เฮ้ยเอกมัยก็ไม่เท่าไหร่แล้วรถมันติด
0: โอ้โหพี่
1: ข้ามไปก
0: ็ถ้าเกิดรถติดข้ามง่าย
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดรถไม่ติดเนี่ยโอ้โหเพราะงั้นไม่กลัวครับไม่มีความกลัวเกรงกลัวในเรื่องของอะไรพวกนี้ตราบใดที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเมืองที่มีอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด
1: รถชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยรถต่อรถรถยนต์ต่อรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่ามันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรครับมันไม่ค่อยแรงจะเทียบกับต่างจังหวัดแล้วรถยนต์ต่อรถยนต์ทำความเร็วเนี่ยผมว่าถึงตาย
0: นั่นก็ไม่รู้แล้วก็ผมถึงบอกว่าผมไม่เคยเดือดร้อนเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตอยู่การเสี่ยงทุกวันแม้กระทั่งเดินไปเซเว่น
1: อุ้ยครับก็เสี่ยงแล้วใช่อย่างนั้
0: น
1: ตกล้มหัวแตก
0: ไม่มันต้องผ่านปากซอยรถตรงปากซอยมีวัดใจกันมาก
1: มี
0: เรื่องมอเตอร์ไซค์มีเรื่องอะไรวัดว่าใครจะเจ๋งเหมือนกัน
1: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งอาจารย์ครับสาวรัสเซียสวยไหมครับ
0: โอ้ย
1: เอาเมียไปด้วยนะ
0: มันอยู่ช่วงหนึ่งเป็นสุดยอดเลยแต่ผมไม่สามารถที่เขียนลงเฟซได้แต่เล่าผ่านวิทยุได
1: ้ครับ
0: ผมไม่แค่
1: ทำไมงั้นเนี่ย
0: บ่อมันเป็นบ่อไม
1: ้
0: แล้วในเฟซต้องทำดูเพื่อทำดูให้ภาพลักษณ์ดี
1: ครับ
0: มันเป็นบ่อไม้แล้วไม่ได้ใหญ่มาก
1: ขนาดสัก
0: ห้องหนึ่งของคอนโดไทยอ
1: ่
0: ะประมาณนั้นไม่ถึงด้วยซ้ำห้องคอนโดสามยี่ประมาณ30ไม่ถึงแค่20ตารางเมตรประมาณน
1: ั้
0: น5-20ตารางเมตรแล้วเป็นบ่อไม้แล้วผมลงไปแล้วจากนั้นสาวรัสเซียก็เดินเทรลเดินคันตุยหิมะนะบ่อมอยู่กลางหิมะแล้วก็เดินมาเสร็จแล้วก็แล้วแก้ผ้าไม่ใช่แก้ผ้าหรอกเรียกว่าเปลี่ยนชุดกับเปลี่ยนชุดของเขาไม่ใช่เสื้อหนาวบางนะ
1: มีหลายข้อความเอาแค่สวยไม่สวยก็พอแล้วอาจารย์ฮะละเอียดเกิน
0: ละเอียดเกินเพราะแต่ละคนโอ้โหนี่แบบ
1: ครับ
0: ประกวดนางงามมาหมดทุกคนเนี่ยมากัน7คนแล้วก็ใส่บิกินี่แล้วก็เข้ามาลงมุนบ่อผมทีละคน
1: ครับ
0: เดินแล้วบ่อนี่มันเล็กมากเพราะงั้นตาผมกับสาวที่เดินก้าวลงบ่อเนี่ยห่างกันประมาณสักสองครึ่งแล้วก็ผ่านมาทีละคน
1: แล้วเขาใส่อะไรไหมฮะเขาใส่อะไรไหมฮะ
0: เขาใส่บิกินี่ไงบิกินี่เลยนะ
1: ครับ
0: บิกินี่แท้ๆเลยบิกินี่เหมือนใส่อยู่ในพัทยาอะไรเงี้ย
1: โอเคพอแล้วอ่ะคุณธีรวัตรบอกว่าเกาหลีใต้มีสายการบินนานาชาติลงมากที่สุดแต่ทำไมประเทศเขามีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าไทยครับ
0: อันนี้ผมไม่ทราบนะฮะตัวเลขนี้มาจากไหนผมว่ายินตอนไม่น่าจะมีมาเท่ากับทางจีนนะทางจีนน่าจะเยอะกว่า
1: ครับ
0: กับแฟรงก์เฟิร์ตแต่ผมไม่ทราบครับมานี
1: ่ไปกันที่ SMS ครับชอบภาพถ่ายหมียืนของอาจารย์มากมากสวยมากครับ
0: ฮะจริงฮะ
1: ผมต้องไปดูก่อนอุ้ย
0: เขาใช้
1: คูณ200
0: ใ
1: ช้มือถือถ่าย
0: ไม่อันนี้เอากล้องใหญ่ไป
1: oh.
0: ไม่ได้ออกมานานเอากล้องใหญ่ไปซัดถึงหมีมันรู้เรื่องปกติกล้องใหญ่ผมไม่ค่อยออกจากบ้านเพราะว่ามันหนัก
1: okay.
0: แต่คนนี้ลูกไปด้วยก็ให้ลูกคิ้วกล้องได
1: ้ครับเคยอ่านเจอใน National Geographic บอกว่าแถวคำสัตกามีคนจีนไปทำธุรกิจเยอะเหมือนกันครับก็เยอะทุกที่แหละ
0: อ๋ออเมริกาเขาเปรียบไหมไม่จริงหรอกผมไม่เห็นเลยมีไหมก็มีนะแต่ก็น้อยมากถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นน้อยมากฮะ
1: เทียบกับไทยอย่าง
0: นี้ไม่ผมไม่ได้เห็นคนจีนเยอะขนาดนั้นเทียบกับอเมริกาเทียบกับแคนาดาหรือเทียบไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยนะผมว่าถือว่าสัดส่วนน้อยมาก
1: ก็เห็นเดินอยู่ในประเทศไทยตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็ผมว่าเห็นทุกที่แอฟริกาก็เห็นมีอยู่นะคนจีนเนี่ย
0: แอฟริกาผมยังเห็นเยอะกว่าคำชักเสื้อนะ
1: โอ้พอแล้วครับอาจารย์ผมจองตั๋วไปรัสเซียพรุ่งนี้แล้วครับไปคำชักเสื้อครับรัสเซียมันกว้าง
0: ลองดูเลยเดี๋ยวอยากดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดเที่ยวด้วยตัวเองจะรอดไหมแต่จริงๆก็น่าจะเที่ยวได้นะ
1: ก็แลก
0: บางคนเขาก็มา
1: ก็แลกเปลี่ยนไงเขารัสเซียเขามาไทยเยอะมากใช้คำว่างี้แล้วกัน
0: ก็ลองดูฮะผมสนับสนุนฮะวัดใจเอาเงินไปเยอะ
1: รัสเซียมาไทยเห็นอยู่แถวไม่ภูเก็ต
0: พัทยา
1: สมุยเยอะ
0: ภูเก็ตสมุยยังไม่แรงครับพ
1: ั
0: ทยาเท่านั้นคนรัสเซียจากพัทยาเป็นอย่างดีเออไม่คิดอะไรไม่ออกก็ I'm come from พัทยาแค่นี้ทุกคนก็รู้จักรู้ come from Thailand ทุกคนก็ตะโกนว่าพัทยาเขารู้จักประเทศไทยกันหมดนะฮะขนาดคำชัดเจ้าว่าไกลห่าง
1: You know พัทยา No I know

0: ก็ไม่ใช่ไอโนว่าพัทยาแล้วก็ชูนิ้วเพราะว่าเขาพูดไอโนไม่เป็น
1: ครับพัทยามันโหมันกลายมันข้ามจากเมืองท่องเที่ยวมันเป็นเมืองแห่งการลงทุนเก่งกำไรจากอหังสาริมทรัพย์โลกไปแล้วอ่ะผมว่านะ
0: มันก็ช่างเขาไม่เกี่ยวกันแล้ว
1: ในขณะที่พัทยายังมีหมู่บ้านรัสเซียอยู่เลยบ้านจัดสรร
0: นี่คอนโดคอนโดเยอะแยะ
1: ครับ
0: ปกติแล้วแต
1: ่อ่ะก็แต่อาจารย์ก็ยังเขียนไม่หมดใช่ไหมคำชัสก้าสรุปไฮไลท์สักนิดนึงนะฮะมีเวลาสั้นๆ1นาที2นาทีฮะตกลงคำชัสก้าเนี่ยน่าไปไหม
0: ก็ดีที่สุดที่หนึ่งที่เคยไปมาในโลกผมไปมา80กว่าประเทศแล้ว
1: โอ
0: ้ดีที่สุดที่หนึ่งถึงบอกคำนี้มันเป็นมันตรงเป้าผมหมดอะ
1: ท็อปทีท็อปไฟท็อปเทน
0: ธรรมชาติเยอะๆภูเขาไฟเยอะ
1: ๆ
0: วิวสวยๆสัตว์เยอะๆมันตอบโจทย์ได้หมดเพราะไอ้วิวสวยนี่ที่อื่นจะมีแต่ไอ้หมีสามโหนี่คุณจะไปดูที่ไหนมีทั้งหมีผมยังไม่ได้ลงภาพหมีเดินกับภูเขาไฟแล้วก็ออก้ากับภูเขาไฟมีทั้งหมีมีทั้งออก้า
1: ญี่ปุ่นเนี่ยเขายิงหมีเอามาทำเอาหมีมาทำเป็นหม้อไฟที่นี่ไม่ได้ใช่ไหม
0: เขาที่นี่ก็บางทีหมีบุกก็ยิงกันแต่คนหมีเขาอยู่มานานแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
1: ครับ
0: สามารถซื้ออุ้งตีนหมีมาเป็นของที่ระลึกได้ในสนามบินร้านค้าสนามบิน
1: เอากลับมาทำอะไรฮะ
0: ไม่รู้มาประดับมาตบหมาที่บ้าน
1: อ๋อป่านี้หมาคิดถึงแย่เลย
0: อย่าซื้อนะครับซื้อมาโดนจับนะฮะมันเข้าเมืองไทยไม่ได
1: ้ถนน
0: เราขายกันประจำ
1: ถนนราคาบัดเจ็ตสมมติไปสัก3สถาวันคงไม่พอไปสัก7วันอย่างเงี้ยต้องพกตังค์ไว้แล้วเท่าไหร่ฮะผันผวนขนาดนี้
0: ยังต่ำก็ต้องจ่าย40,000กว่า
1: อ๋อก็
0: 40,000ค่าน้ำไม่ขนาดค่าเครื่องบินเครื่องบินทำจนค่าแพง
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เหลือก็ไปวัดใจเอาเองเลยกันตกปลาดิตกปลาเบ็ดไปเลย
1: ครับ
0: สายตกปลานี่ผมคิดว่าคงจะสนุกแน่นอนเพราะแซลมอนมีทุกที่ไม่ต้องขอตังค์
1: เอาเก็บ
0: ต้องขอไม่ต้องเดินอยู่ในเมืองเนี่ยข้างบ้านผมนี่เดินเป็นสะพานนี่มีคนตกปลาแซลมอนอยู่ประมาณ20-30คน
1: เวลาหมดแล้วฮะเก็บไว้คุยพวกนี้บ้างครับ
0: โอเคครับ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Vanity Travel ดำเนิน

0: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้าเหตุยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตดำเนินคดี9รายเสียชีวิต2รายหลบหนี1รายพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย16คนควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถาม13คนมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่2คนและมีผู้อยู่ระหว่างการหลบหนี1คนสำหรับผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว4คนประกอบด้วยนายมาหาดีนายอาลิฟนางสาวยาริยาฮะนายอาเซงส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ได้มีการออกหมายจับจำนวน7คนขณะที่อีก2คนอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเป็นไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนและจะเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องสกลทีเผยประชาธิปัตย์เตรียมประชุมเรื่องสำคัญก่อนเปิดสภา25สิงหาคมนี้คาดถกประเด็นซักฟอกรัฐบาลนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าในวันที่25สิงหาคมนี้จะมีการประชุมพรรคนัดสำคัญซึ่งคิดว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอยู่ในการประชุมครั้งนี้ด้วยรวมถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญและอีกหลายอย่างที่รัฐบาลจะนำเข้าสู่การประชุมสมัยนี้เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมประเด็นใดไว้บ้างในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสกลทีกล่าวว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จับประเด็นเรื่องหัวสว.นางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จับเรื่อง THAI Passport ส่วนตนกำลังดูอยู่ว่าการปล่อยปละละเลยในกระทรวงสาธารณสุขทั้งเรื่องกัญชาพ่อทิพย์หมอพร้อมทิพย์ก็จะดูว่ารัฐมนตรีละเลยการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาหรือไม่รวมถึงปัญหาที่บักหมมในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เมื่อถามว่ามองว่าถึงเวลาแล้วที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่นายสกลทีกล่าวว่ามีหลายเรื่องที่มีเหตุผลและสิ่งบ่งชี้ให้ประชาชนเห็นความไม่ชอบมาพากลได้ส่วนที่เสียงของฝ่ายค้านอาจไม่พอล้มรัฐบาลนายสกลทีกล่าวว่าฝ่ายค้านล้มรัฐบาลเรื่องการซักฟอกยากอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็เป็นเวทีที่ชี้ให้เห็นได้เปิดเผยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบางครั้งอาจจะชนะการโหวตแต่แพ้ในสายตาประชาชนซึ่งขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและน้ำหนักของข้อมูลดีอาร์คองโกรับวัคซีนอีโบลาเพิ่มหมื่นกว่าโดสสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกได้รับวัคซีนอีโบลาเพิ่มกว่า 16,000 โดสเมื่อวันศุกร์ขณะเผชิญการระบาดของอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าสถิติการระบาดในปี2561ถึง2563โดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 5,000 คนและเสียชีวิต 2,300 คนท่ามกลางอุปสรรคเรื่องการติดเชื้อในชุมชนและปัญหาความไม่สงบในพื้นที่การระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการองค์การอนามัยโลกเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าดีอาร์คองโกได้รับการจัดสรรวัคซีนอีโบลาแล้วทั้งหมด 70,000 โดสโดยเป็นวัคซีนเออวีโบของบริษัทเมอร์กเพื่อใช้ควบคุมการระบาดควบคู่กับการเฝ้าระวังและการรักษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชกุลสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วณวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 16 น. 9 น. นะครับ22สิงหาคมพุทธศักราช2569จอดสนามบอลไทยก็มาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพรักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีและผมโกโก้ชัยตะกรนะครับ
1: ครับสวัสดีครับข้างนอกนี่อากาศกำลังเย็นสบายเลยอ่ะโก้ฝนหยุดไป
0: ก็2ทุ่มวันนี้ยังไง
1: วันไงก็ถ้าใครอยากจะไปเชียร์ทีมชาติไทยผมว่าไปได้เพราะว่าฝนน่าจะไม่ลงแล้วแหละ
0: ลงรอบเดียว
1: ไปได้ช่วงบ่ายแล้วฮะ
0: ที
1: เด
0: ีย
1: วทีเดียวแล้วหนักไปเลย
0: ลมมาแรงนะเพราะว่าผมมาจากแถวพระราม3คลองเตยพระราม4อะไรพวกเนี้ยมาแถวจากศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่วันนี้รถค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีงานไทยเที่ยวไทย
1: ใช่ใช่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
0: ใช่แล้วผมผ่านขับผ่านเนี่ยตอนแรกไม่ได้ดูแมพไงเพราะว่าปกติขับผ่านเส้นนี้แต่พอถ้าศูนย์ประชุมงานมันลงอ่ะโอ้รถติด
1: เห็นรุ่นน้องไลน์ฟังว่าไปก็ไปได้บัตรซาฟารีเวิร์มา
0: อ่าใช
1: ่600บาท
0: ถูกงานนี้
1: 600บาทนี่คือไปกี่ครั้งก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้ได้3ปีฮะ
0: บุฟเฟ
1: ่ยาวๆไปเลย
0: นะฮะก็โอเคไอช่วงที่ผมเดินทางมาเหมือนลมมันค่อนข้างแรงแล้วจังหวะพอดีเลยไอ้คันข้างหน้ามันเบรกผมเข้าใจนะว่าพอลมมันแรงอ่ะไอ้กระจกหน้าและไอ้ใบปัดน้ำฝนน่ะมันทำงานได้ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ล่อเอา4คันติดอ่ะดีว่าผมเบรกทันโอ้โหถ้าช้ากว่านี้นิดนึงนะ
1: ก็คันสุดท้ายเลย
0: ใช่
1: ก็เรียบร้อยรับผิดชอบหมด
0: แล้วผมอาจจะมาไม่ทันนี้ด้วย
1: นิดเดียวใช่ไหม
0: นิดเดียว
1: แต่เบรกทัน
0: แต่เบรกทันแล้วก็เบี่ยงแล้วก็ด้วยความที่เราใส่ใจเพื่อนร่วมทางไงเราก็จะมองข้างๆเป็นไงล่ะมึง
1: ไม่โอ้โถแหมนึกว่ามองหญิงนึกว่ามองคนขับแต่ส่วนใหญ่บางทีก็เป็นผู้หญิงหรือไม่ก็
0: ผู้สูงอายุ
1: โทรศัพท
0: ์มันจะมีเอาจริงๆนะเราก็ไม่ได้ไปแบ่งแยกอะไรนะแต่ส่วนใหญ่นะก็ตามที่พี่ตั๋วบอกสุภาพสตรีผู้สูงอายุแล้วก็บุรุษที
1: ่ใหม่หรือบางทีก็อาจจะเป็นมือใหม
0: ่แล้วก็บางทีก็จะเป็นบุรุษที่เป็นรถปิกอัพ
1: เขาจะมีความแบบห้าวหน่อย
0: อันนี้คือก็ไม่รู้ว่า
1: ปูดปาร์ต
0: ไม่รู้ว่ารถเอาสายเบรกออกหรือเปล่าเบรกไม่ค่อยอยู่ไม่รู้อ่ะนะฮะก็คือเราก็เดินทางมาด้วยมาถึงเนี่ยโดยสวัสดิภาพก็จริงแต่ว่าโอ้โหเล่นเอาแบบเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฝนตกหนักตอนที่เดินทางมา
1: เหนื่อยดีปะโหมัน
0: เพราะมันไม่ค่อยเห็นทางลมมันค่อนข้างแรงแต่ก็หวังว่านะฮะว่าหวังว่าวัน20นาฬิกาในวันนี้ที่ราชมังคลาแถวหัวหมากหรือว่าแถวพระราม9แน่นอนเราก็อยู่เส้นพระราม9นะขอให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วกันนะฮะเพราะว่าเมื่อช่วงวันอังคารใช่ไหม
1: อ
0: ังคารที่วันก้าเขาพากที่วันนั้น
1: เนี่ยก็ท่ากับพี่นั่นแหละ
0: น้ำเต็มน้องนี
1: ่และเลยวันนั้นสนามแต่ถือว่ายังโอเคนะยังรีบไปได้เยอะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบบริเวณใน
0: ใกล้ๆ
1: เขตโทษหรือว่าด้านข้างๆสนามแต่ถือว่ายังโอเคฮะถ้าเพราะว่าถ้าน้ำเยอะกว่านี้เนี่ยลำบากแน่ขนาดน้ำไม่เยอะยังโดนด่าขนาดนี้เลยทีมชาติไทย
0: แต่วันนั้นมันตกตอนเย็นนี่
1: ใช่
0: ไหมมันตกตอนเย็นแล้วก็ตอนสองทุ่มมันก็เริ่มเบา
1: ๆวันนั้นเนี่ยตกตั้งแต่พี่จำได้เพราะพี่อยู่แถวบางกะปิก็ลงมาตั้งแต่4โมงเย็น
0: อ่ะใช่มา
1: 4โมงเย็นแล้วหนักมากโอ้โหมาแบบว่าฟ้ารั่วมาเลย
0: แล้วสรุปวันพุธที่ถึงนี้คิวใคร
1: เฮ้ยก็เรา2คนไงพี่เจ๋งทักหายังอ่ะ
0: ทักหาแล้วทักหายแล้วแต่พี่เจ๋งไม่ค่อยเอาจริงๆอ่ะคือวันนั้นพี่เจ๋งทักหามาตอน 5:00 น.แล้วผมอ่ะหลับไปแล้วรู้สึกตัวอีกทีตอน 3:00
1: น.
0: เห็นไลน์โกว่างใช่มั้ยกับตัวเฮียได้ครับพี่
1: เพราะว่าพี่เจ๋งทักหาพี่ตั้งแต่ช่วงเย็นๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกูกับโก้นะแต่ว่าโก้มันยังไม่ตอบเดี๋ยวถ้ามันไม่ตอบเนี่ยก็คือจะไม่ให้มันพากแล้ว
0: ใช่ผมก็ตอบไปตอน 3:00 ได้ครับพี่ขึ้นลีดนะขึ้นอ่านแล้วแล้วไม่อะไรครับมาเลย
1: คือรับทราบแล้ว
0: รับทราบแล้วโอเควันพุธนะ
1: เพราะส่วนใหญ่พี่เจ๋งก็คือแบบว่าคือเขาก็จะวางตัวไปแล้วแหละไม่น่าจะมีปัญหาถ้าทุกคนเซเยสพร้อมก็มาได้เลยเฮ้ยแล้วไม่ชมเสื้อพี่หน่อยเหรอเนี่ย
0: เฮ้ยแววมาจากไหนอะปัตตานีอะ
1: นี่ชุดใหม่เลยเนี่ย
0: เฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าขึ้นกล้องเปล่า
1: ชุดใหม่ฤดูกาลที่จะถึงนี่เลยนะ
0: ล
1: ้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่นะ
0: อ่ะช่องทางการสื่อสารกับเรา2คนนะครับ SMS 4689899นะครับรวมไปถึง Facebook YouTube นะครับ FM 99 Active Radio นะฮะเดี๋ยวผมขอดูเสื้อปัตตานีของพี่บน YouTube หน่อย
1: ทำไมอ่ะทำไมต้องดู
0: ก็ดูดิว่ามันเห็นหรือเปล่าเออพี่ต้องยืดตัวหน่อยไม่งั้นไม่เห็นโลโก้
1: มันคล้ายบราซิลป่ะ
0: บราซิล
1: เสื้อซ้อมเสื้อซ้อมเสื้อซ้อมบราซิล
0: เสื้อซ้อมเสื้อซ้อม
1: แต่จริงๆแล้วอันเนี้ยไม่ใช่ชุดแข่งของปัตตานีแล้วก็ไม่ใช่ชุดซ้อมนะฮะอันนี้เป็นของ iBank ฮะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพอดีว่าไปงานแถลงข่าวแล้วมีการเซ็น MOU
0: ไม่ชวนเลยอ่ะ
1: เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้
0: ไม่ชวนอ่ะ
1: เอากันในกลุ่มก็มีเขาก็แจ้งอยู
0: ่ไม่ได้ไป
1: ปั๊บมันก็แจ้งอยู่ว่าไม่แวะไป
0: ไม่ได้ไป
1: นั่นแหละก็เลยเขาให้มาตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นชุดแข่งฤดูกาลใหม่ของปัตตานีเพราะว่าดูโลโก้ดูแบรนด์คล้ายๆเหมือนกันนะ
0: สวยดีสวยดี
1: คือคล้ายๆหลายอย่างมากแต่จริงๆแล้วเป็นของไอเนี่ยไอแบงค์ครับเขาออกแบบมาสำหรับงานแถลงข่าวโดยเฉพาะเลยก็เข้ามาเป็นสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนปัตตานีฤดูกาลนี้ได้ขึ้นไทยลีก1แต่ปัญหาคือสนามเย่าเรนโบว์สเตเดียมเนี่ยเลขแรกเนี่ยยังไงไม่ทันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ต้องลุ้นยาวๆนะแฟนๆเพราะว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของลู่วิ่งฮะทางอบจทำไมต้องมาปรับตอนนี้ก็ไม่เข้าใจ
0: งบมันเพิ่งมา
1: โอ้โหแล้วมันต้องทำอ่ะเนอะ
0: แต่
1: เรื่องไม่ได้อ่ะ
0: ก็มีแค่ปัตตานีเนาะแล้วก็อีกทีมก็คือราศีสไลด
1: ์
0: ส่วนศรีสะเกษแล้วก็

0: ก็มึงเลยนะสตูลก็ที2นะ
1: พวกนี้ไทยลีก2
0: ที2ก็ผ่านแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหา
1: ก็กลายเป็น2ทีมน้องใหม่นะที่ต้องไปเล่นสนามของชาวบ้านเขา
0: แต่ราศีสลายก็แค่ถึง Kings Cup แต่ว่าก็ได้ศรีนครลำดวนแล้วนี่ไม่ต้องเดินทางไกลแต่แค่แมตช์แรกอ่ะต้องไปที่เขากระโดงที่เจอท่าเรือแต่ว่าพอในบ้านแมตช์ต่อมาเนี่ยรู้สึกจะไปใช้ที่สนามขึ้นบ้านที่ศรีนครลำดวน
1: ก็
0: โอเค
1: มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะ
0: แต่
1: ส่วนปัตตานีเนี่ยไปเล่นที่สงขลานะฮะ
0: ไกลอยู่
1: ก็โอ้ยแฟนปัตตานีถ้าจะตามไปเชียร์ก็ลำบาก
0: มันถ้าใจมันรักจริงอ่ะผมว่าปัตตานีไปสงขลาก็ไปไหวแต่มันก็เหนื่อย
1: คือมันเสียหายหลายอย่างเพราะว่าปัตตานีเนี่ยฤดูกาลที่แล้วในไทยลีก2เกมในบ้านถือว่าเป็นอะไรที่เก็บคะแนนได้เยอะมาก
0: ก็
1: เก็บคะแนนได้เยอะมากแล้วก็เรียกกระแสจากแฟนบอลคือสร้างรายได้ให้หลายๆด้านเลยฮะทั้งในเรื่องของตั๋วเข้าชมของที่ระลึกแล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ด้วยนะแล้วคราวนี้พอไม่ได้ได้เตะในปัตตานีเนี่ยโอ้โหเสียหายเยอะ
0: ครับ
1: แล้วคราวนี้ของจริงแล้วด้วยฮะก็เอาใจช่วยว่าเลข2น่าจะทันแล้วกันน่าจะซ่อมเสร็จทันสำหรับลูกวิ่งนะฮะถ้าไม่ทันนี่โอ้ต้องไปเล่นสงขาตลอดทั้งฤดูกาลก็เหนื่อยเหมือนกันฮะอ่ะกลับเข้ามาในเรื่องของฟุตบอลไทย
0: ฟุตบอลไทยก็วันนี้หลายเรื่องเอาอ่ะไหนๆก็ที่จริงมันก็มีหลากหลายประเด็นนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจาก
1: ประเด็นชาติเอาประเด็นมาดามแป้งก่อนดีกว่าไหมที่แกคอสายไปหาผู้บริหาร
0: ตอนนั้นพี่ไม่ได้ไปใช่ไหม
1: เมื่อวันพุธ
0: ใช่เมื่อวันพุธคือมันมีตั้งแต่โอ้วันอังคารใช่ไหมวันอังคารมีจับสลากฟุตบอล ACL วันพุธเรื่องของคุณแป้งคุณนนท์พันธ์ล้ำซามไปเป็นหนึ่งในสักขีพยานแล้วกันเกี่ยวกับการเปิดโครงการฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลในระดับเยาวชนที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ระดับประเทศเพราะงานนี้คุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปเป็นประธานคุณแป้งแล้วก็นายกสมพรใช้บางอย่างอันนี้ของวอลเลย์บอลเขาก็ไปร่วมงานคือจะเป็นโครงการของบอลเด็กเลยคือที่เราบอกว่ายุทธลงยุทธลีกอะไรพวกเนี้ยคราวนี้สมาคมก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะลองตั๋วไปนะก็ว่าที่ผู้ว่านะฮะก็ไปก็คือเป็นการร่วมมือเลยกระทรวงกกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาคมฟุตบอลแล้วก็สมาคมวอลเลย์บอลจะได้มีเวทีระดับเยาวชนในการสร้างทรัพยากรนักกีฬาอันนั้นก็เรื่องหนึ่งของการแถลงข่าวหลังจบแถลงข่าวไฮไลท์ก็คือคุณแป้งต่อสายหาทรูเลยคุณองอาจเพราะวันนั้นมีเจชนาทิพย์ด้วย
1: เจอยู่ด้วย
0: เจก็อย
1: ู่แล้วก็มีคุณธนุเกียรติจันชุมนะ
0: ใช่ผู้จัดการของกองทุนคุณรัฐมนตรีก็อยู่คุณสุรศักดิ์ก็อยู่กันหมดเอาง่ายๆต่อสายเลยคุณแป้งก็ตามที่เราได้เห็นในคลิปนั่นแหละก็คือเราจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะหลายๆคนน่าจะเห็นคลิปแล้ว
1: ไปลองหาคลิปดูแล้วกัน
0: ใช่
1: แต่ก็ถือว่าสุดยอดนะ
0: ก็คุณแป้งเนี่ยเขาได้รับฉายาเลยนะผู้ประสาน
1: 20 ทิศ 20 ทิศ 10 ทิศ 10 ทิศ
0: นั่นแหละแล้วพอวันรุ่งขึ้นวันพฤหัสใช่ไหมแต่วันพฤหัสเราไม่ได้ไปร่วมงานในการแถลงข่าวแบบฟ้าแลบเอาจริงๆคือหมายมา10โมงแถลงเที่ยงครึ่งแต่วันนั้นผมกับพี่ตั๋วมันมีภารกิจอยู่ที่นึง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้ไป
1: อยู่ที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ฮะเขาบอกได้ใช่ไหมเ
1: ขาบอกไปอบรมนักพากย์ AIS
0: ผมไม่รู
1: ้บอกให้เขาหน่อย
0: พอตั้งแต่เห็นเอกสารแล้วบอกว่าความลับภายในห้ามเผยแพร่เดี๋ยวผมก็ไม่กล้าบอก
1: กลัวกลัวโดนตัดกลัวโดนตัดออก
0: เดี๋ยวนัดแรกยังไม่ได้พากเลยจะปิวแล้วนะ
1: ไม่เป็นไรเขาออกข่าวไปแล้วโอ้โหอยู่เพียบหลาเลยออกสื่อเลย
0: วันนั้นเด็กมาเป็นวิทยากรให้พวกเรา
1: แล้วไงต่ออ
0: ่ะกลับมาเรื่องของ True ที่จริงคุณองอาจเขาก็พูดแล้วนะว่าความตั้งใจจริงๆของเขาอะก็คือแมตช์ชิงที่ไทยชิงกับเวียดนามเนี่ยคือคุณแป้งก็อาจจะมีส่วนแต่ใจจริงๆใจลึกๆอะเขาอยากให้ดูฟรีอยู่แล้ว
1: ก็เหรอ
0: เขาพูด
1: ความคิดของเขาอะนะ
0: ใช
1: ่ถ้ามาดามไม่โทรไปเขาก็ให้ดูฟรีเหรอ
0: เขาบอกว่าแต่ในที่นี้ก็คือต้องโหลดแอป Television Now ดูผ่านแอปเท่านั้นดูผ่านแอปนะครับคือถ้าใครอยากจะดูแบบขึ้นจอฟรีทีวีอะไรพวกเนี้ยก็โหลดแอปก่อนแล้วค่อยเขาเรียกอะไรนะต่อขึ้นโทรทัศน์อ่ะ
1: ก็โหลดแอปมาในสมาร์ททีวีแหละก็ดูได้แล้วครับ2เกมเลยนะน
0: ั
1: ดชิงอาเซียนครับก็คือทูเขาก็ปล่อยสัญญาณมาแล้ว
0: จะปล่อยแล้ว
1: ให้ดูฟรีแต่ตอนแรกคุณน้องอ่านบอกว่าถ้ามาดามแป้งไม่โทรก็พร้อมอ่ะใช่เปล่า
0: ใช่เอาตอนนั้นเดี๋ยวผมหา
1: ใช่เปล่า
0: ซ้อนก่อน
1: เอ้ยแล้วนี่มันก็ไม่ได้ฟรีนะก็ใช้งบไม่ออกงบของกกท.
0: โอ้ว่าข่าววันไหนเนี่ยเดี๋ยวไอ้ผมมาหาลื้อข่าวอีกแต่อ่านนะใช่
1: ลื้อไปแต่ในมุมของพี่ก็คงไม่ได้ฟรีอ่ะว่าต้องมีการจ่ายกันให้หาทางหาเอาเงินมาจ่ายให้ทูบ้างแหละ
0: อันนี้ผมเอามาจากเจวรปัต
1: เ
0: บื้องหลังถ่ายนัดชิงอาเซียนคัพฟรีในมุมมอง True Vision Now ไม่ขายลิขสิทธิ์ให้ใครแยกต่างหากไม่งั้นยอมขายตั้งแต่แรกไปแล้วตั้งแต่แมตช์แรกจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญารวมรายการอื่นตามข้อตกลงเกือบ100ล้านบาทตั้งใจจะเปิดให้ดูฟรีในนัดชิงอยู่แล้วแต่การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดใหญ่เกิดขึ้นหลังรู้ว่าไทยเข้าชิงคือวันรุ่งขึ้นหลังจบรอบรองนัดที่2กับสิงคโปร์คือเขาไม่รู้ไงว่าจะได้ชิงหรือเปล่านะฮะ
1: อ๋อก็เลยไม่บอกก่อน
0: ก็ยังไม่บอกได้คำตอบวันนี้ก็เลยรีบเชิญสื่อในช่วงสายเพื่อแถลงข่าวด่วนทันทียืนยันอีกครั้งไม่ขายลิขสิทธิ์ให้ที่อื่นต่อแต่เปิดให้ดูฟรีผ่าน True Vision Now โหลดแอปได้เลยสมาชิกที่จ่ายค่ารายเดือนเพื่อซื้อสิทธิ์ดูรายการนี้จะได้รับการต่ออายุสมาชิกเพิ่มอัตโนมัติอีก1เดือนเป็นค่าชดเชย
1: เออก็การเดี๋ยวโดนด่า
0: ใช่
1: เดี๋ยวโดนด่า
0: ผู้ที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดแบบฟรีๆก็คือ CP และ True เพื่อทำให้ภาครัฐและสมาคมจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณ
1: สรุปว่าไม่ต้องจ่ายนะกกท.แต่ตอนแรกก็เหมือนมีข่าวว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องใช้งบของ NSDF มาช่วยหนุนหน่อย
0: เอาไปพัฒนาอย่างอื่น
1: ไปพัฒนาอย่างอื่นการให้ตรงน
0: ี
1: ้ก็ต้องขอขอบคุณนะ True Vision แฟนบอลไทยก็แหมลดหน่อยลดดราม่าลงไปได้เยอะเหมือนกันนะถ้าสมมตินัดชิงเขาไม่ให้ดูฟรีอ่ะ
0: ก็ไม่เดือดร้อน ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคือ ต่อให้ไม่ดูฟรีนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมเปิด FM 99ครับ
1: แน่นอนแน่นอนเลย
0: ขายของดีไหม
1: ดีมากโอ้โหนี่สุดยอดเลยโก้ก็ฟังคร่าวๆก็ได
0: ้ฟังคร่าวๆ
1: แต่ว่าพอตอนนี้ได้ดูฟรีก็ยินดีด้วย
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครวันนี้จะไปที่สนามก็ตามไปเลยบัตรตอนนี้ยอดจำหน่าย
0: นี่
1: 20,000 แล้วนะ
0: น่าจะขึ้น 25,000 แล้วมั้ง
1: มีโอกาสเพราะว่า 20,000 เนี่ยแจ้งแต่ช่วงเที่ยงแล้ว
0: ใช
1: ่แล้วก็ไปหาซื้อที่หน้าสนามได้เลยนะฮะบริเวณ Indoor Stadium หัวหมากตรงนั้นมีจุดจำหน่ายบัตรให้อยู่ก็ถูกสุดก็200บาทหลังประตูนะฮะหลังประตูแล้วก็โซน E นี่อาจารย์ตรงข้ามฝั่งมีหลังคานะอันนี้ก็ไล่เรียงไปเลย E2 E3 250 250แล้วก็ E1 เนี่ย300นะ
0: ครับ
1: ถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ W 2 3เนี่ยชั้น2ชั้น3ฝั่งมีหลังคานี่ก็ประมาณสัก400แล้วก็โซนข้างล่างเลย W 1
0: 500แพงสุดคือ500
1: หรือว่าใครจะไปนั่งกับฝั่งกองเชียร์เวียดนามก็ได้500เหมือนกัน
0: ไม่น่า คือเวียดนามเขาบอกเขาเหมาไว้หมดแล้วนะ 3,000 ใบอ่ะ
1: เกลี้ยงเลย มาแบบแดงพรึบมา
0: ก็เหมือน2ปีที่แล้วอ่ะ
1: ส
0: องปีที่แล้วยังเป็นยุคของอิชิอิอยู่เนาะเราก็คาบ้าน
1: อะไรนะ
0: วันนั้นเราคาบ้าน
1: คาบ้านคาบ้านโอ้ยนั้นถือว่าเสียดายมากโอกาสเนี่ยยังไ
0: ง
1: ทีมไทยเนี่ยยังไงก็ต้องแชมป์นะฮะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะ
0: เหมือนเราแมตช์แรกที่เราไปเยือนเราแพ้ถูกไหมแต่เราแพ้ลูกเดียวแล้วก็แมตช์ที่สองเนี่ยมันมีช่วงที่เรานำ 2-1
1: และเหงียนซุนเซินเนี่ยกองหน้าโอสัญชาติของเวียดนามเนี่ยเจ็บหนักถูกถอดออกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยตอนนั้นยังไงก็คิดว่าเสร็จเราแน่นอนแต่ดวงของอีชีนะไม่ค่อยดีอ่ะเขาเป็น กุนซือที่ดวงไม่ค่อยดีนะ
0: แล้วฮัตซันดวงดีไหมอ่ะ
1: ดวงดี
0: โอเค
1: อ่ะจริงๆฮัตซันเนี่ยผมบอกเลยว่าผลงานอาจจะไม่เข้าตาแต่ดวงโคตรดีอ่ะมักจะแบบว่าแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ผมว่าเขาแชมป์นะเว้ยมีโอกาสแชมป
0: ์มีโอกาส
1: มีโอกาสแชมป
0: ์คือมาถึงตรงนี้แล้วนะมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาบ่นแล้วอ่ะคือก็ผมว่าก็ตามเป้านะเอาจริงๆคือ
1: แต่ตอนแรกที่เราคิดกันไว้ก็กล่าวว่าแค่รอบรองนะเพราะเราคิดแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวคงต้องเจออินโดอ่ะไม่อินโดก็เวียดนามรอบรองอะไรประมาณนี้คงจะตกรอบแหละ
0: ตอนแรกผมก็มองว่าไม่ตกรอบแรกก็ถือว่าโอเคพอรอบรองแล้วมันรู้ว่าเจอสิงคโปร์อ่ะก็เรียกมันผูกปีเชือกนิ่มๆ
1: บอลมันอาจจะแบบแพ้ทางกันอยู่นิดๆแต่ว่าสิงคโปร์รายการนี้เล่นดีนะเขาก็ไม่แพ้ให้ทั้งเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียด้วย
0: พอผ่านช่วงรอบแรกมาโอเคแหละทรงบอลคนก็อาจจะบ่นนิดนึงแต่ด้วยศักยภาพของผู้เล่นไทยอ่ะผมว่ามันถึงชิงอยู่แล้ว
1: แต่จริงคนก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะบ่นแหละเพราะว่าบางทีบางเกมมันก็น่าเบื่อจริงใช่ป่ะอย่างเกมที่เจอกับเมียนมาอย่างเงี้ย
0: ก็มันก็น่าบ่น
1: ก็ต้องเน้นผลงานแข่งจริงๆฮัสซันก็ก็ยอมรับนะฮะแต่แฟนบอลที่เข้าไปดูที่สนามก็ด่ากันเปิงเลยฮะด่ากันฉ่ำเลยว่าโอ้โหเล่นอย่างนี้ตาย
0: คือถ้าเราเห็นฟอร์มของเราและเราบ่นเงี้ยเรามองย้อนไปดูพวกเพื่อนบ้านเรานอกเหนือจากเวียดนามเนาะเพราะเวียดนามโอ้เวียดนามตอนนี้คือโมยับอ่ะเอาจริงๆเพราะว่าฟอร์มเขาดีไงฟอร์มเขาดีอ่ะแต่เราลองมองย้อนกลับไปว่าถ้าเราเป็นชุดเนี้ยเช่นเดียวกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาก็ไม่ได้ตัวเต็มถูกไหมพอเขาไม่ได้ตัวเต็มเนี้ยแล้วเขาตกรอบแรกอะลองคิดดูในเว็บบอร์ดในอินโดสู้ๆเนี้ยเว็บบอร์ดในพันทิปอินโดเนี้ยไม่เดือดหรอวะใช่ไหม
1: ความรู้สึกพี่ตอนนี้ก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรกับเกมนัดชิง
0: ใช่
1: ของไทยคือถ้าจะแพ้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะ
0: คือถ้า
1: พอเขามาได้ไกลขนาดนี้ด้วยตัวผู้เล่นระดับเนี้ย
0: คือถ้าแชมป์ก็เอา
1: โอ้ถ้าแชมป์ก็ดีใจ
0: แชมป์ก็ดีแต่
1: ฮัตซันก็ถือว่าแหมคุณก็เป็นกุนซือที่แก้ไขสถานการณ์หน้างานได้อย่างยอดเยี่ยม
0: ใช้เวลาเก็บตัวแค่สองสัปดาห์ก่อนแข่งไหม
1: ก็เขาเริ่มต้นที่เข้าแคมป์กัน14กรกฎาคม
0: ใช่ไหมเพราะว่ารายการเนี้ยมันก็เริ่มช่วงต้นเดือนสิงหาน
1: ัดแรกก็เจอกับลาวก่อนนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็อยู่กันมาประมาณ1เดือนเสร็จๆแล้วนักเตะทีมชาติไทยชุดนี
0: ้ใช่
1: โอ้
0: เขาถือว่าเสียสละนะนักบอลชุดเนี้ย
1: เสียสละแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องของความฟิตด้วยเพราะมันเป็นช่วงแบบ
0: ปีซีซั่น
1: โอ้โหต้องโทษใครดี AFF มั้ยมาจัดอะไรกันตอนนี
0: ้ AFF เนี่ยมันหน้าด่าทุกรายการแต่ถามว่าแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามี FIFA อาเซียนเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมดีแค่ข้อเดียวมันเป็น FIFA Day แต่ข้อที่ต้องบ่นเนี่ยบ่นไม่แพ้กับรายการนี้หรอก ถามจริงไทยเจอปากีและขายลิขสิทธิ์ร้อยล้านเนี่ยให้พ่อคุณดู
1: ราคาโหดเกินไปแหมนะมันก็มีดราม่าหลายๆเรื่องเลยตั้งแต่ต้นๆทัวร์นาเมนต์นะต
0: ั้
1: งแต่แบบว่า
0: จีนก่อนจีนถอนใช่ไหมอันนี้หมายถึงฟีฟ่าใช่ไหม
1: ทั้งฟีฟ่าด้วยแล้วก็ทั้งอาเซียนค
0: ั
1: พฟีฟ่าก็มีจีนถอน
0: อินเดียบอกว่าอู้บราซิลตอนแรกอินเดียคือเขาก็มองว่าฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยยกมันมีประโยชน์กับเขาเพราะอะไรเพราะอินโดเนี่ยลำพังแค่ในภูมิภาคเขาอะไม่บังก็ปากีไม่ปากีก็เมาดีฟไม่เมาดีฟก็ศรีลังกามันก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นการเจออินโดการเจอมาเลเซียการเจอสิงคโปร์อะไรพวกเนี้ยอินเดียเขาได้ประโยชน์แต่พอปุ๊บอ้าวกูนัดบราซิลได้งั้นกูเทงเลยกัน
1: กูไปแล้วกูไปก่อนกูบินก่อนแล้ว
0: ใช่แล้วแล้วงี้ FIFA อาเซียนนี่คืออะไรคือแล้ว FIFA รู้ว่าจีนรู้ว่าอินเดียมาไม่ได้เนี่ยก็แทนที่จะหาทีมที่มันแบบมีระดับหน่อยปากีกับบัง จบจบจบ
1: อันนี้มันเป็นครั้งแรกด้วยก็ลองผิดลองถูกไปก่อน
0: แล้วก็ลองดูลองดูลองดู
1: แล้วเดี๋ยวยังไงครั้งต่อไปค่อยว่ากันหรืออาจจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ไม่แล้วคือถามจริงๆว่าไทยกำลังจะเตรียมเตะเอเชียนคัพซึ่งมันมีใครอ่ะมีญี่ปุ่นมีกาตาร์มีอินโดแต่เราได้อุ่นกับใครอ่ะ ในรายการนี้อยู่กับใครบ้างเนี่ยเวียดนามปากีฟิลิปปินส์เอาก็เจอเวียดนามนี่เจอไม่เบื่อ
1: เออเนี่ยก็โหเจอฟิลิปปินส์ก็เจอในอาเซียนครับนะ
0: เออแล้วเนี่ยอ่ะฟีฟ่าอาเซียนข้อดีข้อเดียวคือมันเป็นฟีฟ่าเดย์แค่นั้นแหละ
1: เราก็จะสรุปว่าเดี๋ยวพอฟีฟ่าอาเซียนมาก็เดี๋ยวก็มีด่ากันอีกอ่ะ
0: ด่านี
1: ่ด่ากันอีก
0: แล้วอ่ะถามจริงอ่ะมันเป็นฟีฟ่าเดย์สโมสรต้องปล่อยแต่ต้อง2สัปดาห์เออมันเป็น FIFA Day ที่มันเป็นปฏิทินใหม่ไงใช่ไหมมันจะเว้นช่วงคือ10เกือบ20วันน่ะเออแล้วมันแบบโอ
1: ้ก็แต่มันก็
0: มันต้องมี
1: ถ้าเรื่องดราม่ามันน่าจะคล้ายๆกับครั้งนี้เหมือนกัน
0: เดี๋ยวมีป่วยการเมือง
1: เพราะว่าครั้งนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นที่สโมสรเขาไม่ปล่อย
0: อันนี้มันไม่ปล่อยได้เพราะมันไม่ใช่ FIFA Day
1: ไม่ใช่ช่วง FIFA Day แล้วก็ได้ตัวแบบคนก็จะอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นนักเตะในระดับสำรองหรือว่าเกรด B หรือว่าอยู่23มึงขึ้นมาแล้วก็มีในเรื่องของตั๋วเข้าชมที่แบบอัพราคาขึ้นมาแล้วก็ไม่มีดูฟรีไม่มีดูฟรีอีกโอ้
0: มันก็หลายเรื่องเน
1: า
0: ะ
1: แต่ที่เงียบครั้งนี้ผมว่าการที่ไม่มีดูฟรีเนี่ยมันทำให้กระแสมันเงียบจริง
0: ๆก็ด้วย
1: ถ้ามีดูฟรีผมว่าน่าจะดีกว่านี้กระแสน่าจะดีกว่านี
0: ้ก็ผมว่าคนมันอิ่มกับบอลโลกด้วยแหละ
1: ไม่อิ่มหรอก
0: อิ่ม
1: เดี๋ยวถ้าถ่ายสดทีมชาติไทยยังไงมันก็ต้องดูกันแหละอยู่บ้านบางทีมันก็เปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่อยากดูก็ฟังเสียงก็ได้
0: ถ้าแบบว่ามันเป็นทางเลือกที่ดูหน่อยก็ได้วะ
1: แต่ทีมชาติไทยอยากรู้ก็คือบางทีบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชอบมากคือรอซ้ำไง
0: ใช่ไม่แต่
1: รอซ้ำอยู
0: ่แต่คือพอมันไม่ดูฟรีอ่ะแล้วคนมันเพิ่งแบบจบบอลโลกมาเงี้ยแล้วช่วงนี้มันคาบเกี่ยวกับวันนี้แมนยูเตะ6ครึ่งแมนยูเตะ6ดีโอเคมันอย่างน้อยก็แมนยูก็ใกล้จบแล้วแหละไทย
1: ไม่เข้าใจนะพอจะไปดูทีมชาติไทยไรแมนยูแม่งก็ชอบมาเตะเวลาเดียวกับทีมชาติไทย คือมันก้ำกึ่งอยู่ตลอดเวลาหลายสังเกตหลายนัดแล้วก็จะเปิดมือถือดูแมนยูไปด้วย
0: แต่โอเคนะปีนี้ฟีไอเอฟเอฟมันยังจัดตรงกับเสาร์อาทิตย์หน่อยก็รู้สึกว่าเรามาจัดรายการนี้ก็ตรงอ่ะวันทีมชาติเตะเนาะเตะวันเสาร์นี่บ่อยมาก
1: เสาร์แล้วก็อังคารที่เจอไปบ่อยนะครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวเสาร์เนี้ยเตะทีก็คือวันพุธเนาะนัดชิงนัดที่2ก็ผมว่าด้วยหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยมันก็เลยทำให้อย่างที่พี่ตั๋วบอกไม่ฟรีช่องทางดูใช่ไหมราคาบัตรก็ด้วยในช่วงรอบแรกตัวผู้เล่นชุดนี้
1: ก็ไม่มีสตาร์
0: ก็ถามจริงว่าพอเห็นตัวผู้เล่นชุดนี้แล้วพี่อยากลงทุน
1: ใครจะเข้าไปดูใครจะซื้อตั๋ว
0: และใครอยากจะซื้อแพ็กเกจ
1: แล้วพอมันไม่มีดูฟรีก็ไปกันใหญ่เขาก็เลยเงียบกริบเลยแต่ว่าถ้าตัวระดับแบบนี้แล้วก็มีถ่ายทอดสดให้ชมเงินฟรีเงี้ยมันก็ยังพอคนมีคนพูดถึงกันได้บ้างนะนี่มันไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วโผล่มาอีกทีนัดชิงแล้ว
0: ก็โอเคนัดชิงวันนี้ก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยหน่อยความพร้อมยศกรก็บอกแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะไปรับถ้วยที่นู่นไปรับถ้วยที่มีดิ่ง
1: เสียดายนะเราน่าจะเตะที่ราชมังนัด2เนี่ยเหมือน2ปีที่แล้วนะ2ปีที่แล้วโอกาสใกล้เคียง
0: ว่าเราไปชูถ้วยที่นู่นก็ได้ไหนๆเพราะ2ปีที่แล้วก็มาชูถ้วยที่บ้านเราถูกไห
1: ม
0: เอ้ย2เอ้ยปีนี้เราก็ต้องไปชูถ้วยที่นู่น
1: เอาไปเอาคืนเขาเหรอ
0: เอาคืน
1: เอาคืนไม่คาดหวังว่ะไม่คาดหวัง
0: เอาแมตช์นี้ให้รอดก่อน
1: เอาดูแมตช์แรกก่อนดูดิว่าเกมรับของฮัสซันเนี่ยจะเหนียวขนาดไหนแล้วจะจังหวะสวนเนี่ยมันจะทำได้ดีเหมือนนัดแรกที่เจอสิงคโปร์รอบรองได้หรือเปล่า
0: ผมว่าน่าจะลงตัวแล้วมั้งตัวผู้เล่น
1: อ
0: ะ
1: เพราะรูปเกมคือยังไงเหมือนนัดที่เจอสิงคโปร์แน่นอน
0: แต่วันนี้น่าจะเป็นเอกฉันท์นะว่าอาจจะมีเปลี่ยนตำแหน่ง2ตำแหน่งประตูไม่น่าเปลี่ยน
1: ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วกำพลก็เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเราปรับ6ตำแหน่งนะที่เจอกับสิงคโปร์เกมนัด2ที่เราแพ้นะฮะคาบ้านแต่นัดเนี้ยก็จะได้กลับมาแล้วนักเตะตัวหลักๆที่ได้ลงเป็น11ตัวจริงในเกมนัดแรกที่เอาไปที่เราบุกไปชนะสิงคโปร์ได
0: ้
1: น่าจะกลับมาหมด
0: อ่ะกำพลประตู
1: ก็หลังก็จะมีณัฐพงษ์สาริยาเนี่ยจะกลับออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
0: เนี่ยตัวหลักคู่กับ
1: ทอมเบีย
0: อันนี้น่าจะเป็นเซนเตอร์ที่
1: เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาให้พันศาได้ลงแทนณัฐพงษ์
0: ถ้าพันศาก็คอนเทนต์

0: เฮ้ยก็สงสาร
1: เขานะ
0: ไม่ได้สกัดอะไรเลยเตะยัดเข้ามาอย่างนั้นบอลมันโดนขาเปลี่ยนทางเข้าไปเลยอ่ะคือว่าเลยพรรษาไม่ได้นะ
1: แต่ลูกนี้บอกแล้วว่ามันเป็นลูกสกัดที่ค่อนข้างยากแต่มันกลายเป็นมีนที่ให้เวียดนามมาล้อไง
0: มันเข้าแบบ
1: โอ้มันซวย
0: เข้าเท้าซ้ายเลยอ่ะ
1: จังหวะมันโชคร้าย
0: แล้วจังหวะพรรษายืนหันหน้าเข้าหาบอลด้วยโห
1: มันหลบไม่ทัน
0: โชคร้ายโชคร้าย
1: เวียดนามเขาก็เลยล้อเลยแต่ผมว่าน่าจะเป็นนัทพงษ์กับคู่ทอมเบียถูกแล้วขวา
0: ก็วาลิต
1: เนาะ
0: ชูทองเพราะว่าวาลิตโชว์ฟอร์มดีนะฮะ
1: ครับ
0: ในรายการนี้เปิดบอลให้เพื่อนมงทำประตูได้และตัวเองก็ทำประตูได้ด้วยยังไงไม่พ้นแน่นอนแบ็คขวาต้องเป็นวาลิตชูทอง
1: แบ็คซ้ายน่าจะเปลี่ยนใช่ไหมอ
0: ูแซมบ้า
1: ใช่
0: เพราะว่าน
1: ัดที่แล้วว
0: ันชัยก็โดนเยอะเหมือนกันนะนัดที่แล้วแม้ว่าเขาจะเป็นคนเรียกจุดโทษให้ทีมได้นะแต่แฟนบอลก็บ่นว่าแหมบ่อเหมือนกันนะบ่อเหมือนกัน
1: ก็ตามนั้นแหละแต่คือเกมบุกโอเควันชัยเติมเกมอะไรทามมิ่งอะไรโอเคแต่เกมรับอ่ะมันมีจุดอ่อนที่วันนั้นสิงคโปร์ก็รู้ก็สิงคโปร์ตัวเล่นไทยลีกเพียบเลย
0: รู้ทาง
1: รู้อยู่แล้ว
0: รู้ทางกันอยู่หมดส่วนเกมรับคู่กลางก็สารัตอยู่เย็น
1: ชัยพลอดทน
0: ชัยพลนะที่แล้วลงมาช่วงครึ่งหลังนะ
1: ทำดีนะ
0: เพราะว่าตอนแรกเราส่งเอาพิชาลงไปก็อาจจะยืนต่ำหน่อย
1: จังหวะ
0: ไม่ค่อยถนัดอ่ะวิชา
1: จังหวะมันก็อาจจะยังติดขัดๆแต่ผมว่าสารัตกับชัยพลน่ะน่าจะลงตัวสุดละ
0: ผมชอบนะชัยพลนี่เจ้าของสถิติวิ่งเยอะสุดเกมนัดแรกที่เอาชนะสิงคโปร์ได้นะ10โลครึ่งได้
1: ใช่เพราะชัยพลเก็บกวาดไงสารัตก็มีหน้าที่ออกบอล
0: วันเนี้ยบทบาทชัยพลน่าจะต้องพยายามทำตัวให้เด่นนะถ้าไม่เด่นไทยโดนเละเลยนะยังไงต้องไล่สกัดเอาให้อยู่อ่ะพวกบรรดาตัวลุกของเวียดนามเนี่ยส่วน3ตัวลุกก็
1: เหมือนเดิม
0: เสกสรร
1: ค์คาคณะ
0: ธ
1: ีรศักดิ์เผย
0: ยศกร
1: ธีรศักดิ์หน้าเป้าใช่ม
0: ั้ยธีรศักดิ์หน้าเป้าน่ะดูแล้วผมคาดการณ์ประมาณเนี้ย
1: ก็น่าจะเห็นตรงกันแหละ
0: ตรงมั้ย
1: ตรงคือ
0: ไม่มีผิดเพี้ยนนอกจาก11ตัวจริงที่ผมเอ่ยขึ้นมาเนี่ยมีอาการเจ็บก่อนเกมช่วงวอร์ม
1: คือถ้าจะให้เปลี่ยนอาจจะวัดใจเรื่องแบ็คขวาถ้าอยากได้เกมรับก็นฤบดินทร
0: ์
1: แต่ถ้าอยากได้เกมที่แบบโต้อะเกมโต้เนี่ยวาริสน่าตอบโจทย
0: ์มันต้องวาริสอยู่แล้วแหละดูสดกว่าไง
1: ใช่
0: สดกว่าเด็กกว่าจะรับก็ได้จะลุกก็ได้ไงเพราะว่าถ้ารับอย่างเดียวก็รอโดนอ่ะเพราะว่าเวียดนาม2เกมที่เจอกับมาเลย์นี่มาเลย์ยับเลยนะงงหัวแทบไม่ขึ้นนะฮะคือแพ้ไป2นัดนี่
1: 4-0
0: แพ้ไปเกมละ2ลูกโดนไป2ลูก
1: ซนเซินยิง
0: เหงียซนเซินก็กองหน้าของเขาก็ซัดไป3ลูกนะครับจาก2เกมโดยนัดล่าสุดเนี่ยเหมา2ประตูตอนนี้ก็ได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นดาวซันโวอยู่เหียนซุนเซินตอนนี้ยิงไป5โก
1: ฟันธงอะไรพี
0: ่ฮะ
1: ฟันธงเลย
0: เฮ้ยรีบไปไหน
1: เดี๋ยวยังเหลือเบรก2ไอ้ SMS เยอะวันนี
0: ้เหรอมาเยอะเลยเหรอ
1: มาเยอะ
0: SMS นะ
1: ใช่มา
0: เฮ้ยฟันธงช่วงใกล้จบก็ได้งั้นเตะก่อนก็ได
1: ้
0: เดี๋ยวเบรกหน้าก็ยังมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติไทยนี่แหละ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิชคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอ
4: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิชิตกุลสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
1: ในช่วงที่สองนะครับเอาแวะบอลเยาวชนหน่อยแล้วกันนะฟุตบอลคกครับ U17วันนี้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะฮะคู่แรกอสัมชัญยูไนเต็ดก็เอาชนะชัยนาทฮอนบิลที่เป็นเด็กของ STB Academy
0: สปอร์ตไทยบาวาเรียน
1: หรือจะเรียกกรุงเทพคริสเตียนก็ได้ไม่ว่ากันมันทีมเดียวกันแต่แค่ตรงในนามชัยนาทเฉย
0: ๆไมคอนก็คืออยู่ที่นี
1: ่ใช่ก็เป็นอสัมยูนะครับเอาชนะชัยนาทไป 4-1 เข้าชิงเป็นทีมแรกส่วนคู่ที่2กำลังแข่งขันอยู่ในเวลานี้ก็เป็นชลบุรีนะครับนำแม่โจโอเคออกเสียงถูก บางคนออกโจไม่ถูกนะ
0: ต้องออกยังไง
1: โจ
0: โ
1: จ
0: โจต้องมีโจนี่แหละ
1: โจโจแม่โจยูไนเต็ดนะครับชลบุรีนำไป 4-0ก็น่าจะเป็นอัดสามชิงกับชลบุรีนั่นแหละฟุตบอลโคกครับจะว่าไปพี่ตั๋วก็มีความหลังรายการนี้นี
0: ่ก็ไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ผมก็เกาะไปกับโคกครับเขาพานักเตะทีมแชมป์ฮะไปอุ่นเครื่องต่างประเทศเคยได้ไปเขาสองครั้งครับไปกับบุรีรัมย์ครั้งไปกับเมืองทองครั้งหนึ่ง
1: แต่นี่คือสองทีมนี้ได้ตกไปตั้งแต่รอบคัดเลือกนะ
0: อ้าวเหรออะไรเนี่ย
1: ปีนี้ไม่ได้มา
0: ตอนนั้นยัง U19 อยู
1: ่
0: แต
1: ่
0: ครั้งนี้เขาปรับเป็น U17
1: แต่19ก็เด็กโตหน่อยม.6 อ่ะ
0: โอ้ตอนนั้นที่พี่ไปเนี่ยถ้าเมืองทองดังๆตอนนั้นก็พี่ชาอุทานแล้วก็ปรเมศปรเมศกองหน้าทีมชาติไทยนะที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นอ่ะสองคนเนี่ยน่าจะดังสุดเล่าต่ออ
1: ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะมีถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีด้วยนะครับช่อง36นะฮะก็น่าจะไม่น่าพลิกล็อกแล้วมั้งน่าจะเป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับชลบุรี FC แหละนะครับแล้วก็อ่ะเวลายังพอมีกับ SMS ที่มาเป็นกระตั๊กเลย
0: อ่านให้หมดนะ
1: อาร์มสตาร์นะครับบอกว่างอนพี่รุดดี้นี่จะเดือน5แล้วว่า
0: 5เดือนก็ตั้งแต่มีปัญหากับรุดดี้พวกเราก็ไม่ได้กินคริสปี้ครีมเลยอ่ะ
1: ใช่ไอ้รุดดี
0: ้ไอ้
1: ร
0: ุ
1: ดด
0: ี้
1: ก็ไม่ชอบแล้วพรุ่งนี้คือตามคิวก็คือรุดดี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: แต่พรุ่งนี้มันโยนให้ผมไม่ได้แล้วผมติดงาน
0: ข่าวนี้ใครวะเนี่ย
1: ไม่รู้เว้ย
0: พี่จัดคนเดียวเรียกได้เลยเหรอเฮ้ย
1: ปวดอินก็ไม่ได้นะเพราะตอน5โมงไอ้ตอน 4-5 โมงนี่ผมอยู่อีกตัวหนึ่งนะ
0: เดี๋ยวต้องเจมแล้วมั้งหรือว่า
1: พรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันพรุ่งนี้มีบางกอก FC บุญเครื่องกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับนักเตะคนไหนชอบเที่ยวฝรั่งเศส
0: ใครครับ
1: ปารีสจวด
0: โอ
1: ้เอ้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมเจอแน่แฮริสจวดเนี่ยเพิ่งตกรอบจากสิงคโปร์มาก็เข้าแคมป์ที่เชียงรายละนะครับแวะทักทายรายงานตัวในช่วงนี้สวัสดีวันเสาร์เราหันษาเปิด99เฝ้าฟังยังเฮฮาตามภาษาชาวกีฬาพาคุยกันนะครับเห็นบุรีรัมย์เปิดตัวล่าสุดใครมาอีกวะบุรีรัมย์เปิดตัว
0: อะไร
1: ใหม่อะ
0: เปิดตัวล่าสุดเหรอ
1: แต่เสื้อล็อตแรกอะ 35,000 ตัวนี
0: ่
1: นะฮะ
0: อ๋อมี2คำถามบุรีรัมย์ขายเสื้อล็อตแรกไปกี่ตัวแล้วฮะ
1: 35,000 แต่ถ้าใครอยู่แถวๆกรุงเทพก็แนะนำที่ AS สยามนะครับยังพอมีนะฮะสปอนเซอร์บุรีรัมย์ไม่มีทีมไหนทำได้ True AS อยู่ด้วยกันแถม Toyota Yamaha ก็อยู่ด้วยกันมันโตโยต้ากับยามาฮ่าไม่แปลกเพราะว่าค่ายหนึ่ง400ค่าย2ล้อ อันนี้ไม่แปลก
0: แต่ถ้าทูกับ AS เนี่ย
1: อันนี้
0: แปลกนะ
1: คือมีทีมเดียว
0: ที่ทำได้
1: ใช่ใช่คือมีทีมเดียวนะครับ
0: แสดงว่าทีมเขาเนื้อหอมนะ
1: ระดับใครๆก็อยากแปลกนะ
0: ระดับสปอนเซอร์เนี่ยเข้าหาเลยนะฮะ
1: ใช่ใช่พี่โบย พี่บอยกดมาเกินใช่ไหมเนี่ยข้อความ
0: มันเบิ้ลมา

0: ขอบอกเลยคนที่สามารถกู้ศรัทธาบอลไทยได้มีแค่เงื่อนไขเดียวคือคนที่ไม่ติดเครดิตบูโร นอกจากนั้นคือกู้ได้หมดพี่โบย
1: ตกใจเลยตอนแรกนึกบอกว่า
0: พี่กู้ได้ไหม
1: พอคำว่ากู้ศรัทธาทีไรเนี่ยผมก็นึกถึงซิโก้ทุกทีชอบมีคนพิมพ์มาแบบเนี้ยต้องซิโก้นะ
0: แล้วพี่กู้ได้ไหม
1: กูได้กูได้
0: พี่ไม่ติดใช่ไหม
1: ไม่ติดบูโร
0: งั้นแสดงว่าเดี๋ยวพี่โบยคนกู้บอลไทยก็คือ
1: กูได้กูได
0: ้
1: แต่ผมบอกเลยว่าน
0: ั
1: ่นมาดามก็ถือว่าช่วยไปเยอะแล้วฮะช่วยยังไงก็โดนด่าก็น่าเห็นใจ
0: ได้ใจ
1: มาดามเหมือนกัน
0: เห็นใจอยู
1: ่แล้วนี่อะไรมีข้อความจากคุณเบียร์กันเนอร์นะฮะ
0: สภาพแดงรังสิตริมทางรถไฟรังสิตดึกๆมีของกินแนะนำไหมครับโอ้ไม่ได้แถวนั้นด้วยสิ
1: แล้วคุณเบียร์มาถามเรื่องของกินผมก็ไม่ได้ชำนาญการนะถ้าเป็นย่านรามคำแหงบางกะปิยังพอรู้บ้างอะรังสิตนี่ไม่รู้จริง
0: รังสิตคือ
1: ต้องถามรุดดี้นะ
0: ใช่
1: รุดดี้น่าจะตอบได้อยู่
0: คือเราจะไปแค่วันที่เรามีงานบีจี
1: แล้วเดี๋ยวมีงานเลี้ยงมีเดียนะบีจี
0: ใช่วันจันทร
1: ์31สิงหาคมนะครับ
0: จันทร์หน้า
1: ก็เดี๋ยวเพื่อนๆสื่อมวลชนใครยังไม่ทราบนี่ก็แจ้งไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวมีการเปิดให้ไปชมซ้อมด้วยของทางสโมสรทีมบีจีเขาก็เปิดให้สื่อเขาไปถ่ายหน่อยแล้วก็มีงานเลี้ยง
0: ปีนี้มีคอนไหม
1: เขาก็ต้องมีดิโหแบบ
0: แต่เขายังไม่แจ้งเลยว่าวงไหนมา
1: ไม่รู้ว่าใครมาปีที่แล้วพาราดอกอะฮะ
0: มันอยู
1: ่ปีที่แล้วผมจำได้ผมได้เก้าอี้แคมปิ้งอะปีนี้ไม่รู้จะได้อะไร
0: คนอื่นนะ กระบอกน้ำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนตัวเฮียครับได้เก้าอี้แคมปิ้งครับ
1: ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาหิ้วหนักหน่อยอะก็ YouTube หน่อย YouTube
0: แ
1: ต่ว่าเยอะไม่ใช่หรอ
0: YouTube เยอะเดี๋ยวไป Facebook ก่อนคุณ Skyman ทักทายมานะครับคุณชวนันก็ทักทายมาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านท่านผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับท่านคุณสิงโตอ่ะให้พี่ไทยแบบคุณสิงโต
1: ก็เดี๋ยว
0: ข้อความอะไร
1: วันนี้พี่ตั่วมาไวฝนน่าจะตกหนักอะไรเงี้ยนะข้อความของคุณสิงโตนะแล้วก็เดี๋ยวขอให้ทั้งสองคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อ่ะประมาณนี้ป่ะอันนี้เดานะ
0: ใกล้ๆเคียงใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงนะ
0: แต่วันนี้ก็
1: ผมชอบมากเลยผมอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มาก
0: ฝากพี่ตั่วฝากดูแลพี่วันกล้าด้วยกลัวเป็นซึมเศร้า
1: เพราะอะไรฮะ
0: พี่กล้ามาพากฟุตบอลทีมชาติในอาเซียนครับ
1: แล้วแพ้หรือไง
0: ใช่แพ้เลยคือตั้งแต่อะอย่างน้อยผมกับพี่ตัวเนี่ยรอดไปเกมนึง
1: ใช่ไหม
0: พี่หยองเดชอันนี้รอด
1: รอดตลอด
0: รอดตลอด
1: พี่หยองกับเจมนะคู่นั้น
0: แล้วพอมาเป็นพี่ก้าแมตช์แรกปุ๊บแพ้ปั๊บแล้ววันพุธผมไปเจอพี่ก้าที่งานของพาร์มมินิสเตอร์ยุทธครับพี่ก้าครับพี่ก้าภาคบอลไทยนี่แพ้เลยนะครับพี่หยองเดชนี่เขาพังหาดแล้วครับแล้วพอพูดวันก้าวันพุธใช่ไหมวันพฤหัสที่เราไปอบรมกันเราเจอพี่หยองเดชพี่หยองผมรอดนะพี่ผมภาคทีมชาติไทยชนะว่ะมาตัดขาผมไม่ได้แน่นอนพี่หยองบอกมึงก็เตรียมตัวไว
1: ้เตรียมตัวไว้ในเรื่องของอะไร
0: มึงก็เตรียมตัวไว้มึงพลาดมาเมื่อไหร่
1: เอาวันนี้ก็คู่เดิมนะฮะพี่หยองเดช
0: ประกบกับ
1: ทางเจมนะฮะทางเจมแล้วก็เดี๋ยวจะมาบรรยายสดๆกันนัดชิงอาเซียนครับไทยเวียดนาม
0: พยองเดชไม่สามารถพาทีมชาติไทยชนะได้เดี๋ยววันพุธเราสองคนนี่แหละจะพาไทยพังอาจ
1: ผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้าเขาพลาดแล้วไทยไม่แพ้นี่ถือว่า
0: โคตร
1: พี่หยองนี่ดวงแข็งมาก
0: โคตรเก่ง
1: เออไม่แพ้นี่ถือว่าดวงแข็งมากๆนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเสมอ
0: ไม่คาบ้านหรอก
1: มีโอกาสที่จะเสมอมั้ยงั้น
0: คือผมเห็น
1: แต่ว่านัดพวกเรา2คนนี่แหละไปเยือนเนี่ย
0: คือ
1: ไปจริงนะ
0: ผมดูตลาดหุ้นแล้วเขาเอียงไปฝั่งนู้นว่ะเพราะนั้น
1: เขาก็ต้องเอียงดิฝั่งนู้นเขามาฟูลทีมขนาดนั้นโอ้โหเวียดนามแม่งขนมาฟูลทีมเลยอ่ะข้อความต่อไป
0: อ่ะคุณเกรียงศักดิ์พี่ตั่วมีบัตรทีมชาติไทยมั้ยรอบนี
1: ้โหรอบนี้ไม่มีจริงเลยเพราะว่าโอ้โหมีคนขอเยอะฮะแล้วทางคุณมนูนสมาคมก็บอกว่าร
0: อบนี้
1: ให้ยาก
0: ให้ยาก
1: จริงเพราะว่าให้มาแค่2ใบเอง
0: ใช่เพราะว่าเอาจริงๆมันอยู่ที่โควต้าด้วยคือถ้าแมตช์ไหนมันไม่ได้แบบเป็นกระแสมากอ่ะไอ้บัตรที่ พอจะให้

0: ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้มันจะมี
1: เพราะก่อนหน้านี้ผมหามาให้ทุกนัดทุกนัดเลยนะฮะผมหามาให้แต่นัดนี้ได้ไม่แค่2ใบผมก็ให้ผู้ใหญ่ไปหมดแล้วฮะเพราะว
0: ่
1: าผู้ใหญ่ขอมาแล้วอยากไปดูนัดชิงไงก็ปฏิเสธลำบากต้องขอโทษแฟนๆด้วยไว้โอกาสหน้าไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจัดมาให
0: ้อ่ะมาดูใน YouTube ครับคุณชูชาติผมไม่ได้ดูถูกบอลไทยนะครับถ้าเล่นทรงแบบนี้มันเหมือนนัดที่แล้วอ่ะเพลงหมอนัดที่แล้วเรียบร้อยนัดไหนก็นัดนั้นต้องรับอยู่นั่นแหละจะตั้งรับอะไรหนักหนาบอลจะตั้งรับแบบนี้ไม่จำสี่ลูกสองนัดไม่ใช่ผมไม่เคลียร์แล้วผมถามจริงๆฮัสซันนั้นเซ็นเซอร์นิดหนึ่งแล้วกันตั้งแต่นัดแรกละเราไม่โดนถ้าลาวไม่โดนแดงไม่งั้นก็คงตั้งรับอีกยิงลาวได้ห้าลูกก็เหมือนเพราะเราเหลือ10คนด้วยไม่งั้นเราก็ไม่บุกหรอกประมาณนี
1: ้ผมว่านะผมอยากแนะนำฮัสซันนัดนี้นะฮะไม่ต้องอุดนะฮะเล่นไปตามจังหวะเกมเลยก็ได้ก็ถ้าบุกได้ก็บุกไปเลยแพ้ก็คือแพ้ไม่เป็นไรอ่ะว่าผมอยากดูว่าแฟนบอลที่คอยด่าคอยซ้ำเนี่ยเขาจะว่ายังไงว่าทำไมอุดจังง่วงจังคราวนี้มีเท่าไหร่ใส่หมดเลยฮะนักเตะวิ่งกันให้พลาดเลย
0: เขาบอกว่าถ้าสี่ไทยถ้ายืน5-4-1นะก็นะ
1: เพราะว่าถ้าเล่นเหมือนเดิมมันก็โดนด่านะครับเล่นเหมือนเดิมถ้ามันเน้นเกมรับมาดึงช้ายังไงก็ต้องโดนด่าต่อให้ได้แชมป์ก็โดนด่าคือเล่นให้มันแบบสะใจแฟนบอยมาเลยดีกว่า
0: อ่ะนะฮะ
1: กล้าแลกไปเลยเพราะว่ายังไงสัญญายังอยู่อีกยาวฮะยังไงก็ไม่มีใครปลดหรอก
0: แต่ถ้าเอเชียนคัพไปก็อยากย้าย
1: ก็นั่นแหละเอเชียนคัพไม่ว่ากันแต่ผมว่าวันนี้ฮัสซันไหนๆก็นัดชิงแล้วเต็มเลยเปิดเกมบุก
0: คุณนันทศรก็ทักทายมานะครับแฟนประจำอยู่แล้วคุณนันทศรคุณ N2PDEE เวียดนาม number 1ครับขาวมาก
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริง
1: หมายถึงผู้หญิงใช่ไหม
0: เมื่อวานนี้มันมีแถลงข่าวใช่ไหมช่างภาพสื่อเราอะช่างภาพออนไลน์ช่างภาพหนังสือพิมพ์ไม่มีแล้วมั้งก็ถ่ายแล้วก็ลงเพจใช่ไหมผมเห็นปกแถลงข่าวปกตินะถ้าเป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับแถลงข่าวฟุตบอลเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นฮัสซันคู่กับนักบอลอีกคนนึงเนี่ยที่เป็นภาพปกอ่ะแต่นี่ไม่เป็นภาพปกเป็นนักข่าวเวียดนามผู้หญิงที่อยู่ในห้องแถลงข่าวแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยโอ้โหอุ้ยมาเยอะว่ะ
1: เขาก็ทำถูกแล้ว
0: ใช่แล้วตะก่อนเนี่ยจะสัมภาษณ์พวกสื่อเวียดนามอะไรที่ว่ายังไงแบบจะฟังทัศนะของพวกสื่อเวียดนามนะนี่ก็เลือกคนสัมภาษณ์เหมือนกันผู้ชายไม่ซ้ำเออ
1: ใครจะดูอ่ะผู้ชายถามผู้ชายใช่ป่ะก็มันไม่น่าสนใจก็เนี่ยแหละทำถูกแล้วสัมภาษณ์เนี่ยแหละสาวเวียดนามเนี่ยแหมดีสุด
0: นะฮะคุณชูชาติก็ยังก็วิจารณ์มาละกันนะฮะเล่นกับพม่าก็โดนพม่าสวนมายิงโดนเสาโดนคานไม่งั้นก็โดนพม่ายิงไปแล้ว
1: นะก็โดนด่านทุกเกมครับฮัสซันผมถึงบอกว่าวันนี้ปลดล็อกเถอะ
0: ไง
1: แพ้ก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าเล่นได้แบบว่าประทับใจแฟนบอล
0: เพราะฮัสซันอยู่อเมริกาก็ไม่มีใครจ้างไงเขาก็เลยมาอยู่เมืองไทย มีคนจ้าง
1: เห็นไหมเนี่ยโดนเยอะ
0: คุณณัชชนนท์นะครับถึงจะเป็นฟีฟ่าเดย์ผมก็เชื่อว่าทีมไทยไม่ได้ตัวท็อปๆแต่มีโอกาสได้แบงค์ง่ายกว่าเดิมครับอันนี้หมายถึงฟีฟ่าอาเซียนใช่ไหม
1: สุพนัทนะ
0: คุณเวอร์มาร์กวันนี้ซัปโปโรใช่ไหมแพ้ให้กับของเจ้าแบงค์อะอาเบโอมิยะใช่ไห
1: ม
0: ผมก็จำไม่ค่อยได
1: ้
0: โอมิยะดิยานะบูแพ้ได้เทเลยแล้วก็เจ้าแบงค์นี่แอสซิสต์ด้วยนะ
1: ครับ
0: ส่วนธีรพัฒน์ปืนทองก็ลงตัวจริง
1: ธีรพัฒน์เลยนะ
0: ใช่แต่สุโชคสารชาตินี่ก็ยังมีชื่อแค่สำรอง
1: ว่าธีรพัฒน์เนี่ยนะชุดเอเชียนคัพก็น่าจะติดนะน่าจะได้กลับมาติด
0: สัปดาห์หน้ามีงานแถลงข่าวไทยลีกใช่ที่พารากอนใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวแวะไปไหม
1: ไปดิเพราะว่าถ้าไม่ไปเดี๋ยวก็ไม่ให้ภาคนะ
0: เขาบอกอะไรใช่ไหม
1: เอาไปต่อ
0: วันนี้ราชบุรี FC จะผ่านไหมเจอ BG มีที่ถ่ายที่ BG Sport ด้วยนะครับก็
1: ข้อความเยอะจริงกันเนี่ย
0: ก็เยอะผมบอกแล้วว่าเยอะ
1: เฮ้ยพี่อาจจะไม่ได้คุยอะไรมากข้อความเยอะมาก
0: นะฮะโปรแกรมพรีเมียร์ลีกแมนยูบุกไปเยือนฮัลซิตี้6โมงครึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้จำได้ส่วนเบนฟอร์ดเจอสเปอร์เนี่ยคู่ดึกอันนี้จำได้ส่วน3ทุ่มจำไม่ได
1: ้ก็เดี๋ยวอาร์เซนอลเมื่อคืนชนะโคลอนที่ครับนัดแรกของพวกเขา 3-0 เลย
0: โปรแกรมเดี๋ยวฝากพี่โจอี้แล้วกันเน
1: า
0: ะโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวฝากรายการหน้านะฮะส่วนแมนยูชนะแน่นอนอันนี้ฟันธงล่วงหน้าอ่ะทีมชาติไทยเวลาเหลือน้อย
1: สองนาทีนะเอาแล้วมีเอสเบฟเพิ่มเติมมาต
0: ้
1: องรีบหาหน่อยนะฮะบอกว่าช่วงเนี้ยพี่เจ๋งเนี่ยหายไปนะแล้วก็หรือว่าโดนปลดจากตำแหน่งหรือเปล่าข้อความจากพี่โบยนะเขาถามมาแล้วเขาจะให้หยองมาแทนเบ่งจริงหรือเปล่าครับช่วงนี้เจมแล้วก็หยองเนี่ยมาบ่อยมาก
0: มาบ่อยจริง
1: จริงหรือเปล่าไม่จริงครับพี่เจ๋งยังอยู่ครับพ
0: ี่
1: โบยอยู่เดิมแล้วก็เจ้าคิสพี่คีมไปฝากปลอพี่ลุดี้ก็อดนะจนกว่าพี่ลุดี้จะมาเลี้ยงหมูกระทะจากอาร์มซ่า
0: เอาแล้วเราต้องกดดันลุดี้แล
1: ้
0: ว
1: นะโหนาทีสุดท้ายแล้ววันนี้ก็ฟันธงเลย
0: ผมว่าไทยไม่แพ้ครับน่าจะเก็บผลเสมอได
1: ้ผมว่าน่าจะเสมอคิดเหมือนโก้นะน่าจะ 1-1 อ่ะเสมอ 1-1 ส่วนนัดที่2เนี่ยโอ้โหก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
0: นัดที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพากแบบอิงทีมชาติไทยแบบ
1: ก็คงไม่เชียร์เวียดนามมาโดนด่าเดี๋ยวได้เชียร์เวียดนามยังไงเราก็เชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับวันนี้ภาวนาเลยให้ฮัสซันโดนด่าน้อยๆแล้วก
0: ัน
1: เนาะ
0: ครับ
1: เอาใจช่วยแล้วกันลาไปก่อน
0: เดี๋ยว
1: ไงวันนี้ถ้าใครตามไปที่ราชมังได้ไปนะฮะไปช่วยหน่อยไปซัพพอร์ตทีมชาติไทยไปซื้อตั๋วหน้าสนามได้เลยอินดอร์สเตเดียมโซนตรงนั้นมีขายอยู
0: ่
1: บัตรเหลือเยอะตอนนี้ก็มีขายไป 20,000 กว่า 20,000 กว่าใบนะตามไปเชียร์กันได้นะคร
0: ับ รายการต่อไปก็พบกับพี่โจอี
1: ้
0: นะฮะมากับใครอ่ะ
1: ยังไม่เห็น
0: พี่เจต
1: พี่เจตเหรอ
0: พี่เจต
1: โอเคครับ
0: นะฮะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วครับสำหรับจอสนามบอลไทยวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มาพบกันเวลาเดิมนะครับ16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะวันนี้พี่ตัวเยชูศักดิ์วงทองดี
1: ครับผม
0: ชัยนกรลาไปก่อนครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักชวันสมยศแดงชวนพิจิตรคุณสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตรฟัง Active Radio ไม่

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองปภ.เผยฝนลดแต่ยังไม่วางใจนางสาวชัดดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยซึ่งที่จังหวัดน่านสถานการณ์ส่วนใหญ่คลี่คลายเหลือพื้นที่6ตำบลใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาซึ่งยังมีน้ำท่วมแต่ระดับน้ำลดลงปริมาณน้ำท่าและลำน้ำน่านไหลผ่านเทศบาลเมืองน่านลดลงเหลือ557ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าระดับตลิ่ง2เมตร30เซนติเมตรและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูส่วนจังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่24สิงหาคมได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีแม้จะยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แต่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะถัดไปจึงให้พื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรองรับการระบายน้ำสำหรับสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีส่วนสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมแม้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นพาดประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเลขาแสวงลงพื้นที่กาฬสินธุ์เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์พรุ่งนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จัดการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่23สิงหาคมการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและรับทราบภาพรวมการเตรียมความพร้อมในการบริหารและจัดการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทั้งในด้านการเตรียมบุคลากรสถานที่และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมทำรับฟังข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่18อำเภอมีประชากร 954,666 คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 786,161 คนและมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,668 หน่วยสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณที่เลือกตั้งที่มีชื่อโดรนรัสเซียโจมตีเมืองตอนกลางยูเครนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บมากกว่า120คนจากเหตุโดรนรัสเซีย2ลำพุ่งโจมตีห้างสรรพสินค้าในเมืองกริวิลิกในจังหวัดนิโปรเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บมีเด็กรวมอยู่ด้วย22คนหลังเกิดเหตุทีมดับเพลิงระดมทีมฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้จากการโจมตีเซเลสกี้ประณามการโจมตีเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรมและกล่าวว่าโดรนรัสเซียลำที่2พุ่งชนห้างสรรพสินค้าหลังโดรนลำแรกผ่านไปครึ่งชั่วโมงเป็นการจงใจมุ่งเป้าเล่นงานเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินพร้อมเร่งรัดให้ประชาคมโลกเอาผิดรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: 17 นาฬิกา 7 นาทีครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬาหรือว่าจะแวดวงอื่นก็ได้นะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้นี่แม่หลายข่าวคราวนี้แซงกีฬาแต่ว่าเขาบอกว่ากีฬาไม่เคยทำร้ายใครแล้วก็วงการกีฬานี่อย่างน้อยก็อยู่ได้แบบยาวๆนะอ้าววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับที่ก็ไม่ได้จัดกันมาพักหนึ่งพักหนึ่งนะฮะอ้าววันนี้อยู่กับพี่โจอี้ผลชาติและผมเจตเจษดาครับ
6: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีพี่เจด้วยครับ
5: ครับ
6: เจอเจดนี่คิดว่าน่าจะเดือนละครั้งนะฮะ
5: ครับ
6: ที่เจอโจกับเจดนี่มาเจอกันได้เนี่ย ก็เนื่องจากเจ๋งเนี่ยนะครับไลน์มาตอนตีห้า
5: ครับ
6: แต่ตีห้าเมื่อวานนะ
5: เ
6: ช้านี้บอกให้มาเจอกับคุณเจษดาที่เวลาประมาณ17นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนี่ลงเวลาไว้เลย
5: เอาจริงนะผมก็ไม่คุ้นนะผมก็ไม่คุ้นกับการที่สปอร์ตไกด์จัดชั่วโมงครึ่งหมายถึงเสาร์อาทิตย์นะ
6: ครับ
5: คือถ้าเป็นสปอร์ตไกด์วีคเดย์เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่สุดสัปดาห์เนี่ยไม่1ก็2รอบนี้มาชั่วโมงครึ่ง
6: ก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาต้องหลบนี่ไงพรีเมียร์ลีกเล่นไปเมื่อวานละ
5: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะหลบเต็มๆเลยไง
6: ครับ
5: สมมติอย่างวันนี้เนี่ยคู่แรกเฮากับแมนยูไนเต็ด
6: ใช่
5: หกโมงครึ่ง
6: ใช่ครับ
5: ถ้าเป็นฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบางทีจัดแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเขาก็จะให้ซ็อกโกแลตรีพอร์ตมาตั้งแต่หกโมงเย็นเลย
6: มาไหว้ครูก่อนใช่ไหม
5: มาไหว้ครูเลยมาโหมโรง
6: ครับ
5: นโยบายน่าจะเปลี่ยน ผมก็แอบไม่คุ้นเหมือนกัน
6: เขาคือขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้าอาจารย์แนนก็บ่นอยู่เนี่ยว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้เนี่ย
5: อุ้ยตายแล้วเล่าจริงนะเรื่องมาจัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมเดานะผมเด
6: า
5: ผมว่าผมชิงลาก่อนพี่โอ๊ต
6: เหรอ
5: เพราะว่าพรุ่งนี้ผมติดไงผมก็บอกพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งวันอาทิตย์ไม่อยู่นะแต่วันเสาร์จะได้ตามปกติสักพักพี่เจ๋งก็แจ้งมาบอกว่าโอเคได้วันเสาร์วันนึงนะตอนแรกก็นึกว่าแจกพี่โอ๊ตแต่เป็นพี่โจอี้ผมคิดในใจแสดงว่าพี่โอ๊ตก็ลาวันนี
6: ้ชิงลงมือก่อนเรียบร้อยแล้ว
5: แต่พรุ่งนี้ไม่แน่ใจพี่โอ๊ตมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกัน
6: ที่บอกอาจารย์แนนบ่นกับผมเนี่ยก็คือว่าเรานี่นัดกันไว้แล้ว มันทำให้โปรแกรมนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าวันนี้มันควรจะเป็นวันสำคัญนะพี่เจตนะ
5: ทำไมล่ะฮะ
6: เพราะฟุตบอลไทยเนี่ยจะชิงกับเวียดนาม
5: แต่แฟนแมนยูเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจตอนหกโมงสองทุ่มนี
6: ่พี่นายก็บอกผมอย่างน
5: ี้เขาซัดตั้งแต่หกครึ่งก่อนเลย
6: เขาจะว่าในหกโมงครึ่งไง คือโปรแกรมส่วนตัวของทุกคนในเม
5: ครับ
6: เพราะว่า แมนยูไนเต็ดก็ต้องดูใช่ไหม
5: ใช
6: ่ทีมชาติไทยก็ต้องเชียร์ไม่ไปดูที่สนามเนี่ยบางทีมันเกี่ยวกับการเดินทางไง
5: ครับ
6: เพราะว่าบัตรนี่เขาขายไปแล้ว 20,000 ใบเขาแจ้งมาเมื่อตอนบ่ายๆใช่ไหม
5: ผมว่าวันนี้นี่ผมว่า 25,000 น่าจะถึงหมายถึงว่าเพราะว่า 20,000 เนี่ยยังไม่รวมเวียดนามไหม
6: คิดว่ารวมไปหมดเลย
5: เพราะเวียดนามเนี่ยเขาประมาณ 3,000
6: เพราะเขาขายแล้วเขาก็ต้องแจ้งยอดรวมมา
5: ฝั่งเยือนเนี่ย 3,000 เหมือนวันเมียนมาผมคาดเดานะผมว่ามีตะแตะ 25,000 ต้องมี
6: นี่ผมแทงกับลีมิงไว้แล้ว นะครับพี่ลีมิงนี่ 30,000 นะครับแต่ผมคิดว่าคือเอาใจช่วยให้เยอะที่สุดนะ
5: ผมว่าต้องถึงแหละ
6: แต่อาจจะไปไม่ถึงตัวเลข3
5: ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่ากระแสก็เริ่มมาเหมือนกัน
6: แล้ว
5: เนี่ย
6: พี่เจพูดเรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่า
5: ไม่เอาจริงนะผมว่าภาพที่ท่านนายกต่อสายเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็อยู่
6: ครับ
5: เอาจริงน่าจะทำแต่รอบแบ่งกลุ่ม
6: แล้วเรายังไม่ทันเริ่มเลยพี่เจมาได้ไหมตรงใจ
5: เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นกระแสได
6: ้ครับ
5: คือเอาล่ะคือคุณต้องยอมรับว่าผลงานมันมาตามเป้าคือรอบชิงแต่กระแสมันไม่มาถูกไหมพอประเด็นวันนั้นนี่กระแสมาแล้วที่สำคัญที่สุดย้ำอีกทีนะครับวันนี้ดูฟรี
6: ครับ
5: แต่ก็ถือว่าพบเป็นครึ่งทางแล้วกันไปโหลดแอปพลิเคชันของเขาหน่อย
6: ดูทางแอปพลิเคชันฟรีนะครับเอ่ยหน่อย True Vision Now ใช่ไหมล่ะ
5: True Vision Now
6: ยังไม่มีก็โหลดซะ
5: ถ้าใครเป็นสมาชิกก็ดูอยู่แล้ว
6: ครับ
5: ถ้าใครยังไม่มีก็ง่ายนิดเดียวไปโหลดพอโหลดมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ดูได้เลย
6: ใช่
5: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะอุดหนุนเขาต่อก็ไปสมัครก็หมายถึงว่าไปตัดรายเดือนซะ
6: มันมีหลายอย่างให้ดูฟรีในนั้น
5: ถ้า
6: คุณโหลดแอปวันนี้นะ
5: ก็เหมือนดูดิจิตอลทีวีอ่ะ
6: ถูกต้องถูกต้องใครใช้เน็ตบางทีไม่ได้สมัครสมาชิกอะไร
5: ครับ
6: ฟุตบอลอาเซียนก็ดูฟรีมาตั้งแต่ไทยเจอกับลาวแล้วตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับก็ที่ว่าจะมาคุยกับพี่เจตเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าผมสัมภาษณ์มาหลายคนละ
5: อุ้ย
6: เมื่อกี้นี้ฟุตบอลไทยที่ออกไปเนี่ยพี่โก้กับพี่ตัวเนี่ย
5: ครับ
6: ก็ถามคือสัมภาษณ์นี่ไม่ใช่ว่าต้องการข้อมูลอะไร
5: ต้องการอะไร
6: อยากได้อารมณ
5: ์อุ้ยอารมณ์ร่วม
6: อารมณ์เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างกับทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่เจตนะอาเซียนคัพเนี่ยที่เล่นมาเนี่ย
5: พี่โจยี่ต้องเห็นใจผมนะ
6: ทำไม
5: ผมพูดในสปอร์ตไกด์ทุกวันเลยนะ ไปฟังย้อนหลังได้ไหมโอ้อารมณ์นี่มันสวิงพี่อารมณ์สวิง
6: เหมือนกันเราก็พูดทุกครั้งที่เรามาจัดรายการเหมือนกันถูกไหมคราวนี้ผมพยายามเก็บไปเรื่อยๆอ
5: ารมณ์เวียงอารมณ์เวียง
6: เก็บไปเรื่อยๆข้อมูลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ถึงวันชิงละมันก็คงจะเหลืออีก 3-4 วันเนี่ยที่เราจะพูดกัน
5: ดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าแง่มุมไหนแง่มุมของผลงานแท็กติกกระแสหรือแง่มุมของนอกสนามก็คือการถ่ายทอดสดบรรยากาศการโหมโรงอะไรมันเปลี่ยนไปไหมอะไรทำนองนี้
6: เพราะฉะนั้นพี่เจตพูดเอ่ยมาแต่ละคำเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
5: ครับ
6: ผมไม่คุยละ
5: อุ้ย
6: เพราะมันก็ตามนั่นแหละ
5: ไม่หรอกไม่หรอกผมสั้นๆผมก็บอกแค่ว่าถ้าในเมื่อแอนโทนีฮัตสันบอกว่าคือนักเตะชุดนี้เราจำเป็นต้องทำแบบนี้ด้วยแท็กติกแบบนี
6: ้ครับ
5: ผมก็หวังว่าด้วยแท็กติกแบบนี้เราจะไปสู่แชมป
6: ์
5: เพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาแท็กติกแบบนี้เราไม่ได้กระแสนะครับผมเป็นห่วงอย่างเดียวว่าถ้าวิธีการแบบนี้สุดท้ายถ้าสมมุตินะมันไปไม่ถึงแชมป์มันจะไม่ได้ทั้งผลงานและกระแสไงดังนั้นเนี่ยเอาใจช่วยนะที่พูดเนี่ยคือเอาใจช่วย
6: ดีมาก
5: ถ้าวันนี้ไม่ติดงานก็จะไปดู
6: เนี่ย
5: ผมเข้าสนาม
6: เพราะต้องโทษพี่เจ๋งเลย
5: ครับ
6: นะครับที่ไลน์มาหาผมตีห้าเมื่อวานน
5: ี้ทำไมล่ะฮะ
6: ทำให้ต้องมาเจอกระเจิดในวันนี้โปรแกรมก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงไป
5: ครับ
6: นะก็นั่งบนกับจันแนนข้างนอกนี่
5: พี่ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วพี่ก็นั่งรอดูแมนยูเลย
6: ดูแมนยูแล้วเดี๋ยวควบคุมการบรรยายของพยองเดชและเจมส
5: ์ทัน
6: พิสิทธิ
5: ์ถูกต้อง
6: สองทุ่มใช่ไหมอยู่ไปด้วยสี่ทุ่ม
5: ก็รายการเราถึงกี่โมงอ่ะ
6: 18:30
5: พี่ก็ยังไม่ต้องกลับ พี่ก็นั่งดูแมนยูที่นี่เลยแต่หกครึ่ง
6: ใช่ใช
5: ่พอจบเสร็จปุ๊บพี่ก็ดูบอลไทยต่อที่นี่เลย
6: เนี่ยอันนี้เฉพาะภารกิจทางด้านกีฬานะ
5: ครับ
6: ทั้งดูที่สนามและดูทีวีนี่ยังไม่รวมภารกิจFamily Day นะวันนี้เนี่ย
5: อุ้ย
6: มันก็ต้องมีภารกิจหลายอย่
5: าง
6: ที่ต้องบริหารอารมณ์และความเสี่ยงของครอบครัวของเรานะครับ
5: ดังนั้นก็เวลาเจอพี่โจอี้นี่ก็สบายสบาย SMS มาคุยกันนะครับ4689899ช่องทางหลักนะ
6: ครับ
5: แล้วเรามีไลฟ์ทางเพจและ YouTube ของ FM 99 Active Radio นะครับเดี๋ยวผมจัดตั้งแต่หัวม้วนเลย
6: เหร
5: อขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นตัวอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณทีนี้เนี่ยพอชั่วโมงครึ่งมันก็3ช่วงอยู่ดีเนาะ3เบรก ดังนั้นก็เอาคอนเซปต์แล้วก่อนไหมพี
6: ่เออว่าไป
5: ช่วงแรกก็คงไปที่ผลงานของนักกีฬาไทย
6: ครับ
5: พี่โจอี้มองวงการกีฬาไทยนักกีฬาไทยตอนนี้อยากจะเริ่มต้นกีฬาไหนอ่ะผมให้พี่โจอี้เลือกเลย
6: ก็มีอยู่ 3-4 อย่างนะ
5: ครับ
6: มาเจอกับพี่เจตในสปอร์ตไกด์เนี่ยถ้าไม่กอล์ฟถ้าไม่แบดผมว่าวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลไทยนี่ไงทั้งหมดใน4อย่างด้วยนะที่อยู่ตรงหน้าพี่เจนคืออะไรละตอนนี
5: ้แบดมินตัน
6: ว่าไป
5: แม่เป็นยังไงเนี่ย
6: เพราะว่าให้เขาเปลี่ยนช่องละให้เขาเปลี่ยนช่องดูละ
5: นี่คือรายการชิงแชมป์โลกนะครับ ที่นิวเดลีประเทศอินเดียคือก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมก็ไปดูเราภาพรวมแล้วกันนะครับ เพราะว่าผลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคือเรายังเหลือหมิวพรปวีอะนะ
6: หนึ่งเดียวใช่ไหม
5: หนึ่งเดียวก็ประเด็นแรกที่สำคัญคือพอมานิวเดลีพอมาอินเดียเนี่ย คนในวงการแบดเขาก็คุยกันนะ
6: ว่า
5: เพราะว่าการจัดในรายการ BWF ที่อินเดียมันเคยมีปัญหาพี่โจยี่จำได้ไหม
6: ยังไงนะ
5: เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของแอร
6: ์
5: เรื่องของแม่ใช้คำว่าอะไรดีความโฟลว์ท
6: ุ
5: กอย่างในสภาพสนามใช้คำนี้แล้วกัน
6: ทั้งอากาศและบรรยากาศเนี่ย
5: ทุกอย่างแต่ปรากฏว่าพอมาชิงแชมป์โลกเนี่ยอินเดียเขาบอกเลยว่าเขาเซตอัพสนามใหม
6: ่
5: เท่าที่ผมตามมาก็ยังไม่มีปัญหาอันนั้นคือประเด็นแรกแล้วก็ข้อ2เนี่ยเราไปทุกประเภทเลยนะพี
6: ่ครับ
5: เราไปกันเยอะมากนะ
6: แล้วทุกทั้ง5ประเภทท ั้
5: ง5ประเภทบางประเภทมากกว่า1คนคือหมายความว่าก็ด้วยความที่แต่ว่าอย่างว่าแหละพอมาชิงแชมป์โลกมันก็ไม่ได้มีอะไรง่ายเนาะ
6: ครับ
5: แล้วก็เรื่องของเงินรางวัลไม่ได้เป็นเรื่องประเด็นสำคัญแต่ว่าแรงกิ้งมีผล
6: ครับ
5: ซึ่งถึงณวันนี้นี่เราเหลือนักกีฬาไทยอยู่1คนนะครับเนื่องจากว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยคืออย่างเมื่อวานนี้ที่เราหลุดเข้ามาถึงรอบเมื่อวานนี้ก็ต้องเป็นรอบรองชนะเลิศถูกไหมพี
6: ่ครับแล้วเมื่อวาน
5: รองไหม
6: วันนี้

0: นี้ดิวันนี้รับรอง
1: อ้าวเอาวันนี้วันเสาร
0: ์วันนี้รับรอง
1: ลืมวันลืมคืน จริงนะผมนี่ลืมวันลืมคืนเมื่อวานนี้รอบก่อนรองชนะเลิศ
0: ใช่ใช่
1: หรือว่ารอบ8คน8คู่เนี่ย
0: ครับ
1: เราหลุดเข้ามา3ประเภทก็ถ้าเอาที่มีผลการแข่งขันนะครับก็คือกุลวุฒิ
0: ครับ
1: แม่กุลวุฒินี่ต้องถือว่าน่าเสียดายนะครับไปแพ้เลสลานีเยจากฝรั่งเศสไป1-2เกมทั้งที่เกมแรกนี่พลิกแซงมาได้แล้วนะแต่ผมว่าแบบยุคนี้มันแพ้ชนะกันได้เนาะ
0: ครับ
1: โจอี้
0: ใช่อเล็กซ์ลานีเยเขาก็ดีนะ
1: เขาเมือง1ฝรั่งเศสตอนนี้ไหม
0: เขาดี
1: แล้วก็วิวก็เป็นอีกครั้งที่แม่เอาจริงลุ้นจริงๆลุ้นเข้าชิง3สมัยติดไหม
0: ครับ
1: เพราะวิว
0: ได้แชมป์กับรองแชมป์มาใช่ไหม
1: ก่อนนั้นนู้นได้รองแชมป์แล้วก็คนที่แล้วรองแชมป
0: ์ครับ
1: แล้วคนนี้มาหยุดอยู่รอบ8คนนะครับส่วนอีก2ประเภทเมื่อวานนี้เราไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามันมีการรีไทร์หมด
0: ครับ
1: เริ่มตั้งแต่บาร์ทเฟรมก่อนก็คือบาร์ทนี่มีปัญหาการบาดเจ็บเจ้าตัวก็ถอนนะครับในการเจอฝรั่งเศสส่วนหมิวข่าวดีก็คือโนโซมิโอกุฮาระถอนตัว
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้2อีเวนต์ของเราก็เอาถือซะว่าเข้าทางหนึ่งแล้วกันเพราะหมิวเนี่ยรอบที่แล้วพี
0: ่
1: รอบ16เนี่ยล้มไอ้นี่นะเฉินยู
0: เฟย
1: ์สุดยอดมาก
0: เหนื่อยนะนั่นน่ะ
1: ก็เลยทำให้มาถึงในวันนี้นะครับเราเหลือ1คนก็คือหญิงเดี่ยวซึ่งเท่าที่ผมดูเวลา
0: ครับ
1: ลงช่วงรายการเราเลย
0: เหรอกำลังเนี่ยเปิดรออยู่เลยนะเนี่ยจอที่อยู่ข้างหน้าเราตอนนี้นี่เป็นชายเดี่ยวอยู
1: ่ชายเดี่ยวนี่ก็คือวิกเตอร์ไหลนะครับจากแคนาดาซึ่งก็ไม่น่าแคนาดาแน่ๆเจอกับอเล็กซ์ลานีเยคนที่เอาชนะวิลเราเมื่อวาน
0: โอ้ไม่งั้นนี่จะได้ดูวิลตรงนี้เลยนะเนี่ยแต่ว่าก็เป็นชายเดี่ยวตีกันก่อนรอดูหมิวไปด้วย
1: โอ้โหแล้วมีเกม3เลยเน
0: า
1: ะเกมแรกวิกเตอร์ได้ไป21-16นะครับแล้วก็อเล็กซ์มาชนะเกม2 21-13เกม3นี่เบียดจัดตอนนี้7เท่า ส่วนหมิวนี่เดี๋ยวจะลงราวๆ 5:30 นะผมว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งน่าจะออกมาวอร์มละก็ไปเจอกับน้องอากันเนะยามากุชิ
0: แหมหนักเหมือนกัน
1: น้องตุ๊กตาล้มลุกของผมเนี่ย โอ้โหซึ่งเท่าที่ดูจากสถิติ head to head นี่ต้องถือว่า เหนื่อยมากนะ
0: ใช่แล้วก็อากันเนะก็ฟอร์มดีด้วยปีนี้เล่นแล้วน่ากลัว
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าหมิวชนะอากันเนะคนล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ย
0: แล้วก็แพ้ยากจริงๆสำหรับอากาเนะยามากุชิแต่คิดว่าคือได้พักมา1รอบเนี่ยนะสำหรับหมิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเข้าทางเราเหมือนกันนะก็คือโอเคแหละเมื่อวานที่ได้ชนะผ่านไปเนี่ยก็ต้องเอาออกด้วยนะ
1: ครับ
0: อยู่เฉยๆไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องดับนะครับแต่ก็ทำให้ถือว่าได้ถนอมสภาพร่างกาย
1: โอ้โหล่าสุดที่หมิวชนะคือสุธีรมันครับ2023เลยนะ
0: ครับ
1: เมื่อ3ปีก่อนแล้วก็ head to head ภาพรวมเป็นของอากาเนะแน่ๆแต่ว่าอ่ะเมื่อย้อนกลับไป2วันก่อนหมิวก็เป็นรองเฉินยูเฟยแบบนี้แหละ
0: ใช
1: ่ก็ยังทำได
0: ้โอ้หนักนี่เฉินยูเฟยมาต่ออากาเนะนี่แต่อย่างว่านี่ชิงแชมป์โลกไม่มีรอบไหนง่ายอยู่แล้ว
1: โอ้โหแล้วอากาเนะชั่วโมงนี้นะอย่างที่พี่โจอี้บอกได้แชมป์ที่จีนนะ
0: เขาดีโอ้โห
1: ชัยนาโอเพ่นก็แชมป
0: ์น่ากลัว
1: เจแปนโอเพ่นเนี่ยรองแชมป์ไปแพ้พีวีสินธุเนาะแล้วก็รายการออสเตรเลียก็แชมป
0: ์ครับ
1: คือช่วงหลังนี่เธอแชมป์รัวๆนะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนไปนี่นะเพราะเนื่องจากที่พี่เจตบอกเราไปกันทุกประเภทใช่ไหมหวังไว้2เหรียญน่ะ
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าตอนนี้เหลือเหรียญเดียวละก็คือหมิวได้เหรียญทองแดงแล้ว
1: ใช่
0: ที่3นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเหรียญเงินได้หรือไม่นี่น่าดูจริง
1: เลยรุ่นในรายการเลย
0: เออ
1: นี่ปกติถ้าเป็นพี่โอ๊ตมานี
0: ่ทำไม
1: ถ้ามีนักกีฬาไทยแข่งแล้วแกเปิดดูนี
0: ่พากไปด้วย
1: ไม่แกจะนิ่งเลย
0: อินอินใช่ไหม
1: คนกีฬาไงพี
0: ่
1: คนกีฬา
0: แหมนึกว่าภาคไปด้วย
1: ประมาณว่าเจ็ดเอาเลย
0: พี่ลุ้นอยู่พี่ดูก่อนนะ
1: เอาแต่มันลุ้นจริง
0: ดูมันทุกวันนี้จะได้ยินเสียงป๋ายาวด้วยนะ
1: ครับ
0: ชอบมากเลยไม่เจอนานไง
1: ครับ
0: คุณสุริยะคุณธำรงนะแล้วก็พอเปิดมาเจออ้าวป๋ายาวภาคคู่คนอื่นตีอ่ะไม่ใช่คนไทยดูสมัยแล้วกันแหมลูกนี้นะครับแลรี่กันนานมาก
1: เอาตกลงแบบหรือว่าเกาโชเซีย
0: สไตล์เขาเลยครับแลรี่กันนานขนาดลูกขนไก่ฟูแล้วครับนี่ชอบจริงเลย
1: ถ้าเป็นพี่สมเล็กพักเทนนิสก็บอกว่าดวลกันจนพระบิณฑบาตแล้วฮะพี่สมเล็กบอกไม่ได้ออกจากติดครูสักทีเนี่ย
0: นี่ไงมันเป็นเหตุผลนะครับที่กีฬารายการใหญ่ๆเนี่ย จะต้องมีการอบรมผู้บรรยายนะครับ
1: ครับ
0: พี่เจดก็ไปแล้ว
1: อุ้ย
0: รอพีเมลีกเอาเปิดแล้วนี
1: ่เอาจริงพี่ผมนั่งหลับอย่างเดียว
0: แล้วก็มีทางฟุตบอลไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อบรมผู้บรรยายเหมือนกันโอ้โหนี่คือจริงจังแล้วก็ตื่นเต้น
1: แล้ว
0: ดี
1: เจก้าวก้าวที่ต้องมีการอบรมบ้างไหมฮะ
0: มีมีมีให้เจ๋งอบรม
1: เข้าฤดูกาลใหม่มีอบรมไหม
0: มี
1: มีนะ
0: มานั่งรอเลยนะเราให้เจ๋งเนี่ยยืนหัวแถวใช่ไหมอบรมใช่ไหมพออบรมเสร็จแล้วก็ให้คนที่อบรมเนี่ยอบรมเจ๋งอีกทีหนึ่งนะครับ
1: เดี๋ยวหมิวเจออากาเนะแล้วก็รอบรองอีกคู่หนึ่งก็น่าสนใจนะครับอันเซยองเจอกับหวังจื้อยี่นะ
0: ครับ
1: เท่ากับว่าจริงๆในหญิงเดี่ยวนี่มาครบหลุดแค่เฉินยู่เฟยซึ่งแพ้หมิวเรานี่แหละหมิวเรานี่สอดแทรกเข้ามา
0: ไม่มาตามนัดเพราะหมิวของเรานี่เอง
1: แต่ชายนี่พลิกเยอะพี่ดูชายเดียวสิลานิเยเจอวิกเตอร์ไหลถูกไหม
0: ครับ
1: อีกคู่หนึ่งโจเทียนเฉินเจอกับโคไดนาราวกะคือชายนี่พลิกสนั่น
0: เชียร์เฮโจดีกว่า
1: เชียร์เฮโจนะ
0: เฮโจเฮโจ
1: น่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือแบดมินตันเดี๋ยวก็ลุ้นไปพร้อมกันส่วนกอล์ฟกอล์ฟสัปดาห์นี้ก็มี LPGA ทัวร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหต้องถือว่าจีโน่สุดยอดนะครับได้แชมป์พอร์ตแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นแชมป์รายการที่3ของจีโน่ในปีนี้ด้วยนะครับจีโน่ได้หมดอ่ะเหลือแค่เมเจอร์เน
0: า
1: ะพี่ช
0: าย
1: ที่รอปลดล็อกก็ปรากฏว่าสัปดาห์นี้ LPGA ทัวร์นะครับเป็นรายการ CPKC Women's Open ที่แคนาดาชิงเงินราวๆ 2,750,000 เหรียญผู้นำก็ยังเป็นคนเดิมนะเนี่ย
0: ครับ
1: น้องมายุยามาชิตะเนี่ยโอ้โหวันแรกตี62พี่โอยี
0: ่ครับ
1: วันที่2ตี64
0: นี่ไง
1: เหมือนจะตีคนละสนามกับคนอื่นอ่ะ
0: เหมือนตีไปพูดไปว่าดิฉันนี่จองแชมป์นะคะนี่ครึ่งทางแล้วน่ากลัวมาก
1: เออน้องมิยูนี่14อันเดอร์นะครับนำโด่งเลยนำอันดับ2ร่วม5สโตรก
0: ครับ
1: ส่วนของเราดีสุดก็คือเอริยาจุฑานุการถ้าผมจำไม่ผิดเคยเป็นแชมป์ที่นี่เลยนะเป็นแชมป์รายการนี้นะเอริยาเนี่ย2วัน6อันเดอร์ในขณะที่ถัดมาก็คือโปรฮัตสุวิชยานี่2วัน4อันเดอร์โปรเมียวปาจเรียนอนุริการนะครับ2วัน3อันเดอร์มีอีกไหมลากเมาส์ลงมาหมด
0: แล้ว
1: เท่ากับว่าเราไป5คน
0: ค
1: ผ่านตัดตัว3คน
0: ใช่
1: เพราะว่าโปรเจกต์คัดรายการนี้อยู่ที่ Even Parส่วน2คนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือโปรพราวชเนตตีนะครับ2วันเกิน4แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโมริยา
0: ถูกต้องคร
1: ับ2วันเกิน8เป็นน้องโมช่วงหลังฟอร์มหลุดเน
0: า
1: ะ
0: หลุดนะจะฝากให้จับตามองน้องฮัทนะสุวิชยาเนี่ย
1: ครับ
0: เออเนี่ยเฉียดแล้วมันจะมาค่อยๆมาดูแล้วนี่คือผ่านตัดตัวเข้ามาได้นี่น้องฮัทนะตอนนี้อยู่ที่21ร่วม
1: ใช่
0: นะครับคือนักกอล์ฟหญิงของเรานี่มาเรื่อยๆน้องฮัทนี่ดูตั้งแต่เป็นลูกกี้เข้ามาใช่ไหมเล่นดีเล่นดี
1: ล่าสุดเมเจอร์ก็เล่นไงพี
0: ่น่าเชียร์น่าเชียร์
1: คือเมเจอร์ก็ได้เล่นแล้วนะ
0: ครับ
1: ไม่ธรรมดาก็เอาจริงวงการกอล์ฟหญิงไทยเราอะโอ้อยู่ในโฟกัสเราจะ20คนแล้วนะ
0: ใช่ยืนเรียงแถวหน้ากระดาน
1: ก็พี่เห็นรายการที่แล้วไหมอ่ะ1 2 3ของเราอ่ะ
0: ใช่
1: เป็นพอร์ตแลนด์
0: จีโน่ใช่ป่ะที่2เป็นเปียโน
1: เห็นไหมคือของเราหมดอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันน่าภาคภูมิใจเนาะว่าโอ้โหกอล์ฟหญิงนี่ต้องถือว่าเราครองเหมือนกันนะ
0: ใช่คือตีผู้หญิงตีดีซะไม่อยากดูกอล์ฟชายเลย
1: ครับ
0: ข้อเสียเป็นแบบนี้แหละ
1: ส่วนหญิงเนี่ยนอกเหนือจากสัปดาห์นี้ทัวร์รองไม่มีLVT ไม่มีนะครับส่วนชายเอาให้หมดเลยก็คงต้องไปที่แคนาดาอีกหนึ่งรายการนะครับนี่เป็นแชมเปี้ยนส์ทัวร์หรือว่าซีเนียนะรายการโรเจอร์สชาริตี้คลาสสิกซึ่งเรามีโปรช้างธงชัยใจดีปรากฏว่าโปรช้างออกสตาร์ทวันแรกโอ้โหอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดนะครับ
0: ครับ
1: ตีเข้ามา5อันเดอร์เป็นสนามพา70รั้งอันดับ4ร่วมในตอนนี้นะผมว่าโปรซีเนียนี่ก็มีความสุขอีกแบบนึง
0: ทำไม
1: ก็เหมือนไปเจอเพื่อนเก่าอ่ะพี
0: ่อ๋อตีไปแล้วก็
1: พี่คิดดูตีกันตั้งแต่อายุ20กว่า
0: ครับ
1: จน50กว่า
0: สดใสวัยเกษียณใช่ไหม
1: เจอยิ่งกว่าเมียเอานี่พูดจริง
0: ๆพูดดีๆเจอมากกว่าเมียใช่ไหมยังอยู่ที่นี่มากกว่าผมอยู่กับภรรยาซะอีก
1: พี่ว่าอย่างทงโปรช้างเจอสจว
0: ต
1: ซิง
0: ค์
1: เบอร์ฮาร์ดลังเกอร์
0: นี่ๆ
1: ใช่ไหมฟิลมิคเคสันพวกเนี้ยผมว่าเขาเจอกันแบบ30ปีนะพี่ตี
0: ใช่ใช่
1: มันคลาสสิกอ่ะ
0: ที่พี่เจดยกเรื่องภรรยาเข้ามาเทียบนี่เอาชีวิตส่วนตัวของเราใช่ไหม
1: อ๋อผมเจอทุกวันอ่านเจอทุกวันเจอทุกวันคือ
0: รายงานตัวทุกวัน
1: ถูกต้องคือไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เจอทุกวั

0: ถึงไม่เจอมันก็รู้ว่าเราอยู่ไหน
1: ครับส่วนชายเอาชายหน่อยก็ไป DP World Tour นะครับเป็นรายการที่สกอตแลนด์จริงๆเขามีชื่อรายการนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณนิติกรเขาก็เหมือนกับแนะนำผมไกลๆอ่ะ
0: ว่าม
1: ันเป็นแบรนด์ไงพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: ไม่ต้องไปเอ่ยหรอก
0: เ
1: ขาไม่ได้มาสนับสนุนเรา
0: เออใช่จริงๆแล้วทั้งเอ่ยนะทั้งตอนทำหนังสือพิมพ์ก็แบบเนี้ย
1: เออมีไหมเขามีสอนอย่างนี้ไหมพี
0: ่มีไหม
1: บาง
0: ช่วงเวลาก็บอกว่าเวลาเขียนเนี
1: ่
0: ยให้ตัดไทเทิลสปอนเซอร์ออกไป
1: แต่บางทีไอ้ไทเทิลมันเป็นชื่อเมนเลยไง
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ที่เหลือมันต่อที่ชั้นเป็นชิปแล้วพี่เขียนว่าอะไร
0: บางทีพูดแล้วไม่สื่อไง
1: ใช่
0: เราก็แบบแล้วแต่บก.จะสั่งการในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะแบบนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ผมเลยติดพี่โอ๊ตมาเอาเป็นว่ารายการนี้ที่สกอตแลนด์นะครับชิงเงินราวๆ3ล้านเหรียญก็ปรากฏว่าผ่าน2วันนะครับเกียรติอภิบาลรัฐโปรอาร์มของเรานี่2วัน1อันเดอร์นะโอ้ต้องถือว่ายอดเยี่ยมนะครับล่าสุดรั้งอันดับ13เพราะว่าจะมีนักกอล์ฟบางรายเนี่ยสตาร์ทในวันที่3แล้วเช่นเดียวกับโปรเพชรสรมแก้วกัญจนาเนี่ยก็ผ่านตัดตัวนะครับ
0: เรา
1: ผ่านตัดตัว2คนนะโปรเพชรเนี่ยวันที่3เกินอีก4นะครับสกอร์ล่าสุดตอนนี้เล่นถึงหลุม17พี่โจอี
0: ้
1: ล่าสุดเลยเรียลไทม์นะครับโปรเพชรสรมนี่9โอเวอร
0: ์
1: รั้งอันดับ68ร่วมในตอนนี้ก็อยู่กลุ่มท้ายของพวกที่ผ่านการตัดตัวประมาณนี้กอล์ฟน่าจะเอาเท่านี้แล้วกัน
0: ครับ
1: พี่โจอี้มานี่ไล่แค่นี้พ
0: อพอแล้ว
1: เดี๋ยวไปอีกนี่มันเยอะ
0: ครับส่วนวอลเลย์บอลจริงแชมป์เอเชียใช่ไหมล่ะ
1: เป็นยังไง
0: ไม่มีอะไรจะรายงานก็เนื่องจากว่ายังไม่ได้ตี
1: พักอยู
0: ่ในนัดที่2ใช่ไหมนัดแรกของเรานี่ก็ถล่มออสเตรเลียไปแล้วนะครับ3-0 3-0เซตด้วยกัน
1: อ
0: ันนี้ก็รออยู่ว่าจะเล่นนัดที่2นี่ต้องวันที่24สิงหาคมวันจันทร์นะครับเจอกับอินโดนีเซีย
1: สบาย
0: บ่าย2นะครับก็มีถ่ายทอดสดมาให้ดูด้วยแล้วก็ดูแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: นะครับค่อยๆเดินไปนะครับตั๋วโอลิมปิก2028เนี่ยนะจริงๆก็เป็นเป้าหมายของทุกทีมอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: กดดันมากๆเดี๋ยวจะมีปัญหาได้เนี่ยโอ้ใจจริงนี่ถ้าไปได้จากการได้เป็นแชมป์เอเชียนี่นะเท่นะเท่นะ
1: แล้วผมว่ามันเป็นช่องทางที่มีโอกาสที่สุด
0: ใช่
1: หรือเปล่าเพราะว่ามันเอาแค่12ทีมนะพี่น้องโอลิมปิกอะ
0: น้อยน้อยน้อยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจีนหรือว่าญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยเขาขวางอยู่เนี่ยก็นะก็มีถ่ายทอดมาให้เราได้ดูกัน
1: คือ
0: มันน่าติดตามมาก
1: คืออย่างน้อยๆเราต้อง1 2 3ไง
0: ครับ
1: คือถ้าเราถ้าแชมป์ไปโอลิมปิกเลย
0: ใช่
1: แต่ถ้า3อันดับแรกใช่ไห
0: ม
1: ไปชิงแชมป์โลก
0: ถูกต้อง
1: แล้วในชิงแชมป์โลกอ่ะมันยังมีโควต้าไปโอลิมปิก
0: ใช่
1: นั่นหมายความว่าพอถึงชิงแชมป์โลกเนี่ยไอชาติที่มันได้ไปแล้วไงพี่หมายถึงว่าไอพวกที่คัดแต่ละทวีปหรือแม้ทั้งแชมป์เอเชียเนี่ย
0: ครับ
1: คือถ้าเขาได้ไปแล้วก็หวังว่าเขาจะผ่อนในชิงแชมป์โลก
0: ผ่อนลงไปทั้งตัวผู้เล่นหรือว่าความคิดโฟกัสของเขาเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงก็เป็นโอกาสแต่ว่าแม่ชิงแชมป์เอเชียตอนนี้เรามาอยู่ในแถวหน้าของเอเชียแล้วไง
1: ถูก
0: เราเคยได้แชมป์เอเชียมาแล้วเนี่ย
1: คนที่แล้วไง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ล่าสุดเลย
0: แม่มันนะนี่เล่นที่จีนใช่ไหม
1: ที่เทียนจิน
0: โอ้ลำบากจริงๆเลย
1: แต่ก็พูดก็พูดนะว่าคนที่แล้วมันไม่ได้มีโควต้าโอลิมปิกไงเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละชาติเขาเน้นแค่ไหน
0: ใช่
1: แต่พอมารอบนี้คือแชมป์มันไปเลย
0: ครับ
1: นั้นเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นจีนใช่ไหมพี่โจยี
0: ่ถูกต้อง
1: ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้แหละที่เป็นคู่ปรับสำคัญของเราแล้วก็คือต้องย้ำว่ายังไงอะฟอร์แมตพอมัน3กลุ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาจะเอา
0: 1 2เข้าไป
1: แล้วเหมือนอันดับ3ต้องว่าด้วยแรงกิ้ง
0: ใช่
1: แล้วจากนั้นไปเรียงเลยถูกไหม1ถึง8
0: ใช่
1: 1ไฟ8 2ไฟ7อะไรเงี้ย
0: ระบบการคัดเลือกก็จะเป็นแบบนี้ลุ้นหน่อยก็เป็นวอลเลย์บอลรายการใหญ่ที่เล่นอยู่ในขณะนี้นะที่เทียนจินใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวต้องพึ่งอาจารย์หัวหยวนเจี๋ย
1: อุ้ยใครครับ
0: เขาอยู่เทียนจิน
1: เล
0: ยคุณเคยดูหนังหรือเปล่าจอมคนพังงาดโลก
1: โอ้ที่เขาไปทานน้ำชาที่โรงเตี๊ยมมัน นะ
0: แหมมันก็กินทุกเรื่องแหละไอ้พี่เจนี่จริงๆเลย
1: เอาตัวรอดก่อนมันต้องมีโรงเตี๊ยมแล้ววะ
0: มีเหรียญเจี๋ยเล่นไงแล้วเขาต่อยกับสมรักคำสิงอ่ะ
1: เฮ้ย
0: คุณเคยดูเปล่าจอมคนพังอาจโลก
1: อันนี้ไม่พูดจริงใช่ไหมเนี่ย
0: จริง
1: แล้วเขาจะมาต่อยกับพี่สมรักทำไมอ่ะ
0: สมรักเล่นอยู่ในนี้เรื่องนี้ด้วย
1: อ้าวคุณสมรักไม่ได้เล่นแค่ในขนมต้มอ่ะ
0: โอ้ยเล่นหนังสู้กับลีเลนเจีย

0: เจ็ดลีอ่ะ
1: หนึ่งในเทียนจินต้องเป็นหนึ่งในเทียนจินให้ได
2: ้ผมไปอยู่ไหนมาผมนึกภาพคุณสมพี่สมรักพี่บาสในขนมต้มอย่างเดียวเลย
1: สมรักต่อยกับหลีเหลินเจียเลยเรื่องเนี้ยแล้วจุดทูบไว้ถ้าทูบยังไม่หมดเนี่ยยังไม่ล้มเนี่ยถือว่าแกชนะอะไรเงี้ยโอ้มันนะอยู่ที่เหตุเกิดที่เทียนจินนะอุ้ยแนะนำหนังทำไมเนี่ย
2: ก็เหมือนเขามีซ้อมวันนี
1: ้ครับ
2: โค้ชออสเกียรติพงศ์ก็เน้นวิธีการบล็อกแล้วก็การดีเฟนต์แต่ว่าผมก็เจออินโดนีเซียก็เราเหนือกว่าเนาะ
1: ครับ
2: เราชนะเข้ามาใน CB ครับด้วย
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: ว่ามันคนละชุดคือชุดนี้เราจัดเต็มกว่าด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องถูกต้องแน่นอนเราไปชุดที่แบบคือ VC ครับที่เรา2สัปดาห์ใช่ไหมล่ะ
2: ถูกต้อง
1: ต้องผสมผสานแบ่งๆกันไปแต่ชิงแชมป์เอเชียนี่เรามาเต็ม
2: เนี่ยเท่าที่ผมดูอย่างจีนนี่ก็ยังไม่ได้เล่นนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวจีนเหมือนเขาจะประเดิมแมตช์แรกเจออิรักวันนี้ในกลุ่ม C เนี่ยญี่ปุ่นเขาชนะฮ่องกงไปแล้ว
1: ครับ
2: เวียดนามเพื่อนบ้านเราล่าสุดนี่เล่นไปวันนี้ไปแล้วนะ
1: ครับ
2: แพ้เกาหลีใต
1: ้เออนี
2: ่เออจริงๆเกาหลีใต้มันดีกว่าเวียดนามเลยพี
1: ่คือ
2: ช่วงหลังเกาหลีใต้ก็
1: ใช่เกาหลีใต้แผ่วลงไปไงก็คิดว่าเวียดนามดูจะมีโอกาส
2: คืออันนี้ถือว่าเสียหายนะ
1: ครับ
2: เนี่ยเวียดนามก็แพ้เกาหลีใต้ไปแล้วนะครับหนึ่งต่อสามเซตนะ
1: ครับ
2: เ
1: วียดนามก็ดูจะมีปัญหาเหมือนกันนะในการเตรียมทีมมาครั้งนี
2: ้เอ๊ะน้องเฟอร์นิเจอร์ไปไหม
1: ตู้เย็นเหรอ
2: ไปไหมเนี่ย
1: ไม่อยู่นั่นแหละถึงว่ามีปัญหาอยู่นะครับสำหรับเวียดนามอุ้ยเวียดนามเนี่ยเขาว่าอยู่ในกรุ๊ปญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่ก็กรุ๊ปอัปเดตเหมือนกัน
2: อ
1: ่ะประมาณนั้น
2: แต่แพ้เกาหลีนี่เสียหายนะ
1: ใช่ใช
2: ่โอกาสถือว่ายากนะแพ้เกาหลีเนี่ย
1: ก็หวังว่าฟอร์มของเวียดนามจะหลุดต่อเนื่องไปจนถึงฟุตบอล
2: ครับน่าจะประมาณนี้ก่อน
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราผ่านครึ่งชั่วโมงแรกเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเก็บ SMS แล้วเดี๋ยวเราไปกีฬาอื่นๆส่วนฟุตบอลต่างประเทศเนี่ย
1: ครับ
2: แม่เดี๋ยวไว้เบรกสุดท้าย
1: แม้ว่าผมจะหมดเรื่องคุยกับเจษฎาไปแล้วนะเรื่องบอล
2: พี่
1: บอลไทย
2: วันนี้กี่ลีกนอกอะ
1: แต่มี
2: วันนี้4เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เขาเปิดจะหมดแล้วอะ
2: เพราะว่าสัปดาห์นี้มันมีพรีเมียร
1: ์ครับ
2: ลีกเอิง
1: ออ
2: และกาโช
1: ลาลิก้าเขาเปิดไปแล้ว
2: เปิดในสัปดาห์ที
1: ่แล้วบุนเดสนี่เปิดสัปดาห์หน้าแต่วันนี้จะมีเบคเคนบาวซูเปอร์คัพอ
2: ่
1: ะ
2: ถูกต้องถูกต้องซูเปอร์คัพของเขาอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ครับ
3: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
9: สนับสนุนโดยก๊อปกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: 17:36 นะครับช่วงที่2 Spot Guy Weekend Version Double J นะฮะพี่โจอี้และผมเจดนะครับ
1: เจเจนะอย่าคิดว่าจะไปเที่ยวจตุจักรอะไรนะครับ
2: ล่าสุดนะครับแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองคู่แรกจบอเล็กซ์ลานิเยนะครับคนที่เอาชนะวิวของเราก็จัดการชนะวิกเตอร์ไหลไป2-1เกมคาดว่าหมิวอากาเนะจะคอร์ตนี้แหละดังนั้นเนี่ยจบสักที
1: ครับ
2: เราจะได้เชียร์หมิวกัน
1: เปรียบเหมือนเรานี่ก็ซื้อตั๋วเข้ามาดูละ
2: ถูกต้อง
1: รอหมิวว่าจะลงสนามเจอกับอากาเนะโอ้สนุกแน่นอน
2: เหมือนกันแบบฝรั่งเศสไม่ธรรมดา
1: ครับดูลานิเยเล่นแล้วเขามาดีจริงๆถ้าอย่างนี้นะ
2: จะมีเจ้าโปปอฟอะไรเนาะ
1: เออใช
2: ่เออ
1: น่ากลัวน่ากลัว
2: เดี๋ยวเราไปเก็บ SMS กันหน่อย4689899นะครับข้อความแรกภรรยาของกระดำไม่ขยับป้าเจ็ดพี่โจอี้อัมซ่ามาเย้างับนักเตะคนไหนไม่มีเส้นผมตอบเคอร์ติสโกนอ๋อ
1: โจน
2: โกน
1: โอ้ยน้องอาม
2: เอล่าสุดออฟฟิเชียลยังอินเตอร์มิลานเนี่ย
1: ไปละบินไปมิลานละ
2: อินเตอร์เนี่ยก็ชอบอะไรนะแต่งกลิบเน
1: า
2: ะก่อนนั้นนี่มีใครนะเจสเปนไปจอห์นสโตน
1: ครับ
2: กันเนี่ยเคอร์ติสโจน
1: เก็บตกเก็บตกถ้าคุณไม่เอานี่ขอนะเขาชอบ
2: พี่ชอบเหรอ
1: แบบเนี้ย
2: เหรอ
1: จริง
2: แลกกับแรดฟอร์ดเอาไหม
1: เฮ้ยแรดฟอร์ดเขาดีเขาบอกแล้วไงว่าม
2: าเหรอพี่วันนี้มา
1: ฮะใคร
2: มีวันลงไหมวันนี
1: ้วันนี้เหรอวันนี้คงไม
2: ่
1: แต่หมายถึงว่ามาคันแรดฟอร์ดนี่ดูข่าวเขาแล้วนะเขาบอกว่าผมนี่จะตั้งหน้าตั้งตาเล่นละจะก้มหน้าก้มตาเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที
2: ่แต่ถ้ามองอีกมุมนึงในมือคาริกก็น่าสนใจนะ
1: ใช่ไหม
2: ยืนเป็นหน้าเป้าไปเลยอ่ะ
1: เหมือนกับแบบคือได้บรรยากาศใหม่ๆอ่ะ
2: มันมีตัวปั้นได้ไง
1: มันมี
2: ตัวปั้นดีอ่ะ
1: ครับ
2: ได้ตีลิมมันมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับ
1: คือตอนฟุตบอลโลกนี่คิดว่าแรดฟอร์ดเขายิงแต่เกมแรกใช่ไห
2: ม
1: กับโครเอเชียนะผมคิดว่ามาแล้วนี่แหละความหวังจะมาช่วยไฮริคเคนยิงที่ไหนได้เงียบกิ๊บเงียบกิ๊บจนได้เหรียญทองแดงได้ที่3นะ
2: ครับ
1: ก็แฟนมันอยู่เอาใจช่วยหน่อยนะ
2: ครับสวัสดีพี่2จอหล่อหนักหนาหล่อนักหนาได้เวลาเฝ้าหน้าปัดนัดคลื่นนี้หมุนไปเลข99เข้ามา4ฤกษ์งามดีมีกีฬาพาผูกพันจากอัมซ่านะครับ
1: แต่ก็แฟนบอลตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยเดินทางไปที่สนามราชมังแล้วนะเป็นยังไงนี่รายงานบรรยากาศมาให้เรารับทราบบ้างก็ดีนะครับ
2: ฝนเป็นยังไง
1: ถูกต้อง
2: ผมเกือบไปแล้วนะจริงๆวันนี้แต่ติดจริงๆ
1: ที่ผ่านมาดูมั้งไหม
2: ม
1: า
2: เลยผมไปนัดเมียนมา
1: เมียนมาใช่ไหม
2: ผมไปนัดเมียนมาแล้วก็จริงๆอ่ะนัดเนี้ยตั้งใจมีบัตรมีอะไรแล้วด้วยนะ
1: ครับ
2: แต่ไม่ทันจริง
1: ๆ
2: มันคาบลูกคาบดอกก็เลยแบบ
1: นี
2: ่เดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวจะไปเวียดนาม
1: ดีม
2: ากตัวเต็มยันวันพุธ
1: สุดยอดจริงเลยเชียว
2: จะไปซินเจ่าซะหน่อยไม่อ้างภรรยาไง
1: อะไรกะ
2: ไปถ่ายคอนเทนต
1: ์ซึ่งภรรยาก็อนุมัติแล้ว
2: เขาไม่ได้เช็คเรื่องกีฬาด้วยเขาไม่รู้ว่าตั๋วเต็มพี่เดียนถ้าจะลองนะครับวันเสาร์ไม่เหงาซวงดวงเด่นดีวันนี้โจอี้เจดเด็ดดีดังข่าวคึกคักเข้มข้นคนขึงขังจริงจริงจังจากใจจัดแจกแจงสปอตไกด์วันนี้ชี้เด่นชัดเจดเจนจัดจดจ่อก็เบาแบ่งวันเสาร์มีแต่สุขทุกข์ไม่แรงไม่เปลี่ยนแปลงข่าวดีมีให้ฟังจากพี่เทียนทัช
1: ชลอ้ยพี่เทียนเนี่ยผมขออนุญาตลอกข้อความนี้เอาไปใช้หน่อยนะ
2: ทำไมฮะ
1: จึงจริงจังจากใจจะแจกแจงเนี่ยมันช่างเชื่อเฉือนเชิงชายเช่นฉันเทียวอะไรประมาณนี้นะ
2: ตอนนี้ผมติดใจคือเจนเจนจัดเนี่ยผมไม่ค่อย
1: จดจ่อด้วย
2: ไม่รู้เจนจัดคำว่าเจนจัดนี่มัน
1: ถูกแล้วเจนจัดแปลว่าเชี่ยวชาญ
2: นักในเพบุรีรัมย์เปิดตัวนักเตะคนล่าสุดมาจากไหนครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูก่อนนะฮะ
1: อุ้ย
2: ยังไม่ได้เปิดดูเลย
1: พี่ท่านนี้นะ226นี่เหมือนจะถามฟุตบอลไทยไปแล้วนะเขาไม่ได้ตอบเหรอ
2: เดี๋ยว
1: มารายการที่แล้วนะเปิดตัวคนล่าสุดเหรอ
2: เดี๋ยวฝากพี่โจอี้ดูหน่อยในเพจบุรีรัมย์อ่ะ
1: ครับ
2: ป้าหนูขอโทษหนูงานยุ่งเดี๋ยวสะดวกจะขนมไปฝากจากอัมซ่านะครับราชมังคลาฝนตกหนักไหมครับก็นั่นนะสิฮะผมนั่งอยู่ที่อสมทเนี่ยมีใครอยู่เนี่ยส่งมาบอกหน่อย
1: แต่เมื่อช่วงบ่ายๆนี่ตกไปแล้วนะ
2: ตกไปแล้ว
1: แถวบ้านผมนะคิดว่าเอาตั้งเมฆเอาไว้ก่อนนะ อยากให้นักร้องท่านหนึ่งมาที่สนามนะ
2: ครับ
1: ฝนจะตกทันทีเลย
2: ใครครับ
1: เจนนิเฟอร์คลึม
2: อ่ะโอ้พวกคลึมฟ้าคลึมไอเราก็นึกว่าจะไปพิเศษที่อะไรฝนตกอะไรเงี้ย
1: ดีนะเราเตรียมตัวมา
2: เจนนิเฟอร์คลึมเป็นไงแนนชอบไหม
1: จันแนน
2: นิ่งเลยนั่งนิ่งเลย
1: จันแนนจันแนนหันหลังเลยออก
2: นั่งคิดอยู่อย่างเดียวว่า
1: ไปห้องน้ำเลย
2: ตกลงใครมาเข้าต่อไปคิวอะไรอย่างนี้เป็นไงแนนบอกงงไปหมดเลย
1: จันแนนบอกพี่ถ้าจะเล่นอย่างนี้ช่วยนัดผมก่อนนะผมจะได้ตัดออกรายการ
2: เอา กลับมานักกีฬาไทยกันต่ออ่ะเทนนิสพี่โจอี้พ
1: ี่
2: โจอี้เป็นคนจั่วเอง
1: เอ้ย
2: ยังไงเทนนิสเรา
1: เทนนิสไปถึงไหนแล้วอ่ะที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
2: เออ
1: ปีที่เทียนจินใช่ป่ะ
2: อ่ะที่เทียนจินได้แชมป์เนี่ยได้แชมป์เนี่ยประเทศคู่อ่ะ
1: หญิงคู่นะครับนี่เป็นเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 ต้องเรียกอย่างนี้ป่ะเนี่ย
2: ครับ
1: ที่เทียนจินเอ้ยเทียนจินนี่มาอีกแล้ว
2: เป็นไง
1: นะครับชิงเงินรางวัลประมาณ 15,000 เหรียญสหรัฐนะครับเกือบ 500,000 บาทนี่เองนะครับก็การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่นะครับน้องบัวกมลวรรณยอดเพชร
2: ครับ
1: อายุ18ปี
2: เด็ก18
1: นะครับจับคู่กับจางรุ่ยอินนักเทนนิสของจีนนี่ไปจับคู่กับเขานี่ก็ดีเหมือนกันนะ
2: ทำไม
1: เพราะว่าเล่นในบ้านไงเหมือนกับเล่นแบบกองเชียร์ก็ต้องเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: น้องบัวแล้วก็น้องจางเนี่ยนะสองคน
2: ครับ
1: เอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการนะครับหลินฟังอันมืออันดับ504ของโลกและก็หยางหยาอี้นะครับมืออันดับที่484ของโลกนะครับเอาชนะไปได้2-1เซตด้วยกันนะคร
2: ับ
1: 6-3 1-6แล้วก็ซูเปอร์ไทเบรก10-7นะครับก็ได้แชมป์ในรายการนี้ขอแสดงความยินดีด้วยแม้ว่าจะเป็นรายการที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะเงินรางวัลเนี่ยนะท่านผู้ฟังและพี่เจตนะแบ่งกันเนี่ยนะ
2: ครับ
1: 955ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 31,000 บาทเท่านั้นเอง
2: โอเคครับมีค่าหมาล่าได้อยู
1: ่อาจดีมากคะแนนสะสม15คะแนนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบัวด้วยนะครับซึ่งเป็นแชมป์หญิงคู่รายการที่4ละของเธออ
2: ่าเป็นแชมป์แล้วก็รายงานหน่อยส่วนรายการเดียวกันในหญิงเดี่ยวน่าเสียดายเนาะน้องเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนี่วันนี้ลงเล่นในรอบรองนะครับไปแพ้รินโกะมัตสุดะจากญี่ปุ่นนะทำให้ตกรอบรองชนะเลิศไปอาราล่าสุดหมิวพันปวีมาแล้วนะครับเดินนำน้องเนะมาก่อนเลยโอ้บรรยากาศเดินปุ๊บเปิดตัวยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะ
1: ต้องแบบนี้เอนเตอร์เทน
2: รันเวย์แบบว่าเดินไกลพอสมโอ้วันนี้น้องหมิวมาในเสื้อชุดสีส้มมันต้องสดใสแบบนี้ส่วนน้องเนะนี่มาในชุดสีฟ้านะครับ
1: ครับเหมือนมุมแดงมุมน้ำเงินนะ
2: ครับ
1: ร้อนแรงหรือว่าจะรื่นรมนะครับ
2: อาการเนะนี่ต้องชมเธออย่างหนึ่งนะเธอยืนระยะได้นานมากนะ
1: ถูกต้อง
2: แล้วเป็นคนที่ล้มแล้วลุกไวมากพี่สังเกตดิตัวไม่ได้ยาวไม่ได้สูงแบบถูกไหมอาจจะเทียบกับหมิวเนี่ยยืนเทียบกันเนี่ย
1: ครับ
2: ช่วงอะสั้นกว่า
1: เรียนตามตรงว่าผมเจออาการเนะใหม่ๆเนี่ยนะผมไม่คิดเลยว่าเขาจะตีแบบเก่งพอเจอกับเราเนี่ยนะใหม่ๆนะโอ้โดนแน่เดี๋ยวโดน
2: พี่ดูช่วงดิคือปกติบัตรเนี่ยเคยคุยกับสุจิตราเขาบอกว่าการซ้อมเนี่ยเรื่องช่วงมันได้เปรียบตรงที่เวลาสเต็ปก้าวรับคนที่ช่วงยาวกว่า
1: ถูกต้อง
2: แต่จุดแข็งของอาการเนะคือเร็ว
1: ถูกต้อง
2: คือไวอ
1: ่
2: ะล้มแล้วลุกแบบโอ้โหสปริงข้อเท้านี่ดีมาก
1: ความเร็วสำคัญมากก็ที่วิลกุลวุฒิแพ้ลานิเยไปก็เหมือนกันบอกว่าลานิเยเร็วมากนะครับแล้วก็พอเราต้องเคลื่อนตัวบ่อยๆเนี่ยเล่นกัน3เกมอะไรแบบนี้ใครหมดก่อนเท่านั้นเอง
2: เดี๋ยวลุ้นพรปวีนะครับในวัย28ปีคนระยองสูง170
1: ข้อมูลคุณนี่แน่นจริงๆเลย
2: หน้าจอก็ขึ้นอ๋อ
1: เหรอ
2: เดี๋ยวในขณะที่อากาเนะนี่ยังไงฮะ
1: เดี๋ยวถามข้อมูลอากาเนะนะรอเดี๋ยวนะ
2: ไม่แล้วเพื่อนก็ส่งไม่ดูเลยมันยังไม่มาแบบนี้พี่ก็เดทแอร์ที่น้องเดี๋ยวผมส่งให้ใหม่พี่เดี๋ยวผมส่งให้ใหม่
1: ครับ
2: โอ้นี่ดูรอบที่ผ่านมานี่เป็นไง
1: เส้นทางนะ
2: ครับ
1: เห็นยูเฟยอย่างนี้นะ
2: อุ้ยเขาทำกราฟิกดีมากเลยเนาะ
1: ใช
2: ่อะไรเขาทำดีนะ
1: คือทั้งผู้ชมในสนามนะครับเวลาเปิดตัวนี่แสงสีเสียงใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วก็ดูถ่ายทอดสดเนี่ยข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยก็บริการผู้ชมเป็นอย่างดี
2: โอ้แล้วผมดูฮอใหญ่พอสมควรส่วนอาการเนี้ยนี่เป็นไงครับพี่โจอี
1: ้อายุ29ปีส่วนสูง156เซนติเมตรนะครับ
2: วันนี้ห่างกัน14เซนนะ
1: แรงกิ้งอันดับที่2นะครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วด้วยนะครับ
2: โอ้โหนี่โอ้โหเคยได้แชมป์โลกมา2สมัยเหรอ
1: 2022และ2025นะครับ
2: 2023
1: ได้อันดับที่3แล้วก็ปีนี้อย่างที่เรียนไปนะครับฟอร์มดีมากเลย
2: นี่ฮะ
1: นี
2: ่อกันเนะนะ
1: แล้วก็ชนะคู่แข่งแบบ2เกมมาโดยตลอดนะคร
2: ับ
1: สำหรับอากาเนะยามากุชินี่มาเมืองไทยบ่อยเจอแล้วก็น่ารักดี
2: เหรอฮะ
1: นะครับ
2: ก็ปัจจุบัน20ปลายแล้วเนาะ
1: ครับ
2: โอ้โหแต่ถือว่ายืนระยะได้ยาวมากนะ
1: ใช่
2: ผู้หญิงนี่พี่อาเมรัชนกเราอยู่คนหนึ่ง
1: อ
2: ากาเนะเนี่ยผมว่าผู้หญิงนี่หลัง27 28นี่ก็ต้องแบบต้องดูแลตัวเองจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: โอ้แล้วน้องเนะนี่เล่นได้อีกยาวนะฮะ
1: ต้องคือพออายุแบบ 28 30อะไรเงี้ยต้องชาร์จตัวเองบ่อยๆอ่ะ
2: พูดถึงนี่เจนครอปป่ะฮะ
1: ใช่นะใช่เปล่าแหมมาเลยตรงนี้ล่ะ
2: อ้าวส่วนสนุกเกอร์จากที่พี่โจอี้นี่ชอบจริงมั้ยจะแวะอะไรก็ได้

0: ตั้งกันเองน่าจริงนะกระแสหมูอ่ะทำให้คนมันนึกไปถึงสมัยเราเนาะ
1: ครับ
0: สมัยพี่ต๋อง
1: อ
0: ่ะใครไม่อยากเล่นสนุกเกอร์พี่
1: ใช่ใช่ก็นั้นแล้วนี่นะจนตั้งแต่ต๋องมาถึงนี่นะ
0: ครับ
1: แล้วเรายังต้องมาคุยกันเรื่องพรบการพนันอยู่ป่ะยังต้องคุยอยู่ใช่ไหม
0: ครับตอนนี้เดี๋ยวตามแรกเราจะมานะครับหมิวกับคันเน่เดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมกันน่าจะประมาณนี้เน
1: า
0: ะกีฬาอื่นๆส่วนถ้าเอาฟุตบอลเลยไหมพี
1: ่
0: เอาฟุตบอลที่มีนักกีฬาไทยก่อน
1: ครับ
0: ก็คือวันนี้เจลีก2นี่เป็นไทยดาร์บี้นะไทยเจอเองนะครับก็คือฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรเปิดบ้านแพ้โอมิยะอาดิจา1-4เลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเอาล่ะเรามีนักเตะไทยอยู่ในสนามก็คือเจ้าเปาธีรพัฒน์กลือทองในออลสตาร์ตัวจริงอยู่ในตำแหน่งปีกขวาเหมือนเดิมนะครับส่วนเช็คสำรองของฝั่งซัปโปโร
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งโอมิยะเนี่ยเจ้าแบงค์สุพนัทสำรอง
1: สำรองเหมือนกัน
0: ปรากฏว่าเกมนี้นี่โอ้โหโอมิยะเหนือกว่าเยอะเน
1: า
0: ะโอมิยะอดีจานี่บุกถล่ม 4-1 ไฮไลท์สำคัญก็คือเจ้าแบงค์แอสซิสแรกมาแล้วครับพี่โจยี
1: ่ได้เห็นคลิปแล้วหลุดไปทางขวานะ
0: ใช่
1: แล้วก็เปิดเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยจบสกอร์เข้าไป
0: ถือว่าเปิดเข้าไปเนียบเลย
1: ใช่
0: แบงค์เนี่ยลงมานาที61นาที78ได้แอสซิสแรก
1: ครับ
0: ก็ในขณะที่เช็คเนี่ยไม่ได้ลงเลยนะโอ้นี่มันกลายเป็นเปาไปนี่เช็คนั่งนะ
1: กลายเป็นเปาตัวจริงใช่ไหม
0: แต่จริงคนเราฝั่งมาก
1: พี่เช็คก็
0: เช็คยืนซ้ายน้องจริง
1: จริง
0: มันก็เล่นได
1: ้เช็คนี่อยู่ทางซ้ายใช่ไหมเปานี่น่าจะซ้ายและขวา
0: คือเปาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ถนัดซ้ายแต่ยืนขวา
1: เออแบบนั้นอ่ะ
0: เออแต่เพียงแต่ว่าโอ้กลายเป็นตอนนี้ธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยยึดตัวจริง
1: ครับ
0: ส่วนเช็คเนี่ยโอ้แทบไม่ได้เล่นเนี่ยซึ่งมันก็จะไม่เป็นผลดีนะ
1: ถูกต้อง
0: กับทีมชาติไทยที่จะเอาฟีฟ่าอาเซียนคัพก็ได
1: ้
0: ชุดใหญ่ใช่ไหมฟีฟ่าอาเซียนคัพ
1: ใหญ่สิ
0: เ
1: นื่องจากว่าฟีฟ่าเขาโปรโมตรายการนี้แล้วก็บรรดาสโมสรทุกสโมสรต้องให้ความร่วมมือนะครับ
0: ครับ
1: ขอความร่วมมือแม่เน้นคำนี
0: ้
1: ปล่อยตัวมาเออแต่ถ้าเช็คไม่ได้ลงสนามต่อเนื่องนี่ก็มีปัญหากับฟอร์มนะ
0: มีปัญหา
1: ทั้งร่างกายด้วยนะทั้งฟอร์มด้วยเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้เรากำลังเดินไปสู่เอเชียนคัพไงใช่ไหมรายการใหญ่ที่สุดอะในช่วงมกรา
0: ครับ
1: ปีหน้าเนี่ยเออโอ้พี่เช็คเนี่ยหวังว่านะให้รีบกลับมานะแวะเที่ยวไหนก็กลับมาได้กลับมาได้นะครับ
0: ส่วน J3 เนี่ยวันนี้มีนาราคลับจริงๆเรามีนักเตะไทยด้วยนะ3 คนแต่วันนี้ไม่มีชื่อนะครับทั้งเจ้าซิกแล้วก็เจ้าฟิกนะ
1: ครับ
0: ซิกศิวกรแล้วก็ฟิกนันทิพัฒน์ที่เป็นของ BG ปทุมอ่ะพี
1: ่ก็
0: ส่งไปที่นาราก็ไม่มีชื่ออ ่ะก็น่าจะประมาณนี
1: ้เดี๋ยวแซงนิดนึงที
0: ่
1: ท่านผู้ฟังถามเข้ามาเนี่ยนะบุรีรัมย์เปิดตัวใครเนี่ยเปิดดูละอเล็กซานดรูทูโดรีตองหน้าชาวโรมาเนียอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะเข้ามาเพิ่มความอันตรายให้กับแนวรุกของทัพประสาทสายฟ้า
0: ทูโดรีมันชื่อเหมือนแบรนด์มาม่า
1: แบรนด์
0: ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะ
1: นี่อ่านตามเพจของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยนะอเล็กซานดรูทูโดรี
0: ครับ
1: โอ้ยวายสวยด้วยพ่อคุณ
0: เดี๋ยวรอติดตาม
1: ครับ
0: อ่ะ
1: เสื้อสวยไหมเนี่ยเสื้อสวยไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกันใช้ได้เลยสำหรับบุรีรัมย์เขาเปิดตัวชุดแข่งใหม่พอดีใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นว่าขายได้ทีเดียวนี่ 30,000 กว่าตัว
0: ใช่
1: แป๊บเดียวหมดนะ
0: เอาจริงโมเดลบุรีรัมย์นี่ก็น่าสนใจนะ
1: ยังไง
0: หมายถึงว่าไม่รู้อ่ะบุรีรัมย์ก็เปิดเสื้อก็ขายหมดตลอดเลยพี
1: ่แน่นอนตั้งแต่ลุงเนสมัยแบบปราสาทสายฟ้าใช่ไห
0: ม
1: เขาตั้งเป้าหมายไว้เลยนะทุกครัวเรือนในจังหวัดบุรีรัมย์
0: แล้วมันก็จริง
1: จะต้องมีเสื้อบุรีรัมย์อยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างน้อย1ตัว
0: ครับ
1: ในทุกครัวเรือนนี่แบบนี้เลย
0: ค
1: ือสุดยอดมากเราก็ไปซื้อมาใส่เล่น2ตัว แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่บุรีรัมย์ก็ตามนะคร
0: ับ ครับตอนนี้คะแนนล่าสุดนี่อากาเนะนำหมิวเรา6-2นะครับ
1: ผมลืมดูอ่ะผมดูดีกว่าพี่เจดว่าไป
0: ตีไม่ข้ามเน็ตดิแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันเจอเฉินยู่เฟยก็แพ้เซตเกมแรกไหมวันที
1: ่แพ้ก่อนใช่ไหม
0: ไม่ผมคุ้นว่าวันเจอเฉินยู่เฟยเนี่ยระบบความจำคงใช้ไม่ได้แพ้ก่อนจริงด้วย
1: เมื่อกี้ขึ้นจอมาลืมจำ
0: เราแพ้เกมแรกแล้วก็หมิวกลับมาชนะใน2เกมหลังโดยเฉพาะเกม2เนี่ยเซฟ4แมตช์พอยต
1: ์ครับ
0: คือ

0: ยูเฟ่ได้4แมตช์พอยต์แต่ว่าเก็บหมิวไม่ได้นะครับหมิวก็เลยเก็บคืนออกอีกไม่เป็นไรตอนนี้ตาม 3-7 ทีนี้ถ้ามาฟุตบอลก็คงเอาทีมไทยเลยไหมพี่เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้เอาบอลนอกเต็มๆนะ
1: ฟุตบอลไทยใช่ไหม
0: วันนี้จะลงสนาม
1: ทีมชาติไทยนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังเจาะสนามบอลไทยไปแล้วเนี่ยก็คงจะเต็มอิ่มไปแล้วล่ะแต่ผมว่าจะเริ่มถามจากพี่เจต
0: ครับเมื่อช่วงผมนะฮะ
1: เมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยนะ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: คิดว่าจะไม่ถามละ
0: ครับ
1: แต่คิดไปคิดมาแล้วก็
0: ถามดีกว่าเหรอ
1: ถามดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอาเซียนคัพในครั้งนี้นะครับว่าจำนวนผู้ชมเนี่ยมันค่อนข้างย้อนแย้งกันนิดหน่อย
0: ครับ
1: ก็คือว่าผู้ชมในสนามนั้นน้อยแล้วก็การถ่ายทอดสดก็ไม่ได้ดูฟรี
0: ครับ
1: มันทำให้ทุกอย่างมันน้อยไปหมดทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นที่พี่เจตยกมาคำหนึ่งเนี่ยนะผมบทให้หมดก่อนแล้วกันเด
0: ี๋
1: ยวพี่เจตตอบทีเดียว
0: เชิญนะ
1: ว่ากระแสผมก็ถามว่า
0: ไ
1: อ้กระแสนี่ใครมันเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วจะสร้างยังไงถูกไหมแล้วที่ผ่านมาเราต้องอยู่กับกระแสหรือไร
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็แฟนบอลที่เป็นรากฐานของของทีมชาติไทยอ่ะเอาทีมชาติไทยนะที่จะไปดูสนามแบบแน่นอนนะไม่มีข้อแม้ว่าฝนตกรถติดตั๋วแพงถ่ายทอดไม่ถ่ายทอด
0: มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าม
1: ันจำนวนสักเท่าไหร่กันซึ่งก็แสดงให้เห็นตอนมาเลเซียตอนเมียนมาแล้วก็สิงคโปร์ว่ามันลดลงไปเรื่อยๆมันเท่านั้นแหละแล้วก็คำถามสุดท้ายคือคุณเป็นแฟนบอลแบบไหนกัน
0: ครับ
1: ที่จะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไห
0: ม
1: จะไปดูที่สนามหรือไม่ซึ่งพี่เจตไปใช่ไหม
0: ผมไปมานัดเดียว
1: แต่ผมนี่ไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเลยรวมๆละประมาณนี้นะครับถามเจษดาครับ
0: รวมทั้งหมดเลยพี่ผมว่าภาพรวมมันอย่างนี้มันมีผลทั้งหมดเลย1ทั้งการถ่ายทอดสดฟรีทีวีเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ามันมีผลนะครับ
1: ครับ
0: ผมยกตัวอย่างง่ายๆวันกับสิงคโปร์เนี่ยผมไปนั่งร้านดื่มร้านกินร้านนึงซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่ได้ติดกล่องทรูวิชั่นพี
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อก่อนถูกไหมถ้าบอกว่าบอลไทยเตะยังไงเขาก็เปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บคนที่ไม่ได้ดูบอลโต๊ะข้างๆอาจจะผู้หญิงอาจจะผู้ชายคนที่ไม่ได้สนใจบอลอ๋อวันนี้ทีมชาติไทยเตะ
1: ก็ได้เห็นด้วย
0: ผมกำลังจะบอกว่าการมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีกับไม่มีต่างมันทำให้เรื่องกระแสนี้เรื่องหนึ่งสองวิธีการเล่นคุณก็ต้องยอมรับว่าวิธีการเล่นของฮัตสันเนี่ยมันน่าเบื่อ
1: ครับ
0: อันนี้ผมพูดได้เลยเพราะว่าผมสัมผัสประสบการณ์จริงมา
1: ไปดูมาแล้ว
0: ครอบครัวที่นั่งข้างผมอ่ะพี่โจยี
1: ้
0: ผมนั่งบล็อกใต้หลังคาอัดดับมันอยู่นะวันกับเมียนมา
1: เมียนมานะ
0: ครอบครัวนี้น่ารักมี5คน
1: ครับ
0: เขาบอกคุณเจตผมนี่ถ้าไม่ติดไปไหนถ้าเตะราชมังคลาผมดูทุกนัดเพียงแต่ว่าหนเนี้ยต้องยอมรับว่าฮัตสันทำทีมมันไม่สนุกมันมีจังหวะนึงเรานํา 1-0 เราได้จุดโทษนำไปละบิ้วอัพเกมขึ้นมาถึงกลางสนามพี่โจยี
1: ้ครับ
0: พี่ผู้ชายนั่งข้างผมเขาบอกว่าคุณเจตเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวคืนหลังนั่นมันก็คืนจริงพ
1: ี่
0: พอคืนเสร็จปุ๊บคนก็โห่ในสนาม
1: ครับ
0: บรรยากาศมันก็อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยวิธีการก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไม่อยากไปดูเพราะว่าไปดูแล้วมันก็อย่างที่เห็นนะตัวผมเองเนี่ยผมยังต้องให้น้องที่ไปด้วยเนี่ยลงไปซื้อน้ำจับเลี้ยง ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่สนับสนุนทีมชาติเนี่ย
1: ต้องอย่างนั้นสิ
0: ในแก้วพลาสติกสีขาวขาวทึบนะ
1: ขาวทึบถ้าขอโทษทึบจะได้ไม่ทราบว่าดื่มอะไร
0: ขอโทษแก้วละร้อยกิน2แก้วนี่ยังหาวแล้วหาวอีก พี่คิดดูแล้วกัน
1: แก้วละร้อยเลยเหรอ
0: แก้วละร้อยครับสามผมว่าค่าตั๋วก็มีผล
1: มีผลใช่ไหม
0: เพราะอย่าลืมว่าคุณไปครอบครัวหนึ่งเท่าไหร
1: ่ครับ
0: และการเดินทางไปมันกินค่ารถถ้าคุณบัตรละ300อ่ะพี
1: ่
0: ครอบครัว1 5คน 1,500 นะครับ
1: ถูกต้องแหมพูดเหมือนตอนไปดูหนังเลยเนี่ยสมัยที่ตั๋วหนังยัง100เดียวอยู่นะถ้าพอเริ่มขึ้นมานะโอ้โหไปดู2คนใช่ไหม
0: และข้อสุดท้ายผมว่าเรื่องตัวนักเตะก็มีผลเราก็ต้องยอมรับว่าพอมันไม่ได้เป็นชุดใหญ
1: ่
0: มันก็ไม่ได้เป็นพวกซุปตาร
1: ์
0: มันก็อาจจะมีผลในการเรียกคนดูเข้าสนามอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นมวลรวมทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่ายังแต่เพียงแต่ว่าผมว่าปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องวิธีการก็ย้อนกลับไปที่ฮัตสันเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ด้วยประการชนี
1: เพราะฉะนั้นในวันนั้นที่ผมเห็นมาดามโทรศัพท์เนี่ยนะ
0: นั่นแหละที่ทำตั้งแต่รอบแรก
1: ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะ
0: เป็นกระแสไหม
1: ผมเนี่ยคุยกับทุกคนผมบอกขอสัก3คำสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับ เหตุการณ์ณตรงนั้นขอ3คำ
0: เขาก็เคลียร์แล้วนี่
1: พี่แต่ละท่านที่พูดมา3คำเนี่ยนะผมฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจ
0: ยอดเยี่ยมมากดีครับท่าน
1: ประมาณนั้นอะ
0: ช้าไปไหมอะไร
1: อย่างงี้นะมันมียิ่งกว่านี้อีก
0: อุ้ย
1: แต่ขออนุญาตเซฟไว้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ที่ให้ผมคิดเองนะ3คำนะอาการหนักนะครับอาการหนักในที่นี้ก็คือว่าฟุตบอลไทยเรานี่สงสัยอาการจะหนักจริง
0: ๆเนี่ยจริงๆนะตอนแรกที่พี่โจอี้บอกว่าเดี๋ยวจะคุยบอลไทยผมนึกว่าจะมาพรีวิวความพร้อมใครติดใบเหลืองของเราวันนี้ใครคาดว่าจะลงตัวจริงไม่มีเลยอ
1: ่
0: ะชวนคุยแต่เรื่องนอกสนาม
1: อันนี้มีคนก็ทำไปแล้ว
0: เอาเหรอ
1: รายการที่แล้วก็ทำไปแล้ว
0: อ๋อเดี๋ยวช่วงหน้าก็ต้องมาทำอีก
1: ถูกต้
0: อง
1: ใช่ไหมล่ะอาการหนักที่ว่านี่ก็คือว่าทั้งหมดเลยนะพี่เจตนะทั้งสมาคมทั้งกองเชียร
0: ์
1: ทั้งนักบอลโค้ชรวมไปถึงภาพรวมเรามาอาการหนักจริง
0: ๆอุ้ย
1: จริงว่าคือแบบเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเราจะไม่ดูฟุตบอลใช่ไหมทั้งถ่ายทอดก็ไม่ได้ดูทั้งสนามก็โอ้แพงไม่ไปดีกว่า มันก็เหลือเท่านี้คือแบบแล้วมาถึงนัดชิงแล้วไงใช่ป่ะซึ่งเมื่อก่อนนี่นะเอา
0: โอ้ยทำไมเมื่อก่อนตั๋วเต็มไปแล้วพี
1: ่ถูกป่ะคือไทยกับเวียดนาม
0: คิวแล้ว
1: นี่สองทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนแล้วนะครับแล้วชิงฟุตบอลรายการสำคัญที่สุดของภูมิภาค35,000 มันต้องมีโดยธรรมชาติของมันน่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาคุยแล้วก็มาบ่นกับเจษฎาในวันน
0: ี้ไม่ต้องห่วงเลยครึ่งชั่วโมง
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: เดี๋ยวให้พี่บ่นอีก
1: เฮ้ยเดี๋ยวรอเปิดดูแมนยูดีกว่าตัวจริงมายัง
0: อุ๊ยไม่สนใจทีมชาติไทยแล้วตัวจริงเอาเดี๋ยวเบรกก่อน18:00 นเบรกก่อนก็ต้องธงชาติเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายกับสปอตไกด์วีคเอนด์ครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดยก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
2: ฤทธิกรการะเวกและเกษดาศรีวิเศษ
3: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปม
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: เอา18นาฬิกา5นาทีนะครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วีคเอนด์เพราะว่าย้ำว่าวันนี้เราอยู่ถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณเดี๋ยวข้อความเนี่ยเก็บช่วงท้ายแล้วกัน
9: ครับ
8: เก็บช่วงท้ายทีเดียวเลย
9: ลืมไปปกติ2ชั่วโมงใช่ไหม
8: ใช่
9: พอดีเราไม่ได้อ่านก๊อฟกรอบพี่เจตอ่านไป
8: จัดให้เลย
9: ช่วงละ
8: ครับ
9: พบกันอีก25นาทีนะ
8: ครับ
9: เขาดาวสู่ฮาวซิตี้กับแมนยูไนเต็ดและไทยกับเวียดนามนี่ว่าไปเลยเดี๋ยวฟัง FM 99ไปนี้ยาวๆนะครับ
8: ส่วนแบดมินตันเนี่ยจบเกมแรกนะครับอากาเนะก็ชนะหมิวเราไป21-12นะไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นเกม2เพราะว่าแม่สงครามยังไม่จบรอบก่อนหน้านู้นเนี่ยหมิวก็แพ้เฉินยูเฟยเกมแรก
9: ครับ
8: ก็เดี๋ยววังก็จะกลับมาได้นะครับ
9: แพ้ห่างไปนิดนึงนะทำให้เกมที่2นี่เริ่มพอจะมองเห็นอนาคตแล้ว
8: ครับ
9: นะช่วยเชียร์หมิวกันหน่อยนี่ก็กำลังพักรอเล่นเกมที่2นะครับ
8: ส่วนฟุตบอลต่างประเทศเอาพรีเมียร์ลีกปิดเลย
9: ครับ
8: เมื่อวานมีโอกาสได้ทัศนาไหมฮะ
9: ตีสองใช่ไหม ผมสวมวิญญาณตอนดูฟุตบอลโลกเลย
8: ครับ
9: นอนซะนะคร
8: ับไม่เพราะว่าเขาบอกว่าพอมันมี 4K อะไรเงี้ย
9: ครับ
8: ก็มีคนสมาชิกเขาก็แต่ผมไม่ได้ดูนะสารภาพกันนะ
9: ครับ
8: ก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงแม้กระทั่งสมัครผมเพิ่งสมัครวันนี้เองนะ ผมเพิ่งสมัครวันนี
9: ้โอ้แต่ดูอาร์เซนอลแล้วนะ
8: เป็นไง
9: ตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิลใช่ไหม
8: ครับ
9: เออมาถึงเนี่ยเปิดสนามกับ
8: สมราคาไหม
9: โคเวนทรีเนี่ยเขานี่ต้องพร้อมแต่นัดแรกเลย
8: ครับ
9: ถูกไหมเพราะว่าโอ้โหปีนี้เสริมทีมก็ดี
8: ใช่
9: แล้วก็ฟอร์มนี่ดูจะเข้าที่เข้าทางละพร้อมแล้วที่จะป้องกันแชมป์อ่ะพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงโอ้ถ้วยยุโรปแล้วก็อีกหลายรายการที่รออยู่นะชนะโคเวนทรีไปเมื่อวานนี้3-0ยังไงก็ต้องให้เจษดานี่เป็นคนที่วิเคราะห์วิจารณ์กันเนื่องจากว่าเขาบรรยาย
8: อุ้ย
9: พบกับท่านผู้ฟังเนี่ยตลอดทั้งฤดูกาลใช่ไหม
8: ครับไม่รู้กี่นัดกี่อะไรยังไงนะ
9: ต้องมี
8: เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลนี่ส่งตัวใหม่คริสตอฟโซลิสประเดิมนัดแรกพรีเมียร์ลีกนะครับจริงๆโซลิสนี่เล่นดีตั้งแต่ปรีซีซั่น
9: ดีๆ
8: แล้วก็คอมมิวก็เล่นดี
9: ครับ
8: ทรงเนี่ยเอาจริงพี่อันเดอร์เรทด้วยซ้ำไปนะตอนแรกคนคิดว่าเอ๊ะอาร์เซนอลไปดึงใครมาเนี่ย
9: ใช่
8: โซลิสจากคลับบูชเล่นไปเล่นมานี่เล่นดีอ่ะพี่
9: นี่อันนี้มันเป็นฝีมือของแมวมองเลยของการตัดสินใจที่จะดึงตัวมาเลยไม่ต้องดังไม่ต้องแพง
8: แต่เล่นตามจ็อบแล้วแบบขยันคือเอาง่ายว่ามาแทนทรอสซาได้เลย
9: นี่เลย
8: ดังนั้นเนี่ยไอ้ประเด็นที่บอกวินิซิอุสเนี่ยโอ้พูดตรงนะ จบยังจบแล้วนะ
9: อ๋อที่มีข่าวกับวินิซิอุสใช่ไหม
8: เพราะเขาบอกว่าอาร์เซนอลยังหาตัวซ้ายไงคนนึกบอกว่าโซลิสเล่นได
9: ้ครับ
8: เมื่อคืนนี้ก็เล่นดีนะครับแต่ว่าคนที่เด่นมากคือเบนไวนะ
9: ครับ
8: โอ้กลายเป็นแบ็คขวาอาร์เซนอลเด่นแต่ว่า3ประตูเมื่อวานนะครับอาร์เซนอลได้จากฮาวเวสบูคาโยซาก้าแล้วก็โอเดการ์ดย
9: ิ
8: งไม่ซ้ำส่วนบรูโน่กีมาไลชที่หลายคนลุ้นกันเนี่ยกิมาไลช์เมื่อวานไม่มีชื่อนะ
9: ครับ
8: ยังไม่มีชื่อแล้วก็เซนเตอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งเซ็นนะพี่จากแอสตันวิลล่า
9: เอสดีคอนซา
8: คอนซาก็ยังไม่มีชื่อที่เพิ่งมาเมืองไทยใช่ไหมที่ไปยืนกับมาแอสตันวิลล่าไงที่ไปยืนกับเจชนาทิพย์อ่ะแล้วความสูง
9: กว่าสวยใช่ไหม
8: ก็คอนซานี่ก็ยังไม่มีชื่อนะครับ
9: แต่กิมาไลช์เห็นว่ามีอาการบาดเจ็บจากคอมมูนิตี้ชิล
8: เหมือนเขาลงใช่ไหม
9: ก็เลยต้องพักก่อนในเกมนี
8: ้ไอ้คอมมิวนี่ขึ้นครึ่งหลังไหมคุณเพราะว่ากิมาไลซ์นี่เหมือนลงปรีซีซั่นแล้วก็คอมมูนิตี้ลงครึ่งหลัง
9: ครับ
8: แทนที่ของเดคันไลซ์ในครึ่งเวลาหลังนะครับก็อ๋อขออภัยบรูโน่กิมาไลซ์ลงตัวจริงเลยวันคอมมิวกับแมนซิตี
9: ้ครับ
8: แล้วก็ครึ่งหลังโดนเปลี่ยนออกเป็นเดคันไลซ์ลงมาคือเป็นแฟนอาร์เซนอลก็คงอยากเห็นบรูโน่กิมาไลซ์เล่นกับเดคันไลซ์นี่แหละ
9: ครับ
8: ก็เดี๋ยวรอนี่ยังไม่รวมพวก2มิดฟิลด์ชัมโลกอีกนะอาร์เซนอลปีนี้สุดนะ
9: ถึงบอกว่ามาแรงมาเร็วเสริมแกร่งและพร้อมละพร้อมละสำหรับแฟนปืนใหญ
8: ่ถือว่าออลสตาร์สมราคาแต่งหนึ่งในขณะที่คนที่ของฟังลำพาดก็เครื่องหมายคำถามนะครับ
9: ว่
8: าจะแม่ดูแล้วมันการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกจะเป็นยังไงเพราะว่าโควินทรีโอ้โห
9: ทำไม
8: ไม่ขึ้นมาในรอบเท่าไหร่เนี่ย
9: 25ปี
8: ก็คือ
9: โดยประมาณ
8: ฤดูกาลล่าสุดคือ2000-2001
9: โอ้โหนี่ใช่ไหมได้เลย25ปี
8: โอ้โหนานมาก
9: นะครับช้างกระทืบโรง
8: เออ
9: เป็นไงฟังแล้วอยากจะกินอะไรหน่อยไหม
8: ครับ
9: ยาดองอะไรเนี่ย
8: เออใช่พี
9: ่ช้างกระทืบโรง
8: คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลย
9: อ่า
8: ส่วนวันนี้พี่โจอี้เตรียมรายชื่อใช่ไหมฮะ
9: รายชื่ออะไร
8: เอ้าก็ต้องไล่เรียงรายชื่อคู่แรกของพรีเมียร์ลีกไง
9: เหรอ
8: ให้กับแฟนๆเขาได้ติดตาม
9: เออ
8: เฮาไม่ต้องเอาแมนยูอย่างเดียวเวลาเราน้อย
9: สเตนเนอร์ลัมเมนส
8: ์
9: ลุกชอเฮฟเว่นนี่ชื่อหน้าเขาอะไรเนี่ย
8: เฮฟเว่น
9: แล้วก็แฮร์รี่แม็กควายนะครับมาสราวีนะครับตรงกลางได้เป็นซานโตสกับติลมัน
8: ตัวใหม
9: ่มาแล้วที
8: ่
9: พี่เจตบอกลุ้นเลยนะครับแล้วก็แนวรุกนี่มีโดกูบรูโน่เฟร์นันแล้วก็เอมเบอร์โมนะครับส่วนวางกองหน้าตัวเป้าไว้ที่มาติอุสคุนย่านะครับนี่คือ11ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หลายคนรอคอยเล่นในเวลา 18:30 นะครับอันนี้บุกรังเสือนะฮาวซิตี้นะครับ
8: ฮาวซิตี้นี่ก็น่าจะตกไปราวๆ10ปีเต็ม
9: แล้ว
8: ฤดูกาลล่าสุดของฮาวก็คือ 2016-17
9: ครับ
8: เฮาเนี่ยถ้าไปดูตัวที่คุ้นหน่อยก็โอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นะครับที่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาจริงส่วนที่เหลือนี่มีจอห์นอีแกนตะหลังไอแลนด
9: ์ครับ
8: ที่เหลือแทบไม่คุ้นนะครับ
9: ใช่
8: เอาง่ายเฮาชุดนี้น่าสนใจส่วนแมนยูไนเต็ดเท่ากับว่ามิดฟิลด์คู่กลางตัวใหม่ทั้งคู
9: ่
8: อังเดร์ซานโตสแล้วก็ติลิมันแล้วก็สำรองแมนยูไนเต็ด คอบบี้เมนูนี่สำรองนะ
9: ครับ
8: ลิซันโดมาร์ติเนสเดอะด็อกเตอร์มาคัตแรดฟอร์ด
9: นี่
8: วันนี้สำรองแล้วก็ข่าวดีคือเชสโก้เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะยังไม่พร้อมแต่มีชื่อที่มานั่งสำรองนะครับ
9: ครับ
8: โอ้วันนี้เชสโก้สำรองแรดฟอร์ดเมนูลิซันโดโยโลดาโล
9: เซิร์ฟซีก็ยังอยู่นะเนี่ย
8: ถูกต้องแม่ครับเป็นไงพี่ดูแล้วสบายวันเจี๊ยบไหม
9: มันต้องชนะสิ
8: เหรอ
9: ไม่ได้เอาอกเอาใจแฟนแมนยูไนเต็ดนะแล้วก็ไมเคิลคาริกด้วยนะครับต้องคือเริ่มต้นได้ดีก่อนนี่นะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชัยไปกว่าครึ่งอะไรประมาณนี้อยากให้เห็นคนที่ขึ้นมาท้าชิงบัลลังก์ของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับหลายๆทีมอ่ะลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีขอให้สตาร์ทได้ดีๆหน่อยแมนซิตี้อีกทีมหนึ่ง
8: แล้วก็กำลังงงว่าอาหมัด

0: ไหนเนี่ยจริงๆอามัดตอนแรกไม่ได้มีข่าวว่าเจ็บหรืออะไรเลยนะ
1: ครับ
0: อามัดดิยาโลนี่วันนี้ไม่มีชื่อเลยนะครับ
1: แต่มีทางไปดูในไลฟ์สกอร์เนี่ยเขาขึ้นว่าน็อกอยู่น็อก
0: อ๋อน็อกเหรอฮะใครเป็นน็อกเขาเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่รู้ชกมวยหรือไงเนี่ย
0: ตอนแรกก็ไม
1: ่อามัดดิยาโลนะ
0: อ่ะก็คู่นี้หกครึ่ง
1: ครับ
0: ก็เอ๊ะเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะมีคนมาตามก่อนถูกไหมพี่
1: แล้ว
0: ช็อกโกแลตรีพอร์ตก่อนไหม
1: เออเออ
0: ก็ต่อของเราก็น่าจะมาตามคู่แมนยูนี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยต่อด้วยทีมชาติไทยนะครับ
1: อ่
0: ะนั่นคือคู่แรกของพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนรอบเวลาสามทุ่มมีสามคู่แม่มีคู่ไหนน่าสนใจไหมเนี่ย ผมพยายามจะไล่ดูให้
1: น่าสนใจทุกคู่เอเวอร์ตันกับคริสตัลพาเลส
0: เอเวอร์ตันเป็นมอยอยู่เน
1: า
0: ะ
1: อิปสวิชกับซันเดอร์แลนด์นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับลีดส์ยูไนเต็ด
0: พาเลสนี่กุนซือใหม่ค
1: ุ
0: ณหน้าปีเปียซาร์นี่มาคุมแล้วก็ในขณะที่เอเวอร์ตันยังเป็นคนเดิมส่วนอิปสวิชน้องใหม
1: ่ครับ
0: อิปสวิชนี่เสริมก็น่าสนใจนะพี่อิปสวิชเนี่ยไปเอาอิซาดิยอฟจากฟูลแล
1: มไ
0: ปเอาซาชาลูคิชจากฟูลแลมแล้วก็ฮูโรเอ็นซีโซ่ไงไดเซนมาเอดะ
1: อ
0: ิปสวิชนี่เขาเสริมไม่ธรรมดานะ
1: เกือบลืม
0: ส่วนซันเดอร์แลนด์เนี่ยผมว่าก็ยังเป็นตัวเดิมๆสถานการณ์นี้เป็นเซตเดิมๆจากฤดูกาลที่แล้วส่วนฟอร์เรสต์กับลีดส์ก็น่าสนใจฟอร์เรสต์นี่เป็นกลาสเนอร์มาคุมเนี่ยใช่ไหมเอาเรียกว่ากลาสเนอร์มาคุมฟอร์เรสต์นะครับ
1: มาจากพาเลทเนี่ยเหรอ อยู่กับฟอร์เรสต์เหรอ
0: ส่วนลีดก็ยังเป็นดานิเอลฟาเคอร์เหมือนเดิม
1: ครับ
0: เอาคู่ดึกเลยด้วยเวลาของเรานะครับ
1: คู
0: ่ดึก5ทุ่มครึ่งเบรนท์ฟอร์ดกับสเปอร
1: ์
0: หลายคนจับตามองท็อตแนมฮอสเปอร์ของโรเบโตเดอร์แซบี้นะสเปอร์นี่อุ่นมา7นัดเกมล่าสุดเสมอฮอฟเฟนไฮม์มา 2-2 นะครับคือตามข่าวเนี่ยชาวีซิมอนยังเจ็บคูดูสกับครูเซฟสกี้น่าจะยังไม่พร้อมแต่ประเด็นคือนักเตะใหม่พี
1: ่ครับ
0: เป็นทีมที่เสริมแบบโอ้เกมรับนี่ยานปอฟานเฮดเคอร์ดึงมาจากไบรตัน
1: อ
0: ันดูโรเบอร์สันจากลิเวอร์พูลมาโกสเซเนซี
1: ่
0: ตรงกลางเนี่ยซานโดโตนาลี
1: นี่เลยร้อยล้านร้อยล
0: ้
1: าน
0: มาเตอุสแฟนนัน
1: นี่
0: ดึงมาจากอันนี้เวสแฮม
1: นี่ใหม่ทั้งคู่นะใหม่ทั้งสองคน
0: แล้วก็ยังไม่รวมพวกที่อยู่เดิมเนาะเบนตันกูปาปซาไคอาเจมาดีสัน
1: ริชาริซอน
0: เตอริชาริซอน
1: เนี่ยอ่านแต่ชื่อแล้วเนี่ยนะก็โอ้โหใช้ได้นะทำเป็นเล่นไปหลังจากที
0: ่
1: ฤดูกาลที่แล้วแย่หน่อยนะ
0: เกือบตกชั้นนะเน
1: า
0: ะ
1: นี่มาละเดี๋ยวเขาจริงอย่างที่เรียนไปนะครับขอให้สตาร์ทได้ดีนะครับทีมเหล่านี้รวมทั้งนิวคาสเซิลของผมด้วยนะใน
0: วันพรุ่งนี้นะส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยผมยังตัวเดิมๆนะพวกเยนเซนเควินชาร์เดอร์นังโกวัตตาร่าอีกอร์ติอาโกแต่ว่าเขาไปดึงไอ้นี่มาดูซองการ์เร่แล้วก็ไจรอนแอนโทนี
1: ครับ
0: ไจรอนแอนโทนีนี่น่าจะเบอร์ลี่ปะที่เพิ่งตกชั้นลงไปนะครับอ่ะก็เท่ากับว่าอันนี้เป็นคู่ดึกพี่ว่าสเปอร์ผ่านไหม
1: ผ่าน
0: อย่างที่บอกชนะเลยใช่ไหม
1: เชียร์ด้วยเชียร์ด้วยนะควรจะผ่านให้ได้ได้น้ำใหม่แล้วขอให้มีความดีด้าหน่อยดีด้า
0: ตรงจริงคุณเสริมกองหลังก็ดีคู่กลางนะพี
1: ่ครับ
0: ซันโดโตนาลีมาตูดแฟนันโรดิโกเบนตันกูอ่ะ
1: เนี่ยเห็นไหมเอาแค่ชื่ออย่างเดียวยังไม่ได้เห็นว่าแบบจะเล่นด้วยกันได้กลมกลืนขนาดไหนนะ
0: ทีนี้อยู่ที่ฝีม
1: ืออ
0: ย
1: ู่
0: ที่ฝีมือของเดอร์ซาบี้แล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าจะยังไงนะ
1: ครับ
0: อ่ะพรีเมียร์ลีกก็ทั้งหมด5คู่วันนี
1: ้
0: ส่วนลีกอื่นนะครับลาลิก้าสเปนเนี่ยเมื่อคืนนี้เบติสจัดการเบียดชนะโซเซดัดไป 1-0 จริงๆเป็นคู่ที่สูสีมากนะ
1: ครับ
0: เอ๊ะเดอะมุนคนนั้นอยู่ใช่ไหม
1: อยู่เปล่า
0: เบติสเมื่อคืนริคเควเม่นะครับทำประตูชัยนาที63แล้วก็โอ้ยอันโตนี่แมนออฟเดอะแมตช์เลยจ้าแม้ว่าไม่ได้ยิงแต่ว่าได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับ
1: ยังเดโยยังเดโย
0: ส่วนโซเซดัดเนี่ยเมื่อวานไม่มีโอยาซาบาอ๋อยาซาบาลงสำรองนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ลาลิก้ามีคู่ไหนน่าสนใจเรอัลมาดริดไงเรอัลมาดริดจะไปเยือนเอสปันยอนเท่ากับว่าน้ำมูใช่ไหม
1: ครับ
0: จะได้ประเดิมเกมแรกให้กับเรอัลมาดริด
1: เฮ้ยน้ำมูนี่เขาแนะนำให้ไปดูสารคดีของเขาอ่ะ
0: ที่ดีมากดีมาก
1: ที่ทาง Netflix ใช่ไหม
0: ไปสู้กับลุงพลนะที่ลุงพลก็มีเหมือนกัน
1: เอ้าเหรอมีด้วยเหรอ
0: พี่ไปดูดิเขามาทำเป็นหนังเลย
1: ว้ายตายละ
0: อะไรเออนั่น
1: ดูมูรินโญ่ก่อนดูแล้วก็มันนึกถึงตอนนั้น
0: อ่
1: ะ2004 2005ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้คือเขา

0: คนที่จะชอบเขานะก็ต้องชอบ
1: ครับ
0: คนที่หมั่นไส้เขาเกลียดเขามันก็ต้องมีนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยว่ากันด้วยฝีมือดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็ข่าวล่าสุดที่มูรินโญ่พูดถึงเรื่องดีลของโรดรี่อ่ะ
1: ยังไง
0: ดีลของโรดรี่ที่บอกตอนแรกจะมาเรอัลมาดริด
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วไปอยู่กับบาร์เซโลนาจนกระทั่งเขาก็มีการเขาได้เย้ยหยันกันไง
1: ครับ
0: ว่าบาร์เซโลนาได้เป็นฝ่ายชนะใช่ไหมที่เอาตัวกัปตันทีมแชมป์โลกไปได
1: ้สำคัญมากเลยนะ
0: โรดรี่เนี่ยไปอยู่กับบาร์เซโลนาก็เหมือนกับบาซ่าชนะมาดริดอ่ะเขาก็ข่มกันเขาก็เย้ยกันจนกระทั่งมูรินโญ่ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่าดีมากเลยนะ
1: ครับ
0: เขาพูดแบบว่าโรดรี่นี่มีความลังเลเวลาที่มาดริดดีลไปอ่ะ
1: ครับ
0: โรดรี่มีความลังเลเมื่อคุณมีความลังเลผมก็ลังเลเหมือนกัน
1: นี่เพราะเราคือมาดริดนะ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเรอัลมาดริดนี่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมีนักเตะต้องคิดทบทวน2ครั้ง
1: มันต้องอย่างนี้
0: พูดดีมากนะ
1: ผมก็ดีพี่
0: แล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโรดรี่เขาปฏิบัติต่อมาดริดเป็นอย่างดีผมขอให้เขาโชคดีในการเล่นลาลิก้าอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากเลยคนต้องพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันมีผลไหมพี
0: ่ครับ
1: ดิวโรดรี่เนี่ยในการลุ้นแชมป์เลยนะเพราะมันโดยตรงแต่ว่าตามคาดเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้2นักเตะใหม่นะครับอิบริมาโกนาเต
0: ้ครับ
1: รวมไปถึงบาร์นาโดซินวามีโอกาสสตาร์ทนะก็ซินวานี่ย้ายจากซิตี้ไปใช่ไหม
0: ครับ
1: โกนาเต้นี่ก็ย้ายจากลิเวอร์พูลน่าจะได้เล่นร่วมกับน้องเลิฟคนเดิม
0: ใคร
1: พี่เทรนต
0: ์เนี่ยพี่เทรนต์นี่เสียดายจริงๆเลย
1: เขาคาดว่าจะยืนแบ็คขวาแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็คด้วยนะครับส่วนบานาโดน่าจะเล่นกับวอลเวเด้นะ
0: ครับ
1: นี่คือลาลีก้ามาดริดจะเล่นเกมแรก
0: ครับ
1: แม้ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่2แต่ว่าสัปดาห์แรกเรอัลไม่ได้เล่น
0: เขาให้พักใช่ไหม
1: เขาให้พักกับพี
0: ่สเปนนี่แชมป์โลกอะไรแบบนั้นนะ
1: แชมป์โลกเขาให้บาร์ซ่ามาดริดแล้วก็อีกทีมนึงผมจำไม่ได้ละแล้วก็มันมีประเด็นเซลตาบิโก้เรื่องสนามไง
0: ครับ
1: ก็เลยเหมือนกับสัปดาห์แรกเตะ5หรือ6คู่เนี่ยแหละก็จะมีบางทีมที่เพิ่งจะเล่นนัดแรกในสัปดาห์นี้อ้าวนั่นคือลาลีก้าสเปนส่วนเกาโชเนี่ยสตาร์ทวันนี้วันแรกเหมือนกันนะครับจะมีทั้งหมด4คู่ประเดิมด้วยแชมป์เก่าอินเตอร์มิลานเลยพี่โจอี
0: ้ครับ
1: อินเตอร์นี่จะเล่น5ทุ่มครึ่งนะอินเตอร์นี่แชมป์เก่าทีนี้ตัวใหม่ๆจะลงเลยไหมใครบ้างนะ
0: อินเตอร์เจอกับมอนซาใช่ไหม
1: ครับสเปนเนี่ยเขาบอกว่ายังเจ็บ
0: ครับ
1: แต่สโตนเนี่ยมีลุ้นส่วนไอ้เคอร์ติสโจนไม่น่าทันตอนนั้นก็จะเป็นลาตาโรเอ็กซ์โปซิโตเหมือนเดิมนะครับชานาโนลูนิโคโรบาเลล่าประมาณเนี้ยส่วนมอนซาข้ามไป เวลาเราไม่พอ
0: จนกว่าผมจะได้จัดกับคุณสุริยะคุณธำรง
1: ค์
0: นะครับก็จะพูดถึงมอนซาให้มากกว่านี้นะ
1: ไหวไม่ไหวไหมพี่อินเตอร์
0: ต้องไหวแซ่อินเตอร์มิลานเนี่ยมีช่วงตลาดซื้อขายเห็นว่าบาซ่าก็จะเอาลาตาโร่ไปนะใช่ไหมสุดท้ายอยู่อินเตอร์ดีแล้วนะครับ
1: แล้วก็จะมีโคโมของเชสด้วยนะครับไปเยือนอูดิเนเซ่ห้าทุ่มครึ่งแล้วก็คู่ดึกจะมีนาโปลีนะ
0: ครับ
1: ไปเยือนเจนัวนาโปลีนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาดึงฮอยลุนถาวรใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีเดบรอยแม็กโทมิเนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะประเดิมแมตช์แรกของเซเรียอาคืนนี้วันนี้เซเรียอา4คู
0: ่นาโปลีไปเยือนเจนัวนะ
1: ใช่
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งปาม่ากับกายารีก็เตะเวลาพร้อมกันนะตี 1:45 นะครับ
1: ที่แน่ๆปาม่าไม่มีประตูทีมชาติญี่ปุ่นแล้วนะฮะ
0: ใคร
1: ตกลงเขาออกเสียงเป็นไร
0: ไส้อ่อนใช่ไหม
1: เป็นไซองเนาะ
0: เหรอออกองเหรอ
1: เนี่ยเดี๋ยวผมต้องพากย์ภูมิไซอง
0: แล้วไม่เป็นไรพี่เจดก
1: ็ไส้อง
0: สบายสบาย
1: ไส้อง
0: เรียกเขาไส้อ่อนดีกว่านะ
1: ไส้องตอนแรกเราก็ไส้อะไรนะที่เราเรียกกันมาตอนแรกอะไรนะ
0: ไส้อ่อน
1: ไส้อ่อน
0: ซูซูกิ
1: แต่ไม่รู้ว่าบอกไส้องไส้องซูซูไม่ใช่ซูซูด้วย
0: แล้ว
1: ซูซูซูซูกิ
0: เพื่อความปลอดภัยนี่นะ
1: ครับ
0: อ่านไปตามภาษาอังกฤษก่อนดีกว่า
1: ครับผมก็หยอกเองเหมือนกันแหละฮะเอาส่วนลีกสุดท้ายก็คือลีกเอิงนะครับเมื่อคืนนี้มักเซนะโอ้โหถล่มสตราบูกไปเละ4-0นะพี่โยเย
0: ่ครับ
1: สตราบูกนี่เหลือ10คนได้นะครับ
0: ครับ
1: ไม่โหลดใช่ไหมไม่โหลดได้ไม่โหลด
0: ไม่เสียแรงที่เรามีเสื้อมักเซอยู่ตัวหนึ่ง
1: โอ้โหอามีกุยลี่2ลูก
0: ครับ
1: เปียวฮอยเบียร์ก็ยิงได้นะครับอ๋อแล้วก็ซาบูไปเหลือ10คนนาที59
0: ครับ
1: ก็เลยเรียบร้อยมักเซประเดิม4-0นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคืนนี้ก็จะมีลองเจอโอแซ4:15เลมองเจอแบรส นีสเจอลอริยองนะครับตูลูสเจอลียงวันนี้เยอะนะเนี่ย
0: ครับ
1: ทัวร์เจอปารีสวันนี้ลีกเอิงทั้งหมด1 2 3 4 5คู่
0: 5คู
1: ่เพราะเปเช่เนี่ยเดี๋ยวเตะพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: เปเช่ไปเยือนรันพรุ่งนี้นะครับ
0: เปเช่นี่เขาพลาดแชมป
1: ์ซูเปอร์คัพ
0: ซูเปอร์คัพไปใช่ไหม
1: ไปเจอลองไงที่ที่เด็ดลองไป
0: ใช่
1: เจ๋งทั้งบาน
0: เพราะว่าเปเช่เขาเป็นหนึ่งในทีมที่จะต้องเอาทุกแชมป์อ่ะ6แชมป์หรือไงเนี่ย
1: เหมือนบุรีรัมย
0: ์ในฤดูกาลนี้นะหลุดไปละหลุดไปละ
1: น่าจะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: หลักๆประมาณนี้ก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับถ้าคุณจะดูบอลให้มันครบเนาะ
0: ทำไม
1: เราลองไล่เรียงทีไหมพี่พรีเมียร์ลีก
0: อยู่ที่ไหนเหรอ
1: พรีเมียร์ลีกลีกเอิงเดอะแชมเปี้ยนชิพพวกบอลอังกฤษอยู่ที่โมโน
0: ครับ
1: แจ๊สนะครับทรูวิชั่นก็จะมีลาลีก้าเกาโช
0: ครับ
1: AISบุนเดสซีก้าไทยลีกส่วน DG อุ่นหนุนเขาเถอะเดือนละร้อยเองอุ่นหนุนเขาเถอะ
0: นี่อยากดูอะไรก็ไปตามเพจของเขานะอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยดูเสียค่าสมาชิกใช่ไหม
1: ครับ
0: ฟรีก็มีนะในบางคู่บางเกมเนี่ย
1: เขาจะถ่ายช่องฟรีทีวีคร
0: ับแต่ละสัปดาห์ก็มี
1: DG นี่เหมือนจะมีถ่ายบอลสวิตด้วย
0: กระเหรอ
1: บอลสวิตเซอร์แลนด์ผมนั่งดูอยู่วันนั้น
0: แล้วก็ยังลีกอื่นๆอย่างสมมติว่าโมซาร่าไปอยู่กับ
1: คาราตาสลายทรู
0: ก็มีเหมือนกัน
1: อย่างเงี้ยบีอิน
0: ท่านชอบลีกไหนนักเตะคนใดก็ตามเข้าไปนะครับดูได้หมดนะนั่นแหละมีตังค์หรือเปล่านั่นเองนะฟรีเขาก็มีนะสองอย่างเลยนะครับ
1: ผมว่าสมัครหมดก็ยังหลักร้อยนะ
0: ใช่
1: ผมว่าคนไทยเราโชคดีแล้วนะต่อให้รวมทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยไปเนี่ยก็ยังหลักร้อยนะพี่
0: ใช่
1: ต่อเดือนนะ
0: ใช่
1: แต่คุณได้ดูบอลทั่วโลกอ่ะ
0: ครับ
1: ครบเลย
0: หรือถ้าท่านชอบของฟรีก็มีให้ท่านดูอยู่นะครับแทรกนิดนึงนะหมิวโอ้โหนี่ตามอาการเนี้ยอยู่14-17นะในเกมที่2
1: มีช่วงหนึ่งนำด้วยเน
0: า
1: ะไม่เป็นไร3แต้ม
0: ยื้อไว้ยื้อไว
1: ้ไปเก็บข้อความส่งท้ายครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนั่นคือแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดณปัจจุบันนั่นก็คือผู้นำจากฝูงพรีเมียร์ลีกจากคุณเทลงทุนเพราะคุณเตะอยู่ทีมคู่เดียว
0: แต่ก่อน 3-0 จากฝูงไปเลยถ้าไม่มีใคร 4-0 นะ
1: เทียบกับหมากเซ่ไหมล่ะถ้าหมากเซ่คุณเป็นรองจากฝูงนะ
0: หมากเซ่ก็ 4-0 ใช่ไหม
1: ข้ามลีกไง
0: มันคนละลีกกัน
1: ให้4คำเขาบอกละครแนวตั้งที่ถามไง
0: ที่เราถาม3คำใช่ไหมแหมหยอกหยอกครับดีมากหยอกกำลังดี
1: อันนี้พี่โจอี้อ่านเองเลยดีกว่าเนี่ยเขาส่งมาถามพี่เนี่ย
0: พี่โจอี้ครับสปอตโฆษณามันฝรั่งเสียงดังเลยจังเลยครับต้องปิดวิทยุชั่วคราวตอนนี้ไปซื้อยี่ห้ออื่นกินอ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะพี่เจตครับทำไมพี่เต้ยแม่โขงกับพี่ลีหมิงเกลี้ยกล่อมเหลือเกินกับฮัตสันแล้วพี่โจ้ห้าหลาเงียบไปไหน
1: จริงเหรอพี
0: ่ถาม
1: พี่ลีหมิงเดือดเลยเหรอครับ
0: คือเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมเมื่อกี้ผมคุยกับ น้องน้องโก้กับน้องตั๋วที่ออกไปเนี่ยนะบอกถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการด่าฮัตสันตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่เขามาเลยนะ
1: ครับ
0: พอเวลาถึงเวลาเขาทำผลงานพอจะดีอยู่บ้างอย่างรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาชนะรวดคลีนชีทด้วยคุณจะชมเขาแบบขัดเขินเพราะคุณเริ่มจากการด่าเขาซะแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในใจคุณเนี่ยนะบางทีดูไปอาจจะย้อนแย้งตัวเองก็คือว่าไม่ดีหรอกเดี๋ยวก็แพ้
1: ทั้งที่เขาคลีนชีทชนะรวด
0: เดี๋ยวคุณแพ้แล้วผมจะกระทืบคุณ
1: ครับ
0: มันจะทั้งที่คุณอยากให้ทีมชาติไทยชนะด้วยนะ มันจะขัดแย้งในใจคุณมันจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนี่แหมเดี๋ยวผมซื้อดอกไม้ไปให้กำลังใจฮัตสันดีกว่าคันไหมเนี่ยจริงๆคือเขาน่าเห็นใจนะครับที่ผ่านมาที่คุยกับเจษดามาเกือบจะชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยมวลรวมแล้วก็คือใช้คำว่าฮัตสันเนี่ยเข็นทีมาแล้วกัน
1: ครับ
0: เข็นมาถึงรอบชิกแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือคนดูวันนี้แหละแล้วก็คนที่เชียร์เขา
1: ครับ
0: แชมป์ไม่แชมป์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
1: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู
0: ใช่ส่วนพี่โจ้ห้าหลังเงียบไปผมไม่ทราบนะว่าเขาเสียงดังตอนไหนอ๋อ
1: ไม่ได้เติมเนี่ยไม่ได้เติม
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ผมอายุ43ขอสรุปว่าประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยการด่าครับก็เป็นจริงก็ประมาณนั้นนะ
1: ด้วยกระแสและคำด่าม
0: ันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
1: ครับ
0: เจดได้ดู The String ใน Netflix ไหมครับแสดงโดยโรเบิร์ตเลดฟอร์ด
1: ยังไม่ได้ดูเลยครับ
0: เขาไม่ดูหรอกเพราะว่าจอมคนผงาดโลกเขายังไม่ดูเลย
1: เรื่องสุดท้ายที่ดูคือทนายปีศาจอ๋อ
0: Netflix กันเหรอ
1: ครับ
0: ดีมากนะสนุกไหม
1: โอ้พี่ชอบมากเลย
0: ดีนะ
1: ไม่เราจะฟินกับนี่
0: ทำดี
1: เราจะฟินกับ พี่หญิงรัฐาเรียกพี่หญิงก็ไม่ได้รุ่นเดียวกัน
0: หญิงพี่หญิงไปเลยน้องหญิงก็ได้
1: น้องหญิงน้องหญิง
0: เล่นดีเลยทำดีนะ
1: ครับ
0: พอลนิวแมนเป็นหนังเก่าว่างๆไปดูนะครับน่าจะใกล้ถอดแล้วอ๋อก็คือเรื่องนี้แหละ The String นี่แหละ
1: ครับ
0: โรเบิร์ตเรดฟอร์ดกับพอลนิวแมนนะครับ
1: ครับ
0: สเปอร์ไปรวยมาจากไหนผลงานก็ไม่ดีซื้อจังเล่นนิวคาสเซิลจะใช้เงินซื้อนักเตะได้เมื่อไหร่ครับเฮ้ยนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลนะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ใช่ไหม
1: เงียบกริบเลยใช่ไหม
0: นี่ผมติดต่อไปแล้วนะผมอยากได้หนังสือโปรแกรมของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะต้องรำลึกถึงเควินคีแกน
1: ถูก
0: อย่างแน่นอนนะครับ
1: ถูกมีสตอรี่อยู
0: ่ชอบเลยนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะคู่เอกคู่เอก
1: ส่วนทางออนไลน์บ้างโอ้โห YouTube นี่ก็มาเยอะนะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณปลั๊กนะครับคุณชูชาติวันนี้ขอเสมอเวียดนามก็เดี๋ยว1ชามเอาหรือเปล่าผมมันไส้ทัดสันครับดื้อมันดื้ออ
0: ๋อเหรอไอ้ว่าเขามาก
1: บอกว่ารัสเซลชนะ F1 ในสปรินต์โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โอ๊ตมาตามต่อจริงๆวันนี้ตามให้ไม่ไหวนะครับ
0: โอนโอนให้เขาไป
1: แล้วก็บอกว่าไปให้ถลุงในเอเชียนคัพเหรออ๋ออืมๆๆครับขอถามหน่อยครับจะดูบอลได้ทางช่องทางไหนเอาวันนี้อย่างที่บอกไปนะคุณต้องไปโหลดแอปพลิเคชันของ True Vision Now นะครับแต่ว่าตอนนี้แบตจบ
0: ครับ
1: โอ้น่าเสียดายพี่โอ๊ตแบบนี้อันนี้ชนะใช่ไหม
0: อันนี้ก็เดินเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวไปแล้วนะครับแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับเอาชนะหมิวพรปวีไป2ต่อ0เกมนะครับ
1: มีภาคแมนยูใน YouTube ไหมครับหมายถึงอะไรครับซ็อกเกอร์ไลท์เหรอก็คงมีฮะผมมาตามแล้วมั้งประมาณนี้นะฮะ
0: เดี๋ยวรายการต่อไปเนี่ยเขาว่าเลยเขาว่าเลย How City กับแมนยูไนเต็ดนะครับ
1: ในเพจนิดนึงคุณชาววรรณันท์คุณเกรียงศักดิ์คุณสุเมธวันนี้บอลไทยจะปะทะนักเตะชื่อเหงียนเยอะก็แน่นอนสิฮะสวัสดีคุณนุพลสวัสดีคุณกูซูนนะครับ FC คุณมานพทีมชาติไทยเวียดนามทาง True Vision Now ถูกต้องแอปพลิเคชันครับพี
0: ่
1: โหลดแอปของเขาก่อน
0: ใช่
1: หัวหยวนเจียอาจารย์ของเฉินเจินเวอร์ชั่นทีวีก็สนุกโอ้โหนี่คุณพี่เพชร
0: พี่เพชรนี่สงสัยจะคอเดียวกัน
1: ครับ
0: อืม
1: คุณเพชรพิชิตบอกว่าผมชอบมุกเจนนิเฟอร์ครึมครับ
0: นี่ไง
1: อุ้ยมีคนชอบนี่เป็นน่าจะคนฟังเราประมาณแสนกว่าคนมีคนชอบพี่คนหนึ่งนะเนี่ย
0: พ
1: วกเนี้ย
0: พี่เพชรขำได้นะแต่อย่าจำไปใช้นะ
1: สวัสดีคุณอิทธิพลนะฮะคุณเสียโก้พัทยาฟังจากบางละมุงคุณจะเสียงหล่อเราก็บอกว่าเสียงพี่โจอี้ดูเป็นคนใจดี
0: ถูกต้องครับ
1: คุณโชคชัยสวัสดีบอลไทยสู้เว้ยคุณบพิษเช่นเดียวกันอ่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าอ่ะตามนี้แล้วกันเดี๋ยวตามมันต่อซุปเปอร์ไลท์รีพอร์ต FM 99ยาวในบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยาวไปถึงบอลไทยคู่บอลไทยน่าจะเป็นพยองเดชกับเจมถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: น่าจะเป็นคู่นี้
0: เดี๋ยวต้องควบคุมเขาให้บรรยายให้ถูกใจท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมอยู่นี่เลย
1: วันนี้พี่โจอี้บอลชาติผมเจเจสดาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
5: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
4: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
12: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
15: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM99 ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM99 ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM99 ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
16: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
15: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: Creative Radio SMS 468899
1: 18:40 นะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของซอกแรลีพอร์ตนะครับวันนี้เรามากันเร็วนิดนึงนะครับเพื่อจะมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลนะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในนัดเปิดฤดูกาลใหม่หรือว่านัดแรกของฤดูกาลนะครับช่วงนี้อยู่กับคุณบอมประพลปัญหาและผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณบอมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรากำลังหาสัญญาณแป๊บนึงนะครับแบบน่าจะหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราติดตามนะครับฟุตบอลนะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่แรกนะในค่ำคืนนี้ฮัลซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
2: ครับผม
1: น้องบอมนะ
2: ครับ
1: ครับเป็นยังไงแมนยูของคุณเป็นยังไงบ้างวันนี
2: ้วันนี้ก็มาเรียกว่าฟูลทีม
1: ฟูลทีมนะ
2: ฟูลทีมฟูลทีมดีที่สุดเท่าที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็
1: วันนี้อันเดอร์ซานโต๊ดลงด้วยนะ
2: ใช่ก็วันนี้ใช้มิดฟิลด์เป็นคู่ใหม่เลยครับอยู่ที่เยอรมันคู่กับอันเดอร์ซานโต๊ดครับสประตูก็เจ้าเก่าเซนเนอร์ลัมเมนนะแนวรับมีลูกชอยเดนฮาเว่นครับแมรี่แม็กควายนุสแซอามัสลาวีนะครับมีปาติกดอกูบูโนแฟนนันแล้วก็แบรนด์บอโมนี่เล่นเป็นตัวรุกนะหน้าเป้าวันนี้ใช้มาติอุสกุนย่า
1: โอ้โหกุนย่าวันนี้ดอกูขึ้นไปเป็นในวิงแบ็กเหมือนเดิม
2: ใช่ไม่มีอามัดดิยาโลนะครับที่เจ็บระหว่างซ้อมนะ
1: ครับผมส่วนฝั่งของมูเฮาซิตี้เป็นยังไงมูเฮาซิตี้เขาอันดับ6เนี่ยใช่ไหม
2: ฮะ
1: เลื่อนชั้นขึ้นมานะ
2: ก็เป็นทีมอันดับ6ทีมแรกในรอบ16ปีเลยนะที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดนะครับ
1: ครับผม
2: ก็เป็นทีมที่เรียกว่าจริงๆก็ถือว่าในรอบไปเอาเป็นเต็งสุดท้ายอ่ะที่พลิกล็อกได้แชมป์นะครับแล้วก็เข้ามาได้ก็ต้องขอบคุณท็อตแฮมตันนั่นแหละที่เขาไปสปายเกต
1: อ๋อเรียบร้อยเลย
2: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยเลย
2: เ
1: ฮาซิตี้ก็คุมทีมโดยโค้ชชาวบอสเนียเซอร์เกย์ยาคิโรชนะเป็นโค้ชชาวบอสเนียในวัย49ปีนะครับอดีตตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะแล้วก็เข้ามาคุมเฮาซิตี้นะครับเมื่อปี2025นะครับเกมนี้ก็อยู่ที่0ต่อ0นะสำหรับเฮาซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
2: ครับ
1: นี่
2: เฮาดีนักเตะคุ้นๆหน่อยก็จะมีกองหน้าเนี่ยครับโอลี่แม็กเบอร์นี่นะ
1: ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้ใช่ไหม
2: ใช่ก็จะคุ้นชื่อจะคุ้นหูเราหน่อย
1: แม่ตอนนี้ก็

0: กำลังหาสัญญาณอยู่ขออภัยนะครับกำลังหาสัญญาณฝนตกไงแบตเราหมดนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราอยู่กันยาวๆเนาะนะครับ
1: ครับ
0: จะมีคู่3ทุ่มด้วยนะ Forest Street นะครับ Ipswich เจอ Sunderland Everton เจอ Palace นะครับแล้วก็ Brentford นะครับเจอ Spurs ตอน 5:30 น.แต่ว่าด้วยความที่วันนี้มีฟุตบอลลงเตะในช่วง 2:00 น.
1: ครับ
0: ก็คือฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่จะลงสนามเจอกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับในเกมแรกนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็เลยขั้นกลางนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: คุณบอมนะ
1: ครับผม
0: ตอน 2:00 น.นะฮะตอน 2:00 น.ที่จะลงเตะก็เลยเดี๋ยววันนี้เราอาจจะไม่ทัน
1: อาจจะไม่จบไม่จบ
0: อาจจะไม่จบนะอาจจะไม่จบนะนะครับอาจจะประมาณสักครึ่งหลังแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอาจจะครึ่งหลังประมาณสัก40ประมาณสักเดี๋ยวช่วงเต็มดีกว่า
1: ครับผม
0: แล้วก็เราหลีกทางให้กับฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะว่าเราต้องเอาทีมชาติไทยเป็นหลักด้วยกันนะฮะเอาสัญญาณภาพตอนนี้มาแล้วเฮาสตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
1: ครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างเฮาสตี้ก็ยังใส่เสื้อเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ก็
0: เสื้อสีส้ม
1: เขาเรียกอะไรลายสโครง
0: ลายสโครงลายสโครงเดอะไทเกอร์ไงนี่สีเหลืองกับสีดำที่สนามMKM Stadium นะครับสนามนี้ก็จุได้อยู่ที่ประมาณ 24,000 ที่นั่งด้วยกันนะครับ
1: สมัยนี้เต็ดก็ใส่ชุดใหม่เลยฮะทีมเยือนสีขาว
0: ครับเฮาสตี้ในฐานะที่คุณเป็นแฟนบอลของเฮาสตี้เป็นยังไงและ1 0หือเจาะเอียวตัวยิงของคุณย่าครับยิงด้วยซ้าย
1: โอ้ใส่สกอร์รอเลย
0: ใส่สกอร์รอเลยนะ
1: ฮะ
0: โซลาคิสครับนี่ผู้สมัครตัวของเฮาสตี้รับเอาไว้ได
1: ้ก็คุณซื้อมาใหม่นะครับโซลาคิสคนนี้ก็ได้วงสีนี้ดีสุดเลย
0: ครับคอนสแตนตินอสโซลาคิสนะครับย้ายมาจากโอลิมปิกอสนะ
1: ครับ
0: ค่าตัวใน20ล้านปอนด์ด้วยกัน
1: ก่อนเกมนี้แฟนเขาก็ต้อนรับแฮร์รี่แม็กไควร์เป็นอย่างดีนักเตะเก่านะ
0: อ๋อเฮาสตี้โรมาสันก็เคยอยู่
1: ใช่
0: ไทยก็โอ้โหแม็กเบอร์นี่ครับแม่ได้ทักไทยแต่ว่ายังกินลำเม่นไม่ได้ครับได้มงจ่อๆฮะ
1: โอ้โหกับกุลมาดเลยครับเมื่อสักครู่นี้คุณย่าได้ยิงให้แมนยูทีหนึ่งครับแล้วก็สวนกลับมาเป็นแม็กเบอร์นี่นะครับได้มงเต็มที่สารเลยแต่สุดท้ายลำเม่นยังไม่พลาดครับทิ้งตัวปัดออกไปได้ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่เราคุ้นชื่อเป็นอย่างดีเนาะ
1: ใช่
0: จ
1: ะมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีก
0: ครับ
1: เกือบไปครับแมนยูไนเต็ด
0: ก็ศูนย์หน้าร่างยักษ์นะก็เป็นกองหน้านะครับชาวสกอตแลนด์นะคนนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหทุ่มไกลฮะ
0: บอลทุ่มไกลไว้เฮาสตี้ไทยบอลทุ่มไกลต้องจักรยานอากาศมาก่อนวันนี้แมนยูก็บุกจากขวาไปซ้ายในชุดเสื้อสีขาว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ทุ่มไกลนึกถึงลิเวอร์พูลแล้วนะโดนไม่ได้เลยลิเวอร์พูลทุ่มไกล
0: โดน
1: ช่วงปีซีซั่นเนี่ย
0: ครับ
1: นี่ไงไปเอาโรนันอาราโฮมาแล้วไงเอามาแก้ปัญหาตรงนี้หน่อย
0: เซนเตอร์แบ็กฝั่งขวา
1: อาราโฮเขาเรียกอะไรเขาเล่นลูกมงดี
0: ครับผ่านมา15นาทีครับเฮาสตี้กับแมนยูอยู่ที่0ต่อ0ครับ
1: ครับผม
0: ก็เข้ามาคุยกันได้นะ489899แล้วก็ทางทิกตอกของเราด้วยนะครับ
1: คู่นี้เจอกันครั้งสุดท้ายที่นี่ตั้งแต่ปี2017เลยลีกเอาครับหรือคาราบาวครับนี่แหละรอบรองชนะเลิศนัดที่2เป็นฮาวชนะ 2-1 แล้วแม็กไกวทีมนั้นด้วยชุดที่ชนะแมนยูเนี่ยแม็กไกวโรเบอร์สันอยู่ครบเลยอันนี้ก็เรียกว่าคืนถิ่นเก่านะฮะ
0: ใช่วันนี้โซลาคิสนะครับเฝ้าเสานะเป็นผู้สประตูคนใหม่เนาะนะครับของทีมฮาวซิตี้นะครับขณะที่กองหลังนะครับหมายเลข2คือเลวี่คอยนะเป็นกัปตันทีม
1: มาอีกแล้วเอาโอ้โหเกือบโดนอีกแล้วว้าเอาทักทายไปดีแล้วปีศาจแดงก็ยังไงวะเนี่ย
0: มีเซมิจายี่นะเซมิจายี่อดีตนักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะก็หมายเลข6นะกองหลังชาวไนจีเรียนะครับก็ตำแหน่งสเตปแบ็กวันนี้ก็ยืนเซนเตอร์นะฮะอีกคนคือหมายเลข15นะครับก็คือจอห์นอีแกนอันนี้ก็กองหลังไอริชนะตำแหน่งสเตปแบ็กนะครับเดี๋ยวดูจากวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวไล่รายชื่อกันนะครับหมายเลข27นะครับจะปั่นเข้ามาเป็นเสเลเตอร์หยอกเขาอัน1ต่อ0มันซ้ำอีกเรียบร้อยเฮาสตี้ฮะคุกคีอยู่หน้าประตูแล้วเอาจนได้ครับ
1: หมูเฮา
0: หมูเฮาหมูเฮาหมายเลข6อาจารย์ยี่ครับอดีตกองหลังของอาร์เซนอลยิงเรียบร้อย
1: โอ้โหเป็นจากจังหวะจากลูกเตะมุมนะครับเป็นทางด้านเลแกนสไลเตอร์

0: ดแล้วไปชนเสาเฮ้ยปาดแล้วไปชนเสาบอลกระดอนมาเข้าทางครับของอาจารย์ยี่ครับกองหลัง
1: แฮร์รี่แม็กไกวร์ฮะประกบนุสแซมัสลวีอยู่ฮะประกบเพื่อนทำไมฮะไปดึง
0: เรียบร้อยแมนยูเรียบร้อย
1: นะฮะแม็กไกวร์ดึงมัสลวีโอ้ช่วงปีที่สร้างสไลด์ลูกชอ
0: โอ้โห1-0จ่อตัวแรกครับในการเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหนึ่งของฮูเฮาพากับที่ไมเคิลคาริกเลยครับ
1: เครียดเลยครับโอ้โหแต่ลูกแต่บุงก็ยังมีปัญหาเพิ่มกับแมนยูไนเต็ด
0: 1-0เรียบร้อย
1: ครับ
0: ส่วนแบ็กซ้ายเป็นโนเอลเมนดี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายนะฮะของทีมเฮาซิตี
1: ้
0: เป็นเซเนกัลนะคนนี้นะ
1: ครับ
0: ตรงกลางมีใครบ้างล่ะ
1: ตรงกลางก็มี
0: หมายเลข3แรนกิลส
1: ์แรนกิลส
0: ์รู้จิตดันขึ้นไปเล่นนะเป็นครับแล้วก็มีหมายเลข10นะ
1: ครับ
0: โมฮัมเหม็ดเบลูมี่ฮะเป็นดาวเตะชาวแอลจีเรีย
1: ค
0: นนี้ตัวเก่งของเขานะมีหมายเลข25นะครับก็คือแมตต์รูคนะครับ
1: ม
0: ีอายุ27ที่เปิดเต็มมุมเข้าไปเมื่อสักครู่เนาะ
1: คร
0: ับในการเรแกนสเลเตอร์นะฮะที่เปิดเข้าไปแล้วก็คู่หน้าเป็นเอเดียสตรอลนะ
1: โอ้โหแบบนี้อยู่ไม่ได้ครับพอโดนนำนี่บุกใหญ่เลย
0: เอเดียสตรอลเนี่ยเป็นศูนย์หน้าชาวสวีเดนนะครับแล้วก็คู่กับทางโอลี่แม็กเบอร์นี่ศูนย์หน้าจอมเก่าหน้าชาวสกอตแลนด์นะครับในวัย30ปีมีส่วนกับประตูเมื่อสักครู่ด้วย
1: ครับผม
0: แมนยูนะครับเรียบร้อยผ่านมา20นาทีฮะอยู่ที่ฮาวสตี้1-0นะครับไมโยคุณมีใครบ้างวันนี้ฮะไล่เลยชื่อนิดนึงซิเป็นยังไง
1: ประตูเป็นลัมเมนครับแนวรับมีลุคชอยเดนเฮเว่นครับแฮร์รี่แม็กไกวร์แล้วก็นิสแซมาสกครับตรงกลางใช้อังเดซันโตสนะครับคุมเกมคู่กับยูริตินมันครับแล้วก็แนวรุกเป็นพาติกดอกกูครับบูโน่แฟนนันแล้วก็แบนนี่บูโม่กับนาเปาในใจมาดูคุณย่า
0: ครับ
1: โอกาสยิงเท่ากันเลยครับ2ทีมมี3ครั้งเท่ากันครับฮาวนี่ตรงกรอบ3ครั้งครับแมนยู2ครั้งครับแต่ประตูนี่ฮาวนำอยู่1-0ครับโอ้มีทีเด็ดที่ลูกตั้งเตะลูกทุ่งไกลนะครับฮาวตามสไตล์เลยฮะ
0: นี่ดีก็ได้ประตูจากลูกนิ่งนะ
1: ฮะ
0: บอลนะ
1: จากเตะ
0: คู่ทำไมงงๆฮะยังไงแมนยูอุ่นเครื่องดีไหมเหรอ
1: ฮะอุ่นเครื่องดีเลยล่าสุดก็โดนอมรินสอยไปแกฟิลาเวีย 4-2
0: เอออุ่นเคร
1: ื่อง
0: ก็ยังเห็นว่าเทเลมาเล่นดีไหมเหร
1: อ
0: ฮะคุณได้เลยชื่อจบยัง
1: จบแล้วจบแล้วก็ออกสูสีเลยครับเกมนี้
0: ครับ
1: ฮาวก็ไม่กลัวนะครับเกมรุ่นแรกเลย
0: โอ้ใช้บอลโดดเข้าไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือบอลเตะมุมทางฝั่งซ้ายมา
1: ใช่ใช
0: ่แล้วบอลหลุดมาถึงเสาสองแม็กเบอร์นี่ยิงไงแล้วก็ลัมเม่นะครับปัดออกมาปัดชนเสาแล้วก็มาเข้าทางอาจารย์ยี่อาจารย์ยี่จ่อระยะแค่6หลา
1: ลัมเม่นก็สุดๆแล้วฮะ
0: อาจารย์ยี่ยิงเหมือนกองหลังอ่ะคือตั้งท่าเหมือนกองหลังเลยอ่ะเหมือนยิงออกอ่ะโอ้เนี่ยระยะมันจ่อเหลือเกิน
1: มัน2 3หลาไงยิงไงก็ไม่ออก
0: 1-0เรียบร้อยวันนี้ผู้เสร็จเป็นดาร์เรนอิงแลนด์นะฮะ
1: ครับ
0: ทำหน้าที่ครับ
1: ช่วงอื่นเครื่องนี่เคยเอาคุณย่ามายืนไหนกล้ามยืนเงินแต่ก็เล่นไม่ออกนะครับวันนี้คาริกยังอยากลองของอยู่นะทางสนามไม่มีมาคาร์ลัสของ
0: แล้วสอดใช่ไหม
1: เบอร์ก้าวไม่กับเบอร์ใส่เบอร์ก้าว
0: ครับวันนี้สำหรับแมนยูคุณมีใครบ้างอ่ะวันนี
1: ้วันนี้ก็มีกับลองกับตันฮะดิโกดาโลริชาร์ดมาตินเนสมาคาร์ลัสฟอร์ดครับเดอะเชียร์เซ็กซี่ครับคาร์ดาโลลินิโยโลแล้วก็เป็นมิเชตโต้แล้วก็มีดาวรุ่งอย่างเชลเลเซ่แล้วก็คอบบี้เมนูด้วย
0: ครับ
1: สำรองนี้ในชื่อนี้ดูดีกว่ารู้จักการที่แล้ว
0: อ
1: ื
0: ม
1: นะหนักแล้ว
0: หนักแล้วเทเลมันใส่เบอร์18นะ
1: นี่ไงเซมอนสโตนนักข่าว BBC บอกว่าแม่ฮาวนี่น่าจะดูเกมบนเครื่องระหว่างเอซีมิลานกับแมนยูแน่นอนเลย
0: ทำไมฮะ
1: มิลานชนะแมนยูนั้นเนี่ยเล่นแบบเดียวกันเลยเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวมือฝีมือคุณประหลาดนะฮะ
0: ไมเคิลคาริกนะ
1: วันนี้ดูกันนี้ของจริงนะ
0: ครับเต็มตัวละ
1: เต็มตัวละ
0: ก็ฮาวซิตี้โหกลับมาเล่นในลีกสูงสุดเนี่ย9ปีนะ
1: ครับผม
0: 9ปีโคนทรีเนี่ย25ปีอิฟสวิชแค่ปีเดียวส่วนฮาวสตี้นี่9ปี
1: โอ้แล้ว
0: ใช้กลับมา
1: เมื่อคืนที่ไม่ไหวอาร์เซนอลเก่งขึ้นเลยโอ้สู้ไม่ได้เลย
0: ตอนนี้อาร์เซนอลก็จ่าฝูง
1: ใช่ยิงไป3ลูก
0: โอ้โหจังหวะนี้วางเข้ามาครับแพทริกดอกูนะครับไปชนกับผู้สกัดประตู

0: ใหม่ของเฮาสตี้ครับโซลาคิส
1: ได้ฟาวครับฮาสตี้รีบลุกเลยครับโซลาคิสเพราะว่ากติกาใหม่นี้ถ้าต้องปฐมพยาบาลลูกสาวประตูนี้ต้องเอาผู้เล่นเอาฟีออกไปนอกสนามคนเนี่ย
0: ครับ
1: เอาไปเป็นตัวประกัน
0: ไว้นะ
1: นาทีนึง
0: กันมี5วิใช่ไหมเป็นเปลี่ยนตัว10วิแล้วก็ไม่มีป้องปากนะ
1: ป้องปากไม่มีแต่ของพี่เมดิกจะมีดึงผมถ้าดึงไม่แรงแค่ไปเหลือง
0: ครับ
1: ถ้าดึงแรงแดง
0: เมื่อกี้คุณพูดถึงโคที่เดี๋ยวโคที่เดี๋ยวเจอฮอลสตี้ด้วยนะสองทีมจากน้องใหม่นะจะมาเจอกันในนัดต่อไปซึ่งฮอลสตี้จะไปเยือนที่บ้านของโคที่นะฮะ
1: ครับ
0: ครับโอ้ตัวนี้ฮอลสตี้ใช้บอลสาดโดนเข้าไปเลยครับเปิดด้วยซ้ายเข้ามาหูวางมาทางฝั่งขวาตัวนี้แรงเกินไปจะให้กับหมายเลข2นะครับเลวิคอย
1: ขวากับตันทีมเลวิคอย
0: เล่นแบ็คขวาก็ได้แบ็คซ้ายก็ได้เซนเตอร์แบ็คก็ได้นะเลวิคอยกับตันทีมในวัย30ปีครับของฮอลซิตี้ดูเสื้อแมนยูเสื้อแมนยูสวยนะ
1: สวย
0: แล้วรูปนิดๆได้ไหม
1: ก็เสื้อแมนยูตัวนี้เขาแซวว่าถ้าเอาเกงสีกากีมาใส่เสื้อตำรวจนะนึกถึงเสื้อลำลองตำรวจ
0: เ
1: สื้อขาวคอสีเสื้อตู
0: ่
1: ใส่ตาโล่ใช่เลยเออก็เหมือนนะแต่เหมือนยูฟ่าไม่ให้ใช้ในบอลยุโรปซึ่งมีปัญหาเรื่องโลโก้สปอนเซอร์อะไรทุกอย่าง
0: เอา1สูงเวลายังพอมีครับผ่านมา24นาทีมัสลาวีหรือว่ามัสลาอุยฮะขึ้นมาไหลขวาให้เอ็มโบโมเอ็มโบโมเจอกับไรอันกิลไหลย้อนกลับมาเทเลมันแต่งตัวก่อนครับเทเลมันไปถึงพยัคฆ์สุดๆเอาตัวบนทะเบขาอ่อนไปเองครับแน่นอนบริกรนางงามแค่ขาอ่อนเอง
1: ใจเย็น
0: ๆฮาวสตี้วางยาวขึ้นหน้ามาเอาจับบอลหลุยฮะโอ้เทเลมันเอาแล้วบอลมาเข้าทางของบูโน่ยอดมาให้ดอกูพาทิกดอกูยิงลูกเลโอเนลคิเทโน่ดอกูยิงด้วยซ้ายลูกนี้หลุดเสาออกไป
1: โอ้มาครบเลยทั้งเลโอเนลทั้งโดนโ
0: ต้ก็เล่นเป็นกองหน้าแล้วไง
1: ฮะพูดถึงโดนโต้นี่แกถ้าเพิ่งยิงประตูที่977ในอาชีพนะ
0: กับสมผมใหม่แต่งงานใหม
1: ่โอ้โหยิงอย่างสวยนะแต่ยังไม่ได้ดูไปหาไฮไลท์เลยจับบอลแล้วก็พลิกยิงด้วยซ้าย
0: น่าจะเป็นรุ่นที่การสุดท้ายของโดนะ
1: เขาเปลยๆว่าอยากจะไปใช้เงินแล้วเขาพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่า
0: หลัง
1: จากนี้ก็คงจะไปมีความสุขกับของที่เราหามาได้ก็ จริงนะถึงน่าจะถึงเวลาแล้วเลยใช้เงินดีกว่า40แล
0: ้
1: ว
0: โอ้แมนยูตอนนี้ก็โอกาสยิงไม่มีนะผ่านมา26นาทีครับเป็นฝั่งของฮาวสตี้ที่ใช้เขาเรียกนะบ้าระห่ำเนาะ
1: ใช้ลูกบู๊ฮะ
0: ลูกบู๊อ่ะ
1: ก็คือแมนยูนี่แพ้บอลเพรสซิ่งอยู่แล้วถ้าเกิดเข้าถึงตัวนี่โอ้โหเกิดมีตังค์ไม่ได้เลย
0: พี่ไดมาซาโมริตากองกลางจอมเก่าของญี่ปุ่นมีชื่อสำรองไหมที่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกาลนี้ย้ายมาฟรีด้วย
1: น่าจะเจ็บ
0: เจ็บไม่มีชื่อหรอ
1: ไม่มีชื
0: ่
1: ออ
0: ๋อเหรอเอาดูจังหวะนี้เด่นมาครับของเบลูมี่หยอดเข้ามาตรงกลางเป็นเพลย์เมกเกอร์นะนะครับโมฮัมเหม็ดเบลูมี่เพลย์เมกเกอร์ชาวแอลจีเรียครับเป็นปีกนะคนนี้มาเข้ามาก็เข้ามือของลามเมน
1: ฮาวนี่ยืนหลัง5
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: แน่น
0: หลัง5นะผมดูแล้วเลวิคอร์เนี่ยเล่นขวา
1: ใช่เป็น5 4 1ฮะข้างหน้าก็ทิ้งแมคเบอร์นี่แล้วคนเดียวเลย
0: ใช่อาจารย์ยี่นะนะครับเล่นตรงกลางกับจอร์จอีกันอีกคน
1: ก็เป็นทางด้านโมเดลเมนดี
0: ้โมเดลเมนดี้เนี่ยคือตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ได้เซนเตอร์แบ็กก็ได้แต่ว่ายืนเข้ามาเป็นเซนเตอร์แบ็ก3ตัวโอ้เล่นหลัง5แล้ววันนี้นะ
1: ต้องดูแล้วครับ
0: แล้วก็กิวหมายเลข3ใช่ไหมเล่นแบ็กซ้าย
1: มันอยู่จะเจาะไปยังไงเนี่ยเจอทีมตั้งรับขนาดนี
0: ้ลูกจอนะครับให้กับเพนิกดอกูโดนนะเลวีคอยครับกับตันทีมแบ็คขวาของฮาวสตี้วายาขึ้นหน้ามาให้เบลูมี่จับไปครับหมายเลข10ไปเลยโดนรุมครับแมนยูเก็บได้ที่ลูกช่อให้เพทริกดอกูจะชิง 1-2 กับบรูโน่เอาไปติดลูกช่อมาช่วยครับคือรักกระปากรครับตอนนี้ก็ดันขึ้นมาสูงนะแมนยู
1: บอลไม่ค่อยไปข้างหน้าก็เป็นไงเต็มจ่ายบอลขวางไปขวางมาซ้ายทีขวาที
0: ตัวนี้ก็เฮเว่นขึ้นสูงกับแม็กควายนะจะเข้ายังไงครับอเดซานโตส

0: ไปเห็นฟอร์มของเดซาโตสกับเชลซีตรงไหนฮะคุณบอมฮะ
1: ผมยังไม่ได้เห็นเขาเล่นเลยเอาตรงนี้ก็สมรองคุณเจ๋ง
0: พอเหร
1: อ
0: มันทางกาเซมิโร่ใช่ไหม
1: แต่รู้สึกกาเซมิโร่นี่แหละจะน่าจะมีส่วนเป็นคนสกิดให้แมนยูซื้
0: อ
1: เพราะว่าเขาชอบอันเดซาโตสสนิท
0: ครับ
1: ประตูของซามิอาจายี่นี่เป็นประตูแรกของทาวน์ดิมิเมลีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2017เลยน
0: ะเดี๋ยวดูแมนยูมัสลาวีกลับมาครับให้คุณย่าต้องฉีกไปเล่นทางฝั่งขวาครับ
1: ใช่เขายืนตรงกลางไม่ถนัด
0: เอาอย่างนี้แม็กควายได้บอลไหลให้บรูโน่บรูโน่แนวรับเท้าซัดสีชมพูนะฮะไหลออกขวาเอ็นโบโม่ตั้งกลับมาครับแม็กควายลองหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วก็จะมีตัวโชว์ครับแพทริกดอกูแต่ว่าไม่โดนนะครับบอลหลุดออกหลังไป
1: แม็กควายขึ้นมาเปิดเองครับเปิดมาที่เสาสองนะครับดอกูก็พยายามหนีตัวประกบเข้าไปชาร์จบอลแต่ไม่ทันเนี่ยโ
0: อ้ตัวโชว์เนี่ยมีคุณย่ามีเทเลมันนะแล้วก็มีดอกูนะครับบอลลึกไปถึงตัวสุดท้ายคือตัวที่3ก็คือดอกูที่เสาสองโดนนะเดวิดดอยเหรอ
1: โดนดอกูออก
0: โดนโดนคอยออกนะฮะโดนใครอ่ะ
1: ดอกู
0: อ๋อโดนดอกูออก
1: โดนไปพายแม่แต่บูมก็ไม่ได้ฮะ
0: ดอกูเมื่อกี้เนี่ยเข้าคู่กับทางเลวิคอยนะกับตันของเฮาซิตี
1: ้โอ้โหจังหวะนี้ก็เป็นน่าเกลียดนะแมตต์คุกนะว่าใจเย็นๆนี่เพิ่งซื้อมาเอ้ยเดซันโตสเนี่ยเพิ่งเจิมโอ้โหยิงชนซะดื้อๆ
0: แมตต์คุกในกองกลางนะจอมเก่าวัย32ปีของเฮาซิตี
1: ้ทางขวาคุณสมศักดิ์ดีๆนะมาสลาวีกับเอ็มโ
0: บโม่เหมือนกันมาก
1: ทรงเดียวกัน
0: แล้วรองเท้าสีใกล้เคียงกันด้วยฮะ
1: เขาก็เหมือนกัน
0: โอ้โหครับยากแล้วอยากแล้ว
1: ดีนะไอ้มัสโลวีจะเพียวๆกันหน่อยเนี่ย
0: เอาสตีพยานอย่าเพลสขึ้นบนโดนแมนยูแก่ได้อันนี้มัสโลวีนะเอามีข้ามหลอกบูโน่จะข้ามหลอกทำไมฮะตัวนี้แมนยูเซเบรตีสุดท้าเซเบรตีล่าสุดเนี่ยคือครองบอลได้ถึง 78% นะฮะแต่ดูเฮาซิตี้เขาจังหวะนี้ปั๊มบอลกันแม็กเบอร์นี่ไม่ได้ก็เป็นบอลทุ่มของแมนยู
1: โอ้โหครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงเลยครับนั่งหนึ่งสูตรแล้วเกมมันอยู่ยังไม่ดีด้วยครับ
0: เอาเดซาโตสให้คุณย่าโอ้ยเพื่อนให้มาแรงเกินไปเป็นบรูโน่นะบรูโน่มองหน้าเลยครับว่าหัวเดซาโตสให้แรงเกินไปแล้วแกก็จับบอลลั่นด้วยโดนลุมกินโต๊ะภาพแต่มาที่มาคัสเรดฟอร์ด
1: โอ้เรดฟอร์ดด้วยสมเนียงเป๊ะเลย
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วเรดฟอร์ดฮะเป็นไง
1: โอ้โหนี่ก็ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็เพิ่ง thank you เจมี่คาราเกอร์ไปนะที่ช่วยบอกให้คลีนวิวพอเถอะเลิกพูดถึงแรดฟอร์ดสักวัน
0: เถอะแมนยูขึ้นมาครับเทเลมันหูจับบอลลั่นตัวนี้ไม่ผ่านแมตต์ครุกครับ
1: น่าสนใจนะครับว่าฮาวจะวิ่งไล่บีอย่างนี้ทั้งเกมหรือเปล่าโอ้ถ้าสนามแมนยูได้มีคอปปี้เมนูนะมายืนวอร์มด้วยทั้งจอร์จเซอร์เซ่ย์เลยเดี๋ยวบอกว่าทอนจะทุ่มไก
0: ่คุณกระไดไหมลูกชอตั้งท่าเหมือนจะทุ่มย้อนกระดับมาอุ้ยก็มีเมนูนี่เมื่อกี้
1: ใช
0: ่นอนดอนบอลโลกใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้ลงเลยอะ่ะเอ้ยเอาผมไปทำไมฮะเอาแต่ดูแมนยูคุณยะจากข้อหนึ่งโซอ้าวมีกองไปฮะมีดิ้นไปแล้วดิ้นไปแล้วเอากองฮะมีเจ็บไปหนึ่งคนนี่เป็นอเดซาโตสแต่ว่าเอ็มโมโมหยอดเข้ามาตรงกลางได้บงลูกนึงเข้ามือครับมองแต่ว่าข้ามือของโซลาคิสประตูของฮาวสตี้เหมือนอันเดซาโตสเนี่ยโดนจิ้มนะเมื่อกี้แต่แกลุกขึ้นมาแล้วลีอันน่าจะเช็คอยู่นะ
1: ครับผมโซลาคิสนี่ดูแล้วเหนียวเล่นเลยนะ
0: ฮาวสตี้หยอดมาทางฝั่งซ้ายครับหยอดหลังกลับมาที่โนยาเมนดี้มาตรงกลางแมตต์ครุกในที่25นะครับเป็นตัวคุมจังหวะเกมนะครับของฮาวสตี้หลายแก่ใกล้ให้อาจายี่คนทำประตูออกขวามาเลวิคอยหลัง5นะเวลาขึ้นก็ให้เซนเตอร์แบ็กยืน3แล้วก็วิงแบ็ก2ข้างแล้วก็ขึ้นไปทางริมเส้นนะครับโซลาคิสบอลยาวจะให้เลวิคอยเอาคอยชิงจังหวะครับลูกชอตรงกลางอาเดซาโตสขืนไว้ซาโตสโดนดึงเสื้อครับ
1: เป็นเดลูนี่นะครับมาดึงเทอร์สันตัวจังหวะมาสักครู
0: ่แม็กไกว์ครับเล่นกับเทเลมันก็ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของเฮาสตี้ หยอดออกซ้ายมาให้ลุกชอบอลแรกดีบอลแรกเด็ดแต่งตัวก่อนครับย้อนหลังกระมาที่ดอกกู้เข้ามาในกรอบ

0: โทษจะไปเอาบอลจิจักโดเตะทิ้งมาก่อนแถวสองเก็บได้ครับอเดียซาโตสให้ลูกชอหูลูกชอย้อนหลังกลับมาไกลเลยได้กันใหม่ที่เอเดนเฮเวนเนี่ยขึ้นมาหมดแล้วครับผู้เล่นของแมนยูเอาฟิลสิบคนนี่มัสลาวีไหมฮะโอ้โหทรงคล้ายกับเอโมโมมากเลยอ่ะ
1: ดูแขนเสื้อแขนเสื้อเอโมโมใส่แขนยา
0: วอ๋อโอเคโอเครองเท้าอ๋อเอโมโมน่าจะถูกเท้าครึ่งแข้ง
1: ถูกเท้าครึ่งแข้ง
0: โอเคโอ้โหทรงคล้ายกันมากเล่นฝั่งเดียวกันด้วย
1: ครับ
0: ขอบคุณแม็กควายครับไหลกลับมาให้ดอกกูดอกกูแต่งตัวก่อนนะครับทางขวามีไหลมาให้มาสลาวีเอ็มโมโมแต่งก่อนนะครับเอ็มโมโมพยายามที่จะไปโยงอยู่ครับเจอกับกิลส์โดนดักสองคณะกระดาบ้าขาทางเข้าไปครับตอนนี้พัทิกดอกกูเข้าซ้ายโดนจิ้มก่อนแล้วแม็กเบอร์นี่จิ้มได้ได้ฟาวก่อนครับเฮาสตี้จังหวะของแม็กครูที่ออกบอลไปโดเตช้าครับ
1: ทำบอลล่างนะครับดอกกูแล้วก็จะไปเอาคืนจะกลายเป็นว่าไปจิ้มโดนข้อเท้าของแมตต์ครุกเสียฟาวอีกครับ
0: แมตต์ครุกเนี่ยคาชิมิบุระเหมือนกันนะทรงผมหยิกๆคล้ายๆกันนะฮะ
1: แล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับดอกกูแม่แกก็ทำหน้างงๆอะไรอาจารย์โอ้หนูไม่ได้ทำอะไร
0: เหลืองไปนะน่าจะเป็นจังหวะที่แมตต์ครุกออกบอลไปแล้วนะฮะ
1: ใช่เข้าชายโอ้โห
0: ต้องทันประหลัด
1: ประหลัดเครียดเลย
0: สับสติปพอแล้วใช่ไหม
1: แล้วมาปรึกษากันหน่อยตอนแรกก่อนซีมอลแลนด์ย้ายมาทำงานแมนยูเนี่ยเขาคิดว่าเอามารอแกเรตซ์เซาเกต
0: เพราะเคยเป็นมือขวาในนามทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
1: ใช
0: ่มือขวาของนะแกเรตซ์ของแกเรตซ์เซาเกตช่วงที่เซาเกตคุมทีมชาติอังกฤษเอาเสียในที่สุดท้ายนะครับในครึ่งแรกเอาแล้วเอาสตีเก็บได้แต่ให้สั้นเกินไปแล้วมาอยู่จากสวนเทเลมันทิ้งออกขวามาให้เอโมโมเอาบอลลงพื้นแต่มาคนเดียวเจอกับทางเมนดี้เมนดี้ไปดีเลย์เกมไปก่อนหยอดเข้ามาตรงกลางไม่ถึงครับโดนบุกขึ้นไปก่อนแล้วซอเก็บได้ที่เทเลมันเหมือนงานจะยิงด้วยซ้ายไหลออกซ้ายมาให้ชอบหยอดมาขวาแล้วจักรยานการยิงโอ้โหเล่นท่ายากครับเอโมโมแม่ยิงไปติดแนวรับของเฮาสตี้ออกหลังไป
1: น่าสนใจนะครับลูกจักรยานกัดของเอโมโมครับโดนเต็มเท้าเลยนะครับแต่ว่าแม่ติดหลังเมนดี้ครับโอ้โหดูครับฟาดเขาให้
0: ติดเมนดี
1: ้เออดีนะสตาร์ทนี้โดนหน้าผู้เล่นเอาอันนี้เตะมุมก็แมนยูไนเต็ด
0: เตะมุมทางขวาครับเอโมโมจะเปิดเข้าไปครับเตะมุมครั้งแรกครับของแมนยูฮอสตี้ก็เตะมุมไปแล้ว1ครั้งจะเปิดด้วยเท้าซ้ายนะครับอินสวิงเข้ามาเป็นไงยก มือซ้ายมานะครับหยอดมาตรงเสาสองโซลาคิสรับสบายเลยเดินทางช้าครับบอลเดินโรยมาวันนี้ก็สบาย
1: โซลาคิสมีสูง193เซนนะครับเนี่ยชูมือรับแบบนี้กินนิ่มเลย
0: เอาแล้วขึ้นมาครับทางจิลส์ออกซ้ายไม่กล้าที่จะเปิดเข้าไปข้างในครับย้อนหลังนะกลับมาแต่การใหม่ที่แมตต์ครุกไหลเข้ามาข้างในครับให้สเลเตอร์ออกขวามาให้เลวิคอยรอเปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางถึงไม่ไปนี่ไหมไม่ถึงแล้วแถว2เก็บได้เฮาสตี้อยู่หน้ากรอบเขตโทษมาที่เบลูมี่หยอดออกซ้ายมาครับให้ที่กิลหยอดเข้ามาตรงกลางติดทางแม็กไวกิลอีกครั้งหนึ่งแบ็กซ้ายโหนี่เปิดแม่นเหมือนกันนะนักเตะเฮาสตี้อ
1: ่
0: ะ
1: ลุ้นลูกๆฮะ
0: บอลเล็บเส้นฝั่งซ้ายอ่ะมาที่เบลูมี่เบลูมี่แตะลอดขาซะเลยฟรีคิกครับของแมนยูแตะลอดขาเทเลมัน
1: ระยะอันตรายซะด้วย
0: คล่องนะเบลูมี่นะ
1: ใช่ได้เลยครับตามสไตล์นักเตะอัลจีเรียนะเทคนิค
0: โอ้โห
1: นะหว่างขาไหม้ไปฮะทีนี้ตีเทเลมันครับโมโหนี่เล่นมาครึ่งชั่วโมงเสร็จนี่ยังไม่ค่อยน่าประทับใจก็เลยนะทีนี
0: ้ฟรีคิกครับบริเวณพื้นที่ฮาล์ฟสเปซฝั่งซ้าย
1: ลำเลงหน้าม้าเลยวันนี
0: ้ผมยาวเลยลำเม่นนะฮะบอลโลกซองแตกครั้งหนึ่งเรียบร้อย
1: เรียกว่าได้ลงสนามแบบไม่คาดฝันนะฮะทุกตัวเจ็บเฉยหญิงก็ได้นะระยะนี้นะครับยืนที่บอลก็มีเบลูมี่นะ
0: เบลูมี่มีสเลเตอร์นะมาเลข27กับมาเลข10นะฮะ
1: สเลเตอร์นี่จะเป็น
0: สเลเตอร์น่าจะเป็นคนเปิดนะเป็นตัวเล่นลูนิ่งอ่ะสเลเตอร์สเลเตอร์จริงด้วยหยอดเข้ามาตรงกันเล่นบอลด้วยสองศูนย์เรียบร้อยครับโอ้ชงเข้ามาครับบอกแล้วว่าเล่นลูนิ่งได้ดีมากครับเฮาซิตี้อาจารย์ยี่เปล่าไม่ใช่ไปเนี่ยโนเอลเมนดี้ครับกองหลังชาวเซเนกัลครับบ่งให้เฮาซิตี้นำแมนยู2-0
1: อะไรกันครับ

0: หนักเลยฮะยูไนเต็ดนาทีที่38นะครับเอาหนีแมนยูไนเต็ดไปแล้ว2-0ครับจากลูกหม่งของมินดี้ครับ
1: บอกลูกนิ่ง2ลูกเลย
0: น่ากลัวมากลูกตั้งแต่ของฮาวซิตี้กับโอ้แม็กควานี้หน้าตาเหลวหลาเลยฮะพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินเรียกเลฟเลฟไปเรียกทำอะไรฮะ
1: ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจังหวะที่เปิดเข้ามาอยู่ในไลน์ประกบตัวประกบหายไปไหนโอ้โหตัวประกบหายเซเลเตอร์มาได้27ที่เปิดเต็มมุมลูกโอ้โหเปิดเข้ามาบริเวณกรอบเขตโทษ6กลาครับบริเวณเสา2แล้ววิ่งเข้ามาโฉบด้วยโฉบมงเอ็มโมโมเป็นคนอยู่ข้างหน้าครับ
0: ผมบอกแล้วคุณอย่าไปลืมมาสลาวีต้องปกใกล้กัน
1: มาสลาวีเปล่าหรือว่าม
0: าสลาวีแค่แค่หน้าใครกัน
1: โอ้โห2-0นะโมงลูกนี้จ่อๆครับ
0: โอ้โหครับยาละแมนยูไนเต็ด
1: โอ้โหโดลูดโดก็ไป
0: ครึ่งแรกถ้าไม่ได้คืนมาสักลูกนี่เหนื่อยเลยนะเนี่ยจริงหวังเนี่ยโอ้โหครับอาจจะยืนยันแล้วนะฮะ
1: ยืนยันแล้วล่ะ
0: เมื่อสักครู่มันมีจังอุ้งนี่ครับ
1: มีล้อนี่
0: ถ้าควรถ้าควร
1: ถ้าควรนี่ไทเกอร์ไงควรเลยนี่ควรเลยนี
0: ่โอ้โหแฟนแมนยูโอ้โห
1: สองศูนย์ฮะยืนยันครับลูกมองของโนเอลเมนดี้ครับที่วิ่งโฉบลูกฟรีคิกมา
0: แม่ตอนนี้ผมอยากฟันทัศนังลอยคีไปเลยนะ
1: ครับด่าเละได้เลย2-0นะเอาแล้วจะเลี้ยเสียบอลอีกแล้วโอ้โหแมนยูดีครับเฮเว่นแกยังนะจิ้มจังหวะสุดท้ายได้คือหลังกระไปให้ทางแม็กไวได้แมนยูต้องเร่งนะครับเร่งมาจังหวะนี้โดนนะดับเบิลทีม
0: โอ้โหนี่เอาลูกหนักเข้าสู้เลยครับรู้ว่าทางแมนยูนี่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ฮะมือพอตีลงมานี่โดนคุม2คุม3ตลอด
1: คุณย่าครับฉีกมาได้ทางฝั่งซ้ายบ้างลากมาแล้วปล่อยบอลกลับไปให้ลูกช่อลูกช่อจะไปโดยนี้ไม่ผ่านเบลลี่เบลลี่ก็ลงมาเล่นเกมรับช่วยฝั่งขวาแล้วบอลสุดท้ายโดนลูกช่อออกข้างด้วยบอลทุ่มของฮาวซิตี
0: ้คือกันใหญ่แล้วกองเชียร์เดอะไทเกอร์อะไรครับทีมหัวเสือครับใครจะไปเชื่อดูดิ
1: เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นซึมฮะวันนี้ยังไงฮะยังไงเสียงเสียง
0: เหมือนโดนหมัดน็อก
1: ไงนี่โดนลูกนิ่งสองลูกเลยนะลูกแรกเตะมุมเสียประตูลูกสองฟรีคิกแมนยูจะขึ้นมาแล้วเอาระวังจะสวนมาครับเซเลเตอร์พยายามที่จะไปเอาเสียบอลแล้วแมนยูมาบรูโน่โหบอลผู้เล่นของเฮาสตีก็เข้าเร็วครับเล่นกับคุณย่าอเดซาโตสซาโตยึกยักอยู่จ่ายไม่ได้ครับเพื่อนไม่อยู่ต้องดึงจากช้าก่อนคุณย่าข้อ1 2พยายามจะไขว้มาแพดดิกดอกกูดอกกูหันหลังอยู่ดอกกูไม่รู้จะทำอะไรส่งให้ผู้เล่นของฮาวสตี้ให้กับเบนมี่ซะงั้นฮะแล้วจะสวนมาไม่ได้ครับฮาวสตี
0: ้เอาไปเก็บเลยนะไม่ดอกกู
1: เขาเล่นอินเวิร์ตเข้าไปข้างในด้วยนะ
0: โอ้เด่นเหลือเกินโอ้ดูฮาวครับยิง6ครั้งตรงยิง5ครั้งตรงขอบ4ได้มา2ประตู
1: แมนยู6ตรงกรอบ2นะ
0: ครับผม
1: เอา5นาทีสุดท้าย
0: เอาจะได้มาสักเม็ดนะฮะปีศาจแดง
1: จ่ายมาโอ้โหคือพอเข้าพื้นที่สุดท้ายนะเหมือนไปบริเวณนอกกรอบเขตโทษของเฮาสตี้เนี่ยผู้เล่นของเขาเนี่ยคือเกมคอมแพคเนาะเกมบีบอ่ะเกมไม่ให้ผู้เล่นของแมนยูนะครับมีช่องเปิดผู้เล่นของเฮาอยู่ตรงนั้นเยอะมาก
0: คือปิดช่องได้หมดเลย
1: เข้ายังไงฮะก็ต้องถอยกำลังมาก่อนนะคุณย่าอู้ได้บอลเจอลูกเข้าเร็วต้องย้อนหลังกลับมาก่อนมาที่แม็กไวแม็กไวไหลให้กับเทนเดอร์มันเหมือนจะเปิดแต่ไม่เปิดนะครับออกมาทางขวาให้เอ็มบอมโม่เอ็มบอมโม่สับหลอกมาแล้วย่อเข้ามาตรงกลางเตะทิ้งไปก่อนครับเนยเมนดี้คนจับประตูที่ซอนะครับเตะทิ้งออกข้างไปครับทางฝั่งขวา
0: บอลเปิดเข้ามาแมนยูไนเต็ดนี่ไม่ถึงผู้เล่นที่รออยู่ในเขตโทษเลยนะครับแล้วมีใครโดนเลี่ยมในกลไห
1: มคุณสินดาเลตอิงแลนด์นะฮะ
0: น่าจะเป็นจังหวะแจกย้อนหลังที่เอโบโมทำฟาวล์โดนออฟสตรัคชั่นนะแต่ยังมีกราฟิกขึ้นมาดูเป็นครุกนะครับที่โดน
1: เลี่ยมครุกกองกลางบอลทุ่มไกลเข้ามาข้างในหม่งเช็ดได้ฮะแต่ว่าข้ามือของโซลาคิสประตูของหมู่เฮา
0: จะโจมตีเฮาที่ลูกดงนี่ทางจะลำบากนะฮะ
1: หมู่เฮา
0: หมู่เฮาสองลูกแล้วหมู่เฮา
1: สอง
0: โอ้ไม่เกรงใจทีมอันดับ3เลยนี่ก็ให้แมนยูเป็นตัวเต็งเลยเชลซีนะ

0: หรอเตะสามเหรอ
1: ใช่ไม่จะสี
0: ่เตะสามลิเวอร์พูล
1: ใช่
0: เตะหนึ่ง
1: เตะหนึ่งแล้วอ
0: าร์เซนอลเตะสอง
1: ซิตี้
0: เตะสามลิเวอร์พูลอีกเหรอ
1: ลิเวอร์พูลดิมันไม่มีใครดีกว่านี
0: ้43นาทีครับในครึ่งแรกเฮาสตี้2แมนยู0แม็กไวทิ้งมาให้โอ้โหลูกชอบอกเปิดอย่างนี้ที่ผมต้องมองย้อนหลังกลับมาก่อนเฮเว่นเนี่ยคือแต่งตัวช้าแล้วกว่าจะขึ้นเกมได้ครับแมนยูขึ้นเกมมาอ้าวขึ้นมาพอไม่ได้ก็ย้อนหลังกลับมาให้แม็กไวต้องดันขึ้นมาโอ้ยากเขาเนี่ยแมนยูต้องแก้เยอะเลยนะในพักครึ่งชั่วโมงครึ่งเห็นโมโมเล่นกับโอ้บรูโน่วันนี้หายไปเลยวะเฮ้บูโน่เอาเพื่อนมาเอาแต่งนี้สวยแล้วเปิดเร็วเข้ามาตรงกลางอย่างติดโนยเมนดี้ครับ
1: นี่เปิดเข้ามาข้างในมันก็ไม่มีเป้านะเป้ามีแต่ไอ้เชลมี่โดกูเอ้ยใช่ไหมที่เชลมี
0: ่พาทิต
1: เ
0: ลย
1: พาทิตอันนั้นเชลมี
0: ่เชลมี่
1: โดกูโดก
0: ูอันนั้นโดอันนั้นโด
1: อันนี้ดออ
0: ันนี้ดอคือ
1: โอ้สับสนเลยแกเมืองเดียวกันด้วย
0: หมอทุ่มครับขอแมนยูมาสลาวีย้อนหลังกลับมาอเดซาโตมีพื้นที่ได้เปิดจ่ายเร็วเข้ามาตรงกลางออกขวามาเอโมโมย้อนเข้ามาข้างในดอกุได้มองโอ้โหไปผลักเขาก่อนหรือเปล่าน่าจะดอกุจะผลักเลวี่คอยก่อนนะครับน่าจะฟาว
1: ล์แต่บอลไม่มีรูปไม่มีทรงอะไรอยู่เป็นเจ็ดของไมเคิลคาริกโอ้โหเกมนี้ถ้ากลับมามีคะแนนได้ถือว่าเฮงแล้วนะในยูไนเต็ดดูจากรูปเกมในครึ่งแรก
0: ทรงไม่มีนาทีสุดท้ายครับโอ้โหเสียงเชียร์สนามของเฮาซิตี้ครับดังกระหึ่มเลยนะ
1: ตอนนี้ทางสนามเป็นยูนิส่งเบนจามินเชสโก้วอร์มนะอยู่ไม่ไหวแล้วไอ้ทิศเองต้องลงแล้วใช่เล่นไปเล่นมาบอลมันเข้าทางเฮาเลยฮะดวลลูกโดนมันสู้ไม่ได้เลยนะโอ้วันนี้โดนจากลูกตั้งแต่2ลูกเลยนะเสียง่ายๆ2ลูกเลย
0: แต่ก่อนสนามเฮาสตี้ KC ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ๋อตัวนี้ก็เปลี่ยนตาสมาร์เซอร์ MK M Stadium นี่เกือบไม่ได้เพลย์ออฟเล่นเฮาสตี้ฮะเจอซานตาเจอสปายเกตเข้าไปใช่ไหมไปลักลอบซ้อมดูการซ้อมก่อนไงโดนแมนเลย
1: เอาจริงไม่ต้องไปสปายนะผมว่าซานตาเล่นดีๆครับมีโอกาส
0: เฮาสตี้เลยได้สิทธิ์มาเพลย์ออฟแทนนะแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางทดเวลา2นาทีนะในครึ่งแรกเฮาสตี้กับแมนยูแมนยูจะขอเสนอประตูครับเทเลมัตยอดเข้ามาตรงกลางออกเมนดี้เตะวุ่นวายตัวนี้แต่บอลเข้ามือของโซลาคิสครับ
1: ครึ่งแรกทด2นาทีนะครับบอลไม่ค่อยตายเท่าไหร่ก็คือพรีเมียร์ลีกเขาออกกฎหมายนะครับเพื่อการนี้นะครับจะต้องทดเจ็บกันเยอะๆเพื่อกำจัดเรื่องการถ่วงเวลาเรื่องอะไร
0: อ้าวแม็กเมอร์นี่เจอเฮเว่นล่วงไปแล้ว มีอะไรไหมไม่มีอะไรแม็กเบอร์นี่จะฟอร์มบุญสินดาเลนอังกฤษฮะ
1: ดาเลนดิงแลนด์จริงแปลให้เสร็จเลย
0: บรูโน่ทำอะไรเดี๋ยวเว้ยย้อนมาให้เอโมโมโดนดักได้แมตต์ครูสไปทิ้งไปก่อนบอกเข้าทางของบรูโน่บรูโน่แฟนนันยกออกขวามาให้เอโมโมเปิดไม่ได้ครับกลับมาที่บรูโน่ไหลมาตรงกลางเทเลมันจากข้อ1 2เอาโหเบลูมี่แต่นี้มาแต่เข้าทางคุณย่าคุณย่ากระชากมาทางฝั่งซ้ายฝากให้กับรูโน่ปั่นไปปั่นตรงนี้แล้วก็โอ้โหบอลฉลับแม่ยิงตรงนี้ติดบล็อกครับแล้วออกข้างไปเลย
1: นวดอยู่เป็น10นาทีเพิ่งได้มีโอกาสได้ง้างเลยแต่ก็ยังไม่ผ่านบล็อกของเขาเดี๋ยวรับนี่แน่จริงๆนะฮาวซิตี
0: ้เอาทดเวลามาใกล้ครบ2นาทีเลยครับทุ่มไกลเข้ามาข้างในแม็กเบอร์นี่ลงมาช่วยเกมรับมงสมัติทิ้งไปข้อทางของเทเลบันเทเลบันยังไงฮะเทเลบันยึกยักอยู่หลอกล่อเหลือ15วิครับมาสลาวีมาสลาวีมาที่อยู่ที่เทเลบันเอเวนมาที่มาสลาวีเล่นกับดอกูกิกักอยู่โดนเตะทิ้งไปก่อนนะครับแนวรับเล่นดีมากครับเฮาสตี้ทดเวลาครบแล้วนะครับแล้วก็ครึ่งแรกครับจบครับเฮาสตี้ทีมน้องใหม่ไฟแรงเวอร์ครับนำแมนยูอยู่ที่2ต่อ0จ้า
1: โอ้ใครจะไปเชื่อนะครับจากลูกตั้งเตะ2ลูกนะครับลูกแรกนี่จากเตะมุมครับแล้วก็อาจจะยี่นะครับซัดเข้าไปที่17นะครับแล้วลูกที่2จากฟรีคิกของสเตรเตอร์ก็เปิดให้ทางด้านโนเบลเมนดี้ครับมงเข้าไปที่38ครับ หาซิตี้นำแมนยูตีสองศูนย์ครับกรองจับไปที่เจ้าของทีมเป็นชาวตุรกีนะ
0: ครับ
1: เออนะครับยิ้มหวานเลย
0: เดี๋ยวก็มาแมนยูเดี๋ยวก็มาเชื่อผมอืมระดับแมนยู
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็มา
1: เอ้คุณอมยิ้มนะคุณเจง
0: ฮะอมยิ้มที่ไหนไม่ได้มีผมไม่ได้อมยิ้มเอ้อย่าพูดงานเซ่
1: เออ
0: โอ
1: ้โห
0: สถิติเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงก่อนจะพักกันนะครับก็ค่า XG โหค่า XG ของแมนของฮาวซิตี้ใน 1.16 เลยนะคาดการณ์ที่จะเป็นประตู 1.16 ฮะแมนยูแค่ 0.71 ครับ
1: โอ้โ
0: หคลองบอลเนี่ยแมนยูเหนือกว่านะ 71% น่ะฮาวซิตี้แค่29ฮะอ่ะนี่ไงโอกาสยิงไงฮาวสตี้5ตรงกรอบ4แมนยูโอกาสยิงมากกว่า8ตรงกรอบแค่2
1: ครับ
0: แล้วโอ้ดูการผ่านคอมพลีทการผ่านสําเร็จ2และ86นะแมนยูฮาวสตี้แค่87คือไม่ถึง100
1: ไม่ต้องจ่ายบอลกันเยอะบอมเข้าไป
0: บอมเข้าไป
1: เออโอ้โหแล้วแมนยูนี่สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งตั้ง16ครั้งนะทำอะไรไม่ได้เลย
0: ฮาวสตี้8แต่มุมฝั่งละครั้งนะการผ่านบอลแมนยูมากกว่าครอบบอลก็มากกว่าแต่ว่าที่หายไปก็คือการเข้าทำ
1: ใช่นะครับบอลที่ผ่านเยอะนี่คือผ่านขวางไปขวางมาไงไม่ได้แทงไปเข้าไปตรงๆแทงเข้าในพื้นที่อันตรายเลย
0: โอ้โหออกตัวดีนะแมนยูนะออกสตาร์ทมานะครับที่เรากำลังหาสัญญาณอยู่เปิดมาเอาแล้วจังหวะยิงกันนะฮะของเอ็มโมโม่ครับกองหลังฮาวสตี้ไปแหไปมือเองฮะโอ้เอ็มโมโม่ได้ยิงแต่ว่ายังไม่ผ่านนะโซลาคิสครับ
1: แล้วคนหนึ่งที่สำคัญคือโซลาคิสเนี่ยเนี่ยจังหวะเซฟของเอ็มโมโม่เนี่ยโอ้โห
0: ม
1: ือ
0: เด
1: ีย
0: ว
1: ใ
0: ส่มือ
1: เด
0: ีย
1: ว
0: บอลสายด้วยนะกองหลังไปสับสนกันเองครับแล้วดูจังหวะฮาวสตี้ไม่ต้องมีอะไรมากครับบอลยาวครับเก็บบอลสองได้และทิมออกมาทางซ้ายครับ
1: ไม่เห็นต้องคิดอะไรมาก
0: ใช่ให้
1: คิวเนี่ยก็เกือบได้ผ่านเนี้ยนี่ครับเป็นจังหวะที่จิวเปิดมาแล้วก็เป็นแม็กเบอร์นี่ได้โมงครับนี่เป็นแบบสัญญาณเตือนนะแบบเมนเซฟก่อนทีนึง
0: แม็กเบอร์นี่ได้โมงจ่อๆฮะ
1: เออ
0: แล้วก็บอลจังหวะสองนี่โอ้โหไปเมื่อคาสเลเตอร์เก็บได้และไหลออกซ้ายให้ทางอารันจิวยอดเข้ามาลุ้มเกือบยิงเหมือนบอลโลกปี94นะ
1: โ
0: รมาเนียกับอาร์เจนติน่าไง
1: อ
0: ิลี่ดิมิเตสคูใช่ไหมฮะเนี่ยยิงคล้ายกันเลยโอ้โห
1: แต่นี่ไม่น่าจะตั้งใจยิงจะเปิด
0: แล้วก็ลูกเตะมุมครับ
1: ครับ
0: ที่สเลเตอร์นะเตะมุมทางฝั่งซ้ายยกมือขวาอัพพลพูลมาหยอดมาโอ้มีตัวมงเช็ดที่เสาแรกเว้ยมีตัวมงเช็ดเสาแรกแล้วบอลลึกไปถึงนะ
1: แม็กเบอร์นี่
0: ครับได้ล้มตัวยิงที่เสาสองครับบอลไปติดเซฟก่อนนะติดเซฟของลาเมนปรับมาชนเสาเล็กกระดอนเข้าทางของอาจารย์จ่อจ่อเลย
1: และดูปฏิกิริยาของแม็กไกว์ฮะเนี่ยไปยืนกอดมัสลาวีอยู่ฮะไม่ใช่มัสลาวีเขาไม่ได้เ
0: อาแล้วเอ้ยแม็กไกว์ไปกอดมัสลาวีทำไมอ่ะ
1: มัสลาวีก็ตามตัวประกบไม่ได้ไงตามอาจารย์ไม่ได้
0: มัสลาวีกำลังจะไปบล็อกลูกยิงของอาจารย์แ
1: ม็กไกว์
0: แม็กไกว์บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกอดก่อนจะกอดทำไมฮะ
1: เนี่ยแม็กไกว์เวลาประกบแกก็ไม่ดูสีเสื้อนะแล้วโอ้โหลูกสองนี่สวย
0: แต่ลูกศรนี่สวยจังหวะที่เปิดฟรีคิกเข้ามาของเจ้าเก่าเจ้าเดิมสเลเตอร์นะ
1: แล้วก็เป็นเมนดี้กับที่มงโอ้โหเต็มศีรษะเลยนะ
0: เลยแกสเลเตอร์เดี๋ยวเปิดไปเนี่ยคือใครก็ได้ฮะโนเอเมนดี้หรือจายี่ก็ได้แล้วเป็นเมนดี้นะที่อยู่ข้างหน้ามงสบัดเข้าไปที่เสาแรกระยะไม่ถึง6กลานะครับก็จบครึ่งแรกฮาวซิตี้กับแมนยู2-0
1: โอ้โห
0: ครับหมู่เฮาเป็นยังไง
1: ว่าใครก็เดาไม่ถูกนะสกอร์เนี่ย
0: ครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมพักแต่สั้นนะเดี๋ยวมาตากันต่อในครึ่งหลังนะครับคู่ระหว่างฮาวสตี้กับแมนยูนะครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report
4: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899
9: กลับมาครับในเบรกที่2ด้วยกัน
10: ครับ
9: มาชมกันต่อในครึ่งหลังนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคู่ฮัสตี้กับแมนยูอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะ
10: อ
9: ีกสัมภาษณ์นาทีสุดท้ายเดี๋ยวไปให้ทีมผู้บรรยายคู่ต่อไปเพราะเดี๋ยวเราจะให้ทีมผู้บรรยายคู่ต่อไปนะครับบรรยายฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลในชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในรอบชิงชนะเลิศในเกมแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเตะ20:00 น.ไทยเจอเวียดนาม
10: โอ้โหไม่รู้ฝน
9: บอลไทยฝนหยุดตก
10: หร
9: ือ
10: เปล่าหยุดแล้วมั้งเนาะ
9: หยุดแล้วเนาะหยุดแล้วหยุดแล้ว
10: เพราะว่าแถวนี้นี่ตกหนัก
9: เดี๋ยวบอลจะไปดูใช่ไหม
10: ไปทำแมวนะครับโอ้ไปตอนนี้ก็
9: เชียร์บอลไทยหน่อยคนเนี่ยเอ๊ไม่ใช่บอลไทยเลย
10: ทำไปแต่รายการไม่ทันนะไปตอนนี้เชื่อไหมราชมังค่ะครับ
9: แน่นอนแน่นอนอ่ะก็เกมเฮาสตี้นะครับกับแมนยูที่ทีมเฮานำอยู่ที่2-0ยังไม่กลับมาในครึ่งหลังอ้าวเป็นยังไงฮะทำไมเฮาสตี้ของแมนยูของคุณทำไมถึงโดนยังไงมันยังไงแมนยูยังไงฮะ
10: โอ้คือบอลเกมตั้งกันไม่ได้เลยครับตรงกลางนี้โดนสองคนอ่ะ
9: ครับ
10: ทั้งอันเดอร์สันโตสแล้วก็ยูริเจนแมนครับ โดนผู้เล่นของฮาวนี่เข้าเร็วตลอดเลยพลิกบอลไม่ได้เลยนะครับเหมือนใครก็เคยได้ดูเกมอุ่นเครื่องระหว่างเอซิมิลานกับแมนยูไนเต็ดแต่เล่นฮาวจะเล่นคล้ายๆกันเลย
9: ครับ
10: ก็นี่ไงก็สมอลสโตนนะครับบีบีซีก็เลยแซวไงว่าสงสัยฮาวนี่ไปดูเกมอุ่นเครื่องนั้นๆมาแน่

0: ไรเมื่อวานนี้ดูอาร์เซนอลนี่แบบสบายมากนะแล้วมาดูแมนยู
1: โอ้โหอาร์เซนอลแต่งหนึ่งจริงเหรอเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวานนี้คือยำอยู่ครั้งเดียว
1: ครับมาได้อะไรนะล่าสุดเอสลีย์คอนซ่าอีก
0: ใช
1: ่โอ้ยครับผม
0: เอสลีย์คอนซ่าเมื่อวานก็เดิน
1: โบโนจีโบโนจีอีก
0: โบโนจีนี่ยังไม่ฟินนะ
1: เ
0: ดี๋ยวรอก่อน
1: ต้องเหมือนแนทนะแนทบอกโบโนจี
0: เราแนทนะแนทแนทเราเลยนะ
1: แนทเราเองนะโบโนจี
0: โบโนจี
1: โบโนจีมาไรส
0: ์แ
1: หมโบโนจีมาไรส
0: ์แต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่มีโบโนจีมาไรส์ไอ้คนนี้มันลงมาเล่นแทนอย่างไอ้มาโรอิกสเกลลี่ก็เล่นดีไงกลายเป็นว่าแหมไม่ขายแล้วบ้างตอนนี
1: ้ไม่ขายแล้วปล่อยใครบ้างอ่ะตอนนี้อ๋อปล่อยเจ้าทอสซาใช
0: ่ไหมใช่
1: ทอสซาไปตุรกี
0: ตัวหลักๆนะแต่ที่อยากจะปล่อยอยู่เห็นมาเป็นมาตินอะไรนะไอ้มาตินเนรี่
1: อ
0: ่ะกาเบรียลมาตินเนรี
1: ่มาตินเนรี่อ่ะนะ
0: ใช่ทางซ้าย
1: แมนยูคุณจะเอาใครอีกไหมหรือว่าไงหรือไม่เอาแล้วเห็นว่าของผมเนี่ยลิเวอร์พูลอยากจะได้อีกคนนะ
0: อ
1: ีไลล่าบอร์ดอาจจะได้แบร์รี่บาโคล่าอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ลิเวอร์พูลที่ตามจีบอยู่เป็นยันคูบ้ามินเตใช่ไหม
1: มินเตแต่ว่ามินเตเจ็บของไบตันอ่ะเจ็บอยู่2เดือนมั้ง
0: ก็คือรู้สึกผมไปตามของโรมาโน่บอกว่ามินเตเนี่ยคือดีลเนี้ยไม่เกี่ยวกับบาโกล่านะคือเขาจะเอาทั้งคู
1: ่มินเตในฝั่งขวา
0: เขาจะเอาทั้งคู
1: ่ไอ้แบรี่บาโกล่าฝั่งซ้ายไง
0: นะครับเขาเอาทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยแหละแมนยูไนเต็ดก็ถ้าได้บริบาลมาแล้วก็คงจะพยายามหาแบ็กซ้ายคนแต่ไม่รู้จะได้ปะคาริกอยากได้ลุยส์ฮอแต่นิโคลเซนบอกพอแล้วพ่อจะไม่เหลือตัวเล่น
1: นิโคลเซนบอกพอแล้วไม่มีใครแล้วตอนนี
0: ้จะไม่เหลือตัวเล่น
1: ทีมแตกแล้วครับพาทีมแล้วตอนนี้ฮะโค้ชก็ไปอยู่นักเตะก็ไปอยู่หลายคนเลยอ่ะ
0: ก็ที่ฮาวบอกโอ้ขายขนาดนี้ผมไปดีกว่า
1: ผมไม่อยู่แล้วอ้าวแมนยูเดี๋ยวดูนะครับนี่พาต่างประเทศมาตั้งแรดฟอร์ดลงไหมอ่ะ
0: ลงสิเปลี่ยนชุดแล้ว
1: อุ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยมาคัดแรดฟอร์ดด็อกเตอร์แรดมาแล้ว
0: อ้าว he's back นะฮะนี่ไม่ได้เล่นตั้งแต่ที่แมนยูตั้งแต่ปี2024ก็ไปละเหตุเรียกว่าเร่ร่อนด้วยสัญญายืมตัวกับแอสตันวิลล่าแล้วก็บาร์เซโลน่านะคร
1: ับน่าจะได้ลงนะเพราะว่าตอนนี้ถอดเสื้อวอร์มออกแล้วนะครับ
0: แต่ต้องดูต้องลงมาแทนใครผมว่าน่าจะเอาดอกูนั่นแหละ
1: น่าจะไปติกดอกูออก
0: เอาตัวรุกธรรมชาติลงมาดีกว่านะครับเกมแบบนี้ดอกูมันก็ตรงหลังอ่ะจริง
1: ครับ
0: คือไม่รู้จะให้เล่นตรงไหนเล่นแบ็คก็ไม่น่าไว้ใจเป็นเกมรุกก็อย่างที่เห็นนะ
1: น่าจะได้ลงนะนะครับเพราะว่าตอนนี้วอร์มกับทีมงานสตาฟโค้ชของแมนยูแล
0: ้
1: วนะครับเมื่อกี้ส่งนี่ส่งยังไม่ตรงเลยฮะเมื่อกี้เนี้ย
0: กูจะไปจับผิดกับ
1: เอาละเอาเมื่อกี้เห็นส่งไม่ตรง
0: เลยได้เบอร์สวยได้เบอร์9
1: เบอร์9นะเดี๋ยวพิสูจน์ว่าเอ้ยบอลโลดเขาเป็นหนึ่งในนักเตะทำประตูได้นะ
0: กันแล้วก็หายไปเลย
1: กับจูดกับแฮร์รี่เคนอ่ะ
0: หลังจากนั้นก็หลุดไป
1: มีแค่นี้นะ
0: เ
1: ขาทำประตูได้นะแรดฟอร์ดนะครับนี่วอร์มอยู่ไม่ใช่ค่าสนามด้วยอยู่ในสนามด้วยน่าจะได้โอกาสลงสนามครับ
0: เปลี่ยนเสื้อแล้วนั่นแหละได้เล่นแล้ว
1: ใส่เสื้อแขนยาว
0: นี่ถ้าวันนี้เนี่ยจะยิงได้นะแล้วมันอยู่มีแต้มแล้วผมไปซื้อเสื้อแปะเบอร์แรดฟอร์ดเลย
1: เฮ้ย
0: ตรงนี้ปกติจะเลิกซื้อเสื้อบอลไปแล้วนะเพราะเฟกมันชอบลอกไง
1: ครับ
0: บางทีไม่ได้ใส่อยู่ดีๆก็หลุด
1: ก็คุณไปใส่เครื่องก็ต้อง
0: ไม่ต้องใส่เครื่องเลยเจ๋งแขวนไว้เฉยก็ติดตัวข้างยิง
1: เหรอ
0: หลังผมเลยผ่านไปซื้อพวกเนี้ยเสื้อเลโทรพวกนี้เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ติดไม่หนึบอะไร
1: เ
0: น
1: ี่ยที่ไม่ใช่เฟล็กใช่ไหมเป็น
0: ใช่ๆ
1: เป็นตัวอักษรมันถักทอเข้ากับ
0: เป็นตะกอนปั๊มจานยางอ่ะใช่ไหมเหมือนเสื้อมีมิลิกสมัยก่อนมาละ
1: ครับ
0: โอ้แรดฟอร์ด
1: เปลี่ยนตัวครับแมนยูแรดฟอร์ดนะครับกำลังฉลองจะแทนดอกูพ่อดอกูก็มั่วเหลือเกินฮะในครึ่งแรกครับแกวิ่งสายซ้ายขวา
0: ไปทั่ว
1: เลยคาริกบอกให้อยู่ฝั่งซ้ายให้แกไปฝั่งขวาอยู่ช่วงหนึ่งฮะไปทัดตำแหน่งกับเอ็มโมโม่เฉยเลยอ่ะ
0: แล้วพอคาริกกระซิบบอกพี่รู้แล้วแกยังไงดีเอาเอ็มมานั่งแล้วกัน
1: ครับนี่มาแล้วดร.แรดสามสิบยานดร.แรดเนี่ย
0: เดี๋ยวตุลาเดือนนี้29
1: ให้จนที่อีแวนเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่อีแวนเพิ่งไปบวชมา
1: ไม่ใช่แกตัดผมนี่ฮะแกตัดสุผมหัวโล้นฮะ
0: โอ้มีจอร์จเซ็กซี่เดินมาแท็กทีเมื่อกี้
1: นี่
0: สู้ๆเลยเนาะ
1: อ่ะกำลังจะถูกส่งลงมาครับตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสุดสนามเรียบร้อยนี่อีแวนก็มาคุยแทคติกกับแรดฟอร์ดว่าเล่นยังไงก็ได้ให้ยิงให้ได้มากกว่าคู่แข่งไว้เฮ
0: ้นี่คือค่าเหนื่อยแพ้สุดในทีมนะแรดฟอร์ดเนี่ย
1: 400,000นะ
0: 325,000 5,000 ปอนด์มั้งประมาณนี้เพราะว่ามันเขาได้เงินเด้งขึ้นมาตอนแมนยูได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไงได้เงินเดือนขึ้น 25% ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่กลับ

0: สบายเอาละครับแมนยูนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับในครึ่งหลังเปลี่ยนตัว1คนดอกูอ่อนะครับและส่งมาคัดแรดฟอร์ดนะครับมาปั่นป่วนทางฝั่งซ้ายส่วนเฮาสตีมูเฮาก็ไม่น่าเปลี่ยนนะเพราะเล่นดีทั้ง11คนเลยนะในครึ่งแรกครับ
1: เฮานำอยู่2-0นะฮะย้ำอีกทีฮะตอนที่เพิ่งเปิดเครื่องรับมาอาจจะตกใจอยู่สัก
0: เฮาสองแมนยู0นะเอาเริ่มครึ่งหลังมาครับเดี๋ยวเราจะอยู่กับคุณผู้ฟังประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: สำหรับเดี๋ยวส่งต่อให้กับคุณหยองแล้วก็น้องเจมส์นะบรรยายฟุตบอลทีมชาติไทยกับเวียดนามต่อ
1: ครับ
0: ส่วนนะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่3ทุ่มด้วยนะก็ติดตามเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เป็นระยะระยะนะฮะ
1: เดี๋ยวนี้จะมีคู่ใหญ่ช่วง5ทุ่มครึ่งใช่ไหมสเปอร์ป่ะสเปอร์เจอเบนฟอร์ดในกันแน่ดูว่าสเปอร์เสิร์ฟทำน่าสนใจครับ
0: เบรนฟอร์ดเปิดบ้านเจอสเปอร์ลอนดอนดาร์บี้ด้วยนะครับแรดฟอร์ดยืนยันนะ
1: ครับ
0: ครับแทนดอกูเปิดฉากมาแมนยูลุยเข้าใส่ครับก็เฮาสตี้ถอยลงไปเล่นรับหมดเลยนะครับทีนี้แม็กเบอร์นี่ไว้เป็นหน้าเป้าคนเดียวแต่ว่าแม็กเบอร์นี่ก็ถอนลงมาอยู่ฝั่งตัวเองเหมือนกันนะนี่เฮาสตี้จ่ายบอลแมนยูจ่ายบอลเสียครับแล้วดักได้พีสเลเตอร์ออกมาทางฝั่งซ้ายครับให้แลนกิลส์กิลแบ็กซ้ายนะครับเปิดโดเข้ามาตรงกลางมงทิ้งไปก่อนครับลูกชอบอลลอยมาเข้ามือของลัมเม่น
1: เกมสวนกลับน่ากลัวครับต่อบอล2-3 ทีถึงหน้าประตูแมนยูไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับออกข้างแล้วก็เปิดเข้ากลางไปเลยเป้ามีแม็กเบอร์นี่นั่นแหละ
0: โอ้ยคุณย่าโดนเมนดี้
1: คิวขึ้นมาเป็นตัวเบาเลยคุณย่าบอกอย่างที่พี่ยังไม่หายเจ็บเลย
0: โนเบลเมนดี้โหชื่อดีนะโนเบลเอาบอลลงพื้นเล่นต่อนาทีครับแมนยูก็ยังไม่เด่นนะเดซานโตเนาะ
1: ยังซานโตเขาจะยืนต่ำเป็นตัวรับเลย
0: แม็กควายครับขยับขึ้นมาออกขวาให้มัสลาวีมัสลาวีจ่ายให้คุณย่าคุณย่าพยายามที่จะไปไม่พานะครับเจอกับเมนดี้เมนดี้แกก็กอดติดคิดตังนะ
1: ใช่
0: จิมออกข้ามไปก่อน
1: ก็เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่นะแต่ก็มีความเร็วเหมือนกันเมนดี้ลูกหมอกอันตรายทำไปแล้ว1 ประตูครับ
0: บอลทุ่มมัสลาวีเล่นกับเอ็มโมเข้ามาเคาะไกลกระเอ็มโมจ่ายมาตรงกลางครับอเดซาโตสจ่ายเข้ามาให้เอ็มโมปั่นลูกนี้โอ้โหเอาจะฟ้องแฮนด์บอลเตะไม่ได้ล้ำหน้าไปก่อนนะครับยิงไปก็ไม่ได้
1: ไม่แน่ใจเป็นจังเอ็มโมล้ำหรือว่าล้ำจังหวะยิงไปติดกุญย่า
0: 48 นาที
1: เดินไปสบประรมนะคาริกเดินมาคุยกับผู้ตัดสิน4แล้วเป็นแรงอ่ะเฮา
0: ก็ตามสไตล์บอลแชมเปี้ยนชิพฮะคือเปิดโด่งขึ้นหน้าไปครับอาศัยลูกโด่ง
1: ต้องจับมาที่ผู้บริหารแมนยูครับแบราด้าวิลคอกครับมาลงทุนไปเยอะครับเรื่องนี้จะดูฟอร์มตกงานแน่เลย
0: ผมจะเย็นสิสองผู้บริหารสำคัญนะของแมนยูวันนี้มานั่งชมเกมด้วย
1: เรียกว่าเป็นฝ่ายสนาเป็นเตะ
0: เอาบรูโน่โอ้ยเอ็มโมโม่กำลังจะออกตัวบรูโน่จ่ายแล้วบอลก็เลยไปติดส้นเท้าของเอ็มโมโม่แล้วเฮาสตี้จับมาลุกชอถึงบอลก่อนกอดเร็วครับให้มาที่ดร.แรดแรดฟอร์ดลากตาได้มากดร.แรดออกซ้ายออกขวาออกขวามาโอ้โหโดดรวมกิโต้สองคนโอ้โหได้ฟาวจังหวะของเลวี่คอยครับแม็กกับทีมของเฮาสตี้ไปอัดใส่ดร.แรด
1: ยังโยกไปแล้วกิ๊กสมัยหนุ่มๆเลยนะโยกออกซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเตะเลยฮะเตะดีกว่าเราบอก
0: ฟรีคิกครับของแมนยูนะครับจุดเดียวกับที่เฮาสตี้ได้ลูก2เลย
1: ดูซิมีทีเด็ดนะ
0: มีลูกชอนะครับมีบรูโน่เป็นลูกชอขอเปิดด้วยซ้ายย้อนเข้ามาตรงกลางจะให้เฮเว่นมงทิ้งไปก่อนครับแนวรับของเฮาสตี้และได้ที่โอ้โหร้านจิวแกทำอะไรฮะ
1: สปินหนีเทเลมัน
0: เทเลมันเร็วกว่าแล้วแมนยูเก็บได้ ลองยอดเร็วเข้ามาบรูโน่ให้กับทางแม็กควายตบได้เข้ามาอย่างเงือติดครับ
1: ล้ำดูโล่งๆ
0: น่าจะล้ำแม็กควายก่อน
1: ไม่ล้ำด้วย
0: ไม่ล้ำ
1: เ
0: ลย
1: เออโอ้เลี้ยงลายดีครับแม็กควาย
0: ไม่ล้ำ
1: มีอาจจะยี่ได้ยืนต่ำจะได้เป็นเตะมุ้งไม่ใช่เตะ
0: เอ็มโมโม่ครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลโค้งเข้าหาประตูเด้อ
1: โค้งสิโค้ง
0: โค้งนะเปิดโค้งเข้ามาตรงกลางมงที่ไปก่อนครับแม็กเบอร์นี่ลงมาเล่นเกมรับมงโอ้โหมงไกลด้วยนะมงมาถึงบริเวณเกือบกับการสนามบรูโน่เก็บได้ยกเข้าไปข้างในให้เทเลมันวางเข้ามาให้แม็กไวมงตั้งกลับมาอย่างมงทิ้งไปได้ครับเนี่ยรับของฮอลซิตี้อ้าวคุณย่าได้คุณย่าเปิดโค้งเข้ามาตกกลายอีกครั้งนึงมงทิ้งไปก่อนโอ้โหตอนนี้แมนยูลุยแหลกแล้วแหกค่าเลยครับตอนนี้ฮะ
1: เป็นสูตรเดียวกับฮาวเลยฮะได้บอลก็โยนอัดเข้าไปฮะโอ้โหบอมอย่างเดียวแล้วแมนยูตอนนี
0: ้หมองอีกครั้งนึงให้เฮฟเว่นอ่ะมงลูกนี้ก็เฮฟเว่นฮะขึ้นสวรรค์ขบวนไปเลย
1: หมองขึ้นฟ้าไปตามชื่อก็เลย
0: ครับกัดนิ้วนะฮะตอนนี้ไมเคิลคาร์ดิครับผ่านมา5นาทีในครึ่งหลัง
1: ระวังนิ้วขาดฮะกัดก็ไปลึกเลยไม่แต่ยังเท่
0: ยังผอมอยู่นะมาครั้งกุนซือหลายคนเนี่ยคือทรงหายไปเลยนะ
1: ใช่มีแสดงว่าแกก็ยังซ้อมยังอะไรอยู
0: ่ยังรออยู่เลย
1: โอ้สัญลักษณ์ริชาร์ดมิลเดอร์ตัว
0: เขารวยเนาะ
1: เดือดหูานะ
0: ยืมเพื่อนมาทรง
1: อุ้ยเหนียวเ
0: ซ่ไม่ใช่หรออ๋อครับ
1: โอ้โหตอนที่บอกว่าลิชันมิวนี่ไม่คิดที่จะเล่นดึงเป็นมุกนั้นเลยนะ
0: เอาแล้วแมนยูขึ้นมาจากนี้เข้ามือของโซลาคิสรับสบายส่งได้นะโซลาคิสนะ
1: ดีเลยฮะซื้อมาในดูท่าทางจะคุ้มเลยครับอายุเพิ่ง23ปีเองครับสูงแล้วกัน3เซน
0: จอร์ดีแกนครับยืนเป็นหลังตัวสุดท้ายนะกองหลัง3ตัวของฮาวสตี้ให้เมนดี้ออกซ้ายแลนกิลกิลโอ้โหจะวางตรงนี้จะเปิดให้เพื่อนนะครับจะเปิดให้สเลเตอร์แมนยูเคาะมาครับอันนี้ซานโตสครับขยโยกขึ้นมาได้บอลจากแดนตะเวนครับลากเข้ามาออกมาทางฝั่งซ้ายแฮร์รัตฟอร์ดแรดฟอร์ดโหได้บอลโดนดักสองเลยอเดซาโตสเอาจิ้มมาจังหวะนี้แมนยูยังได้ครับที่บรูโน่เปิดออกขวามาโอ้โหจะทิ้งให้เอ็มโบโมแรงเกินไปเลิศไปถึงคอนสแตนตินอสโซลาคิสครับประตูชาวกรีซนะของฮาวซิตี
1: ้กรีซนะแล้วแกก็นิ่งแล้วแกนะ
0: ครับ
1: ให้บอลออกหลังดึงให้ช้าเอาไว้ครับนี่ทั้งสองลูกเล่นยังไงก็ไม่น่าเกลียดครับโอ้โหนี่บอมโบนี่หายไปเลยไม่มีโอกาสได้ง้างในครึ่งแรกไปทีติดเซฟโซลากิสนะครับ
0: คอสติขึ้นมาแม็กเมอร์นี่ผ่านหนึ่งแต่ว่าไม่ผ่านจังหวะสองครับแมนยูช่วยกันดีวางโดดพื้นหน้ามาจะให้เอ็มโมโมอ่ะบอลไม่ออกครับเอ็มโมโมล่าเข้าหาเมนดี้สับหลอกอยู่มองหาตัวในไหลเข้ามาตรงกลางบูโน่มีข้ามหลอกมีดัมมี่ด้วยและข้ามหลอกโอ้โหเจอเฮาสตี้ดักได้โอ้โหลูกนี
1: ้บูโน่นี่ข้ามหลอกไป2ทีวันนี้เสียบอลหมดเลย
0: ฮะแลนกิลแล้วเฮาสตี้จะเปิดขึ้นหน้ามาติดลูกชอแล้วเทเลมันน่ะเล่นเร็วครับให้ลูกชอพอใกล้ๆกับแรดฟอร์ดเดี๋ยวลากันมาเทเลมันน่ะมาที่มัสลาวีเอ็มโมโมได้บอลนะครับทางขวาจะจ่ายตัดเข้ามาข้างในติดครับสเลเตอร์เก็บได้อีกันต้องขึ้นไหนกลับมาที่โซลาคิสโดดเร่งมาครับโซลาคิสเปิดออกมาทางฝั่งซ้ายแมนยูดักได้ที่แม็กไควร์แม็กไควร์เลี้ยงตัดหน้า
1: ไปแยกที่ล
0: งยังบอลจากเทนมาเลยครับผมไม่ต้องเดี๋ยวพี่เองไอ้น้อง
1: แล้วก็เสียตำแหน่งดู
0: แม็กเมอร์นี่ไหลต่อสวยครับดูฮาวซิตี้มาที่แมตต์ครุกแมตต์ครุกจะจ่ายโอ้โหจ่ายลูกนี้ไม่ผ่านครับฝั่งขวาเติมมาแล้วแหมไปติดผู้เล่นของแมนยูก่อน
1: บูโน่โวยแม็กไก่แล้วก็เมื่อสักครู่ไปแย่งทีมมันเล่นแม็กตัวเองก็เสียตำแหน่ง
0: เกือบโดนฮะเมื่อกี้
1: ดีว่าลูกชอยดักไม่ได
0: ้อ้าวเทนมันไปเสียบอลโอ้โหตามบอลการยังติดอเดซานโตสครับแห่มาแย่งได้แล้วแมนยูจะสวนมาไหลออกซ้ายครับคุณย่ามาที่แรดฟอร์ดลากี้เข้าใส่เลวี่คอยไหล

0: มาทางซ้ายลูกชอตบได้เข้ามาโอ้โหโดนดักไปได้ครับแม่เป็นอีแกนนะที่ดักไปได้ครับโอ้เป็นเดลวิคอยครับแบ็คขวาดักไว้ได้เมื่อกี
1: ้โอ้เมื่อสักครู่นี้เห่ารีสอร์ทสามคนเลยฮะเปิดไม่รู้จะเปิดยังไงเพื่อนโอ้แนวรับแน่นมาก
0: ซ้อนสามตำรวจกลับไปนะ
1: เดินไม่ได้เลยนะทำไมซ้อนสามจ่าก็เวลาแกจะมาจับแกก็มองไม่ค่อยเห็นตัวแล้วตอนแรก
0: อ้าว
1: มาถึงที่ไม่ค่อยโฟล
0: ์แต่มุมทางขวาไอ้ทางซ้ายนะฮะบรูโน่จะเปิดเข้ามาไล่มาไหมแมนยูได้ไหมก็เริ่มบอลนิ่งมากขึ้นนะบอลใช้ลูกสูตรนะฮะหยอดเข้ามาที่เสาแรกเอาเฮเว่นมองลูกนี้บอลลอยมามองทิ้งไปก่อนนะครับทางอีแกนมาอยู่ดักได้ซานโตสทางขวาเอมโบโมเปิดเรือโรยเข้าไปข้างในมองทิ้งออกไปครับแมตต์ครูกเก็บได้ที่บรูโน่ไปรอบอลโอ้รอบอลแล้วเบลูมี่ได้บอลด้วยเบลูมี่ยกมาทางฝั่งขวาให้กับแมตต์คุกโอ้โหลาเม้นออกมาจากประตูครับโอ้ไต่ทิ้งไปก่อนไม่งั้นแมตต์คุกเนี่ยถึงบอลเนี่ยมีสิทธิ์จะมาเชิญเดี่ยวเลยครับ
1: ใช่แล้วแม็กควายก็ลงไม่ทันแล้วฮะไปยืนอยู่ข้างหน้าแม็กควายลูมี่ไม่ลามด้วยโอ้คุกมันจะว่าลาเม้นครับอ่านวันดีนะ
0: ถ้าไม่อ่านโอ้ลาเม้นเนี่ยผมโอป้าเลยอ่ะไว้ผมปิดหน้าเลยอ่ะ
1: ไม่ได้เข้าร้านตัดผมกี่เดียวแล้วก็ไม่รู้ฮะ
0: เฮเวนเตะเข้ามาข้างในบรูโน่มงกลับมาให้มัสตาวีไหลออกกว่ามาเอ็มโบโมตีโครงมาก่อนนะครับให้กับทางบรูโน่เปิดพุ่งขึ้นหน้าไปครับให้กับแรดฟอร์ดแต่โซลาคิสออกมารับเอาไว้ได้ฮะวางบอลดีครับบรูโน่แต่ว่าแรงไม่นิด
1: โซลาคิสออกมาดักรอเลยครับฉลาดด้วยครับเราในเขตโทษเลยไม่วัดพลาดออกมานอกเขตก็เหมือนเดิมครับเปอร์เซ็นต์ของบอลนี่มันอยู่เยอะกว่าครับ12-28%
0: 10นาทีที่ผ่านมานะ
1: แต่ว่าโอ้โหก็ทำประตูยังน้อย
0: โซลาคิสวางยาวขึ้นไปเอ้าแม็กมานี่มงสวัสดิ์เฮเว่นเนี่ยมงตั้งได้ให้แม็กไวกระดกออกซ้ายลูกชอชอเอาหนีกินตัวมาสวยครับลูกชอเปิดลูกนี้ไปติด
1: จริงวันนี้แมนยูบูโน่นี่ก็แทบถูกตัดออกจากเกมเลยนะคือเวลาจะได้บอลคือต้องลงไปต่ำถ้าเป็นอย่างหน้านี่แทบไม่ได้สัมผัสบอลเลยบูโน่แฟนนั้น
0: จ่ายมาจนหูเกือบสั้นแต่ยังได้อีกครั้งนึงครับเทเลมันมาที่มัสลาวีได้เปิดเลยครับมัสลาวีไม่เปิดจังหวะแรกเข้าซ้ายย้อนเข้ามาตรงกลางมงทิ้งออกไปก่อนครับอาจารย์ยี่เอาแล้วบอลจังหวะ2แม็กควายยังได้ครับแม็กควายมาเองไหลออกซ้ายมาให้คุณย่าคุณย่ามีเวลาไม่เปิดแต่งตัวก่อนเจอกับเลมิคอยไหลมาให้แรดฟอร์ดจะไปโหไม่ผ่านแมตต์ครุกยังได้ครั้งนะครับคุณย่าคุณย่าหลอกอยู่ไหลมาตรงกลางบรูโน่ในกรอบเขตโทษไหลออกซ้ายให้แรดฟอร์ดถึงบริเวณสุดสันหลังเจอเลวี่คอยมาบีเปิดแรกเข้ามาก็กระแทกไปก่อนอาจารย์ยี่เฮเว่นไปเสียบอลให้กับแม็กเบอร์นี่แล้วไม่ออกข้างนะครับแล้วฮาวส์ลีย์จะสวนแม็กเบอร์นี่เลี้ยงเอ้าซีดานโอ้โหดูซีดานครับเลี้ยงกินตัวมาสวยมาสอคนออกมาทางซ้ายครับให้ลานกิลเกี่ยวจ่ายทะลุช่องมาจนบอลลึกเกินไปครับเข้ามือลาเม่นโอ้โหเมื่อกี้แกเหมือนซีดานเลยนะ
1: แหวกสาวแม็กเบอร์นี่โอ้โหตัวเบลเลอร
0: ์แม็กเบอร์นี่นะแกผิวไหวดั่งสายน้ำเมื่อกี้ฮะ
1: ตำนานนะผิวไหวดั่งสายน้
0: ำแมนยูขึ้นมาครับที่บรูโน่บรูโน่ตั้งท่าเหมือนจะเปิดโอ้เข้าแนวลึกไม่ได้ขอคุ้มขั้นยิงซะเลยลูกนี้ตกพื้นเข้ามือของโซลาคิส
1: ยิงไกลมากครับบูโน่เนี่ยครับโอ้โหเว้นไปเสียบอลครับลาตันดูจริงๆบอลออกแล้วนะไลแมนบอกเล่นต่อนะเนี่ยผู้เล่นนันยูก็จะงักไปโอ้โหแล้วดูแม็กเบอร์นี่หลบซ้ายหลบขวาหลบขวาหลบซ้ายนะ
0: โอ้โห
1: ผ่านไปสองคน
0: หรือว่าเป็นสี่ด่าน
1: ดีไม่หมุนสักรอบ
0: นู้นสี่ด่านเทิร์น
1: เอ้าเล่นไปเล่นมาได้แบบครึ่งชั่วโมงนะแมนยูนะยังไม่ได้คืนสักลูกเลยพ่อเอ้ยยิง11ครั้งตรงกรอบ3เลย
0: ไม่ได้คอมบอลเยอะก็จริงแต่ว่าเจาะไม่ได้
1: เขาทำไม่เด็ดขาดเอ๊ะลุงสายต้องเดือดร้อนหนึ่งเคสโก้ซะละมั้งหรืออะไรเออโอ้โหนี่ต้องเขียนรุ่นเก่าของเขาฮะบวกธงเอสโซฮะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ธงเขาสติ

0: Đi hết, sau đó kiếp này. Over their shoulder was where they were looking season before last Hull. They only survived relegation on the final day. Có... mấy cái gì mà ngành á?
1: Ừ.
0: Nên đến game rap tên tôi.
1: Có sự game rap à? 60 đề thi pan ครับ. Thì cái này giờ có khóa mà. Hay Levi Doyce. Bellumi đã để cho Algeria lại ให้ Doyce thiển mà thang phang xa ครับ. อ่ะมีฮอสตี้มี2คนครับไหลมาที่แลนกิลส์คิวหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ทิ้งแต่ทิ้งไปก่อนครับแมนยูเก็บได้ที่เมนดี้คิวอีกครั้งนึงทางซ้ายคิวหยอดเข้ามาตรงกลางติดแฮร์รี่แม็กควาย
0: อ้าวอ้าวเมนดี้อ้าว
1: เมนดี้เจ็บ
0: อ้าวอ้าวกระตุกไปแล้วเมนดี
1: ้เอาเพื่อนก็ยังส่งมาให้โอ้เจ็บก็จะส่งมาให้พวกคุณเลย
0: เพื่อนก็ใจโหดกูแกเดินกูเหมือนคำอยู่บริเวณแฮมสตริง
1: น่าจะเจ็บนิดนึงน่าจะเล่นต่อได้
0: แต่เพื่อนนี่ทดสอบเลยเจ็บจริงเปล่าคือ
1: ไม่จริงเอาแล้วโซลาคิสวางยาวขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับเอาแล้วเขาสตีเก็บบอลสองได้จะมาครับทางเลวิดอเลวิคอยส์ย้อนหลังกลับมาคอยทางขวาเลวิคอยส์ได้บอลไหลออกขวามาครับล่างตัดได้มาเบโลมี่เข้าซ้ายขอปั่นตรงนี้โอ้โหยิบเดียวใช้ได้นะตัวนี้เท้าซ้ายของเขาฮะซ้ายธรรมชาติขวามลพิษนะคนนี้เนี่ย
0: อุ้ยขวามลพิษด้วยนะดูยิงด้วยซ้ายนะครับบอลมันพุ่งช้าไปหน่อย
1: อุ้ยโอ้ตกช้านิดนึงนะโอ้ถ้าถอยประตูออกไปเนี่ยเป็นประตูนะ
0: นี่มันดีไม่ไหวฮะโอ้โหแต่คนโดนเปลี่ยนออกมันจะปิดแม็กเคลนี่เทินก้มหน้าก้มตาออกWell, a little time out
1: here because Nobel Mendy is hurt. ตอนนี้เกมหยุดไปครับเพราะว่าโนเบลเมนดี้กองหลังชาวสตีเจ็บอยู่ครับ
0: ครับ Well, despite ฝูงงานคนนี้ชัดๆเลยเหมือนเป็นปั้นประธานเดวิดบิทคอน
1: อย่าง
0: ตามกติกาใหม่เลยต้องออกไปทางสนามนะอย่างน้อยหนึ่งนาทีแล้วดูอีกทีแล้วดูที่สองของห้าให้ดูภาพช้าโอ้โหข้ามทุกกรมมาหมดเลยเต็มศีรษะเมนดี้เลย
1: แต่ว่าลูกแรกเนี่ยหามาเลยฮะให้เมสไกวไปกอดเอลนะ
0: มัสลาวี
1: กอดเอลมัสลาวีไม่ให้มัสลาวีเข้าไปบล็อกลูกยิงของอาจารย์ยี
0: ่ที่มันทำบ่อยเลยนะ
1: ไปกอดเพื่อนร่วมทีมทำไมฮะ
0: เอออ่ะเปลี่ยนเลย
1: ส่งมาใน22ลงมาครับลูคัสแฮริงตันเป็นกองหลังดาวรุ่งชาวออสเตรเลียนะ
0: ครับ
1: วัย18ปีเองก็เล่นเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะลูคัสแฮริงตันเอาสติก็เปลี่ยน1คนเช่นกันครับอีก1คนนี่จะเป็นแบ็กแม็กเบอร์นี่ออกนะ
0: ฮะคือก่อนเกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่10คนและถูกออกสตาร์ทโอ้ได้ไปยืนอยู่2-0นี่ขนาดเจ็บ10คนนะที่ลงมานี่ก็ใหญ่แม็กเบอร์นี่อีกฮะ
1: โอ้อาจารย์ยี่ก็ออกให้เปลี่ยนกองหลัง2คน
0: ที่ลงมาเป็นเอ้าแม็กแน่ฮะเดี๋ยวนะแม็กแนไหนเนี่ยแมตตี้แม็กแนนี่อดีตเฟนโนแบ็กของแมนยูไนเต็ดนะเด็กสร้างเลยโอ้โหกลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้ง
1: ก่อนหลังชาวไอริชนะแมตตี้แม็กแน
0: เ
1: ด็กฟันแมนยู
0: แมนยูนี่มีอดีตกองหลังฮาวนะฮาวมีอดีตกองหลังแมนยูครับ
1: คุณงงทำไมฮะ
0: สลับกัน
1: อ
0: ๋
1: อเหร
0: อของเด็กเก่าฮาวก็คือแฮร์รี่แม็กควาย
1: คุณย่าแหวก2เอาไม่ฟาครับเสียบที่บอลแล้วจะสวนนะครับเลวิคอยทิ้งมาข้างหน้าเหมือนจะเปลี่ยนแม็กมานี่ออกนะเอเลสตรอปอ่ะเลย21เดี๋ยวดูเช็คแป๊บนึงยืดแต่ลงมาสตรอปลงมาแทนแม็กมานี่Not allowed latitude to shoot again by Slater. Man U เข้ายังไงฮะ Man U ตัวนี้เข้าไม่ได้ครับคืนหลังกลับมาที่แม็กควาย very worthy.

0: คือหลังกลับมาตั้งกันใหม่ครับเดซานโตสจ่ายทะลุช่องมาครับให้ลุกชอตบได้เข้ามาแล้วได้ยิงโอ้โหคุณย่าครับยิงตรงนี้ติดบล็อกบอลทะลักมาทางขวาให้มาสลาวีกลับมาที่เอ็มโมโมเข้าซ้ายคืนกลับมาเตเลมันเล่นกับแม็กไวเอ็มโมโมเอ็มโมสกิดออกขวามาครับที่มาสลาวีเปิดเข้ามาตรงกลางมงทิ้งไปก่อนแนวรับของคาสตี้โอ้เข้ายังไงฮะถอนแหลงกลับมาก่อนแมนยูเฮเว่นเนี่ยขึ้นมาสูงครับไหลมาที่ลูกชอบลูกชอบที่แรดฟอร์ดครับ
1: แล้ววันนี้ยังอยู่นะ
0: อ๋ออยู่อ่ะ
1: ยังไม่ได้เปลี่ยน
0: แต่21ลงมาเมื่อกี้เห็นแล้ว
1: ที่ลงมาก็มีนี่แหละไฮดีนัชแนล
0: เอเลสตรา
1: แล้วก็ลูคัสเอลิงตัน
0: สตาวด้วยไหม
1: สตาวอย่างเดียว
0: หยอดเข้ามาเข้าได้โอ้โหมาสลาวีได้ชาร์ดี้สอตัวนี้ล้มไปก่อนนะครับเสียหลักไปก่อนยิงตัวนี้ก็หลุดเสาไปไกลเลย
1: สตาร์กินดิกเกอร์ออกซัดตัวจริงแล้วคุณจูก็แมนยูเตรียมส่งก๊อปปี้เมนูกับเบนจามินเชสโก้ลงมาเอาอันเดียสตาร์ออกไปเลยเน้นเกมรุกแล้วครับตอนนี
0: ้อ๋อไอเลสตาร์เน้นคู่กับแม็กเมอร์นี
1: ่ทีละมัน
0: ไม่ได้เอ่ยชื่อเลย
1: ออกเป็นคู่เลย
0: ทีละมันกับเนสซาโตสออกครับ
1: คู่มิดฟิลด์ตัวใหม่นะผมดูยืนยังไงครับถอดกลางออก2คนแล้วก็เอากองหน้าลงมาคนนึงกายคนอย่างเงี้ยเมนูนี้ไปย้อมผมมาด้วยนะสีน้ำตาลน้ำตาล
0: เปลี่ยนอีกซอนะครับเชสโก้กับเขาไม่เมนูแทนอเดซานโตสกับยูริเทเลมัน
1: เขาเหมือนจะถอยบูโน่มายืนตรงกลางคู่เมนูนะครับแล้วก็เอาทางด้านมาริวิทย่ามาเล่นเป็นเบอร์สิบแทนนะเชสโก้ไปหยิบหน้าป้าแล้วถ้าชุดนี้ยังยิงไม่ได้อีกก็ไม่เหลืออะไรแล้วฮะข้างสนามหมดแล้วเปลี่ยนมาชุดนี้นี่ก็ไม่เหลือตัวทีเด็ดเลยนะ
0: เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเปิดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้หืมอย่างติดเอ้าแล้วดักได้ครับเดอะแมนยูจะสวนบรูโน่ทิ้งยาวขึ้นหน้ามาให้กับคาเอโมโมโหเร่งจังหวะเกินไปครับเอาซี่ก็เก็บได
1: ้พอดีนักงานนะครับเก็บกินสบาย
0: สบาย
1: แม่ผมเห็นนะทุกสัปดาห์ตัวของข้างโซลากี้ได้นึกถึงดีบูมาร์ติเนสเลยฮะมาที่คล้ายกันนะลีลาเนี่ย
0: ลีลาคนกวนนิดนึงนะ
1: จะมี
0: อะไรฮะ
1: เ
0: จ็บ
1: เอาแบบนี้เดี๋ยวต้อง
0: เลวี่คอยป่ะกัปตัน
1: ยิงเยอะไง
0: แบ็คขวาเจ็บ
1: เดี๋ยวนะคือก่อนเกมนี้ก็เจ็บไป10นะเมนดี้เนี่ยเจ็บไปก่อนจะไม่เหลือตนเล่นแล้วนะเฮา
0: พี่เบงครับเก็บอาการหน่อยครับเฮาสตี้ยิงจะเฮียบิวอารมณ์ไงเอ๊อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีก
1: แล้วนะคนฟังก็ยังรู้เลยนะ
0: พอเบงภาคบอลเลื่อนหูขวาธรรมชาติสายสิ่งแวดล้อม
1: สายมลพิษ
0: สายมลพิษเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าก็เดี๋ยวอยู่ต่อนะ
1: หากันอีกไหมร้องกับเจม
0: หาสุดเลยไม่ได
1: ้โอ้โหถึงหลังน่าจะทดเยอะอยู่ฮะฝั่งฮาวได้เจ็บไป2คนแล้วโอ้ยดูไหวไหมเนี่ย
0: บอกว่าฤดูกาลหน้าว่ากันใหม่ครับแมนยูฮะเอา
1: เอาใจเย็นๆสิคุณ
0: นักแรกเองนี่ใจเย็น
1: เซ่เดี๋ยวต้องมีคาริกเอาแน่เลยอ่ะ
0: ดีแล้วเลยกดแมนยูไปได้ข่าวว่า2เม็ดแล้วสั่งกลับเพิ่มได้เลยไหมก็บอกมาก็เหลือ20นาทีสุดท้ายฮะแมนยูยังไม่มีโอกาสยิงเลยในครึ่งหลัง
1: ยังไม่มีวี่แววจะได้ประตูคืนเ
0: ออและเขาจะเปลี่ยนตัวด้วย
1: นี่ครับผู้ตัดสินบอกขอเชิญไปอยู่ข้างสนามก่อนสัก1นาทีนะครับตามกฎหมายนะครับกับเดิมนี้30วินะแต่กฎหมายเพิ่มเป็น1นาทีนะครับ
0: เดี๋ยวเราออกสักนาที70ด้วยกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวให้หยองกับน้องเจมเข้ามาเปลี่ยนซอนะฮาวสตี้เรียมมิลล่าป่ะหมายเลขเจ
1: ็ดสตาร์ว่ะใช่ครับเรียมมิลล่าหมายเลขเจ็ด
0: กองหน้าหน้าชาแนลานะสตาร์กับทางเลวิคอยออกครับกองหลังกองหน้าออก
1: เจมคนสกุลคนเป็นดราเม่ที่

0: มาหรือสิบแ
1: ปดโคดี้ดราเม่เป็นกองหลังนะครับอ้าวเดี๋ยวเราส่งต่อกับทีมงานชุดต่อไปดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับส่วน20เดทสุดท้ายนะครับเฮาส์ตี้กลับมาอยู่ในทีมงานรายการคู่ขนานคู่ทีมชาติไทยกับเวียดนามด้วยกันเน
0: า
1: ะช่วงนี้นะครับผมและคุณบอมต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live Report ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหวนฉางเมืองอวกาศนานาชาติหวนฉางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชโอรสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22สิงหาคมพุทธศักราช2569

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Soccer Live Report ประจำคืนวันเสาร์ที่22เมษายนนะครับว่ากันต่อครับกับการรายงานสดฟุตบอลนะครับวันนี้ช่วงนี้เราย้ายวิกจากที่อังกฤษกลับมาที่ราชมังคลากีฬาสถานครับอาเซียนคัพ2026นะครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกไทยกับเวียดนามนะครับก็มีบิ๊กเจมพันวิสิตกับผมหยองอยู่ประจำการเหมือนเดิมสวัสดีเจมครับ
4: สวัสดีครับพี่หยองก็เป็นเกมอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศนัดแรกในวันนี
3: ้ครับ
4: เราจะเล่นในบ้านก่อนครับที่ราชมังคลากีฬาสถานครับวันนี้
3: ใช่โดยวันนี้นอกจากมีบิ๊กเจมกับผมหยองแล้วก็มีพอทรงศักดิ์มาเช็คมุกอยู่ด้วย
4: ยืนเช็คมุกตรงนี้เลย
3: กดดันจะมัดเลย
4: ครับผมเดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมนิดนึงครับพี่หยองก็วันนี้ทีมชาติไทยครับประตูเนี่ยเป็นกำพลปฐมอรรถกุลครับแนวรับมีณัฐพงศ์สายยากับมาเรียวทองเบียครับแบ็กซ้ายเป็นอุสมาเทียงคำครับแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็นวาริชูทองกองกลาง3คนวันนี้เป็นชัยพลอดทนครับคังคณะคำยกแล้วก็สารัตอยู่เย็นกับตันทีมแนวรุกเนี่ยมีเสกสาราตีครับแล้วก็เทียสักเผยพี่ไม้รวมถึงยศกรบุรพาครับ
3: ก็เรียกว่าจัดเต็มนะ
4: ครับ
3: มียศกรกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับวันนี้กลับมาใช้ณัฐพงศ์สริยาแทนพันษาเหวิบูลนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายก็ถอดวันชัยไปสำรองครับอุสมาลงตัวจริงแต่ตอนนี้ไทยลุยเข้าไปในเขตโทษทางขวานะครับธีรศักดิ์ยังพลิกไม่ได้ต้องคืนกลับมาก่อนสภาพสนามถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้แม้ว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆที่ผ่านมานี่ตามข่าวผมได้ส่งจิ้งจกไปเกาะอยู่ที่ใต้ถุนสนามราชมังคลานะครับก็รายงานมาว่า
4: อันนี้คือรายงาน
3: เสียงจิ้งจกไงฝนตกหนักนะครับแต่ว่าสภาพสนามนี่ถือว่าโอเคกว่าวันที่เล่นกับสิงคโปร์นะเท่าที่เห็น
4: ส่วนแฟนบอลนี่ตามรายงานก่อนนะนี่บัตรประมาณ 20,000 ใบนะพี่ขั้นต่ำเนี่ย
3: ครับแต่ว่าตอนนี้เวียดนามลุยครับเข้ามาตรงกลางเหงียนส่วนซ้อนจริงครับโอ้โหตรงตัวกำพลครับ
4: โอกาสลุ้นครั้งแรกของทีมเยือนเวียดนามครับโอกาสยิงของลาเฟลสันครับยิงไกลแต่บอล นี้ไปเข้าซองของกำพล
3: ครับเราชื่อเดิมไปด้วยแล้วตอนนี้ถ้าเขาได้บอลเนี่ยเราจะเรียกว่าลาเฟลสันเหงียนส่วนซ้อนยาวไหม
4: ยาวเลยพี่เอาเหงียนส่วนซ้อนเนี่ย
3: ส่วนแฟนแมนยูไนเต็ดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับ
4: ครับ
3: เราตามให้อย่างห่างๆและห่วงๆเพราะว่ายังไม่ได้ประตูตีใครแตกเลยนะถึงตอนนี้นี่ยังตามฮาวซิตี้อยู่0-2เรียบร้อย
4: ดูเร็วเร็วนี้แมนยู
3: คือถ้าใครติดตามการรายงานสดช่วงที่แล้วระหว่างผอ.ทรงศักดิ์กับคุณบอมเนี่ยก็จะได้ยินน้ำเสียงที่แตกต่างระหว่างสองอารมณ์อีกคนหนึ่งพากไปหัวเราะประชดชีวิตไปอีกคนก็กระยิ่มยิ้มย่องไปไม่รู้ยังไง
4: แต่วันนี้พี่เบ่งนี่ใส่เสื้อเลี้ยวหัวพากเลยนะ
3: อุ้ยดู มันเรียกพี่เบ่งเว้ยตัดเงินเดือน โอ้จังหวะเงียนซนๆยิงเมื่อสักครู่นะครับ
4: โอกาสลุ้นครั้งแรกยิงน้ำหนักเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วตรงตัวของกำพลด้วยครับจังหวะยิงของเหงียนซนซอน
3: จะจำกันได้นี่รอบชิงชนะเลิศครั้งที่แล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เรามาเล่นในราชมังนัด2นะครับแล้วเหงียนซนซอนนี่ขาหักนะที่นี่เลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ไทยลุยขึ้นมาแม่ไม่ถึงธีรศักดิ์แต่ว่ามีตัวเสียบเข้ามาคณะโดนบังไว้ก่อนครับไม่ได้ยิง
4: โอ้จังหวะคณะจะวิ่งมาตัดบอลลูกนี้ยังไม่ทันมือเวียดนามครับ
3: นี่คือเรียกว่าเป็น2ทีมที่ครองความยิ่งใหญ่มาในถ้วยนี้นะครับในช่วงหลัง6ครั้งหลังสุดนี่ไม่มีทีมอื่นสอดแทรกเลยนะครับเป็น2ทีมนี้ล้วนๆแชมป์นี่เวียดนามนี่3สมัยนะครับของเรา7สมัย
4: ส ่วนรายชื่อเวียดนามของกุนซือคิมซังซิกเนี่ยประตูนี้เป็นพัติกเลคะเลเกียงครับแล้วก็แนวรับมีดงวันโดนวันเฮาเหียนท่านชุงครับแล้วก็ฟันชวนมานครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีเหียนวันหวีครับเหียนอันดึกแล้วก็เลอฟานทันลองครับแล้วก็แนวลุก3คนเนี่ยเป็นเหียนดินบักครับเหียนซุนซอนแล้วก็โดฮองเห็นที่เป็นบราฟิวเหมือนกัน
3: ก็เปลี่ยนจากเกมรอบรองนัด2กับมาเลเซีย3คนนะครับ

0: เหงียนวันหวีแล้วฟาร์มทันลองแล้วก็เหงียนซุนซนครับเป็นตัวจริงส่วนที่หลุดไปนี่เหงียนกองไฮฟาร์มต้นไตนะครับแล้วก็เหงียนไฮลองที่หลุดไปนั่งสำรองในวันนี้นะครับจากเกมที่กัวลาลัมเปอร
1: ์ส่วนผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นโมเมดซามีดตาฮาเอาอิสมาอิลครับผู้ตัดสินชาวซาอุดีอาระเบีย
0: พี่จะถามเกมทีเดียวพอนั่นแหละยาว
1: กับอาจารย์มามุสเกมที่แล้วนี่พี
0: ่ตอนเวียดนามเริ่มจะตั้งล้ำได้นะครับผ่านไป8นาทีจังหวะนี้บอลติดชัยพลครับออกข้าง
1: เกมก็ผ่าน10นาทีแรกครับเวียดนามนี่มีโอกาสยิงไป1ครั้งครับจากเหงียนซอนซอน
0: เสียงสั่งซิกนะครับก็ออกมาตะโกนสั่งนี่เรียกว่าทำแสบกับไทยเรามาติดกันเลยนะครับทั้งรอบชิงรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วรวมถึงล่าสุดก็คือ4เกมด้วยนะครับมาชนะไทยเราถึงราชมังคลา2ทัวร์นาเมนต์ติดแล้วเวียดนามตั้งบอลขึ้นมาจากแดนหลังนะครับทีมชุดนี้นี่ก็มีขึ้นมาจากชุด4เกมอยู่ 4-5 คนนะครับแต่ว่าที่ลงไปตัวจริงวันนี้นี่มีเหงียนดิมบักคนเดียวทางซ้ายครับเหงียนวันวีครับเพื่อนปากมาให้แต่ว่าลึกเกินไปนะครับไปเข้ามือกำพลเกมยังตึงๆกันอยู่นะครับในช่วงแรกไทยขึ้นเกมที่ณัฐพงศ์วาริศแหมกล่องไก่เลยครับตัวเล็กกระติ๋วเดียวไข่พวกนี
1: ้โอ้สภาพแผ่นไปที่นั่งที่ราชมังนี่แฟนบอลหนาตาพอสมควรเข้ามานี
0: ้แต่วันนี้ธีรศักดิ์จะทะลุเข้าไปในเขตโทษนะครับเสกสรรให้แรงไปหน่อยธีรศักดิ์นี่ก็4ประตูไปแล้วนะครับในรายการนี้ก็มีลุ้นดาวซันโวอยู่เล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นำอยู่คือ5ประตูก็มีเหงียนดิบักกับเหงียนซุนซนนี่ก็เหงียนดิบักนะครับว่ากันว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์คนใหม่ครับของทีมชาติเวียดนาม
1: ใส่เบอร์9ด้วยครับเหงียนดิบักเบอร์เดียวกับเลอคองวินเลยนี่เบอร์9เนี่ยโอ้โ
0: หเอาซะเก่าเลยขึ้นมาจากชุดแชมป์อาเซียนนะครับชุดมาถึงแชมป์4เกมแล้วก็ขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่นี่บนนรจันทร์นี่ VIP นี่มีโคตรหลังชันวิทย์ผลชีวินนะครับแล้วก็ฟิซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองพาลูกสาวแล้วก็ครอบครัวไปดูเช่นเคยเข้ามาเชียร์ทุกเกมนะฟิซิโก้รายการนี้นะครับปีนี้เนี่ย
1: เป็นช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยได้ครองบอลบ้างครับ
0: นี่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเขาก็พูดถึงนะครับว่าโกซิโก้นี่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จในถ้วยนี้เยอะที่สุดได้แชมป์ทั้งสมัยเป็นนักเตะแล้วก็ทั้งการเป็นโค้ชนะครับตอนเป็นโค้ชนี่ได้แชมป์ถ้วยนี้2สมัยส่วนเฮากับแมนยูนี่เข้าสู่10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับตัวเล็กเลยไปมองไม่เห็นว่ายัง 0-2 อยู่นะครับแมนยูยังตาม
1: ไทยกับเวียดนามนี่เคยเจอกันนัดชิงนี่อาเซียนคัพนี่3ครั้งนะพี่หยองก็เป็นเวียดนามที่ได้แชมป์ไป2ครั้งครับก็คือเมื่อปี2008กับครั้งที่แล้ว2024
0: ใช่ครับ
1: ส่วนอีกครั้งนึงเนี่ยคือปี2022นะพี่ที่เราชนะเวียดนาม 1-0 ที่บ้านของเราในนัดที่2นัดแรกเนี่ยเสมอกันที่บ้านเวียดนาม
0: ใช่ครับและที่สำคัญคือ2ครั้งที่เวียดนามชนะเราในรอบชิงเนี่ยนัดเยือนที่เขามาเล่นที่ราชมังนี่เขาชนะเราทั้ง2ครั้งเลยนะ
1: ใช
0: ่2008นี่มาชนะ 2-1
1: น่าได้ประตูช่วงท้ายเกมนี
0: ่
1: แต่นัดที่2ที่เสมอ 1-1 เนี่ยเวียดนามได้ประตูเรียกว่าตอนนั้นยังมีเวโกอยู
0: ่ไอ้เหลของวินใช่ไหมใช่ไหม
1: เหลของวินมงนาทีแค่ทนเจ็บเลย
0: เสยเข้าไปแล้วก็ครั้งล่าสุดถ้าจำกันได้ครับมาชนะเรา 3-2 ก็ลูกสุดท้ายนี่ก็ประตูขึ้นไปลุ้นนะครับแล้วก็โดนสวนหลบๆเงียบซ่อนได้ยิงอีกแล้วครับนากอบเขตโทษแต่ว่าคราวนี้บิดเยอะครับหลุดออกไปไกล
1: ในรองอีกครั้งครับเงียบซ่อนหน้ากอบเขตโทษแต่จังหวะนี้ยิงหักข้อไปครับบอลนี้หลุดกรอบไปเยอะ
0: นี่คือตัวอันตรายเลยนะครับในแดนหน้าครั้งที่แล้วที่เจอกันนี่โอ้โหยิงในนัดแรกนะครับเงียบซ่อน
1: อุ้ยแล้วเกมที่แล้วที่ไปเล่นที่บ้านของเวียดนามในนัดที่2เจอมาเลเซียประตูที่2นี่กระชากหนีผู้เล่นมาเลเซียดื้อเลยพี่ประตู 2-0 เนี่ย
0: ไถ่พยายามจะต่อบอลขึ้นมาโดนเตะร่วงลงไปครับลูกนี้ได้ฟาวเด็กสันนะครับโดนอัดร่วงลงไปโดยเหงียนวันหวี
1: โอ้แต่ที่ราชมังตอนนี้เหมือนจะมีฝนตกลงมาไปปอยครับ
0: ตกเท่านี้ไม่เป็นไรครับว่าไปครับอย่าหนักแล้วกัน
1: อย่าหนักกว่านี
0: ้เออ
1: ถ้าหนักกว่านี้พี่เดี๋ยวเลื่อนนี่เป็นเรื่องเลยพี
0: ่นี่เห็นนี่ในภาพนี่แถวบ้านพี่เรียกว่าสิมสิมสิมสิม
1: แต่เมื่อกี้ผมมาจากลำลูกกาประมาณ5โมงนี่หนักอยู่นะพี
0: ่เออไทยลุยขึ้นมาครับจ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหพยายามจะสอดเข้าไปนะครับธีรศักดิ์เนี่ยโดนบังมิดเลยครับบอลเลยไปถึงแพทริก
1: เวียดนามเซตบอลขึ้นมาอีกด้านหลังก็ยังไม่ได้เร่งอะไรมากครับช่วง15นาทีแรกของสองทีม
0: ก็สถิติการเจอกันของ2ทีมนี้ในถ้วยนี้เนี่ยเล่นกันเจอกันมา15เกมนะครับก็เอ้ยไม่ใช่ขออภัยหมายถึงว่า15ครั้งในรอบชิงชนะเลิศถ้วยนี
1: ้ครับ
0: ที่ผ่านมานะคือทีมไหนยิงก่อนในทีมนั้นมักจะได้แชมป์นะม
1: ี
0: ทีมที่ยิงก่อนแล้วได้แชมป์ถึง14ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งเดียวที่ทีมที่ยิงก่อนในรอบชิงแล้วไม่ได้แชมป์คือปี2022นะครับซึ่งนัดแรกเล่นที่หมีดิ่งเนี่ยเวียดนามนำไทยก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายปีนั้นเราได้แชมป์จำกันได้นัด2ไปยิงไปเล่นที่ธรรมศาสตร์นะครับธีรธรยิงไกลเข้าไป
1: ส่วนเวียดนามกับไทยเนี่ยเจอกันในอาเซียนคัพทั้งหมด15นัดเนี่ยไทยชนะ7ครับเสมอ4แล้วก็เวียดนามชนะแค่4เกมคร
0: ับ
1: แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาผลงานดีกับเรา
0: ใช่แต่ถ้านับเฉพาะในรอบชิงเนี่ย3ครั้งที่เจอกันนะครับไทยกับเวียดนาม6แมตช์ถ้านับเป็นจำนวนแมตช์เนี่ยเวียดนามชนะ3นะครับเราชนะในรอบชิงในเจอในการเจอกับเวียดนามครั้งเดียวนะครับแมตช์เดียวแล้วก็อีก2แมตช์นี้เสมอก็ถือว่าสถิติการเจอกันในรอบชิงเนี่ยเราเป็นรองนะครับจะพลิกลูกนี้โดนลุมแย่งไปแล้วครับเสียบอลให้เวียดนามเหงียนโซซอนพักบอลแดนหน้านะครับหลายต่อเยดินบักมีตัววิ่งสอดนะครับโอ้โหยังดักได้ปามกันอีกทีมีเหงียนวันวีรีวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับเมื่อสักครู่แต่เยดินบักเหงียนบักจ่ายไม่ผ่านเวียดนามยังมาครับทางขวาเจิงเต้นอันให้มาเอาละครับมีตัวสอดมาสวยโดฮังเฮนอีกหนึ่งบราซิเลียนนะครับโอนสัญชาติจ่ายติดชัยพลออกข้างไป
1: พยายามจะเปิดเข้ากลางครับโดฮังเฮนแต่ว่ายังมีชัยพลเนี่ยดักบอลออกข้างไม่ได้ครับเวียดนามก็พยายามจะใช้จังหวะฉาบฉวยในการเล่นบอลทะลุช่องครับแต่ไทยเนี่ยยังดักได้ครับซะส่วนใหญ
0: ่ตัวเห็นเจออุซาม่าครับเปิดฉลับเป็นลูกอ้าวปูสินบอกดูทางเห็นไปฟาวอุซาม่าครับเหมือนจังหวะฟอลโลทูไปเลยครับแล้วก็ไปย่ำใส่ไม่ได้เจตนาครับปูสินเป่าฟาวให้โอ้โหนั่นแหละครับเต็มหลังเท้าเลยดีว่าไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับอุซาม่าลุกขึ้นมาได
1: ้จังหวะเปิดไปแล้วแล้วจังหวะที่เปิดแล้วต่อบอลเนี่ยเขาเรียกว่าเท้าเนี่ยวางไปโดนข้อเท้าของผู้เล่นไทยครับยองเฮน
0: ส่วนเกมที่ฮาวนี่กำลังจะเข้านาทีสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่น่ารอดแล้วมั้งท่าทางเอาหัวรอดอะไรฮะ
1: เอา
0: ทำไมบอกไม่น่ารอดแล้วคุณหัวรอดหึ่ในลำคออะไรอะไรอะไรเอาพอเดี๋ยวให้เจมปลดเลยอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมาลายบ้านดำเ
0: ลยยืนเช็คมุกเอาครับไทยขึ้นมาทางซ้ายครับชัยพลแทงลูกนี้เข้าเขตโทษครับไปแล้วโอ้โหธีรศักดิ์โอ้โดนอยู่ลายนอกครับโดนเบียดบอลเลยลึกไปถึงแมตริกสู่สาประตูของเวียดนาม
1: จังหวะแทงบอลทะลุช่องให้กับธีรศักดิ์วิ่งเข้าในกรอบเขตโทษครับแต่ว่าโดนผู้เล่นเวียดนามเนี่ยบังบอลไว้ได้ครับ
0: วันนี้นี่ธีรศักดิ์น่าจะต้องเล่นกับช่องว่างของกองหลังของเวียดนามแบบนี้ครับวิ่งเสียบเข้าช่องเอ้าลั่นครับตรงกลางไทยแย่งโดนดึงผู้สินเป่าฟาวสารัตครับแล้วเล่นเร็วไปแล้วผู้สินบอกบอลยังไม่นิ่งครับเล่นใหม่สารัตบอกทอมเบียไม่ต้องไปเถียงครับ
1: นี่เป็นฟันทะลองฟันทะลองครับเกาะสารัตไว้เลยครับภาพช้าจังหวะที่เชฟอนเนี่ยแทงบอลให้กับเบียสักจับบอลกำลังจะกระชากไปหน้าประตูแล้วแต่โดนผู้เล่นเวียดนามเนี่ยวิ่งเอาบังแล้วบอลเนี่ยเลยไปถึงปัตติกเลยเกียงครับผม
0: มันไปเข้าเหลี่ยมฟาร์มส่วน

0: มันนะครับโดดบังออกลายนอกไปเลยครับส่วนที่ฮาวนี่ทดกี่นาทีพี่มองไม่เห็น
1: ไปไหนแล้ว
0: 6นาที
1: ครับ
0: นะครับก็ยัง 2-0 อยู่ดูไม่มีวี่แววเท่าไหร่เรียบร้อย
1: เกมแรกพี่เกมแรก
0: เวลาเหลือเยอะอีก37เกมมีให้โดนอีกเยอะ
1: อันนี้เป็นเกมเยือนไงพี่เดี๋ยวไปเล่นเอาจริงในบ้าน
0: อ๋อครับดีดีไทยลุยขึ้นมาใหม่ครับทางขวาแทงมาเกี่ยวลูกนี้คณะเข้าเขตโทษปาดติดบล็อกมาตรงกลางยิงลูกนี้โอ้ติดบล็อกซ้ำอีกทีครับโอ้โหก็ข้ามคานช็อตแรกที่สารัตนะครับยิงติดบล็อกซ้ำโดยชัยพลหลุดกรอบ
1: โอ้โอกาสลุ้นใกล้เคียงสุดของทีมชาติไทยแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวดูว่าตอนยิงจังหวะแรกที่ติดบล็อกนี่ใครเป็นคนยิงครับจังหวะที่เป็นทางคณะครับเปิดบอลไปติดบล็อกเวียดนามแล้วเข้าทางอีกทีเปิดเข้าไปตรงกลางเนี่ยผมน่าจะเป็น
0: ธีรศักดิ์คร
1: ับ ธีรศักดิ์ครับ
0: โอ้ยิงจังหวะแรกธีรศักดิ์แล้วกองก็หลอกแล้วด้วยนะกองไปจับยศกร
1: โอ้เป็นธีรศักดิ์ครับยิงจังหวะแรกไปติดบล็อกเล่นเวียดนามแล้วบอลมาเข้าทางเชยพลเนี่ยซ้ำจังหวะสองข้ามคานไปเลยครับ
0: สุดกล้องราชมังไกลกว่าเดิมบอกว่า
1: น่าจะไกลกว่าเดิมไม่ดูตัวเล็ก
0: ไกลไกล
1: จอทีวีเราเล็กครับน่าจะไปตั้งอยู่ประมาณชั้น4ชั้น5
0: เฮ้ยเห็นหัวไม่ขีดแล้วแม่ชัยพลครับได้กดด้วยซ้ายเลยครับข้างถนัดเลยเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ากดคุมบอลไม่อยู่ครับข้ามการเอาครับถือว่าเริ่มมีโอกาสเหมือนกันหลังจากก่อนหน้านี้ที่เวียดนามลุยขึ้นมาทักเราก่อนนะครับไป 2-3 ที
1: คือเราเล่นในบ้านก่อนนี้ถ้าจะได้ผลงานขันที่ชนะได้ก็ควรจะชนะไว้ก่อนนะครับหน้านี้ต้องไปเล่นที่มีดิสเตเดียมมีงานหนักเลยครับ
0: ครับบอลอยู่ทางซ้ายนะครับสมาเทียงคำธีรศักดิ์ขืนไปตั้งกันใหม่ครับทอมเบียเสกสรรนะครับลงมาต่อบอลออกไปทางขวาต่อบอลทำไมฮะมีเซลเหรอมีเซลเหรอ BALL ball you know นี่เป็นไง
1: เกมผ่าน20นาทีแรกครับเกมนี้ยัง0-0ครับไทยกับเวียดนาม
0: สารัตบอกให้ดึงจังหวะหน่อยครับแหมเวียดนามมาลงไปรับกันแน่นเลยครับค่อยๆหาช่องให้มาชัยพลเบิ้ลคืนมาครับทอมเบียนัทพงศ์ออกไปขวาครับวาลิดเข้ามาตรงกลางคณะนายมาสารัตพยายามจะเบิ้ลจังหวะเดียวครับมาที่ชัยพลตรงกลางเอาครับเร่งสปีดแม่ต้องคืนไปตั้งใหม่ครับเพราะจับบอลแรกไม่ดีนะครับบอลมันย้อนหลังเสียบอลคืนไปให้เวียดนาม
1: จังหวะคอยบอลกันสั้นๆแล้วเสกสรรจับบอลไม่อยู่ครับ
0: แต่เราก็ไม่ถอยนะครับก็พยายามกดดันตั้งแต่แดนบนนะครับเวียดนามก็ขึ้นมาเร็วไม่ได้บีบเลยครับไทยเพรสขึ้นไปในแดนเวียดนามครับเพรสขึ้นไปถึงกรอบเขตโทษนะครับความสุนมานเตะติดชัยพลไปเกี่ยวกลับมาครับไม่ออกแต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษเป็นเวียดนามเก็บได้เสียบลูกนี้ฟาวครับแม่เพรสได้ดีนะครับแต่ว่าเวียดนามเขายังแก้มาได้ครับเสกสรรไม่ฟาวเลยครับจังหวะนี
1: ้ไปเข้าบอลหนักใส่เหยียนอันดึกครับกับตันทีมเหยียนอันดึกแกร้องลั่นเลยครับ
0: จากสโมสรนินบินนะครับ11ตัวจริงเวียดนามเกมนี้นี่มีจาก4สโมสรเท่านั้นนะกงอันฮานอย3คนนะครับฮานอย FC 3คนนินบิน2นำดิน2นะครับ4 5ประตูนี่โฮจิมินห์ซิตี้ก็เรียกว่ามาจากสโมสรหลักๆของลีกเวียดนามเขานะครับ
1: ไทยไปเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้ครับเวียดนามขอบอลสั้นๆอยู่ครับไม่ได้เร่งบุก
0: เวียดนามนี่รายการนี้6เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แพ้นะครับแล้วเสียประตูเดียวนะครับเสียให้กัมพูชาไป1ลูกส่วนไทยเนี่ยแพ้ไปแล้วครับในเกมรอบรองนัด2แล้วก็มาเสียให้สิงคโปร์เนี่ยครับเสียประตูแล้วแทงลูกนี้ไม่หลุดครับเวียดนามโอ้โหยังดีดักไว้ได้ชัยพลนากรอบเขตโทษตัวเองจะไปปั๊มมาครับเวียดนามแย่งคืนทางขวา เฉียงเตนันเล่นใกล้ๆครับดวงเห็นเข้าในไม่พลิกไม่ได้นะครับเหยียนทองดึกลึกยิงไกลลูกนี้ก็เบาครับแล้วก็ไม่ตรงด้วยตอนวันเฮานะครับหรือว่าตะวันฉายเวียดนาม
1: อันนี้เลิกเตะเลิกต่อยมวยแล้วมาเป็นนักบอลนี
0: ่ขาหักอยู่ตรงนี
1: ้โดนเวนเฮาแบ็กซ้ายเคยเล่นกับเฮเลนวีดยิงไกลตรงนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับ
0: คิมซังซิกนี่ประเภทนี่เห็นคิมซังซิกนั่งนี่ตัวปลอมครับแต่ผู้สินเข้ามาคุยกับสารัตนะครับเหมือนสารัตก็เหมือนจะไปบ่นเยอะครับผู้สินบอกใจเย็นๆผมมีหน้าที่ตัดสินครับคุณเล่นไป
1: อาจารย์อิสมาอิลวันนี้จากซาอุดิอาระเบีย
0: ดีมากเอาชื่อสั้นๆมาหน่อยเรียกยากเหลือเกินเกมผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับยังสูสีกันอยู่ครับยังเรียกว่าไม่มีใครเหนือกว่าใครชัดเจนนะครับแต่ที่ชัดเจนแล้วก็คือที่เฮาครับจบแล้ว
1: แมนยูวันนี้ก็บุกไปแพ้เฮาซิตี้ 2-0 ครับ
0: เรียบร้อย
1: โดนน้องใหม่ก่อนเลยนะพี
0: ่แฮปปี้กันไปครับแฟนแมนยูวันนี้สบายใจแล้วก็เดี๋ยวช่วง 3:00 ก็จะมีอีกมากมายหลากหลายคู่นะครับเดี๋ยวตามๆให้นะฮะเน้นที่ทีมชาติไทยก่อนแล้วกันวันนี้3ทุ่มนี่พรีเมียร์อังกฤษจะมีอีก3คู่นะครับเอเวอร์ตันกับคริสตัลพาเลสอิปสวิชกับซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับลีดส
1: ์ส่วนคู่ดึกนี้ 5:30 เป็นเบนฟอร์ดกับเจอทาเลมาสเปย์วันนี
0: ้ครับ
1: ส่วนลีกอื่นนี่ตกหล่นคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอได้ครับในช่วงหัวค่ำก็จะมีเดอะแชมเปี้ยนชิพในลงสนามอยู่3คู
0: ่
1: คร
0: ับ ผลแวบๆไปซะหน่อยแล้วกันเจม
1: ก็เดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยที่เตะอยู่3คู่เนี่ยจบไปแล้วด้วยครับทั้ง3คู่มิววอลครับชนะนอริชซิตี้ 3-0 ครับเบอร์มิงแฮมเสมอกับบิทเทิลซิตี้ 2-2 แล้วก็ลิงคอล์นซิตี้ครับแพ้พอร์ตสมาร์ท 1-3 ครับรวมถึงเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยมีเจลีกก็เป็นไทยดาร์บี้แมตช์นะพี่หยองวันนี
0: ้เจทูใช่ไหม
1: ซัปโปโรเจทูวันนี้ซัปโปโรก็เปิดบ้านแพ้โอดิจาเนี่ย 4-0 เลยนะพี
0: ่ก็ธีรพัฒน์ตัวจริงนะครับ
1: ครับ
0: สุภโชคสุภเช็คนี่ไม่ได้ลงส่วนสุพนัทเนี่ยลงสำรองแล้วก็มี1แอสซิสต
1: ์ครับก็เป็นสกอร์เนี่ยเป็น 4-1
0: ครับ4-1วันนี้คาคณะได้ฟาวนะครับแต่คาคณะก็ดึงเสื้อกันเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้แล้วว่าดึงในมุมอับกับกรรมการไม่เห็น
1: เกมนี้ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกไปแล้วทั้ง2ทีมก็ยังเล่นแบบเทเซฟอยู่ครับเป็นนัดชิงด้วยวันนี
0: ้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลเวียดนามครับก็มาดูด้วยครับที่เราพูดได้ก็เพราะเราไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยแน่นอนครับ
1: ครับ
0: มองหน้าไปเนี่ยคาคานานี่ก็ล่าสุดเนี่ยโพสต์เดียวครับเสียวทั้งวงการไม่พูดดีกว่า
1: ไม่พูดดีกว่าอยู่แล้วก็น่าจะไม่อยู่นะพี
0: ่ไม่รู้ครับไม่รู
1: ้น้องเขาคงเก็บมานานนะพี่
0: ก็ต้องไปเคลียร์กันครับว่ากันไปของเราที่ว่ากันที่เกมนี้ก่อนครับ
1: ครับ
0: สารัตให้ไปตรงกลางครับเสกสรรไปที่วาริสทางขวาเวียดนามก็รับกันแน่นนะครับยืนโซนกันดีเอาครับวาริสเติมขึ้นไปทางขวามียศกรคืนมาคาคณะไปไม่ได้เหมือนกันนะครับทางหน้าแน่นไปหมด
1: เวียดนามพอถึงเวลารับนี่ก็ลงไปรับแน่นอย่างเงี้ยครับไทยนี่หาช่องเจาะลำบากเลยครับ
0: ปีดมาครับพยายามจะชิงกันเร็วนะครับเอาครับกระชากหลุดเข้ามาข้างในครับยศกรคืนมายิงลูกนี่ไม่ตรงครับน่าจะเป็นคนยิงนี่น่าจะเป็นเสกสรรเมื่อสักครู่นี
1: ้กองหลอกเลยแล้วคนยิงนี่เป็นจังหวะต่อบอลขึ้นมาแล้วยศกรเนี่ยขอกลับไปให้กับเสกสรรตีได้ยิงไกลบอลหลุดเสาไปครับ
0: ครับธีรศักดิ์เบิ้ลคืนมาให้นะครับ
1: ภาพฉากนี้ยังจับยศกรอยู่
0: ครับเจาะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหแน่นไปหมดแต่โอกาสยิงนี่ส่วนใหญ่จะนอกกรอบเขตโทษกันทั้งนั้นนะครับในช่วงเกือบครึ่งชั่วโมงแรกนี่ตกใจ
1: โผล่เข้ามาแต่ช่วง5นาทีหลังนี้เราก็

0: ตัดเกมลุกของเวียดนามได้ดีครับบอลยังไม่ถึงเหงียนซันแล้วก็เหงียนดินบักครับ
1: มีเดินมีเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินไปเดินมาอยู่ในห้องส่งนะงงตกใจไปหมดเลยลูกทุ่มของไทยนะครับทางขวา
0: เกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับ
1: โยสกอร์เนี่ยเกมรอบรองนัด2ก็พักนะครับเพราะติดใบเหลืองลงมาเป็นตัวสำรองรับจ่ายทะลุขึ้นมาครับโยสกอร์ทางขวาก่อเกตโทษเจอรุม2ครับโยสกอร์โดนกวาดโอ้โหไม่ผ่านแต่ว่าเคลียร์ขึ้นมายังดักได้นะครับสารัตให้ไปวาลิดเข้านายมาครับเสกสรรตั้งปอบหญิงอีกทีนึงลูกนี้โอ้โห
0: เหมือนจะชนคานเลยครับโอ้โหลูกยิงของเสกสรรเกือบ30หลาครับลูกนี้โอ้ลูกเก่งของเสกสรรลาตีครับจังหวะยิงไกลบอลลูกนี้นี่พุ่งเฉียดคานไปนิดเดียวครับโอ้ระยะเนี่ยประมาณเกือบ30หลายิงโอ้โหชนคานครับ
1: มันฮุกมันข้ามมือพัทิกมาแล้วนะครับแต่ว่าฮุกช้าไปนิดเดียวครับโอ้โห
0: มุมนี้เกือบจะสามเหลี่ยมเลยครับพาติกนี่หมดสิทธิ์เซฟแล้วด้วยครับโอกาสลุ้นจ่าๆของไทยครับ
1: พาติกกูตับสั้น
0: ละเกียง
1: ไม่ใช่พาติกกูตับสั้นใส่เสื้อสีน้ำเงินครับวันนี้แต่ยังไม่ได้ลงอยากจะเป็นทีเด็ดของเราครับในครึ่งหลังก็ได้ครับเดี๋ยวรอดูแต่ว่าตอนนี้ครึ่งแรกยังใส่กันนี่ไม่มียั้งครับชัยพลนี่เรื่องบู๊ที่ขอให้บอกวาลิดขึ้นมาเองครับให้มาไม่บอลไม่ถึงครับคณะเสกสรรยังได้ครับทางซ้ายรอชัยพลเติมเสกสรรตรงกลางนะครับให้ไปทอมเบียดันขึ้นมาอยู่ในแดนของเวียดนามนะครับชัยพลคืนกลับไปตั้งกันใหม่ครับณัฐพงศ์ออกไปขวาวาลิดโดนไล่ครับต้องคืนมาข้างหน้าไม่ช่วยขยับนี่แหมหาช่องเจาะยากนะครับเวียดนามมายืนกันแน่น
0: เปอร์เซ็นต์การครองบอลของเรานี่ 67% แล้วครับ
1: ครับ
0: เวียดนามนี่ 33% ครับ
1: เรื่องเกมรับของเวียดนามนี่บางห่วงครับเพราะโค้ชเขานี่กองหลังเก่านะครับคิมซังซิกชุดบอลโลก2006นะแต่ว่าตอนบอลโลกนี่เล่นไป2เกมสำรองด้วย
0: ไทยก็ขอหาจังหวะอยู่แล้วหาช่องในการโจมตีเวียดนามเขาก็รับแน่นเหมือนกันในวันนี้ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรก
1: พยายามจะเคาะกันเพื่อ ดึงให้เวียดนามขึ้นมาไล่นะครับแต่ว่านี่จ่ายเสียครับเสกสรรโดนแย่งไป
0: เวียดนามนี่ตัดบอลได้มองหาข้างหน้าเร็วแล้ว
1: เหงียนโซนแทงให้ลูกนี้ยังได้นะครับเหงียนวันหวีทางซ้ายก่อไปโทษกระชากมาเองครับเหงียนวันหวียิงเองครับโอ้โหมุมแคบติดบล็อกตรงนั้นตะพงโอ้โหตรงกลางมีรอ2คนนะครับก็ไม่จ่ายแม่กระชากหนีไปดื้อๆเลยครับเหยียนวันหวีเมื่อสักครู่เหยียนามาใหม่ครับความส่วนมันออกมาทางขวาเจิงเตียนนันหายไปเหยียนซอนจะบังครับโอ้โหสมานี่แหมเล็กกว่าแต่สู้ครับจิ้มทิ้งออกข้างไปได
0: ้ล้มไปแล้วยังลุกมาเคลียร์บอลออกข้างไปได้ครับสมาส่วนวันนี้งานหนักครับเจอกับเหยียนซอน
1: เหยียนามได้ครองบอลบุกบ้างนะครับตรงกลางเหียนวังดึกให้ไปแต่วันเทาออกซ้ายเหียนวันหวีดินบักนี่ได้บอล น้อยๆครับวันนี้ยังไม่ค่อยมีบทบาทนะครับเหียนทันชุงครับให้มาความส่วนมันโดนแย่จิ้มลูกนี้ครับแย่ทิ้งไม่ได้ครับโอ้เวียดนามเอาบอลไปได้จ่ายขึ้นหน้าโดวังเฮนเกี่ยวหนีไปแล้วครับโอ้โหอุซาม่าเข้าพรวดโดวังเฮนทางขวาก่อเกโทษนะครับจ่ายไปหน้าก่อเกโทษยิงโอ้โหเหยียนดิมบักกันแต่มันบดครับบอลเขาก็กิ้งหลุนหลุนหลุนหลุนหลุนไปเข้ามือกำพล
0: โอ้จังหวะโดวังเฮนครับพาบอลผ่านอุซาม่ามาได้แล้วลากเข้าก่อเกโทษตกเข้ากลางเงี้ยเหยียนดิมบักได้ยิงงงแต่ว่าบอลเบาไปครับกำพลรับไปได้ครับผู้ไทยเกือบไปครับจังหวะนี
1: ้ลูกนี้เรียกว่ายิงเต็มเท้าครับแต่บอลเบาไปเอาอีกแล้ว
0: เอา
1: หาเรื่องจริงๆอุ้ยกระชังโง
0: ่ผู้ไทยต้องระวังเรื่องความสามารถเฉพาะตัวของบรรดาแนวรุกของเวียดนามครับวันนี้ทั้งเหงียนดินบักทั้งดวงเฮนแล้วก็เหงียนเซินๆครับ
1: เรียกว่า3ตัวบนของ เวียดนามที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่เนี่ยโอ้โหอันตรายทุกตัวนะครับไทยยังครองบอล นะครับผ่านครึ่งชั่วโมงมาแล้วนะครับเกมที่ราชมังตามข่าวนี่ก็ตั๋วเกมนี้เนี่ยทะลุ 20,000 ไปนะครับเดี๋ยวรอดูว่ายอดผู้ชมเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเวียดนามนี่ก็บอกว่า 3,000 นะครับเต็มแล้วมากันแน่นพรึบเหมือนกันครับโซนของเชียร์ทีมเยือนแล้วก็ข่าวว่าที่มีดิ่งเกมหน้านี่ 40,000 คนนี่ตั๋วขายหมดแล้วนะครับ
2: ถ้าใช้ดูจังหวะที่เหยียดยินบักที่งูพยายามจะแปลเล่นทางแต่โดนไม่ดีบอลเลยไปข้อมือของสัมพล
1: ตรงหัวกะโหลกพอดีนะครับไม่มีใครประกบแล้วด้วยครับโล่งๆเลยเหยียดยินบักยิงไม่ดีเองนี่นัดชิง4เกมเมื่อธันวาคมที่ผ่านมานี่ก็ยิงเราไป1ประตูนะครับตอน4เกมนี่เรานำ 2-0 นะกลับมาแพ้ 3-2
2: แพ้ในช่วงต่อเวลาด้วยครับ
1: ครับไทยขึ้นมาเอ้าหลุดมาตรงกลางแม่เปิดเข้ามาฉลับนะครับในเขตโทษแต่ว่าไม่ได้ยิง
2: บอลมาทางขวาเวียดนาม
1: หวังเห็นครับเก็บบอลดีเลื่อนครับข้างหน้าพลิกเข้าในมีซอนซอนรออยู่นะครับไปหน้ากอไปโทษเหยียนซอนซอนจับบอลกระโดดกระเดกหน่อยดินบักเหยียนดินบักทางซ้ายวันวีเติมนะครับแต่ว่าให้มาโอ้โหจับหลุดนะครับเหลือฟาร์มตันลองไทยจะสวนแล้วคาคณะกระชากหลบ2ครับคาคณะไปแล้วมีตัว3ซ้อนคาคณะถึงก่อนนะครับคาคณะแตะหนีเข้าในมาคาคณะเร็วกว่าว่าเกี่ยวได้ครับโอ้โหจะหลุดอยู่แล้วคาคณะยังจิ้มมาครับแล้วยศกรยศกรตอกซ้อนโอ้โหไม่ยิงเองหักคืนไปทีก็ไม่ได้ยิงครับยศกรซ้ายลูกเดียวกระทิกปัดหลุดเสาไม่ได้นิดเดียวเสือกไปครับจังหวะนี
2: ้โอ้น่าได้ประตูสุดๆครับทีมชาติไทยจากจังหวะยิงวอลเล่ที่ซ้ายของยศกรพัติเลยเกมเซฟได้เฉยครับโอ้ต้องชมความยอดเยี่ยมของคังนาคำโยครับพาบอลจากกลางสนามเนี่ยล่าเข้ามาจังหวะสุดท้ายกำลังจะเสียแล้วแต่ยังมีจิ้มบอลมาให้ยศกรได้ครับยศกรเนี่ยแทงออกด้านซ้ายให้กับธีรศักดิ์แล้วโอ้โหธีรศักดิ์เปิดเข้ากลางบอลเนี่ยมาเข้าทางยศกรยิงด้วยซ้ายครับโอ้โห
1: คือจังหวะแรกที่ยศกรได้บอลเนี่ยก็ตอกส้นให้ธีรศักดิ์นะครับแล้วไม่รู้กันนะครับธีรศักดิ์นี่ต้องวิ่งตามไปเกี่ยวจะหักคืนกลับมาก็ไปติดกองหลังครับแต่ว่าบอลมันมาตั้งให้เข้าซ้ายยศกรครับยิงเต็มข้อเลยครับแต่ว่าปลายมือเลยครับประติกหน้าเหมือนลุงพลเหมือนกันนะเนี่ย
2: หน้าคล้ายๆดังวันลำนี
1: ่ได้ดังวันลำโกรธตายเลยเอาครับเตะมุมทางขวาครับทีมชาติไทย
2: โหเอาครับไทยเมื่อกี้นี้จังหวะนี้ได้ลุ้นสุดๆครับ
1: น่าจะใกล้เคียงสุดของเกมนี้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะเอาครับพร้อมเบียร์ครับมา
2: แต่มุมทางขวาครับสารัตจะเป็นคนเปิดครับ
1: หัวเรดาร์ครับพร้อมเบียร
2: ์โอ้แล้วเปิดตรงไหนเนี่ยแฟนบอลเวียดนามอยู่ด้วยครับ
1: สารัตเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดออกมาแถว2ยังเป็นของทีมชาติไทยครับเบิร์นออกไปขวาเอาถึงด้วยสารัตแม่แต่ว่าเขากลับตัวเร็วครับเหนียนดินบักสารัตไล่ไปครับเอาคืนมาข้างในเย็นดินบักโอ้โหเกือบไปครับต้องรีบเตะทิ้งออกมาก่อนแพทริก
2: โอ้โหเย็นดินบักไปใจจะคืนให้กับแพทริกตรงนั้นมีผู้เล่นไทยครับเพียร์สักครับกำลังจะตัดได้ดีที่แพทริกเนี่ยเตะสกัดออกไปได้ทันครับ
1: โอ้โหเป็นบอลเด็กนี่โค้ดคอตะตุ่มเลยนะครับมาคืนมาข้างในอย่างนี้ได้ยังไงครับโอ้โหธีรศักดิ์นี่เกือบถึงเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู
2: ่เย็นดินบักเล่นงี้เดี๋ยวคิมซังซิกเครื่องอีกครับเกมที่2นี่แกโดนเปลี่ยนตัวตั้งแต่ครึ่งแรกเหมือนยิงบักเราไม่คุยกับโค้ชด้วยครับ
1: อยู่วะอยู่วะ
2: อยู่วะ
1: อ้าวลูกนี้แหมไลแมนแกชะงักนิดนึงครับไทยได้ไปงัดแล้วบอลออกข้างนะครับฟองทั้งคู่แต่ว่าสุดท้ายผู้ช่วยตีธงให้เป็นลูกทุ่งของเวียดนามนะครับเหยียนวันหวีมีเสกสรรไล่ไปโอ้ยังวันสุดท้ายโดนเหยียนวันหวีออกเสกสรรบอกทางนู้นจานแต่ว่าผู้สินให้เวียดนามทุ่มเข้ามาครับแต่ว่าเหงียนซอนเก็บบอลไม่อยู่ครับเอาครับช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ดูเหมือนรูปเกมของไทยจะดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวดูว่าครึ่งแรกจะทดเจ็บกี่นาทีครับเพราะเกมนี้ไหลลื่นตลอดครับในช่วงครึ่งแรก
1: สารัตครับลงมาขอบอลเอาไปขวาวาลิดฝรั่งนี่ออกเสียงวาริสอย่างนี้เลยนะ
2: วาริส
1: เนี่ยผมเคยได้ยินนักพากย์ไทยออกวาริสตามฝรั่งก็ผิดวาริสวาริสพอ
2: แต่วันนี้ยังไม่ได้ยินจูดเป็นเสกนะพ
1: ี่ยังอย่าไปยิงไงเดี๋ยวรอยิงก่อนโอ้เวียดนามลุยขึ้นมาครับคนเดียวครับเจอลุมอยู่3ไม่รอดกำพลออกมาเล่นนะครับให้มาน
2: ี่เกมรับเราก็ไม่ยังไม่มีข้อผิดพลาดครับถือว่ารับมือกับแนวลุกของเวียดนามได้ดีเดียวในช่วงแรก
1: เสกสรรครับให้เข้ามาที่ทอมเบียข้างหน้านี่วิ่งชัยพลนะครับวิ่งทำช่องไปแล้วทอมเบียไม่จ่ายอุซาม่าครับให้ไปตรงกลางเสกสรรนี่ก็มีข่าวแว่วๆว่าช่วงฟีฟ่าอาเซียนครับนี่ซึ่งมันคล่อมๆกับเอเชียนเกมนี่ก็อาจจะดึงมาเล่นชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีครับว่ารายชื่อประกาศออกมานี่จะเป็นยังไงวาลิดครับได้บอลทอมเบียอุซามาเปิดขึ้นหน้าไว้จะให้ชัยพลนะครับเป็นตัววิ่งเสียบแต่ว่าโดนดักเอาไว้กำลังจะเข้า5นาทีสุดท้ายแล้วครับเกมที่ราชมังคลากีฬาสถาน
2: เวียดนามก็พยายามจะใช้จังหวะวางบอลยาวจากแนวลึกก็ไม่แม่นอีกครับจังหวะนี้ออกข้างไปครับ
1: อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่า2ทีมนี้คือ2ทีมที่ผลัดกันเป็นแชมป์นะครับใน6สมัยหลังสุดไทยนี่ได้แชมป์2014 2016 2020 2022นะครับส่วนเวียดนามนี่ได้2018แล้วก็2024นี่ครับโอ้โหภาพช้าไม่ดูจังหวะยิงของเสกสรรครับเต็มหลังเท้าเลยครับบอลลอยข้ามมือพัทธิกแล้วกำลังจะมุดอยู่แล้วครับแต่ว่ามันเช็ดคานออกไป
2: ลูกเก่งของเสกสรรเลยครับจังหวะยิงไกล
1: กอบกอบกอบไทยเพรสเลยครับเวียดนามต้องแกะเพรสกันออกมาให้บอลยาวขึ้นหน้ามาก็ทอมเบียดักไว้แล้วครับบางลูกโอ้โหเหยียดโซนชนเข้าไปครับใหญ่ๆอย่างทอมเบียยังคว่ำ
2: วิ่งออกมากระแทกแล้วครับเหยียดโซน
1: ดาวเตะที่นิยมชมชอบในการรับประทานกล้วยแขกนะฮะเหยียดโซน
2: ทำไมครับพี่
1: จำได้ว่าตอนอาเซียนคัพครั้งที่แล้วอ่ะมีรูปแกในเวียดนามขี่รถไปซื้อกล้วยทอดชอบเหลือเกินก็มาอยู่เวียดนามจนเป็นคนเวียดนามปรับตัวไปแล้วนะครับ
2: ก็อยู่กับมาเล่นในลีกเวียดนามตั้งแต่ปี2020ครับกับนำดินแล้วก็อยู่กับดานังด้วยแล้วก็ไปอยู่กับนินบินดินแล้วก็ย้ายกลับมานำดินอีกทีนึง
1: เลยบินอะไรเนี่ยนะชื่อแกคล้ายๆกันนะทีมเวียดนาม
2: เล่นทีมชาติเวียดนามแล้ว15นัดเนี่ยยิง16ประตูนะพี่เหงียนเซิงเซิง
1: โอ้โหสถิติโคต
2: รและอายุเนี่ยเพิ่ง29ด้วยครับปีนี
1: ้นี่นอกจากส่วนซนกับดูฮองเฮนนี่ยังมีเหงียนไทล็อกอีกคนนะครับที่เป็นบราซิเลียนโอนสัญชาติแต่ว่าวันนี้ไทล็อกนี่สำรองโอ้โหทอมเบียฟาวลูกนี้ครับผู้ตัดสินต้องเข้ามาเตือนนะครับไปฟาวใส่เงียดินบัก
2: ดูแล้วเกมครึ่งแรกน่าจะไม่มีประตู
1: นี่ไม่ใช่จังหวะเมื่อสักครู่นะครับชัยพลนะครับไปอัดใส่เห็นห้องดึกโคสไล
2: ภาพช้าจังหวะที่มาเนลทอมเนี่ยเข้าสกัดเหยียนดินบักนี่ข้างบนเนี่ยมีมือไปกอดคอด้วยครับโอ้โห
1: ของเหยียนดินบักของลูกขันมาบ่นน่ะทอมเบียก็เลยเข้าไปขู่ซะหน่อยนึงครับเมื่อสักครู่ผู้สินต้องรีบมาแยก
2: เวียดนามจะได้ลูกฟรีคิกครับระยะเกือบกลางสนามเปิดเข้าไปครับ
1: ลายเกมรับนี่ออกมายืนหน้ากรอบเขตโทษเลยนะครับบริเวณหัวกะโหลกเวียดนามนี่เข้าไปยืนสอดแทรกอยู่ 4-5 คนครับ
2: คนเปิดนี้เป็นอย่างอันดึกครับ
1: เปิดยาวไปเสาไกลครับลูกนี้แหมเกี่ยวมายังกระดกหนีแล้วก็สกัดยังไม่พ้นครับเสกสรรยังได้นะครับให้มาหลายต่อโดนบังแล้วครับเสกสรรเวียดนามอ้าวแต่ว่าเตะสกัดมาเอาครับไทยแย่งได้ครับข้าคณะไทยมาตรงกลางเอาครับธีรศักดิ์ทางซ้ายมียศกรนะครับธีรศักดิ์ไหลเข้าช่องมาลูกนี้ยศกรยิง
2: โอ้โหลูกกรอบครับ
0: เดียวแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องชมแพทริกครับออกมาปิดมุมเร็วนะครับทำให้ยศกรต้องยิงงัดโด่งให้หนีครับ

0: โอ้จังหวะ
1: หลุดกรอบออกไป
0: จังหวะสวนกลับเร็วของทีมชาติไทยเกือบได้ประตูครับต้องชมคังนาครับจ่ายบอลให้กับเสกสรรแล้วเสกสรรเนี่ยแทงทูช่องมายศกรเนี่ยวิ่งฉีกไปรับบอลแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานนิดเดียวครับ
1: เหมือนจังหวะที่จะแปรบอลนี่บอลมันกระดอนนิดนึงพอดีครับบอลมันเลยโด่ง
0: โอ้คนแทงมานี่เป็นเฮียศักดิ์เผยพิมายครับ
1: เนี่ยครับโอ้โหตัวกับแพทริกแล้วครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปจ่าๆ2คนแล้วนะครับโอกาสของยศกรบุรพาโอ้โหสั่นกุมหัวเลยครับเดี๋ยวดูครับว่าเวียดนามถ้าบุกขึ้นมาเพลินๆเนี่ยจังหวะสวนของทีมชาติไทยชุดนี้นี่ทำได้ดีนะครับพวก 3-4 กุมารด้านหน้าเนี่ยอะไรอ่ะหันมาตกใจตลอดเลย
0: เอ้
1: าเอ้าลูกนี้ปาติ
0: กปาติกเกือบพลาดครับยังเตะทิ้งไว้ได้ผู้กลายเป็นช่วงครึ่งทางช่วงท้ายครึ่งแรกที่ไทยได้ลุ้นจะกว่าครับ
1: คือเกมแรกที่ในบ้านเรานี่จะให้ดีนี่เอาไว้ก่อนนะครับมีชัยชนะตุนไว้ประตู2ประตูเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเกมหน้านี่ที่มีดิ่งนี่โอ้โหทุกอย่างในกดดันแน่นอนครับบรรยากาศรุมเร้าอย่างน้อยนี่เราก็ได้เปรียบตรงที่เกมนี้เนี่ยเราได้พักมากกว่า1วันแล้วก็ไม่ต้องเดินทางนะครับเวียดนามนี่เขาต้องมาเยือนเราขณะที่เกมนัด2เนี่ยเราต้องไปเยือนเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็ต้องกลับบ้านนะ
0: บิน
1: เขาก็ต้องเดินทาง
0: บินไฟเดียวอะไรไหมพ
1: ี่จะดีเหรอคือเวียดนามจะเดินทางขึ้นล่องหน่อยครับเสียเปรียบเรานิดหน่อยเอาครับถ่ายแทงเอาไปทางขวาไม่หลุดครับปั๊มอีกทีเอ้าได้ด้วยครับธีรศักดิ์ไหลต่อไปแล้วเข้ามาด้านในครับจับลูกนี้ครับคณะแม่แต่ใจช้าไปหน่อยแล้วธีรศักดิ์ลูกนี้ยิงไม่เข้าแต่ก็น่าจะล้ำหน้าไปด้วยครับแต่กลางมุ้งอยู่แล้ว
0: จังหวะคณะยิงไปติดบล็อกแต่ไม่เข้าทางธีรศักดิ์ครับได้ยิงแต่ว่าผู้สินก็ยกธงล้ำหน้าไปแล้ว
1: โอ้บอลจังหวะที่บอลกระดอนมาหาคณะเนี่ยในกรอบเขตโทษด้วยนะครับแต่ว่าคณะไปจับแล้วคิดจังหวะหนึ่งครับเนี่ยครับเลยโดนรุมเข้ามาสองคนพอยิงก็ติดเลยครับ
0: ครึ่งแรกนี่ทดเจ็บหนึ่งนาทีนี่กำลังจะครบครับแต่วันนี้ข้างคณะนี่ฟอร์มถือว่าใช้ได้นะในช่วงครึ่งแรก
1: 3คนข้างบนเนี่ยครับรวมถึงเสกสรรนะครับได้บอลเยอะๆนี่เราได้ลุ้นแน่ครับ
0: ทำให้สิงเป่าจบเลยครับ
1: โอ้โหทดนาทีเดียวนะครับถึง46นี่อาจารย์อะไรนะ
0: อิสมาอิล
1: อิสมาอิลนะ
0: เป่าจบครึ่งแรกครับผู้สินชาวซาอุดิอาระเบีย
1: หอมกระเดิกแหลมเลยครับเป่า
0: ก็ครึ่งแรกจบไปครับไทยเสมอกับเวียดนามอยู่ 0-0 ครับเกมอาเซียนคัพนัดชิงแชมป์เลิศนัดแรกครับ
1: ก็ถือเป็นรูปเกมที่เราทำได้ดีนะครับทำได้ดีพอสมควรทีเดียวครับแต่ว่ามีโอกาสทำประตูจ่าเนี่ยชัดเจนกว่าเวียดนามนะครับแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับ
0: ก็สถิติครึ่งแรกเนี่ยไทยครองบอล 64% ครับแล้วก็โอกาสลุ้นประตูเนี่ยยิงเข้ากรอบ1ครั้งเวียดนามนี่เข้ากรอบ2ครั้งครับทั้งหมดเนี่ยไทยโอกาสยิง5ครั้งเวียดนาม4ครั้งครับ
1: ครับก็เดี๋ยวรอดูครึ่งหลังนะครับว่าเกมจะออกมาแบบไหนแล้วผลจะจบอย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: เกมคู่นี้สำคัญนะครับเนี่ยศึกแข่งศักดิ์ศรีว่ากันเถอะ
0: ส่วนฟุตบอลลีกอื่นๆที่แข่งอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมไปอัปเดตสกอร์อีกนิดนึงครับก
1: ็
0: เฮาซิตี้ครับก็วันนี้เปิดบ้านชนะแมนยูไป 2-0 ครับในพรีเมียร์ลีกแล้วเดี๋ยว 3 ทุ่มเนี่ยจะมีอีก 3 คู่ครับเอเวอร์ตันเจอพิตันพาเลทฟอร์เรสต์ครับเจอลีดยูไนเต็ดแล้วก็อีสต์ทาวน์เจอซันเดอร์แลนด์ครับแล้วก็ตอนที่จบไปแล้วเดอะแชมเปี้ยนชิพ3คู่ครับมิลวอลชนะนอร์ทซิตี้ 3-0 เบอร์มิงแฮมครับเสมอกับพิตันซิตี้ 2-2 แล้วก็ลินคอล์นซิตี้ครับแพ้พอร์ตสมาร์ท 1-3 ส่วนทางด้านของเดฟเปโบคาเนี่ยก็เดี๋ยวผมไปไล่ดูคู่ที่จบไปแล้วเป็นทีมใหญ่แล้วกันครับก็วันนี้เวียนบาเดนครับก็แพ้เลเวอร์คูเซ่นไป 0-4 แล้วก็เอนิกี้คอสบุตครับก็แพ้ออสบุกไป 0-2 ครับนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีไลฟ์ฟิกเนี่ยเจอกับไอแท็กเทียตอน5ทุ่มมีถ่ายทอดสดด้วยครับ
1: ครับ
0: สำหรับเดฟเปโบคาแล้วก็อ่ะลีกอื่นๆเนี่ยก็จะมีลาลิก้าสเปนครับเดี๋ยว4ทุ่มเนี่ยจะลงสนามครับเป็นคู่ระหว่างแอตเลติกบินเบาเจอกับเซบีย่าส่วนลีกเอิงเนี่ยเดี๋ยวลองครับจะเจอกับโอซาตอน4ทุ่ม15แล้วก็มีคืนนี้จะมีเยอรมันซูเปอร์คัพนะพี่เป็นดอชมุนครับเจอกับบาเยิร์นมิวนิกตอน 1:30 ประมาณนี้ครับผม
1: ครับไปดูชื่อของพรีเมียร์ลีก

0: เทียโนแบร์รี่นะครับส่วนคริสตันพาเลทนะครับปีนี้ก็เปลี่ยนกุนซือด้วยนะเป็นปีเอชแอชนะครับประตูเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับเตอกองหลังเป็นชาดีริยาตของทีมชาติโมร็อกโกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคริสติชาร์ดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจดีคานโวนะครับทำไมมันเด้งไปเด้งมาตรงกลางมีไดจิคามาดากับอดัมวอตันนะครับทางขวาเป็นดานิมุนยอสนะครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นไทริกมิทเชลนะครับแล้วก็ข้างหน้า3คนไดว์แม็กนิลครับเจอทีมเก่าในวันนี้เล่นร่วมกับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับแล้วข้างหน้าเป้านี่เป็นชองฟิลิปมาเตต้านี่คือชื่อของคู่ของเอเวอร์ตันกับคริสตัลพาเลซนะครับส่วนคู่ของฟอเรสต์กับลีดส์นะครับฟอเรสต์นี่ประตูเป็นแมตช์เซลส์นะครับเกมรับใช้ชาคุนย่านิโคล่ามิเลนโควิชนะครับแล้วก็ไฮซอนมูรินโญ่นะครับตรงกลางนี่มีอิบราฮิมซองการเร่นะครับเจมส์แม็กเอทีโอล่าไอน่านะครับแล้วก็ทางขวานี่เป็นไนโกวิลเลียมส์แล้วก็3คนด้านหน้านะครับมอร์แกนกิฟไวท์เล่นกับแดนเอ็นดอยนะครับแล้วก็หน้าเป้าของฟอเรสต์วันนี้เป็นอิกอร์เชซุสนะครับ
1: ส่วนฝั่งลีดนี้วันนี้ประตูเป็นเจนทัฟฟอร์ดครับแนวรับนี่มีโจรอดอนครับแล้วก็มูฮันเลโมวิชครับแล้วก็มีบีออลส่วนกองกลางมีอีธานเอ็มบาดูครับแล้วก็จอร์แดนสตาร์ครวมถึงด้านขวาเนี่ยเป็นจาเดลโบเกิลครับด้านซ้ายเป็นเจมส์ดัสตินแนวรุกเนี่ยมีโดมินิกคอร์เวตเลวินครับวิลสันแล้วก็แบรนดอนอารอนสันครับผม
0: เฮ้ยทางทูวิชั่นนี่เขามีคอมเมนเตอร์มาด้วย
1: นะเทิดนะพี่วันนี
0: ้
1: นะเธอเชิดถักใจมั่นนะวันน
0: ี้ปกติไม่เคยเห็นแกมารับบทเป็นนักวิเคราะห์อะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะ
1: ไม่ค่อยมีนะ
0: เออ
1: ไม่เป็นพี่โยงส่วนใหญ
0: ่ปกตินี่จริงๆก็ในสตูเขาจะมีคุณมดสุรเดชใช่ไหมกับโคตรโอ๊ตณัฐพรพันธฤทธิ์อยู่แล้ววันนี้มีณเทิดมาเสริมด้วยโคตรโอ๊ตนี่สูตรเลื่อมเป็นแบงค์ทับเลยชอบดีนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งอิปสวิชกับซันเดอร์แลนด์อิปสวิชประตูเป็นเกลเชอร์เพนนะครับกองหลังมีอิซาดิยอบเล่นกับจาคอบกริฟนะครับแบ็คขวาเป็นดาราโอเชียแบ็คซ้ายลิฟเดวิสนะครับตรงกลางนี่มีซาซาลูคิชเล่นกับมาเซลิโญมุนยอสนะครับข้างหน้ามีอับดุลฟาตาบูจูเลียนซีโซนะครับนี่ย้ายกลับมาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนเป็นไดเซนไมดานะครับหลวงพี่ของผมนี่เองแต่ว่าตอนนี้มีผมแล้ว
1: แนวลูกชาวญี่ปุ่นครับ
0: ส่วนหน้าเป้าวันนี้เป็นเอเมซอนดาซินวานะครับ
1: ครับผม
0: สวิต
1: ส่วนฝั่งเซนเดอร์แลนด์เนี่ยประตูวันนี้เป็นโรบินลูฟครับแนวรับมีลุคโอนีนครับมีเดนิเอลอาร์บอลาดและแบ็คขวาเนี่ยเป็นมูนีเอส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นมันดาว่าครับกองกลางมีโนอาซาดิกี้ครับกานิชาก้าเอโซโลฟีครับแล้วก็ปีกขวาเนี่ยเป็นไทฮูมส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเอ็นคูโร่ครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นแบรนด์บ๊อบบี
0: ้ล็อบบี้ก็ไม่ล็อบบี้นะบ๊อบบี้ก็ไม่บ๊อบบี้เป็นบ๊อบบี
1: ้ครับ
0: นี่คือรายชื่อของพรีเมียร์ลีกช่วง3ทุ่มนะครับทั้ง3คู
1: ่ครับ
0: ที่จะลงสนามในช่วงต่อจากนี้ไป
1: เดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงครับบอกว่าข้อความทาง SMS เนี่ยบอกว่าพี่หยองช่วยเอาเลิกเอาชัยให้ทีมชาติไทยด้วยคำว่าหาไหมทีครับ
0: มันจะไปซ้ำกันแซ่
1: เจ้าของคนนั่งอยู่ข้างหน้าห้อง
0: เลยเออไม่ได้เดี๋ยวเขาเก็บค่าลิขสิทธิ
1: ์แล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยโอ้โหด่ามายาวเลย
0: ใจเย็นนะมันลงไปแป๊บเดียวเองฮะใจเย็น
1: ใส่เบอร์9เลยพี่ปีนี
0: ้
1: บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูและหยองแฟนไม่มีแต่แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะคืนนี้บอลลีใหญ่ๆเปิดซีซั่นฟัง99สดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนค่ะขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาภาคบอลสดๆให้ฟังกันทุกช่วงรักษาทุกภาคเป็นด้วยนะคะ
0: ค
1: จากน้องเธยลงทุนแฟนนอนครับ
0: Very good
1: แฟนนอนนี้เมื่อคืน 3-0 เลยนะพี
0: ่นิ่มเลยอ่ะผมโปรดครึ่งแรกปิดทีวีนอนเลยไปดูซีรีส์

0: แนวตั้งดีกว่าไม่มีรูสู
1: ้สีรีแนวตั้งนี่ยังไงครับพี่หยง
0: ก็ดูไปเรื่อย
1: อ๋อ
0: สีรีแนวตั้งช่วงนี้ดูแล้วติดด้วย
1: ครับส่วนทั้ง Facebook
0: มีบอกย้องภาคให้ดีเลย์สัก10วิได้ไหมภาคยังไงวะ
1: ยัง
0: ภาคยากมันนะดีเลย์10วิ
1: อ๋อมันท่านฟังทางออนไลน์ไงพี่มันดีเลย
0: เหมือนว่าจะให้ผมแบบเห็นภาพแล้วอีก10วิค่อยพูดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่น่าได้นะ
1: แล้วก็บอกว่าทาง Facebook นี่คุณพงษ์บอกว่าคนต่างจังหวัดไม่มีเน็ตไม่ได้เชียร์เลยครับพอต้องดูผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็อุ้ยคุณภควันนี่บอกว่าพี่หยองภาคให้ดีนะครับผมเชียร์ไทยไว
0: ้อ้าววันนี้มันจะไงล่ะฮะผมไม่ได้ลงไปเตะด้วยฮะภาคตามที่เขาเห็น
1: ส่วนทาง YouTube นี่โหบอกว่าช่วงนี้อย่าละเมอครับ
0: อ
1: ันนี้ไม่แน่ใจนี่คุณแล้วก็บอกว่า
0: ใครละเมอใครละเม
1: อบอกว่าเมื่อไหร่จะส่งเสียงเหนียนจริงๆลงครับรอลุ้นอยู่ไม่มีเลย
0: อันตรายว่ะ
1: ครับผมบอกว่าครึ่งหลังคัสซันเตรียมแก้เกมส่งอันเฟดในดิพงสีทองอินลงมายิงครับ
0: โอ้ไม่อยู่ฮะเตรียมคุมทีมชาติไทยไปเอเชียนเกมอยู
1: ่ครับ
0: ชาติหญิง
1: แล้วก็บอกว่าผีลงหลุมไปแล้วครับ
0: ใช่ครับ
1: บอกว่าถ้าเล่นยุตาแรกแพ้ก็ไม่เสียดายครับ
0: ครับเอ๊ะนี่ตามเห็นในหลายเพจในโซเชียลเขาบอกว่าแอปมีปัญหาเหรอ
1: ผมเห็นข้อความอยู่นะพี
0: ่ถูวิชันนาวนะ
1: น่าจะคนเข้าไปดูเยอะ
0: แต่ว่าเหมือนเขาเปิดให้ดูมีลิงก์ YouTube อ่ะนะลองเข้าไปหาดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่ามันช่องไหน
1: ครับ
0: ถูวิชัน Official อ่ะเหมือนว่าเขาไปมีลิงก์ YouTube ให้ดูถ้าแอปเขามีปัญหานะ
1: ก็ถูวิชัน Official ครับใช่ๆเป็นลิงก์ YouTube
0: วันนี้นี่มันน่าจะถ้าเป็นรถนี่ก็น่าจะการจราจรติดขัดเพราะว่าหลายอย่างเหลือเกินอย่างโมโนแม็กนี่ช่วงแรกก็จอมืดไปเลย
1: มีแอปมีมืดเหมือนกันช่วงเริ่มเกมเนี่ย
0: พี่เปิดมาจะดูแมนยูเนี่ยเอาแต่หัวนัดแรกเลยเหรอ สักพักเขาแก้ไขกลับมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: เราก็บอกว่าบอกว่าพี่หยองเมื่อกี้ภาคไทยแทงบอลสวยมากเนี่ยตำรวจไม่จับเหรอครับคนละแทงกันเลย
0: เออใช่โอ้โห
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยช่วงนี้
0: จะมาแทงบอลอะไรเนี่ยก็ใช้คำว่าวัดดวงอันนั้นนะ
1: ครับ
0: มีเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวพี่ไปดูทาง YouTube
1: บอกว่าน้องหยองน้องเจมถ้าไทยวันนี้ไม่ชนะหรือแค่เสมอนัดหน้าเหนื่อยบอกเลยโอกาสไปชนะที่เวียดนามเนี่ยยากมากครับ
0: ใช่
1: แล้วผมเห็นบอลไทยแล้วหมดสภาพไม่สนุกไม่ฟีเวอร
0: ์
1: นัดก่อนคนไปดูก็ไม่เต็มสนามยิ่งจัดยิ่งคนน้อยลงทุกที
0: ครับแต่วันนี้เล่นดีนะผมว่าครึ่งแรกนี่ใช้ได้เลยนะครับ
1: แต่ก็บอกว่าและผมขอบอกเลยคนที่สามารถกู้ศรัทธาบอลไทยได้มีแค่เงื่อนไขเดียวครับคือคนที่ไม่ติด
0: เครดิตบูโรอ่ะ
1: ครับผมนั่นคือ
0: เป็นไง
1: กู้ได้หมดจากพี่บอย
0: ศรัทธาดิ
1: ครับ
0: เป็นแบงค์ไหนฮะไม่ใช่แบงค์ฮะศรัทธา
1: คนละกู้นะพี
0: ่
1: บอกว่าพี่หยองเจมข้าวผัดใส่ไส้อั่วกันครับจากฮบน้อยวันนี
0: ้ครับ
1: ข้าวผัดไส้อั่วนะพี่
0: กินให้อร่อยฮะ
1: ครับผม
0: ย้ำอีกทีนะครับไทยกับเวียดนามเนี่ยถ้าแอปทวิชันนาวดูไม่ได้เนี่ยดูได้ในลิงก์ YouTube นะ
1: ครับ
0: คุณเปิด2จอก็ได้ครับถ้าคุณมีใน PC ก็เปิด YouTube จอใหญ่ไปดูไทยไปแล้วก็เปิดในโทรศัพท์มือถือฟังเราไปด้วย
1: ใช่
0: ทาง YouTube FM 99 Active Radio
1: เดี๋ยวผมจะพยายามให้พี่หยองภาคดีเลย์ลงสัก10นาทีจะได้ตรงกับที่เขาฟัง
0: ขอบคุณเป็นอันขาด ทำไงวะนะ
1: ครับ
0: ไม่ผมก็ภาคสัญญาณเดียวกับที่คุณดูนั่นแหละ นะครับ
1: ของเราน่าจะเร็วกว่าพี่หยองเราเป็นกล่อง
0: เหรอ
1: ดาวเทียมใช
0: ่งั้นเดี๋ยวผมภาคแบบพี่ตูมตามเชิญยิ้มเลย
1: ยังไง
0: ยศสกอร์ได้บอลหน้ากอบเกตโตยิงข้ามขา
1: เดี๋ยวภาคนี้เดี๋ยวพี่เจ๋งไม่โอเคนะพี่เขานั่งเช็คมุกอยู่ด้วย
0: เหรอ อ๋อนี่ก่อนเกมนี่พี่ซิโก้เป็นคนมาเชิญถ้วยว่าก็เป็นโอ้โหเป็นสัญลักษณ์ของถ้วยนี้ไปแล้วก็ว่าได้
1: ครับ
0: นะครับเพิ่งเห็นรูปเหมือนกันเพราะว่าเราเข้ามานี่เกมเริ่มแล้วอะเมื่อสักครู่นี้อ่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อน กำลังจะ3ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อนะครับครึ่งหลังเกมระหว่างไทยกับเวียดนามครับ
1: ครับ Soccer Live
2: Report ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจเผยผลงานตัดวงจรบัญชีม้าเส้นทางการเงินเว็บพนันและอาวุธปืนออนไลน์พลตำรวจโทธารณรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการสปอสตรและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่าภาพรวมการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นผลการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่กวาดล้างบัญชีม้า 397,223 บัญชีมูลค่าความเสียหายกว่า 40,000 ล้านบาทในช่วงวันที่ 1-15 สิงหาคมบัญชีม้าลดลง 60.3% และความเสียหายลดลง 86.9% ปิดกั้น URL scam แล้วกว่า 140,000 URLจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนเกิน10ล้านบาทในเดือนสิงหาคมจำนวน131เว็บไซต์ผู้ต้องหา249คนเงินหมุนเวียนกว่า 11,465 ล้านบาทจับกลุ่มคดีอาวุธปืนออนไลน์ 4,087 รายยึดอาวุธปืน 5,158 กระบอกกระสุนกว่า 245,000 นัดและวัตถุระเบิด176ลูกกำชับพื้นที่แนวชายแดนตรวจสอบเสาสัญญาณโทรคมนาคมและประสานผู้ให้บริการจำกัดสัญญาณให้อยู่ในประเทศไทยป้องกันการลักลอบลากสายสัญญาณข้ามแดนซึ่งอาจถูกนำไปใช้สนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์และแก๊ง call center สกลทีเดินหน้าสังปมพ่อทิพย์แม่ทิพย์จี้หน่วยงานส่งข้อมูลโรงพยาบาลต้องสงสัยนายสกลทีพัทยกุลสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบประเด็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์สวมรอยรับรองบุตรผ่านโรงพยาบาลว่าตอนนี้ข้อจำกัดของกรรมการคือรอเอกสารจากหน่วยงานเนื่องจากมีความกังวลในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งตนขอให้เปิดเผยรายชื่อของโรงพยาบาลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยและให้ส่งข้อมูลมายังกรรมการเพื่อเรียกโรงพยาบาลเหล่านั้นมาชี้แจงในส่วนของกรุงเทพมหานครกรรมการที่ขอรายชื่อของผู้มีแนวโน้มเป็นพ่อทิพย์ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีประมาณ500กว่าคนตอนนี้ยังคงรอเอกสารอยู่จุดประสงค์ของกรรมาธิการคือต้องการหาคนรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะไม่ใช่แค่การมาจับปรับจบกันและเงียบกันไปการกระทำเหล่านี้มักทำเป็นขบวนการอยากให้ไปให้สุดหากได้ข้อมูลมาจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อส่งต่อไปยังกรรมาธิการชุดอื่นซึ่งมีอำนาจเช่นกรรมาธิการปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการเหล่านี้เป็นการขุดรากถอนโคนเงินเทาที่เข้ามาในทุกวงการรวมถึงสาธารณสุขด้วยเช่นกันผู้ว่าชัชชาติชูซิตี้ทรานสปอร์เตชั่นเดินได้ปั่นได้มีสวนใกล้บ้านแก้ปัญหาไคลเมทเชนจ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ City Transportation ในงาน Climate Citizens เมืองนี้เราลิขิตเศรษฐกิจแห่งความหวังณหอศิลป์บ้านจิมทอมสันเขตปทุมวันระบุว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวทั้งฝนตกหนักแบบเรนบอมและสภาพอากาศร้อนจัดจากเกาะความร้อนในเมืองล้วนเป็นความเสี่ยงที่กรุงเทพมหานครต้องรับมือหัวใจสำคัญคือการทำให้เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ในระดับปีและระดับชุมชนทางนี้กทม.เดินหน้าหลายโครงการเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาทิโครงการไม่เทรวมรถเก็บขยะไฟฟ้าหรือนโยบายเมืองเดินได้โดยปรับปรุงทางเท้าแล้ว 1,000 กิโลเมตรพัฒนาทางเชื่อมสะพานเขียวและสกายวอล์กนอกจากนี้ยังมีโครงการ Bike Sharing ในด้านพื้นที่สีเขียวกทม.เดินหน้าโครงการสวน15นาที

0: ีปัจจุบันมีสวนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วเมืองประมาณ530แห่งโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นซึ่งปัจจุบันปลูกแล้วประมาณ 2,600,000 ต้นรวมถึงมีแผนเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองอีก6แห่งและเปลี่ยนพื้นที่บอกขยะอ่อนนุชเป็นสวนป่าเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันเมืองจะดีขึ้นอนาคตจะยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Soccer Live Report
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: เอามาแล้วไม่ทันตั้งตัวเอากลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของการรายงานสดซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตนะครับครึ่งหลังของเกมอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานไทยกับเวียดนามครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับในรูปเกมที่ไทยมีโอกาสใกล้เคียงมากกว่าแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับ
5: ครึ่งหลังเริ่มมานี่เวียดนามนี่ดูคึกคักขึ้นแล้วมีโอกาสลุ้นทำประตูจากการยิงของเหยียนลินบักไปด้วยครับแต่ว่าบอลเนี่ยข้ามคานไปครึ่งหลังนี้เกมเริ่มประมาณ3นาทีครับ
4: ยังไม่มีเปลี่ยนตัวนะ
5: ยังไม่มีเปลี่ยนตัวเกมนี
4: ้ส่วนพรีเมียร์ลีก3คู่ก็เริ่มแล้วนะครับเอเวอร์ตันกับคริสตัลพาเลสอิปสวิชซันเดอร์แลนด์แล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับลีดส์ยูไนเต็ดเดี๋ยวมีประตูเดี๋ยวเจมรายงานให้ทราบ
5: ครับผม
4: ม่องห่วงสำหรับแฟนๆติดตามกันอยู่แล้วย้ำอีกทีนะครับเกมไทยกับเวียดนามถ้าใครที่เปิดแอป Tuition Now แล้วดูไม่ได้เนี่ยมีช่อง YouTube Tuition Official นะครับที่ปล่อยสัญญาณให้ดูกันได้อยู่เข้าไปดูกันได้นะครับ
5: ครับ
4: น่าจะมีปัญหาที่แอปพลิเคชันนิดหน่อย
5: ส่วน SMS ที่ขอผลเวสแฮมกับเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยเดี๋ยวผมตามให้นะคร
4: ับ แต่ว่าดูจังหวะนี้ครับไทยหลุดขึ้นมาแปรลูกนี้โอ้โหธีรศักดิ์วิ่งมายิงครับฉลับกองหลังของเวียดนามนะครับฉลับเหงียนทันชุงออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุ
5: มเป็นจังหวะที่ทางน้าจ่ายบอลมาแล้วโดนผู้เล่นเวียดนามเนี่ยสกัดไปเข้าทางธีรศักดิ์ครับได้ยิงแต่บอลไปติดบล็อกเหงียนทันชุงครับได้เตะมุมไทยเวสต์แฮมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเปิดบ้านเจอเชาตันครับลงเล่น7นาทีนี่ยัง 0-0 ส่วนทัมตันเนี่ยเจอสโตกซิตี้ก็ยัง 0-0 ครับ
4: มีสถิติอินดิวิดวลขึ้นมาให้เห็นนะครับเหงียนฟังดึกนี่โอกาสพาสบอลไม่เยอะนะครับเกมนี้ว่าหนักไปทางเล่นเกมรับครับโอ้โหพาทริกออกมาชกครับลูกเตะมุมท้ายยิงสวนแล้วตวัดลูกนี้ข้ามคานแต่ว่าเหมือนชาแลบนะครับยังได้เตะมุมครับลูกยิงของณัฐพงศ์สาริยา
5: จังหวะที่เสกสรรเนี่ยยิงยัดเข้าไปแล้วไปเข้าทางณัฐพงศ์สาริยายิงหน้ากรอบเขตหน้าประตูแต่บอลเนี่ยไปโดนผู้เล่นเวียดนามออกหลังนะครับโอ้โหจ่อแล้วบอลเนี่ยไปติดบล็อกนะครับณัฐพงศ์สาริยายิง
4: โอ้โหโดนหน้าครับโดนหน้าเหยียนวันวีครับข้ามคานออกไปยิงไม่ตรงแล้วด้วยนะครับนั่นน่ะแต่ว่าแรกเสกสรรยิงเข้ามาครับแล้วตวัดเปลี่ยนทางนะครับเตะมุมอีกครั้งครับของไทยทางขวานี่เสื้อแดงๆนี่ลงไปอยู่ในกรอบเขตโทษกันแทบทั้งทีมนะครับของเวียดนามชัยพลครับจะเป็นคนเตะลูกนี้เปิดโค้งเข้าหากรอบประตูนะครับเปิดด้วยซ้ายอาจารย์อิสมาอิลครับให้สัญญาณชัยพลเปิดเสาแรกมงสกัดออกมาได้เหรียญซอนๆนะครับลงไปช่วยเกมรับชัยพลเจอโดฮังเฮนครับโอ้โหต่อไปกินดื้อๆเลยครับไม่ฟาวด้วยแต่ว่าบอลออกไปแล้วครับจะสวนสักหน่อยเวียดนาม
5: โอ้ยถ้าจังหวะนี้บอลไม่ออกนี่เวียดนามนี่หลุดไป3แล้วครับอาจารย์อิสมาอิลนี่เป่าให้บอลออกไปก่อนครับ
4: ครับแกสอบครูที่ไหนฮะไปเรียกเขาอาจารย์
5: คนนักบอลไทยอาจารย์
4: นึกว่าสอบติดครูที่ไหนฮะโดฮังเฮนเน่เฮนริโอนะชื่อแก
5: โอ้โหล่าสุด

0: แฟนรายการที่ขอผลเวียดแฮมนี่ล่าสุดเวียดแฮมเล่นในบ้านนี่โดนชาร์ตันนำแล้วนะพี
1: ่
0: 0-1ครับส่วนแซมตันนี่นำสโต๊ก1-0ครับ
1: ดาบตีคอนไปแล้วครับตอนนี้ดาบอัศวินครับทุบขุนคอนไปแล้ว1ลูกครับไทยขึ้นมาทางซ้ายนะครับอุซาม่าเปิดโค้งเข้ามาในกรอบเขตโทษจับบอลแรกโดนสกัดทิ้งออกมาครับโอ้โหอาจารย์ต๊อกตั้มลายอะไรมาโอ้โหตกใจเกิดพวดพลาดอ่านไม่ได้ยุ่งเลยนะ
0: จับบอลไม่ดีครับเสกสรรบอลเนี่ยเปิดมาจากด้านซ้ายครับไทยยังเก็บบอลได้ครับจังหวะ2
1: อุซาม่าให้มาตรงกลางครับโดนไล่แล้วคณะต้องคืนก่อนพลิกลูกนี้ชัยพลโอ้โหแล้วเสียบอลครับชัยพลแล้วเวียดนามมาเขาจังหวะเขาไม่พอดีกันนะครับโอ้โหเหงียนวังดึกจะแทงให้เหงียนซนซนซนซนไปหยุดก่อนนะครับ
0: เหงียนนั้นดึกยั่วเลยครับจังหวะนี้จะจ่ายให้เหงียนซนซนเนี่ยเหงียนซนซนไม่รู้บอลเพื่อนนะ
1: เมื่อสักครู่นี้มีดินบัตอยู่ทางซ้ายด้วยนะครับนี่เท่ากับเมื่อสักครู่นี้เขา2-1แล้วนะครับถ้าเขาจ่ายทะลุไปได้เนี่ยเกล็นได้เนี่ยอันตรายเลยครับต้องระวังนะครับตรงกลางเนี่ยไปเสียบอลในแดนตัวเองในโดนตัดในสวนเร็วครับเอาครับแต่ว่าไทยวางยาวขึ้นมายศกรควบขึ้นไปแล้วครับทางขวาโดนชนคว้าลงไปอุสิงว่าไงครับยศกรลุกเร็วครับคืนแม่จ่ายไม่ดีข้าคณะเลยมารอตรงหัวกะโหลกแล้วนะครับโอ้โหยศกรคืนมาติด
0: โอ้จังหวะบอลยาวของไทยครับแล้วยศกรเนี่ยไปโดนดวนเฮาผักนิดนึงแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
1: แล้วก็ลุกเร็วเลยครับขึ้นมาเล่นต่อเลยได้บอลด้วยนะครับแต่ว่าจ่ายไม่ดีเอาครับไทยลุยต่อครับชัยพลให้มาสารัตออกมาที่ยศกรทางขวานะครับเสกสรรเล่นใกล้ๆย้อนหลังเพื่อนไปแล้วกาคณะถล่มไปหน่อยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนี่ต้องเนียบนะครับเดี๋ยวโมเมนตัมมันพลาดบ่อยๆโมเมนตัมมันพลิกขึ้นมายุ่งนะครับตรงกลางครับเวียดนามได้บอลเหลือฟาร์มตันลองครับคืนไปตั้งกันใหม่เหงียนทันชุงฟาร์มส่วนมันให้มาเหงียนพงดึกตวัดยาวขึ้นหน้าไปเลยครับจึงเต้นนันเป็นดวงเฮนนะครับได้ด้วยครับหนีอุสมามาแล้วแต่ว่ามีตัวซอสชัยพลครับโอ้โหติมทิ้งออกหลังไปก่อน
0: จังหวะประกบของอุสมาเทียนคันเนี่ยประกบดองเห็นไม่อยู่แต่ยังมีชัยพลอดทนเนี่ยตามมาสไลด์บอลออกหลังไม่ได้ทันเนี่ย
1: เริ่มจะเห็นเหมือนกันนะครับว่า 2-3 จังหวะครับตั้งแต่ปลายครึ่งแรกนะครับอุสมาเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาในการดวลกับดวงเห็นนะครับ
0: ภาพใช้ดูจังหวะที่ดวลเฮาเนี่ยผลักยศกรในกรอบเขตโทษ
1: จริงๆเอามือแปะเข้าไปแล้วผลักคว่ำไปเลยนะครับแต่ว่า VR ก็ผ่านไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี
0: ่ดวลเฮานี่ต่อยไปเล่นเฮลิมีนี่ทั้งซีซั่นก็ลงเป็นนาทีเดียวนะพี่อ๋อ
1: เหรอ
0: ลงในบอลถ้วยครับช่วงไทย
1: เกมเดี๋ยวครับในกรอบเขตโทษมีชนกันคว่ำลงไปครับอุสมานกุมไปที่กระเดือก
0: โอ้จังหวะปะทะกันในกรอบเขตโทษครับ
1: มีชนกันนะครับผู้สินเหงียนดินบักอะไร
0: โอ้เหงียนดินบักไปมีไม้มีมือกับผู้สินนะครับ
1: เหมือนเถียงกันนะผู้สินพยายามผลักให้ออกไปครับเนี่ยมีเหมือนมีเถียงกับกำพลนะครับอุสมาบอกนี่ครับคู่กรณีเดิมครับน่าจะปะทะกันเมื่อสักครู่ครับแล้วอุสมาเนี่ยล้มลงไปกลุ่มที่หน้าครับดินบักบอกไม่มีไรเพื่อนกัน
0: โอ้พอผู้สินเดินเข้ามานี่เหงียนดินบักนี่กอดคออุสมาแล้วบอกไม่มีอะไรครับ
1: My friend
0: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษนี่ขำเลยครับ
1: แสบไม่เบาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูครับเมื่อสักครู่ได้ปะทะอะไรกันเดี๋ยวครับภาพช้าเนี่ยครับดูแหมภาพตัดมันนานเหลือเกินตีมือครับ
0: ไปสอบใส่อุสมาแล้วผักด้วยครับ
1: เหมือนอุสมาเช็คอะครับคือกองหลังเนี่ยเวลาเขาตามประกบกองหน้านี่มือเขาต้องแปะแปะอยู่แล้วนะครับเหงียนดินบักเนี่ยเหมือนจะรำคาญก็ตีมือดังเพี้ย แล้วอุสมาบอกเฮ้ยอะไรวะอะไรแกก็ผักหงายท้องเลย
0: ตัดกับไมค์ทีนี้เวียดนามเปิดไปแล้วครับแต่บอลจังหวะ2ยังเก็บมาได้ครับ
1: ท่าทางเนี่ยหัวร้อนง่ายเหมือนกันนะเหงียนดินบักนะเดี๋ยวก่อนเอาครับเปิดขึ้นมาเอาครับดินบักได้บอลทางซ้ายเจอณัฐพงศ์นะครับคราวนี้จี้หาครับตัวโยกหนีทิ้งตัวไอ้นี่

0: นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหยียนดินบัก
1: โอ้โหจังหวะนี้นี่ทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับเหยียนดินบักพุทธศิลป์นี่เดินหนีแล้วอาจารย์อิสราเอล
0: อ้าวแล้วเขาฟาวเกมชักหนักครับเกมชักจะหนักโอ้โหเหลือฟาร์มตันเหลือฟาร์มตันล็อกเป็นเหยียนตันชุงนะครับ
1: โอ้โหแล้วโดน
0: ไปฟาวคาคณะเริ่มเหมือนคาคณะเนี่ยมีฟาดลงมาสารัตบอกเอาง่ายเอาง่าย
1: โอ้สารัตเดินเข้ามาหาเรื่องเลยครับเหยียนตันชุงไปทำฟาวหนักใส่คาคณะครับ
0: สารัตบอกอย่ามาขู่น้องผมเหมือนเหยียนตันชุงอะจังหวะล้มไปแล้วคาคณะมีขาจังหวะเป็นก็เรียกจังหวะเป็นธรรมชาตินะครับขาคาคณะฟาดลงไปเนี่ยครับเขาดึงไม่ปล่อยเลยครับแล้วพอเหนี่ยวคาคณะล่วงลงไปเนี่ยคาคณะก็ไปแถมหน่อยนึงเหยียนตันชุงลุกขึ้นมาชี้หน้า
1: โอ้แต่ภาพช้าให้ดูจังหวะเหยียนนินบักครับทิ้งตัวล้มในกรอบเป็ดโทษนี่ไม่โดน
0: โอ้โห
1: อะไรเลยครับแกล้มไม่ดื้อเลยครับ
0: ดิ่มปัดปัดปัดปัดเลยไม่เผาม
1: ือตัวเลยครับ
0: มีมือขวาหน้าตะโพงก็แปะก็ไปหน่อยเดียวครับแกทิ้งตัวเลย
1: ทีมทางสิกนี่บอกพุทธศิลป์ไม่เช็ควิยาหน่อยแล้วคร
0: ับ แต่รู้สึกข้างสนามมีเหงียนกวางไฮจะมารอแล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนแล้วครับโดนมือแปะไหล่หน่อยเดียวก็ทิ้งตัวอ่ะความตันโอ้เปลี่ยน2คนนะครับ
1: เอาเหงียนต้นซอนออกแล้วเป็นเหงียนกวางไฮลงครับ
0: อ
1: ีกคนเนี่ย
0: เดี๋ยวรอเช็คอีกทีเพราะว่ากราฟิกรายการนี้นะครับไม่อยากให้ผู้บรรยายอ่านครับมาเร็วแล้ว
1: มาเร็วไปเร็วครับแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้เนี่ยเหงียนซอนซอนเนี่ยออกไปแล้วครับแล้วก็คนที่ลงมาแทนก็เป็นเหงียนก้องไห่ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวอีกคนนึงเดี๋ยวต้องรอเช็คอีก1ทีครับ
0: เดี๋ยวเหยียนกวางไฮลงมานี่ก็ได้ปอกแขนกัปตันทีมไปเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นกัปตันทีมอยู่ตัวจริงในเว็บทางการก็ยังไม่ขึ้นอีกคนที่ลงมาเหมือนจะเป็น
1: เหยียนไฮลอง
0: เหยียนไฮลองครับ
1: ก็เป็นเหยียนไฮลองลงมาอีกหนึ่งคนครับที่ออกไปเนี่ยเป็นเลอฟาร์มทันลองครับที่เป็นเหยียนกวางไฮลงมาเล่นแทนส่วนเหยียนไฮลองเนี่ยลงมาเล่นแทนเหยียนเซินเซินครับ
0: ครับ
1: ก็น่าจะมองถึงการพักตัวด้วยครับเวียดนามเกมหน้านี้จะได้กลับไปเล่นในบ้านตัวเองครับ
0: โอ้เกมหนักเลยครับตอนนี้ดอวันเฮาครับใส่ก็ครับใส่ยกสกอร์ก็ไปอีกดอกนึง
1: โอ้โหจังหวะนี้ยกสกอร์นี้กำลังยืนรอหม่งบอลอยู่โดยดอวันเฮานี่แกมาผักจากข้างหลังเลยครับ
0: มีอยู่แล้วครับลูกแบบนี้เนี่ยเกมกับเวียดนามนี่ไม่มีเนี่ยของแปลกครับ
1: แบ็คซ้ายจากของงานฮานอยครับดูกันเอา
0: เอาครับไทยขึ้นมาทางขวาโจสกอร์ไหลต่อลูกนี้เสกสรรเปิดเข้าในติดล็อกดูครับมีตันกันตลอดนะครับคู่นี้แทงขึ้นหน้ามาก็โดนดักเอาไว้ครับ
1: ตอนนี้นี่วินแบ็คของแทงทั้งสองฝั่งนี้เติมเกมสูงครับแต่ต้องระวังลูกสวนนะครับเพราะครึ่งแรกนี่มีเห็นหลายครั้งแล้วจังหวะสวนเวียดนาม
0: บอลมาที่วาลิตเสกสารประวัติเข้านายข้ามหลอกครับคณะแหมบอลไม่ถึงยศกรโดนปัดไปแล้วเวียดนามจะสวนแล้วครับตรงกลางลากขึ้นมาขึ้นมา4คนนะครับแต่ว่าไทยข้างหลังยังอยู่กันเยอะเหยียนไฮลองตัวสำรองครับไหลเข้านายแหมไม่มีจังหวะทางซ้ายเติมกวางไฮกวางไฮแหมเจอวาลิตครับตัวม้วนกลับวันหวีเหยียนไฮลองประสานงานนะครับ2ตัวสำรองกวางไฮให้เหยียนไฮลองยิงบดครับบาวเข้าอยู่กับบน
1: ตัวสำรองครับเหยียนไฮลองได้ลองยิงหรือมีบดจะเข้าซองของกำพลครับโอ้แต่ดูเหยียนกองไฮลงมานี่คึกคักเลยครับ
0: ต้องระวังครับมันจะมีจังหวะประสานงานครับชิงสั้นความสามารถเฉพาะตัวครับในพื้นที่แคบๆนี่ครับเมื่อสักครู่ในกวางไฮก็แปะจังหวะเดียวครับให้เหงียนไฮลองหลุดก็ไปยิงนะครับแต่ว่ายิงไม่ดี
1: เคยไปเล่นในลีกเดอร์ของฝรั่งเศสมาแล้วด้วยครับเหงียนกองเหงียนกองไฮอยู่กับปัวครับ
0: ส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3คู่นี่ยังไม่มีประตูเลยนะครับยัง 0-0 ทั้งหมดใจคอจะไม่ยิงกันเลยหรือครับบอลตกแถว2ชัยพลจ่ายคคณะโดนชนคว่ำไปแล้วครับพุทธศิลป์บอกไม่มีอะไร
1: โอ้โหพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรด้วยครับจังหวะที่เทียสักนี่โดน ทางด้านของฟันทันลองเนี่ยดักไว้เลยครับ
0: ผู้สินบอกไหลอะไรน้องลูกก็ไม่เล่นต่อแต่ว่าเวียดนามสวนขึ้นมาแล้วครับเหงียนดินบักตอกซนลูกนี้จิกซ้ายโอ้โหเวียดนามนำครับโอ้แล้วเป็นเหงียนไฮลองครับตัวสำรองลงมาครับโอ้นินบักตอกโซนให้ยิงผ่านมือกำพลเข้าไปแล้วครับโอ้โหยุ่งแล้วครับเวียดนามนำ 1-0
1: โอ้จังหวะสวนกลับจากที่เราน่าจะได้ฟาวครับไม่ฟาวแล้วจังหวะเวียดนามสวนกลับมานี่ยิงเข้าไปเลยเอาแล้วกำพลเจ็บด้วยครับโอ
0: ้เหมือนจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยมันยิงเฉียดข้างขากำพลแล้วจังหวะล้มมันน่าจะมีอาการบิดนิดหน่อยครับเนี่ยจับไปที่แฮมสตริงหรือจับไปที่หัวเข่าครับกำพล
1: โอ้ตัวสำรองครับเหงียนไห่รองครับยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เนี่ยสกิมซังซิกบอกล่ามเลยครับบอกอย่าพึ่งครับใจเย็นมีสมาธิครับเดี๋ยวนี้ฮัตสันครับบอกมาครับกลับมา
1: ส่วนเนี่ยครับภาพชายดูจังหวะที่ธีรศักดิ์ตัวไม่ได้เวียดนามเลยบังบอลไว้แล้วโอ้โหไม่ฟาวครับคนบังเนี่ยเป็นฟาร์มชวนมานครับ
0: กรรมการนี่บอกว่าคือชนกันเป็นแฟร์ชาร์จนะครับแล้วจังหวะที่เวียดนามสวนนะครับวางยาวมาให้เหงียนดินบักเอาบอลลงครับมีทอมเบียประกบนะครับประกบหลังพลิกไม่ได้นะครับแต่ว่ามีตัววิ่งเติมครับโอ้โหแล้วตอกซ้อนมาให้เหงียนให้ลองยิงเข้าไปเลยครับ
1: โจมตีตรงแบ็คเราที่ขึ้นไปเติมเกมลุกแล้วครับ
0: แล้วเข่ากำพลครับเข่ากำพลนะครับโอ้โห
1: ปลายเท้าไม่ไปปักดินแล้วจังหวะล้มข้อเท้าเข่าในบิดนะครับ
0: คือจริงๆอยู่ในวิสัยที่กำพลพอจะเซฟได้นะครับถ้าไม่เรียกว่าเท้าปลายเท้ามันไม่ไปปักพื้นนะครับเอาไม้ล่วงโอ้ไทยโดนยิงเข้าไปที่ไม้ล่วงเลยครับ
1: โอ้โหแหมไม่น่าจะมีเช็คอะไรครับโอ้ไทยเรา
0: แต่ว่าถ้ามีตอนนี้เกมยังไม่เริ่มนะครับน่าจะปฐมพยาบาลกำพลอยู่จะไม่แน่ใจว่ามี VAR เรียกไปดูจังหวะของธีรศักดิ์ที่โดนชนหรือเปล่าเนี่ยสารักพยายามฟ้องครับแต่ผู้สินโบกมือให้ออกไปแล้วครับน่าจะเช็คผ่านไปแล้วครับ
1: ไม่น่าเช็คอะไรครับ
0: เนี่ยทางไทยทางทีมงานของฮัสซันก็พยายามไปถามผู้ตัดสินนะครับว่ามีเช็คไหมครับ VR
1: โอ้จังหวะที่เราน่าจะได้ฟรีคิกแต่ไม่ได้แล้วโดนเวียดนามขึ้นนำคอนเฟิร์มประตูครับผู้ตัดสินนี่ชี้ที่กลางสนามแล้วครับโอ
0: ้แต่ต้องชมว่าเขาสวนคมนะครับจังหวะเป๊ะเลยครับลูกนี
1: ้โอ้แล้วเหงียนไฮลองนี้ลงมาแป๊บเดียวนะครับยิงไปแล้วกำพลยังดูเหมือนจะเล่นไหวครับกำพลยังพอมีเวลาไทย
0: เวียดนามเนี่ยจังหวะจ่าเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเนี่ยผู้ตัดสินเขาก็พยายามอธิบายกับสารัตนะครับจังหวะที่ธีรศักดิ์ชนเนี่ยเหมือนผู้ตัดสินจะอธิบายประมาณว่ากองหลังเขายืนเฉยๆนะครับธีรศักดิ์เนี่ยวิ่งไปชนเขา
1: เอาครับเขี่ยเริ่มเกมครับไทยตามหลังเวียดนาม0-1ครับได้ประตูจากตัวสำรองอย่างเงียนไห่รองครับเวียดนาม
0: เอาครับยังพร้อมมีเวลาครับยังมี
1: เวลานี้เหลือประมาณ25 นาทีครับโอ้ยอย่างน้อยเกมนี้อย่างน้อยต้องเสมอให้ได้ครับไทย
0: ถ้าแพ้ไปก่อนนี่เกมหน้าหนักนะครับทอมเบียให้ขึ้นหน้ามาจิ้มลูกนี้เอาหลุดไปได้ครับคาคณะเข้าขวาโดนแย่ครับโอ้โหไม่ฟาวด้วยครับแย่ที่บอลเอาครับเวียดนามคึกเลยครับเนี่ยให้ลองจะให้ขึ้นหน้าไปลูกนี้ติดครับ
1: เราต้องระวังลูกส่วนกลับด้วยครับ
0: มันต้องชมกันนะครับเขาสวนแม่นนี่ครับเมื่อสักครู่นี้เราวางยาวมาจากแดนหลังนี่ดินบักเอาบอลลงจังหวะแรกแล้วก็เล่นต่อได้เลยครับเนี่ยทุ่ม3ทุ่มนี่5วินะครับผู้สินนับนะครับโดบันเฮารีบทุ่มอ้าวฟาวล์ครับลูกนี้โอ้โหณัฐพงษ์ไปซัดเอาเหงียนไฮลองครับแต่ยิงเสร็จนี่แกไปดีใจทำผายมือทำท่าบึ๋ยนะบึ๋ยหน้าตุยลำตัวสักทีโอ้โหนาตาผมมีมาจากข้างหลังเลยครับไปแล้วหมุนไปเลย
1: ต่อหน้าต่อตาผู้สินที่4นะครับยังพอมีเวลาครับไทยหรือเวียดนามครึ่งหลังนี้ดูคึกคักกว่าครึ่งแรกนะครับ
0: ใช่ครับคือเขาเลือกที่จะเปลี่ยนตัวรุกอย่างเหงียนส่วนเซินออกนะครับเพราะว่า คือเอาจริงๆอะแทคติกเกมเนี้ยเหงียนซนตัวใหญ่การคลองบอลเขาน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาเลือกมาเน้นสวนนี่เอาตัวคล่องอย่างเหงียนกวางไฮครับเหงียนให้ลองลงมาครับแล้วได้ผลเลยเหงียนซนนี่เกมเขาตัวแท็กนี่อาจจะไม่ใช่จุดเด่นเลยครับวาลิดครับทุ่มทางขวา
1: ไทยนี่ยังสำรองยังไม่มีขยับนะครับตอนนี
0: ้พรีเมียร์ลีกนี่มีประตูแล้วนะครับอิปสวิชขึ้นนำซันเดอร์แลนด์ไปแล้วครับ 1-0 เอมาซอนดาซินวาครับยิงประตูได้นาที24นะครับ
1: ส่วนเวสต์แฮมนี่ที่ตามอยู่ก็ยังตามหลังซาตันอาชาตันครับแล้วก็ซาตันตันนี่ยังนำสโต๊กอยู่1-0ครับ
0: อันนี้ดอนวันเฮาครับซัดโยสกรคว่ำเลยครับเสียฟาว
1: ล์วันนี้ดูวันเฮากับโยสกรนี่เจอกันบ่อยครับโอ้โหดูวันเฮานี่เข้าหนักใส่โยสกรทีๆแล้วช่วงนี
0: ้ลุกขึ้นมาบอกฟาวอะไรจานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอโนอิลิเดี๋ยวก่อนรู้จักวาโนอิลิ
1: ใครครับพี
0: ่มวยญี่ปุ่นไงที่นอกตะวันฉาย
1: อ๋อไทยได้ลูกฟรีคิกครับ
0: ตะวันฉายพูดถึงก็เป็นกำลังใจให้นะครับฟิตกลับมาเร็วๆขาหักไปพักไปหลายเดือนแล้วเอาเปิดเข้าไปครับไทยมงสกัดออกมาหน้ากรอบไปโทษเวียดนามเก็บได้ครับแล้วจะสวนนี่แล้วขึ้นมา4คนครับข้างหลังไทยเหลือ3แต่ว่าล็อกเข้านายก่อนเปิดข้ามไปเลยครับเกี่ยวลงดวงเฮนตัวกับชัยพลนะครับดวงเฮนเปิดข้ามมาเสาไกลยิงลูกเข้าไปแล้วโอ้โห 2-0 ครับเย็นเป็น
1: เหงียนกวางไฮครับ
0: ซัดด้วยซ้ายจังหวะแรกไม่จับเลยครับมุดเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ยิงดีจริงๆ
1: จังหวะสวนกลับของเวียดนามบอล 3-4 จังหวะแล้วยิงเข้าไปเลยครับจังหวะที่บอลยาวออกทางขวาให้ดวงเฮนแล้วเปิดมาเสา2เนี่ยเหงียนกวางไฮยิงด้วยซ้ายครับวอลเล่เนี่ยเข้าไปเลยครับ
0: โอ้โหแล้วสื่อเวียดนามอยู่หลังประตูตรงนั้นเพียบเลยครับวิ่งตามเหงียนกวางไฮกรูไปขบวนเลยครับโอ้โหหนักเลยครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ
1: ์โอ้ยลูกนี้โดนเรียกว่ายิงเข้าไปสวยเลยครับเหงียนกวางไฮ
0: โอ้โหอันตรายครับเกมสวนกลับเวียดนามนี่สวน2ทีนี่เป็นเรื่องเลยคร
1: ับและยิง
0: ประตูแล้วจังหวะจบที่คมกริบเลยครับ
1: ยิงตรงนั้นนี่แฟนบอลเวียดนามอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยครับโอ้โหตรงเย็นเปิดบอลโค้งมาเข้าเท้าของกวางไห่นี่กระโดดยิงเข้าไปเลยครับมุมแคบมากๆแต่ยิงเบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหบอลตกพื้นแล้วกำพลนี่หมดสิทธิ์เซฟครับ
0: โอ้โหยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับสถานการณ์อย่างนี้นี่โอ้โหแล้วบอลเล่ด้วยซ้ายไม่จับนะครับบอลโด่งนะครับลูกนี้บอลหยดลงมาแล้วบอลเล่ด้วยซ้ายจังหวะเดียวไม่จับกาการเลยนะครับแล้วบอลตกพื้นครับอัดพื้นผ่านมือกำพลเนี่ยมุดเสาแรกเลยครับโอ้โหกำพลลูกนี้ก็มันไม่ห่างตัวก็จริงเนี่ยมันเร็วครับล้มตัวปัดไม่ทันโอ้โหสองตัวสำรองลงมาได้เรื่องจริงครับว่าจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่วางบอลยาวข้ามไปให้ดวงเฮนนี่ก็คือเหงียนไฮลองนะ
1: เปลี่ยนสองตัวนี้มานี่ถือว่าถูกเลยครับคิมตังซิก
0: โอ้โห
1: เกมนี้เหลือ20นาทีสุดท้ายเลยครับ
0: จำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องมีประตูครับเกมนี้อย่างน้อยๆนะครับจะ1หรือจะ2อะไรก็ได้ครับเพราะว่าแหมแล้วตาม2ลูกไปที่ฮานอยนี่หนักครับชัยพลยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหถ้าถิกปัดออกหลังครับ
1: ยิงไกลของชัยพลลูกนี้ทิศทางดีครับแต่บอลนี่ยังไม่ผ่านมือของพัทธิกครับแฟนบอลไทยในสนามนี้เริ่มสีหน้าเริ่มกังวลแล้วครับ
0: ขนผ้าก็กังวลครับโอ้โหยิงดีนะครับลูกนี้นี่บอลตกพื้นนะครับพุ่งระดับหัวเข่า
1: แต่วันนี้ต้องชมพัทธิกครับเขาก็เหนียวครับจังหวะยิงครึ่งแรกจากยศกรนี้ก็จ่อๆไม่เข้าครับ
0: แต่บุ้มทางขวาครับชัยพลเปิดเข้าไปเหยียนตันชุงครับมงสกัดกระโดดต่อบอลทะลักมาแหมเหยียนน้ำก็ถึงก่อนครับโดนวันเทาโดนวันเทาเคลียร์ทิ้งออกข้างครับเป็นแค่ลูกทุ่ม
1: พูดถึงให้เป็นแค่ทุ่มครับ
0: วาลิดบอกออกแล้วมั้งจาน
1: เหมือนจะออกแต่ไม่ออกครับ
0: ดูกล่องโค้ชอัพไปใกล้ตะวันฉายหลอกกว่าเยอะ
1: เอาถ่ายทุ่มมา
0: วาริสทุ่มไปครับคาคณะให้เข้าไปข้างในยอดสกอร์เกี่ยวแม่ลูกนี้โดนพัวพันครับเตะสกัดทิ้งออกมาถ่ายเก็บได้ครับแถว2อุซามา
1: โอ้
0: โหอุซามายิงเวนู่นเลยครับเสาธงข้างหลังนู่น
1: ลองยิงไกลด้วยซ้ายอุซามาแต่บอลนี่แรงไปเยอะนะครับ
0: เดี๋ยวดูอัดสั้นนะครับน่าจะต้องมีการขยับแล้วครับถึงตรงนี
1: ้จนถึงตอนนี้นี่เรายังไม่เปลี่ยนเลยครับไทยเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนสำรองตอนไหนครับ
0: คือที่จะมีตัวรุกที่จะลงมาอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ก็ยังพอมีนะครับชวันวิทย์เจฮานาฟีอะไรพวกนี้นะครับมีวอลชิตที่รวมถึงปฏิกุตับสั้นนะครับที่จะเป็นทางเลือกอ้าวโอ้ยศกรครับไปแถมใส่ลูกนี้เวียดนามก็เลยอู้เลยครับเตะออกเลยครับโอ้ไปแถมใส่เหงียนกวางไฮเวียดนามก็เตะออกไปดูอาการเลยครับอู้ไปได้อีกพักหนึ่ง
1: ไปเข้าหนักแสงเหงียนกวางไฮแล้วตรงนี้เนี่ยเสียเวลาไปอีกครับคุณเข้ามากระแทกข้างหลังนะยศกร
0: จะว่ายิงยิงต้องเบรกครับต้องเบรกครับยศกรอ้าวโดนเตะออกเลยครับยศกรกับเสกสรรนะครับมีพิชาอุทราครับกับปฏิกุตับสั้นครับลง
1: ส่งกองกลางกับแนวลุกลงมาเพิ่มใจพิชาอุทรากับปฏิกุตับสั้นเนี่ยกุตับสั้นนี่เหมือนจะไปยืนเป็นริมเส้นด้านขวาครับส่วนพิชานี่เล่นตรงกลางครับ
0: พิชาก็จะมีลูกพลิกบอลนะครับตรงกลางได้บอลพลิกในพื้นที่แคบๆบอลลูกนี้ทะลักมาเป็นของไทยครับเอาครับชัยพลวางลูกนี้บอลตกแม่มันเด้งข้ามพัทริกไปครับเข้าไปถึงพัทริกเอา
1: คนละพัทริกบอลจะเปิดในพลาสติกแต่ไม่เข้ามือพลาสติกเลย
0: ครับผม
1: พลาสติกเลือกเกียงต้นสาบตัวเวียดนามวันนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีคร
0: ับ แล้วกูเกี่ยวได้แล้วครับจะเตะยาวสวนมาครับเงียนให้ลองลงมาที่แสบจริงๆคือไม่ตั้งกันใหม่ครับเวียดนามดอนวันเทาเงียนวันหวีทางซ้ายนะครับเคาะบอลกันสั้นๆกว่าไงคืนไปเลยครับโดนไล
1: ่แล้วข้างสนามนี้เวียดนามจะเปลี่ยนเงินไฮล็อกลงมาครับเจวานเนสซิวิล่าครับของหน้าชาวบราซิลคนสัญชาติมาคร
0: ับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ฟาวโอ้โหใช่ลูกนี้แรงไปครับธีรศักดิ์อ้าวลูกนี้ทอมเบียครับผมเองนี่ขึ้นมาแล้วทอมเบียเปิดข้ามไปเสาไกลเล็กกว่าเยอะครับโดนชนความไปผู้สินบอกไม่ฟาวแต่ว่ามีกลุ่มไปที่ข้อเท้านะครับโอ้โห
1: ทองเชนอานครับไปเข้าหนักใส่เชียร์พลแต่ว่าผู้สินไม่ว่าอะไรครับในกรอบเขตโทษ
0: เหมือนจังหวะแรกชนเข้าไปด้านหลังในผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าต้องดูจังหวะลงนะครับอาจจะมีทับเข้าไปที่ข้อเท้าของเชียร์พลแบบผู้สินก็ทำท่าหมอลำครับป้องหูอยู่
1: แบบว่าจะเช็คหรือเปล่าครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้คือเจอเต้นอันเขาอยู่ข้างหลังนะครับชัยพลก็รู้ครับก็เกรงรอให้ชนนะครับแต่ว่าจังหวะลงเนี่ยเหมือนเข่าอัดเข้าไปที่ข้อเท้าชัยพลเลยนะครับแอนโทนีฮัตสันครับก่อนหน้านี้คุมทีมไม่เคยแพ้ครับมาแพ้เกมกับสิงคโปร์ล่าสุดนะครับและเกมนี้นี่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่โอกาสถึงตรงนี้เนี่ยเหลืออีก15นาทีครับตาม2ลูก
1: เวียดนามเปลี่ยนเงียนไทล็อกมาเล่นแทนดวงเฮนครับบราซิลเปลี่ยนบราซิลครับโอ้เป็นคนแอสซิสต์ด้วยครับดวงเฮนวันนี้แอสซิสต์ที่2ให้กับเงียนกวางไห่ยิงครับ
0: ก็ให้มาเนี่ยก็เชื่อมั่นในตัวกวางไห่มากนะคือเปิดข้ามมาเลยครับกวางไห่กว้างว่างเสา2นี
1: ่แล้วก็ยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับ
0: ใช่ครับโอ้ยหนุนครับลูกนี้ฟาวเราได้ฟาวนะครับทางซ้ายชัยพลโดนหนุนครับโดยหมายเลข14ครับเหงียนพวงดึก
1: อีก15นาทีครับไทย ยังพอมีเวลาอยู่ว่าตรงนี
0: ้เกมรอบชิงนัด2นี่เล่นกันวันพุธนะครับสารัตจะเปิดฟรีคิกเข้าไปครับริมเส้นทางซ้ายนะครับข้างในนี่ขึ้นมารอกันเพียบปัตริกอุซาม่าทอมเบียผู้สินบอกถอยไปอีกครับแหมมีตัวไปยืนขวางสารัตเปิดเข้ามาครับลอยมาม่งสกัดโอ้โหหันหลังม่งด้วยแล้วแถว2เวียดนามอ้าวกวางไฮเตะไม่ดีครับอาจจะบอลมาถึงนะครับเงียนไฮลองไฮลองหนีคณะดึงครับโอ้โหเหลืองเลยครับอย่างนี้
1: จังหวะเวียดนามจะสวนครับเหงียนไทยลองกระชากหนีคางคณะไปแล้วแต่โดนดึงเสื้อไว้ครับผู้สิงห์นี่แจกเหลืองคางคณะเลยครับ
0: โดนพลิกหนีไปแล้วนะครับจะปล่อยไปนี่ก็โอ้โหไปน่าจะถึงกรอบเขตโทษนะครับคางคณะตัดสินใจดึงไว้ก่อน
1: คือพอไทยดันเกมลุกขึ้นไปสูงเนี่ยจังหวะสวนเวียดนามนี่โอ้โหมีเสียวตลอดนะครับอย่างไรเกมนี้นี่สักหนึ่งประตูก็ยังดีคร
0: ับ ตอนนี้นี่เหลืองไปฝั่งละใบนะครับของเวียดนามที่โดนไปนี่เป็นเหงียนตันชุงครับเซ็นเตอร์ฮาฟนี่ถ้าวันนี้แพ้นี่เท่ากับว่ารอบชิงถ้วยนี้ที่ราชมังเจอเวียดนาม3ครั้งนี่แพ้หมดเลยนะครับ
1: หรือถึงปีหน้ากลับไปเตะธรรมศาสตร์ดี
0: เป็นคำตอบเหมือนกันนะครับว่าเวียดนามเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราอยู่ตรงไหนครับในนาทีนี้นะครับแต่ว่าก็สู้ครับเพราะว่าเวลายังไม่หมดนะครับสงครามยังไม่จบครับให้ไม่ดีครับลุงนี้แพทริก
1: เหมือนไทยก็เกมลุกชัดไปดื้อครับหลังจากโดน2ประตู
0: ต้องเรียกสมาธิเรียกโมเมนตัมกลับมาให้เร็วครับเหมือนตอนนี้เวียดนามมันเล่นสบายเลยครับเนี่ยครับเคาะชิ่งหลบหลีกไปเรื่อยเราต้องไล่เอาบอลกลับมาครองให้เร็วครับสหรัฐก็พยายามกระตุ้นน้องๆนะครับให้พุ่งเข้าหาบอลกันเร็วๆครับเอาเตะลูกนี้มาเข้าครับเราสวยแล้วครับคาคณะคาคณะโดเข้าในครับคาคณะเข้าซ้ายยิงฉลับโอ้โหแตะหลุดไปแล้วนะครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายนี่มีเหยียนวงดึกครับตามมาบล็อกเอาไว้ได
1: ้โอ้จังหวะคาคณะครับพาบอลเขากรอบเขตโทษสวยแล้วแต่จังหวะสุดท้ายยิงด้วยซ้ายเนี่ยมีเหยียนอันดึกครับโอ้โหบล็อกได้ทันครับโอ้แล้วบอลฉลับมาเนี่ยบอลเหมือนจะเข้าทางเทียศักดิ์แต่ก็ไม่เข้าทางด้วยคร
0: ับ ขนบล็อกนี่น่าจะเป็นจึงเต้นอันนะครับหนีเหยียนห้องดึกมาครับโอ้โหกล่องหลอกอีกแล้ว
1: เอาแล้วไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
0: เอาครับต้องไม่ท้อครับเอาให้ขึ้นหน้าไปเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดปัตริกเวียดนามให้มาใกล้ๆครับเหงียนวันหวีคืนดอมวันเฮา
1: โอ้โหเวียดนามตอนนี้ต่อบอลด้วยความมั่นใจเลยคร
0: ับให้จังหวะเดียวขึ้นมายาวครับโอ้โหเหงียนดินบักแล้วเตะไปยัดใส่ดินบักออกด้วยนะครับทางวาลิตได้ทุ่มนะครับไทย
1: เกมเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับทีราชมังครับตอนนี้ไทยตามหลังเวียดนามอยู่0-2ครับเกมอาเซียนคัพในชิงแชมป์โลกนัดแรกครับ
0: เหมือนจะมีมายืนรอข้างสนามอีกคนนะครับเนี่ยเป็นวรชิตหรือเปล่าเห็นแวบ
1: ๆโอ้เป็น
0: ไม่ใช่ครับวันชัยครับเจฮานาฟีครับ
1: เป็นวันชัยจารุต้องคานครับจะกลับเจฮานาฟีมานี่ลงมาแทนอุซาม่าเลยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ออกเนี่ยเป็นเฮียศักดิ์เผยพิมายครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งครับแบ็กซ้ายอุซาม่าเนี่ยออกแล้วเป็นวันชัยลงแล้วแนวลุกเนี่ยเฮียศักดิ์ออกเป็นเจนฟีลงเล่นแทนครับ
0: ได้ผลขนาดไหนครับเปลี่ยนไป4คนแล้วนะครับไทยเวียดนามเปลี่ยนไป3เหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายครับวันชัยน่าจะมีเกมรุกที่มากกว่าอุซามานะครับ
1: ขอบอลอยู่กลางสนามครับไทยเวียดนามก็ลงไปรับครับในช่วงท้ายเกมนี้อุ้ยแต่เราต้องตอบบอลแล้วต้องไม่พลาดด้วยครับเพราะเวียดนามนี่บีบกดดันอยู่ครับ
0: ก็ว่าลายเกมรับดันสูงเหมือนกันนะครับคือยิ่งถอยไปรับนี่เปิดโอกาสให้เราครองบอลมีโอกาสนี่เขาดันลายขึ้นมาสูงเลยครับมาให้เราขึ้นเกมไม่ง่าย
1: ๆเปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เรามากกว่า 61% ครับแล้วก็โอกาสลุ้นประตูเนี่ยไทย12ครั้งครับส่วนเวียดนาม11ครั้ง
0: แต่เขาเข้ากรอบมากกว่าเราครับครั้งหนึ่งเขาเข้ากรอบ5นะครับชิงกันใกล้ๆนะครับไทยโดนแย่งแล้วครับมายังไปเบียดคืนมาได้ครับวาลิสเห็นได้ลองครับโดนบอลจังหวะสุดท้ายออกไป
1: อย่างในทุ่มครับไทย
0: ชัยพลให้มาพิชาวาลิสทางขวาเลยครับเวียดนามเขาบีบพื้นที่เข้ามาจนคอมแพกหมดนะครับตรงกลางแน่นไปหมดนะครับตอมเบียให้เข้ามาพิชาบอกซ้ายครับวันชัยเจอเหยียนไทยล็อกมาบังนะครับวันชัยฝ่าเข้ามาในครับชัยพลวนกลับมาใหม่สารัตสารัตเรียกเพื่อนลงมารับบอลนะครับวาลิสยังต้องเคาะในแดนหลังนะครับข้างหน้ายังไม่มีช่อง
1: หาช่องจอดลำบากแล้วไทย
0: วาลิสเปิดแล้วครับลูกนี้ไม่ดีครับโดนหม่งสกัดออกมาเหรียญไทยล็อกเหรียญไทยล็อกโดนเตะไม่อยู่ด้วยครับผ่านครึ่งสนามมาทางซ้ายมีเติมนะครับไทยล็อกให้มาเอาละครับไทยล็อกยิงลูกนี่ขึ้นฟ้าไปเลย
1: แล้วเหมือนจะได้เตะมุมด้วยครับเวียดนามจังหวะเหรียญไทยล็อกยิงแล้วไปติดฉลับเล่นไทยครับเป็นสารัตน์ครับที่มาบอกจังหวะสุดท้าย
0: จะตึงๆนะครับสารัตน์นี่ต้องยืดเลยครับพุ่งขวางลูกยิงของเหงียนไห่ลองมาสักครู่นะครับ
1: เหงียนไห่ลองนี้ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมนะครับมีส่วนร่วมทั้งสองประตูครับเหงียนไห่ลองเหงียนไห่ลองนะครับ
0: เหลืออีกประมาณ5นาทีครับเกมที่ราชมังต้องระวังนะครับลูก3นี่ไม่ได้แล้วนะครับแต่เกมหน้ายังอยากมีลุ้นเวียดนามจะเตะมุมนะครับทั้งขวาเปิดเข้ามาหม่งสกัดออกไปครับทอมเบียตวัดอีกทีชัยพลเวียดนามเก็บได้ครับเหงียนไห่ลองเล่นใกล้ๆดีนบักตอกส้นเหงียนไห่ลองล็อกทีนึงแหมยังติดครับแยนาฟีลงมาช่วยเกมรับพิชาให้ขึ้นหน้าเราไม่ตรงนี้เสียบอลคืนให้เวียดนามครับ
1: ตอนนี้เวียดนามนี่บอลจังหวะ2เก็บได้หมดแล้วครับ
0: ดีลงมาทางซ้ายเงียนให้ลองหลายต่อดินบักครับมีวันชัยครับตามมาโอ้โหประกบฝั่งนี้เลยโอ้เวียดนามครองบอลดึงเวลาไปด้วยครับตอนนี้เนี่ยไทยต้องไล่เอาครับ
1: เกมนี้เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วตอนนี
0: ้โอ้แล้วตอนนี้นี่เอเวอร์ตันขึ้นนำคริสตัลพาเลซ 1-0 แล้วนะครับเคนันเดวิสเบอรี่ฮอลครับนาที42แล้วก็ซันเดอร์แลนด์นี่ตีเสมออิปสวิชทาวน์เป็น 1-1 นะครับได้จากนิวสันอังกูโลครับตีเสมอ 1-1 นาที39
1: ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่ซาวด์แฮมป์ตันครับตอนนี้โดนสต็อกซิตี้ตามตีเสมอ 1-1 ครับแล้วเวสต์แฮมนี่ยังตามหลังชาตันเอฟซีอยู่ 0-1 ครับ
0: ดูจังหวะนี้ครับดินบักโอ้โหชนคานครับโอ้ปั่นโค้งในหน้ากอกเวโต้ตรงหัวกะโหลกเลยครับผ่านกำพลไปแล้วครับแต่ว่าชนคาจังเบลเลอร์เลย
1: โอ้ยิงบักยิงด้วยขวาในวันนี้เกือบฝังครับโอ้ยิงสวยมากแล้วบอลชนคาครับกูจะเข้าไปนี้จบเลยครับไทย
0: อย่างที่เรียนครับว่าลูก3นี่โดนไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกมหน้ายังหวังจะกลับมาเนี่ย
1: โอ้ยิงไกลด้วยครับแล้วบอลนี้ทิศทางดีแต่ แม่แม่นคานนิดเดียว
0: โอ้โหคิมซังซิกเสียดายครับเอาครับไทยยกไอเราก็อยากให้ได้ประตูครับแหมเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่ามันสำคัญนะครับ
1: แต่ตอนนี้ต้องอย่างน้อยต้องมีประตูเวลาเกมนี
0: ้ต้องพยายามครับตอนนี้เนี่ยลุยขึ้นมาครับไทย
1: แต่ครึ่งหลังนี้เรานี่โอกาสน้อยมากครับ
0: จะลอดขาไม่ได้ครับบอลชัยยังได้ทุ่มอยู่ครับ
1: เกมลุกนี่ดูตื้อๆไปแล้วชัยแต่ต้องชมเวียดนามด้วยว่าเขานี่เล่นเกมรับก็ดีวันนี้แล้วรอจังหวะสวยอันตรายทุกลูกครับ
0: โดนไปลูกนี้ได้ฟาวครับชัยพลดึงไม่ให้เล่นเร็วชัยพลไม่สนครับต่างบอลเล่นเลยครับให้มาพัทริกเล่นกันข้างหน้ามันพลิกไม่ได้ครับคณะต้องคืนวาลิศพิชาวาลิศดึงบอลเข้าในครับให้ไปณัฐพงศ์เอาขอไปสารัตครับสารัตให้เจฮานาฟีไหลเข้าช่องลูกนี้ชัยพลครับโอ้โหตัวเปียกเดียวอ้าวใจเย็นๆครับน้องไม่ต้องไปไอ้นี่เขาครับเขาชนไหลกันไหลเอาจักเล่นหนักเลยครับตอนนี
1: ้เริ่มเดือดครับเกมนี้โอ้จังหวะเป็นน่าจะใช้คนอดทนครับไอ้กระแทกกับหินทันชุงครับ
0: มันเกมมันหนักครับชัยพลปะทะกันล่วงลงไปลุกขึ้นมานี่จริงๆก็ไหลอะไรครับไม่มีอะไรครับลูกนี้แหมเหมือนจริงๆอ่ะชัยพลเนี่ยจะวิ่งไปเล่นต่อแล้วเหียนทันชุงแกมาขวางนะครับชัยพลก็เลยดีดขาใส่ไปทีเหียนทันชุงค้ำหลังป้อยเลย
1: ไทยยังได้ครองบอลต่อโอ้โหเริ่มบอลเริ่มหนักครับ
0: อ่ะถ่ายยังได้ครับทางซ้ายวันชัยไปไม่ได้ครับตรงคืนสารัต
1: เก้าสิบนาทีกำลังจะครบกับไทย
0: พิชาให้มาชิงต่อคาคณะดีดส้นลูกนี้ไหลต่อแหมไม่มีจังหวะยิงครับพลิกไปพลิกมาวันชัยครับต้องคืนชัยพลให้กำลังในพาเข้ามาในกรอบเขตโทษไม่ดูครับเวียดนามก็ยืนปิดกันไว้หมดนะครับไม่มีช่องยิง
1: คือสุดท้ายพาบอลเข้ากรอบแล้วก็จริงครับชัยแต่ว่าต้องเคาะย้อนกลับมาอีกครับหาช่องเจาะประตูไม่ได้ครับทดเจ็บเดี๋ยวดูว่ากี่นาทีครับข้างหลัง
0: พิชาครับให้มาทางขวาวาลิศกลายเป็นปื้อไปซะอย่างนั้นนะครับเกมลุกเรา
1: จ่อไม่ได้ครับไทย
0: ครับต่อเบียร์ครับพายไปขวางมาณัฐพงศ์คืนมาหมดแล้วนะครับคู่เซ็นเตอร์ไหลเข้าในคณะให้ไปพิชาไหลต่อลูกนี่มันลึกไปครับโอ้พัทริกออกมาคว้าได้
1: จะแทงทะลุช่องกับแพทริกแต่ก็แรงไหมครับพอเจ็บครึ่งหลัง6นาทีครับ
0: ดูเวียดนามเขาไม่ตกใจด้วยนะครับเราครองบอลใส่นี่เขาตั้งรับสบายๆเลยครับแต่ว่าเอาเราตัดได้ครับชัยพลยิงโอ้โหใจร้อนครับขึ้นฟ้าไปอีกทีนึง
1: เป็นสารัตหรือเปล่าคนยิง
0: จะเข้าซ้ายเลยนะสารัตเนี่ยกล้องมุมสูงครับดูลูก1-0นะครับสวนมาเนี่ยดินบักเก็บแล้วดีดส้นให้ยิงจังหวะแรกเลยครับกำพลล้มไม่ทันแต่หลังจากนั้นนี่มุมตามเปลี่ยนเลยครับลูก2นี่ก็สวนยาวออกไปทางขวานะครับแล้วดวงเห็นข้ามมาน้ำหนักพอดีเป๊ะครับกวางไฮวิ่งมายิงตูมเดียวหายไปเลยต้องชมเขายิงดีเลยนะครับลูก2นี่ไม่ง่ายครับเอาลูกนี้ล็อกครับโดนขวางเอาไว้ได้ฟาวครับ
1: เหงียนไทยล็อกครับบังจังหวะที่พี่ชางจะเปิดแล้ว
0: ล็อกหนีไปแล้วนะครับยื่นขามาขวางเอาไว้เลยครับเหงียนไทยล็อก
1: เอาครับจะมาต้องมาครับประตูของไทยเหลือทดเจ็บหนึ่งหรือประมาณ5ทีครับ
0: ทด6นะครับตอนนี้นี่ทดมาแล้วนาทีครึ่ง
1: ประเภทนามนี้จะเปลี่ยนตัวอีก1คนครับเหงียนทันวันคองครับลงมาเล่นแทนหญิงกินบักครับ
0: เหงียนทัน

0: 4นาทีเนี่ยลูกหนึ่งนี่มีความหมายนะครับ
1: ต้องเอาไว้ก่อนครับไทย
0: ให้มาชิงกันสั้นๆไชยพลล็อกเข้าในมาครับทอมเบียสารัตออกซ้ายพิชาปากเข้ามาครับพลิกไม่ได้ครับบอลยังไม่พ้นนะครับอยู่หน้ากรอบเขตโทษมงต่อลูกนี้คาคาดาจ่ายตัดไม่พ้นนี่ครับกวาดที่บอล นะครับแต่ว่าบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของเวียดนามซีโฟวันนี้ก็วิ่งเต็มที่นะครับพยายามเต็มที่อ่าววรชิตลงมาครับเอาคาคาออก
1: เปลี่ยนในช่วง3ที่สุดท้ายครับวรชิตลงมาเล่นแทนคาคาคำยกครับ
0: จ่ายกิลพัทสักทีว่ายินวะ
1: แม่วันนี้คาคาก็ถือว่าเล่นดีในช่วงครึ่งแรก
0: ครึ่งแรกเนี่ยเกมเราไม่เป็นรองนะครับดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหเวียดนามก็สวนแม่นจริงครับครึ่งหลังนี่สองลูกชัยพลยิงลูกนี้ครับโอ้โหเฉียวเสา
1: ลองยิงไกลครั้งครับชัยพลแต่ยังไม่แม่นครับจังหวะยิงลูกนี้ด้วยซ้ายเนี่ยบอลหลุดเสาแรกนิดเดียวครับโอ้โหบอลมันโค้งออกตอนสุดท้ายครับ
0: ยิงซ้ายครับบอลมันบานปลายครับโค้งหนีเสาออกไป
1: ทดเจ็บเบรก2ทีครับดูแล้วนี่ไทยน่าจะจบสกอร์นี้หรือเปล่าขอสักลูกครับช่วง2ทีสุดท้าย
0: ทอมเบียครับตอนนี้พรีเมียร์ลีก3คู่ที่เตะอยู่พักครึ่งหมดแล้วนะครับเอเวอร์ตันนำคริสตัลพาเลซ 1-0 นะครับอิปสวิชเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ส่วนฟอร์เรสต์กับลีดยัง 0-0 นะครับจ่ายลูกนี้พาทริกจับยาวครับโอ้โหเพื่อนยัดมาให้เล่นยากหน่อยเดี๋ยวเวียดนามนี่เขาลูเนียรับหน้าครับยกได้เลยครับเสียเวลาอ้าวสิริดังครับขออภัย
1: จะเล่นนวดสวนกลับเลยครับเหงียนทันวิทย์คองนี่ลำหน้าไปครับเดี๋ยวประมาณนาทีครึ่งครับตัวเจ็บ
0: ไปครับเอาคืนลูกหนึ่งครับน้องสู้ๆหน่อย
1: เกมนั้นหน้านี่จะบุกไปเยือนที่มีดินเนี่ยวันพุธครับ2ทุ่มตรง
0: โอ้ยช้าครับโดนชนเข้าไปครับเห็นทันเวียดคองนะครับฟาวล์อิชาครับออกไปทางซ้ายวันชัยขยับกันหน่อยครับมาให้มาเอาชัยพลครับแลบมาสุดเส้นเปิดจังหวะแรกติดบล็อกเห็นฟาร์มชวนมันนะครับแต่ว่าวันชัยไปล้วงมาครับเปิดเข้ามาตรงกลางชัยพลเบิ้ลกลับมาอีกทีนึงก็ยังไม่พ้นครับยังมงสกัดได้บอลตกมาวาลิศยิงไม่โดนกลับไปทีวาลิศยิงลูกเดียวโอ้ปะทิกปัดหลุดเสาไปอีกครับโอ้โหนิดเดียว
1: โอ้เหนียวจริงๆครับไปทีละเกียง
0: โอ้โหวันนี้ปลายนิ้วเลยนะครับลูกนี้แล้วบอลหลุดเสาไปไม่ถึงคืบ
1: โอ้วอลลี่นี่ยิงแบบเน้นๆแล้วครับฮาวอลเล่วันนี้บอลนี่โอ้โหไปติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โห
0: ยิงทีแรกก็ไม่โดนนะครับแล้วบอลมันไม่ไปไหนครับตกแล้วก็เด้งขึ้นมาเข้าข้อพอดีครับยิงวอลเล่ดิดๆแต่มุมครับเปิดเข้ามาโดนมงสกัดตดกำลังจะครบแล้วนะครับ6นาทีเปิดเข้ามาใหม่โดนมงสกัดทิ้งออกไปอีกครับตาม2ลูกนี่เลยนะครับนัดหน้าเอาลูก3อย่าโดนนะครับเวียดนามสวนขึ้นมาครับ 2-1 ครับตรงนี้ให้มาย้อนหลังครับโอ้โหโชคดีแต่ว่ายังได้นะครับลูกนี้เหงียนให้ร้องไหลเข้ากองไปโทษกำพลออกมาคว้าโอ้โหหมดเวลาครับ
1: เราพูดถึงอิสมาอิลเป่าจบเกมครับเกมนัดชิงแชมป์เลิศอาเซียนคัพนัดแรกครับเวียดนามบุกไปชนะไทย2-0ครับ
0: โอ้งานช้างครับงานช้างครับบอกเลยครับวันพุธที่บีดิงสเตเดียมนะครับตามหลัง2ลูกต้องไปเล่นท่ามกลางแฟนบอลเวียดนาม 40,000 คนนะครับที่บีดิง
1: โอ้โหเวียดนามได้2ประตูจาก2ตัวสำรองครับเหงียนไฮลองนาทีที่62แล้วก็ประตูที่2จากเหงียนกองไฮกัปตันทีมนาทีที่69ครับโอ้สุดท้ายนี่ไทยเรานี่พลาดก่อนในเกมแรกครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามครับมันยังไม่จบครับมันยังไม่จบมันยังเหลืออีก90นาทีครับใครถอนหายใจใส่ไป โอ้เกมถึงกระถอนใจใส่ไมค์ครับว่าแหม

0: ันแพ้ซะแล้วเกมนี้
1: อืมน่าเสียดายเพราะว่าครึ่งแรกนี่เรานี่เล่นถือว่าไม่ได้เป็นรองนะแต่ว่ามาโดนจังหวะสวนกลับเร็วช่วงครึ่งหลังจากจังหวะที่ลูกแรกเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนนะพี่หยองจังหวะที่เราเนี่ยน่าจะได้ฟาว
0: ครับ
1: แต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าเป็นจังหวะแทเคิลที่เป็นแฟร์นะพี
0: ่
1: แล้วเราโดนสวนกลับนี่เสียประตูแรกเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประตูที่2เนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหโดนลูกนั้นนี่จ่องยิงด้วยซ้ายของเหยียนกงไฮ
0: ก็นี่คือคุณภาพของฟุตบอลเวียดนามในยุคนี้นะครับ ซ
1: ึ่
0: งเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะบอกว่าแหมเดี๋ยวถ้าชุดใหญ่กับชุดใหญ่วัดกันเนี่ยเดี๋ยวก็รู้แต่ว่าก็ไม่รู้แหละครับ
1: ครับ
0: นี่คือเกมที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็แพ้ไปก่อนในเกมแรกเพราะฉะนั้นโอ้โหที่วันศุกร์ที่มีดิ่งเนี่ยต้องส่งใจไปเยอะๆครับส่งใจไปเชียร์กันว่าต้องให้ทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะทวงบัลลังก์แชมป์กลับมาครับแชมป์สมัยที่8นะครับถ้าได้ส่วนเวียดนามนี่ถ้าได้จะเป็นแชมป์สมัยที่4อ้าวสถิติหน่อยครับเจม
1: เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เรา 64% ครับเวียดนามที่36โอกาสลุ้นประตูเนี่ยเรามากกว่าด้วยซ้ำครับ14ครั้งเวียดนามนี่13แต่ว่าเข้ากรอบในเวียดนาม5ครั้งครับไทยเนี่ยเข้ากรอบแค่2ครั้ง
0: กัมพลนี่มี3เซฟนะครับส
1: ่
0: วนพัทธิกเนี่ยสถิติขึ้นมาว่า2เซฟแต่เป็น2เซฟที่โอ้โหกาดจ่าเลยครับครึ่งแรกยศกรทีนึงครับแล้วครึ่งหลังเมื่อสักครู่นะครับช่วงทดเจ็บเนี่ยลูกยิงของวาลิชูทองนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเซฟสำคัญเลยครับของพัทธิกเอาครับก็แพ้ได้ครับวันนี้แต่ท้อไม่ได้ครับอีก90นาทีให้สู้กันในวันพุธนะครับ
1: ครับ
0: หวังว่าสำคัญคือเราต้องมีประตูแรกเร็วๆอ่ะว
1: ัน
0: พุธนะครับถ้าอยากพลิกสถานการณ์กลับมา
1: คือเกมหน้าเนี่ยถ้าเราบุกไปยิง 2-0 เนี่ยคือเรียกว่าต่อเวลา
0: ใช่
1: แต่ถ้าชนะเลยก็ต้องยิง3ลูก
0: แ
1: ต่ยิงลูกเดียวนี้ตกล้อแพ้แล้วนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าเรียกว่าไม่มีเอาไปโกแล้วแต่ว่าตอนนี้เราตามอยู่2ลูกก็ค่อนข้างที่เป็นงานที่หนักเลยทีเดียว
0: เอาครับก็วันพุธนะครับก็ที่นี่ที่ FM 99 Active Radio น่าจะมีการถ่ายทอดสดบรรยายสดเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะเอาส่วนฟุตบอลที่เตะกันอยู่อย่างที่เรียนไปนะครับพรีเมียร์อังกฤษ3คู่พักครึ่งอยู่นะครับเอเวอร์ตันนำคริสตัลพาเลซ 1-0 อีฟสวิชเสมอซันเดอร์แลนด์อยู่ 1-1 แล้วก็ฟอเรสต์กับลีดยัง 0-0 นะครับแล้วเดี๋ยว 4 ทุ่มนี่จะมีบิลบาวกับเซบีย่านะครับในลาลิก้าจะลงสนามส่วนเดบเบโพคาวตอนนี้ที่เตะกันอยู่เนี่ยคู่ใหญ่ๆก็มีแฮทเทอร์บาลินนี่บุกนำซาบุเคนอยู่ 1-0 นะครับฮอฟเฟนไฮม์บุกนำเอสเคเบเกอาอยู่ 4-0 เบรเมนบุกนำเอสเคฮันซ่า 2-0 นะครับ
1: ครับ
0: ดุสบวกกับเอเวอร์สแบก 1-1นะครับเอ็ดนิโก้ลงมาเนี่ยดูดิปึ๊บไม่ได้ลงครับสำรองนิโคลัสมิเคลสันนะแล้วก็มีฮันโนเวอร์เนี่ยโอ้เกมสูสีครับบุกนำเฮเมลิงเกน 7-1 นะครับแล้วก็เนินแบกบุกนำวิกตอเรียคลอน 1-0 นะครับ
1: ครับผมส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยที่แฟนรายการขอเข้ามาเนี่ยก็เซาท์ตันครับตอนนี้จบครึ่งแรกเสมอกับสต็อก 1-1 แล้วก็เวสต์แฮมครับยังตามหลังชาตันอยู่0-1ครับผม
0: ทุกคู่เลยก็ได้เจมมีแบ็กเบิร์นนะครับตามโบโล0-1
1: ครับ
0: ดาร์บี้ตามคาดิฟ1-2นะครับเวสตันตามหลังวูฟ0-1 QBR เสมอโบตันอยู่0-0
1: ครับ
0: ซาท์ตันเสมอสต็อก 1-1 สวอนซีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด0-0นะครับเวสต์แฮมตามชาตัน0-1แล้วก็เร็กซัมเสมอวัตฟอร์ดอยู่1-1ในพักครึ่งนะครับ
1: ครับ
0: แชมเปี้ยนชิพอ่ะก็รายงานสดทีมชาติไทยวันนี้จบลงในเพียงเท่านี้นะครับ
1: ครับ
0: กับความพ่ายแพ้ต่อเวียดนามไป 0-2
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเกมหน้าวันพุธนี้ครับ
0: เดี๋ยวเราก็ไปสวนเขาอย่างนี้มั่งไง
1: ได้อยู่3ลูกเลยพี
0: ่เอาวันนี้เจมทันพิสิทธิ์นะครับ
1: บิ๊
0: กเจมกับผมหยองลาไปก่อนเดี๋ยวตี4เจอกันใหม
1: ่ครับผม
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิด

0: รับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: สปอร์ตไกด์วิเคราะห์เจาะลึกรายงานผลการแข่งขันกีฬาในประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างถึงกึ๋นชนิดรู้ลึกรู้จริง

0: ทีฟเรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19 กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: 2016-1736 Soccer Live Report.
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับรับช่วงต่อจาก Soccer Live Eland เมื่อสักครู่นี้นะครับหยองกับเจมส์นะครับเข้ามาภาคผู้แพ้เลยนะครับ
2: หน้าบ้าน
1: ใช่นะครับ
2: แต่ก็2นี่โอ้จะเอาอะไรไปลุ้นเนี่ย
1: เหนื่อยเหนื่อยนะครับเกมต่อไปก็ถือว่าเหนื่อยแน่นะครับแค่นี้ก็แย่แล้วนะครับเพราะว่าโอ้เราแพ้คาบ้านมานะครับส่วนในคู่ของเรา2คนวันนี้อยู่กับจันอู๋แล้วก็จันเอกนะครับนะก็เราก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีนะครับครึ่งเวลาหลังของพรีเมียร์ลีกนะครับ
2: ครับ
1: เอเวอร์ตันนำพาเลย์อยู่ 1-0 อิปสวิชกับซันเดอร์แลนด์เสมอกันอยู่ 1-1 นะครับแล้วก็ฟอร์เรสต์กับลีดนะครับเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับแล้วก็รวมไปถึงผลแชมเปี้ยนชิพนะครับที่กลับมาเตะ

0: ครึ่งหลังกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แบ็กเบิร์นตามหลังโบโรอยู่0-1ดาร์บี้ตามหลังคาร์ดิฟ1-2นะครับเปรสตันตามหลังวูฟอยู่0-1 QPR กับโบตันยัง0-0นะครับเซาท์กับสโต๊กเสมอกันอยู่1-1สวอนซีกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเสมอกันอยู่0-0แล้วก็เวสต์แฮมตามหลังชาร์ตันอยู่0-1นะครับแล้วก็คู่เบ็คแฮมกับวัตฟอร์ดนะครับที่เสมอกันอยู่ที่1-1นะครับนี่เพิ่งจะกลับมาคิกออฟครึ่งหลังกันเช่นเดียวกับคู่ที่เราตามกันอยู่เนาะ
1: กับ
0: อิปสวิชกับซันเดอร์แลนด์นะเปิดอยู่นะครับก็เพิ่งจะกลับมาว่าต่อในครึ่งหลังนะครับ
1: ครับก็มีรายการหลักออกสตาร์ทก็มีฟุตบอลลาลิก้าสเปนจาน
0: ครับ
1: บิลบาโอเซบียาครับวันนี้จริงๆฟุตบอลเยอรมันก็มีเล่นนะแต่เดเบลมูฮันแฟรงเฟิร
0: ์
1: ต
0: แต่บอลโอ้โห
1: 11-0
0: ครับ
1: ครึ่งแรกนำ10-0
0: แข็งจัดไงโดนมาเยอะไงโดนไปตั้ง7ไงเครื่อง
1: วันนี้ซูเปอร์คัพไหม
0: เดฟเบโพคาวนะครับแล้วก็ซูเปอร์คัพด้วยอ่ะส่วนเดฟเบโพคาวตอนนี้เข้าสู่ช่วงนาทีที่77นะครับไอเกมิกเกอร์อัลฟ์ตามหลังฮอฟเฟนไฮอยู่0-4ดูสบวกนะครับเสมออยู่กับเอลเบแบกอยู่1-1แล้วก็เฮมลิเกนตามหลังคาร์โนเวอร์อยู่1-7นะครับแล้วก็ลูมเบอร์เกอร์ตามหลังไวเดอร์เบรเมนอยู่0-2ซาบุคเคนนะครับตามหลังแฮทาเบอร์ลินอยู่0-1แล้วก็วิกเตอรียโคโลนตามหลังเนินแบกอยู่0-1นะครับเดี๋ยวคู่ดึกๆตามมาก็จะมีพวกไลซิกพวกนี้นะครับที่จะคิกออฟกันมานะครับส่วนทั้งฝั่งของเกาโชเนี่ยอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งเนาะ5:30อินเตอร์กับมอนซ่านะครับแล้วก็อูดิเนเซ่กับโคโมก็จะตามกันมานะครับเอเดดิวิซี่ตอนนี้ผ่านไปประมาณ35นาทีนะครับปอร์จูนาซิตาดเหลือ10คนแต่ว่ายังเสมออยู่กับอาร์เซนอัคมาอยู่0-0นะครับลีกาของโปรตุเกสมาริติโมตามหลังอาคาเดมิโกอยู่0-1นะครับส่วนลาลิก้าสกุลีจันเอกอัปเดตไปใช่ปะเพิ่งเริ่มนะ
1: เพิ่งเริ่มยังศูนย์
0: บินเบากับเซบีย่ายัง0-0ส่วนเซกุนด้าก็เพิ่งเริ่มเช่นเดียวกันนะครับโอเบียโดกับเลกาเนตก็ยัง0-0นะครับ
1: ครับ
0: น่าจะประมาณนี้ส่วนช่องทางในการติดต่อพวกเรา2คนนะ4689899นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ผู้ไหนก็ข้อความ
0: ใดใครตกหล่นยังไงก็บอกหลีกด้วยก็ดีเนาะ
1: ครับหลังกุ้งหลังเกมบอลไทยก็ได้นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาพูดคุย
0: เชื่อว่าวันนี้
1: เดือดแน่ๆ
0: เดือด2อันเดือดแฟนแมนยูกับเดือดแฟนบอลไทยโอ้โหหนักครับ
1: เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพล่าสุดครับแบล็คเบิร์นตีเสมอลิเวอร์พูลเป็น1-1
0: ครับผม
1: ถ้าสมมติว่าไทยไม่ได้แชมป์คุณใดครับเนี่ยถ้าจะปลดฮัสซันเนี่ยมีความชอบธรรมไหม
0: ไม่เพราะผมเชื่อว่า
1: จะต้องรอ
0: แฟนบอลมา
1: ฟีฟ่านะ
0: ใช่นะฟีฟ่าไอ้เนี่ยแหละอันนี้ของฟีฟ่าแล้วไงอันนี้ด่าได้แล้วอันนี้ผมว่าสำหรับผมนะผมมองว่าเข้าถึงนี่โอเคละกับชุดนี้นะ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่ากับเวียดนามชุดเต็มเลยยังแย่เลยจะแบบโอ้โหเลยนี่ชุดไม่เต็มน่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตะกี้นั่งฟังอยู่แล้วก็นะ
1: ครั้งที่แล้วเวียดนามก็มาชนะไทยในบ้าน
0: ครับ
1: ในการนี้แหละเรียกผิดครับเนี่ย
0: เดี๋ยวผมแทรกคุณเอกนิดนึงดาร์บี้ตีเสมอคาร์ดิฟเป็น2-2นะครับล่าสุดในแชมเปี้ยนชิพนะ
1: ครับ
0: แล้วมีแบบมาอีกเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงโคมาไม่โคโลนขออภัยแวเดอร์เบรเมนก็นำทางด้านลูนาเบเกอร์อยู่ไป3-0แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในเดย์เบโปคาวนะครับผม
1: ไอ้ลูกโซ่ยังอยู่เอเวอร์แบกวะเนี
0: ่
1: ย
0: อยู่เอเวอร์แบกเดี๋ยวดูวันนี้ลงไหมแต่วันนี้บอลถ้วยแบบนี้เดี๋ยวต้องดูสตาร์ทเป็นตัวจริงไหม
1: ไม่นะ
0: ไม่ได้เป็นตัวจริงเพราะปกติเขาไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะไอ้กุนเทอร์นี่ลง
1: สำรอง
0: มีชื่อสำรองนะ
1: มีคิสเซนสำรอง
0: แต่ก็ยังดีหน่อยตรงที่มันขึ้นชั้นมาแล้วมันไม่ได้เสริมทีมสิ่งที่ผมกลัวสุดคือว่ากลัวมันไปเสริมทีมพอไปเสริมทีมปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวลูกโซ่จะหลุดไงนะครับน้อยก็โอเคนะยังมีชื่อสำรองแล้วอย่างลูกโซ่เขาเป็นตัวสลับอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ไอ้แบ็กซ้ายแบบไอ้กุนเทอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวจริงถาวรด้วยไอ้นี่ก็ชอบโดนเปลี่ยนประจำด้วยนะครับก็รอลุ้นลูกโซ่แล้วกันนะครับมีเคสันกำลังดูอยู่มีชื่อสำรองไหมเหมือน
1: สำรองจาน
0: มีชื่อใช่ไหมมีชื่อไหม
1: ใช
0: ่มีชื่อสำรองอยู่นะครับผมอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้บอกว่าแพ้ก็ดีครับเราจะได้เปลี่ยนโค้ชผมไม่ชอบฮัตสันทำทีมันไม่มีรูปแบบ

0: การเล่นที่ดึงความสามารถนักเตะออกมาเลยตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดนี้จากคุณโค้ชบ้านนอกใจผมอ่ะผมก็ไม่ชอบฮัสซันแต่แรกแล้วตั้งแต่สมัยกลุ่มแรกบีจีป่ะ
1: น่าจะ
0: ใช่ไหมนั่นน่ะทีนึงละผมว่า
1: ผมมองคล้ายๆพี่หลวงพี่ปดตอนนี้มันก็อาจจะให้มันสุดกว่านี้ก่
0: อ
1: นก็คือฟีฟ่านี่แหละ
0: ใช่ใช่ต้องรอรายการฟีฟ่า
1: อันนั้นแหละอันนั้นคือถ้าไม่ได้คือเราต้องตั้งเป้าหมายแชมป์อย่างเดียว
0: ใช่ใช่
1: ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยอันนี้แบบเราปดได้แบบ
0: เป็นรายการฟีฟ่าแล้วผมว่ามีความชอบธรรมแต่ว่าอันเนี้ยตัวผู้เล่นแบบเอาตรงนะไม่ได้วางแผนคือขอไปทีเราก็ไม่รู้จะได้ใครด้วย
1: แล้วเราก็ไอ้สองเกมที่เราแพ้ทีมที่เขามาเต็มนะสิงคโปร์กับเวียดนาม
0: โอ้โหเวียดนามทั้งปิดลีกก็มีไอ้ตัวสามบาซิลโอ้โอนสัญชาติมานะไอ้ของเรายังลุกครึ่งแต่ว่าอันนี้ไม่มีส่วนไหนที่ครึ่งเลยอ่ะโอนเลยอ่ะ
1: ถ้าฟีฟ่าถ้าเราไม่ได้แชมป์เนี่ยอันนี้โอ้ปวดเลยผมว่าแฟนบอลจะแบบจะเพื่อว่าจะเข้าใจสมาคมแบบ 100% ด้วยซ้ำถ้ากดตอนนั้นนะ
0: ใช่ๆเพราะรายการนี้ผมว่าอย่างที
1: ่กระลอง
0: บอลบอกไม่แฟนบอลต้องก้าวข้ามให้ได้ด้วยนะเพราะว่าฝากบางทีบอกมือนะก้าวข้ามในรายการนี้โอเคผมไม่เฉยๆรายการคุณใดครับอ่ะเหมือนกีฬาสีอ่ะแต่ถ้าเป็นรายการของฟีฟ่าต่อไปเนี้ย
1: อ
0: ันนี้คุณต้องยอมรับแล้วนะคุณจะอ้างไม่ได้นะเพราะเป็นรายการฟีฟ่านะครับแต่ไอ้ที่ไม่ชอบอ่ะผมว่าหลายคน70-80% ไม่ชอบอยู่แล้วนะสไตล์การเล่นผมว่าเขาไม่ชัดเจนอ่ะจะเป็นสูตรแบบอ่ะรับจัดจ๋าอย่างไรยวัฒน์ไปเลยจะ
1: ม
0: าอย่างไรยวัฒน์อ่ะรับจัดจ๋าแล้วสวนจะบุกหรืออะไรเงี้ยให้มันมีรูปแบบแบบนี้มันไม่ชัดเจนว่า
1: สไตล์ยังไม่ชัดเจน
0: เขาเล่นแนวไหนเนาะจับทางยากมากเลยนะครับ
1: ขึ้นหนังเอลตันนี่ก็บุกเอาประตูที่สองวันนี้คริสตันมาเลสไม่มีอิสเมลซา
0: เจ็บหรือเปล่า
1: ไม่มีชื่อเจ็บนะพี่แต่มีข่าวจะย้ายอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ทั้งนั้นมีโอกาสเนาะทั้งนั้นทั้งนั้นก็มีโอกาสแต่ไอ้พวกที่แบบว่าพอถึงเวลาแล้วไม่ได้ลงเนี่ย
1: ครับ
0: โอกาสจะย้ายมีสูงมันเขามีข่าวย้ายเนาะ
1: ใช่ชิบิแลโปลิสเบลเยียมล่าสุดวาเลเกมหนีเบเวเรนเป็น 3-0 แล้วก็โอ้แบล็กเบิร์นครับแซงโบโล 2-1 ครับ
0: โอ้โหโดนอีกแล้วนะครับเสียประตูง่ายเกินนะครับเพิ่งจะโดนตีเสมอตะกี้เองนะ
1: ใช
0: ่กลับมาพลิกแซงแล้วนะครับสำหรับแบล็กเบิร์ดนะครับ
1: เมื่อวานนี่อาร์เซนอลก็ไร้เทียมทานเล่นสบายๆชิวๆเลย
0: ไม่ๆอันนั้นเขาเก่งแล้วเขาเก่งอยู่แล้วจะมาบอกว่าไร้เทียมทานมันไม่ได้หรอก
1: แกไปอ่ะนี่ชมนะนี่ชมนะไม
0: ่มันเหมือนแบบใช้คำว่าไร้เทียมมันเหมือนเพิ่งรู้อ่ะเขาเป็นแชมป์มาตั้งนานแล้วก็ธรรมดา
1: โทรหาบนมัมมี่หน่อยดิ
0: ไม่คู่ควรไม่คู่ควร
1: แดก
0: ไม่คู่ควรอันนั้นไม่คู่ควร
1: ฤดูกาลจะเริ่มที่ดับเบิ้ลแชมป์นะเขา
0: จ้าไม่คู่ควรก็ผมบอกไงหลีกไปแพ้ริมมาผมตีเกมอันนี้บอกว่ามีจังหวะที่แม็กควายแย่งบอลเชลมันขึ้นไปทำเกมแล้วเปิดเสียบอลติดตามากนึกว่าซีดานหรือไงคู่นี
1: ้แม็กควายที่เจอ
0: ทีมวันนี้ผมพอดีมัวแต่ซื้อของเข้าบ้านเลยไม่ได้ดูก็เลยจะกี้คุยคุณเอกอยู่นิดนึงเรื่องของแมนยูไม่รู้เป็นไงบ้างแมนยูกับทีมชาติไทย
1: มั่นใจเกินไปเกรงหรือว่าติดประมาทว่ามันยังไม่ลงตัวผมว่าสิ่งหนึ่งที่แมนยูขาดหายไปคือการขาดคาสิมิโร่นี่แหละพี
0: ่เออแต่ผมเชื่อว่านะการขาดคาสิมิโร่นี่ของจริง
1: คนนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหเวสแฮมโดนชาร์ลตันบุกมานำ 2-0 นี่เป็นลอนดอนดาร์บี้
0: ดูเอเวอร์ตันหน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับคลอสมาแบบนี้ 2-0 แล้วครับเอเวอร์ตันโอ้โขกับเต็มๆเลยเรียบร้อยนะครับขึ้นนำไปแล้วนะครับ
1: แบร์รี่โมงเข้าไป
0: ซีโนแบร์รี่นะครับมีมาดียายกระชากแล้วก็ไปเปิดเข้ามาครับ
1: ปีเตอร์ลีดเขาเนี่ยเข้ามาชมเนาะผมขาวๆอ่ะ
0: มองไม่ทันพอดีมามองไอ้กำลังจะเข้าไปดูตัวผู้เล่นแมนยูอยู่นะครับแต่ก็ยืนยันตรงนี้นะครับเอเวอร์ตันนำไปแล้วนะเป็น 2-0 แล้วครับพาเลทนี่โอ้โหโมงแบบสบายๆเลยครับเจโนแบรี่ตัวประกบไม่มีเลย
1: บอลเซตพีชเล่นเร็วครับโอ้ขวา NDI ได้เปิดด้วยขวาโค้งมาควิดดิชาร์ดกับเดี๋ยวดูว่าเป็นกองโว่เปล่าครับข้างหลังเนี่ยโอ้ยโมงฉลาดควิดดิชาร์ดเข้าครับไปโดนหลังควิดดิชาร์ดเราดูว่าโมงเข้าเลยหรือว่าไปโดนหลังฉลาดหลังนิดนึง
0: ฉลาดหลังนิดแต่ก็มันก็
1: ไม่ฉลาดก็เข้าอ่ะ
0: เออมันใกล้เกินนะไม่น่ารับทันเลยนะครับ โอ้ต้องโทษ NKT

0: เพราะจังหวะที่เขาได้ฟรีคิกอ่ะเอ็นดีทีไปยืนเหม่ยอยู่เขาเล่นเร็วแล้วแทงมาโอ้โหเอ็นดีไอมันยืนว่างอยู่เลยครับโอ้โหแล้วมีพื้นที่ให้ครอสมาพอดีแล้วก็เจโนเบลลี่แบะโหม่งเข้าไปนะครับกลายเป็น 2-0 ไปนะครับ
1: โอ้ศึกลาลิก้าสเปนผ่านมา10กว่านาทีสกอร์นี่ยัง 0-0 นะครับแต่ว่าบิลเบาเหลือ10คนนะคร
0: ับ เพิ่งเริ่มเองนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหเพิ่งเริ่มมา15นาทีตายใหญ่แล้ว
1: แล้วพาเลทปีนี้เสีย
0: ตัวผู้เล่นเสียโค้ดไปอีก
1: เสียนักตัวไปให้กับทางด้านเชลซี
0: ผมว่า
1: โค้ดอย่างกัตเลอร์ก็ไปฟอร์เรสต์นะ
0: ผมว่าสำคัญที่สุดคือโค้ดนะใช่ไหมเพราะว่าชุดนี้ไม่ว่าจะอะไรยังไงนะมันไม่มีโค้ดมันไม่ได้แชมป์ไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะมีโค้ดอย่างกัตเลอร์ทำได้แชมป์มาแล้วโอ้โหโค้ดก็ไม่
1: ม
0: ีตัวผู้เล่นก็ตัวหลักๆก็ขายออกนะครับ
1: ใช่
0: ตอนนี้โอ้โหดู
1: ขายตัวดีทุกปีเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่านักเตะอย่างอดัมวาตันก่อนตลาดปิดก็มีโอกาสที่จะโดนปล่อยนะคร
0: ับ เพราะนี่ก็มีข่าวเยอะมากนะอดัมวาตันนะครับไม่น่าได้อยู่ต่อโอกาส
1: เจอร์มี่ปีโน่กำลังจะลงมาครับ
0: อี
1: กคนนึงคาร์ลคาร์ไลลี่นักเตะอิสราเอล
0: เปลี่ยนเลยเกมรุกนะครับวันนี้แมนยูเดี๋ยวดูนิดนึง
1: คุ
0: ณย
1: ่
0: าคุณย่าหน้าเป้าดอกูเอมเบอร์โมบูโน่คู่กลางก็ตัวใหม่เลยซันโตสกับเยอรมันชอเฮฟเว่นกับแม็กควายแล้วก็มัสลาวีประตูก็เป็นลัมเมนเนาะ
1: แม็กควาดลงมาสำรองเชสโก้สำรองแต่มันโดนนำห่างมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ดูเอลตันมาอีกแล้วทางซ้ายเปิดมา NDI วอลเล่ตุ๊กนี่ตุ๊กโอ้ยติดเซฟครับ
0: ที่จังหวะวอลเล่มันเหมือนไม่เต็มเท่าไหร่มันไปกระดอนพื้นนะครับมันก็เลยบอลมันพุ่งเข้าหาประตูโอ้โหแต่วันนี้น่ากลัวจริงพยายามจะแตะอ้อมดูวิลลี่ฮอลแต่สุดท้ายต้องปล่อยออกหลังไปเลยครับช่วยกันบังไว้ก่อนครับโอ้โหวันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยครับเอเวอร์ตันนี่ถือว่าโชคดีไม่โดนลูก3นะครับเนี่ยเปิดกันมาสวยมาก
1: โอ้โห
0: จังหวะบอลเล่นะนี่จังหวะบอลเล่ได้ขวาครับเอดีไอบอลมันลงพื้นแล้วมันพุ่งเข้าหน้าพอดีครับก็เลยปัดทันครับโอ้แต่เกมเหนียวกว่าเยอะนะ
1: มอย
0: ได้ฮาเลตไปไม่เป็นเลยอ่ะ
1: เบอร์45จากเฮลิสันอาร์มสตรองลูกแรกแอสซิสต์ด้วยนะ
0: ครับ
1: เด็ก19ปีนะครับเดวิดมอยนี่ให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยส่วนเซบีย่านำแล้วพี
0: ่ครับ
1: 1-0
0: โอ้พอเหลือ10คนปุ๊บสุดท้ายไม่ไหวนะครับแล้วก็อีก1คู่ในลีกเอิงเพิ่งจะเริ่มมานะครับลองกับได้ไป1แชมป์นะสุภาพ
1: เฮ้ยอูริกเอิง
0: อ
1: ูริกเอิงอูในแชมเปี้ยนชิพ
0: ยังไม่เข้าลิกเอิงได้บอลช่วยเดี๋ยวลิกเอิงทีเดี๋ยวไปนู่นนะไ
1: อ้อูได้เรียกอูปาลิสก็ได
0: ้ลองเจอกับโอแซนะครับยังศูนย์ศูนย์อยู่นะเพิ่งจะเริ่มมานะครับส่วนในโปรตุเกสก็อาคาเดมิโก้ก็นำมาริติโมเป็น 2-0 ไปเรียบร้อยนะครับผมดูที่บิดเบาตัวไหนโดนไล่ออกไหมครับโอ้โหอยู่ที่เบชิเช่แบ็กไฟครับโดนไล่ออกเรียบร้อย
1: วาริเกมหนีเบเบรนใน 4-0 แล้วนะครับบอลเบลเยียมเดี๋ยวจริงๆพี่เมียรอบดึกน่าดูนะพี
0: ่
1: เบนฟอร์ดสเปอร์อยากเห็นสเปอร
0: ์ในยุคเดชบี
1: ใช
0: ่เออตอนปีนี้ผมว่าเป็นทีมที่น่าตามสุด
1: แล้วอุ่นเครื่องหัวโอเคนะโตนาลีมาเตอุสตัวเนี้ย
0: โค้ดใจโค้ดดีอย่างเดชบีไปใช่ไหมแล้วซื้อตัวมาเล่นไปอีกเพียบเลยเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่น่าตามที่สุดนะอยากจะรู้ว่าเพราะว่ามันก็มีสองแบบอะไม่ดีก็แย่ไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้เงินไปเยอะด้วย
1: กองหลังที่ได้ฟรีก็ได้ล็อบโบ
0: ้
1: ซื้อฟาเทคเคอร์มาแล้วก็เสีย
0: เซเนซี่
1: ได้เซเนซี่ฟรีแต่เสียประตูอย่างวิคาริโอไปให้ยูเอ
0: ่
1: แต่จริงช่วงท้ายเนี่ยไอ้เจ้ากินสกี้ก็ฟอร์มดี
0: สกี้มาฟอร์มดีอยู่แล้วก็เหมือนก็รู้อยู่แล้วว่าไม่อยู่ต่อ
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็แทบไม่ได้ใช้งานอยู่แล้ววิคาริโออ่ะ
1: ครับเซกูด้าสเปนล่าสุดเลกาเนสบุกไปนำโอเบโด 1-0 นะครับ
0: กำลังจะเริ่มดูว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันบ้างเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งผมกำลังเช็คอยู่ว่าตัวไลอัพสเปอร์อยากจะรู้ว่าเขาจะสตาร์ทไลอัพยังไงอ่ะมาแล้วด้วยนะครับอ่ะวันนี้สเปอร์ก็มีคินสกี้เป็นประตูนะครับ
2: มีลูคัสเบิร์กวาวคอนอร์กาลาเกอร์อาชิเกรครับแต่ด้านของมิกกี้มัวหรือชาริสันล็อบโบลงเซนิซี่มาติสแตลโตนาลี่ฟานเฮเกอร
1: ์
2: ได้ลงนะครับเป็นตัวจริงนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนฝั่งเบรนฟอร์ดก็แทบจะชุดเดิมเลยนะชุดที่เขาใช้มาประจำนะ
1: ใช่
2: เคเลเฮอร์เป็นประตูแนวรับมีอาเยอร์มีคอลลินยาแนวกัปตันไอ้บอลนี้ไม่ได้เป็นกัปตันนะเยนเซนคาโยเดลูอิสพอตเตอร์ควอตาล่าซังกาเล่เควินชาเดอร์แล้วก็อีกอร์เตียโก้นะครับ
1: ครับผม
2: อันนี้กัปตันเป็นทางด้านของแนวรับอย่างคอลลินนะครับส่วนอาชิเกรเหรอ
1: ใช
2: ่เอออาชิเกรเป็นกัปตันนะครับของทางฝั่งท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับอืมให้เด็กเลยเด็ก20เองนะเป็นกัปตันเลยเหรอ
1: ก็โค้ชใหม่ก็จะกันเผื่อก็จะมาซื้ออะไรอย่างงี้เปล่า
2: หรือว่าเรียกราคาป่ะ
1: แต่จริงๆถ้าเป็นตัวเก่าของสเปอร์มันไม่มี
2: มันมี
1: ชาริซอนนะแค่ถ้าตัวเก่าอ่ะ
2: นอกนั้นมันก็เป็นตัวใหม่
1: ใช่แม้คือจริงๆอ่ะ
2: กัปตันตัวใหม่
1: ของสเปอร์มันเป็นเจมส์แมดิสัน
2: ใช
1: ่แต่วันนี้แมดิสันน่ะเป็นตัวสำรอง
2: เพราะว่าอย่างเซเนซี่ล็อบโบ้โตนาลี่ฟานเฮเกอร
1: ์
2: มันเป็นตัวใหม่หมดเลยไงนะก็คงยังไม่ให้เป็นกัปตันนะเน
1: า
2: ะ
1: ถ้าเรื่องความเก่าประสบการณ์ลิชาริซอนก็ได้นะพูดถึงเออแต่ก็
2: แต่อาจจะไม่ได้ไปห้ามใครไงมองเนื้ออาจจะโดนใบแดงก่อนเพื่อนไอ้นี่มันเกลียนอยู
1: ่
2: ส่วนสำรองก็กลับมากันหลายคนแล้วเนาะเบตันคูรันโซเบเดวิสดูบาฟก้านะครับนาทิวเฟรนันเดสแมดิสันโซลังกี้อูโดกี้แล้วก็วิลเลียมบาร์เน็ต
1: ครับ
2: ครับส่วนที่ยาวๆอยู่เหมือนเดิมก็ไอ้พวกนะโอโดแบร์ใช่ไหม
1: เ
2: ก็บยาว
1: กูรูดู
2: กูรูเซฟสกี้ซาฟิซิมอนแล้วก็ไอ้ฟานเดเฟน
1: ก็มีปัญหาการบาดเจ็บคาบเกี่ยวตั้งแต่ซีซั่นที่แล้ว
2: ครับ
1: เป็นทีมที่แบบปีที่แล้วน่าสงสารในเรื่องปัญหาการบาดเจ็บนี่แหละเจ็บเป็นสิบเลยแล้วเป็นตัวหลักเลย
2: เจ็บเป็นสิบไม่ว่าแล้วก็เรื่องการปรับเปลี่ยนโค้ชเนาะเลือกไปเลือกโค้ชไอ้ไม่ดีอ่ะพอทูดอมาเลยแย่เลยอ่ะ
1: คือถ้าไม่ปลดทูดอเผื่อจะตกชั้นมา
2: ไม่ขาด
1: เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับพรีเมียร์ลีกเอลตันนำพาเลต2-0ครับอิปสวิชกับสันเดอร์แลนด์1-1ฟอร์เรสต์กับลีดยังเจ้าก็อยู่0-0นะ
2: ส่วนโอ้โหส่วนท่านนี้น่าจะเกลียดแรดฟอร์ดมากนะผมคงอ่านออกไม่ได้นะบอกแรดฟอร์ดแล้วก็โอ้โหต้องตื้อเดียวยาวเลยบอกกลับมาทำให้สปิริตทีมพังไม่รู้ลงมาครึ่งหลังเป็นไงไม่ได้เห็นฟอร์มด้วย
1: ไม่เท่าไหร่นะคือมันเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับคนใช้เรื่องที่ถ้าคาริกเลือกที่จะไม่เอาไม่ใช้มันก็ต้องให้เป็นเหมือนปีที่แล้วที่แบบอัมบูรินเขาไม่เอาเลยท้ายก็ต้องปล่อยให้กับบาซ่าแต่พอ
2: แต่เห็นคะแนน
1: มาฤดูกาลเนี้ยมันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องใช้ไง
2: แต่เห็นคะแนนตามเว็บก็ถือว่าไม่น้อยนะเออก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกัน
1: คือ
2: ไม่ได้แย่มากนะ
1: เหมือนแรดฟอร์ดจะลงมาต้นครึ่งหลังเลย
2: 46นาที46นะครับ
1: โอ้พาเลตครับกำลังจะเปลี่ยนอีก2ตัวครับหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นยอร์เกนสแตลาเซ่นนะครับพอช่องผลิตมาเตต้าออกนะครับ
2: ตะกี้เพิ่งเปลี่ยนไป2นะคราวนี้เปลี่ยนอีก2แล้วนะครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับตอนนี
1: ้แล้วปีนี้พาเลตเขาได้คุณยิ่งสืบมาเสริมทัพด้วยนะหรือไว้แม็กนิวครับเด็กเก่าเนลตันกับชมพิปมาเตต้าโดนถอดยอร์เกนสแตนเซนเกสซองครับลงมาเป็นตัวสำรองตาม2ลูกเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเลย
2: ไอตัวหลักๆของปีที่แล้วที่ว่าดีๆนี่โดนเปลี่ยนออกหมดแล้วนะมาเตต้าเอ็นเคเทียบูนยอดไปหมดแล้วอ่ะโดนเปลี่ยนออกไปหมดแล้วนะครับตอนนี้หนักก็คงต้องเพราะว่านี่กลางอย่างธรรมดากับอารามวอร์ตันโอ้โหไม่เจอบอลเลยนะครับเพราะว่าบอลของเอเวอร์ตันมันก็บุกทางซ้ายทางขวาทางริมเส้นมาตลอดนะครับ
1: ครับถ้าพี่ดูการเลยไอ้ใครแฮกลี่วันนี
2: ้ปีแล้วเสียบเกือบทั้งปี
1: คาดการน่าจะเป็นไอ้เจ้าเจมส์การ์เนอร์ออกซ้ายตัวจริงด้วยซ้ำ
2: ด
1: ูการเป็นว่า
2: ทำไมใช้แฮกลี่อ่ะ
1: เออ
2: จริงๆแฮกลี่
1: แล้วกับฮาริสันอาร์มสตรอง
2: ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกปีที่แล้วมันจะเจ็บบ่อยป่ะรู้สึกเจ็บยาวๆเลยอ่ะเออใช่ใช่เจ็บไปตั้งกี่สี่ห้าเดือนอ่ะเออเนี่ยเจ็บตั้งแต่เดือน3อ่ะกลับมาอีกทีเดือน6อ่ะ
1: ครับ
2: เจ็บยาวมาอ่ะส่วนในฟุตบอลเดฟเบโคคาวก็เริ่มทยอยจบนะครับที่มีจบไปอัลส์แพ้ฮัฟเฟิลไฮไป 0-4 นะครับดุสบวกแพ้เอเวอร์แบกไป 1-3 นะครับส่วนโอ้โหเฮมิลิเกนตามหลังคานาวาเป็น 1-9 นะครับแล้วก็เบเมนยังนำอยู่ 3-0 แฮท่าเบอร์ลินยังเสมออยู่ 1-1จบ90นาทีต้องไปต่อเวลาแล้วนะครับส่วนวิกตอเรียโคลงตีเสมอเนิร์ดแบกนาที90บวก7นะครับเสมอกัน 1-1 ต้องไปลุ้นจุดโทษกันแล้วนะครับก็จะเสมอแล้วดูแลเหนื่อยกันนะครับ
1: ลองเหมือนจะได้จุดโทษนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ตามมา11นาทีเอาแล้วประตูโอ้โห
2: ขาดไม่ได
1: ้ออกมาไกลดีที่กะจังหวะบอลแล้วตามมารับไม่ได
2: ้แนวรับโอแซไปทำแฮนด์บอลนะครับแล้วก็เสียจุดโทษให้กับลองนะครับตอนนี้ลองได้จุดโทษแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะยิงเข้าไม่เข้านะครับเพราะดูนี้นี่นะก็ไม่แน่ใจว่าจุดโทษจะได้ประตูไหมนะครับ
1: ลงมาได้ยิงนอกกรอบเลยนะครับเกสซอง
2: เห็นชัดเนอะเขาเปลี่ยนโค้ดเป็นเกมฮาเลนไม่ดีนะครับ
1: อ
2: ่ะอีกหนึ่งคู่ที่จบไปก็คือเบรเมนนะครับก็เอาชนะลูนเบเกอร์ไปแล้ว 3-0 นะจบไปแล้วนะครับ
1: เกิด3เซนเตอร์ตัวหลักคือดูการที่แล้วเนี่ยเหลือคริสติชาร์ตตัวเดียวมาร์เกฮีกับไอ้เจ้าที่ย้ายไปโชเซีย
2: ลืมชื่อแล้วบากัว
1: เออลากัว
2: 2เซนเตอร์เนาะไปแล้ว
1: มีกองพวกกับไอ้เจ้าดิอาสของโมร็อกโกใช่ป่ะก็ยังไม่คือเขาก็เป็นตัวสำรองแต่ว่าพอมาเล่นตัวจริงมันเหลือริชาร์ดตัวเดียวชอบนั้นก็คู่การจะเป็นคู่เดิมนะครับในจิคามาดากับอาดัมวาตัน
2: ใช่ก็เหนื่อย
1: แต่มาเยือนที่ฮิวลิกินสันสเตเดียมไม่ง่ายนะครับสนามใหม่เอเวอร์ตัน
2: ปีนี้เอเวอร์ตันก็ถือหน้ากดตั้งจริงฟอร์มดีตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะไปหลุดในช่วงท้ายๆหน่อยเพราะนั้นนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับ
1: จริงๆมีลุ้นบอลยุโรป
2: ได้มีลุ้นบอลยุโรปด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าพญาแล้งคู่ใหม่ได้มาจุติที่คืนแล้วมั้งพี่อู๋แถมเหล่าบรรดารถพระป่าความตั้งแต่หัวค่ำแล้วมั้งเมื่อคืนมีความพิษทะแม่งทะแม่งอยู่บ้างอยู่ตามหงแดงนะครับก็รอตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะใช่ไหมตอนหัวค่ำบ้านเรากับแมนยูก่อนเลยมาต่อบอลไทยแพ้อีกนะครับบอกไงอูเอกพอเข้าไปดูเยอะก็เล่นกันแบบนี้มันก็มีตัวแบบนี้จะให้มันเล่นแบบไหนครับผมว่าไอรายการเนี้ยผมเฉยๆผมว่ารอรายการต่อไปดีกว่าฟีฟ่าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยรายการต่อไปเนี่ยอันเนี้ยเต็มๆแน
1: ่
2: ถ้าไม่ดีอ่ะนะครับจัดใหญ่เลยอ่ะเพราะเป็นรายการฟีฟ่าแล้วไม่ต้องอ้างละอันนี้ถือว่าได้ตัวก็ชุดตามมีตามเกิดไป
1: ผมแบ่งเป็น2ส่วนนะพี
2: ่
1: คือหน้าที่ใครหน้าที่มันอ่ะกองเชียร์ใครถ้าว่างก็ไปทำหน้าที่ของเราอ่ะก็คือเข้าไปเชียร์กองเชียร์เต็มสนามมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องชนะทุกเกมมันไม่ใช่ไง
2: ก็เข้าไปให้กำลังใจกันเนอะ
1: มันเข้าไปชมดีแล้วนะครับส่วนแพ้อย่างน้อยมันก็ยังได้เห็นว่าทีมเราแพ้เราก็ยังสนับสนุนกันอยู่อย่างเงี้ย
2: ใช่แพ้ก็เป็นเรื่องที่โค้ชจับผู้เล่นที่ต้องรับกันไป
1: ส่วนเรื่องตำหนิโค้ชหรือใช้งานด่าโค้ชเนี่ยกับวันที่เราเล่นไม่ดีหรือแย่มันก็ต้องมีพื้นที่ให้แฟนบอลด้วยโค้ชก็สามารถแตะต้องได้พี่อยู่
2: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ต่อว่ากันไป
1: บ่นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้
2: แต่อย่าไปเยอะมากนิดหน่อยอันนี้แตะแค่นิดหน่อยรอยการหน้าจัดชุดใหญ่ส่วนลองนี้จุดโทษฟอริยองตัวแวงนะครับยิงเข้าไปนำโอแซไปแล้ว 1-0 นะครับ
1: ตัวแวงอีกแล้ว
2: ตัวแวงแล้วตัวแวงนี่ดีมาก
1: นี่นัดที่แล้วนี่
2: เจอเปเช่เล่นดีนะครับ แล้วก็บอกว่าใครแพ้ผมเฉยครับสงสารฮัตสันไม่เคยได้รับเกียรติเลยนะครับก็มันมีทั้งคนยิงแล้วก็คนแต่จริงๆคุยกับหยองนะหยองบอกว่าครึ่งแรกเราก็โอเคทั้งเกมมันก็พอมันโดนลูกสวนแต่ผมไม่ได้ดูลูกเกมก็เลยถามหยองดู

0: ครับ3-2แล้วเจมส์ก็โดนลูกสวน2ลูก
1: ครับสงสารก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเวลาไทยแพ้คนที่จะต้องมาโดนก่อนมันก็ต้องเป็นโค้ชอ่ะ
0: มันก็ต้องรับไปนะ
1: มันก็ต้องรับไป
0: แต่ว่าผมอาจจะด่าสักครึ่งนึงไม่เยอะเพราะวันนี้อ่าวโอเคแพ้คาบ้านเราก็ต้องมีการว่าต่อว่ากันหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกมในบ้าน
1: อ
0: ่ะครับป่ะแล้วนัดต่อไปคุณต้องไปเยือนอย่างที่จันเอบอกไปฮานอยอ่ะเหนื่อยเลยอ่ะแล้วโอ้โหกำเขากำสกอร์ไว้แล้ว2ลูกอ่ะใช่ไหมเหนื่อยมากอ่ะเขาบอกว่าเวียดนามลูก2ยิงคมจริงครับต้องชม
1: โอ้โหว่าเขาเก็บตัวกันใช้ชุดใหญ่เขามาเต็มพิกัดอ่ะจะ
0: เท่าไหร่
1: เขาเร
0: ีย
1: กว่าจะเป็น
0: เดือนกว่าบ้าง
1: อาเซียนถ้วยเล็กกับอาเซียนชุดใหญ่เวียดนามมันเอาหมดอ่ะ
0: ใช่ครับเอาทุกรายการ
1: เอาหมด
0: แล้วก็มีบอกว่าโครงการ9อ๋อฟาวเหรอครับเอาไม้เขี่ยให้ด้วยครับเดี๋ยวผมด้วยเสายัง 1-1 อยู่นะกับสโต๊กอีก 1-1 อยู่นาทีที่73นะครับแล้วก็มีบอกว่าพี่ๆว่าอาร์เซนอลจะชนะรวดกี่นัดจะสะดุดครับจะให้จันเอกดีกว่าดูจะเข้าข้าง
1: มันต้องไปดูโปรแกรมด้วย
0: ผมว่ามีสิทธิ์นะอาจจะไปสะดุดให้ท้ายฤดูกาลนัดที่39อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นัด2เนี่ยนัด2ก่อนไหมนัดสองคุณไปเยือนวิลล่าปาร์กอะ
0: โอ้วิลล่าชั่วโมงนี้หนมนมเนยไม่มีตัวแล้ว
1: นัดสามเจอเชลซีในบ้าน
0: เชลซีก็เพิ่งเริ่มเสมอไป
1: โอ้ถ้าคุณมาสู้เนี่ยคุณไม่น่าจะแพ
0: ้ก็ผมว่าเป็นสะดุดนัดที่39
1: คุณน่าจะแชมป์ไร้พ่ายอ
0: ่ะไม่ผมว่ามีโอกาสเป็นสะดุดนัดที่39พอดี
1: แล้วโปรแกรมมันสนอนเดี๋ยวนะนัด2นัด3ก็ถือว่าเอาเรื่องนะ
0: จะเด็กไปเปิดสมิลิกเลยดีกว่า
1: โอ้ยังเดี๋ยว
0: ไม่ข้ามเลยอันนี้
1: เดี๋ยวจี้ไม่มีโปรแกรมยาก
0: ไ
1: ม่ได้จับสลากเลย
0: ไม่มีโปรแกรมยาก
1: เดี๋ยวรอ29
0: อ่ะไปดูไอ้ผู้ที่เพลย์ออฟหน่อยว่ามีใครเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปดูในนี้
1: ไปดูเลยว่าพี่อยากเจอใครโถ2อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนเนี้ยรอลุ้นนิวคาสเซิลนิดเจมส์ปาร์คเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมาตามคาดนะแตกทั้งคู่นะมันล่าสุดเวสต์แฮมไล่ชาวตันมาเป็น1-2นะครับ หลังจากที่ไปโดนก่อนลูก2นะครับก็ตามไล่มานะครับเชียนี่บิโลนะครับไล่มาเป็น1-2อยู่ในช่วง15นาทีสุดท้ายสุดวูฟก็นำเปรสตันเป็น2-0ไปแล้วนะครับ
1: โอ้นี่โทมิยาสึกำลังจะ
0: ได้ลง
1: ไป
0: แ
1: ล้วสมรองนี่ก่อนหน้านี้เขาจะให้ไปเล่นลิกเอิง
0: ใช่ใช่ไปลิกเอิง
1: นักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บ
0: ในเซกุนด้าก็มีไล่ออกเหมือนกันครับล่าสุดเลกาเน็ตเหลือ10คนแต่เลกาเน็ตนำโอเวโด1-0นะครับกลายเป็นเลกาเน็ตนำทั้งนั้นนะครับ10คนนำ11คนนะครับเดี๋ยวช่วงดึกๆก็จะมีพวกโซนตุรกีเนาะประมาณสัก5 ทุ่มนะครับ
1: วันนี้มาดริดมีลงแข่งด้วยนะในศึกนาฬิกาสเปนนะครับ
0: เห็นมีข่าวไอ้นี่ผมพูดถึงวิลล่าก็มีข่าวกับไอ้เจ้ากอเลสก้าไง
1: ใช
0: ่มีข่าวกอเลสก้าอยู่นะครับแต่กอเลสก้าข้าเหนื่อยมันแรงไงหลายๆคนก็เลยเสียวอยู
1: ่แต่ปีนี้วิลล่าก็เสียดูนะ
0: โอ้ยเลี่ยงอ่ะต้องเปลี่ยนทูมิยาสึลงมานะครับอูแต่ว่านักเตะคริสตันพาเลตตะกี้เห็นแวบไม่ได้ถ่ายหน้าให้เห็นแต่ลงเปลไปแล้วอะครับ
1: เป็นทางด้านไอ้เจ้าดีอาสกันเซ็นเตอร์แบงค์ทุกอย่างสื่อเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แล้วก็แบ็คขวาแบ็คซ้ายได้หมดอะไร
0: แต่ปีนี้ผมว่าหลายคนจับตามองอยู่2ทีมนะคือสเปอร์กับวิลล่า
1: ใช่
0: สเปอร์เนี่ยหลายคนจะมองว่าเขาจะไปได้ดีขนาดนี้แล้วเขาก็เสริมดีแต่วิลล่าหลายคนมองว่าน่าเป็นห่วงเอาลูก3มาไหมโอ้โหเอเวอร์ตันจ่อด้วยซ้ายโอ้โหวิ่งมายิงโอ้โหจอร์จโอ้โหเอาแบบเต็มหลอดเข้าว่าครับใส่ด้วยซ้ายโอ้โหระยะ4-5หลาข้ามคานไปดูเลยครับ
1: ยิงจังหวะแรกฉันแหละ NDI เนี่ยโดนลุม3ลุม4ยิงไม่ได้ครับบอลมาเข้าทางจอดซัดด้วยซ้ายโอ้ต้องรีบยิงครับพวกเนี้ยดาวรับพาเลตลุมเข้ามาหลายคนครับ
0: โอ้แต่ลูกนี้ถ้าทำได้ดีกว่านี้เนาะโอ้ยิงบริเวณมุมไอ้กรอบเขตโทษท่าหลังของประตูครับแกใส่เต็มข้อไปหน่อยนะครับบอลพุ่งไปนู่นเลยโอ้โหแต่ดูละพาเลตนัดแรกหนักจริงนะจันเอกเนาะเนี่ยโดนตั้งแต่เราเข้ามาเนาะประมาณ ครึ่งชั่วโมงมั้งเอเวอร์ตันกดอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับแล้วก็ได้มา2ลูกได้เกือบจะ3แล้วด้วยครับ
1: ลูก3
0: นี่เปลี่ยนตัวไปตั้งแต่4คนแล้วนะไม่ดีขึ้นเลยครับ
1: ลูก3ถ้ามีเอเวอร์ตันมีโอกาสเบรนจอนสันกับเบโต้ออกมาวอร์มรองของเอเวอร์ตัน
0: โอ้โหนี่เปลี่ยนครบแล้วด้วย5คนนะปีโน่คาริลี่อันนั้นของเยนเซนไอลาเซนแล้วก็สแตนลาเซนที่ลงมาวันเกตซองแล้วก็โทมิยาสุนะครับที่ลงมา5คนครบแล้วด้วยนะครับโอ้ส่วนวิลล่านี่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับ
1: พาเลต
0: ป
1: ่ะเอเวอร์ตันเหรอ
0: เอเวอร์ตันไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วที่สำคัญยังไอมีปัญหาต้องไปดูไอชาร์ลีเรียดนะเจ็บด้วยหรือเปล่านะก็เป็นตัวหลังกองหลังสำคัญปีที่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ก็นำ 2-0 อีกประมาณสัก 15-16 นาที
0: ครับHildikinson Stadium yet to regain its previous noise after the injury. นี่บอกว่า operating in a pretty
1: tight spot there. เราจังหวะสวนต้องระวังเลยพาเลทเนี่ย
0: ไอ้ ADI จังหวะสวนมันน่ากลัวนะมันคล่องมากเลยครับบอกคาริกออกไปเอาเทนฮากคืนมาแล้วอโมริมมารอจากคุณจืดเอง
1: ใจเย็นซิงเจอทุกเกมแรกเอง
0: บอกอยากให้จันอู๋เล่าตอนพี่เอกน็อกไปน็อกแล้วไปเจอจุ่นกำลังเป่าปากให้พี่เอกจากคุณนานอาร์ตไอจุ่นไม่อยู่ในมิดจันเอกน็อกไม่อยู่ในใช่ไหม
1: คืออะไร
0: ตอนจันเอกน็อกอยู่นู่นเนี่ยวีจีไม่เหรออ
1: ยู่กับแนท
0: มันได้อยู่กับแนทเนี่ย
1: บอลผมไม่ไหวผมน็อกคาไม้เลยคนอายุเยอะๆอาการแบบนี้แหละพี
0: ่ต้องระวังนะครับแล้วยิ่งนอนน้อยนะอันตรายสวัสดีค่ะทั้งอูนำฝูงล่าสุดนะเอกยังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งอ๋อแล้วแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดนะเอกนะอูรู้สึกยังไง
1: แล้วข้อไม่พอป่ะ
0: แล้วข้อความมันหายไปนะครับ
1: ม
0: ันมาแค่นี้นะบอกแรดฟอร์ดไม่ลงสักนาทีก็ทำทีมพังได้ครับอย่าลืมว่ามันเคยทำอะไรมันไม่เกี่ยวกับฟอร์ดในสนามนี่ครับถูกไหมแรดฟอร์ดมันจริงมันอาจจะงี่เง่าอะไรจริงฟอร์มในสนามมันก็ไม่เกี่ยวนะแมนยูเล่นแพ้มันก็ไม่น่าเกี่ยวกับแรดฟอร์ดหรอกครับ
1: คือมันไม่ควรจะไปลงที่แรดฟอร์ดคนเดียวไงมันต้องรับชอบทั้งหมดอ่ะหรือถ้าแรดฟอร์ดสกัดเข้าประตูตัวเอง
0: ยิงได้แย่หรืออะไรเนาะอันนี้ผมว่ามันไม่น่าใช่นะแต่ถ้าเกิดจะด่าว่าแรดฟอร์ดมันงี่เง่าอะไรยังไงโอเคอันนั้นด่าเป็นส่วนตัวเพราะว่ามันก็งี่เง่าจริงแต่ว่าถ้าเทียบมันทำให้เกมถึงขนาดมาแพ้เฮา2-0ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะ
1: มันโหดร้ายไป
0: ครับก็บอกว่าอ๋อนอนจะแพ้หงแดงนี่แหละครับพี่อู๋จากน้อยดีเซลนะอืมเดี๋ยวก่อน
1: ไม่รู้เจอกันเมื่อไหร่
0: นัดที่ไหนอ่ะนัดที่10แล้วป่ะประมาณ
1: เนี่ยผมกดเข้าไปดู
0: ไม่แต่ผมกลัวนะ
1: เดี๋ยว
0: กลัวตอนเจอกันเอกมันไม่ได้โค้ชคนเดิมไง
1: ไม่ต้องนอนกับผมหรอกบนมัมมี่บอก11เกมแรกจะเก็บ33แต้มเกมแรกคุณหายไป3แล้วนะ
0: ไปแล้ว3
1: คือผมกดเข้าไปดูฮาวซิตี้กับแมนยูจริงแมนยูเนี่ยโดน2-0เนี่ยแล้วผลยังไม่ลงมาเลย
0: ครับแล้วผมมาลงครึ่งหลัง
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่คนมองนะแต่ผมคิดว่ามันก็จะไปมองว่าแรดฟอร์ดเป็นตัวร้ายของแมนยูมันก็ไม่ใช่ไงมันต้องรับผิดชอบร่วมกัน
0: ส่วนเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่เหลือประมาณสักทั้งแชมเปี้ยนชิพก็รวมไปถึงพรีเมียร์อีกประมาณสัก13นาทีไม่รวมทศนะสักแป๊บเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวจะได้สรุปให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีสกอร์มาเรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมว่าน่าตามดูยามกันนะเอเวอร์ตันของน้ามอยครับปีนี้ก็มีการเสริมทีมเพิ่มเลยพวกนี้นะปีที่แล้วมีแต่ชุดเดิมเนาะชุดหลักๆไม่กี่ตัวเนาะซาเอดีไอแบรี่สลับกับเบโต้นะ
1: ก็น่าจะเปลี่ยนตามตำแหน่งนะแบรี่กับเบโต้อย่างเดี๋ยวไว้แม็กดิวที่ย้ายมาเล่นกับคริสเซนพาเลตเนี่ย
0: กดแต่จังหวะโหม่งลูก2 ของทางเชโนแบรี่นี่โอ้โหเซนเตอร์พาเลทแย่จริงๆไม่มีใครโดดขึ้นประกบเลยครับ2คนนะครับปล่อยให้เขาโมงแบบจ่อๆเลยครับแล้วก็มีบอกว่าคุณเอคุณหนูผมสงสัยมาดามแป้งกับทางสมาคมตั้งแต่แรกแล้วที่เลือกฮัสซันมาคุมถ้าเราจะวางแผนระยะยาวไปบอลโลกมองยังไงจะผลงานฮัสซันก็ยังไม่ใช่ถ้าเราเปลี่ยนโค้ชเร็วก็มีเวลาเตรียมทีมมากขึ้นจากคุณโค้ชบ้านนอก
1: ก็จริงๆก่อนจะมารับงานเขาก็เป็นเหมือนกับคนที่สมาคมใช้งานอยู
0: ่อันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้ว
1: รู้กันอยู่แล้ว
0: ตั้งแต่ตอนเขามาแฟนบอลก็รับไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเขาโดนด่าตั้งแต่แรกแล้ว
1: สิ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่ตั้งฮัตสันแล้ว
0: ใช่นะครับ
1: พอผลงานไม่ดีนี่แหละมันก็เลยทำให้แฟนบอลเขาก็เลยแบบมาซัดต่อเนื่องนะ
0: ใช่ครับ
1: คือคุยง่ายมั้งมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่หือไม่อือได้ครับพี่ดีครับท่าน
0: ไอ้ตรงนั้นเมื่อวานก็คุยกันมนแต่มึงก็ไม่ชอบมึงบอกไม่เชื่อฮัสซันบอกไอ้ก็มาผมว่าไม่มีใครเชื่อฮัสซันหรอก
1: ใช
0: ่แต่มองว่าอ่ะโอเคนะในเมื่อมันเขาเพิ่งมาก็ให้เขาทำไปแต่มันแล้วผมว่าคิดเหมือนกันเองผมว่ารอไอ้รายการหน้านี่นะผมว่าฟีฟ่าแล้วมันจะมีความชอบธรรม
1: คือสมาคมต้องอย่าให้เป็นเหมือนปีที่แล้วนะตอนอิชิอิผลงานแย่คุณไม่ปลดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่คุณมาปลดตอนที่แบบทีมมันกำลังดีขึ้น
0: อ
1: ่ะแฟนมันก็เลยแบบ
0: ใช่มัน
1: ทำมิ่งมันไม่ได้
0: ทำมิ่งมันไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาใช้อ้างเหมือนกันว่าเอ้าก็มามันผมว่าอันเนี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวไปรอรายการไอฟีฟ่าเนี่ยแหละแล้วคราวเนี้ยถ้าเราจะปลดอ่ะผมไม่ติดเลยผมคนหนึ่งเลยโดดมาด้วยเลยเพราะว่าอ้างไม่ได้แล้วไงรายการฟีฟ่าแล้วคุณไม่สูงความสำเร็จก็เอาคนอื่น
1: ผมอยากให้ใช้โค้ชไทยผมว่าโค้ชไทยตอนนี้เก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะพี่โก้พี่โย่งพี่แบนพี่เตี้ยอะไรเงี้ยได้หมดผมว่าน่าโค้ชนอกแล้วคุณไม่เอาอย่างเช่นคุณไปเอาญี่ปุ่นมาคุณเอามาแค่คนเดียวทีมงานอะไรพวกนี้คุณก็ไม่เอามาทั้งหมดมันจะเป็นเวได้ยังไงพี่
0: แล้วมันก็ไม่ได้การันตีด้วยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะ
1: ผมว่าโค้ชไทย
0: เจแปนเวนี่ของเขาเองเขายังใช้เวลานานมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: โค้ชไทยอย่างน้อยมันสื่อสารกันรู้เรื่องมากจิตวิทยาการใช้งานเด็กหรืออะไรเงี้ยมันไม่ต้องใช้ล่ามไง
0: อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็บอกนักเอกนักอู่รู้สึกยังไงแท้ที่ทีมชาติไทยเราแพ้คาบ้าล่าสุดตกลงเราจะก้าวผ่านทีมระดับเวียดนามไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะแล้วนัด2จะโดนเละเทะไหมคะจากคุณเทย์ลุงจุดนั้น
1: ผมมองเหมือนที่อยู่เรื่องนึงคือเข้าชิงสำหรับผมคือเสมอตัวแต่ถ้าแพ้มามันก็เสียใจแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะใช้ทัวร์นาเมนต์เนี้ยเป็นการตัดสินทีมชาติไทยเพราะว่าม
0: ันไม่ใช่ชุดเต็มนะเดี๋ยวแทรกคุณเอกนิดนึงล่าสุดเปรสตันนะครับตามหลังวูฟเป็น 0-3 ไปแล้วนะครับวูฟนำ 3-0 แล้วต่อครับกลับมาว่ากันต่อ
1: เอเวอร์ตันพาเลทเหลืออีก10นาทีโอ้โหวอลเลซกับลีดนิ่งเลยนะครับ0-0 อยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เหลืออีก5นาทีเกมเอเวอร์ตันเนี่ยมันแข่งในช่วงครึ่งหลังช้ากว่าทีมอื่นประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับ
0: แต่ลีดช่วงหลังเขากินเขายากนะตั้งแต่ท้ายฤดูกาลที่แล้วนะ
1: เมื่อพี่ก็
0: ไม่ง่ายนะบูลีดอ่ะ
1: ไปกดได้ฟูที่อเมริกา 4-2
0: แล้วตัวก็แทบจะเหมือนลงตัวแล้วเนาะลีดอ่ะเขาบทลูวินเป็นหน้าใช่ไหมมีอารอนสันแล้วก็มีไอ้เจ้าวิลสันไอ้จัสตินโบเกิลเป็น
1: ตัวอก
0: ว
1: ิงซ้ายขวาเนา
0: ะอัมปาดูกับไอ้อันทอสตัส
1: ไอ้เอเมช่าฟิลิกหรือว่าลูคัสนะอยู่ลีด
0: ลูคัสพี่ชายเขาน้องชายเฟลิกอยู่รัตมุนแล้วก็ไอ้บีโยโรดอนแล้วก็ตัวใหม่มูฮาเดโมวิชอ่ะครับแล้วก็ประตูก็เป็นทรัฟฟอร์ดนะครับ
1: ก็โอ้ทุ่มทุนสร้างนะเจมส์แฟร์ฟอร์ดซื้อจากแมนซิตี้อ่ะ
0: ใช่ใช่ไปหลายตังค์นะ
1: 40กว่า
0: ลูกเกมสูสีด้วยเนาะคลองบอลก็ใกล้เคียงกันโอกาสยิงก็ฟอร์เรสต์มี11ลีดมี9แต่ตรงกรอบกันน้อยครับตรงกรอบฝั่งละ2ครั้งเองนะครับก็ถือว่าเกมสูสีใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าก็รอดูพอเดี๋ยวนี้มันมีพวกนาทีบาปเยอะ
1: ใช
0: ่ครับฟุตบอลนี่นาทีบาปนี่อันตรายมากครับ
1: แต่กฎใหม่มากที่เอากฎที่ใช้กับบอลโลกมาใช้น่าจะกระชับขึ้นนะเช่นเปลี่ยนตัวเรื่องถ่วงเวลาอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ใช่ใช่
1: เอเวอร์ตันครับเบรนดอน จอห์นสันลงมาแทนเทริกจอร์จในช่วง7นาทีสุดท้าย
0: สบายๆแล้วครับตอนนี้รอแต้มอย่างเดียวเลยนะครับ
1: ส่วนนาฬิกาสเปนก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับวิวบาว10คนตามหลังเซบีญ่าอยู่0

0: สัปดาห์แรกพรีเมียร์เล่น4วันเลยนะสุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีมันเดย์ไนท์ด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่มันเดย์ไนท์เป็นฟูลแลมกับเชลซีใช
2: ่
1: ไหมมีบอกให้พี่ซิโก้เป็นโค้ชเหรอครับพี่เห็นสร้างสรรค์อะไรครีเอทโค้ชอื่นกันจังอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สมาคม
0: ใช่ไหมสมาคมยังไงนะเป็นคนเลือก
1: เห็นโก้เขาก็บอกว่าเขาก็เปิดกว้างหนึ่งกับการที่จะกลับมาทำทีมหนึ่งใช่ไหมแต่ผมว่าเขาน่าจะถึงกับสโมสรก่อนมั้งนะกลับมาคงจะเลือกสโมสรก่อน
0: เดาไม่ออกเนาะโก้จะกระทำหรือเปล่า
1: ใช่นะครับแล้วเขาบอกว่าได้ข่าวว่าพี่อู๋เตรียมไปอีกที่แล้วเหรอเรื่องบุนเดสลีกาแต่ด้านคนนั่งเก๊กหล่อสวยผมสร้างวีรกรรมใส่หน้าหังตั้งแต่วินาทีแรกตอนมาถึงแล้วใครจะไว้วางใจตาผมแดงผมไปหลายที่ครับบุนเดสก็ยังพากอยู่นะบุนเดสก็ยังพากอยู่เหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: ล่าสุดเขาทักมาแล้วบุนเดสไปทาง AF บุนเดสกับทาง AF นะครับเพราะคิวออกมาละบอกปืนเจอไก่นัดไหนครับปีนี้น่าจะสนุกผมว่าเดือดโลกเนื้อลอนดอนเนื้อน่าจะเดือดเนาะโอ้ไม่ได้ผมว่ามันไม่ง่ายอ่ะ
0: ท้ายเกมฟอร์เรสต์ลีดมีสกอร์ครับ
1: นะ
0: ลีดขึ้นนำ 1-0 นะ
1: นี่ไงดังทักอยู่แล้วระหว่างช่วงท้ายเกมนะครับอ่ะตอนนี้ขึ้นมาว่าลีดเนี่ยนำอยู่ 1-0 นะครับแต่ว่ารายละเอียดยังไม่มีนะครับ
0: แอนทอนสตัทครับ
1: แอนทอนสตัทนะ
0: 88นี่ก็ถือว่าบาปนะ
1: ไอ้เนี่ยอยากได้มากเลยแอนทอนสตัทไอ้ตัวเนี้ยตัวดีของไอ้บุนเดสเลยอ่ะดูปกติมันก็ยิงมาจำอยู่แล้วนะเป็นกองกลางที่ชอบยิงนะครับยิงไกลดีด้วยนะครับ
0: นี่ถ้าบอกว่ามีสกอร์ทุกคู่นะครับ
1: ได้ครบทุกคู่แล้วนะครับ
0: พุ่ม
1: บอกจันอุ๋ยพี่เอกครับโซลิดได้รับการชื่นชมมากเลยผมติดงานไม่ได้ดูสดคุณนานอาร์ต
0: โอ้โหเก่งตัวเนี้ย
1: ไอตัวนี้เล่นดีครับจริงดี
0: ตอนอยู่เบลเยียมแล้ว
1: ตอนอยู่ขับรูดเลยนะมันเล่นดีมากนะ
0: แล้วมาปรีซีซั่นของอาร์เซนอลอ่ะ
1: ผมว่า
0: เลยว่าตัว
1: มันกล้าเล่นด้วยและอย่างนะผมชอบตรงไหนปะช่วงหลังๆนะผมว่าคนที่เหนื่อยเป็นซูบิเมนดี้แน่เลยไอ้ลุยส์เกลลี่พอมาเล่นตรงกลางมันเล่นดี
0: เ
1: นาะเล่นแบ็คอะผมเคยคุยอาจารย์เอกอยู่ไม่ชอบเลย
0: ใช่
1: เกลลี่ตอนอาจารย์เอกเคยคุยกับผมให้คาราเกลลี่ดีกว่าเยอะ
0: ก็
1: แต่พอเล่นกลางมันเล่นดีมากเน
0: า
1: ะ
0: อาร์เตต้ามาค้นพบลุยส์เกลลี่ช่วงปลายๆซีซั่นที่แล้วที่จับมาเล่น
1: แล้วเราไม่กลับแบ็คเลยเนาะ
0: มันเล่นมันผมว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงนะอยู
1: ่ฉาก
0: เกมรับก็ได้
1: ใช่ใช่
0: เกมรุกก็ได้หรือว่าเป็นพึ่งงาน
1: ก็เลยบอกว่าล็อกซูบีเป็นที่เหนื่อย
0: ได้บูโน่มาอีกเดียวแอนปึก
1: บอกบูโน่ล่าสุดนี้เมื่อคืนไม่ได้หลบเพราะเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับไปไหนละแป๊บเดียวอูเอกเบอร์17ของอาร์เซนอลเมื่อคืนเล่นได้เข้าตากรรมการมากจัดขาดจ่าถมนิยมไถนะครับ
0: ฟอร์มดีฟอร์มดี
1: เออแต่ฟอร์ลิสดูกันยาวๆนะผมว่าโอเคเลยอ่ะมีทรงดีเผื่อไปมาอาจก็ไม่ต้องซื้อปีกนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าบุคโยซาก้าก็แน่นอนขวาเนาะซาก้าถ้าสมบูรณ์ไม่เจ็บอะไรมันก็ขวาชัดเจนเนาะ
0: โอ้โหม้าขาวอิปสวิชพลิกขึ้นนำซันเดอร์แลนด์ 2-1 ครับ
1: มาช่วงท้ายเกมเนี่ยมาเดือดครับแต่อิสเวิร์ดปีนี้ก็เสริมทีมดีนะครับ
0: ครับ
1: เสริมทีมเยอะมากนะครับซันเดอร์แลนด์เจอน้องใหม่เล่นซะแล้วนะครับ
0: เป็นแจ็คคลาร์กครับยิงประตูให้กับอิสเวิร์ดขึ้นนำ 2-1
1: ก็ดูเด็กตัว
0: เป็นสำรองที่ลงมาแทนเอ็นซีโซ่นะครับ
1: เออเอ็นซีโซ่มาเอดะฟันตาวูนะพวกนี้นะรู้ขีดอย่างเงี้ยตรงกลางอ่ะ
0: แล้วถ้าบอกว่าวันนี้
1: แล้วกองหลังก็ได้ไอ้นี่ไปยังไงเอ็นยอฟไปอ่ะ
0: ใช่
1: มาเซ็นเตอร์ไปตัวใหม่นะครับ
0: นี่ถ้าบอกว่าถ้าสกอร์ออกมาแบบเนี้ย
1: น้องใหม่ชนะสองทีม
0: เออในบ้านชนะเลยนะ
1: แต่มีน้องใหม่ทีมไม่ชนะนะ
0: ไปเยือนไง
1: อ๋อเจอของแข็ง
0: เจอของแข็งแต่น้องใหม่วันนี้เล่นในบ้าน2ทีมนำอยู่คู่หนึ่ง
1: กับ
0: ชนะไปคู่หนึ่ง
1: อิปสวิชยังนำอยู่นะครับรอลุ้นกันว่าจะมีท้ายหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวมันต้องมีต่อเวลาอะไรกันอีกนะครับตอนนี้เข้าสู่นาที90กันแล้วนะครับทั้งอิปสวิชทั้งฟอร์เรสต์นะครับ ก็เท่ากับว่า3คู่ของในช่วงเรามีสกอร์ทุกคู่นะเอเวอร์ตันนำพาเลทอยู่2-0

0: ซาได้จุดโทษนะครับขึ้นนำสโต๊กเป็น 2-1 นะครับโอ้โหนาที90บวก3และที่สำคัญเนี่ยสโต๊กก็ไปโดนเหลือง2เหลือ10คนเช่นเดียวกันนะครับสบายแล้วตอนนี้ซาวนำ 2-1 แล้วก็โอ้โหสโต๊กเหลือ10คนด้วยคดีพลิกเลยนะครับช่วงท้ายนี่มาได้จุดโทษกันหลายคู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคู่เวสต์แฮมกำลังลุ้นอยู่ว่าเป็นยังไงอ้าวเวสต์แฮมยิงจุดโทษพลาดโอ้โหตามหลังชาตัน 1-2 เหมือนเดิมนะครับคัสตาติคัตยานอสครับโอ้นาที90บวก3ได้จุดโทษยิงไม่เข้านะครับโอ้โหงานหยาบเลยนี่เวสต์แฮมแล้วในบ้านด้วยนะครับแต่ว่าเวลายังไม่หมดนะครับตอนนี้เข้าสู่90บวกกันแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวชิมชิปยิงเยอะแล้วเนี่ย
0: โอ้โหแล้วเซาไปใหญ่เลยครับลูก3มาเลยครับจุดโทษเหมือนกันนะครับ
1: บังนะลูกเนี
0: ่ยเรียบร้อยครับเซานำสโต๊กเป็น 3-1 นะครับ
1: ก็มี2คู่ที่ไม่ยิงคือสวนซีกับเชฟยู
0: ครับ
1: QPR กับโบตันนะที่ไม่ยิง
0: แล้วมันอะไรมาจุดโทษจุดโทษท้ายเกมเหมือนกันเปรตันไล่วูฟมาเป็น 1-3 นะครับในแชมเปี้ยนชิพนะครับโอ้โหแชมเปี้ยนชิพนี่มาเดือดช่วงท้ายนี่ยิงกันกระฉูดเลยครับหลายๆคู่ติดๆกันนะครับส่วนคู่เอฟนี่โอ้โหทด7นาทีแต่ว่า7นาทีมันไม่มีอะไรแล้วครับพาเลทไม่ได้บุกอะไรส่วนใหญ่ก็เคาะบอลกันตรงกลางแล้วก็ออกบอลไปปีกแต่ว่ามันเอาบอลเข้ามาด้านในไม่ได้เลยครับไม่ไหวดูละดูทรงพาเลทปีนี้เหนื่อยเนาะมีสิทธิ์ได้ลุ้นถ้าทรงอย่างนี้เน้นอันตรายนะ
1: ครับ
0: บอกว่าชุดใหญ่ก็สู้เวียดเขาไม่ได้แค่โกทีมเรายังเหวอทุกนัดวันนี้พลาดปะพลาด
1: ไม่กับคนไม่ได้ชมบอลไทยเลยนะ
0: อ่ะล่าสุดจบเรียบร้อยแล้วนะครับ1คู่คู่แรกเลยในพรีเมียร์ครับลีดชนะแล้วได้ทำฟอร์เรสไป 1-0 นะครับโอ้ไม่ได้จุดโทษแล้วชนะไปเลยครับโอ้แสบจริงๆครับลีดเอ้ยไม่ได้จุดโทษขออภัยอันทอนซัดยิงนะครับ
1: เดี๋ยว
0: หนัก
1: เบรกหน้าก็จะอัพให้อีกรอบนึงนะครับ
0: ครับ
1: ในการหลัก
0: ๆเดี๋ยวสรุปอีกทีเนาะ
1: ใช
0: ่แบ็คเบิร์ดก็ชนะโบโรไปแล้ว 2-1 QPR ก็เสมอกับโบตันไปเรียบร้อยแล้ว 0-0 โอ้โหเวสต์แฮมแพ้ชาตันไปเลยครับ 1-2 นะครับจบแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นนี่ก็กำลังทยอยเข้าสู่นาที90บวกเนาะเดี๋ยวไปไอ้นี่กันอีกทีเนาะ
1: โอ้โหยอร์เกนสันอาเซนที่ลงกระจอครับตรงตัวฟิกพอร์ตครับเนี่ยบางวันแบบเหนียวเนี่ยแล้วจริงๆก็หมวกไม่ค่อยดีครับหมวกตรงตัวอ้าวแล้วสวนกลับเลยเบโต้ขวาซัดลูกนี้ติดคิมลิชาร์ดครับอู๋มาแลกกันมันในช่วงท้าย
0: คืออาศัยที่คิตตันพาเลทกำลังแบบคือบ้าเลือดจะขอเอาคืนนะครับและเอเวอร์ตันก็รอสวนอยู่นะครับตะกี้โหยังเกือบโดนอยู่เลยครับเอเวอร์ตันกลายเป็นว่ามาเกือบจะได้ประตู3ทั้งนั้นนะครับ
1: อีฟสวิตก็จบแล้วนะเฉือนชนะซันเดอร์แลนด์ 2-1
0: ซาวจบแล้วนะครับชนะสโต๊กไปแล้ว 3-1 นะครับเรียบร้อยสวอนซีก็ตามมาอีกคู่หนึ่งเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปแล้ว 0-0 ครับจบแล้วนะครับ
1: พวกทีมเล็กๆถ้าจะอยู่รอดนะเกมในบ้าน
0: ใช่เกมในบ้านสำคัญนะครับ
1: ได้มันก็โอเค
0: แล้วก็มีบอกว่าถ้าจานอู๋พี่เอกเป็นนายประตูลูกเตะมุมโยนมาจะชกบอลหรือชกพี่มนครับจากคุณอาร์ตอันนี้ผมน่าจะคนละแบบนะ
1: แต่มนไม่ต้องไปชกแค่หรอก
0: ผมก็โดดทีบ เอาอะไรเปิดปุ่มสตาร์ท
1: เอาอะไรเบียดแกก็ล้มแล้ว
0: รู้แต่ไปชกแกก็ต้องระวังนิ้วขาดนะ
1: ใช
0: ่แกก็หยุดไม่แพ้ไม่แพ้ไอ้วาว
1: เดี๋ยวเราไปชกมันแน่แน่มันจะโดนแดงไง
0: ครับ
1: สะเก็ดให้กันล้มก็พอแล้ว
0: จะทำอะไรใครไม่ได้ครับส่วนคู่อื่นก็เริ่มทยอยจบแล้วเดี๋ยวผมรอสรุปอีกทีเนาะตอนนี้ก็ไปหมดแล้วเนาะเหลือแค่คู่เอเวอร์ตันเนี่ยแหละครับเหลือประมาณสัก4นาทีนะครับเพราะทดเวลาเยอะครับ90บวก7แต่ว่าสกอร์มันขาดไปแล้วนะมัน 2-0 ไปแล้วนะ
1: จะส่งเอาคลาสลงมาแทนดูสตูรี่ฮอล
0: มีความคิดยังไงกับบอลไทยที่แพ้รู้พรุ่งนี้บรรดาสวหัวใจเหงียนกระหน่ำแน่ครับ
1: ก็มันก็ผิดหวังอ่ะต่อให้รู้ต้องรู้ว่าเราไม่เต็มเจอกับเวียดนามชุดใหญ่นะพอมาแพ้ในบ้าน
0: ก็

0: เขาคิดไว้อยู่แล้ว
1: เขาคิดไว้อยู่แล้วว่าเจอชุดเต็มเขาผมว่าชุดใหญ่ยังเหนื่อยเลยจริงชุดใหญ่ยังไม่คิดว่าจะเอาเขาลงเลยเนาะแล้วชุดนี้มันก็ไม่น่าจะได้แต่พอมันก็น่าเสียดายนั่นเองแล้วผมนะผมรอฟรีฟ้าอย่างเดียวไม่สนละผมฟรีฟ้าไม่ดีอ่ะผมใส่แน่นอนบอกเลยเพราะเป็นรายการฟรีฟ้าแล้วตัวเตอร์ปล่อยแล้วนะครับอันนี้คือมันก็
0: ไม่มีข้ออ้างแล้วอ
1: ่ะอันนี้มันก็ยังอ้างได้นะเรื่องของตัวผู้เล่นไม่พร้อมอะไร
0: ช่วงฟรีฟ้าเดย์สามารถเรียกชุดใหญ
1: ่
0: เข้าไปเล่นได้หมดนะ
1: เพราะชุดนี้โอ้โหมันไม่มี
0: แบงค์ไม่เช็คไม่เตะเราอยู่ในญี่ปุ่น
1: อย่างเงี้ยมันก็ห่างกันเยอะ
0: มีมิเกลสันก็ยังอยู
1: ่ใช่
0: อยู่ยังมันอยู่เลย
1: ใช่ตัวนี้แนวรับผมว่าก็ดูมันไม่ค่อยลงตัวหรอมั้งใช่ป่ะถึงมีชื่อวาลิสวันชัยใช่ป่ะคอมเบีย
0: ก็เอาง่ายๆชุดใหญ่ไทยเวียดนามชนกันเราก็เหนื่อย
1: ไม่ได้กินก็ไม่ได้ยังเอาเขาต้องไปลงเหมือนกัน
0: เนี่ยถ้าเราชุดเล็กไปเจอชุดใหญ่เวียดนามแล้วนั่นแหละ
1: พอดีรีบเข้านะผมว่าจะถามไอ้เจียงว่าเจมเหมือนว่าไอ้ตัวไอ้นั่นหนักของเขาอะไอ้สามตัวที่เขาโอนสัญชาติมาบาซิลเป็นไง
0: เหรียญเซนท่านเล่นไม่เต็มนะเห็นโดนเปลี่ยนออก
1: ใช่ไหม
0: เขาติดเหลืองด้วยอาจารย์อาจจะเซฟด้วย
1: ไอ้เหรียญเซนมันมาก่อนแล้วไงแต่อยากรู้ไอ้สองตัวหลัก
0: คงจะดี
1: ไอ้ลีโออะไรกับไอ้อีกตัวนึงอะไอ้นักเชลเลอร์นั่นแหละสามคนนะครับโอนได้ของเขาใช้เรื่องโอนของเรามันมีลูกครึ่งไงเพราะของเราโอนไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราติดเรื่องไม่ได้ให้สัญชาติสีตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: โคเชก็ได้สัญชาติไทยอาริกเอิงเนี่ยสกอร์ลองนำ 1-0 นะแต่โอเซนเหลือ10คน
1: อ่ะเดี๋ยวผมอัปเดตอันนี้ก่อนแล้วกันแชมเปี้ยนชิพมันจบหมดแล้วนะเดี๋ยวผมอัปเลยตั้งแต่คู่แรกไปเลยเนาะเบอร์มิงแฮมเสมอบิสตอล 2-2 ลินคอนแพ้ปอร์ตสมัตท์ 1-3 นิววอลชนะนอริช 3-0แบล็กเบิร์นชนะโบโร่ 2-1 ดาร์บี้กับคาร์ดิฟเสมอกันไป 2-2 นะครับเพรสตันแพ้วูฟ 1-3 QVR เสมอโบตัน 0-0 ซาวชนะสโต๊ก 3-1 สวอนซีเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 0-0 เวสต์แฮมแพ้ชาร์ตัน 1-2 แล้วก็เล็กแฮมเสมอกับวัตฟอร์ดไป1ประตูต่อ1นะครับนี่เป็นส่วนของแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนคู่นี้ก็ไม่น่ามีอะไรละเข้าสู่นาที 90+7 ละนะครับก็เดี๋ยวบอลออกก็คงเป่าจบแล้วครับคู่ของเอเวอร์ตันก็สรุปไปเลยแล้วกันอ่ะก็จบพอดีเลยนะครับในส่วนของพรีเมียร์นะครับก็มีช่วงหัวค่ำก็คือฮาวซิตี้ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป 2-0 นะครับเอเวอร์ตันชนะพาเลทไป 2-0 อิปสวิชชนะซันเดอร์แลนด์ 2-1 แล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ให้กับลีดไป0ประตูต่อ1นะครับส่วนลิกเอิงใกล้จบครึ่งแรกแล้วครับลองนำโอแซที่เหลือ10คนอยู่ 1-0 นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนในเอเดวิซีก็ฟอร์ตูน่าซิตาที่เหลือ10คนล่าสุดก็ตามหลังอาร์เซนอลอักมาไปแล้วนะครับเป็น0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็คู่ฟุตบอลโปรตุเกสมาริติโมมีแวบๆเข้ามาเดี๋ยวข้ามคู่นี้ไปก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้อะคาเดมิโกนำอยู่2-0นะครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปน พักครึ่งนะครับแอตเลติกบินบาวที่เหลือ10คนตามหลังเซบีย่าอยู่0-1แล้วก็เซกุนด้าของสเปนโอเบโดตามหลังเลกาเนต 0-1 ที่เหลือ10คนนะครับพักครึ่งทั้งคู่นะครับในผลบอลสเปนส่วนเมื่อสักครู่นี้มาริติโมครับไล่อะคาเดมิโกมาเป็น1ประตูต่อ2ในฟุตบอลโปรตุเกสนะครับ
0: ครับผม
1: ตามมานาทีที่70นะครับ
0: ที่เหลือ แข่งอยู่ก็เป็นเดฟเบย์ที่เล่นกันในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์เนาะที่ยังไม่จบนะคร
1: ับ
0: สองคู่
1: ส่วนตกหล่นลีกไหนยังไงก็ส่งมาก็บอกกันหน่อยเนาะก็บอกว่าขอบคุณทั้งสองท่านอะไรอะเบื่อสวรู้เยอะพูดเก่งต้องแปลงฟันครับไทยสุดใจครับเขาก็ทำไงได้นะมันต้องเชียร์กันต่อไปแต่ว่าเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันได
0: ้
1: แต่ว่าอย่าไปด่าอะไรมากมายนะก็วิจารณ์กันไปนะว่าอะไรยังไงเนาะ
0: ให้มันอยู่ในกรอบอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่นี่ไอเราเท่าที่เจอนะทุกยุคนะ
0: อ
1: ย่าว่าแต่ทิโก้เลยสมัยทิโก้เนี่ยหนักเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะโอ้โหแล้วมันไม่ได้ไปถึงครอบครัวเขาเลยอ่ะ
0: ใช่
1: นะอันนี้หนักนะผมว่าก็ว่าเป็นคนๆกันไปแล้วก็ต่อว่ากันไปว่าคนไหนเล่นไม่ดีคนไหนผิดพลาดอะไรยังไงแต่ว่าก็อย่าไปอะไรหยาบคายมากมายนักเนาะ
0: อ่ะเราเบรกก่อนไหมอาจารย
1: ์ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันถึงกี่โมงอาจารย์เล็ก
0: 5ทุ่มครึ่ง
1: 5ทุ่มครึ่งนะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเกิดมีสกอร์อะไรเดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกทีนึงแล้วก็น่าจะตูไปเล
0: ่
1: นในคู่ดึกนะครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับ Soccer
2: Live Reportเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: Soccer Live Report

0: กลับมาอยู่กันต่อฟังพี่ปูไปสักหนึ่งบทเพลง
1: ครับผมโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นการดวลกันเลยนะเหมือนสักครู่นี้คุณอู๋เล็กเข้ามาแล้วก็เจอดีเจของเราน้องปะน้องลามซึ่งเป็นสายมิวสิกเลิฟเวอร์เหมือนกันลามก็เลยต้องฉีกนะครับไปพี่ปูพงศิษฐ์บ้างไปนะบางทีก็ไปนักเตะบ้างเนี้ย
0: เขาหลากหลายแนว
1: ครับ
0: เขาหลากหลายแนว
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองไปดูสักหน่อยนะคู่ดึก

0: เฮ้ยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวคราวนี้แฮงค์ซะงั้นทอมแฮงค์เล่นงานคู่ของลีกเอิงพักครึ่งแล้วนะครับลองที่นำโอแซ10คนอยู่ 1-0 ตอนนี้พักครึ่งกันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกำลังจะดูว่าพวกคู่ดึกๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราอยู่กันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เห็นแล้วคุณอูเล็กกับน่าจะเป็นเอกฮิม
1: ใช่อูเล็กกับเอกเล็ก
0: อูเล็กกับเอกเล็กนะครับเล็กทั้งคู่นะครับมาในต่อจากเรานะครับช่วงนี้เป็นอูใหญ่กับเอกใหญ่นะครับ
1: ก็เนี่ยตามเกมลอนดอนเดอร์บี้คู่ระหว่างเบนฟอร์ดกับทนาทนาฮอสเปอร
0: ์ครับผม
1: ส่วนถ้าเป็นลีกอื่นเนี่ย โชก็น่าดูนะพี่หูเปิดหัว
0: เดี๋ยวคุณเอกมาบรรยายคู่ไหนเลกาเนสป่ะเลกาเนสป่ะเลกาเนสโอเบโดในเตกูด้า
1: น่าจะพี่เมียนี่แหละ
0: ครับคู่สเปอร์ดิ
1: ใช่
0: ใช่ไหมสเปอร์เบนฟอร์ด
1: นะ
0: จ
1: ุ๊
0: บขึ้นพอดีเลย
1: เบนฟอร์ดสเปอร์แล้วก็มีอินเตอร์กับมอนซ่านะครับในศึกเกาโช
0: เอ้ยโอ้โหวันนี้ใครจัดคิวอะจริงๆไม่ควรเป็นคุณเอกทีมกับอูเล็กนะแล้วอย่างนี้เขาจะมีสมาธิภาคบอลกันทั้งคู่เหรอเชื่อเดี๋ยวผมเชื่อว่านะวันนี้นะคุณเอกทีมกับคุณอูเล็กภาคบอลนะพรุ่งนี้เผลอๆออกหัวกระแส
1: ก็แฟนแมนยูจะชอบก็ได้ไง
0: เพราะเขาบอกว่าพี่ตอนช่วงพี่ภาคบอลได้ยินเสียงคนร้องไห้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีคืออะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อไปออกคนกระแส
1: ว่าเดิน ท้องอ่ะมอนร้องไห้อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่ผมกลัวโอ้โหไม่จริงๆหน้าแยก
1: กัน
0: หน้าแย
1: กเลย
0: นะมันไม่มีใครค้ำกันเลยนะ
1: ก็มืออาชีพผมก็ทำได
0: ้อูเล็กก็ซึมอยู่เนี่ยนะแล้วคุณเอกคิมเข้ามาเดี๋ยวก็ซึมอีก
1: ก็มีอยู่สองอย่างอ่ะไม่พูดถึงกับด่ายับอ่ะก็มีอยู่สองอย่าง
0: ครับครับจะกลัวเขาเดี๋ยวเขาจะเกลียวกัน
1: จะตัดปุ๊บถ้าตัดไม้ปุ๊บอันนี้ก็จะมันก็จะอีกหนึ่งมิติเลย
0: ไอ้รามช่วยดูหน่อยนะเดี๋ยวคู่หน้าคุณเอกคิมกับอูเล็กเข้ามาเนี่ยพอจบเบรกปุ๊บรีบตัดไม้เลยนะเพราะเดี๋ยวหน้าจะมีอะไรหลุดมา
1: ครับ
0: ดูแล้วคุณเอกคิมมาเหมือนอัดอั้นอยู
1: ่ครับ
0: เหมือนอารมณ์อยากด่าอยู
1: ่เอาจริงเกาโชช่วง 5:30 น.มีเกมอูดิเนเซ่กับโคโมอีกคู่นึงด้วย
0: เออโคโมผมอยากเห็นเขาเหมือนกันนะว่า
1: เฮ้ยดีพี
0: ่ว่าฮุ้ยแต่วันนั้นไป
1: ลิเวอร์พูลโคตรด
0: ีวันนั้นพอดีไปภาคบอลพอดีเจอไอ้เจ้าเกมภาคผู้โคโมลิเวอร์พูลอยู
1: ่
0: เลยนั่งอยู่เฮ้ยโคโมเล่นดีเนาะ
1: เล่นดี
0: วันนี้เจอลิเวอร์พูลนะ
1: พอเห็นโคโมเล่นน่ะโอ้บอลไม่มีฟุกอ่ะพี
0: ่ขนาดไม่มีไอ้ปาร์ตนะไอ้นี่ก็ปาร์ตนี่อยู่นั้นเนาะยังเล่นดีนะ
1: คือบอลผมว่าบอลของเชสอ่ะบอลระบบของจริงอ่ะนักเตะไม่พวกซูเปอร์สตาร์แบบเบอร์ใหญ่ๆ
0: และไอ้พวกชุดเนี้ยที่มาติดทีมชาติเขาเพราะเพิ่งมาขึ้นปีนี้นะ
1: ใช่ๆ
0: ไอ้พวกบาตูรีน่านิโก้ปาร์อะไรพวกเนี้ย
1: ก็สองเกมหลังก็มาอุ่นกับนี่ไงกับอาร์สตอลแล้วก็ลิเวอร์พูลไง
0: ครับ
1: เพราะว่าปีนี้โคโมของเชสอ่ะ
0: ต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีก
1: นะครับไปเล่นแชมเปี้ยนลีก
0: ครับจะดูสักแป๊บนึงผมกำลังรอดูพวกคู่ดึกๆซิว่ามันจะเริ่มออกมายังแต่ตอนเนี้ยปัญหาคือคอมกำลังเลี้ยงอยู่นะส่วนเดฟเบโพคาวโอ้โหเพิ่งจะเริ่มมานี่แป๊บเดียวยิงกันแล้วนะครับคู่ดึกๆเนี่ยผ่านมา14นาทีเองครับ
1: อ
0: าชักเซียตามหลังไลซิกเป็น 0-2 แล้วครับ
1: ครับผม
0: โอ้แล้วก
1: ็กาลิก้าน
0: ำบีเดฟเฟล 1-0 เนาะ
1: กาลิก้าก็มีสกอร์เพิ่มนะ
0: ครับ
1: เซบีย่าบุกไปนำบิลบาว 2-0 ละต้นเกมครึ่งหลัง
0: นี่ผมกำลังดูรายชื่อคู่อินเตอร์กับมอนซ่าหน่อยนะครับอินเตอร์กับมอนซ่ามาแล้วนะประตูเป็นมาร์ติเนสนะครับแนวรับ3คนบิสเซกบาสโตนี่อาคันจีตัวรุกริมเส้นวิงแบ็ก2ฝั่งนะดียูฟกับดีมาโกนะครั
1: รบ
0: ส่วน3กองกลางก็มีซีลินสกี้ชาฮานอรูแล้วก็นิโคบาเลล่านะคู่หน้าเป็นลาวตาโลจับคู่กับเอปโปซิโต
1: ครับผม
0: อินเตอร์ก็มาแบบเต็มที่เหมือนกันนะคร
1: ับ
0: สำรองก็มีพวกไอ้เจ้าบอนนี่คาร์ลอสออกุสโตนะครับมีพวกเอลิเก้ปาวาจอห์นสโตนนะครับมีชื่อแล้วก็ตูรามมีชื่อด้วยนะครับ
1: เจสเปนยังไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับรวมไปถึงคาติโจนด้วย
0: ใช่เจสเปนนี่ยังไม่ใส่ชื่อลงไปพอผู้ใหญ
1: ่ชุดเสื้อตัวจริงก็โอเค
0: โอ้โหนี
1: ่ชุดหลักเลย
0: นี่ถือว่าแน่นตับแล้วนะ
1: ใช่
0: เนาะโดยเฉพาะไอ้สามกลางของเขาอะซีลินสกี้ชาโนลูบาเลล่าเนาะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นตัวเล่นที่ประกาศมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเตะตอน 5:30 เหมือนกันนะครับผม
1: ครับ
0: ส่วนอินเตอร์
1: เกมสเปอร์ซะหน่อยไหมอาจารย์ไลน์อัพ
0: จัดไปฮะตะกี้จัดไปรอบนึงแล้วจัดไปอีกรอบนึงก็ละ
1: ท็อตแนมฮอตสเปอร์วันนี้อาไปอาเบนฟอร์ดนะครับก็ ดูแล้วก็เป็นชุดตัวเก่งของเขานะ
0: ชุดหลักเลยอ่ะ
1: ประตูเคเลเฮอร์ในรับคู่เซนเตอร์ใช้คอลลินกับไอเยอร์นะครับแบ็กขวาซ้ายก็เป็นทางด้านคูยาเดนี่แบ็กจอมลุย
0: คายโยเดปีแล้วเล่นดีเนาะคายโยเด
1: แบ็กซาริโพสเตอร์ตรงกลางมีมาเทสเจนเซนมีซองกาเล่เกมลุกวิกเตอรี่จานแนลมีออสซาร่าเควินชาร์เดอร์หน้าเป้าใช้
0: ก่อ
1: น
0: ตี
1: อาโคชุดใหญ
0: ่ชุดเก่งเลยอ่ะชุดเต็มสูบของเขาเลยนะครับ
1: ถ้ามองระหว่างเบนฟอร์ดกับสเปอร์ผมว่าเบนฟอร์ดดูชุดเต็มกว่านะสเปอร์กินสกี้แนวรับเนี่ย3จาก4ใช้ผู้เล่นใหม่หมดเลย
0: ครับ
1: ฟานเฮกเกอร์เซเนซี่ลาโบซ้ายขวาเนี่ยเป็น
0: ทางด้าน
1: อาชิเกร
0: ครับ
1: ตรงกลางวันนี้ไม่มีชื่อของมาทุสเฟรนเดสเป็นตัวจริงนะ
0: มีชื่อสำรองอยู
1: ่มีชื่อสำรองโตนารีเบิร์กวาวแล้วคอนอกาลาเกอร์เกมลุกใช้มาติสแตลอีกคนหนึ่ง
0: ดาวรุ่งไงไม่
1: คิฟเฟอร์มัวเหรอ
0: คิฟเฟอร์มัวใช่ไม่คิฟเฟอร์มัว
1: หน้าเป้าใช้ที่ชาริซอนนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆตัวเจ็บก็ยังเยอะอยู่นะพี่
0: ใช่ใช่พวกคูดูดคูดูโอโดแบร์พวกนี้ครับปาร์ฟซาซาฟิซิมอนแล้วก็ไอ้พวกฟานเดอร์เฟนเจ็บเน
1: า
0: ะ
1: ถึงว่า
0: ส่วนปอโร่ยังได้พักอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: สเปอร์ถึงอยากได้ไอ้เจ้าคักโปอ่ะเพราะเนี่ยคูดูสโอโดแบร์ซาฟิซิมอนเนี่ย
0: ยังเจ็บไง
1: ยังดีที่มันติสเตลยังเล่นได้นะ
0: ใช่แล้วมันก็เหลือแค่เตลอะนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ก็ยังดีตรงที่สำรองมันยังมีพวกไอ้โซลานกี้แมดิสันมีมาตุฟเฟรนเดสนะก
1: ็
0: ยังโอเคอยู่แล้วก็มีเบนตันคู
1: ครับ
0: ตรงกลางนะก็จะยังโอเคอยู่นะครับส่วนนี้โอ้โหเดนฟอร์ดนี่ไล่ตั้งแต่พวกตัวจริงกับตัวสำรองนี่เป็นชุดที่สลับกันประจำอยู่แล้วนะ อย่างไอ้พวกไอ้ปีนอกไอ้อารอนฮิกกี้เฮนรี่ดัมการ์ดพวกเนี้ยแอนโทนี่พวกเนี้ยนะที่เขาจะสลับใช้กันอยู่ประจำนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้มีส่งมาบอกขอที่เด็ดคู่ลียงเดี๋ยวแฟบหนึ่งนะ
1: ลียงคืนนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช่ปะคืนนี้ปะคืนนี้หรือพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเป็นคู่ดึกหรือปะ
1: ลียงเล่นตีหนึ่งสี่สิบห้า
0: ลียงต่อตูรูสเนี่ยใช่ไหมแต่ยังไม่เห็นฟอร์มนะ
1: ดียงจะรอไปเก็บตัวเล่นแชมเปี้ยนลีกป่ะเพราะว่าเขาซัดกับเฟเนมานะ
0: ใช่แล้วก็ลียงนี่มันคืนเอนดิกไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ยืมมาแล้วก็ไปยืมไอ้ลูเอสโอเบด้า
1: คือ
0: ไม่ค่อยน่าถ้ากลัวมากเลย
1: คือถ้าเอาความสำคัญนะพี่อู๋ลิกเอิงมันลุ้นยาวๆนะแต่อยู่ไพ่แชมเปี้ยนลีกนัดสองเนี่ยมันจะต้องกลับมาเล่นในบ้านอ่ะเผลอๆวันนี้ผมว่าลียงเก็บตัวนะ
0: เพราะวันนี้ก็ไม่มีชื่อหลายคนนะเมดแลนนายเนียคาเต้พวกเนี้ยไอแอปเตอร์วินิซิอุสพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีอะไรไอไคลเวิร์ดอีกคนนึงนะครับพวกนี้ไม่ได้มีชื่อมานะครับ
1: ครับผม
0: ก็ใช้พวกตัวยืมนะไอดูแลนวิลตัวเก่าของสำรองของดอทมุนน่ะ
1: ครับ
0: พี่เพิ่งย้ายมานะครับแล้วก็มีลูเอสโอเพนด้าที่ไปยืมมาได้นะครับหลักๆก็น่าจะเป็นพวกไอ้เนี่ยไอ้เจ้าเทเลมอร์ตันที่ปีแล้วเล่นดีนะครับ
1: เสี่ยวแทนลียงอ่ะผมว่าลียงเก็บตัวป่ะเนี่ย
0: ไปเยือนด้วยนะผมว่าเสี่ยวนะ
1: เพราะว่ามันอีกนัดหนึ่งลียงถ้าชนะเฟเน่ได้อ่ะมันเข้ารอบลีกเฟสในแชมเปี้ยนลีกอ่ะพี
0: ่ใช่ๆแล้วดูเดิมไอ้ที่เอ่ยชื่อมาไม่ได้ใส่ชื่อไปด้วยนะผมว่าอาจจะไปมองบอลยุโรป
1: ใช่
0: บอลยุโรปมันสำคัญเนอะ
1: คือ
0: และเกมที่ไปเยือนตูรูสอ่ะขอไม่แพ้ก็โอเคนะ
1: ไม่ได้ดูแคนลียงนะสุดท้ายแล้วอ่ะมัดรวมกันเลยเสร็จเปเชอยู่ดีว่าพี่ลิกเอิงอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่จะมาต้องทุ่มตัวเกมแรกอ่ะ
0: เพราะผมว่าชั่วโมงนี้ถ้าด้วยขุมกำลังแบบนี้ของโอลิมปิกลียงนะ
1: คือ
0: ข
1: อ
0: ไม่คือขอไปเล่น
1: จะ
0: เป็นไอ้นี่นะจะเป็นลีกอะไรก็ได
1: ้
0: คอนเฟอเรนซ์ยูโรป้าอะไรก็ได้ขอไปเล่นยุโรปเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับ
1: ว่าลีกเอิงสู้ให้ตายอ่ะ
0: เพราะดูตัวเนี่ยโอ้โหตัวนี้แบบเนาะโอหน้าเป้าโอเพนด้าปีกขวาดูรันวิลกลางมีไอ้เจ้าเฮเลมอร์ตันเนาะนอกนั้นเนี่ยโอ้สำรองด้วยเนาะดูแนวรับอาเจคาเม่นี่ก็จะสำรองนะบาร์เชอร์มาต้าไอ้โอไอดาโก้พวกนี้นะครับบิสครับ
1: เชียร์บาเยิร์นดีกว่าครับบาเยิร์นเจอดอทมุนด์อ่ะ
0: ผมว่าไม่ไหวดอทมุนด์ไม่น่าต้านไหว
1: ผมว่า
0: ดูทรงแล้วโดนอีกอ่ะ
1: นี่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นไอ้ฟานแบคเคนเบอร์คัพ
0: ใช่ใช่ใช่ก็เปลี่ยนชื่อไปให้เกียรตินะ
1: ก็เป็นซูเปอร์คัพอ่ะเนาะแต่จริงๆโอ้รอบดึกอ่ะบอลน่าดูนะ
0: ใช่ใช่
1: มีเอสเปนยอนกับมัดลิดแต่อยากเห็นเกมแรกของ
0: ดอทมุนด์คู่ใหญ่ก็เตะเยอะนะลียง สเปอร์
1: ใช่
0: ไหมอินเตอร์นะรอบดึกๆก็มีกันหลายคู่อยู่นะครับ
1: เกาโช่ตีหนึ่งสี่ห้าก็มีเจนัวกับนาโปลี
0: ครับ
1: อันนี้ก็น่าดูนะครับฟุตบอลมันกลับมาเต็มสูบแล้วแต่เพียงแค่ว่าที่บางคนบอกบุนเดสลีก้ายังไม่เปิดแต่สัปดาห์นี้มันเป็นฟุตบอลถ้วย
0: บุนเดสปีนี้ไปเปิดช้าไปสักสัปดาห์หนึ่งเพราะว่ามันมาเตะบอลเดย์เบย์พอดีนะครับ
1: แต่ว่าแมตช์ของเขามันน้อยอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่เขาทีมมันน้อยเนาะโอ้โหส่วนโปรตุเกสนี่มาริติโมก็เอาจนได้นะไล่ตามตีเสมอคาเดบิโก้เป็น 2-2 แล้วนะครับ
1: ครับ
0: นาทีโหนาทีสุดท้ายพอดีเลยครับนาที90
1: บิลบาแจ้งไปยังจาน
0: ยังครับยัง
1: 03แล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหไปใหญ่แล้ว10คนเอาไม่อยู่แล้วครับบิลบา
1: ไม่น่ารอด
0: แต่บิลบาทรงไม่ดีตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนาะฟอร์มไม่ดีนะบิลบา
1: ครับ
0: โหหนักเลยอะนักเปิดโอ้โหคาบ้านเลยนะเนาะ
1: ใช่ๆ
0: คาบ้านเลยนะครับเนี่ย
1: ไปโดนไปแดงเร็วไงต้นเกมอะส่วนโปรแกรมพรุ่งนี้เนี่ยผมเข้าไปเช็คดูนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีเล่นกัน3คู
0: ่ครับผม
1: แต่ผมว่าโปรแกรมสวยนะพรีเมียร์พรุ่งนี้2ทุ่มเนี่ยมีไบรตันวิลล่ามีแมนซิตี้บอร์นมัธแล้วก็4ทุ่มครึ่งนิวคาสเซิลจะเจอกับทางด้านลิเวอร์พูล
0: ครับ
1: ส่วนแฟนฟูลแลมแฟนเชลซีเดี๋ยวรอคืนวันจันทร์นะครับเป็นมันเดย์ไนท์แล้วก็ฟุตบอลลาลิก้าสเปนพรุ่งนี้มีแอตมาดริดเจอกับบีเรียลแต่นัดที่แล้วแอดมาดริดเล่นไม่มีชื่อฮูลิยานอัลวาเรซอ่ะ
0: ก็ยอมแล้วอ่ะอัลวาเรซอ่ะ
1: เออก็
0: ยอมแล้วอ่ะก็มันจะย้ายจริงไง
1: ยังอยู่อยากย้าย
0: ใช่เขาจะไปได้ก็ล่าสุดเขาบอกว่าไม่ไปเซนอนจะไปบาซ่าอย่างเดียวนะครับฮูลิยานอัลวาเรซก็ต้องรอลุ้นกัน
1: ครับผมแล้วก็มี
0: สุดท้ายล้างไม่อยู่อ่ะเนาะพยายามล้างแล้วอ่ะแต่จริงๆผมว่านะมันเรียกราคามากกว่าเนาะ
1: อืมใช่
0: เพราะระดับแอดมาดริดอ่ะขอให้ได้ราคาสูงๆเลย
1: พี่เห็นภาพในไอจีฤดูกาลที่แล้วพี่
0: อ
1: ูเลนอัลวาเรซที่เขาถ่ายรูปโปรโมทตัวเองอ่ะใส่ชุดแอดมาดริดใช่ป่ะมันถ่ายรูปแล้วมันยิ้มแต่พอมาปีนี้จะบางทีเราต้องภาพจริงหรือภาพ AI วะ
0: เออดู
1: นี่แต่พอมาฤดูกาลนี้มันทำหน้าบึ้งทีนี้ผมก็งงว่าสรุปมันจริงหรือภาพ AI บางทีแบบมันแบบเชื่อยากอ่ะเออ
0: มันมีทำมาเนาะทำแบบโอ้โหน่ากลัวมากเลย
1: อันจริงโปรแกรมพวกนี้ก็อย่างมีเปเชเจอกับแรนนะในศึกเกาโชมิลานแฟนบอลน่าจะตามเยอะนะนั้นล่าสุดก็อุ่นชนะแมนยูนะ
0: พี่ลิมมาพี่ลิมน่ากลัวมาก
1: เยือนโตริโน่เกมแรกแล้วก็มีบาซ่าเจอกับเอลเช่ลีกเองล่าสุดลอง 2-0 แล้วนะครับ
0: ครับ
1: สบายสบาย
0: 10คนเริ่มเอาไม่อยู่แล้วเนาะ10คนเริ่มส่งผลละนะครับ
1: ครับผมนัด2บอลทีมชาติไทยขอบายครับเหตุผลสภาพจิตใจไม่พร้อม
0: ก็อาจจะโอ้แต่มันต้องตามไปดิเนอะมันต้องตามไปอาจจะไปลำบากเลย
1: ก็ถ้ามันจะแพ้ก็มันแพ้ถ้ามันผมว่าแฟนบอลก็คงจะเตรียมใจไว้ส่วนหนึ่งเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ขนาดว่าเราควรจะได้เปรียบการเล่นในบ้านยังโดนเลยไปเยือนผมว่าก็ไม่รอดหรอกพี
0: ่เราก็เชียร์กันต่อไป
1: ใช่ใช่
0: นะเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติเราต่อไปแล้วถ้าเกิดผลงานมันไม่ดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชำแหละกันอีกทีนึงนะว่านัด2แล้วอัตสันยังวางแผนอะไรยังไงคือมันโดนไป 2-0 ใช่ไหมนัด2มึงจะไปเล่นฮานอยก็เถอะเราก็ต้องไปอารมณ์เหมือนตอนเมียนมาเจอเรา
1: อ่ะ
0: ต้องบุกใส่แหลกอย่างเดียวแล้วก็ถ้าบุกแล้วมันยังทำอะไรไม่ได้ก็โอเคแต่ถ้าไปรับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรด่านะใช่ไหมเพราะบางทีเกตชอบบางทีเกมต้องบุกแกก็รับอ่ะ
1: คืออัตสันเองก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำกับทีมชาติไทยจุดนี้แหละคือสไตล์ฟุตบอลทีมชาติไทยอ่ะพี่จุดเด่นอยู่ตรงไหนมันก็ยังแบบเป็นคำถามอยู่เหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: สไตล์อะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: คือตอนนี้ผมว่าแฟนบอลส่วนหนึ่งมันจุดหนึ่งที่เขาก็เบื่อก็คือตรงที่ทุกวันที่ผมตอบก็ตอบไม่ได้นะว่าส่งฮัสซันเป็นยังไงอ่ะเออ
1: มุมที่ให้แฟนบอลได้ตำหนิอยู่
0: ใช่ใช่ครับมันมารูปแบบไหนนะจะรับจัดจ๋าจะบุกจะเล่นเกมสวนกลับหรือคุณจะมาแบบบอมใช่ไหมหากองหน้าตัวใหญ่ไปแล้วไปมองอ่ะโอเคแต่มันก็ยังมีวิธีการนะแต่อันเนี้ยคือมันงงอะไร
1: มันเหมือนแน่ว่าอะไรเงี้ย
0: มันเหมือนมันเหมือนไม่มีจุดอ่ะปรับไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหม
1: บางทีเรารู้สึกโอ้โหมันบางทีชนะด้วยความสามารถนักเตะเองหรือเปล่าว่าหรือว่าเทคนิคของโค้ชอะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเนี้ยเขาก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์น่ะ
1: เน้นผลนะบอลเน้นผล
0: อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่านักฟุตบอลไม่ได้เก่งแบบเล่นถนัดทุกอย่างใช่ไหมเฉลตมันก็ต้องแบ มีอะไรที่เป็นลายเส้นของเรา
1: ถูก
0: ชาวบ้านเราจะสวนกลับปุ๊บ
1: ถูก
0: แล้วพอถึงเวลาไปสุดเส้นแล้วคัตแบ็กกลับมาเพราะกองหน้าเราไม่มีตัวใหญ
1: ่
0: อย่างนี้โอเค
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าบอกไปปรับคุณไม่ได้เก่งทุกตัดถูกป่ะใช่ว่าม
1: ัน
0: ต้องมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก่อนแล้วจะได้ซ้อมให้มันเก่งๆถูกไหม
1: ประเภทที่บอกว่าเล่นตามเรียกว่าตามทรงแต่ละวันอ่ะโหมันไม่ใช่อ่ะ
0: ไม่ใช
1: ่มันก็มีทรงของตัวเอง
0: ถ้าคุณเก่งพร้อมเลยนะคุณเล่นได้ถูกป่ะอาจารย์เอกเพราะอาจารย์เอกโอ้ยแล้วบอลยาวผมก็เล่นเป็นบอลสั้นผมก็ต่อบอลผมก็ได้แต่บางคนบางทีวันไหนต้องไปเล่นยาวแต่ไม่เคยฝึกบอลยาวเล่นแต่บอลสั้น
1: ระบบไม่ไหวนะผมจะไม่รู้ระบบมันอะไรมันชัดเจนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์เอกก็ต้องหาจุดศรัทธาของแฟนบอลมาให้ได้เนาะเล่นแบบให้แฟนบอลมันได้ใจอ่ะเกมสองอ่ะ
1: อ่ะเราออกเลยไหมอาจารย์เพราะว่านักเตะทั้งสองทีมกำลังจะลงสนามละ
0: เออใช่ใช่เดี๋ยวมันต้องยิงสปอตยิงอะไรเดี๋ยวให้ก็ช่วงหน้านะเบนฟอร์ดกับสเปอร์คุณเอกคิมกับคุณอู๋เล็กมารอละวันนี้ผมอู๋ใหญ่กับเอกใหญ
1: ่
0: อู๋ใหญ่กับเอกใหญ่ไปก่อนละ
1: คู่หน้าเป็นอู๋เล็กกับเอกเล็ก
0: คู่หน้าอู๋เล็กกับเอกเล็กมารับหน้าที่ต่อส่วนเราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2คูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19 กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็ตฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่าน

0: โฆษณาโทร0816583461 Soccer Live Report
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ99 Liveอะไรรายการอะไรนะไม่เข้านาน
2: ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ต
1: ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตขออภัยนะฮะซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตนะครับก็มีผมเอกฮิมสกุลกับคุณอู๋อัครเทพนะหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
2: หรือเป็นนาทีนายซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ต
1: อะไรอย่าง
2: เ
1: งี้ย
2: เพราะว่าวันนี้นี่นะครับเป็นวันที่2แล้วนะครับที่เกมลีกขวัญใจมหาชนอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงสนามทำการแข่งขันแล้วก็โอ้โหฮือฮาเลยนะวันนี้ผลการแข่งขันนี่ดูเดือดยังไม่มีคู่ไหนจบลงด้วยการเสมอกันเลยนะครับมีผลแพ้ชนะหมดเลย
1: เช็ดน้ำตาตั้งแต่คู่แรก
2: นะฮะเดี๋ยวคู่ของเราลงสนามแล้วนะครับเป็นคู่สุดท้ายในค่ำคืนวันนี้ละเบรนท์ฟอร์ดเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ
1: เอาวันนี้ต้องบอกก่อนนะผมยังคงมีความค็อกค็อกแคกยังไม่หายดี 100% นะครับก็
2: ครับ
1: จะให้คุณอู๋บรรยายไปก็แล้วกัน
2: อันนี้ไม่เกี่ยวกับผลหัวค่ำไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวนะ
1: จะไม่เข้าก็เกรงใจผมหายไปหลายสัปดาห์ละต้องขออภัยด้วยนะคร
2: ับ ครับก็หวังว่าคู่นี้น่าจะมันไม่แพ้ในหลายๆคู่ที่ผ่านมานะครับก็เล่นมาแล้วพรีเมียร์ลีกนี่ทั้งหมด5คู่นะอันนี้เป็นคู่ที่6แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูรายชื่อเบรนท์ฟอร์ดกับสเปอร์ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เจ้าบ้านเบรนท์ฟอร์ดมีทวินเคลเลเฮอร์เฝ้าเสาครับเซ็นเตอร์ฮาฟใช้คริสโตเฟอร์ไอเยอร์กับเนธานคอลลินส์แบ็คใช้คีลูสพอตเตอร์กับไมเคิลคาโยเดนะครับมิดฟิลด์เป็นมาดูซังการ์เร่นักเตะตัวใหม่เลยนะครับทุ่มเงินซื้อมาประมาณ40ล้านยูโรเลยนะครับจากลองแล้วก็คู่กับมาเทียสเยนเซนตัวรุกเป็นเควินชาเดอร์ครับวิตอรี่ยาเนลแล้วก็ดันโกอัตตารากองหน้ายังคงเป็นอีกอร์เตียโก้ขณะที่สเปอร์ครับเป็นหนึ่งทีมที่น่าจับตามองเพราะว่าเสริมทัพได้เยอะมากๆนะครับอันโตนินคินสกี้เป็นโกเซนเตอร์ใช้ยานพอลฟานเฮเกอร์กับมาร์กอสเซเนซี่แล้วก็แบ็คขวาเป็นอาชิเกรครับแบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันมิดฟิลด์มีลูคัสเบิร์กวอลซันโดโตนาลีคอนเนอร์กาลาเกอร์ตัวรุกมีไมกี้มัวนะครับมาติสตาลแล้วก็ริชาร์ดิสันนะครับก็โดยเฉพาะวันนี้นี่แผงหลังตัวใหม่3จาก4คนเลยนะครับของทอตแนมฮอตสเปอร์เซเนซี่ฟานเฮเกอร์แล้วก็โรเบอร์สันครับแต่มุมของเบรนท์ฟอร์ดครับเปิดมาแล้วโอ้โหยิงโดยคิวลิสพอตเตอร์ฟ้องพุทธศิลป์จะเอาแฮนด์บอลนะครับแต่ว่าบอลยังอยู่ที่มาเทียสเยนเซนลูกนี้อ้าวเราไปตัดบอลหน้าเขตโทษได้แล้วเยนเซนมีโอกาสยิงฉลับบอลเปลี่ยนทางแล้วก็ไม่เข้ากรอบครับลูกนี้ไปฉลับพวกเดียวกันเองนะครับเติมเกมขึ้นมาด้านบนครับเนธานคอลลินส
1: ์โอกาสแรกของทีมเจ้าบ้านนะครับเบรนท์ฟอร์ดสเปอร์เองพยายามจะเคลียร์บอลขึ้นมาแต่ไม่ดีนะครับจังหวะที่ยิงเข้ามาเนี่ยไปโดนคอลลินส์ครับฉลับหลังประตูไป
2: ลูกยิงไกลของลิสพอตเตอร์เมื่อครู่นี้นี่ก็ไม่น่าจะโดนแฮนด์บอลนะครับโอ้โหคู่นี้เปิดฉากมา4นาทีเกมเร็วเลยทั้งคู่นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่จริงๆแล้วแทบจะไม่เสียนักเตะระดับคีแมนเลยนะครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ย
1: ครับ
2: ส่วนสเปอร์ตรงกันข้ามเลยนะครับนักเตะเข้ามาใหม่เยอะมากครับเสริมทัพได้ดูตื่นตาตื่นใจที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้แล้วนะครับ
1: ก็11ตัวของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเป็นชุดเดียวกับที่เกมอุ่นเครื่องล่าสุดนะครับ
2: ครับ
1: มีพึ่งอัดแฟรงเฟิร์ตมาเละเลยครับ 7-0 นะครับคนนี้ก็เล่นได้ดีมากนะครับในเกมอุ่นเครื่องเกมนั้นแล้วคินชาเดอร์นะครับโดนอัดล่วงลงไปในเขตโทษแต่ไม่เป็นไรครับ
2: ไปโดนลูคัสเบิร์กวอลขวางเอาไว้ครับสุดท้ายไม่ย้ายทีมนะครับลูคัสเบิร์กวอลโรเบอร์โตเดอแซบี้ให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะอยู่กับทอตแนมฮอตสเปอร์ไปแบบ 100% นะครับทางที่ก่อนหน้านี้นี่มีข่าวน่าจะย้ายออกจากทีมเป็นคนแรกๆในตลาดนักเตะเลยด้วยซ้ำเปิดเล่นสั้นขึ้นมานะครับคินสกี้เปิดสาด

0: โด่งมาแต่ว่าเตาเก็บบอลไม่ได้ครับโดนคาโยเดดักถึงก่อนแล้วก็คืนกลับไปก็เสียแค่จอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับออกจากทีมไปนอกนั้นนี่โอ้โหได้นักเตะใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ต่อสัญญาบรรดาตัวหลักได้ด้วยซ้ำนะครับเบรนท์ฟอร์ดคอลลินส์ออกไปด้านซ้ายครับลุยส์พอตเตอร์เปิดใช้บอลยาวขึ้นหน้ามาก็ต้องออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษเลยครับอันโตนินคินสกี้ข้างหน้าของสเปอร์ยังไล่บอลเกมรับของเบรนท์ฟอร์ดอยู่นะครับคอลลินส์จ่ายไปแล้วลูกนี้นี่มีไปปะทะกันนะครับคอลลินส์คอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับนอนเจ็บอยู
1: ่ในรายการอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับข้อความ468 9899ก็ทักทายเข้ามาได้ในช่องทางเดิมของเราด้วยนะครับแมนยูเองก็ไม่ต้องร้องไห้งอแงนะวันนี้ก็มีผมกับคุณหนูซับน้ำตาเป็นเพื่อนอยู
0: ่
1: ยังให้เราเฮ่อตั้งแต่คู่แรกของฤดูกาลเลยคุณหนูดูสิ
0: โอ้ยแต่จริงๆแมนยูก็แพ้นัดแรกของซีซั่นก็บ่อยนะไม่ใช่เรื่องที่แบบเกิดขึ้นแบบเป็นครั้งแรกๆหลังๆก็แพ้เยอะนะเปิดซีซั่นเนี่ย
1: อ้าวโอ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับเบรนท์ฟอร์ด
0: โอ้มาเตียเดียนเซนลูกเปิดจากกราบซ้ายนะครับคิลิสพอตเตอร์นะครับแล้วดวลกับอาชิเกรหนีเกรมาได้พอตเตอร์เปิดมาโอ้โหแล้วก็โดดยิงลูกเนี้ยเตะไม่โดนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปฉลับฟานเฮเกอร์ออกหลังไป
1: วันนี้ฟานเฮเกอร์เนี่ยยืนคู่กับทางมาร์กอสเซนเนซี่นะครับต้องเล่นเกมรับตั้งแต่ต้นเกมเลยครับสเปอร
0: ์แต่มุมด้านขวานะครับโดยวิตาลียาเนลยาเนลเปิดล้นไปเสาไกลคาโยเดพยายามจะหม่งชงกลับมาแต่ลูกนี้นะหม่งออกไปเลยครับ
1: ไม่มีใครคุมเลยนะครับคาโยเดจังหวะโขกเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ลุ้นเลยครับข้ามคานออกไป
0: บอลของโรเบิร์ตเดซาบีนี่ก็เน้นบอลเท้าสู่เท้านะครับเห็นมาตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วนะครับที่พาสเปอร์รอดตกชั้นได้บอลของเบรนท์ฟอร์ดครับด้านขวามาเทียสเยนเซนแล้วคาโยเดจะเกี่ยวบอลกลับมาด้านในก็ไปติดคอร์เนอร์กาลาเกอร์แอนดรูส์ at the start of his second season in charge really seamless transition ก็ถือว่ายังได้ทีมที่ตัวเองใช้แบบเกือบ 100% จากซีซั่นที่แล้วนะครับคิดแอนดรูส์เฮดโค้ชของเบรนท์ฟอร์ดAnd I think he certainly served his apprenticeship when you look at what he's done assistant at MK Dons. Ayer เล่นกับเซนเตอร์อย่างคอลลินส์ครับ Sheffield United and Chris Wilder. He's learned from some of the best managers in the game and he's certainly served his apprenticeship to get to where he has done now. Ayer โดนบีบเข้ามาเปิดฉลับแต่ว่าข้างบนนั้นเก็บได้ครับออตาร่าแต่ว่ากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าไปแล้ว
1: เกมในช่วง10นาทีแรกสเปอร์ยังจับจังหวะของตัวเองไม่ได้เลยนะครับโอ้โหมีจอห์นบังโจวี่มาชมเกมวันนี้ด้วยนะครับ
0: เอาละครับบอลของท็อตเนียมฮอตสเปอร์ครับแต่วจ่ายเข้ากลางกาลาเกอร์โอ้โหเลือกที่จะยิงเลยแต่ว่าไม่ใกล้เคียงเลยครับ
1: เอียงเปิดมุมให้ตัวเองนะครับแล้วก็พยายามจะปั่นเข้าเสาไกลนะครับคอนเนอร์กาลาเกอร์แต่ว่ามีตัวบังอยู่ด้วยครับแล้วก็เปิดหน้าเท้ามากเกินไปครับบอลออกไปไกลเลยครับ
0: วันนี้สเปอร์กัปตันทีมเป็นอาชิเกรนะครับอาชิเกรนี่เป็นกัปตันทีมลำดับที่5นะครับ
1: นั่น
0: แ
1: หละดิ
0: 1-4วันนี้ไม่มีใครลงเล่นเลยไม่มีใครเป็นตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าสเปอร์เขาเพิ่งประกาศกัปตันทีมใหม่นะครับให้กับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนไปแต่วันนี้เจ้าตัวยังเจ็บอยู่นะครับ

0: ฟานเดอร์เฟนเองก็ไม่มีแม้รายชื่อสำรองด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็กัปตันพวกรองลงมาทั้งนะครับเจมส์แมดดิสันวันนี้ก็สำรองครับเบนเดวิสก็ยังเป็นตัวสำรองรวมถึงเปโดปอโรครับยังคงได้พักจากการกรำศึกมากับทีมชาติสเปนด้วยก็ไม่บ่อยนะครับกัปตันทีมลำดับที่5จะได้สวมโปรแกรมลงเล่นเป็นตัวจริงเปิดขึ้นมาครับคินสกี้ให้กับเกรย์ดีดเข้ากลางมาก็โดนตัดมาได้ครับบอลอยู่ที่เยนเซนวันนี้ต้องปรับตัวการเล่นกับมามาดูซังการ์เร่ครับมิดฟิลด์ทีมชาติมาลีอูเบรนฟอร์ดไปทุ่มเงินถึง40ล้านยูโรนะครับไปเอามาจากลองในลีกเอิงฝรั่งเศสซังการ์เร่นี่ก็ถือว่ามีสถิติการครองบอลการแย่งบอลแดนกลางเป็นลำดับต้นๆในลีกเอิงจากซีซั่นที่แล้วเลยนะครับถือว่าได้ของดีมาเลยเอาละครับบอลสวิตช์ออกมาด้านขวาให้เบรนฟอร์ดพาบอลขึ้นมาครับลุยส์พอตเตอร์โยกมาทางฝั่งขวาบ้างวิตาลียาเนลแต่ลูกนี้ไปเสียจังหวะกันนะครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่ซังการ์เร่นะครับซังการ์เร่ชิงแล้วทะลุช่องไปในเขตโทษซังการ์เร่เปิดก็เข้ามาแปะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้เข้าทำทีมเวิร์กเลยครับขึ้นนำไปแล้วครับจากคิวลิสพอตเตอร์ครับเบรนฟอร์ด
0: โอ้โหนำเร็วครับ12นาทีเท่านั้นครับเบรนฟอร์ดเจ้าบ้านได้ประตูนำไกด์เดทองเท่านั้นพอสเปอร์แล้วครับ1ประตูต่อ0นะครับก็เปิดเกมบุกใส่สเปอร์อยู่พักหนึ่งแล้วนะครับเจ้าบ้านเบนฟอร์ดแล้วก็มาได้ประตูที่ต้องการนะครับเคาะบอลกันก่อนที่ซังการ์เร่ครับจะทะลุเข้าเขตโทษแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางยิงง่ายๆเลยนะครับคิลิสพอตเตอร
1: ์โอ้นี่ตัวใหม่ครับแอสซิสต์เลยครับนี่ครับเป็นมิดฟิลด์แบบบ็อกทูบ็อกนะครับมาดูซังการ์เร่โอ้ต้องชมการชิงเข้าไปของดังโกอัตาร่าด้วยครับแล้วพอเปิดย้อนกลับมาการเขตโทษนี่ยิงแบบไม่มีอะไรยากอีกแล้วครับคิลิสพอตเตอร์เอาละครับเบรนฟอร์ดขึ้นนำไปตั้งแต่ช่วง10นาทีเศษๆเลยนะครับนักเตะตัวใหม่ของหลายๆสโมสรนี่เปิดฉากเริ่มต้นในซีซั่นนี้ได้ดีหลายคนแล้วนะครับซังการ์เร่คือหนึ่งในนั้นแล้วสเปอร์อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับแล้วกาลาเกอร์จะโฉบไปแตะบอลจะไปอ้อมคายโยเดแต่ว่าลูกนี้ไปเสียเหลี่ยมครับคายโยเดอยู่ข้างในครับได้เปรียบใช้ตัวขวางนะครับปล่อยให้บอลออกหลังไปวันนี้ต้องชมการเข้าทำของเบรนท์ฟอร์ดนะครับซังการ์เร่คือเป็นนักเตะที่กล้าเล่นเกมรุกด้วยนะครับชิงวันทูกับออตตาร่าแล้วก็เปิดหักตบเลียดกลับมาให้กับลุยส์พอตเตอร์ยิงง่ายๆถือว่าได้ของดีเลยนะครับเบรนท์ฟอร์ดบอลตรงกลางของสเปอร์ครับเบิร์กวอลซ้ายแต่วิ่งประคองมาครับเบิร์กวอลยังไปต่อเข้ากลางที่ริชาร์ลิสันริชาร์ลิสันแปะไปลูกนี้พยายามจะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษครับเจอมาดูซังการ์เร่เกี่ยวขาแล้วก็เสียฟาวไปครับเป็นฟรีคิกหน้าเขตโทษของท็อตเนียมสเปอร์ลิซาริซอนนี่แตะโลโกประกบหลบไปได้แล้วหนึ่งนะครับนี่ครับยาเนลไม่ทันแต่ว่าซังการ์เร่เป็นฝ่ายที่ยื่นขามาขวางเอาไว้เลยครับบอลไม่โดนไปโดนขาแทนลูกนี้ถ้าไม่โดนใบเหลืองก็ถือว่าโชคดีเลยครับซังการ์เร่ทำให้สเปอร์จะได้ฟรีคิกในพื้นที่ที่ลุ้นยิงประตูได้เลยครับเนี่ยกล้องจับมาที่เจมส์แมดดิสันถ้าเป็นฟรีคิกถ้าแมดดิสันอยู่ก็ได้ลุ้นมากกว่านี้แหละครับอยู่ที่บอลตอนนี้มีมาติสตาลครับจะมีโอกาสกับโรเบอร์สันแล้วยิงทะลุไปลูกนี้เบาเกินไปครับฟรีคิกของมาติสตาลสเปอร์อาจจะต้องขอเวลาในการให้ตัวนักเตะใหม่นี้ปรับตัวกันพอสมควรนะครับ
0: ในหลีกเอิงมีคู่เดียวนะครับที่เตะอยู่ตอนนี้ครับลองนำโอแซอยู่4ประตูต่อ2นะครับ
1: ซานโดโตนาลีนี่ก็ยังได้บอลน้อยครับในช่วง15นาทีแรกแล้วก็อาชิเกรไปเรียกฟาวจากริมเส้นได
0: ้ในขณะที่กาโชสราครับมี2คู่ครับอินเตอร์มิลานขึ้นนำมอนซ่าไป1ประตูต่อ0แล้วนะครับก็ได้จากคาคานชันฮานากรูนะครับอินเตอร์มิลานนำมอนซ่า 1-0ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในเซราเช่นกันเนี่ยเป็นอูดิเนเซ่กับโคโม่ยัง 0-0 นะครับ
1: ก็พยายามใช้บอลยาวขึ้นหน้ามาครับอีกอร์เตียโก้เนี่ยไปเจอกับเซเนซี่ก็ยังโดนเซเนซี่นี่เคลียร์ทิ้งออกไปเดี๋ยวพอได้ลูกทุ่มก็เบรนท์ฟอร์ดก็จะอันตรายอยู่แล้วนะครับมีไมเคิลคาโยเดแต่เลือกทุ่มใกล้ครับให้ยาเนลเปิดโรยๆโด่งๆโอ้โหลูกนี้เสียของเลยครับเปิดไปนี่ล้นไปตรงนั้นนี่ไม่มีเพื่อนเข้าไปเล่นในเขตโทษด้านขวาเลย
0: สเปอร์ยังเล่นเกมของตัวเองไม่ได้เลยนะครับนี่ก็บ่นใหญ่เลยครับดิแชบี้
1: ก็ยังคงมีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บเยอะอยู่นะครับในช่วงต้นซีซั่นครับก็ทั้งคูดูสคูดูเซฟสกี้ปอโรนี่ได้พักนะครับปาฟซาก็เจ็บนะครับซาฟีซิมอนมิกกี้ฟันเดอร์เฟนพวกนี้เจ็บหมดเลย
0: เจ็บเพียบเลย
1: เนี่ยพวกเมื่อกี้แก๊งนักเตะบาดเจ็บนี่ก็เข้ามาดูเกมในวันนี้นะครับแล้วพาบอลขึ้นมาฟันเฮเกอร์เกรย์เล่นทางริมเส้นครับไมกี้มัวได้บอลนี่น้อยมากนะครับไมกี้มัวกลับมาที่เกรครับแล้วไปช้าแม่เป็นโตนาลี่นะครับลูกนี้ไปจ่ายช้าแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นฝ่ายเสียฟาวไปซะเอง
0: ไอ้โดนบีบนะครับหาจังหวะออกบอลไม่ได้ครับโตนาลี่ก็พยายามจะพิงเอาไว้สุดท้ายก็ไปฟาวนะครับ
1: ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวัย19ปีนะครับไมกี้มัวฟรีคิกของเบรนท์ฟอร์ดเล่นสั้นๆครับกลับเข้ากลางมาที่ลุยส์พอตเตอร์เปิดโด่งไปแล้วจะหม่งชงมากระดกเข้ากลางมามีโอกาสโขกชนคานครับมีกอร์เตียโก้โอ้โหเกือบจะ 2-0 ครับเบรนท์ฟอร์ด
0: โอ้โหนี่ทำประตูในเกมอุ่นเครื่องมา2นัดหลังสุดด้วยนะครับอีกอร์เทียโก้แต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเหมือนจะล้ำหน้าไปก่อนนะครับนี่เลยครับจังหวะแรกล้ำหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: แล้วเล่นสั้นขึ้นมาเหมือนเดิมครับคินสกี้ลูกนี้จ่ายดีครับยังเรียกฟาวได้แล้วเซเนซี่เยนเซ่นนี่เข้าถึงตัวเร็วเลย
0: ที่เบลเยียมมีคู่เดียวครับที่เตะอยู่ตอนนี้ครับชาลลัวกับพิชเชเลนครับยัง 0-0 นะครับ As a former pro how would you describe the
1: expectation within when you're approaching and then playing in the opening game of a brand new ผู้เล่นเบนฟอร์ดนี่รู้ว่าคินสกี้นี่จะเล่นบอลสั้นนี่ขึ้นมาด่าหน้าเป็นหน้ากระดาษเลยคินสกี้บอกไล่เพื่อนไปให้หมดครับจะเล่นบอลยาวแล้วปัดยาวมาครับคินสกี้ยังติดอยู่ที่ไอเยอร์โรเบอร์สันครับทุ่มกลับเข้ามาให้กับสเปอร์ครับเซเนซี่ฟานเฮเกอร์กับเซเนซี่เบิร์กวอลไปครองบอลกลับมาที่เซเนซี่ต้องตักออกมาทางริมเส้นแล้วเตาลูกนี้เล่นไม่ได้ครับแล้วเป็นฝ่ายโดนบอลออกข้างไปเองครับโดนประกบจากข้างหลังโดยคาโยเด
2: คาโยเด
1: ครับทุ่มไกลเข้าไปในเขตโทษโอ้โหลูกนี้ทุ่มเลยอีกอเตียโก้เลย
0: พรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีเกมพรีเมียร์ลีกครับไบรตันกับวิลล่าแมนซิตี้กับบอร์นมัธเตะพร้อมกัน2ทุ่มนะครับลิเวอร์พูล จะไปเยือนนิวคาสเซิลครับ4ทุ่มครึ่ง

0: ไม่ต้องอาจจะมีอุ่นแบบปิดบ้างที่ที่เราอาจจะไม่ได้ลงบันทึกผลนะครับเพียงแต่ว่าแหมอุ่นอย่างเป็นทางการที่เห็นเนี่ยมีแค่2เกมเองครับของเบนฟอร์ด
1: มาแล้วครับคิริสปอเตอร์ลูกนี้ทะลุช่องเข้าไปในเขตโทษแล้วออตระเกี่ยวไปแต่ว่าโดนเบียดบังเอาไว้ก่อนนะครับไม่มีโอกาสเล่นจังหวะ2ครับโรเบอร์สันทำได้ดี
0: จริงๆมีอุ่นอยู่หลายเกมเหมือนกันนะครับคุณแต่บางทีเขาไม่ได้นับเป็นทางการเพราะว่าบางทีเล่น30นาที4ควอเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้นับรวม
1: ปิดสนามบ้างอะไรบ้างแต่สเปอร์นี่อุ่นไป7นะครับแต่ผลอุ่นเครื่องดีครับสเปอร์ไม่แพ้ใครเลยนะครับในพรีซีซั่น
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเกมอุ่นเครื่องเนี่ยบางทีเล่น30นาที3ครึ่งแต่จะให้นักเตะลงเล่นประมาณทุกคนต้องลงเล่น1ชั่วโมงอ่ะคุณ
1: ครับ
0: ก็จะค่อมกันก็แล้วแต่
1: เห็นบางสโมสรเล่นมี4ช่วงด้วยนะช่วงละ20นาทีช่วงละ30นาทีแล้วก็บางทีไปเตะกันในสนามซ้อมอะไรเงี้ยก็กำลังจะเข้าครึ่งทางครึ่งแรกแล้วนะครับเบรนท์ฟอร์ดยังนำสเปอร์อยู่ 1-0 แล้วสเปอร์ทะลุช่องขึ้นมาที่โรเบอร์สันคางเขตโทษจ่ายไม่ผ่านคาโยเดโรเบอร์สันทุ่มเร็วย้อนกลับมาครับโตนาลีโซนารีข้ามฟากไปไมคี้มัวจะหม่งชงกลับเข้ากลางมาก็กาลาเกอร์เล่นไม่ได้อ้าวแต่ว่าไปแย่งบอลกลับมาคืนได้ดีครับสเปอร์กาลาเกอร์แต่จะตวัดออกมาที่มาติสตาลออนตาร่านี่ยืนดักอยู่แล้วนะครับบอลอยู่ที่คาโยเดคาโยเดโดนบีบไปที่มุมธงคาโยเดตอกส้นแล้วโดนเตาแย่งแล้วครับเตาลากมาย้อนมาหน้าเขตโทษโซนารีขวางสั้นๆมายังเข้าไปข้างในไม่ได้ฟานเฮเกอร์ต้องขึ้นมาช่วยเล่นด้านบนด้วยเซเนซี่เบิร์กวอลครับแอนดูโรเบอร์สันกลับมาที่เบิร์กวอลเบิร์กวอลเงยหน้ามองแล้วเปิดโด่งลูกนี้เลยไปหมดเลยครับบอลตกออกหลังไป
0: หลังจากเสียประตูเองสเปอร์ก็พยายามจะกลับมาสู่เกมของตัวเองนะครับจังหวะลุ้นลูกนี้นี่ก็ลึกเกินไปครับลูกโยนของลูคัสเบิร์กวาล
1: นี่แกรมพอตเตอร์แหมวันนี้มีคนเข้ามาดูเกมวันนี้เยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อดีตกุนซือของไบรตันนะครับแกรมพอตเตอร์มาติสเตลครับเจอกับคาโยเดแต่ยังพลิ้วหนีไม่ได้เลยครับกลับมาที่โรเบอร์สันเบิร์กวอลโรเบอร์สันเตาเจอกับคาโยเดเลี้ยงเจอยาเนลเข้ามาอีกคนนึงต้องกลับมาที่โรเบอร์สันก็ไปไม่ได้เบิร์กวอลหนีเตียโก้มากลับมาที่โตนาลีฟานเฮเกอร
2: ์
1: ไมคี้มัวครับอาชิเกรวิ่งอ้อมไปแต่ว่าเลือกย้อนกลับมาครับไม่ยอมไปทางขวาต่อฟานเฮเกอร์โอ้โหจ่ายทะลุช่องจะออกขวาให้ไมคี้มัวนี่จ่ายแรงออกหลังไปเลย
0: ก็คงเห็นว่าเคาะไปเคาะมานะครับมันไม่คืบหน้าทีก็พยายามทะลุช่องแต่ว่ามันแรงเกินไปครับลูกนี้ยังเป็นเบรนท์ฟอร์ดเจ้าบ้านครับที่นำสเปอร์อยู่1-0โอ้ตอนนี้แฟนบอลกัดเล็บแล้วแฟนบอลสเปอร์เซ็งแล้วตอนนี้ฟุตบอลอังกฤษก็โอ้โหแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูนี่ก็เตะกันเพียบเลยทีเดียวครับ
1: กลับมาแบบเต็มระบบแล้วนะคร
0: ับ
1: เราไปเบียดกันครับมาติสตาวไปเสียฟาวให้กับคาโยเดก็ต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการเร่งฟอร์มตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับในตอนที่นักเตะตัวหลักคนอื่นยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะมาติสตาวเนี่ยตัวหลักๆเขากลับมาก็มีโอกาสที่จะหลุดไปเป็นสำรองเหมือนเดิมไม่น้อยครับอ บอลที่วิตาลี

0: ยาเนลครับเบรนท์ฟอร์ดอาเยอร์เปิดทิ้งยาวให้อีกอร์เตียโก้เบิร์นมาที่คาโยเดครับเตียโก้แต่จะจ่ายตัดเข้ามาข้างในบอลแรงเกินไปครับโดนโรเบอร์สันตัดได้อ้าวแต่โรเบอร์สันจ่ายไม่ดีครับติดเตียโก้แล้วไปที่ดังโกอัตตาร่าอัตตาร่าจะแหวกเข้าไปข้างในแต่ว่าเนี่ยไปเจอเซเนซี่ขวางเอาไว้ก่อน
1: พยายามจะไถเข้าเขตโทษนะครับอัตตาร่าไปทำฟาวล์ซะ
0: บอลหนอนเดอร์แซบี้นี่เวลาต่อบอลสั้นขึ้นมานี่หวาดเสียวนะครับเซเนซี่ครับเปิดบอลยาวจากเกมรับขึ้นมาก็โอ้โหริชาริสันยังยืนอยู่ตรงเลยเส้นครึ่งสนามมาไม่มากนะครับเปิดไปข้างหน้าก็ไม่มีใคร
1: ยังแทบไม่ได้บอลเลยทางริชาริสัน
0: บอลอยู่ที่ลุยส์พอตเตอร์ครับขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายชาเดอร์โอ้โหนี่ก็หายจากเกมไปเยอะเลยครับชาเดอร์ทิ้งมาพื้นที่ว่างด้านซ้ายให้กับเตียโก้วิ่งมาเก็บบอลได้เตียโก้เจอเซเนซี่เตียโก้ต้องเลือกย้อนโอ้โหแล้วย้อนมาที่วงกลมกลางสนามเลยครับเบรนท์ฟอร์ดเปลี่ยนแกนออกขวามาที่ลุยส์พอตเตอร์ลุยส์พอตเตอร์เปิดโด่งไปก็ยังไม่ผ่านเกมรับมาที่ไอเยอร์ลุยส์พอตเตอร์พลาดไปทั่วเลยนะครับลุยส์พอตเตอร์เนี่ยค่อนข้างมีอิสระในการเล่นเกมรุกเลยครับต้องไล่ขึ้นมาข้างบนบ้างแล้วนะครับผู้เล่นของสเปอร์ออกมาเล่นข้างนอกเลยครับเคิลเลเฮอร์อาเยอร์หยอดขึ้นหน้าให้เตียโก้พักอกเล่นกับออตตาร่าโอ้โหออตตาร่าแตะหลบไปแล้วก็นี่ครับโดนเซเนซี่เตะเอาไว
1: ้คือโดนเกี่ยวนิดนึงนะครับแต่ก็แรงพอที่จะทิ้งตัวลมแล้วได้ฟาวนะครับอัตระนี่ครับแตะหลบก่อน
0: ก็ถือว่าได้ของดีมาเลยนะครับได้มาแบบฟรีๆด้วยครับมาคอสเซเนซี่จากบอลมัดทำให้เบรนท์ฟอร์ดจะได้ลุ้นฟรีคิกเปิดเข้าไปก่อนซ้ายยาเนลขวาเย็นเส้นแล้วก็แบรนท์ฟอร์ดยังเป็นทีมกลุ่มที่ largely unfamiliar individuals ยาเนลวิ่งข้ามหลอกให้เย็นเส้นเปิดโด่งเข้าไปด้านในลูกนี้หม่งเช็ดแล้วก็บอลไม่เข้ากรอบครับคายโอเด
1: เป็นจังหวะที่ลุ้นขึ้นมาโขกฟรีคิกนะครับเช็ดบางไปหน่อยครับออกหลังไป
0: นี่เขาห้ามเอาผ้าเช็ดบอลแล้วนะไคโยเดเดือดร้อนเลยเพราะว่าซีซั่นแล้วไม่มีกฎ ไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าจะเช็ดได้หรือว่าเช็ดไม่ได้ก็แล้วแต่ตกลงกันไปเลยซีซั่นนี้นี่ห้ามเอาผ้ามาเช็ดแล้วนะครับ
1: ที่เบลเยียมนี่ชาลัวขึ้นนำมิชลินเป็น 1-0 นะครับใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วส่วนที่ลีกเอิงนี่สกอร์เดิมนะครับลองนำโอแซ10คนอยู่ 4-2 แล้วก็อินเตอร์ยังนำมอนซ่า 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: ลาลีกาสเปนเนี่ยท้ายเกมแอตเลติกบิลเบาตามหลังเซบีย่าอยู่ 1-3 นะครับคู่อูดิเนเซ่กับโคโม่ยัง 0-0
0: คู่กลางของสเปอร์วันนี้ทั้งโตนาลีกับกาลาเกอร์เนี่ยดูเหมือนจะโดนตัดออกจากเกมไปเยอะเลยนะครับคนที่น่าจะได้บอลเยอะมากกว่ากับกลายเป็นลูคัสเบิร์กวอลไปโตนาลีครับพยายามขยับหาพื้นที่ว่างอยู่กับกาลาเกอร์เกรฟานเฮเกอร์ขวางมาที่เซเนซี่ก็เปลี่ยนจากขวาค่อยๆมาด้านซ้ายครับโรเบอร์สันฟานเฮเกอร์ชิงกับกาลาเกอร์โตนาลีเบิ้ลให้ริชาร์ดิสันจะเบิ้ลกลับไปเร็วแต่ว่ายังติดไอเยอร์ไอเยอร์ก็พยายามเตะยาวขึ้นหน้าไปครับลูกนี้ติดบล็อกย้อนหลังออกไปเลย
1: ขออภัยครับที่ Eredivisie นี่อูเทรคบุกไปนำสปาร์ตารอตเตอร์ดัมแล้วครับ 1-0 ลาลีกาส

0: เป็นจบที่เซบีย่าชนะแอตเลติกบิลบาไป 3-1
1: ครับอ้าวแล้วเปิดมาโล่งๆเลยโอ้จะจับลั่นห่างตัวไปครับลูกนี้ยิงไม่ได้โอ้โหบอลยาว2จังหวะของเบรนท์ฟอร์ดอ้าวแล้วสเปอร์จะมีโอกาสขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโอ้โหแต่ว่าส่วนยากแล้วแต่จ่ายน้ำหนักขาดไปครับติดยาเนลสังการเร่ตวัดยาวขึ้นหน้าใหม่อีกรอบนึงครับเตียโก้คิริสพอตเตอร์โอ้เตียโก้ลงมาอยู่ตรงเส้นกลางสนามเลย
0: ที่หลีกเอิงเนี่ยลองมีโอกาสจะได้หนีเป็น 5-2 นะครับแต่ว่าเหมือนจะยิงจุดโทษพลาดด้วยนะครับส่วนที่อิตาลีครับมี2ประตูซ้อนๆครับมอนซาตีเสมออินเตอร์ 1-1 นะครับแล้วก็อูดิเนเซ่นำโคโม 1-0 และลองก็ได้ประตูที่5จนได้ครับหนีโอแซเป็น 5-2
1: โอ้โหเอาจนได้อาวเราไปตัดบอลมาได้นะครับเยนเส้นลูกนี้ซัดติดเซฟแล้วซ้ำได้ประตูที่2เลยครับเบรนท์ฟอร์ด2ประตูต่อ0ครับวิตาลียาเนล
0: โอ้โหเป็นจังหวะที่เบรนท์ฟอร์ดเนี่ยตัดบอลได้นะครับแล้วก็ลองยิงไกลทันทีคิงสกี้ตบออกมาเราไม่พ้นอันตรายครับโดน ขออภัยฮะโดนยาเนลซ้ำเข้าไปเรียบร้อยเลยครับ 2-0
1: เครียดเลยครับโรเบโตเดอแซบี
0: ้เฮ้ยอย่าดูแมนยูเยอะดิเดี๋ยวโดน 2-0 เลย
1: วันนี้ดูเหมือนเล่นเหมือนแมนยูนะสเปอร์เนี่ย
0: ดูแต่ปอแป
1: ะดูไม่ค่อยมีพลังกำลังครับสเปอร์ต่างจากสไตล์ของบอลของโรเบโตเดอแซบี
0: ้โอ้โหเปิดไม่ดีเองด้วยนะเปิดแล้วเพื่อนตันนะฮะ
1: ลูกนี้ก็ไปยัดบอลใส่ให้ริซาริซันยากไปครับกินสกี้เขาเสียบอลกลางทางทีนี้เบนฟอร์ดนี่ยืนอยู่ตรงกลางกันเพียบเลยครับ
0: taps it into an empty net really poor from Kinski ร้อยเลย
1: แต่ goalkeeper if you're not going to catch
0: that บอลออกมานะไม่พ้นอันตรายนะครับคินสกี้ก็โดนซ้ําเข้าไป
1: วันนี้ดูผิดฟอร์มจากการที่เราเห็นสเปอร์เล่นในช่วงท้ายซีซั่นไปเยอะเลยครับมาติสตาวลูกนี้จับบอลห่างตัวแล้วคาโยเดตัดได้กาลาเกอร์ก็ไปเกี่ยวให้ล้มครับเบรกเกมเอาไว้ก็โดนเหลืองเลยครับแบบนี้จงใจ
0: ย้ำอีกทีที่อิตาลีเนี่ยอินเตอร์โดนตีเสมอนะครับมอนซาตีเสมอได้แล้ววันนี้เห็นภาพว่ามีเคอร์ติสโจนไปดูด้วยนะไปดูเกมนี้ด้วย
1: เดี๋ยวรอนัดหน้าเดี๋ยวถ้าได้ลงนี่เสียฟาวแน่นอนเนี่ยปัญหาของสเปอร์ตอนนี้คือเกมรุกข้างบนต่อไม่ติดเลยครับตาวริชาริสันไมกี้มัวนี่ยิงไมกี้มัวนี่ดันขวานี่ดูเงียบเชียบเลยนะครับทำชิงกับอาชิเกรครับมัวกลับมาที่โตนาลีเซเนซี่กำลังจะเข้าสู่10นาทีสุดท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับฟานเฮเกอร์ทะลุมาแล้วเบิร์กวอลอ้าวจ่ายพลาดไปลั่นใส่ชาเดอร์ชาเดอร์งัดขึ้นหน้ามาที่เตียโก้แต่เตียโก้วันนี้ก็สลัดหนีตัวประกบอย่างเซเนซี่ยังยากอยู่ครับ
0: นี่บราซิลจริงๆวะนี่กอเดโก
1: ้ก็ไปดูบอลโลกดิ
0: กระโดกกระเดกกระโยกกระเยกอะไรก็ใหม่นี่นะฮะจับไ
1: นี่เห็นนักเตะสเปอร์เนี่ยสำรองเยอะเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะซื้อซาวินโยมามูนมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะแต่สเปอร์เนี่ยทำเหมือนได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับ
0: คือมารักษา
1: สกอร์ทีมตอนนี้นี่โอ้ไปเล่นบอลยุโรปสบายเลยต่างจะเตรียมไว้ครับซีซั่นต่อไปครับปีหน้าแต่ด้วยการที่เขาเจ็บเยอะก็นั่นแหละครับนักเตะมีให้เลือกใช้ก็จำกัดจำเขี่ยหน่อย ข้ามฟ้าไปครับเยนเซนดันซ้ายลุยส์พอเตอร์ปล่อยบอลตกมาได้ด้วยครับพอเตอร์ชาเดอร์วิ่งหลอกไปไม่จ่ายพอเตอร์ตัดมาด้านในแล้วยอดเข้ากลางมาเอาแล้วยิงเอาอู้ยลูกนี้ออตาร่าอู้ยไปหัวใส่ฟานิเกอร
0: ์ฟานิเกอร์เนี่ยเอาแม่เอากึ่งอกกึ่งหน้าในรับเลยครับลูกขวดของออตาร่าปังยังกับอิชิสกิฮะเอาหน้ารับ
1: ดีนั้นโดนแบบอาจจะโดนแล้วครับแต่ว่าไม่ได้จังจังขนาดนั้นลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ทันทีครับคินสกี้เปิดฟรีคิกขึ้นมาก็ยังไม่พ้นเลยครับคือบอลยาวบอลฉาบฉวยยังไงก็เบนฟอร์ดก็ยังดักเอาไว้ได้อยู่ Very much a heart on sleeve head coach Roberto De Zerbi He's almost stunned though by what he's seen Very animated early wasn't he but almost now when that second goal's gone inคุณโรบสันผู้ตัดสินผู้ตัดสินต้องบีบด้วยการนับครับหนึ่งต้องทุ่มมามาติสตาวตาวเจอคาโยเดคาโยเดเข้ามาพัวพันทั้งหลังครับต้องจ่ายย้อนกลับมาที่เบิร์กวอลตัวนี้ไปไม่ได้เลยครับตาวเวลาเจอกับคาโยเดฟานเฮเกอร์พาบอลลุยมาให้กับเกรฟานเฮเกอร์ไปที่กาเลเกอร์ไมค์กิมัวไมค์กิมัวตัดมาด้านในแล้วครับแล้วให้โตนาลีเบิ้ลมาไม่มีพื้นที่เล่นแต่ยังครองบอลต่อได้ครับสเปอร์ฟานเฮเกอร์ดันขึ้นมาสูงเลยนะครับคู่เซ็นเตอร์ของสเปอร์เนี่ยซานโดโตนาลีโตนาลีเห็นเพื่อนขยับพาบอลตะลุยมาจ่ายมาแล้วเข้าทางของออตาร่าครับออตาร่าจากรับเป็นรุกโอ้โหแต่โตนาลีมาเบียดทำลายจังหวะแล้วก็แก้ไขไปได
0: ้อีกประมาณ8นาทีนะครับในครึ่งเวลาแรกก่อนช่วงทดเวลาเบรนท์ฟอร์ดนำสเปอร์สบายสบายเลยครับตอนนี้ 2-0
1: รูปเกมก็ไม่ได้โดนกดดันอะไรด้วยนะครับเบรนท์ฟอร์ดสเปอร์เองเกมรุกวันนี้ยังดูเร่งไม่ขึ้นครับ
0: แถมเกมรับก
1: ็
0: ยังหลวมๆด้วยครับสเปอร์วันนี
1: ้นักเตะใหม่เกมรับ3จาก4คนนะครับเปิดโด่งขึ้นมาครับสเปอร์ดักได้โตนาลีเล่นกับเบิร์กวอลโตนาลีเห็นข้างหน้ายัดมาที่ไมค์กิมัวโอ้โหจับห่างตัวแต่ว่าต้องย้อนกลับมาแก้ไขกันต่อให้โตนาลีครับคิดไอเดียในการขึ้นเกมมาที่ริชาร์ลิสันโตนาลีโรเบอร์สันเซเนซีริชาร์ลิสันโอ้โหไปโดนอาเยอร์เบียดแย่งบอลมาได้แล้วจะจ่ายยาวขึ้นหน้าไปก็ยังติดโรเบอร์สันครับแต่เตียโก้จะจ่ายตวัดกลับไปให้เบรนท์ฟอร์ดก็ยังไม่ผ่านเบิร์กวอลตัดได้แล้วพาบอลขึ้นมาด้านซ้ายเตาไม่เลือกเตาครับเลือกด้านในแทนเบิร์กวอลไปที่กาลาเกอร์ไมค์กี้มัวโตนาลีเบิ้ลแล้วเบิร์กวอลเข้าขวาตบเข้าในก็ยังติดแนวรับอยู่ครับไมค์กี้มัวเก็บได้ให้เกรฟานเฮเกอร์โรเบอร์สันออกสายมาแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเจอเยนเซ่นบ้างเจอเยนเซ่นก็ยังไปไม่ได้ครับคาโยเดเข้ามาช่วยอีกคนหนึ่งต้องวนย้อนกลับมาโรเบอร์สันเปิดตวัดจังหวะเดียวบอลโด่งไปก็ไมค์กี้มัวเล่นไม่ได้แล้วยิงจังหวะเดียวนอกกรอบเขตโทษโตนาลีก็โดนไม่เต็มนะครับ
0: มันเคี้ยวเลยครับทางโตนาลีเองก็บอลกระดอนมาเข้าขาก็ลองยิงเลยโอ้โหนี่ครับเดเชบี้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้โอ้เซ็งเลยครับ
1: ภาษาไทยนะภาษากายชัดเจนเลยครับคือไม่พอใจลูกทีมตอนนี้เล่นไม่ได้ดังใจ
0: มาดูฟานันเดสครับสำรองอยากเล่นแหละครับวันนี้
1: หัวยาวขึ้นมาครับเคียวเลเฮอร์ติดที่เกรแล้วอีกอร์เตียโก้มาครับฮอตาร่าจับแล้วพลิกแล้วจะทะลุมาโดนสเปอร์ดักเอาไว้แล้วเคลียร์ทิ้งออกมาเนี่ยพอไปดวลกับเกมรับของเบรนท์ฟอร์ดก็ยังไปไหนไม่ได้เลยครับริชาร์ลิสันมาดูซังการ์เร่เนธานคอลลินส์ ยาเนลเล่นกับซังการ์เร่ครับลุยส์พอตเตอร์ชาเดอร์ก็เห็นความแตกต่างกับทีมที่มีนักเตะใหม่เยอะกว่านะครับกับทีมที่แทบจะไม่เปลี่ยนทีมจากซีซั่นที่แล้วเลยครับทีมเวิร์กการเข้าใจกันในเกมตอนนี้เบรนท์ฟอร์ดชัดเจนกว่าสเปอร์นะครับเคียวเลเฮอร์ครับเปิดบอลยาวมาแล้วออตตารามีไปเบียดกันแล้วพุทธศิลป์มองออตตารานี่เป็นฝ่ายไปฟาวครับ
0: คู่ลองกับโอแซนี่ไม่จบสักทีทดกันนานมากเลยครับ
1: คงต้องเกิดปัญหาอะไรสักอย่าง
0: นี่ยังคาอยู่ที่ 5-2 ครับยังทดเวลาบาดเจ็บอยู่ยังไม่ยอมจบ
1: คือเกมเรนฟอร์ดสเปอร์วันนี้ผมรู้สึกมีมูดมีอารมณ์คล้ายๆคู่แมนยูเฮาเลยนะเกมก็จะไปแบบช้าๆแต่มีประตูนะมีกัน2ลูกแล้วคล้ายๆกันเลยเกมแบบไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรกันเยอะครับสปีดบอลก็ค่อยๆไป
0: คู่ลิเกียวอร์ซอที่บุกไปเยือนทางพิอาสตอนนี้เกมหยุดชั่วขณะนะครับ
1: ครับ
0: ในขณะที่ลิเกวอซอนนำอยู่ 1-0 นะฮะเกมยังไม่ได้จบนะครับขึ้นว่าอินเทอร์รัป
1: เบนฟอร์ดเปิดบอลยาวขึ้นมาครับยาเนลลูกนี้เก็บบอลไม่ได้เปิดย้อนกลับมาที่คินสกี้คินสกี้เปิดยาวให้เตลแล้วติดออตตาร่าโอ้ตอนนี้นี่แย่งจังหวะกันอยู่ครับออตตาร่าเข้าซ้ายแล้วซัดเลยโอ้โหข้ามคาน
0: เวลาที่เบรนท์ฟอร์ดเก็บบอลจังหวะ2ได้เนี่ยก็จะทำกันเร็วเลยครับทำชิ่ง 1-2 แล้วก็หาจังหวะยิงนี่ก็ได้จบอีกแล้วนะครับออตตาร่ายิงด้วยซ้ายครับข้ามขาด
1: โอ้โหพอเปิดบอลยาวนี่เตะทิ้งนะครับลูกนี้ไม่ตรงกับเพื่อนออกข้างไปเลยคินสกี้แต่เดอซาบี้ก็ให้กำลังใจครับด้วยการปรบมือให้กำลังใจไปโอ้คือตอนนี้ในช่วงครึ่งแรกสเปอร์ดูอะไรก็ไม่เข้าที่เข้าทางครับวันนี้told that we're likely to get one additional minute at the end of the first half. ตอนนาลีก็พยายามวิ่งไล่บอลอยู่แทบทุกจังหวะเลยครับกับกาลาเกอร์แต่ไล่ก็เจอเกมของเบรนท์ฟอร์ดนี่เคาะกลับมาที่เคเลเฮอร์เยนเซนครับไปที่คอลลินส์ลุยส์พอตเตอร์ชาเดอร์ชิงได้สวยไปที่ริมเส้นครับเควินชาเดอร์แล้วเข้ากลางชาเดอร์ทิ้งไปพื้นที่ว่างด้านซ้ายออตตาร่าโฉบมาเอาบอลเจอกับโรเบอร์สันออตตาร่าเปิดมาลูกนี้คาโยเดมงแต่ว่าโหนไปหน่อยครับแต่ว่าจังหวะขึ้นก็น่าจะไปกดเกมรับของสเปอร์แล้วเสียฟาวด้วย
0: โตกับคนน่ากลัวนะครับทางเบนฟอร์ดไปค้ำจากทางด้านหลังนะครับจังหวะขึ้นโขกเป็นฟาวล์นี่ครับพี่บอกว่าให้เล่าเหตุการณ์ที่จุนพายปอดเมาส์ทูเมาส์ช่วยพี่เอกฮิมทีตอนไหนตอนจมน้ำเลยบอกสเปอร์ซื้อมาเยอะเกินความจำเป็นนะฮะกว่าจะเข้าขาได้นี่เดชาบี้โดนไล่ออกก่อน
1: เขาก็เลยต้องพยายามอุ่นเครื่องเยอะๆครับแต่ว่าพอเห็นเกมแรกแล้วก็โหยังต้องใช้เวลาอีกแล้วครับใช้เวลาครึ่งแรกนาทีเดียวนะครับตัวเกมแทบจะไม่ได้หยุดเลยทีนี้ต้องมาเดาใจเดอซาบี้แล้วครับถ้ารูปเกมเป็นแบบนี้นี่จะเลือกหยิบตัวสำรองคนไหนลงมาใช้งานก่อนกัน6 new players possibly 2 more on the way from Manchester City ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับสเปอร์ตอนนี้หาโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมอยู่ครับ
0: และไอโอกาสยิงเนี่ยมันก็เป็นการยิงแบบมันหวังผลไม่ได้นะ
1: ไมค์กิมัวครับ เล่นทางฝั่งขวานู่นกับอาชิเกรเบิร์กวอลเซเนซี
2: ่เซเนซี
1: ่เซเนซี่ยัดให้ยิสซาริซันก็ไปเสียหลักเสียบอลแล้วจะเป็นเกมสวนกลับของเบรนท์ฟอร์ดด้วยโอ้แต่เซเนซี่เองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าจะถามว่าคนไหนดูดีสุดในเกมรับก็เป็นเซเนซี่เลยครับแล้วพุทธศิลป์เป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับเบรนท์ฟอร์ดนำสเปอร์อยู่ 2-0 นะ
0: ครับก็เป็นเกมครึ่งแรกที่เบรนท์ฟอร์ดดีกว่าสเปอร์ชัดเจนนะครับมีโอกาสทำประตูมากกว่านะครับแล้วก็นำอยู่2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวครึ่งหลังเรามาดูกันต่อนะครับคู่นี้ส่วนขออภัยครับผลการแข่งขันในลีกอื่นๆเนี่ย
1: ครับ
0: ในจูปิลาโปรลีกครับชลลวนนำมิชลินอยู่1-0นะครับโอแซกับลองจบแล้วนะครับลองเอาชนะโอแซไป5-2นะครับอินเตอร์มิลานกับมอนซ่ายัง1-1ครับใกล้จบครึ่งแรกอูดิเนเซ่โคโมอูดิเนเซ่นำอยู่1-0 ในเซเรบีมี2คู่ครับ
1: ครับ
0: คาราเรเซ่กับมานโตวายัง0-0ซูติโรกับเอนเทล่าครับยัง0-0นะครับในเนเธอร์แลนด์นะครับเอเรดิวิซีสปาร์ตารอตเตอร์ดัมตามหลังอูเทร็ก0-1แล้วก็ฟุตบอลโปรตุเกสครับริโออาร์บุกไปนำเอสโตเรล1-0บอลลาลิก้าสเปนนะครับแอตเลติกบิลบาโอแพ้เซบีย่า1-3สกอตติชพรีเมียร์ลีกชิปนะครับบอลสกอตแลนด์ดันดียูไนเต็ดกับดันดีเอฟซีครับยังเสมอกันอยู่0-0นะครับลาลีกา2บ้างนะลีกา2สเปนเนี่ยแล้วโซซิดัดบีบุกไปนำอัลบาเซเต้1-0นะครับแล้วก็กัวเอต้ากับลาสปามาสยัง0-0สวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกครับลูเซนนำโลซาน1-0ตุรกีซูเปอร์ลีกครับคอรัมตามหลังคาซิมพาซา0-1รีเซสปอร์ตามหลังแซมซันสปอร์0-1นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหม
1: ได้ครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเกมในครึ่งหลังเบรนท์ฟอร์ดสเปอร์ครับ Soccer
3: Live Report อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยม ร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
14: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
15: Soccer Live Report.

0: อ่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Soccer Live Report นะครับ
1: ครับ
0: มีข้อความเข้ามานะครับบอกว่าสวัสดีพี่อุเล็กกับพี่เอฮิมครับ
1: ครับ
0: สองคนนี้เข้าขากันดีมากจากน้องบอล นะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยฟิตเต็มร้อยเท่าไหร
1: ่
0: นะยังพูดแล้วก็จะมีไอบ้างนะครับต้องอากาศเปลี่ยนแปลงผมนี่เริ่มต้นมาจากอะไรรู้ไหม
1: พักผ่อนน้อย
0: ตากฝน
1: ฝนแบบปล่อยๆอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: ปล่อยๆนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมละอองอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วกลับไปบ้านลืมอาบน้ำลืมอาบน้ำทันที
1: แบบไม่สระผมอาบน้ำเลยเรียบร้อย
0: พออาบกลางคืนมาเอ๊ะเริ่มแล้วเจ็บคอหน่อยๆเช้ามาเนี่ยรู้ตัวเลยทันทีแล้วประมาณ3สัปดาห์แล้วเนี่ย
1: ครับคือไม่ได้ป่วยไม่ได้ตัวร้อนอะไรแต่ว่าไอเสมหะอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้น้ำตอนก่อนหน้านี้ตอนแรกๆก็น้ำมูกน้ำมูกอะไรก็ไม่
1: ม
0: ีพอรู้ตัวว่าเริ่มจะเป็นเนี่ยผมไปหาหมอวันรุ่งขึ้นเลย
1: ครับ
0: ขอกินยาดักไว้ก่อนแล้วมันก็หายโดยเร็วเนาะน้ำมูกน้ำมูกเคยไข้อะไรก็ไม่มีเหลือเรื่องไอนี่แหละแล้วผมก็จะเป็นนานถ้าเป็นทีแล้วเป็นนานมาก
1: อย่างนี้ต้องฉีดยาแล้วมั้งพี
0: ่หมอบอกว่าทำอะไรก็ไม่ได้
1: เหรอ
0: เขาเรียกว่าเป็นหลอดลมอักเสบ
1: อ๋อก็ต้องรอให้มันฟื้นเอง
0: ใช่เพราะว่าหลอดลมอ่ะมันเกิดจากการใช้เสียง
1: อ
0: ะไรก็ตามที่ไปสั่นสะเทือนมันหรือไปทำให้มันระคายเคืองมันร่างกายมันจะไอออกมา
1: ครับ
0: ถ้าอยู่อากาศร้อนๆปกติไม่เป็นไร
1: อากาศเปลี่ยนขึ้นมา
0: ถ้าไม่หมายถึงว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นอยู่ข้างนอกเดินตลาดไม่เป็นนะขึ้นรถปุ๊บเปิดแอร์เข้าหน้าปุ๊บไอทันที
1: อากาศเปลี่ยนขึ้นมาเรียบร้อยเลย
0: แอร์เย็นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่พัดลมเป่าหน้าหรือคุยเยอะๆพูดเยอะ
1: ๆยิ่งเวลาพูดจัดรายการเนี่ยมันสะเทือนมันสั่นเนี่ยมันจะคันยุกยิกยุกยิก
0: ถูกต้อง
1: แล้วเวลาไอเนี่ยมันจะไอแบบแห้งๆอ่ะ
0: ก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าดูพี่เอกไม่ค่อยสบายผีก็แพ้ยังไงรักษาสุขภาพเนี่ย
1: เห็นผีนัดแรกแล้วก็ไ
0: พี่ชายสุดที่รักของคุณอู๋เนี่ยใส่เสื้อแมนยูเสร็จปุ๊บมาใส่เสื้อทีมชาติไทย
1: โอ้ผมเห็นเลยซ้อนกันเลย
0: สักพักหนึ่งเนี่ยนี่ใส่เสื้อสเปอร์ด้วยคุณคิดดูแรงแค่ไหน
1: โหเหรอ
0: เออ
1: สเปอร์เลยเหรอ
0: สเปอร์ด้วย
1: โ
0: หเป็นยังไง
1: แฮตทริกเลยนะ
0: ทุกตัวฮะ
1: เดี๋ยวรอสเปอร์ครึ่งหลังก่อนว่า

0: จะกลับมาได้ไห
1: ม
0: นี่จะเปลี่ยนตัวแล้วสเปอร์จะเอามาตูดเฟรนเดสลงมาแล
1: ้
0: วอยู่ไม่ไหวแล้วนะฮะต้องดูว่าเขาจะเปลี่ยนใครนะซื้อมาซะแพงเลยครับต้องรีบใช้งานหน่อยโอ้นี่สตาฟโค้ชนี่ติวแบบพูดยัดแท็กติกไม่หยุดเลยนะฮะคนที่ไม่ค่อยมีบทบาทในเกมตรงกลางเนี่ยต้องเดาว่าวันนี้นี่เขาใช้มิดฟิลด์ตัวกลางถึง3คนเลยนะครับจะเป็นกาลาเกอร์หรือเปล่าพูดแล้วครึ่งแรกนี่โอ้โรเบโต้เดซาบี้ออกอาการไม่พอใจเลยครับทั้งออกมาบ่นทั้งภาษากายเวลานั่งอยู่บนมานั่งสำรองเนี่ย
1: เตรียมลงแล้วนะครับมาตุสเฟรนันเดสจากเวสต์แฮมมาอยู่กับสเปอร์นะครับ
0: โอ้แล้วก็จะเปลี่ยนเพิ่มด้วยนะครับเฟรนันเดสมาแล้วก็เบนทันคูด้วยคือวันนี้มิดฟิลด์สู้ไม่ได้นะครับเดซาบี้ก็เลยต้องเปลี่ยนมิดฟิลด์คู่ไปเลยต้องดูว่าเปลี่ยนใครออกนะครับมาตุสเฟรนันเดสกับเบนทันคูเนี่ยวิ่งลงมาแล้วกันลักเกอร์ครับโดนเปลี่ยนตัวไปคนหนึ่งได้ยินเสียงแว๊บๆผู้บรรยายบอกแล้วครับส่วนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวรอดูก่อนครับSo all set for battle to be rejoined at the GTEC Community Stadium Brentford two goals up Paul Robinson the former Spurs keeper alongside me กลับมาลุ้นกันต่อครับในอีก45นาทีที่เหลือนะครับ Brentford ยังนำสเปอร์อยู่2-0โตนาลียังอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าเบิร์กวอลกาลาเกอร์น่าจะโดนเปลี่ยนตัวไปทั้งคู่แล้วสเปอร์บุกทันทีครับด้านซ้ายเต่าเลี้ยงไม่ผ่านยาเนลครับแล้วออตตาร่าไปช่วยชิงบอลขึ้นหน้ามาแต่ว่าพอจะไปต่อก็ยังโดนเบียดเอาไว้โดยเบนทันคูลงมาก็เสียฟาวเลยครับเบนทันคู
1: ในรายการอื่นๆก็ยังขยับอยู่เรื่อยๆนะครับสกอร์ตามคู่ไหนอย่างไรก็ส่งเข้ามาถามเราได้นะครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่านี่เนี่ยแหมเกือบไปครับจังหวะลุยของเบรนฟอร์ดนะครับเกือบจะมีโอกาสลุ้นประตูครับดีฟานไฮเกอร์ยังโขกทิ้งออกมาได้ก่อนมีถามคุณอูเล็กบอกไปงานจับมือ CGM 48
0: นอนอยู่บ้านอย่างเดียวเพราะวันนี
1: ้ไหม
0: นอนอยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับนอนดูบอลดูแมนยูเสร็จดูทีมชาติไทยต่อฝนตกทั้งวันเลยนะวันนี้ครับ
1: ที่บ้านผมตกหนักๆอ่ะ2รอบ
0: เออมันตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตก
1: คือปกติอ่ะถ้าตกหนักๆนะก
0: ็
1: คือหยุดเลยจบ
0: แต่วันนี้ไม
1: ่วันนี้ตกหนักรอบแรกหนักแบบที่บ้านเนี่ยคือหนักมาก
0: หลายรอบเออ
1: แล้วก็สักพักนึงตกหนักอีก
0: ใช
1: ่บอกจริงๆแล้วเราไม่เป็นหวัดเพราะโดฝนโดนหัวว่ายน้ำได้เล่นฝนได้ไม่ป่วยเท่แท้จริงคือสูดดมไอร้อนตอนตกใหม่ไวรัสมากับไอร้อนตอนฝนตก
0: ครับเอาแล้วชาเดอร์โอ้โหตวัดยิงตามน้ำก็ยังติดบล็อกอยู่จะฟ้องว่าโดนดึงก่อนหน้านี้ครับอายเยอร์อายเยอร์นี่โดนเซเนซีดึงเฮ
1: ้ยเฮ
0: ้ยชัดนะ
1: โอ้โหดึงขนาดนี้เนี่ยเฮ้ย
0: รอดยากต้องดูเดี๋ยวต้องดู
1: ดูจะดู VR ไหม
0: โอ้อายเยอร์ทำหน้าประมาณว่าผิดหวังอ่ะ
1: นี่ถ้าบอลโลกนี่มีโดนนะผมว่า
0: อายเยอร์กับคอลินนี่เข้าไปทั้งคู่เลยครับโดนดึงไว้ก่อน
1: เพราะว่าในบอลโลกเนี่ยคือมันดึงลักษณะอย่างเงี้ยโดนมาดูเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของเบรนท์ฟอร์ด
0: วันนี้เปิดมาครับยาเนลล้นไปเสาไกลแล้วมงชงกลับมาได
1: ้
0: ซ
1: ั
0: ดติดเซฟซ้ำได้ประตูที่3เลยครับ3ประตูต่อ0ครับเบรนท์ฟอร์ดโอ้โหมาจนได้ครับคาโยเด
1: อันตรายจริงๆนะครับเบรนท์ฟอร์ดนี่ลูกตั้งเตะก็ดีครับเข้าทำก็ดี เด็ดขาดจริงๆครับหนีเป็น 3-0 แล้วครับเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่3นาทีกว่า
0: ๆโอ้โหนี่ครับสีหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับเดอะแซบี
1: ้มีส่งหัวใจด้วยนะคายาเด้เรียบร้อย
0: โอ้แล้ววันนี้คนยิงประตูได้นี่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคนหนึ่งอีก2คนเป็นผู้เล่นเกมรับด้วยซ้ำนะครับ
1: บอลมาจากเตะมุมนะครับโค้งมาเสาไกลโขกตั้งมาให้ซังการ์เร่ยิงจังหวะแรกนะครับลูกสูตรนี่แน่แล้วติดเซฟก่อนนะครับกิงสกี้บอกโอ้กูเซฟสุดๆแล้วเนี้ยยังมาเข้าทางคาโยเด้อีกนะ
0: เหมือนลัมเบ้นวันนี้เลยนะเซฟสุดๆแล้วปีเตอร์เคลาบอกไม่น่ามาดูเลย
1: ปีเตอร์เคลาผมมองมุมเมื่อกี้เหมือนพี่เจเจตรินเงี้ย
0: เออคล้ายๆครับเอามาสเปอร์อยู่ไม่ไหวแล้วครับมาติสเตลลากพาบอลมามาทุสเฟรนเดสไหลต่อมาไมคิโมยิงปู่เบาเกินไปครับเซฟออกมาได้เคลเลเฮอร์โอ้แล้ววันนี้เนี่ยสเปอร์ปล่อยให้นักเตะเบนฟอร์ดแต่ละคนยิงนะครับคาโยเด้ซีซั่นที่แล้วทั้งซีซั่นเนี่ยยิงลูกเดียวนะเหมือนเขาหมดโควต้าไปแล้วยาเนลอีกคนหนึ่งพี่เอกยาเนลซีคือเป็นคนที่ยิง1ประตูในพรีเมียร์ลีกมา3ปีติดนะครับปีละลูก
1: หมดโควต้า
0: หมดโควต้าแล้วคือแล้วปล่อยให้คนที่ยิงซีซั่นละลูกมายิงประตูได้สเปอร์วันนี้2คนของเบนฟอร์ดเลย
1: นี่บอกวันนี้คนนั่งเก๊กหล่อเสยผมเทงานหรอแต่อันดับ2ของขึ้นมาเติมเต็มแล้วแถมวันนี้ทุกอย่างดูไม่ค่อยดีจากตั้มหงแดง
0: บอลอยู่ที่มาติสเตลครับเจอกับคาโยเด้วันนี้จะเลี้ยงผ่านหรือเปล่าครับลองหลายทีแล้วยังไม่ผ่านเลยนะครับแต่เอาคืนกลับมาโรบสันเปิดปั่นเข้ามาติดซังการ์เร่คายโอเดตวัดทิ้งอีกรอบหนึ่งบอลอยู่ที่ติดอยู่ที่ฟานเฮเกอร์โอ้โหดูว่าจะแย่งจ่าฝูงจากอาร์เซนอลครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยถ้ายิงอีกลูกหนึ่งนี่แซงเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นตัวบีนี่แซงอาร์เซนอลไม่ได้นะครับถ้า 3-0 เท่ากันมาดูดเฟรนเดสลงมายังไม่ได้ทันประติดประต่ออะไรกับเบนทันคูเลยครับทีมเสียประตูที่3ไปแล้วมาติสเตลจับแล้วพลิกหนีคาโยเด้แล้วแทงขึ้นมาให้โรบสันหลุดมาแล้วครับโรบสันเปิดมาแล้วโล่งๆติดเซฟอีกโอ้โหไมคี้มัวยิงตรงตัวครับ
1: โอ้โหมัวนี่โอกาสของสเปอร์2ครั้งติดกันเลยนะครับเขาได้จบแต่ว่าไปติดเซฟอีกแล้วนะครับโอ้โหจริงๆมันต้อง 3-1 แล้วนะครับเนี่ย
0: ไหลมาขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เตานี่สลัดหนีคาโยเด้ได้ครับเอาสเปอร์นี่เหมือนเป็นไงเป็นกันแล้วครับตอนนี้เราไปสะดุดเสียฟาวตรงกลางครับเบนทันคูจริงๆไหมที่มัวน่าจะซัดให้มันแรงกว่านี้นะเมื่อกี้โอ้ไปยิงแปรครับเบาเกินไปอีกโอ้เนี่ยกล้องจับมาใบหน้าไหมที่มัวครับโอ้เจ้าตัวยังรู้สึกเสียดายกับจังหวะโอกาสทองของตัวเองแต่สิ่งที่ดีจากครึ่งแรกมาคือครึ่งหลังนี่ยิงตรงกรอบไป2ครั้งแล้วนะครับสเปอร์ครึ่งแรกนี่ไม่มีเลยเควินชาร์เดอร์ครับเจอกับอาชิเกรดชาร์เดอร์จะผ่าน2คนครับเจอตัวซ้อนดักเอาไว้ได้แต่ยันเซ่นขยันมาฉกบอลแล้วเปิดมาโดนมงชัดเคลียร์ทิ้งออกมาได้อ้าวแล้วเคลียร์ไม่ดีติดยาเนลนู่ยโดนเหนียวแล้วไปเสียหลักล้มลงไปครับพุทธศิลป์ยังไม่ว่าอะไรบอลอยู่ที่เนธานคอลลินส์คอลลินส์มาที่ซังการ์เร่วนหลบมา1คนเยนเซนเปลี่ยนออกซ้ายมาครับโอ้มีเวลาพอตเตอร์เล็งแล้วเปิดโด่งไปบอลตกฟานเฮเกอร์เคลียร์ได้แล้วกระโดดตีลังกายิงแล้วซัดอีกทีนึงก็ติดบล็อกครับแล้วฟองเจ้าแฮนด์บอล
1: จุดโทษเรียบร้อยเลย
0: ชาเดอร์ครับไปโดนหวดคว่ำไปฟานเฮเกอร์ครับทำทีมเสียจุดโทษ กล้องก็จับมาที่ใบหน้าเดอะแซบี้จังเลยคร
1: ับเคลียร์ไม่ออกครับแนวรับสเปอร
0: ์เอาเบนทันคูครับเดี๋ยวต้องดูฟานเฮเกอร์เป็นคนบล็อกก่อนเบนทันคูครับโอ้โหเป็นคนฟาวชาเดอร์โหกำลังจะบอกนี้จะแย่งจ่าฝูงอาร์เซนอลแล้วนะมีโอกาสแล้วนะเบนฟอร์ดเนี่ยโอ้โหกำลังจะลุ้นว่าทีมจะเสียประตูที่4หรือเปล่าครับสเปอร์อีกอร์เตียโก้ครับ
1: จะยิงกันทั่วหน้าเลยหรือไง
0: เอาให้มันครบไปเลย
1: เบนฟอร์ดบอกสาดไปสมาชิกยิงให้ครบๆไป
0: เตียโก้นี่จุดโทษ4 5ลูกหลังนี่เข้าหมดนะครับ 100% สถิติจุดโทษดีมากนะครับดวลกับผู้สาประตูครับอันโตนินคินสกี้นาทีที่55ครับลุ้นที่จะได้ประตูที่4หรือเปล่าครับเบรนท์ฟอร์ดเตียโก้ยิงชนเสาหูยไปผิดทางแล้วนะครับแต่ว่าไม่เข้าโอ้ลูกนี้ยัง 3-0 ครับยิงชนเสาออกแล้วยังมาต่อไคโยเดจะลุยมามาติสตาเอาชิ่งมาที่โตนาลี่เอาละครับจะรับจากเป็นรุกโตนาลี่แตะมาได้แล้วเตามาต่อให้กับโตนาลี่เตาโอ้โหยังสลับไปมาครับไปที่เตาแต่ยาเนลเนี่ยไปแย่งมาโอ้ลูกนี้จากเท้าเลยจุดโทษ5ลูกไม่เคยพลาดมาพลาดตอนนี้เตียโก
1: ้ก็แหมบิดไปอีกทางนึงสักนิ้วเดียวก็เป็นประตูไปแล้วนะครับนี่ไปชนเสานอกเด้งออกมาเป็นชนเสาในนะครับแต่มันมุมมันไม่พอ
0: ใช่มันกระดอนผ่านหน้าปากประตูออกไป
1: ใช
0: ่โอ้โหนี่ซีซั่นที่แล้วนี่ยิงมา22ประตูในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับ
1: ครับ
0: มาติสเตลครับเจอกับวิตอรี่ยาเนลมีไคโยเดซ้อนมาแต่หลบไปหนึ่งแต่มาเสร็จไคโยเดเนี่ยนะครับมาบล็อกเอาไว้แล้วก็โดนเจ้าตัวออกหลังไปเองด้วยโอ้มีขยับดึงจังหวะหลอกด้วยครับสายตาเนี่ยมองไปอีกฝั่งเดี๋ยวยิงไปอีกทางหนึ่งนะครับเตียโก้ใช้สายตาหลอกได้แล้วครับตัดกลับมาสเปอร์ได้แต่มุมครับมาติสเตลต้องลุ้นไล่ขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับลงตัวมุมเล่นสั้นกับโตนาลี่โตนาลี่คืนมาให้เตาเปิดโด่งมาเสาสองโขกไม่ได้ครับอุลคาโยเดโดนกระแทกศีรษะเข้าไปโดยเซเนซี่ด้วย
1: ที่เบลเยียมชาลลัวยังนำมิชลันอยู่1-0นะครับส่วนที่อิตาลีครับอินเตอร์หนีมอนซาเป็น2-1
0: ครับ
1: ได้ประตูจากซิลินสกี้นะครับประตูที่2อีกคู่หนึ่งโคโมกับอูดิเนเซ่เนี่ยอูดิเนเซ่ยังนำอยู่1-0ที่ลาลิก้าสเปนลงสนามแล้วนะครับคู่บาเลนเซียกับเซลตาบิโกยัง0-0
0: จริงสเปอร์นี่เจอกับเบรนท์ฟอร์ด6เกมหลังไม่แพ้เลยนะครับชนะ3เสมอ3นะครับซื้อสถิติเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนี่คือดีมากแต่ว่าวันนี้ในตกที่นั่งลำบากเลยครับสเปอร์วิตอรี่ยาเนลให้กับอีกอร์เตียโก้พักอกต่อให้ออตตาร่าโอ้ออตตาร่าจิ้มไปแต่ว่าลูกนี้ไปโดนเกี่ยวไว้โดยเซเนซี่ครับบอลกลับมาเป็นของสเปอร์ครับเตามาดริดฟานันเดสเล่นกับโตนาลี่ค่าตัว2คนรวมกันนี่เกือบ200ล้านนะครับโตนาลี่กับมาดริดฟานันเดสฟานเฮเกอร์โรเบอร์สันโรเบอร์สันกวาดสายตามองแต่ว่ายังไม่เปิดครับเล่นกับเตาก่อนโตนาลี่โตนาลี่ง้างแล้วเลือกยิงไกลบอลฉลับก็เข้าซองเคลเลเฮอร์ โอ้ไปสลับซังการ์เร่นะครับบอลจากแทนที่จะแรงก็เลยเบาเลยไปเลย

0: arguably could have done better with one-on-one with the goalkeeper
1: 3-0 แต่ก็ยังเล่นเกมแบบพร้อมที่จะยิงประตูที่4ตลอดครับเบรนท์ฟอร์ดมิตเตอรี่ยาเนลเนธานคอลลินส์ไหลมาอาเยอร์กลับมาที่เคลเลเฮอร์ครับอาเยอร์เปิดยาวมาให้กับชาเดอร์แล้วชาเดอร์ไปเสียจังหวะกับเกมตรงกลางนะครับสเปอร์ตัดได้ครับโรเบอร์สันเตาเจอคาโยเดอีกแล้วครับตัวต่อตัวทีนี้เลือกที่จะย้อนกลับมาที่โรเบอร์สันเบนทันคูครับกับฟานเฮเกอร์มาดูดเฟรนันเดสมัวเล่นกับเกรกลับมาที่มาเตอุสเฟรนันเดสขวาไปไม่ได้นะครับเซเนซี่ครับช่วยเพื่อนขึ้นมาเล่นเกมรุกกับเบนชันคูตอนนี้สเปอร์นี่ต่อบอลอยู่รอบๆเขตโทษแต่ว่าเข้าไปข้างในไม่ได้ครับโรเบอร์สันเตาเจอกับคายโยเดเตาเลือกมาโรเบอร์สันทีนี้รับหลุดมาเปิดไม่ถึงริชาร์ลิสันครับโดนดักสกัดเอาไว้ก่อนอีกอร์เตียโกโฉบมาเก็บบอลที่ริมเส้นข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งสวยเลยครับแล้วซังการ์เร่แม่จะเช็ดต่อให้เย็นเส้นครับบอลมันแรงไป
2: มีถามว่าพี่เอกครับน้องเดียวเกมทศกัณฐ์ตอนนี้ทำอาชีพอะไรเขาเรียนหมอนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: นั้นเห็นน้องเข้ามหาลัยแต่ผมจำไม่ได้
2: น่าจะเรียนทันตแพทย์แล้วสักอย่างหนึ่ง
1: ครับไมคี้มัวเปิดล้นไปฝั่งหนึ่งครับยังมีเตาตามมาเก็บได้เตาคาโยเดขวางไว้ก่อนเตาพยายามสับขาเลี้ยงจี้มาในเขตโทษเปิดติดซังการ์เร่ครับแล้วซังการ์เร่ก็ขวดทิ้งไปเลย
0: no movement there from a Tottenham point of view Mateus Tel gets himself into a lovely position he knows that he gets inside the 18 yard box the defenders can't touch him and he looks up and he just sees the Tottenham Hotspur jerseys just all stood stationary
1: ถ้าดูจากการเล่นสัก60นาทีนี่มาดูซังการ์เร่นี่โน่เล่นเข้ากับเบรนท์ฟอร์ดเลยนะครับนักเตะตัวใหม
2: ่ครึ่งหลังนี่ครองบอลเนี่ยสเปอร์ดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยเป็นทางเจ้าบ้านยังทำได้ดีกว่านะครับมีโอกาสมากกว่า
1: ก็เหมือนลงไปรับต่ำให้สเปอร์เนี่ยบุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับเบรนท์ฟอร์ดก็ได้แต่ครองบอลเลยครับหาพื้นที่อันตรายได้ไม่ง่ายมาดูเฟรนันเดสเบนชันคูชิงกลับมาที่เฟรนันเดสเปิดโด่งออกขวาไมคี้มัวแตะหลบได้โล่งๆแล้วซัดติดแซมอีกแล้วครับโอ้โหโอกาสครั้งที่3จ่อๆในเกมนี้ของไมคี้มัว
2: โอ้โหแล้วกรอบเขตโทษกรอบ6หลาด้านขวานะครับที่ไมคี้มัวลองกดด้วยขวานี่ครับประมาณเลยมันนิดเดียวครับประมาณหลาหนึ่งยิงด้วยขวาแต่มุมมันก็แคบนะครับมันต้องเฉียบขาดจริงๆนะครับแต่ว่าไปยิงแล้วโดนเซฟอีกแล้วว
1: ันนี้นี่ยิงไงก็ติดมือเคียวเลเฮอร์ครับไมคี้มัวโอกาสเยอะสุดแล้วนะครับ3ครั้งจะเลยครับยังยิงไม่ได้ลูกแต่มุมครับเล่นสั้นออกมาโรเบอร์สันกับโตนาลีโตนาลีงัดโด่งไปเสา2ฟานเฮเกอร์ไปโดนเบียดล้มลงไปแล้วหันมาฟ้องพุทธศิลป์ครับเหมือนไม่มีอะไรพุทธศิลป์ไม่ให้โหแล้วไปเบียดกับคนตัวเล็กอย่างลุยส์พอตเตอร์นะครับแล้วฟานเฮเกอร์เป็นฝ่ายล้มไปเอง
3: dredge your personal memory banks do you recall anything in your playing career opening day of a keenly anticipated new season you're with a club that spent a whole lot of money and you get a limp performance
1: บอลของเบรนท์ฟอร์ดครับอีกอร์เตียโกชาเดอร์ย่างหม่งตรงกลางสนามแล้วซังการ์เร่โดนบาดิวเฟรนันเดสครับกระโดดเข้ามาชนกลางอากาศเลย
0: actually the money they've spent the quality that they brought in with the recruitment of that man there in your pictureI wouldn't be surprised if they're knocking on the Champions League places. The way that they're playing today, I wouldn't be surprised if they're knocking on the door of the Championship again.
2: น่าจะไม่คาดคิดว่าจะโดนขนาดนี้นะครับเดชาบี้เนี่ยคือจริงๆการออกไปเยือนเกม

0: นเพิ่ม
1: อาจจะโดนเพิ่มหรืออาจจะมีโอกาสไล่มาเตาเปิดมาติดคอลินส์ชาเดอร์แล้วคายโอเดสกัดออกมาสวยครับให้กับยาเนลคายโอเดโอ้โหจ่ายขึ้นหน้าไปแล้วชาเดอร์เนี่ยโดนเกี่ยวล้มลงไปเนี่ยโอ้ไมเคิลโอลิเวอร์บอกไม่ให้ฟาวครับมันล้มไปเองสเปอร์รีบกดบอลเล่นเลยนะครับไล่จากหลังบ้านขึ้นมาครับอาชิเกรมาดิวส์เฟรนเดสเซเนซี่กับโรเบอร์สันครับฟานเกอร์ทางออกขวามาแล้วจ่ายย้อนหลังไมคี้มัวโดนเบรนท์ฟอร์ดตัดได้แล้วครับอีกอเตียโก้แต่เลือกที่จะวนกลับไปก่อนนะครับไม่ตวัดยาวขึ้นหน้าไปเร็วนะครับพอนำ 3-0 แล้วก็เลือกเน้นความแน่นอนไว้ก่อนก็ต้องเป็นฝ่ายของสเปอร์นี่ต้องบีบไล่บอลขึ้นมาแดนบนให้เยอะมากขึ้นเลยครับเบรนท์ฟอร์ดเน้นครองบอลและข้างสนามนี่จะมีสำรองของเบรนท์ฟอร์ดรอเปลี่ยนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเกมยังไม่หยุด
2: น้องหงล่อนบอกว่าให้บอกชื่อผู้ทำประตูให้ฮาวซิตี้ด้วยค่ะ
1: น้องร่อนไม่ขยี
2: ้ขยี้ขยี
1: ้บอกแล้วไม่รู้จักครับนะน้องใหม่โอ้โหนี่ก็ปล่อยเซนเตอร์เขายิงทั้งคู่เลยนะครับแมนยูจะเปลี่ยนบ้างแล้วครับเบรนท์ฟอร์ดยีฮอยามลุกกับเจดอนแอนโทนีครับ
2: ที่เนเธอร์แลนด์นะครับอูเทร็กบุกไปนำสปาร์ตารอตเตอร์ดัม 2-1 อินเตอร์หนีมอนซาไปเป็น 4-1 แล้วนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ย
1: โหดจริง
2: ๆดาหน้ากันยิงเข้ามา 4-1 แล้วนะครับส่วนคู่โคโมกับอูดิเนเซ่ตอนนี้ 1-1 เสมอกันแล้วครับโคโมตีเสมอแล้ว
1: ไมคี้มัวโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วนะครับแล้วข้างสนามของสเปอร์ก็จะมีทั้งเจมส์แมดดิสันแล้วก็โดมินิกโซลันกี้มัวนี่ออกไปก่อนครับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะออกนี่ไงตามตำแหน่งเลยริชาร์ดิสัน
2: แทบไม่ได้บอลเลย
1: ทำอะไรไม่ได้เลยวันนี
2: ้บทบาทน้อยจริงๆครับนี่อยู่ถึง67นาทีนี่ดีมากแล้วนะครับจากริชาร์ดิสันเนี่ย
1: ส่วนเบรนท์ฟอร์ดคนที่ออกไปเป็นมาติอัสเยนเซนกับดังโกวัตตารานะครับยีฮอยามอลุกกับเจดอนแอนโทนีลงมาเล่นแทนก็เปลี่ยนฝั่งละ2คนครับเมื่อครู่นี้แต่สเปอร์นี่เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับเหลือโคต้าคนสุดท้ายบอลอยู่ที่เคลเลเฮอร์มองขึ้นหน้าแล้วเปิดสาดโด่งขึ้นหน้ามาอาชิเกรลูกนี้โขกขึ้นให้คินสกี้ได้ครับมันก็เซเนซี่อ้าวแล้วไปจ่ายเล่นยากในแดนตัวเองครับเรนฟอร์ดตัดบอลได้มาแล้วครับเจดอนเอนโทนี่เปิดมาแล้วชาเดอร์มงโหเบาตรงตัวครับคินสกี้หัวยาวโด่งขึ้นมาครับคินสกี้เบรนท์ฟอร์ดตัดเข้ากลางมาได้แล้วไปเบียดแย่งกันนี่ยาเนลเป็นฝ่ายเสียฟาวใส่เจมส์แมดดิสันเองครับ
2: Madison's going to play number on his shirt, number 10 role.

0: บอลอยู่ที่อันโตนินคินสกี้มาร์กอสเซเนซี่เปิดไปริมเส้นลูกนี้จ่ายไม่ผ่านครับโรเบอร์สันเนี่ยแล้วก็ต้องไปหยุดเบรกเกมเขาไว้ก่อนนะครับกำลังจะโดนสวนกลับครับมาร์กอสเซเนซี่ดูจากรูปเกมดูจากการเล่นของสเปอร์วันนี้นี่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็นะครับเลือกแผนโหนี่ดูภาษากายแต่ละครั้งของเซนโรเบโดเดอแซบี้นี่โอ้บ่นยับเลยครับสายหัวตลอดเวลาเปิดโดขึ้นมาครับคอลลินส์มงชงแล้วชาเดอร์อย่างเร็วว่าบอลยังไม่ออกข้างไปเก็บมาให้คอลลินส์แล้วไอเยอร์ตอกส้นมาเล่นอยู่กับยาโมลุกยาโมลุกคืนให้ชาเดอร์โอ้โหแต่ชาเดอร์ไปเล่นท่ายากลูกนี้เกี่ยวบอลไม่ติดครับทำบอลออกข้างเองเปิดมาติดซังการ์เร่เบรนท์ฟอร์ดตัดได้ซังการ์เร่ลุยเข้าไปในเขตโทษเองแล้วเลือกที่จะจ่ายอู้ไม่ยอมยิงครับเห็นแอนโทนียืนโล่งกว่าโอ้โหแต่ยิงยัดเลยก็มีโอกาสลุ้นนะครับแต่ว่าไปเลือกจ่ายแล้วไปติดบล็อกสเปอร์ออกบอลเร็วมาเลยครับโรเบอร์สันให้ข้างหน้ากับโซลันกี้โซลันกี้โดนกระแทกข้างหลังก็ได้ฟาวครับ
1: อีก20นาทีครับเบนฟอร์ดยังนำสเปอร์ห่างๆเลยครับ3-0สเปอร์ก็ได้โอกาสบุกมากขึ้นนะครับการจะเป็นเนี่ยครับอย่างที่คุณหลู่บอกว่าก็เบนฟอร์ดใช้แทคติกครับลงไปรับต่ำเพื่อที่จะอาศัยจังหวะโต้กลับด้วยนะครับนี่ครับมาอีกแล้ว
0: ก็ปล่อยให้บุกไปเลย
1: แทคติกนะครับปล่อยให้บุกไป
0: เจาะได้ก็เจาะไปครับมาติสเตลย้ายมาทางปีกขวาบ้างให้กับแมดิสันเตลมาเจอกับลิสพอตเตอร์ครับเจอคาโยเดเลี้ยงไม่ค่อยผ่านเอ้าแล้วจ่ายไปย้อนหลังเพื่อนโอ้โหเตาเสียบอลง่ายครับดีแต่ว่าตอนนี้ข้างหน้าของเบรนท์ฟอร์ดเองเนี่ยไม่มีใครอยู่ในแดนสเปอร์นะครับลงมาอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วอีกอเตียโก้ก็ลงต่ำด้วยอีกคนหนึ่งครับตอนนี้ฟานเฮเกอร์เตาเกรมาติสเตลเบนทันคูชิงทะลุไปไม่ผ่านพอตเตอร์ครับตัดบอลจอนที่จะไปถึงเกรได้เควินชาเดอร์คืนกลับมาคอลลินส์แต่ชาเดอร์โอ้โหชาเดอร์ดีครับยังแย่ถึงบอลก่อนคือโดนบอลโดนคนด้วยครับแล้วเบนทันคูไปสกัดบอลแย่งคืนกลับมาด้วยแต่ซังการ์เร่ก็โอ้โหตอนนี้นี่สไลด์ดักบอลกันคนละจังหวะเลยครับโตนาลี่จัดชิ่ง 1-2 ยังไม่ผ่านครับติดตัวสุดท้ายอย่างคอลลินส์อาชิเกรบอลทางกราบขวากับเตาเตามองแล้วเปิดโอ้โหเปิดไม่ขึ้นครับลูกนี้เปิดเบาเกินไปลูอิสพอตเตอร์เตะทิ้งขึ้นมาแบบไม่มีหางเสือเลยครับพอตเตอร
1: ์เหยียดเท้าเข้าไปสกัดแบบนี้นี่ถ้าพลาดเข้าไปยันที่ข้อเท้านี่แดงได้เลยนะครับทางคิวินชาร์เดอร์
0: เซเนซี่ครับกลับมาที่ผู้สาประตูครับคินสกี้เซเนซี่ให้เฟรนเดสเปิดติดคอลลินส์แต่บอลตรงกลางสเปอร์เองโอ้โหไปช้าไม่ได้เลยนะครับผู้เล่นเบรนท์ฟอร์ดนี่เข้าถึงตัวเร็วครับเจอร์ดแอนโทนีจะแหวกมาข้างในก็ยังติดอยู่ที่เซเนซี่ could would have wanted from the opening fixture of the season and more.
2: แล้วคาโยเด้ก็เดี๋ยวมีโอกาสได้ทุ่มไกลเลยครับลูกทุ่มอยู่บริเวณข้างเขตโทษคาโยเด้โอ้โหตรงนั้นนี่มีพื้นที่ให้ถอยถึงเส้นตรงป้ายโฆษณาเยอะเลยคาโยเด้ทุ่มแรงพุ่งมาแล้วชกได้ก่อนนะครับแต่จะเล่นจังหวะ2ก็แย่งกันอยู่แต่สุดท้ายยังได้เตะมุมเลยครับโดนเคลียร์ออกหลังไป
1: พอไม่ได้ประตูที่4เองเนี่ยก็เบรนท์ฟอร์ดเองก็เคลาเครื่องลงมีโอกาสจะได้ลุ้นประตูเพิ่มครับเบรนท์ฟอร์ด
2: คนที่อยากจะแก้ตัวก็คงหนีไม่พ้นอีกอร์เตียโก้นะครับแต่มุมโดยวิตาลียาเนลสูตรเดิมให้กับคอลินส์มงชงกลับมาแล้วมีโอกาสซัดเจดอนแอนโทนีครับลูกนี้โดนยิงใต้ลูกโดนไม่เต็ม
1: หลุดออกไปไกลเลยครับแอนโทนีอ่ะก็เปลี่ยนตัวบ้างครับทางเบนฟอร์ด
2: ก็พอเข้าสู่15นาทีสุดท้ายครับเปลี่ยนเอามามาดูซังการีออกกับไมเคิลคาโยเด้คนที่ลงมาเป็นแอรอนฮิกกี้นะครับแล้วก็มิเกลดัมสกาดเบนฟอร์ดตัดบอลได้ครับแอนโทนีให้ดัมสกาดแล้วชิง 1-2 กับยามาลุกเปิดมามีโอกาสจะแย่โอ้โหแต่ลูกนี้นี่โดนสกัดเอาไว้ก่อนครับเตียโก้โอ้ถ้ายิงโดนก่อนก็โดนไม่ถนัดเลยครับ
1: บอลเริ่มมาจากริมเส้นฝั่งขวาครับแล้วก็จ่ายบอลกันเร็วครับสุดท้ายจังหวะเข้าทำของเตียโก้เองก็ไม่ตรงกรอกจุดโทษยังไม่เข้าเลยลูกนี้คุณอูจะหวังเข้าได้ไงฮะ
2: จุดโทษโล่งๆอย่างวันนี้ดวงยังไม่มาครับอุตลุยต่อครับดัมสการ์ให้ยามาลุกเปิดยัดอีกทีนึงติดเซเนซี่คู่นี้นำ 3-0 แล้วพร้อมจะเอาประตูที่4แบบชัดเจนเหมือนกันนะครับเบรนท์ฟอร์ดพอมีโอกาสเร่งก็เร่งให้เห็นเหมือนกันคือวันนี้คนที่เล่นดีที่สุดคือมาร์กอสเซเนซี่เลยนะครับเกมรับนี้ยังไว้ใจได้ในหลายๆจังหวะนี่ขนาดไว้ใจได้ยังโดนไป 3-0 เลยสเปอร์จะเปลี่ยนคนทุ่มไกลเฮ้ยโหมีพอไม่มีคาโยเด้มีแอนโทนีทุ่มมาให้คอลินมงเสยไปก็เข้ามือผู้รักษาประตูเฮ้ยแอนโทนีก็ทุ่มแรงเหมือนกันนะพอไม่มีคาโยเด้เนี่ยคินสกี้ครับเปิดโด่งมาให้กับเตาแต่เห็นข้างในแมดดิสันโอ้โหพอพลิกแล้วโดนยาเนลดึงเสื้อไว้โดนใบเหลืองนะครับจงใจเบรกเกมโอ้โหลูกนี้ดึงหงายหลังเลยครับยาเนลก็เหลืองแรกของฝั่งเบนฟอร์ดไปนะครับแมดดิสันเล่นกับมาตุสเฟนเดสแมดดิสันโอ้โหลูกนี้เกี่ยวบอลไม่ติดติดอยู่ที่ดัมสการ์ดแล้วแอนโทนีให้กับฮิกกี้โดนโรเบอร์สันตัดได้แล้วฮิกกี้ก็เนี่ยครับเบรกไม่อยู่ก็ไปชนโรเบอร์สัน
1: ลีกเดอร์ลงสนามแล้ว1คู่นะครับแซงเอเตียนกับเกรนอฟครับเซเรียอา2คู่ยังสกอร์เดิมนะครับอินเตอร์นำมอนซา 4-1 อูดิเนเซ่กับโคโมยัง 1-1เซเรบีมานโตวาบุกไปนำคาราเรเซ่1-0ครับจบครึ่งแรกซูทริโอกับเอนเทล่ายัง0-0นะครับลาลิก้าคู่เดียวครับที่เตะอยู่ตอนนี้คือบาเลนเซียกับเซลตาบิโกยัง0-0
2: เนี่ยสเปอร์เองก็ยังเป็นฝ่ายครองบอลเยอะกว่าชัดเจนครับในช่วงนี้เวลาก็เหลืออีก10นาทีเศษเท่านั้นครับจะกลับมานี่ต้องให้เร็วที่สุดนะครับ แต่ว่าพอเบรนท์ฟอร์ดลงไปเล่นเกมรับนี่สเปอร์เองก็ไม่มีวิธีเข้าทำที่มันหลากหลายมากกว่าที่ทำอยู่ในตอนนี้นะครับเซเนซี่ครับให้กับโรเบอร์สันขอเข้ากลางมาดูดเฟรนันเดสเลี้ยงแหวกเข้ากลางเลยลูกนี้ยกหลบยามาลุกได้ครับไปติดแขนยามาลุกเป็นลูกฟาวแล้วกดบอลเล่นเร็วเลยครับเบนทันคูฟานเฮเกอร์เกรย์เล่นกับแมดดิสันยังอยู่ที่ริมเส้นด้านขวากับเตานะครับแมดดิสันไปไม่ได้ย้อนกลับมาที่ฟานเฮเกอร์ยัดเข้าในเบนทันคูเบิ้ลจังหวะเดียวไม่ผ่านเลยครับอีกอร์เตียโก้ช่วยเก็บบอลได้ดัมสการ์ดเตียโก้โอ้โหตอกส้นบอลเข้ากลางอย่างสวยเลยครับแต่เพื่อนเนี่ยเปลี่ยนออกขวาให้แอนโทนีเนี่ยเปิดล้นออกไปเองโอ้โหโชว์เทคนิคบาซิเลียนเหมือนกันครับอีกอร์เตียโก
1: ้เอาธรรมดาก็พอ อืม
2: ลูกเมื่อกี้นี่ต้องโทษเพื่อนนะครับตัวเองเนี่ยทำดีแล้วคือวันนี้แบ็คที่ย้ายมาใหม่อย่างแอนดรูว์โรเบอร์สันก็เติมเกมได้ไม่สุดเลยนะครับสิบนาทีสุดท้ายครับฟานเฮเกอร์พาบอลขึ้นมาให้กับสเปอร์ครับมาติสเตลคือวันนี้ปัญหาคือเตาย้ายมาด้านขวาเล่นกับเกรแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ยอมเปลี่ยนมาติสเตาออกนะครับวันนี้ก็ทำอะไรได้ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่มาดูเฟรนันเดสให้กับเซเนซี่โรเบอร์สันรออยู่ครับริมเส้นด้านซ้ายโตนาลีโตนาลีนี่ก็ขยับตำแหน่งออกไปรับบอลจากเพื่อนได้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าจังหวะทะลุทะลวงนั้นวันนี้นี่ทำยากแต่มีโอกาสยิงไกลก็ไม่ไกลเคียงครับอีกอย่างตัวรุกของสเปอร์วันนี้มันก็เอาจริงๆตัวปีกตัวลุยมันก็บนมานั่งสำรองก็ไม่เหลือใครแล้วนะครับวันนี้มาติสเตลก็เลยได้อยู่ยาวๆไปโอ้โหแฟนบอลสเปอร์กลับบ้านแล้วครับอยู่ไม่ไหวแล้วไม่เหมือนแฟนบอลแมนยูครับแฟนบอลแมนยูไม่มีรถไฟกลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะวันนี้โอ้มีรถไฟจากเฮา2ช่วงเวลาเขาก็ไม่วิ่งนะครับไม่รู้กลับกันยังไงกำลังจะส่งกองหน้าที่เพิ่งได้มาใหม่อย่างคาร์ล็อกวิลสันลงไปเป็นตัวสำรองคนสุดท้ายครับเบรนท์ฟอร์ดมาเปลี่ยนตามตำแหน่งกับอีกอร์เตียโก้นะครับก็ตกชั้นลงไปกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกต่อนะครับคาร์ล็อกวิลสัน
1: ก็เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับดัมสกาดแอนโทนีวิลสันยาโมยุกแล้วก็ฮิกกี้นะคร
2: ับมาติสตาลช้าครับเจอชาเดอร์จิ้มบอลแย่งไปเลยในทางคอลลินส์นอกจากชัยชนะแล้วสิ่งที่เบรนท์ฟอร์ดอาจจะต้องการวันนี้ก็คือคลีนชีทเลยครับโอ้โหแล้วพื้นที่เกมรุกด้านขวามีเพียบเลยครับขึ้นมาฮิกกี้แอนโทนีอยู่ข้างเขตโทษของสเปอร์แล้วย้อนมามีโอกาสเปิดโด่งโหเตายังลงต่ำไปช่วยโมงเช็ดทิ้งออกหลังไปได้ครับลูกเปิดของเบรนท์ฟอร์ดอ โชว์ความขยันนะครับมาติสเตลลูกเตะมุมของเบรนท์ฟอร์ดครับมิเกลดัมสการ์ดให้สัญญาณเพื่อนแล้วเปิดเข้าในมาโอ้เซตลูกนี้บอลมันเบาเกินไปครับลูกมงของเนธานคอลลินส
1: ์ไปตรงตัวคิงสกี้นะครับWe know that they're good at them from a Tottenham point of view. They're worrying the amount of first contacts that Brentford have got in those areas.
2: สเปอร์สำรองที่เห็นมาเมื่อครู่นี้เป็นเดสตินีอุดโอกี้ครับ เปลี่ยนอาชิเกรออกครับหรือว่าเกรนี่วิ่งเอาปอกแขนไม่ให้มาดิสันเฉยๆ เปลี่ยนเกรออกครับแล้วอย่างนี้ใครเล่นใครจะเล่นแบ็คจะโยกกันยังไงครับอุโดกี้นี่ก็แบ็คซ้ายนะครับอาจจะลงมาเป็นแบ็คขวาจำเป็นไปเลยครับเดซินีอุโดกี้ฟรีคิกของท็อตเนียมฮอตสเปอร์ครับระยะไกลครับริมเส้นด้านซ้ายโตนาลีให้สัญญาณเปิดโด่งโรยๆเข้าไปในเขตโทษติดคอลลินส์โอ้แล้วบอลจังหวะ2ดัมสการ์ดถึงก่อนด้วยแต่ว่าเลี้ยงไปโดนมาติสเฟรนันเดสแย่งบอลกลับคืนมาให้กับสเปอร์โรเบอร์สันเบนทันคูแมดดิสันโตนาลีครับอูโดกี้เปิดติดฮิกกี้แล้วแอนโทนีลงไปช่วยต่อบอลด้วยครับอ้าวแต่ลุยมาได้ครับเดซินีอุโดกี้อุโดกี้ถึงเส้นหลังเปิดหักข้อคืนขับมาแมดิสันจ่ายย้อนมาตรงนี้เข้าซ้ายยิงติดบล็อกอีกครับโซลันกี้เบนทันคูเซเนซี่เล่นด้านซ้ายกับแมดิสันแมดิสันชี้ให้อุโดกี้ขยับจ่ายมาอุโดกี้เปิดรอดมาได้แต่ว่ายังมียาเนลยืนคุมพื้นที่อยู่ในเขตโทษนะครับบอลของสเปอร์บุกต่อครับฟานเฮเกอร์เปลี่ยนให้เตาด้านขวาบ้างเตาเจอลูอิสพอตเตอร์ชาเดอร์มาซ้อนอีกตัวหนึ่งก็ต้องย้อนกลับมาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันขยับมาเป็นแบ็คขวานะครับตอนนี้อูโดกี้ลงมาเป็นแบ็คซ้ายโอ้โหโรเบอร์สันวันนี้ต้องเล่นแบ็คขวาด้วยนะครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันจ่ายมาที่แมดดีสันเปิดมาบอลมันล้นไปอีกฝั่งนึงแต่ว่ายังมีตัวตามเก็บได้ครับอูโดกี้ลงมาแล้วเกมรุกดูกระฉับกระเฉงเหมือนกันครับอูโดกี้เปิดยัดมาก็โดนเตะเคลียร์ทิ้งออกมาอีกอ้าวแล้วจะได้สวนกลับมาด้วยนะครับเบรนท์ฟอร์ดคาร์ลอมวิลสันพยายามสปีดหนีเปิดมาให้ชาเดอร์แต่ว่าเล่นไม่ได้ครับโรเบอร์สันซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วก็เสียบอลไปก็ดูจากช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็โอกาสแพ้สูงแล้วล่ะครับทำยังไงก็ได้ให้แพ้แบบมีประตูสักหน่อยก็ยังดีครับสเปอร์ตอนาลีครับให้กับอูโดกี้แมดดิสันชิงกับอูโดกี้อูโดกี้สปีดมาล็อกแต่ว่าไม่ผ่านฮิกกี้ครับแล้วก็ไปเหนี่ยวเขาล้มลงไปเลยแต่การเปลี่ยนเอาแมดดิสันกับอูโดกี้ลงมาทำให้เกมรุกด้านซ้ายเนี่ยดูวูบวาบแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับบุกแบบได้น้ำได้เนื้อขึ้นเยอะเลย
1: ก็เป็นการประเดิมที่น่าผิดหวังนะครับในเกมลีกของเอชบีในฤดูกาลนี้นั่งไม่ติดผุดลุกผุดนั่งเกมวันนี้มันไม่ได้ดีขึ้นเลยครับต้องยอมรับว่าวันนี้เบรนท์ฟอร์ดดีกว่าสเปอร
2: ์คือถ้าไม่มีช่วงเวลาไหนที่เบรนท์ฟอร์ดแบบโดนกดดันเลยนะครับหรือแม้กระทั่งแบบต้องถอยหลังไปเล่นเกมรับแบบโอ้โหหลังพิงฝาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยครับไม่มีช่วงเวลาที่สเปอร์กดดันแบบนั้นได้เลยโอกาสจะได้ประตูมีนะครับแต่ว่าก็จบไม่คมไปซะเองครับสเปอร์ และที่สุดท้ายครับเบรนท์ฟอร์ดลุยขึ้นมาคิวลิสพอตเตอร์สปีดหนีเบนทันคูแล้วยังไปต่อแหมจะเจอด่าน2อย่างโรเบอร์สันครับมาสกรีนเอาไว้ก็เลี้ยงออกหลังไปเองยังเล่นสั้นขึ้นมาครับสเปอร์อ้าวแล้วแมดิสันไปเสียบอลให้กับแอนโทนีแอนโทนีเปิดติดเซเนซี่อีกอูโดกี้มารับช่วงต่อเล่นกับแมดิสันเซเนซี่ตวัดมาให้กับโซลันกี้เนี่ยครับขยับถอยมาจากตำแหน่งล้ำหน้าไปแล้วนะครับโอ้วันนี้กล้องจับโรเบอร์โตเซนแซบี้แต่ละครั้งนี่ได้ช็อตได้ช็อตแบบแกหัวร้อนแทบจะตลอดเลยครับเก้าสิบนาทีครบแล้วนะครับแล้วเป็นเกมบุกของเบรนท์ฟอร์ดดัมสการ์ดจ่ายทะลุมาในเขตโทษลุยมาคอลัมวิลสันโอ้โหมุมแคบครับแล้วลูกนี้โดนบล็อกเอาไว้ยังได้ลูกเตะมุมเราทดเวลา4นาทีนะครับ
1: ดูแล้วน่าจะมาเร่งเครื่องกันสักเครื่องนึงในตอนท้ายนี่นะครับเบนฟอร์ดเองจะเพิ่มได้อีกประตูนึงไหมครับมาดูเตะมุมลูกนี้ครับ
2: เตะมุมนี่สูตรชัดๆก่อนหน้านี้ก็คือเปิดล้นไปเสา2แล้วให้มีตัวหม่งชงย้อนกลับมาครับคราวนี้เปิดเข้ากลางมาแล้วมีตัวมาโฉบหม่งเควินชาเดอร์โอ้ลูกนี้หม่งเช็ดออกไปเองสเปอร์ต่อบอลสั้นขึ้นมาครับฟานฮิกเกอร์ให้กับเตาเต่าไปเสียบอลง่ายอีกแล้วยาโมลุกย้อนหลังกลับยาวๆไปเลยครับที่เคเลเฮอร์ยาโมลุกจ่ายมาแล้วสเปอร์ขวางกันแมดิสันโอ้ไปปั๊มบอลแล้วตัวเองเสียหลักไม่ฟาวด้วยนะครับเบรนท์ฟอร์ดพาบอลขึ้นมาด้านซ้ายลิสพอตเตอร์ชาร์เดอร์ชิง 1-2 ออกมาที่พอตเตอร์อีกรอบนึงแล้วดวลกับเบนทันคูพอตเตอร์นี่ครับยังไปได้ต่อแล้วก็ไปสุดท้ายไปติดโรเบอร์สันยังได้ลูกเตะมุมครับเบรนท์ฟอร์ด

0: 2นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับลูกแต่มุมเล่นย้อนกลับมาให้แดมสการ์ดเปิดโดนชกทิ้งออกมาแล้วยิงซ้ำอีกทีนึงก็ยังออกไปไกลครับ
1: ยิงสวนยาโมยุกนี่ครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบแล้วก็ไม่ใกล้เคียงด้วย
0: นัดต่อไปในพรีเมียร์ลีกนี่เดี๋ยวเบรนท์ฟอร์ดจะออกไปเยือนลีดส์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาจะมีเล่นฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับไปเยือนเบอร์มิงแฮมนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ3คะแนนเบรนท์ฟอร์ดวันนี้อยู่ในมือแน่นอนแล้วครับแต่สกอร์จะ 3-0 แบบนี้ไหมครับมาร์กอสเซเนซี่อ้าวไปเลี้ยงวนในเขตโทษเซเนซี่โอ้โหยังเก่าครับพลิกหลบมาได้ให้กับมาดริดเฟร์นันเดสโอกาสครั้งสุดท้ายในเกมรุกของสเปอร์แล้วนะครับขึ้นมาที่โรเบอร์สันช่วงท้ายเกมยืนเป็นแบ็คขวานะครับโรเบอร์สันมาติสเตลมาดริดเฟร์นันเดสเปิดหักเข้าในก็ยังติดบล็อกของคาร์ลอมวิลสันตามลงมาเล่นเกมรับเลยครับวิลสันแต่มุมโดยแอนดรูว์โรเบอร์สันโรเบอร์สันให้สัญญาณเปิดเสา2ไปติดชาเดอร์ไอเยอร์มงทิ้งออกมาได้แล้วก็เป่าจบเกมเลยครับทดเวลาครบ4นาทีนะครับวันนี้เบรนท์ฟอร์ดโอ้เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมมอสเปอร์ไป 3-0 ครับ
1: โอ้ก็เป็นการเปิดฤดูกาลที่เรียกว่าหรูหราจริงครับของเบรนท์ฟอร์ดนะครับ3ประตูในวันนี้ของเจ้าบ้านเบรนท์ฟอร์ดมาจากคีลูสพอตเตอร์ครับมีจากวิทาลียาเนลนาทีที่33แล้วก็มาขึ้นคายโยเดนาทีที่49แล้วก็เกือบจะบวกเป็นประตูที่4ด้วยซ้ำครับจากจุดโทษของอีกอร์เทียโก้แต่ว่าไปยิงชนเสานะครับไม่เป็นประตูก็ชนะไป3ประตูต่อ0สถานการณ์ตอนนี้ครับทางเบรนท์ฟอร์ดก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงร่วมกับอาร์เซนอลนะครับมี3คะแนนจากประตูได้เสียบวก3นี่ถ้าจุดโทษเข้าไปก็จ่าฝูงเดียวแล้ว
0: ใช
1: ่นะฮะส่วนที่ตามมานะครับมีทีมที่เปิดด้วยชัยชนะเนี่ยเอเวอร์ตันครับมี3คะแนนเช่นกันเอเวอร์ตันเอาชนะพาเลตไป 2-0 ฮัลซิตี้ชนะแมนยูไป 2-0 ก็อยู่ในอันดับเดียวกันกับเอเวอร์ตันนะครับอันดับ3ร่วมนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเห็นในตารางก็คือจะฮัลในอยู่อันดับ4นะก็จะเรียงตามตัวอักษรไปก่อน
0: ครับ
1: นะฮะอิปสวิชทาวน์ครับมาเปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือซันเดอร์แลนด์นะครับ 2-1อยู่อันดับ5นะครับลีสก็เปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเก็บ3คะแนนได้ยังเหลือโปรแกรมอีกหลายคู่นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกยังมีเกมไบรตันกับแอสตันวิลล่านะครับแมนซิตี้กับบอร์นมัธ20:00นะครับลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูล20:30
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ยังมีเกมคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์เนี่ยเป็นฟูลแลมกับเชลซี 14:00
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนผลบอลลีกอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่จนถึง 14:00 นะ
1: ม
0: ีเวลาคุยมีเวลาอะไรกันอีกนิดนึงนะครับส่วนบอลอิตาลีนี่จบแล้วโอ้โหวันนี้อินเตอร์กลับมาถล่มมอนซาถึง4-1นะครับอูดิเนเซ่นี่ทดเวลาอยู่นะกับโคโม่นะครับยังเสมอกันอยู่ที่1-1นะเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งว่าจบไปหรือยังนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับยังนะยังทดเวลาอยู่นะครับแล้วก็ลีกอื่นๆนะครับนอกจาก กันโชว์สยามอิตาลีเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งมีเดฟเบโพเคานะครับตอนนี้นี่ต่อเวลาอยู่กรอสซาปาสเสมอกับอาร์เมเนียเบเลเฟลอยู่2ประตูต่อ2แล้วก็บอลโปรตุเกสนะครับ67นาทีและเอสโตริลตามหลังริโออาร์ฟ0ต่อ1บอลฮอลแลนด์ครับ85นาทีสปาร์ต้ารอตเทอร์ดัมตามหลังอูเทร็ก2ประตูต่อ3นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงลีกอื่นเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะกันพี่เอกเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เดี๋ยวเบรกก่อน
0: ได้ครับ
1: นะครับก็เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วก็มาตามผลการแข่งขันในคู่อื่นๆด้วยนะครับ
0: ครับ
1: พักคู่เดียวครับ Soccer Live
2: Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: ันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: Soccer Live Report

0: นัดแรกก็แพ้ซะแล้ว
1: ครับ
0: นะทั้งแมนยูสเปอร์นะทีมชาติไทยอีก
1: วันนี้นี่หลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ว่ายังไม่มีเสมอเลยนะพี่เมลีกเนี่ยฤดูเปิดมากี่คู่แล้วเนี่ยวันนี้คู่ที่6แล้วยังไม่จบด้วยการเสมอเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นี่มีซุปเปอร์คัพของเยอรมันด้วยนะ DFL ซุปเปอร์คัพนะครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กับไบเออร์มิวนิก
0: เออใช่วันนี้เห็นอยู
1: ่วันนี้ลงเตะอยู
0: ่ครับมีถ่ายไหม
1: น่าจะมีนะเดี๋ยวผมลองเปิดดูซิว่ามีหรือเปล่าม
0: ีค่ายไหนโมโนหรอ
1: AS ไหมเพราะว่าบุนเดสเขาอยู่กับ AS
0: เอาหรออ
1: ืมเดี๋ยวผมรอดูแป๊บหนึ่ง
0: เห็นคุณจุ่นเขาไปถ่ายรูปไว้ AS อ่ะ
1: ก็โอ้พี่โอ้แต่ว่าพี่ไปยืนข้างผู้บริหารใหญ่ของ AS เลยนะนั่น
0: เอไอทำให้
1: ผมเห็นพี่ทำแล้วแบบไปยืนตรงไหนไม่ยืนไปยืนข้างผู้บริหาร
0: ก็ผมเขียนพร้อมแบบนั้นไง
1: ผมเห็นแล้วแบบโอ้เขาเห็นยังเขาเห็นยังพี
0: ่เขาเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วเหรอผมยังไม่ตอนที่ผมเข้าไปรู้สึกเขายังไม่เห็นไหม
0: เขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเขาดีใจใหญ่อืมวันนี้เขาเข้าไหมเนี่ยคุณจุน
1: ตอนดึกไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า
0: น่าจะเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ระวังเขาฟ้องพรบคอมนะพี่เห็นเขาขู่หลายที่
0: แล้วเขาขู่แล้วขู่อยู่ไม่แผ่วเลยนะฮะคุณจารุวัฒน์พิบไหว
1: เออเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยนะวันนี้เขาใส่เสื้อ4ตัวใช่ไหมพี
0: ่เขาใส่เหมือนจะถูกเอฟเวอร์ตันตัวเดียว
1: โอ้แต่ว่าวันนี้นี่แต่ละทีมที่แพ้แบบเกมศูนย์ด้วยนะ
0: ใช่
1: เหลือเชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะก็ผลฟุตบอลนะครับที่ลงเตะในช่วงหัวค่ำของวันเสาร์นะครับย้อนให
1: ้ครับ
0: ทีมชาติไทยครับวันนี้แพ้ให้กับเวียดนามไป 0-2 นัดแรกนะครับชิงชนะเลิศฮุนไดครับเอ๊ะแล้วนัดที่2วันไหนนะคุณอู๋26
1: ป
0: ่ะ26ใช่ไหมวันพุธ
1: วันพุธนี้ใช่
0: 26แล้วไปเล่นที่เวียดนาม
1: อืม
0: ไม่น่าจะรอดอ่ะดูท่าทางแล้วชุดนี
1: ้ก็ถ้าประตูแรกมาก่อนเร็วก็จะดีไงก็จะดีก็จะดีนะครับแต่ต้องทำให้ได้นะ
0: แต่ว่าเราส่งชุดนี้ไปเล่นน่ะเราก็ไม่ควรงองแงไง
1: ก็รู้อยู่แล้วว่าความพร้อมมันอยู่ในขีดระดับไหนอ่ะใช่ไหมแล้วก็ความพร้อม

0: อย่างที่เรารู้ฝั่งเวียดนามเขาเตรียมเนื้อเตรียมตัวดีตลอดเลยพวกทัวร์นาเมนต์แบบนี้
1: เขาเอาจริงเอาจัง
0: เอาจริงเอาจังเก็บตัวยาวนาน
1: แต่ผมก็เห็นด้วยนะเอาชุดนี้เพียงแต่ว่าเราก็อย่าไปเพรสเชอร์ไปอะไรจนมันเกินวัตถุประสงค์อ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: มันก็มีเหตุผลรองรับของมันอยู
1: ่ผมก็งงนะว่าทำไมประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยฟุตบอลอะไรต่างๆการจัดโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยมันถึงได้แบบไม่ค่อยที่จะเอื้ออ ื
0: ม
1: ไม่คุยกันอารมณ์ประมาณอย่างเง
0: ี้ยอีกอย่างนึงผมว่าแต่ละลีกเนี่ย คือถ้าพอมันเป็นยุโรปเนี่ยการจัดระเบียบการเปิดปิดฤดูกาลเนี่ยมันพร้อมกัน
1: อืม
0: อย่างในเอเชียบางทีมันลีกไหนจะทำอะไรยังไงก็ได้จะเบรกตอนไหนจะหยุดตอนไหน
1: คุณหนูดู
0: ก็ได
1: ้มันสะท้อนตั้งแต่บอลนักเรียน
0: เออเอาง่ายๆเลยนะ
1: บอลเออฟุตบอลกองทัพอากาศทีมช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศเตะบางทีมันเตะวันเดียวกันกับบอลกรมพละอย่างเงี้ยก็ต้องแบ่งทีมเป็น2ทีมบ้างเตะวันใกล้กันบ้างเมื่อวานกับวันนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เออมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละบางทีมเราอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันต่างคนก็ต่างอยากจัด
0: ผมว่ามันก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องการจัดการการวางแผนนะครับเรื่องโปรแกรมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะครับตั้งแต่พื้นฐานเลย
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องเชียร์กันทีมชาติไทยลงเตะนะครับวันพุธเห็นเขาบอกที่เวียดนามนี่บัตรโซเอาหมดแล้วนะแล้วยิ่งผลการแข่งขันเป็นแบบนี้ด้วยเขายิ่งมีโอกาสมากกว่าเรา
1: เข้าไปฉลอง
0: ใช่
1: ใครเข้าไปดูก็คือเข้าไปฉลองในทางกลับกันเนี่ยอย
0: ่
1: างเกมวันนี้ต่อให้วันนี้มีแฟนบอลค่อนข้างเยอะกว่าในหลายเกมที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าน้อยถ้าถามผมนะก็ไม่ได
0: ้โอ้ก็ขาดอีกเป็นหมื่นอ่ะก็ประมาณเหยียบ 25,000 ใช่ไหมวันนี
1: ้ 26,000
0: เออล้นไปถึงตรงนั้นแต่ว่าเป็นของเวียดนามเท่าไหร่ 3,000 แล้วก็เยอะเหมือนกัน
1: เพื่อนผมมาชวนวันนี้ผมยังเนี่ยก็ติดมาทำที่นี่ด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยแล้วการเดินทางอ่ะราชมัง
0: คลาแล้วสภาพอากาศ
1: ฝน
0: อุปสรรคด้วย
1: แล้วอย่างวันนี้สมมุติว่าถ้ารถไฟฟ้าเสร็จแล้วสายสีส้ม
0: โอ้สบาย
1: เราผมไปนะ
0: สบายเลยขึ้นหน้าปุ๊บเลี้ยวออกมาตรงนี้สถานีวัฒนธรรมเลยจบ
1: แต่วันนี้มันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จ
0: น่าจะอีก2ปีอ่ะพี
1: ่คือตอนนี้เขาบอกว่าระบบรางเสร็จแล้วนะ
0: เสร็จสถานีเสร็จแล้วสถานีเส้นเนี้ยเสร็จไปจนกระทั่งสุวินทวงศ์แล้วพี
1: ่เหลือแต่ขบวน
0: เหลือแต่ขบวนรถไฟอย่างเดียวนะครับพยายามเปิดคู่ของดอทมุนกับไบเยิร์นเหมือน
1: ไม่มีใช่ไหม
0: เออเหมือนของเราไม่ได้มีดูไว้นะครับเดี๋ยวเช็คนะครับสกอร์ให้แล้วกันแต่ว่าที่ใครหลายๆคนก็คงลุ้นนะครับเจ้าไมคอนคาร์โดโซเนาะนะครับวันนี้มีชื่อเป็นสำรองนะเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาของไบเยิร์นมิวนิคก็มีโอกาสได้ลงสนามต่อเนื่องนะไมคอนนะวันนี้ก็มีโอกาสเพราะว่าวันนี้ก็ใช้ทีมชุดใหญ่เพราะว่าเจอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยไอ้ก็ผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับยังเสมอกันอยู่0-0ซุปเปอร์คัพของเยอรมัน พี่อู๋พี่เอกพี่อู๋ตอบข้อความตอนเที่ยงคืน16หรือยังครับจากน้องหงร่อนนะครับตอบแล้วนี่ใช่ไหม
1: ยังใครทำประตูให้เฮาคุณยังไม่ได้ตอบน้องเขาเลย
0: ผมก็ตอบแค่นั้นแหละพี่ยอกถ้าต้องการก็ได้นะครับวันนี้เฮาได้ประตูจากกองหลังทั้งคู่เลยนะก็คือเซมิอาจายี่กับโนเบลเมนดี
1: ้
0: นะครับนาทีที่17แล้วก็38ก็เป็นลูกเปิดโด่งเซตพีทั้งคู่เลยครับจุดอ่อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หลังจบเกมที่ผมคุยกับพี่เรื่องมันจะมีบทสัมภาษณ์มันจะมีวันนี้จะมีแม็กควายพี่เห็นยังที่แบบไปโอบกอดมาสราวี
1: เห็นแล้ว
0: แล้วเขาประกบไม่รู้คือยังไงเขาย้อนตัวเองไปสมัยอยู่เฮาซิตี้อย่างนั้นเหรอไปประกบแมนยูซะอย่างนั้น
1: ไม่แล้วไม่ใช่เป็นผมว่าเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างแม็ก
0: มันหลายครั้งแล้วนะ
1: มันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรก
0: ใช่มันเป็นแบบนี้ประจำ
1: คือเวลาจะ
0: ประกบแบบเนี้ย
1: จะขึ้นล็อกจะตาประกบเนี่ย
0: เออ
1: ไม่ดูเลยหรือไงวะ
0: เหมือนเขาเหม่อลอยอ่ะ
1: เออ
0: เหมือนเขา
1: สมาธิไม่ดี
0: ประมาณนี้นะครับซึ่งเห็นบทสัมภาษณ์ตอนแรกผมนึกว่าแบบ คือถ้ามันไม่ได้มาจากผู้สื่อข่าวที่แบบชื่อดังผมจะไม่เชื่อเลยนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นผู้สื่อข่าวอย่างเดวิดออนสตีนเขาไปสัมภาษณ์เรื่องนี้แหละกับมาราวีแล้วมาราวีก็บอกว่าผมบอกให้เขาปล่อยแล้วประมาณว่าสมมติอยู่ข้างหลังเขาปล่อยเขาดิอะไรอย่างเงี้ยบอกผมบอกให้เขาปล่อยแล้วบอกให้ว่าออกจากผมไปอะไรอย่างเงี้ยบอกพอเขารู้ตัวอีกทีนึงเราก็เสียประตูไปแล้วมาราวีบอกแบบนี้กับแม็กไกว
1: อาจจะอันนี้อาจจะสุภาพไปหน่อย ว่าผมบอกให้เขาปล่อยแล้ว
0: เออ
1: แต
0: ่พอรู้ตัวอีกทีนึงเราก็เสียประตูไปแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: แต่แปลเป็นไทยจริงๆอาจจะประมาณว่ามึงมาจับกูทำไมไอ
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น
1: ไอ้แม็กควายอะไรอะไร
0: โอ้คือเขาแบบย้อนวันวานตอนเขาอยู่เฮาซิตี้หรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจก็เลยเป็นวันเปิดซีซั่นที่แต่แมนยูแพ้เปิดซีซั่นเป็นครั้งที่4จาก7ซีซั่นหลังสุดนะ4จาก7ก็บ่อยแต่ว่าพอไปไล่ดูไอ้ทีมที่มันแพ้เนี่ยมันแพ้ทีมใหญ่มันแพ้ทีมดีกว่านี้ไงมันไม่ได้แพ้น้องใหม่อ่ะพี่นี่แพ้เต็งหนึ่งนะเต็งบวย
1: โอ้ยเดี๋ยววันนี้ก็เล่นดีนะ
0: เล่นดี
1: ฮาวซิตี้ก็เล่นดีเบนฟอร์ดนี่ก็โอ้โหวันนี้ก็อัดสเปอร์ที่อยู่หมัดเลย
0: วันนี้เอเวอร์ตันก็เล่นดีมากนะเอเวอร์ตันวันนี้ฟอร์มดีเลยครับก็เห็นความยากของพรีเมียร์ลีกกันนะว่ามันไม่ได้ง่ายสำหรับทีมที่อาจจะยังดีไม่พอนะครับ ส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้อย่างลาลิก้าสเปนนี่บาเลนเซียเสมอกับเซลตาบิโก้อยู่0-0นะครับเดี๋ยวช่วงดึกวันนี้เนี่ยจะมีลาลิก้าคู่ของเอสปันยอลเจอกับเรอัลมาดริดรออยู่ด้วยนะครับ
1: มีข่าวเศร้านะครับ อดีตกองกลางของเวสต์บรอมนะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรอกควีวินคาสโตฮะเสียชีวิตด้วยวัย25ปีนะก็ล้มลงในสนามในเกมที่โปรตุเกสน
0: ่
1: าจะไปเล่นที่โปรตุเกสแล้วนะครับควีวินคาสโตนะก็เรื่องหัวใจนี่ไม่เข้าใครออกใครนะบอกก่อนนะ
0: ตอนยิ่งเราได้รู้รายละเอียดของคุณเรย์แม็กโดนัลด์แล้วนะบางคนสำรวจตัวเองใหญ่เลยมีจุดบ่งชี้ตรงไหนที่มันเข้าข่าย
1: คุณหนูตรวจร่างกายบ้างไหม
0: ตัวพี่ผมตรวจร่างกายตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างน้อยๆแบบทุกปี
1: ผมทุกปี
0: ตรวจเลือด
1: ทุกปีคือตรวจใหญ่แล้วก็ทุก3เดือนผมก็ฟอลโล่กับคุณหมอก็นัดไปเจาะเลือดเล็ก
0: ไปเจาะเลือดว่าพวกน้ำตาลไขมันคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยๆเรื่องเอาแบบหลักๆเนี่ยให้มันอยู่ในเกณฑ์ก็ยังดี
1: ถูกต้องวันนี้ข้อความ ที่ถามผลบอลเราไม่ค่อยมานะ
0: ใช่นะครับเดี๋ยวผมมีรายชื่อของเรอัลมาดริดมาบอกกันหน่อยแล้วกัน
1: มา
0: เพราะว่าเดี๋ยวชุดขาวน่าสนใจนะครับเขาจะลงเล่นวันนี้ไปเยือนเอสปันยอลน่าสนใจตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะเป็นนะครับเกมแรกของโชเซ่มูรินโญ่ในแมตช์ยังเป็นทางการกับชุดขาวด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรอัลมาดริดผู้รักษาประตูเป็นติโบกุกตัวเซนเตอร์ฮาฟใช้อิบราฮิมาโคนาเต้คู่กับดีนเฮาเซนแล้วแบ็กซ้ายเป็นนะครับเจ้ากาลอสกาเลลาสด้านขวาเป็นเดนเซลดูมฟริสมิดฟิลใช้แบร์นาร์โดซิวากับเฟเดริโกวาเวเดตัวรุกวินีซุสจูเนียจูดเบลลิงแฮมอาดากูแลและคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับโอ้โหนี่จัดเต็มเหมือนกันนะใช้ชุดที่ดีเลยนะครับตัวที่ซื้อเข้ามาใหม่ตัวแพงๆก็ยานเดียวมองเด้ก็อยู่บนมานั่งสำรองนะครับมีชื่ออยู่แล้วก็เทรนอาโนนี่พอมีดูมฟิตมานี่ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะเบียดยากเลยนะก็วันนี้ไปเยือนเอสปันยอลนะครับก็ไม่ง่ายเพราะว่าไปดูสถิติเวลาเจอกับเอสปันยอลหลังๆนี่ก็มีแพ้เหมือนกันนะซีซั่นที่แล้วชนะไปกลับก็จริงนะครับแต่ว่า2ซีซั่นก่อนนี่เอสปันยอลนี่เปิดบ้านชนะเรอัลมาดริดได้1-0ด้วย
1: ครับ
0: ไปเห็นเดียวมองเด้เขาให้สัมภาษณ์ก่อนจะลงเล่นซีซั่นใหม่กับเรอัลมาดริดเขาบอกว่าตอนที่เรอัลมาดริดติดต่อมาเนี่ยโอ้โหผมนึกคำอื่นไม่ออกนะนอกจาก yes ไม่มีคำว่า no แน่นอน แล้วเขารู้ว่าถ้ายิ่งได้ทำงานกับโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยเขาใช้คำว่าแบบผมตายแทนเขาได้เลย
1: นี่
0: ผมเล่นแบบยอมตายได้เลยอ่ะถ้าผมมีโชเซ่มูรินโญ่เป็นเฮดโค้ชอ่ะนี่อยู่เป็นมาก
1: ตัวนี้มันอยู่เป็น
0: แบบให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบโอ้โหคุณคลั่งไคล้แล้วมริดแบบสุดๆไปเลยอ่ะยอมตายให้มูรินโญ่ได้เลยเล่นแบบตายได้เลยแต่เขาบอกด้วยค่าตัวของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีแรงกดดันอะไรใดๆทั้งสิ้นบอกค่าตัวของคุณแพงคุณกดดันไหมแล้วก็อยู่กับมาริดเนี่ยผลงานมันต้องถูกคาดหวังเขาบอกไม่มีเลยแม้แต่น้อยนะครับ
1: ตอนนี้ไงมันยังไม่มี
0: ตอนนี้ไงผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ได้แต่พูด
1: เดี๋ยวเอง
0: เดี๋ยวสักพักอ่ะ
1: เดี๋ยวเองรอก่อน
0: ถ้าเล่นไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยรอดูได้เลยเพราะว่าแฟนบอลเรอัลมาดริดไม่ได้ใจดีกับใครนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยเหมือนยังไม่เต็มมาดริดยังไม่เต็มนะยังขาดคูคูเรย่าใช่ไหม
0: ใช่ที่เพิ่งซื้อมาก็พวกสเปนส่วนใหญ่ยังได้พักเพิ่มนะสักวีคสองวีคครับเดี๋ยวจะลงเตะตอน 2:30 นะครับแล้วก็ฝากฝั่งของเซเรียอาของอิตาลีนี่ลงแล้วนะครับ 1:45 เจนัวกับนาโปลีแล้วก็ปาม่ากับไกอารีนะครับวันนี้นาโปลีเนี่ยโอ้โหผู้รักษาประตูเป็นอเลสเมเรตนะครับแนวรับมีรามานี่กับมารินแบ็คซ้ายเป็นสปินาโซล่าแบ็คขวาเป็นดีลอเรนโซมิดฟิลด์มีองกิซ่าโรบอตก้าแล้วก็แม็กโทมิเน่แนวรุกนำโดยรัสมุสฮอยลุนนะครับมีโปลิตาโนแล้วก็อลิซอนซานโตสนะครับพี่ว่าเคอร์ติสโจนจะไปเฉิดฉายเหมือนใกล้ๆเหมือนแม็กโทมิเน่ได้ไหม
1: คือผมว่าได
0: ้ผมว่าเขาน่าจะเล่นดีว่ะ
1: น่าจะเล่นดี
0: ผมว่าไปอิตาลีผมว่าเขาน่าจะไม่เลวอ่ะอาจจะแบบไม่เลิศมากอาจจะไม่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเหมือนแม็กโทแต่ว่าผมว่าเขาเข้ากับอินเตอร์ได้เลย
1: ผมก็คิดอย่างนั้น
0: คล้ายๆกันก็เดี๋ยวอิตาลีนี่คืนนี้2คู่ก็เป็น2คู่สุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ลาลิก้าสเปนส่วนลีกเอิงตอนนี้มีลงเล่นกัน4คู่เลยนะครับมีลอมองเจอแบรดนีสเจอลอริยองตูลูสเจอลียงแล้วก็ทัวเจอกับปารีสแอฟเซ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงท้ายๆแล้วแหละมูดาลาลิก้าอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตอน 4:00 เหมือนคู่แรกนะครับอันดีก็มาริดกับเบียร์เรอัลด้วย
1: พรุ่งนี้คุณดูเข้าด้วยนี่มีวันไหม
0: ตอนดึก
1: เป็นดึก
0: ประมาณสักเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะครับ
1: ตอนนี้ยังเตะอยู่คู่หนึ่งนะครับ
0: บา
1: เลนเซียกับเซตาวิโกยัง 0-0 แล้วก็ลีก้า2เนี่ยอาบาเซเต้ตามหลังแล้วโซเซดัดบีอยู่ 1-2 นะครับแล้วก็กวยต้าตามหลังลาสปาลมาสอยู่0ประตู2ก็ใกล้จบเกมเต็มทีนะครับส่วนในสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกครับ FC ซูริกขึ้นนำบาเซล 1-0 ตุรกีซูเปอร์ลีกเฟเนบาเช่ขึ้นนำคอนยาสปอร์ 2-1นี่ยังมีเกมอุ่นเครื่องกันอยู่เลยนะ
0: โอ้ยังอุ่นอีกเหรอ
1: ยังมีอุ่นกันอยู่เลยยังไม่ได้กลับมาเป็นลีกจริงๆกันน่าจะภายในเดือนนี้แหละก็น่าจะครบแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ออสเตรียบุนเดสลีก้าครับสตูมกราสตามหลังออสเตรียลุเทนาวอยู่0-1นะครับผมเจอลีกไหนที่คุณก็จะอัปเดตประตูสกอร์ไปด้วยเลยนะครับลีกรองของเบลเยียมครับ Challenger Pro League ครับเคลีเซ่กับปาโตรไอสเดนนะครับยัง 0-0 ครับจบครึ่งแรกมีลีกไหนเพิ่มอีก
0: ตอนดึกน่าจะเหลือน้อยแล้วนะพี
1: ่
0: น
1: ้อยละมีฟุตบอลซูเปอร์คัพเยอรมันหรือเดฟเวโพคาวเนี่ย
0: ครับ
1: ดอทมุนกับบาเยิร์น21นาทีนะครับยัง
0: 0-0 เหลือไปดูผลของเฟเนบาเช่นะที่ตอนนี้นี่นำคอนยาสปอร์ที่พี่เอกดูอยู่เมื่อกี้ 2-1 นะคนที่ยิงเนี่ยเมสันกรีนวูดนะครับ
1: อีกแล้ว
0: หนึ่งในนั้น
1: แ
0: กมย้ายไปก็นัด2ยิงเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่เฟเนบาเช่ได้ของดีเหมือนยิงจุดโทษไม่เข้าแล้วซ้ำนะครับเป็นจังหวะซ้ำของกรีนวูดประตูแรกที่เฟเนบาเช่ได้ไปจาก

0: ฤดูกาลนี้เพราะว่าโอ้โหนักเตะดังๆไปเล่นเพียบเลยนะครับแล้วอย่างหนึ่งเวลาตลาดนักเตะปิดเนี่ยชอบปิดท้ายๆเวลานักเตะย้ายเข้าก็จะย้ายเข้าลีกตุรกีได้เยอะ
1: ใช่
0: เวลามันจะถ่าง
1: เก็บตก
0: เออมันจะถ่างให้เยอะเลยกับลีกโปรตุเกสนะครับที่จะปิดช้ามากกว่าบรรดาลีกดังของฝั่งยุโรปเขา
1: ครับ
0: นัดแรกก็แพ้ซะแล้วไม่เป็นไรนะท่านประหลัดคาริกเดี๋ยวฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันใหม่พี่ต้าว่าที่4แชมป์นะครับเดี๋ยวก่อนนะนัดแรกที่พูดถึงฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันใหม่เลยเหรอ เออ แต่เห็นปัญหาหลายอย่างของแมนยูวันนี้ครับก็คือแบ็กอะเห็นแล้วอึดอัดแทนเหมือนกันนะพี่เอก
1: ใช่
0: ก็คือมันเติมเกมไม่ได้เกมรับก็ไม่น่าไว้ใจมันเห็นภาพเดิม
1: ไม่คือจริงจริงๆแบ็ก3คนเนี้ยอยู่มานานเกินไปแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วมันก็เห็นต้องเปลี่ยนคุณภาพมันก็ได้เท่านี้แล้วก็เห็นอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่มีใครเข้ามากดดันหรือแม้กระทั่งไม่มีตัวเปลี่ยน
1: ใช่
0: ตลาดนี้ไม่ซื้อแบ็กคือบางคนบอกว่านี่ไปดรอปดาโลไงวันเนี้ยบางคนก็ไปแซว
1: ไม่แต่ว่าอย่างอามาซาอุยมาเนี่ยคือเขาอยู่ในช่วงกราฟขาลงอยู่แล้วลูกชอก็ขาลง มันไม่จะไม่ดีไปกว่านี้อยู่แล้วไง
0: คือคุณจะมาให้เล่นเกมรุกแบบวูบวาบดูแบบเล้าใจเนี่ยผมไปไม่ถึงแล้วพวกเนี้ย
1: ไปไม่ได้แล้ว
0: ประมาณเนี้ยแล้ววันนี้การใช้มิดฟิลด์คู่กลางตัวใหม่ด้วยกันอย่างทิเลมันส์กับอันเดอร์สันโตสเนี่ยเห็นคู่เนี้ยเล่นแบบนี้มาตั้งแต่นัดอุ่นเครื่องเจอลีสแล้วนะพี
1: ่
0: ก็เล่นแบบรู้สึกว่าไอ้ถ้าคู่กันเนี่ยไม่น่าได้ไม่น่าได
1: ้ต้องคนใดคนหนึ่ง
0: ประมาณนั้นน่ะแล้วเหมือนยังไม่ได้ยังแยกหน้าที่กันระหว่างทั้งสองคนได้แบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร
1: ่
0: พอเห็นนัดนั้นกับลีดรู้สึกว่าแบบยังไม่พร้อมอ่ะแล้วพอเปิดฤดูกาลเนี่ยเขาเอามาจับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยกันเองเนี่ยพอจบเกมเนี่ยก็โดนวิจารณ์จุดนี้เยอะนะฮาริกอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปดรอปคอบบี้เมนูไปเป็นตัวสำรองไปนะครับแล้วก็ในวันที่คู่แข่งเล่นเกมรับต่ำคุณก็ไปใช้เกมรุกที่ไม่ได้มีอะไรหลากหลายมากอย่างดอกูคือดอกูเขาบุกได้แต่ความหลากหลายความ
1: วันนี้แบดฟอร์ด
0: ไม่มี
1: คือยังดีกว่าดอกูตั้งเยอะ
0: ดีกว่าคืออย่างน้อยมันความมันมีตัวรุกความเป็นธรรมชาติกว่าเยอะคือดอกูลงมาแล้วรีบเปลี่ยนนะผมว่าเขาพร้อมจะเล่นกับเกมที่มันเกมมันรูปเกมมันน่าจะเปิดมากกว่านี้ถ้าเกมแบบนี้ดอกูเล่นไม่ได้
1: ครับส่งกำลังใจให้3จังหวัดชายแดนใต้หน่อยครับเห็นว่าประกาศเคอร์ฟิวแล้ว
0: อ๋อใช่ครับเห็นข่าวอยู่เหมือนกัน ช่วงดึกๆนะครับบอกว่าวันนี้สายทีมไหนทีมนั้นตายเรียบไม่ให้วาวใส่เสื้อทีมชาติไทยโดยเด็ดขาดนะครับใส่ไปแล้วนี่ไม่หลอดไม่หลอดนะครับ
1: ห้ามเขาไม่ได้ช่วงนี
0: ้วิเคราะห์บาร์เซโลนาพรุ่งนี้หน่อยครับแล้วก็มาถึงวันที่ไทยแพ้เวียดนามทุกอย่างทั้งบอลทั้งเศรษฐกิจจากโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ส่งมาเองเลยนะครับคือเราก็อยากรู้เหมือนกันนะพี่เอกว่าถ้าเรามีโอกาสเตรียมความพร้อมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเวียดนามเลยแบบไอ้ทำทุกอย่างให้มันเหมือนเขาเลยหยุดลีกเอานักเตะชุดใหญ่ไปซ้อมเคี่ยวขับเคี่ยวกันเต็มที่เลยให้เวลาเนื้อๆเลยโดยที่คุณให้ความสำคัญกับทีมชาติขนาดนั้นเนี่ยผลมันจะเป็นยังไง
1: นี่มีบอกว่าระหว่างแมนยูกับทีมชาติไทยไหนเจ็บช้ำกว่ากันนะบูโน่ก็ฟอร์มตกภาพรวมฟอร์มไม่ดีจริง
0: ๆเหมือนบูโน่วันนี้พอตัวเองมัน
1: เล่นไม่ออก
0: เออเล่นไม่ออกเลยเล่นไม่ออกเลย
1: ตั้งแต่บอลโลกแล้วบูโน่อ่ะ
0: เ
1: ขาการต่อเนื่อง
0: เขามาตามซื้อนี่บางคนบอกขายไปเลย
1: คือ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ถ้าจะบอกไงถ้าขายเนี่ยมันต้องวางแผนที่จะหาตัวมาแทน
0: ตอนนี้ไม่ทันแล้วช้าเกินไปแล้วนะครับมันก็พาทำให้เกมรุกคนอื่นๆแบบทั้งเอ็มบูโมทั้งคุณย่าวันนี้มันก็เลยดูดรอปทั้งทีมอ่ะถ้าถามว่าใครเล่นดีมันก็หายากวันนี้มันก็เล่นได้มาตรฐานแบบปกติหรือว่าอาจจะต่ำกว่าถ้าเป็นเรตติ้งก็อาจจะต่ำกว่า7 คะแนนด้วยซ้ำอ่ะ

0: ประมาณทั้ง 6.5 6คะแนนทั้งทีมอ่ะประมาณนั้นน่ะ
1: ถูกอ่ะวันนี้น่าจะสมควรแก่เวลาละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปโพคาวดอทมูลกับบาเยิร์นยัง 0-0 นะครับเดี๋ยวผมกับคุณอู่น่าจะอำลาไปแล้ว
0: ครับผม
1: นะฮะฝากไว้กับจัดรายการท่านต่อไปในช่วงหน้าก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเรียน

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: คุณจะไม่มีวันชนะอะไรได้ด้วยตัวเองหากขาดความทุ่มเทแรงกายแรงใจราฟาเอลนาดาลอดีตนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่ลงแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: ัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Soccer Live Report

0: 2:08 นครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซ็อกโกแลตรีพอร์ตนะครับช่วงนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับ2:00 จนถึง 4:00นะอยู่กับผมบอมประพลปัญหานะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเซียนสนนะครับจะตามเข้ามาครับก็เป็นค่ำคืนที่คึกคักนะฮะเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยกลับมาเปิดนะครับอย่างเต็มตัวแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนวันศุกร์นี้มีเกมคู่เปิดหัวไปแล้วนะครับอาร์เซนอลแชมป์เก่าก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตามคาดนะครับก็เอาชนะโคเวนทรีแบบสบายๆเลย 3-0 นะครับส่วนวันนี้ก็แหมก็เรียกว่ามีรายการล้มยักษ์นะครับกันอย่างน้อยก็ที่เห็นนี่ก็2คู่นะครับตอนหัวค่ำนี่ฮาวซิตี้ฮะโอ้แสบจริงๆครับเล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2-0แม่นะเชื่อว่าหลายท่านนี่วันนี้เนี่ยคู่นี้น่าจะเจ็บกันเยอะนะส่วนผลคู่อื่นนะครับมีเมรีก็มีเอเวอร์ตันนะครับชนะคริสตัลพาเลซ2-0นะมีอิปสวิชทาวน์นะครับชนะซันเดอร์แลนด์2เนี่ยอันนี้ไอ้น้องใหม่ทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: เออนะครับก็เป็นเทียมพี่น้องใหม่เจอกันนะครับแล้วก็เปย์สวิชชนะไป2-1
1: ใครนะ
0: ฮะอิปสวิชกับซันเดอร์แลนด
1: ์ไอ้ซันเดอร์แลนด์หน้าเก่าแล้ว
0: หน้าเก่านี่ว่ะเออใหม่ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็มีฟอร์เรสต์นี่ก็คาบ้านเหมือนกันนะโดนลีกนี่7ซอยไป0-1โอ้โหเซตคู่ดึกนี่โหเบนฟอร์ดนี่แสบจริงๆนะไม่เกรงใจ
1: เละเลย
0: ไม่เกรงใจกองกลางสเปอร์เลย
1: ไม่เกรงใจการลงทุนซื้อไปเป็นร้อยล้าน
0: นี่เดี๋ยวนี่จะมาไงซาวินโย85 ล้านนะซาวินโย
1: กักโปต้องเข้าแล้วงานนี้สเปอร์แพ้ไป0-3
0: กักโปเห็นสกอร์นัดนี้ก็ไม่เอาแล้วนะฮะ
1: อ่ะทักทายคุณผู้ฟังทาง FM 99แล้วก็พี่บอมด้วย
0: ครับ
1: ขออภัยเมื่อกี้จะกดน้ำกดเนิ้มแต่ว่าตู้เสีย
0: อ่ะจริงป่ะเฮ้ยเมื่อกี้หยองกดได้อยู่เลย
1: จริงเหรอเขาไม่ขายผมอ่ะ
0: ไม่ขายยังไง
1: เอออ่ะโอเคก็เดี๋ยวช่วงดึกเดี๋ยวเรามาตามจริงๆตอนนี้มีทั้งซูเปอร์คัพของเยอรมันดอทมุนกับบาเยิร์นนำอยู่ 1-0 แล้วก็เซเรียอาเนี่ยมีเจนัวนาโปลี
0: ครับ
1: โหโค้ดนี่เปลี่ยนแบบเจนัวตอนนี้นี่เดรอซี่นาโปลี
0: น
1: ี
0: ่แมทอะไรกรี
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเดี๋ยว2:30เรอัลมาดริดไปเยือนเอลเช่
0: เอสปันยอน
1: เอสปันยอนขออภัย
0: เกมนี้น่าดู
1: ก็เดี๋ยว2:30เราค่อยไปตรงนั้น
0: ใช่
1: แต่อันนี้เราไม่มีซุปเปอร์คัพให้ดูเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: อ๋อต้องดูทาง
0: ซุปเปอร์คัพนี่กล่องไหน
1: AS ป่ะแหมพี่บอมหันมาหาผมแล้วถามกล่องไหน
0: อ๋อ AS Play ลืม
1: กล่องแต่บอกว่ากล่องพี่อะไรก็เกรงใจ
0: AS Play นะ
1: ไม่มีไออันนี้ไม่ผมไม่ทราบ PP ไม่มีเนาะเพราะอย่างซีซั่นที่แล้วมันมีไง
0: PP เหมือนเขาจะได้อีกลีกป่ะ
1: ก็ไม่ทราบอ่ะเพราะนั้นก็ดูซีเรียอาไปก่อนแล้วกัน
0: ใช่ครับตอนนี้ก็เจนโดนาโปลีก็เพิ่งผ่านไป25 นาทียัง0-0อยู่เลย
1: ครับ
0: โอ้หน้าตาไม่คุ้นเลยนะนาโปลีนี่ใคร
1: ไอ้นี่อาริสันตัวใหม่ไงอาริสันซานโตสตัวริมเส้นด้านซ้ายของ
0: คนนี้ใครนะคุ้นๆ
1: ลาสมุสไงลาสมุสฮาแลนด
0: ์ฮาร์ดูทอยลุน
1: เออไม่เอาไม่ใช่ฮาแลนด์เหรอ
0: เออตอนแรกตอนย้ายอยู่แมนยูใหม่นิวฮาแลนด
1: ์ครับ
0: โอ
1: ้ฮาแลนด์เดนมาร์กเออ
0: โอ้โหแล้วคุณซื้อนาโปลีนี่เป็นใครนะอาริกี
1: ้ก็วนเวียนกันไปมาเนี่ยแหละยูเว่มิลานนาโปลีมิลานยูเว่
0: ตอนนี้คอนเต้ยังว่างอยู่ไหมเอ้ยคอนเต้ไป
1: คอนเต้ว่าง
0: คอนเต้ว่างตอนแรกเห็นเขาลาออกไปว่าจะไปคุมอิตาลีอ่ะเสร็จเขาเสร็จมาโชนะฮะ
1: ครับอ่ะก็เดี๋ยวเราตามตรงนี้เป็นหลักส่วนผลพี่บอมสรุปอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวผมเก็บที่เหลือให
0: ้ฮะพี่เพิ่งสรุปไปเมื่อกี้แหละ
1: พี่เมียอย่างเดียวใช่ไหมเอาโอเคผมดูที่เหลือให้นะครับก็เอาที่จบไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนที่แข่งอยู่เดี๋ยวจัดให
0: ้
1: ที่จบไปแล้วเนี่ยก็วันนี้มีลองวันนี้ชนะโอแซ 5-2 เลยนะ อินเตอร์ชนะทางวอนซ่า 4-1
0: ครับ
1: แล้วก็อูดิเนเซ่เสมอโคโม 1-1 นะครับลาลิก้านี่วินเบาแพ้เซบีย่า 1-3
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: แล้วก
0: ็เ
1: ซบีแต่วินเบาเหลือ10แล้วก็ที่แข่งอยู่คือบาเลนเซียกับเซลตา0-0นะครับส่วนนอกนั้นน่ะที่แข่งอยู่ก็มีลีกเอิงนะ
0: ครับ
1: เป็นทางเลอมองกับแบด0-0เอางี้เลอมองแบดนีสโดริยองตูลูสลียงทัวปารีสเอฟเซ0-0หมด
0: ครับ
1: ผ่านครึ่งชั่วโมงเหมาไปเลยยกแข่ง
0: เออง่ายดี
1: แล้วก็ซูเปอร์คัพเนี่ยเหมือนเขาขึ้นมาว่าดอทมุนตีเสมอเป็น 1-1 แต่ว่าเหมือนเช็ค VR อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าคือดอทมูนยิงเข้าไปแต่ไม่แน่ใจว่าได้ประตูหรือเปล่ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับเซเรียอา2คู่เจนัวนาโปลีที่เราดูอยู่แล้วก็ปาร์มากายารี 0-0 ทั้งคู่นะครับ แล้วก็เนเธอร์แลนด์เอเลดีวีซี่ฮีเดนวีนกับโซโว00ส่วนบาเลนเซียกับเซลตานี่เขาไม่ทำอะไรกันเลยฮะเขาไม่ทำมาหากินเลยนะฮะก็81นาทีก็ยัง00ส่วนน่ะผมเช็คแล้วบาเยิร์นกับดอร์ทมุนด์น่ะเดี๋ยวดูก่อนได้เปล่าเพราะว่าคือแจ้งผลมาว่าได้แต่ว่าผมเช็คจากถ่ายทอดสดเนี่ยมันยังมันไม่ได้นะ
0: ไลแมนเขายกธง
1: ใช่ไหมโอเคไม่ได้ก็เท่ากับบาเยิร์นยังนำ 1-0นะครับ
0: เป็นจังหวะที่เซไบนี่นะครับอ๋อล้ำจริงล้ำจริ ง
1: เฮ้ยแต่วันนี้คนยิงให้บาเยิร์นนี่นาธานิเอลเปาเนี่ยพี่บอก
0: โอ้แบ็กตัวใหม่นะคร
1: ับ ไม่แบ็กแล้วเพราะผมเห็นต้องแต่ตอนอุ่นเครื่องเจอไลฟ์ซิกอ่ะเขาเอาไปเล่นปีกขวาแล้วก็เขาเอาโอลิเซ่มาเล่นหน้าต่ำเหมือนตอนกับทีมชาติฝรั่งเศส
0: อ๋อเรียกว่าตัดแต่งพันธุกรรม
1: เออแล้วเดี๋ยววันนี้นาธานิเอลเปายิงให้บาเยิร์นนำ 1-0
0: แล้วบาเยิร์นปกติใช้ใครเป็นแบ็กซ้ายวะ
1: เขาก็มีสแตนิสิตมีไลเมอร์มีขยับกันไปยืนสลับสับเปลี่ยนอ่ะ
0: ผมเข้าใจว่าเขาจะซื้อมาเล่นเป็นแบ็คซ้าย
1: ก็มันดีมันเก่งแต่เก่งเกินแบ็
0: คเกมลุกใช่ไหม
1: เออเพราะอุ่นเครื่องก็ยิงได้นะเอาโอเคยังคอนเฟิร์มว่าบาเยอร์นำ 1-0 นะครับแล้วก็ถ้าบอลเบลเยียมเนี่ยอันเบิร์บนำเก่ง 1-0 ส่วนนอกนั้นก็บัลแกเรียนี่เดฟสกี้โซเฟียนำสปาร์ตักวาน่า 2-0แล้วก็ฝรั่งเศสลิกเดอร์เนี่ยแซงเอเตียนนำเกรนอฟ 3-0 กรีซนี่โอลิมเปียกอสเสมออาโตมิตอส 0-0 อิสราเอลนี่ท้ายเกมแล้วมาคาบี้ไฮฟานำฮาเปเอลลามัดกันนะครับ 2-1 เซเลบีนี่ 0-0 3คู่นะอาวิดิโนอาราโซเบเนเวนโตโมเดนาแล้วก็เอมโปลีกับเคลโมเนเซ่นะครับ
0: โอ้โหไล่นาธานิเอลบ่าวนี่มาเล่นตำแหน่งเดียวกับไมคอนเลย
1: ใช่ส่วนลีกรัสเซียเพิ่งจบCSK มอสโกชนะโลโคดิมอสโก 3-2 บอนซาอุมี2คู่เอาอาลีหูเข่งยังเลย
0: น
1: ำเอาอัพฮา 3-0 เลยทางที่เปลี่ยนโค้ดนะเพราะว่ามันอัดไยเซอร์นี่ไปทำนิวเซอร์ละก็วันนี้เอาอาลีนี่อีวานโทนี่เบิ้ลไป2แล้วก็ตินเกา1
0: แต่ตัวชื่อ
1: โอ้โหก็ของดีทั้งนั้นตินเกานี่มาแทนไอมาเลสไงสไตล์เดียวกันเลยตัวลุกด้านขวาถนัดซ้ายนอกนั้นก็สวิตนี่ซูริกกับบาเซิลนี่ซูริกนำ 1-0มีแต่ทั้งสดนะครับบ้านเราเนี่ยบาเซิลซูริกเนี่ย
0: BG Sport
1: ใช่โอ้โห
0: ไปภาคเราก็เนี่ยฮะ
1: วันนี้ไม่มีมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมภาคทีมเด็กหนุ่มจากเบิร์น
0: ยังบอยเบิร์น
1: ครับโอ้ยังบอยนี่เขาชอบ
0: เบิร์นเลยเลย
1: ละอ๋อโอเคส่วนเฟเนนี่นำทางด้านคอนยาสปอร์3-1เฮ้ยกินบูดยิงโทษไม่เข้าเฟเนนี่ตัวผู้เล่นเวอร์วังนะมาโกซิซิโอเมสันกินบูดเวดัตมูริชีรู้ไม่รู้ลูกากู
0: โอ้โห
1: โอ้โหบัดไอ้นี่มีไอ้กองเต
0: ้ทำมันเล่นเหมือนนะเอามาเล่นในเซเรียอาร์นี่ลุ้นหัวตลาด
1: มิลานตะกินเนี่ยนาธานอาเก้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรละถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็4689899นะครับ4689899คุยอย่างพี่บอมนะผมสนได้นะครับฟรีสไตล์แฟนแมนยูเดี๋ยวผมจะเปิดกายพี่บอมร้องทุกเพราะว่าน่าจะไม่แฮปปี้โดนไป2ตั้งแต่หัววันเลยเอาตั้งแต่หัวม้วนเลยอ่ะเอาตั้งแต่เปิดสนามเลยเหรอ
0: เห็นทรงก็ตอนโดนลูกแรกอ่ะไอ้สมอลสโตนไอ้นักข่าวของ BBC ที่ดังๆน่ะมันบอกว่าสงสัยฮาวดูเกมอุ่นเครื่องกับเอซิมิลานเล่นเหมือนกันเลย
1: หรือสงสัยว่าไปเล่นหลัง3มั้งไม่นี้ไม่สัพยอกนะผมรู้สึกว่าคืออันหลัง3แฟนแมนยูคงไม่อยากเห็นหรอกแต่ผมรู้สึกว่าตัวลุคแมนยูที่เราซื้อมาไอ้คุณย่ากับเอมเบอร์โมมันถนัดเป็นดับเบิลเทน
0: ใช
1: ่มันต้องอยู่หลังกองหน้ามันไม่ได้ฉีกไปริมเส้นอ่ะแล้วพอมาเปลี่ยนเป็น4-2-3-1มันก็เลยพอต้องไปชิดเส้นเอมเบอร์โมมันประโยชน์หายแล้วก็คุณย่าก็เงียบๆยิ่งเอาไปเล่นหน้าเป้าวันนี้มันก็หาย
0: ใช่แล้วก็หน้าเป้าคุณย่าไม่ได้เลย
1: แล้วดอกกูโอตรงเกตมันไม่ใช่นักเตะแมนยูอ่ะ
0: ส่วนพูดถูก
1: ใช่ไหมล่ะอันนี้คือ
0: ตรงใจพี่
1: คือถึงแม้มันจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มันก็ดีน้อยกว่าแย่ไงดีน้อยกว่าไม่ดีอ่ะ
0: เรายิ่งจับไปเล่นเป็นวันนี้มั่วมากดอกกู
1: ไม่ถึง
0: ตำแหน่งวิ่งพลาดไปหมด
1: แล้วสอดยังดูดีกว่าอันนี้คือแบบโหลงมาก็ดีกว่าชัดเจนอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พี่ว่าถ้าจะเอาริมเส้นซ้ายให้รัดฝาดเล่นเลย
1: ใช่ป่ะก็มันก็จริงๆอาจจะเป็นคุณย่าด้านซ้ายแล้วเทสโก้ต้องตัวจริงแต่อาจจะเรื่องความฟิตแล้วก็เอมโบโมโหจริงๆก็คือเขาต้องเล่นดับเบิ้ลเทนน่ะ
0: เออจริงๆถ้าจะเอา
1: 4-3-3ได้ป่ะล่ะแต่โหถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีปีกไง
0: วันนี้พอดีนี่มันเจ็บด้วยไงอามัดทางขวาไม่งั้นพี่คิดว่าวันนี้เขาน่าจะใช้เอมเบอร์โมเล่นหน้าเป้า
1: แล้วไอ้เนี่ยฟอร์มหายไปเลยไม่เห็นเก่งเหมือนตอนบอลโลกเลยมาซาวีอ่ะ
0: โอ้
1: ตอนบอลโลกโคตรเก่ง
0: นี่กลายเป็น แบ็คที่ไม่มีแรงอีกแล้ว
1: ก็มันจะแขวนนัดแล้วบอกว่าจะเข้าหาทางศาสนา
0: เข้าศาสนา
1: ก็แฟนแมนยูมาบ่นมาคุยกันได้นะครับก็ผมกับพี่บอมอยู่ถึงตีสี่โอ้นี่พี่วันนี้ไม่ใส่หมวกนี
0: ่
1: ยังกับคนละคนจริงผมเคยเจอเดี๋ยวพี่เวอร์ชันแบบใส่หมวก
0: พี่ไม่ได้ไอ้ขี้เกียจเซ็ตผมไงบางทีมาดึกๆก็ลุกมาจากเตียงเอาตรง
1: สบายสบายนะฮะก็พูดคุยกันได้เรื่องไอดอลอะไรก็อยู่ผมอยู่กับไอดอลคิง
0: ไอดอลคิง
1: เบอร์หนึ่ง
0: ไอดอลคิงจริงต้องเป็นคิงดอมนี่ฮาเลยนะ
1: แห่ง FM 99คิงดอมไม่เท่าไหร่อีกคอร์สอีก
0: คิงคอร
1: ์สพูดคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูไลน์อัพพวกที่เตะอยู่ให้แล้วก็พวกมาดริดที่เตะตีสองนะ
0: ครับ
1: โอเคข้อความนี่โอ้ยวันนี้ดับกันหมดแล้วเหรอแฟนแมนยูเนี่ยหลังตีสองนี่ยังไม่มีข้อความเลยเน
0: ี่
1: ย
0: เขาไม่เล่นโซเชียลมีเดียแล้วแฟนแมนยู
1: หรือไงหรือแฟนลิเวอร์พูลก็ได้เนี่ยมาพยากรณ์คาดผลวันนี้หน่อยที่จะไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คของนิวคาสเซิลลงคุยกันได้นะครับ
0: โอ้โห
1: ส่วนล่าสุดบาเยิร์น 2-0 ละพอไม่โดน 1-1 แล้วก็มาบวกลูก2จากไมเคิลโอริเซ
0: ่ครับผม
1: ครับที่เหลือเหมือนเดิมนะลียงยังไม่ยิงนาโปลียังไม่ยิงบาเลนเซียก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ใช่
1: นะครับ
0: สบายแล้วไบเอิร์นนะ
1: ไบเอิร์นของเรา
0: เหรอนี่เล่นที่บ้านรัตบุญเลยนะศึกหน้าอยู่นะครับ
1: ใช่ทำไมเขาไม่เล่นสนามกลางอ่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ไอโอลิมปิกสเตเดียมที่เบอร์ลินไม่ว่างเหรอจัดคอนเสิร์ตอ่ะ
0: ไม่ใช่เวมบลีย
1: ์โอ้โหเครื่องนี้เมื่อกี้ใครใช้นะพี่บอม
0: ไม่ทราบ
1: น่าจะพี่เอก
0: ไม่รู
1: ้ไม่น่าจะพี่เอกพิม
0: น้องอู๋
1: เมื่อกี้พี่มาทันเขา
0: ไหมไม่ทันพี่ก็นอนอยู่ห้องนู้นน
1: ะอ๋อเขาออกไปแล้วอ่ะผมว่าน่าจะพี่เอกคิมเนี่ยเขาขยายเว็บรายงานผลเนี่ย 300%
0: อ๋อขี้เกียจ
1: โอ้โหนี่ดูดิตัวเข้าหม้อแกงเลยเนี่ย
0: อ๋อเหมือนโทรศัพท์อาม่า
1: ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยเนี่ย
0: เอออ
1: ่ะก็ผมเลยช็อกเลยโอ้เต็มหน้าเลยเมื่อกี้ฟอนต
0: ์ก็ลบกลับไป
1: อ่าโอเคเราดูนี่ก่อนเลยแล้วกันเนี่ยที่ข้างหน้าเนี่ยเจนัวกับนาโปลีดูดิว่าเดี๋ยวชุดไหนนะครับก็อ่ะรอคอมพิวเตอร์ผมหมุนนิดนึงนะฮะคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง High Speed
0: High Speed
1: เร็วจัดโอเคเสร็จแล้วโอเควันนี้เจนัวนะครับของเดรอซี่เนี่ย3 4 2-1 นะครับ
0: สุดยอดทิ
1: ปแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้เว็บนี้มันชื่อไม่เต็มแล้วนะ
0: ลำบากจะย่อทำไมว่าแต่ก่อนนี้
1: เอาตรงๆเนี่ยไอ้ไลฟ์สกอร์เนี่ยคือปกตินี่เราพูดตรงๆนะทุกวันนี้ที่ยังใช้เนี่ยเพราะว่าถ้าใครใหญ่เต็มจอแล้วชื่อมันมีชื่อหน้าใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้ไม่มีอีกลำบากเลยคราวนี้เอาลาโบรีไปก่อนแล้วกันประตูเป็นเอ็กซ์เมเลตนะครับแบ็คขวาโจนี่เดโลเรนโซแบ็คซ้ายเรโนสปินาโซล่านะครับกองกลางมีทางด้านเซนเตอร์เป็นทางด้านรูเบนมาลินกับอามิยารามานี่นะ
0: ครับ
1: สามกองกลางซานสลาฟโรบอตก้าฟองแซมโบองกิซ่าแล้วก็สกอตแมคทูมิเน่นะครับตัวลุกมีมาโตโอโปลิตาโนมีทางด้านเอดิสันซานตอสหน้าเป้าลานูสไฮลุนนะครับส่วนทางเจนัวนะครับประตูเป็นบิโยนะครับนารับมีมันคาเดลลี่มีเดลออสติกาแล้วก็มีโอฮันวาสเกตมีแบ็คขวาเป็นออตันคาฟี่ด้านซ้ายเป็นเอลเลสันกองกลางมีมาเทนเฟรนดุปแล้วก็มีทางด้านฟินโยครับตัวลุกมีตอมมาโซ่เบลดันซี่มีทางด้านโอลิเวล่าและหน้าเป้าเป็นทางด้านโคลัมโบ
0: ลอเรนโซ่โคลัมโบเอ้าตรงนะไม่คุ้นชื่อเลยว่ะมีคุ้นชื่อเซนเตอร์หน่อย
1: ไอออสติกาเคยอยู่นาโปลีวันนี้เจอทีมเก่า
0: แล้วก็ประตูดัต
1: ไอนี่ไงไอเฟรนดุปก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเคยอยู่โบโลญญานะเบาดันซี่นี่อดีตดาวรุ่งโรม่า
0: ครับ
1: ส่วนนอกนั้นไม่รู้อย่างดอทมุนไบเยิร์นนี่อยากได้ไหมอาจจะเขาช่วงที่แล้วสรุปไปแล้วไหมหรือว่าเตะไปสักพักละ
0: ดูให้ก็ได้ชื่อนะครับของดอทมุนกับไบเยิร์นนะ
1: ครับ
0: ของดอทมุนก็มีเกกาโคเบิลนะครับแนวรับก็มีคูอาคูกาดูตอนนี้ไม่รู้จักเหมือนกันเล่น 3-4-2-1 เหมือนกันนะมีวันดูมาอันทอนนะครับมีรามีเบนเซเบนี่นะครับด้านตรงกลางนี่เป็นจ็อบบิลลิงแฮมครับคุณเกมคู่ฟิลิกเมชานะครับวิงแบ็ก2ฝั่งเป็นดานิเอลสเวนสันกับยูเรียนไลเดอร์ซอนนะครับดับเบิลเทนนี่เป็นคอนสแตนตินนอส คาริซาร์นะครับแล้วก็ซามูเอลอินาซิโอนะครับหน้าป้าวันนี้เป็นแซอูกิราชี
1: ช่วงนี้นักเตะกีขายดีอะพี่บอมนะ
0: เนาะนะ
1: โซลิด
0: เนี่ยไอประตู
1: ประตูเฮา
0: อะคืออะไรอะโซลากิสอ่ะ
1: เออโซลากิส
0: เหมือนเหนียวเหนียวเหมือนเอมี่มาร์ติเนสเลยบุคลิกอ่ะเออสูง193ยุคเพิ่ง23เองอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: โหดูแล้วซื้อมา20ล้านปอนด์อ่ะ
1: ของดีใช่ไหม
0: เออของดีแต
1: ่
0: ด
1: ี
0: ดีไงก็ไม่เข้าดิ
1: เออตัวบาเยอร์ดอทมุนก็กรีซ
0: เออส่วนบาเยอร์นี่ก็ชุดใหญ่แล้วมั้งนะครับมีนอยเออร์นะผู้สัมประตูแนวรับมีโยซิฟสตานิสิตคิมินเจนะครับยูนาธานทาคอลัดไลเมอร์ตรงกลางใช้อเล็กซานดราพับโลวิชคุมเกมคู่โยชัวคิมิดนะครับซ้ายเป็นลุยดิอาร์โอ้โหแต่ถึงเบาวนี่คือเล่นเป็นเบอร์10นะ
1: จริงๆคือน่าจะอยู่ขวาแหละ
0: เออจริงๆน่าจะอยู่ขวาเอ้ยน่าจะอยู่ซ้ายนะครับขวาเป็นโอริเซ่แล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะ
1: ก็นำ 2-0 แล้วสบายแล้ว
0: แล้วยิงประตูได้ด้วยไงที่สำคัญเราขึ้นไปเล่นเอาขึ้นไปเล่นตัวบนอ่ะ
1: ใช่
0: เออผมดูชื่อสำรองกันสำรองแล้วมีไมคอนคาร์โดโซ่ด้วยนะครับสำรองเอาอย่างน้อยก็มีชื่อติดทีมวะ
1: ก็คืออย่างนี้พูดง่ายว่าปีนี้มีส่วนร่วมกับชุดใหญ่เต็มๆแน่นอน
0: ใช่อย่าเจ็บอีกแล้วกันปีที่แล้วดันไปเจ็บไงไมคอนนะลาดลีนะเด็กลาดลียังมีชื่ออยู่ที่คิดเสียน
1: อ๋อพี่บอมต้องดูในโทรศัพท์บอกมันถึงจะ
0: ใช่
1: ชื่อ
0: ต้องดูจากแอป
1: อ๋อ
0: ก็แปลกนะจริงๆในจอมือจอคอมนี่กว้างๆเนี่ยไม่เข้าชื
1: ่อพี่เมลไปบอกเจ้าของแอปเนี่ยบอกว่าเนี่ยคนจะไม่ใช้เพราะว่าคุณเนี่ยไปตัด
0: อย่าไปย่อเสียอย่าไปย่อเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ย AADF ฟินโยจะรู้ไหมว่าชื่ออะไรมั้ง
1: ก็ยังไม่ได้มีสกอร์อะไรขยับเพิ่มนะครับจังหวะนี้นี่แม็กทูมิเน่นี่โอ้โหวิ่งเยอะสุดของทีมแล้วตอนนี้ผ่าน39นาทีครับเจนัวกับลาโปลีแม็กทอมนี่บินวิ่งไป5กิโลแล้วอ่ะ
0: อยู่ดีๆแกก็นั่งแกะไอ้พวก
1: ถุงเท้ามันกัดเหรอ
0: ที่แก่พวกที่พันเท้ามาพวกเทปพวกอะไรออกหมดเลยโรบอตก้าก็งงครับเพื่อนเป็นอะไรฮะกรรมการมาถามสังคมเดินบอกรองเท้ากัด
1: ทำไมไม่กัดรองเท้าก่อนล่ะ
0: ก็เนี่ยอาจจะอึดอัดพันมาเยอะจัดครับถอดทิ้งดีกว่าเนี่ยใส่สตาร์ทใหม่ละเลยเกมมาเล่นไม่ได้ครับเพราะแกมายืนจังหวะได้ลูกเตะมุมเดลซี่แกก็โอ้ฉุนนะถามกรรมการถ่วงเวลาไม่ได้อย่างเงี้ย
1: อ่ะเรอัลมาดริดนะครับวันนี้ไปเยือนเอสปันยอลข้างประตูเป็นติโบคุกตัวแบ็คขวาดุนเซลดุมฟิสโอ้โหเทนนี่อนาคตดูลำบากในเกมแรกเลยอ่ะ
0: โอ้โหก็ถ้าเอาที่เกมรับอ่ะดุมฟิสมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็เกมลุกมันก็ไม่ขี้เหร่ไง
1: อ่ะแบ็คซ้ายเป็นอาวาโลคาเรลาสเซนเตอร์เป็นดีนเฮาเซนกับอีไบมาโกนาเต้
0: ยังไม่น่าเป็นห่วง
1: แล้วก็มิดฟิลด์นี่มีเบรโดซินวากับเฟเดบาเบเดจะลุกมีอาดากืนแลมีวิทูสจูเนียร์แล้วก็มีจูดเบลลิงแฮมหน้าเป้าเอ็มบัปเป
0: ้
1: นี่คือ11ตัวจริงชุดแรกของภาค2ของมูรินโญ่กับมาดริด
0: อุ๊ยเขายังไม่ใช้ยาดิโอมองเด้นะยังเป็นตัวสำรองอยู่นะครับเอแต่ชัวเมนี่ฮ
1: ะสำรองมีคามาวินก้ามีเทรนมีลูนินมีมาร์คูคูเลย่าเอ้ยคูคูเลย่าเป็นแค่สำรองเหรอ
0: ดูดิไอตัวเนี้ยไอ้
1: คาร์ลอส
0: เอสปีเนี่ยน่าจับตามอง
1: ของดีมาจากเลวันเต้
0: เขาบอกมันจะเหมือนไอ้เนี่ยไอ้โคเซลูอ่ะทรงนั้นนะตัวโยงโยงมองดี
1: ๆแต่ก็เหลือเชื่อนะเอาเอสปีมาแต่ว่าปล่อยไอ้กอนซาโลกาเซียปอกผมชอบนะกอนซาโลกาเซีย

0: กองหน้าที่ขึ้นมายุคอลอนโซอ่ะ
1: พี่คิดว่าเพราะมันขายได้ราคา
0: ขายไปฟูลแลมต้อง40ล้านปอนด์
1: ขายได้ราคา
0: แล้วก็อาสำรองมีบาฮิมดีอาร์ตมีอันโตโนลูดิเกอร์มียานเดลมอนเดมีทางด้านโอ้โหที่เหลือคือเด็กหมดวันนี้แปลกนะผมนึกว่าคูคูระยะจริงๆต้องลงนะเพราะยังไงก็ถ้าว่าตามตรงเรื่องประสิทธิภาพก็คงน่าจะดีกว่าคาเรลัส
1: คาเรลัสปีแรกพี่ว่าสอบไม่ผ่านเลย
0: เออส่วนฝั่งเอสปันยอลนี่ประตูเป็นดิมิโตวิชนะครับข้างแบ็คขวาเป็นอัลฮิลลี่แบ็คซ้ายเป็นโอ้ใครเนี่ยฮิโนโยเซนเตอร์เป็นอูไนนูเนสแล้วก็ทางด้านลีเดลกองกลางตัวรับเป็นทางด้านอูไนกอนซาเลสแล้วก็เอสโปซิโตลุคมีตอราโดมีทางด้านฮาเวียร์เอร์นันเดสแล้วก็มีทางด้านโดลัน
1: ไม่ใช่ชิชาริโตใช่
0: ไหมใช่ไม่ใช่หน้าเป้าเป็นโอ้โห
1: โรเบโตเฟ
0: รนันเดส
1: โอ้โหไม่คุ้นเลยว่ะ
0: ผมหาที่ที่มันมีให้เต็มๆดีกว่า
1: ก็วันนี้น่าสนใจครับอยากดูฟอร์มของยาดิโอมองเด้หรือเป็นร้อยล้านยูโรนะครับตัวร้อยสามสิบล้านยูโร
0: เดี๋ยวรบกวนที่บอมเปลี่ยนหน่อยก็ได้เพราะว่ามันก็ตีสองยี่สิบแปดแล้วเดี๋ยวเราไปตามแล้วมาติดไปเยือนเอสปันยอลแล้วกันก็ส่วนนาโปลีเดี๋ยวเราดูผลให้ไปคร่าวๆนะครับยังศูนย์ศูนย์ส่วนบาเลนเซียจบแล้วเตะทำไมครับเสมอเซลตา 0-0 ขอบคุณมาก
1: เซฟมันอยู่บีอินนะ
0: ใช่น่าจะอันนี้แหละอันนี้แหละ
1: ใช่ครับอิสปันยอลเอามาดริดรอสัก
0: ครู่ไอ้ตรงนี้นี่ก็ไม่ชื่อไม่เต็มนะต้องไปที่ไหนดีล่ะ
1: ไปที่นี่แหละที่เราดูสกอร์ไทม์นั่นแหละ
0: อ๋อสกอร์เวย์ไม่เต็มแพทไอไลท์สกอร์ก็ไม่เต็ม
1: สกอร์ไทม์มาเต็มแต่ไม่มีตำแหน่งให
0: ้อุ้ย
1: เป็นชื่อด้วนๆเลยตรงๆเลย
0: หลายตำแหน่งเราได้อยู่แล้ว
1: ก็เปิดไอ้นี่ได้กดตรงสแตทมันจะเป็นผังมาให้ส่วนชื่ออยู่ฝั่งซ้ายมือนะ
0: อ๋อชีวิตก็เหนื่อยอีก
1: คือได้อย่างเสียอย่าง
0: ฤดูกาลใหม่ก็อะไรก็เปลี่ยนแปลง
1: แค่เอาจริงนะเดี๋ยวนี้จะดูบอลให้ครบทุกลีกอ่ะโอ้โหไม่รู้กี่แอป
0: ก็ต้องมี4อ่ะบ้านเราอ่ะ
1: ใช่ไ
0: หมแล้วมีอ่ะทู
1: ให้เอาเฉพาะ5ลีกใหญ่ดิถ้า5ลีกใหญ่
0: 5ลีกใหญ่ก็พรีเมียร์ลีกอยู่ที่โมโนแม็กซ
1: ์
0: เซเรียอาอยู่ทูลาลิก้าอยู่ทูบุนเดสอยู่ AS ลีกเอิงอยู
1: ่ลีกเอิงก็อยู่โมโนแต่ถ้าจะเอาลีกที่มัน
0: เอเชียก็บีจีสปอร์ต
1: ใช่
0: ไอเคลีกเจลีกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสวิต
1: แล้วก็กัปตัน
0: ลีกก็สองลีกก็สามเยอรมัน
1: กัปตันซูเปอร์สตาร์ด้วยบีจีสปอร์ต
0: กัปตันซูเปอร์สตาร์คุณโรเบโต้
1: คุณโรเบโต
0: ้คุณโรเบโต้
1: โอ้โหพอพี่จอมทักเรื่องแม่ซูเปอร์สตาร์มาผมนี่ดูไม่เหมือนเดิมอีก
0: คุณโรเบโต้เข้ามาทำไรตอนตีสอง
1: หามาก
0: ชอบจริงๆ
1: กำลังพยายามดูหน้าทูบสายเอ๊ะเหมือนโรเบโต้หรือเปล่า
0: เออมีคุณโรเบโต้เป็นไอดอลวะคุณโรเบโต้
1: โอ้โหกองเชียร์สเปนยอลนี่โบกผ้ากันใหญ่เลยมาดูฮะเรอัลมาดริดยุคเชลซีมูรินโญ่เวอร์ชั่น 2.0 โอ้โหวินนี่ไปทำคาง
0: มีเขาอ่ะเอ้ยที่เขาไปทำคางจริงเหรอ
1: ใช่เขาไปสัญญากรร
0: มมา
1: เออเหมือนไปเหลามา
0: ทำไมอ่ะผมว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอย่างเดิมมากนะ
1: แต่เขาไม่หน่วยเขาเข้มแฟนเขาสวยเขาก็อยากหล่
0: อม
1: าแต่หน้าไม่เหมือนวินีเลยเอาจริงเมื่อกี้เนี้ยจับ
0: เขาเหมือนเนี่ยสอสอบ้านเราอ่ะคุณ
1: อ๋อคุณที่
0: คุณคุณเอวิสอะอะไรนะอะไรนะอะไรเกตอะไรนะ
1: สอเพื่อไทยสมัยก่อน
0: ใช่ใช
1: ่ใครทราบก็ส่ง
0: ไปลองก็ได้
1: อ่ะเกมเริ่มนะ
0: อ่ะก็แล้วแจ้งไปแล้วนะครับเอสปันยอนเปิดบ้านรับมือแล้วมาริดเอสปันยอนนี่บุกอยากซ้ายไปขวานะครับตามจอภาพคุณผู้ชมในวันนี้เอสปันยอลเสื้อลายทางขาวน้ำเงินทนมาริดมาชุดขาวล้วนนะครับเอ็มบัปเป้ครับจะเล่นกับอาร์ดากือ แลนะแล้วก็ได้ทุ่ม
1: วันนี้น่าสนใจนะเขาใช้เบนาโดซิวาลงเล่นตรงกลางเลย
0: มานาโลกอนซาเลสนี่ยังได้คุมต่อนะปีที่แล้วนี่ถ้าไม่ได้ผลงานกินบุญครึ่งซีซั่นแรกนี่บอกเลยตกชั้นเอสปันยอลเนี่ย
1: โอตาโนแก้วพอมาใส่กางเกงสีเข้มๆนี่แปลก
0: เออแต่ก็ดีแล้วล่ะงานเราจะได้ง่ายไม่งั้นนี่โหถ้ามันใส่ขาวนี่บอกเลยว่าเปลี่ยนคู่ภาคอ่ะเดี๋ยวไปภาคนาโปลี
1: ปกติมีใส่สีน้ำเงินไง
0: อ
1: ันนี้ใส่กางเกงดำถุงเท้าดำเลย
0: ส่วนเลอมองนี่เสมอแบรดแล้ว 1-1 นะครับลิกเอิงแล้วก็ตูรูสลียงพักครึ่งแรก 0-0

0: เซเรียอานี้พักกำลังจะพักครึ่งแรกยังไม่มีประตูครับ0-0ทั้งคู่นะครับไอหูหน่อยดีกว่า
1: ขอสดซาวหน่อย
0: จะได้งานง่ายหน่อย
1: นี่แหละ
0: มีไหมฮะเสียงหรือ
1: ปาดเข้าไป
0: เนี้ยคลิปเนี้ยคลิปของพี่บอมได้ยินป่ะ
1: มีมี
0: ไม่มีเลยเหร
1: อ
0: จานไปอยู่ไหมเนี่ย
1: ต้องบอกจานไป
0: ซาวมีไหมครับจานโอเค
1: โอเคได้มีหรือไม
0: ่มีแล้วไปคืนบอลไปก่อนครับทางด้านเอสปันยอนครับบอลเปิดยาวทิ้งมาจะให้กับเอสโปซิโต้ครับเก็บได้อเล็กซ์คาราตาว่าโอ้โหอย่าได้บอลบ่อยนะอเล็กซ์คาราตาว่าเนี่ย
1: ชื่อเรียกยากเลย
0: เบอร์22
1: เ
0: น
1: ี
0: ่ยตัวเตะทิ้งยาวขึ้นมาครับบอลจูเก็บไม่ได้อ่ะแต่ยังม้วนมาตามเก็บบอล2ได้แล้วปาให้กับวินิซิอุสครับบอลออกไปตั้งที่อาวาโรคาเรลาสครับเรอัลมาดริดแล้วตรงนี้เอ็มบัปเป้จะเล่นเร็วจูดมีควายหลอกได้ทุ่มเต้นมูรินโญ่ไปเที่ยวทะเลอ่ะดูเขาแต่งตัว
1: แต่งตัวชิลมากนะครับคนนี้มูรินโญ่ใส่เสื้อแบบเสื้อคอโปโลสีเทาๆนะของเรอัลมาดริดแล้วก็
0: สั้น
1: เก่งสลัก
0: ภาค2
1: บอกว่าแกเป็นพนักงานธุรการกันเชื่อเนี่ย
0: ภาค2ของมูรินโญ่กับมาดริด
1: ก็เอามาเนี่ยฮะมาปราบพยศพวกซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายเอ้าโอ้ย
0: มีปะทะกันคือวินิซิอุสล้มไปที่พื้นนะครับแล้วก็โอ้โหเหมือนมีผู้เล่นเอสปันยอลมาบวกซึ่งก็คืออเล็กซ์คาราตาว่า
1: อีกตัวชื่อเรียกยากนี่แหละ
0: โอ้โห
1: คือวินีล้มไปแล้วแล้วแกไปเตะซ้ำไงแล้วจะไปขอโทษนะฮะวินีไม่ยอม
0: ก็บอกว่าคิดดูขนาด
1: อ่ะเรียกว่าคาราก็ได
0: ้ขนาดสกรีนหลังเสื้อมันเขียนแค่คาราเลย
1: นี่ถ้าดูเวอาร์หน้าโดนใบแดงนะพวกมันเล่นนอกเกมเลยใช่ป่ะวินีคือบอลมันตายแล้วเนี่ยวินีล้มไปแล้วแล้วก็เนี่ยเตะก้นไปหนึ่งป้าบเนี่ยฮะวินีบอกเตะก้นไม่เป็นไรอย่าโดนคางขอร้อง
0: ไม่โดนอะไรเลย
1: ครั้งใหม่ครั้งใหม
0: ่ต่อไปได้ครับให้ไปคาเรลาสคาเรลาสลากจี้มาฝากข้างในเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เล่นกับคือแลมาที่ขวาครับดุมฟรีสดุมฟรีสเล่นกับคือแลตอนนี้บอลเป็นของมาดริดแล้วนะครับโกนาเต้อดีตนักเตะลิเวอร์พูล
1: ต้องบอก
0: ยังไงนี่ดีกรี
1: ต้องประกาศให้ทราบกัน
0: เฮ้ยแต่ดูเขาทรงดีนะ
1: ไปใส่ชุดขาล้
0: อๆอ่ะทิ้งมาข้างหน้าบอลไปไม่ได้ครับดุมฟรีสแล้วจะส่วนของเอสปันยอนบอลที่เอสโปซิโตถ่ายมาด้านซ้ายยังไปได้ครับโดลันโดลันตรงนี้โดนดุมฟรีสมาแย่งบอลแล้วได้ฟาวครับดุมฟรีส
1: ก็โดนโดรันครับอัดกลิ้งไปแล้วดูทีก็เปลือเชื่อไม่โดนอะไรเลยครับจังหวะที่การาแกไปอัดวินิซุสจูเนียร์
0: คาราตราว่าโอ้โห
1: เนี่ยโอ้น้ำมูแกก็ยกมือขึ้นมา
0: เฮ้ยแต่คางเขายาวขึ้นจริงนะวินิซุสเนี่ย
1: เขาไปทำคางให้มนไงให้มนจะได้หล่อๆเลยแกก็ดูเข้มขึ้นนะไว้หนวดด้วยมั้ง
0: บอลเปลี่ยนแกนมาของมาดริดนะครับจูดพักเกือบยาวต้องแก้ครับคาเรลาสเล่นกับจูดจูดดึงจังหวะหน่อยแล้วทิ้งไปด้านขวาแม่นครับมงคืนออกมาดุมฟรีสบอลตั้งที่ตรงกลางนะครับไม่เร็วครับคือแลเคาะคืนเบนาโดนี่ผมแบบยังไม่คุ้นนะคือเราเห็นเขากับซิตี้จนแบบ
1: โอ้เป็น10ปี
0: แบบเนี่ยพอมาใส่ชุดขาวแล้วแบบมันขัดขัด
1: หลายตั้งแต่อายุ24จำได้ย้ำจากโมนาโกตอนอยู่ซิตี้อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือเราลืมภาพตอนอยู่โมนาโกไปแล้ว
1: ใช
0: ่เออใช่แล้วไอ้เบนาโดทันเล่นกับเอ็มบัปเป้ตอนอยู่โมนาโกนะ
1: ใช่ก็คือเป็นเพื่อนกันนั่นแหละ
0: รุ่นพี่แล้วกัน
1: รุ่นพี่รุ่นพี่
0: อ่ะโกนาเต้เนี่ยฝากคือแลแล้วโอ้ตรงนี้บอล2ยังไปได้มาดริดแล้วจะติดเครื่องลูมฟิสไปไม่ทันครับโดนตัดไปได้ครับเอสปันยอนอูไนนูเนสแกสวยแล้วทิ้งมาด้านซ้ายมาแล้วครับโดลันไทริสโดลันแล้วให้มาข้างหน้าฝากที่ฮาวิเอร์นันเดสฮาวิเอร์นันเดสโดนบอลไปได้ครับล้มตัวเคลียร์ทิ้งออกข้าง
1: กองจัดมามันทั้งสำรองนี่เรดิเกอร์ดิโอบังเด้ครับกันมาวินการ์นี่สำรองนั่นนะมันจะปึกไปไหนนะทีม
0: แต่หน้าแกดูเหมือนแบบถ้าไม่เชื่อไม่น่าเก่งนะไอยานดิโอมันเด้เนี่ย
1: คือแต่เขาเป็นคนที่เร็วมากอ่ะคือแบบว่ามีเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็ตบเกียร์สามไป
0: แล้วถ้าเกียร์มัว
1: อุ้ย
0: เกี่ย

0: มัวนี่ตบเกียร์ได้ไหม
1: ไม่ได้ฮะเดี๋ยวมัวสวนฮะเกมช่วงแรกก็ยังสูสีนะคร
0: ับอ๋อดอร์ทมุนด์บาเยิร์นนี่ครึ่งหลังเริ่มมา5นาทีนะครับดอร์ทมุนด์ยังตามบาเยิร์นมิวนิกอยู่0-2โอ้โหแล้วเอสปันยอนขึ้นมาตรงนี้ก็ล้ำหน้าจานไม่ยกพรุ่งนี้เลยอ่ะโอ้โหจานผ่านไม่ต้องนานละนี่มาร์คคุกครู
1: เลย่าม
0: าร์คคุกครูเลย่า
1: ในวันที่อยากเห็นรอยสัตว์เดราฟเฟนเต
0: ้เออมียังอ่ะมายัง
1: เดี๋ยวรออ
0: ินเตอร์ยัง
1: เออเขาสั่งเรียบร้อยแล้ว
0: เออ
1: เดี๋ยวรอแกนตัวพินนิ่งเกม
0: จะได้ลงหรือเปล่า
1: แม่จะได้ลงแหละมาดูกาเลราก็แหมเอาจริงนะก็สลับกันเล่นได้นะครับโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่ากองหลังเรามันดีในตัวเลือกเพียบเลยเซนเตอร์นี่ยังเหลือใครอีกนะไอเดามิดิตาวใช่ไห
0: ม
1: ลาวูเซนโยยังอยู่ปะ
0: อยู่เจ็บไงอันนี้มาแล้วข้อความแรกเขาบอกว่าคุณสนคุณบอมขอทัศนะสปอร์ตติ้งลิสบอนหน่อยครับจะยิงขาดไหมครับจากคุณไก่101
1: โอ้โหคุณสนเนี่ยฮะบอลโปรตุเกสผมไม่ได้ตาม
0: ลิสบอนนี่เดี๋ยวเล่นคู่ดึกเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนมาดริดบอลด้านขวานะครับคืนมาเบนาโดเล่นกับดุมฟรีสไปไม่ได้ฝากเอ็มบัปเป้ตัดในมา แล้วไปเองเอ็มบัปเป้ยังไปต่อตรงนี้ให้ทะลุช่องแต่ว่ากือแลเก็บไม่ได้บอลเคียงเอสปันยอนไม่พ้นนะครับบาเวเด้โอ้โหถือว่าทำได้ดีครับตัดบอลกันมากลับไปตั้งใหม่ที่เฮาเซนไปที่คาเลลัสครับด้านซ้ายเล่นกับวินิซิอุสเจอด่านแรกเจออัลฮิลารีวินิซิอุสกึกกักนี่กึกกักไปไม่ได้คืนกันมาคาเลลัสเล่นกับจูดวินิซิอุสได้ฟาวโดนเตะไปอีก1ดอก
1: เป็นฮิลารีนะครับไปทำฟาวล์ยิงซูดกับจังหวะนี้ทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับก็ได้เป็นฟรีคิกครับเรอัลมาดริดระยะก็เปิดดีๆก็ได้ลุ้นเหมือนกันเอ้าประธานเป้จะมาเตะเองซะแล้ววันนี้นักเตะสัญญาณนี่มา
0: ลงหน้าเขาเปลี่ยนไปเลย
1: เปลี่ยน
0: เขาบอกคือหน้าฟิลิสพอไปสัญญากรรมคางมาแล้วคือหน้าเปลี่ยนไปเลย
1: ปกติคางเขาจะหุบๆเข้าไปมุนๆเข้าไปนี่มันยื่นออกมาชัดเจนเลย
0: ฟรีคิกครับของมาดริดครับอาดากือแลจูดเบลลิงแฮมเฮาเซนโคนาเต้อยู่ที่ในกรอบนะครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับบอลจะโค้งหนีปากประตูครับกือแลอยู่ที่บอลคนเดียวครับเปิดซ้ายไปหน้าปากประตูแล้วได้มงแล้วเรียบร้อยโอ้โหมาดริดออกนำ 1-0 ครับจากจูดเบลลิงแฮมประตูแรกของฤดูกาล
1: โอ้แค่การนาทีเท่านั้นครับเบลลิงแฮมเบิกสกอร์แรกในฤดูกาลนี้แล้วจูดเบลลิงเสก
0: จูดเบลลิงเสกสันลาตีโอ้โหประตูแรกของมูรินโญ่ครับภายใต้คำรบที่2กับเรอัลมาดริดครับ
1: ตรงนั้นนี่ซามิเคดีล่าเขาเป็นทีมงานของเรอัลมาดริดใช่ไหมโอ้โหมาเร็วเลยครับ
0: ปีนี้จูดมาว่ะปีที่แล้วเงียบกริบ
1: ปีที่แล้วมันเจ็บมันไม่ฟิตเจ็บไหล
0: ่ลูกนี้ดูจริงๆไม่มีอะไรนะแต่เปิดดีโอ้เดี๋ยวต้องดูเหลี่ยมตรงนี้ครับคือกำกึ่งนะเดี๋ยวดู
1: อาดาเปิดดีมาก
0: ใช่อาดาคือแลเปิดบอลมันโค้งหนีเกมรับเอสปันยอนนะครับไม่ล้ำอ่ะแล้วก็โอ้โหหม่งเต็มหน้าผาก
1: แล้วจังหวะขึ้นดีมากครับอยู่ข้างหลังกองหลังด้วยจะโดดสูงว่ะ
0: ก็โลโลโลโลตามสไตล์สเปนิช
1: อเมริกาใต้นี่ฮะน้ำมูสกิดเพื่อนด้วยเฮ้ยเอาเลย
0: มาแล้วออกมาแล้ว
1: ดูเขาเดินไปจับมือใครเอาแม่ให้ดูผมเห็นว่าเป็นเคดีล่า
0: จูดจูดบวก5นี่อะไรเนี่ย
1: อะไรก็บวก
0: เออแฟนตาซีอ่ะแฟนตาซีลาลิก้าเงี้ยเออนี่ไงมีให้สแกนเนี่ย
1: ใครอยากเล่นก็เล่นได้นะ
0: แล้วมันจะเลือกทีมอื่นมันก็เลือกแต่มาดริดบาร์ซ่าแอตมาดริด
1: ส่วนบ้านเรานี่เขาจะมีของโมโนให้เล่นแฟนตาซีอะไรใช่ไหมแต่ว่าพวกที่แชร์จอนี่มันเล่นไงวะ คนที่แดงกว่าก็เป็นคนที่เป็นคนลงทะเบียนใช่ไหม
0: จะอย่างนั้น มาแล้วครับมาดริดนับ1เฮ้ยอย่างนี้รอบดึกนี่สวยงามบาเยิร์นนำ 2-0 มาดริด 1-0 นาโปลีพักครึ่ง 0-0ไอ้ลิกเอิงนี่มีประตูคู่เดียวคือเลอมองกับแบด 1-1 ที่เหลือ 0-0 หมด
1: ครับ
0: ตูลูสลียง 0-0 อันเวิร์บเก้ง 1-1 นะครับ
1: ดูมาดริดนี่เกมดีมากนะครับวันนี้คือครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับแล้วก็ทำประตูนำเร็วด้วยสบายแล้วแบบนี
0: ้อ่ะเดี๋ยวก่อนสรุปเมื่อกี้เดี๋ยวดูให้เขาก่อนเขาบอกว่าไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ลิสบอนลิสบอนนี่เดี๋ยววันนี้เตะหรือยังเนี่ยผมดูก่อนลิสบอนเตะแล้ว10นาทีอ้าวนำอาเวก้าแล้ว 1-0 ทันไหมเนี่ย
1: นำเร็วด้วย
0: ถ้านำเร็วก็น่าจะดีนะ
1: ครับ
0: เพราะวันนี้รู้สึกเหมือนต้องการ2เป็นอย่างต่ำหลุยส์ซัวเรสตัวนี้ลงแล้วก็ซาลาซ่ามาร์ติเนสกราวิดคาตาโมซิโนเดบาร์อีวานเฟสเนด้าแบ็คขวาคนนี้ลงหมดจนปีนี้กุนซืออ๋อเป็นบอร์เกสเหมือนเดิมกุนซือลิสบอนนำแล้วนะครับลิสบอนโอ้ยวันนี้ก็มาดีนะทีมที่ดูเหนือกว่าวันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะนะสนปืนใหญ่จริงหรือเปล่าแล้วนะบอมอารมณ์ดีขำตลอดวันนี้ไม่น่าขำอ่ะ
1: โอ้ขำไม่ค่อยออกเท่าไหร่
0: ตอนนี้แมนยูเละ
1: แต่ก็ขำนะดูไปก็ขำไปนั่งภาคเดียวมาภาคเดียวตอนเย็น
0: เอ้าไม่คาดหวังเลยเหร
1: อก็คาดหวังว่าจะโดน
0: อ๋อวันนี้ดันบอมเข้าช่วงเย็นเหร
1: อผมอยู่ผมรักสถานีมากครับวัน
0: นี้ไม่มาสองรอบแล้วเหรอ
1: ไม่ได้ไปไหนนะฮะอยู่ตั้งแต่หกโมงครึ่งไ
0: งจริงปะเนี่ยแล้วตอนเย็นเข้าใครครับ
1: เข้าแต่ว่าแจ้งแจ้ง
0: โอ้ยเข้ากับพออ้อเลยเหรอ
1: เออแล้วก็พอดีมีตีสองก็ส่งไงแล้วไม่กลับ
0: แล้ววันนี้รอบรอบ18:30
1: ใช่
0: เพราะพี่แล้วแหละดูท่าทางปกติพี่ไม่มาเร็วแมนยูเลยเป็นงี
1: ้เออแต่จริงนะพี่ภาคแมนยูไม่ค่อยชนะ
0: พี่ด่ามันเยอะอ่ะมันน้อยใจ
1: เอออ้
0: าวแล้วอาจารย์หยองมาวันนี
1: ้นี่นอน
0: จริงอ๋อ
1: พักบอลไทย
0: โอ้หนักทั้งคู่เลยนะ
1: พี่ก็เลยชวนบอกเอ้ยหยองไม่ต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกินข้าว
0: บอลไทยก็หนักเห็นไอ้วันที่แพ้สิงคโปร์นี่แฟนๆเรียกร้องให้มาเป็นหยองกับหยองเกมใหญ
1: ่นี่ไงมา
0: วันนี้เอาไม่อยู่
1: ขาบ้าน
0: โดนไป0-2
1: แล้วแพ้ขาบ้านเนี่ยโอ้สกอร์เดียวกันด้วย
0: ใช่
1: ทั้งแมนยูทั้งทีมชาติไทย
0: ทีมชาติไทยยังมีโอกาสยังมีเล็กสองเออแมนยูเรียบร้อยไปแล้ว3แต้มแรกแล้วตรงนี้มาแล้วครับคือแลทิ้งมาด้านซ้ายคาเรลาสเปิดไปหน้าปากประตูให้ใครโอ้โหเคลียร์ง่ายๆบอลของเอสปันยอนครับเก็บได้ตรงกลางอยู่แล้วเก็บได้ด้านซ้ายครับไฮลิสโดลันหนีทางดูฟิสไม่ได้
1: แล้วไปอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะ
0: เหมือนกัน
1: ตัวก็หุ่นใกล้ๆกัน
0: แล้วไอ้ฝั่งซ้ายนี่ก็เหมือนกัน
1: อ
0: าเรลากับเฮาเซน
1: แบ่งไปเลยตัวเข้มๆก็อยู่ทางฝั่งขวา
0: แล้วมาแล้วครับเอดูเอสโปซิโตเล่นกับคาราตาว่าต้องครองบอลก่อนนะครับทางเอสปันยอนเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนแล้วนับบอมอารมณ์ดีขำตลอดและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูขอถามนับบอมหน่อยค่ะเวลาไปงานจับมือรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยพอถึงช่วงเวลาจับมือมีเผลอจับมือลูกหลานขึ้นมาดมบ้างไหมคะหนูบอกตรงๆค่ะคิดดีๆกับนับบอมไม่ได้เลยค่ะจากคุณธนงทุนแฟนนอนนี่เขาส่งมาอย่างนี้จริงๆนะ
1: คือตอนไปจับมือเด็กๆ BNK เราจะไปในฐานะแฟนคลับไงก็จะประมาณให้กำลังใจกันถ้ายกขึ้นมาดมกาดตกหัวทิ่มก็มีกาดอยู่
0: ไม่หมายถึงพี่ดมมือตัวเองไม่ได้ดมมือเขา
1: ตรงนั้นอะไม่กลับไปดมที่บ้าน
0: อ๋อโอเคแบบเซฟไปแล้ว
1: เซฟ
0: เอ็มบัปเป้ครับโอ้ได้ยิงด้วยขวาหน้ากรอบยังเข้าซอง
1: เอาจริงๆนะ
0: มิโตวิช
1: พอจับเสร็จผมก็ไปล้างมือแล้วนะเพราะว่าน้องก็จับหลายคนแล้วช่วงนั้นนะโควิดแบบ
0: นี่บอกว่ามีโอกาสจะไหมที่รายการสดหลังเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์จะกลับมาครับ
1: รอถามเจ๋งแล้วกัน
0: เนี่ยถามพอถามช่วงเย็น
1: ๆครับ
0: นี่บอกว่าสวัสดีค่ะพี่บอมพี่สนตามพี่เดนวีนด้วยค่ะปอลลิฟูยิ่งใหญ่กว่าก
1: ับใครฮะเดนวียัง0-0ครับเพิ่งเริ่มไป6นาทีกับสโวนะ
0: ทีมนี้เนี่ยลมไม่ดีนะ
1: ทำไมฮะ
0: ฮีเดนวีน
1: สายวีน
0: วีนตลอดเลย
1: ดีๆนะ
0: ด
1: ูแต่ละฮีเดนวีน
0: ผมก็ตอนแรกก็ไม่คิดอ่ะ
1: พอพี่สกิดก็คิดเลยใช่ไหม
0: เหมือนไอ้คิดซอสโซลิดอ่ะไม่ต้องย่อชื่อเขานะ
1: ทั้งคนไปเรียกคิดโซลิดโซนะโซนะ
0: อ๋อคริสไงย่อจากคริสตอสนามสกุลโซลิด
1: ใช่
0: เป็นไรนะ
1: คริสโซลิด
0: โอเค
1: อย่าไปเพี้ยนนะ
0: จริงๆชื่อเขาก็ไม่ได้ยาวนะไม่ต้องย่อก็ได้แต่ไอเนี่ยไอคาราตาว่าเนี่ยย่อหน่อย
1: มันข้างหลังเครื่องปักแค่คาราเลย
0: เอสปันยอลเริ่มได้ครองบอลก็ผ่าน16นาทีเอาแล้วตรงนี้บอลทะลักมาถึงเอ็มบัปเป้ติดเครื่องไปแล้วแล้วซ้ายมีวินิซูสได้บอลในกรอบวินิซูสยังไงดึงจังหวะแล้วออกไหมวิ่งบี้กันแล้วยังเคลียร์ได้ครับเอาฮิลลารี
1: เปย์บอลตรงนี้เอาไปยิงเองดีกว่า
0: อ
1: ีกตบหัวไปอีกที
0: แต่ผมไม่คุ้นกับหน้าเขาแบบเนี้ยมันแบบเหมือนคนละคนเหมือนตัวปลอมอ่ะเหมือนแบบอาจจะพี่ชายวินิซูสเลยแบบหน้าแค่มันเปลี่ยนอ่ะ
1: แล้วแกทำตีเข้มตลอดด้วย
0: เฮ้ยนี่ตัวจริงปะเนี่ยตัว
1: เขาเรียกตัวก๊อปปี้เลย
0: ก๊อปปี้ตัวจริงไปอาร์เซนอลแล้ว
1: อุ้ย
0: ฝันก่อน
1: อาร์เซนอลจะเอาใครมีสายก็มีใช้โซลิดละ
0: นี่เดี๋ยวได้3ตัวโอซิเมนฮูเลียนอัลเบเรสยิวดิส
1: โอ้โหจำยุโรปไปนะฮะ
0: โอ้โหฝันโม
1: ยิวดิสก็ดีนะถ้ายูเว่ยอมขายนะ
0: ไม่ตอนนี้คือวันนี้มันมีกระแสว่ามาควานเมื่อคืนเนี้ยคือโยเคเลสไม่ได้เล่นสักนาทีอ่ะก็เลยถูกตีคาดการคาดเดาไว้ว่าหรือว่าพัสดุจะส่งขายต้องอย่าเจ็บคือไม่ใช้เลยอ่ะอุตส่าห์นำห่าง2030ก็ไม่ส่งลงแม้แต่นาทีเดียว
1: ดูแล้วอาร์ติต้าเขาชอบฮาวเวสมากกว่า
0: แล้วไอ้อย่างมาร์ตินเนลลี่อ่ะขายแน่เพราะว่าไม่มีชื่อแม้ทั้งคอมมูนิตี้ชิลด์แล้วก็เมื่อคืนก็ไม่มีชื่อแม้ทั้งสำรองเชซุสกับมาร์ตินเนลลี่อ่ะไปแน่
1: ก็พวกนักเตะเก่าอาร์เซนอลก็ออกมาบ่นอาร์ติต้าเหมือนกันเรื่องมาร์ตินเนลลี่อ่ะ
0: มันก็เลยเป็นตู่เป็นตาไงว่าเนี่ยมาร์ตินเนลลี่มัดกับโยเคเลส
1: แลก
0: ไปให้แอตมาดริดแล้วก
1: ็
0: แลกอัลวาเรสเพิ่มเงินอย่างงี
1: ้
0: มันก็แอตมาดริดก็วินมีกองหน้าไปยืนแทนอัลวาเรสแล้วก็ได้ปีกซ้ายด้วย
1: สนใจโยเคเลสอยู่แล้วนี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ส่วนเชซุสก็จะไปไหนก็ไป
1: เอาเชซุสยังไม่มีข่าวเลย
0: มีข่าวนาโปลี
1: โอ้เอาละ
0: อ่ะมาดริดครับบอลที่แรนาโดให้มาด้านขวาสุดดุมฟรีสุดไปสุดสลังแล้วเปิดกลับมาบอลยังติดเกมรับเอสปันยอนแล้วตีดไซก้อยมาตรงนี้ครับจะสวนบอลที่ฮาวิเอร์นันเดสเจอ2ด่านฮาวิเอร์นันเดสแตกผ่านบาเวเด้แล้วโอ้โหมีดึงนิดนึงเลยผู้สินปล่อยเล่นต่อนะครับ
1: ตีแหล่ที่ดีอย่างขยันนะเกมรับก็ลงมาช่วยไล่ตลอดไม่เหมือนด็อกเตอร์แลดผมเลย
0: เฮ้ยแต่วันนี้ไปด่าเขาไม่ได้วันนี้ผมว่าเขาโอเค
1: เขาโอเคเกมรุกอะเกมรับมันก็เหมือนเดิมวิ่งหย่อน
0: ซูเปอร์สตาร์ไม่จำเป็นต้องวิ่งเยอะ
1: อ๋อไม่ต้องวิ่งเยอะ
0: เ
1: ก็บแรงไว้สปินไล่บอลเกมรุกดีกว่า
0: ผมเอานะถ้าผมเป็นถ้าผมเชียร์อาร์เซนอลเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีโอกาสได้แรชฟอร์ดผมเอานะ
1: ผมว่ามันลงตัวพอดีไงถ้าแรชฟอร์ดมาอาร์เซนอล
0: เอามาสลับกับโซลิดเนี่ยแหละ
1: แรชฟอร์ดมันจะเป็นนักเตะประเภทคาดเดาไม่ค่อยได้เหม
0: ือ
1: นก
0: ันแรชฟอร์ดแลกมาร์ตินเนลลี่ป่ะค่าเหนื่อยพอๆกันนะมาร์ตินเนลลี่ 2,800 นะทำเป็นเล่นเนี่ย
1: 2,800 เลยเหรอ
0: จริง
1: เก็บไว้เถอะ
0: คือพูดง่ายว่าตอนนี้เขาต่อพร้อมกับซาก้า 320,000 แล้วไอ้มาร์ตินเนลลี่ถ้าไม่ 2,800 ก็ 2,500
1: ว่าที่เขาจะขายก็เรื่องค่าเหนื่อยเดี๋ยวละมั้งเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวจริงไงแล้วโหค่าจ้างตัวสำรอง 2,800
0: แต่ค่าเหนื่อยมันก็เดทนี้ทีมอื่นก็ไม่อยากจ่ายไง
1: ใช่เหมือนกรณีคล้ายแรชฟอร์ดอะคือจะปล่อยก็ไม่ได้เพราะทีมอื่นก็ไม่พร้อมจ่ายค่าจ้างแล้วตอนนี้300,000กว่าปอนด์เนี่ยตายละ
0: อ่ะดุมฟรีสโอ้โหเติมยับดุมฟรีสไปไม่ได้ครับคืนบาเวเด้เล่นกับกือแลพักต้องให้ดุมฟรีสดุมฟรีสปาดกลับมายังติดดิมิโตวิช
1: กูแข็งมากดุมฟรีสนี่อยู่ข้างหลังดิอยู่ข้างหลังกองหลังด้วยนะครับเบียดเอาชนะจนสามารถเปิดเข้ามาได
0: ้ผมบอกเลยเทนลำบากแล้ว
1: ใช่
0: เผลอเผลอ
1: เขาลูกแบบนี้เทนไม่มีนะมันไม่เร็วขนาดนี้ไง
0: ถ้าปีนี้ไม่ได้เล่นอีกก็ย้ายเหอะปีหน้า
1: ย้ายกลับมาไหนมาแมนยูก็ได้นะเอาม
0: ีดาโลแล้วนี
1: ่เอาใครก็ได้มาแทนดาโลสักคน
0: แทนมักตาวีดีกว่า
1: เนี่ยมีคาริคคนแรกเนี่ยที่ไม่ใช้ดาโลเป็นตัวจริงอะโค้ชแต่หลายๆตัวที่
0: เขายังไม่ฟิตป่ะเขาเพิ่งกลับมาไงเขาแบบไปพักร้อน
1: ดูเขาชอบมักตาวีมากกว่าแต่ก็แปลกแมนยูอยาก
0: กลับเลี้ยวภูไปผมว่าดีสุดแล้ว
1: หมายถึง
0: ซื้อกลับสัก15ล้าน20ล้าน
1: เพื่ออะไรฮะแฟนลิเวอร์พูลไม่ด่ายับเลย
0: ให้อภัยป่ะ
1: เออปล่อยมาม
0: ันก็เอาตรงๆตั้งแต่ออกไปมันก็ไม่มีตัวดีกว่าเขาอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มีคอนเนอร์แบนลี่ก็เจ็บอยู่นั่นแหละ
0: ไอ้ฟิมปงก็มันก็เป็นวิงแบ็คอ่ะ
1: ใช่
0: this season. แล้วมาดริดเอ็มบาเป้ไปครองบอลหลวงครับโดนตัดได้จะสวดนะครับอเล็กซ์คาตาลาวา

0: จริงๆก็ไม่โดนอ่ะ
1: เออ
0: ไม่โดนนี่ครับตามธรรมเนียมนาทีที่21ตบมือให้กับดาเนียลคาเก้เอ้ยขออภัยฮาวีคาเก
1: ้ถูกแล้วมั้งดาเนียลคาเก
0: ้ดาเนียลคาเก้มั้ยอดีตนักเตะเอสปันยอลที่เสียชีวิตไปนะครับเออดาเนียลคาเก้ถูกแล้ว
1: เสียชีวิตในโรงแรมน่าจะหัวใจวายนาทีที่เท่าไหร
0: ่22
1: ก็เบอร์เขาพอดี
0: เมื่อกี้นาที21คือเขาให้ปลบนาที21เบอร์เสื้อไงของบอลก่อนครับคือแล่คือแล่ไปไม่ได้ครับคือกลับไปดูมฟิสให้ไปเบนาโดซินวาเบนาโดเล่นกับเฮาเซนเฮาเซนไปซ้ายที่จูดผมว่าจูดเก่งกว่าโจ๊บเยอะ
1: โอ้คนละเรื่อง
0: แบบโจ๊บดูแบบ
1: แค่หน้าเหมือนนิดเดียว
0: คือยังไงก็คงขึ้นมาไม่เท่าได้พี่อ่ะ
1: คือในช่วงไอ้วัยเท่าๆกันน่ะโอ้โหยูเบนิงแฮมมันไประดับโลกแล้วไง
0: อืมโอ้โหเฮาเส้นแตก
1: โอ้โหคิ้วแตก
0: โอ้โหโดนตอนไหน
1: กรรมการ
0: แล้วลาลีก้านี่เขาไม่สนนะเป็นพี่เมียเขาไม่ถ่ายแล้ว
1: นี่เห็นแล้วเห็นแล้วกรรมการต้องเป่าหยุดเกมให้ไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าก่อนนะ
0: แต่เจ้าตัวนี้ไม่รู้สึกเลย
1: มันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่เช็ดเลือดเลยนะก็ปล่อยให้มันไหลกันน่ะเขาให้ดูภาพช้าจังหวะที่กือแลเปิดให้จูดเบลลิงแฮมบอกอีกทีบอลมันโค้งก็หาศีรษะเลยนะ
0: เข้าหัวเป๊ะคือแลตอนบอลโลกนี่โอ้โหตุรกีอย่างแย
1: ่
0: ตกรอบแรกแล้วแบบไม่ชนะชนะไหม
1: ไม่ชนะเลยออกตัวดีครับปีนี้จูด
0: เฮ้ยมันไม่ใช่วินิซิอุสอ่ะมันจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังใครแบบเปิดดูได้เปิดดูได้เลย
1: ไม่คุ้นหน้า
0: เลยเออไม่ใช่อ่ะเหมือนพี่ชายวินิซิอุสอะไรเงี้ย
1: ใช่อาจจะพี่สลับมาเล่นแทนโอ้โหคุณหมอหล่อมากฮะใส่สูตรมาเต็มยศเลย
0: โอ้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนี่บังลือดีเกอร์
1: มันจะต่อสัญญาอีกปีฮะดูดีเกอร์ไอ้พวกพี่โจมังเต้กันดูเจ็บๆมากเลย
0: ดูไม่น่าเตะบอลเก่ง
1: เลยอ๋อนี่ไงจังหวะโดนเนี่ยทวนสำคัญเฟรนันเดสนะครับกองหน้าของเอสปันยอลกระแทกเข้าไปแตกเลย
0: ชองเฟรนันเดสอ่ะ
1: โรเบโต้โรเบโต้เฟรนันเดส
0: ถึงมาข้างหน้าครับมาดริดเก็บไม่ได้บอลทะลักถึงคาเรลัสองชงต่อมาให้จูดกระดกหลบคลาสสิกมากคาเรลัสหวดทิ้งไว้ทีตอนนี้ต้องเล่น10คนไปก่อนนะครับมาดริดผู้ตัดสินยังไม่ให้เฮาเซนเข้ามาบอลโด่งๆอ้าวตรงนี้เก็บไม่ได้ครับจูดเอสปันยอลกลับไปตั้งที่แนวรับบอลหนึ่งอูนายนูเนสครับ
1: ห้ามเลือดเก่งเพื่อชุดเร็วมากของเฮาเซ่นเลยมันเป็นกูที่แตกลงหางคิ้ว
0: เอสโปซิโต้ครับให้ต่อมาอูนายกอนซาเลสมาที่ตรงกลางเคลเมนลิเดลขึ้นไม่ได้ครับเอดูเอสโปซิโต้ถ่ายมาตรงนี้มีช่องครับแต่ว่ายังมีแนวรับมาริดมาขวางนะเอสปันยอลยิงอีกทีติดบล็อกครับเอสโปซิโต้บอลเข้าทางดีเดลยิงโอ้โหทุกตัวต้องปัดแล้วแวงมาต่อครับเอสปันยอลเอาฮิลารีโยนมาอีกทีติดที่โกนาเต้แล้วบอลในกรอบได้ดีดข้ามขานครับโรเบโต้เฟรนันเดส
1: ชุดนี้ของเอสปันยอลนี่มีลุ้นเลยนะครับเพียงว่าจังหวะยิงของลิเดลนะครับกุ๊กตัวสะดุ้งเลยนะเนี่ยเซฟครั้งแรกของเกมอะเป็นเยอะก็เสียน่าเสียดายนะเป็นวันดีไม่ดูทียิงไกลโอ้โหตกใจเลยอ่ะบอลมันเปลี่ยนทาง
0: ก็ยิงดีครับแต่ว่ามันไม่หนีมือทุกตัวครับโรเบโต้เฟรนันเดส
1: ถือว่าก็ฟื้นตัวเร็วนะครับเจ็บจากฟุตบอลโลกมาครับฟิตแล้วกุ๊กตัว
0: คู่อื่นยังไม่มีสกอร์นะเซเรียอานี่ยังไม่มีประตูเลยครับเจนัวนาโปลีแล้วก็ปามากายารีบิ๊กเอิงนี่ครึ่งหลังก็เล่นมา10นาทีแล้วยังไม่มีสกอร์นะครับนิสลียองตูรุสซิยงแล้วก็ทัวกับปารีสเอฟซี0-0หมดส่วนใครตามลิสบอนก็ยังนำเอาเวก้า1-0นะครับส่วนเฟเน่นี่ไป4-1แล้วนำ

0: คอนยาสปอร์ขาดโอ้ตอนนี้เอสปันยอลเริ่มมาบ่อยครับบอลฝั่งซ้ายมาแล้วครับไทริสโดลันโดลันโยนมาในกรอบยังติดเฮาเซนเฮาเซนมงไม่ขาดต้องมงเคลียร์ไปอีกทีครับบาเวเดตรงกลางวินิสูสเก็บไม่ได้แล้วบอลทะลึกถึงลิเดลลิเดลปั๊มกันอยู่แล้วก็ได้ทุ่
1: มนี่หันมามองหน้ากันนิดนึง
0: นี่กลายเป็นว่ามูรินโญ่คือเล่นเกมลุกเต็มๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่ใช้มิดฟิลด์ตัวรับเลย
1: เพราะว่าอยู่กับเรามาดริดมันต้องมีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยชนะอย่างเดียวไม่พอ
0: คือวันนี้เนี่ยคามาวินก้ามีชื่ออ๋อแต่ว่าไอ้ชูอาเมนนี่นี่ยังไม่มีชื่อ
1: ใช่ยังแก่ไม่ออกครับเกมรับของเรามาดริดเอสปันยอลยังได้บุกอยู่ครับ
0: บอลของเอสปันยอลนะครับเปลี่ยนแกนมาแล้วหนุนมาอีกทีเปิดให้ใครลึกออกหลัง
1: เสียของทางด้านฮินโนโคนะครับกองหลังเอสปันยอลมาสกูดันขึ้นไปแล้วก็เปิดสวนออกหลังไปเลยครับกล้องจับบ่อยนะวินิสิอุสเนี่ยหน้าไม่คุ้นเนี่ย
0: ใช่เอาจริงใคร
1: จะไปได้คุ้น
0: เปิดดูได้เปิดเลยว่าวินิสิอุสหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะ
1: เ
0: ผลอฉีดโบท็อกโบท็อกได้ป่ะไม่ใช่แค่ทำคาง
1: ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างแต่แน่ๆคางแต่เขาหล่อขึ้นนะเอาจริงก็เข้มขึ้นแหละ
0: นี่บอกว่าโทรไปถามผอ.เจ๋งเลยได้ไหมครับผมข้องใจคุณเนี่ย4166อ๋อประมาณว่าไอ้วันธรรมดาจะมีรายการไหมอะไรอย่างนี้เหร
1: อ
0: จริงไม่ต้องถามอะฮะแค่สนับสนุนเดือนหนึ่งแบบช่วงดึกอะไรเงี้ยก็มีได้ละรายการอะ แบบเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยขออ้อเจ๋งอนุมัติเลย
1: แสดงว่าตอนช่วงบนโลกมันติดใจไงเราจะไลฟ์ทั้งวัน
0: แต่จริงค่าจัดก็ไม่ได้แพงมากนะผมเชื่อว่าแฟนๆถ้าเดี๋ยวนี้มันอย่างโซเชียลมันมีโดเนทไงแต่มาดริดมาตรงนี้บานาโดจะพิ้วไปไม่ผ่านผมบอกวิเคราะห์สเปอร์นะครับนัดแรกทรงบอลเป็นไงเอ้ยผมไม่ได้ดูเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมขับรถแต่คือเห็นสกอร์แล้วช็อกตอนแรกนึกว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวก็กลับมาเพราะว่าเวนฟอร์ดเล่นในบ้านแต่ว่าไม่ได้เหนือกว่าสเปอร์เยอะนะ
1: โอ้ที่ไหนได้ขึ้นมาแต่ละที
0: ไม่นะพูดตามตรงคุณคือชื่อชานะแต่สเปอร์ดีกว่า
1: ก็คล้ายๆมันอยู่กับฮาวล์นะ
0: ฮ
1: าวนี่นักบอลตัวหลังนี้70คนนะก่อนลูกถนั
0: ดโดลันของเอสปันยอลแล้วบุกทางซ้ายปาดมาแล้วได้ยิงโอ้โหตีเสมอเฉยเลยครับเอสปันยอล
1: แม่แล้วตัวที่เรียกชื่อยาก
0: โอ้โหแล้วเป็นนั่นแหละทางอเล็กซ์คาราตราว่าครับยิงเข้าไปเป็น 1-1
1: โอ้โหครับเนี่ยครับเอสปันยอลกดอยู่พักใหญ่เลยครับ 4-5 นาทีที่ผ่านมาแล้วก็ตีเสมอได้จริงๆด้วยครับนาทีที่30ครับ
0: นี่กล้องจับไปที่โกนาเต้ตบจ่าย
1: ครับ
0: ของดีอ่ะ
1: แหมดูหน้าบุรินโญ
0: ่บุรินโญ่เซ็งเลยครับเนี่ย
1: ต้องลุกแล้วฮะต้องลุกแล้ว
0: ลุกเลยลุกคาราตราว่าแล้วถ้าคาราตราว่าเนี่ยต้องตราว่า
1: ตราว่ามันเป็น TRA
0: เนี่ยคือโดลันให้ไปซ้ายตรงนั้นเนี่ยคือก็มีช่องนิดเดียวฮาวิเอร์นันเดสแล้วยัดมาโอ้โหแล้วไม่มีใครประกบไอ้คาราตาว่าเลยอ่ะ
1: แต่ตัว
0: เนี่ยตรงนั้นนี่คือต้องไม่เฟเดก็ต้องแบนาโดแต่คือไม่มีใครตาม
1: กลางคู่กลางไม่มีใคร
0: โผล่ไปเลยโอ้โหแล้วตรงเนี้ยมันโทษโคนาเต้ไม่ได้อ่ะไอ้กล้องนี่ก็แหม
1: เพราะว่ามีตัวประกบมีตัวประกบหมดแล้วคู่เซนเตอร์
0: มันคือกองกลางทะลุมา
1: ใช่ตัวนี้ต้องเป็นมิดฟิลด์ที่ตามมาแล้วก็ประกอบว่าเบอร์ทั้งคู่เลยเรียบร้อย
0: โอ้โหผ่านครึ่งชั่วโมง1-1
1: ชักไม่ค่อยดี
0: ต้องกลับมาเริ่มใหม่แล้วมาริดได้ข่าวว่าวันนี้ต้องมี2สกอร์นะ
1: โอ้โหเหนื่อยออกมาเยือนด้วยที่สำค
0: ัญไปเอาใหม่ครับคือแลคือแลของบอลก่อนแล้วถ่ายมาซ้ายคาเรลาสคาเรลาสเล่นกับเอ็มบัปเป้บานาโดคาเรลาสของบอลได้แล้วฝากจูดจูดเล่นกับเอ็มบัปเป้แล้วได้ฟาว
1: ไม่วันนี้เอสปันยอลเอาบอลหนักกว่าสู้นะครับเป็นลีดเดอร์นะครับที่ไปอัดเอ็มบัปเป้หงายท้องเลยเนี่ยจะมีทีเด็ดจากฟรีคิกอีกไหม
0: วินิสิอุสตัวนี้เงียบเลยอ่ะตัวปลอมแน่นอน
1: ตอนนี้ฮะผู้ตัดสินนี่เขาเรียกว่าศาสตร์ใบเหลืองฮะวินีโดจนได้คือวันนี้พูดมากนะครับโกเซ่ซันเชสก็เลยจัดให้แล้ว1ใบครับพี่เขาครับ

0: ตัวปอมอ่ะ
1: เออยังไงเบเป้ต้องผักออกมาบอกเลยหยุดพูดสักทีนะเพราะแม่อีกคนก็น่าจะเป็นคนทำประตูอิสปันยอนเนี่ยนะฮะคาราตาว่าครับโดนเหลียกไปด้วย
0: ส่วนคู่อื่นนี่ซูเปอร์คัพนี่ยังดอทมุนตามบาเยอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะ
1: เออเราที่ตลกคือไอ้คู่ที่ทำฟาวกันนั้นไม่ได้โดนใบเหลืองนะกลายเป็นยิสุสกับคาราตาว่าก็ไปผักกันโดนเหลียกไปทั้งคู่เลยหมูนี่หน้าแดงนะตอนนี
0: ้อ้าวดอทมุนไล่บาเยอร์มา 1-2 แล้วมาดริดเปิดฟรีคิกเข้าไปยังมงเคลียร์ได้บอลจังหวะ2บาเวเดบาเวเดต้องคืนหลังครับ
1: นักเตะสปยอนนี่ถึงบอลเร็วทุกคนเลยจับปุ๊บถึงปั๊บ
0: มาดริดต้องกลับมาพยายามครองบอลนะครับเอาบอลเข้าไปบุกผ่าน32นาทียัง 1-1 บอลทิ้งวิซิอุสเป็นเอ็มบัปเป้ตรงนี้ติดเครื่องหนีไปเอ็มบัปเป้หลุดไปในกรอบด้านซ้ายเอ็มบัปเป้เอียงยิงขวายังติดดิมิโตวิชจังหวะ2ดุมฟิตซ้ายข้ามคาน
1: ตัดสินใจลุยไปเองนะครับคือเอ็มบัปเป้ครับแต่จังหวะยิงนี่ไปติดขาดิมิโตวิชครับ3อีกทีของดุมฟิตก็ข้ามคานไปไกลแต่นี่ครับโอ้โหจังหวะยกหลบนี่ปีเดอร์นี่ไล่ไม่ทันเลยได้ดูเบอร์แต่จังหวะยิงแกจะหลอกยิงเสาแรกนะครับไม่ผ่านเลยหลงไปด้วยนะแต่ขายังอยู่ดิบิโตวิช
0: จริงดูมาริดก็เหนือกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าไปผ่อนแล้วมาโดนประตูตีเสม
1: อ
0: ไปผ่อนไปแผ่วช่วงนาที25ถึง30คนตีเสมอให้คนตีไข่แตกให้ดอทมุนเป็นฟาบิโอซินวานะนาที75
1: ฟาบิโอซินวา
0: อดีตกองหน้าวูฟไงไอ้ที่หัวฟูฟูใหญ่ๆเน
1: ี่ยก็ไปทั่วนะฟาบิโอซินวาม
0: าริดพยายามลุยใหม่แล้วโกนาเต้ให้มากือแลบอลออกข้างโอ้โหกลายเป็นทุ่มของเอสปันยอล
1: มูรินโญ่นั่งไม่ติดแล้วต้องยืนดูแล้วมันจะกรูดีนักยาวเออแม่พี่ประเดิมงานใหม่อะไรมาดีๆหน่อยโอ้
0: จะพังตั้งแต่หัววันอีกแ
1: ล้วเหรอเออจริงมูรินโญ่นี่ก็น่าจะถ้าระดับทีมใหญ่นะก็ทีมนี้น่าจะโอกาสสุดท้ายเนาะคุมเรอัลมาดริดนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะได้กลับมาคุมคือแล้วเป็นฟอร์ดิโน่เปเรที่เป็นคนขอเองด้วยเอามาปราบพยศนะ
0: เราต้องการมือเก่าอ่ะ
1: เออมาเชเบียบางโซนี้เอาไม่อยู่ชัดเจน
0: เลยขอความยังมาได้นะครับ468ก็899เอาสเปอร์นัดแรกเป็นไงก็ไม่ได้ดูพี่บอมไม่ได้ดูใช่ไหม
1: ไม่ได้ดู
0: แต่ก็ต้องพูดตรงๆก็เกมรับก็เสียเยอะเหมือนเดิมอ่ะน่าเป็นห่วงนะ
1: คือสเปอร์ทีมเขายังไม่ลงตัวนะครับจริงๆอ่ะแม้จะซื้อเยอะก็มันก็เป็นแค่บางตำแหน่งนะตัวลุกอ่ะมันยังขาดอยู่เราถึงเดี๋ยวร้อนเนี่ยฮะซาวินโยเดี๋ยวต้องมาแล้ว
0: ส่วนข้อความเรื่องบอลไทยเนี่ยผมเห็นแล้วเดี๋ยวอ่านให้นะเดี๋ยววิเคราะห์ยาวๆช่วงพักเบรกแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวตามก่อนตามเกมมาดริดกับเอสปันยอลก่อนโ
1: อ
0: ้แล้ววิทูตโดนเตะอีกแล้วครับได้ฟาวครับมาดริด
1: ฝั่งเอสปันยอลนี่สลับเป็นเข้าทำนะ
0: เข้าเบรกเกมแล้วกัน
1: เข้าทำวิทูตเนี่ยตอนนี้เป็นฮิลารี่กับโอ้โหบอลไม่เล่นเลยพ่อนี่ฮะเอาอีกแล้วนี่เขามีใบเหลือบแล้วนะวินีเนี่ยบนอยู่นั่นน่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มาดริดมาเสียบอลเขาก็ตีให้ดูนะก็เป็นบริเวณกลางสนามแล้วฝั่งเอสปันยอลนี่ดิเป็นแดน2นะ
0: บอลย้อนกลับไปตั้งที่เกมรับครับมาดริดโกนาเต้มาที่เฮาเซนเฮาเซนนี่ปีนี้มาใส่เบอร์4นะเขาบอกไอดอลเขาคือรามอสวีซูดได้ฟาว
1: แต่ไอ้ตอนเวลาหมอต้องดูกันนี้นะไว้เขาหน่อยสักเยอะ
0: ๆสัก
1: ลาบอสยังไม่มีที่สักมาทั้งตัวแข่งกันสักกับเบคแฮม
0: เต็มสักเต็มพื้นที
1: ่
0: เหรอ
1: โอ้โหดูวินี
0: โอ้โหส่วนลิกเอิงนี่จะ70นาทีแล้วเขาไม่ยิงเลยคู่ที่ยิงนี่เลอมองเสมอแบลด 2-2
1: ก็เหลือ
0: ค
1: ู่เดียว
0: คู่ 0-0ดีลูรูดดียง00ทัวปาเลเดฟเซ00เจนัวนาโปลี00ปามาแกลลี่00อะไรครับเนี่ย
1: ไม่ยิงกันเลยฮะ
0: โอ้รอบดึก
1: เนี่ยก็หวังอยู่ที่กุ้นนี่แหละฮะเรอัลมาดริดกับเอสปันยอลน่าจะยิงกันเยอะนะ
0: เอ็มบัปเป้ครับทุ่มไปมีบอลในสนามอีกลูกนะแต่วุฒิศิลป์ปล่อยเล่นไปก่อนเอ็มบัปเป้ละเลี้ยงจี้มาแล้วเปิดมาในกรอบเปิดล้นออกหลัง
1: เผื่อแรงทั้งสักคนครับมีทั้งดุมฟิลแล้วก็ดูแลแต่บอลก็ออกหลังไว้ก่อนเนี่ยมาดูทีประตูที่เสมอครับโอ้โหจากกระตัวว่า
0: แนวรับนี่รั่วมากคือยืนดูกันหมด
1: เป็นจังหวะที่สอบมาจากแถว2ไงกองหลังก็ไม่เห็นอยู่แล้วบอลมาจากวิ่งมาจากข้างหลังอย่างที่เรียนนะครับว่ามิดฟิลด์นี่แหละที่ปล่อยไม่มีใครตามเลย
0: อ้าวติดเครื่องไว้แล้วครับจังหวะนี้เอ็มบัปเป้ในกรอบแล้วขวายิงติดเซฟโอ้โหเกือบนำแล้วบอล2จูดพยายามวิ่งเพรสแต่ไม่ได้ครับแล้วจะสวนเอสปานยอลมาอีกแล้วทางซ้ายฮาวิเอร์นันเดสให้ไปไทลิสโดลันโดลันมีพื้นที่ครับตัดในมาให้ไปคาราตาว่าคืนกลับมาโหเอสปานยอลคือคึกแล้วจริงๆเมื่อกี้เอ็มบัปเป้หลุดไปต้องได้นะ
1: คือ2เซฟแล้ววันนี้ดิมิโตวิชนะครับเอ็มบัปเป้ได้ยิง2ครั้งติดเขาหมดเลย
0: โอ้โหบอลของเอสปานยอลนะครับมาตั้งที่ตรงกลางครับอูไนกอนซาเลสให้ไปไทดิสโดลันโดลันเจอ2ด่านต้องคืนย้อนหลังไปไม่ได้ครับกลับไปที่ลิเดลมาริดต้องลงไปแพ็คในแดนตัวเองก่อนนะครับเอสปันยอนก็ไม่รีบตอนขึ้นบอลเนี่ยบางทียืนเป็น3เซนเตอร์ด้วยนะครับหายไปด้านซ้ายนะครับโรเจอร์ฮิโนโกแล้วโดลันมาทางลึกตรงนี้มีพื้นที่นะครับอูไนโกเมสโอ้แต่ว่าตรงนี้ทำได้ดีครับบาเบเด้ยังป้ายต่อมาให้กือแลพลิกเหลี่ยมแคบแล้วได้ฟาว
1: ก็ตัดฟาวเร็วนะครับเอสปันยอลไม่ยอมให้กือแลได้เอาบอลไปเล่นง่ายๆกับนี่ครับโอ้โหขวาเอวเลย
0: แต่ลอดดาร์กไม่เลยนะ
1: นี่ดูอีกทียิงไปตรงตัวพอดีครับเอ็มบัปเป้มาสกรูยิงไปอัดทางด้านดิมิโตวิชต้องมาปิดมุมเร็วเลยสกอร์เลยยังอยู่ที่ 1-1 ครับ
0: ส่วนลียงนี่บุกนำตูลูส 1-0 นะครับ
1: ลงมันยิงวินีนี่หนักหน่วงด้วยมันเล่นไม่ค่อยออกไปทางหลอกซะแล้ว
0: มูรินโญ่เครียดเลยครับตั้งแต่เกมแรกเลย
1: มันเป็นไรมีอาวุธอยู่ในมืออีกเพียบนะอย่างเดียวมังเด้งไม่ได้ปล่อยมาเลยขึ้นหลังถ้าเกมแบบนี้ได้เห็นแน่แน
0: ่บอลเอสวันยอนครับมงไปติดที่เฮาเซนเตะเคลียร์ขึ้นมาแล้วบอลออกข้างคืนบอลมาไหมเอสปันยอนพลิกเข้าไปตรงกลางโดนเตะแล้วก็ได้ฟาวครับเข้าบ้าน
1: เป็นเบนาโดครับไปตัดฟาวโอ้โหจังหวะพิวหลบฮิโนโก้ครับของกือแลไปแตะลอดขาก็ไม่ยอมเลยครับคว้าเอวดึงช้าครับเอสปันยอน
0: ตรงนี้ล้มไปไหลฟ้าครับเอสปันยอน
1: เจอนักสู้ MMA ฮะบาเบเด้สอยร่วงไป
0: อูโก้คอนซาเลสนะได้ฟาว
1: โอ้โหเตะสูงเตะขึ้นมาเกือบถึงข้อพับอ่ะเกมไม่สนุกนะจับกองเชียร์ดีกว่า
0: ดีกว่าเกมเยอะครึ่งแรกเหลือ5นาทีนะครับยัง 1-1 แล้วเอสปันยอนกับเรอัลมาดริดถ้าเปิดมาตรงนี้ไม่มีใครเลยครับเอสปันยอนมาดริดพยายามออกบอลเร็วครับบาเบเด้ให้ไปโกนาเต้ขึ้นไม่ได้ต้องมาตั้งที่เฮาเซนคาเรลาสคืนที่เฮาเซนแล้วฝากมาที่เบโดให้ไปกือแลไปที่ดุมฟิสโคนาเต้ครับ พามาเองเลยแล้วฝากเกือบยาวยังแก้ได้

0: ครับคือแลเล่นกับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ฝากไปบอลที่เบนาโดเบนาโดครองบอลคืนกลับมาโอ้แต่เอ็มบัปเป้ตรงนี้เหมือนจะเล่นยากแต่ว่ายังแก้ได้ครับคือแลแล้วเอ็มบัปเป้เกือบแซงได้แล้วจิ้มสุดท้ายเดี๋ยวดูว่าโดนใครโอ้เหมือนโดนทางฝั่งวาริดออกเองครับ
1: จะดูความเข้าใจกันของดูแลกับเอ็มบัปเป้ครับคือรู้เลยครับเนี่ยครับกระโดดหลบกองหลังมาก็เหลือบไปเห็นเงาเอ็มบัปเป้กระโดดให้เลยครับไม่ต้องมองด้วยโอ้โหเหลือเกินอาดากิแลนทักษะสุดยอดเลย
0: เขาเหมือนโอซิล V2 อะไรอย่างเงี้ยนะตายเดียวเลยแล้วแบบเท้าซ้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องดูตรงนี้ว่าโอ้ก็โดนเอ็มบัปเป้ออกแหละ
1: จะไปงงอะไรชาบเตะมุมเลยก็ต้องเลือกเอานะทางขวาใช้กึ่งแรงก็จะเป็นเอาได้ด้วยฮะตัวสินให้เป็นลูกเตะมุมของเรามันดี
0: ตอนแรกเหมือนไม่ได้นะเตะมุมครับแล้วมันเร็ดนาที43ประตู 1-0 นี่ก็ฟรีคิกเหลี่ยมคล้ายๆแบบนี้นะเตะมุมครับกึ่งแรงเปิดมาเสาไกลแล้วมงเคลียร์จังหวะ2ยัดเข้าไปเลยบาเบเด้บอลได้เตะมุมต่อครับ
1: คนเตะมุมก็เจ้าเก่าก็ปีละแหมบุ๋มฟิตพยายามจะฟ้องว่าโดนดึงนะครับเนี่ย
0: จังหวะจะหม่งนะจังหวะจะขึ้นหม่งลูกเตะมุมโอ้แต่ก็โอบแล้วไม่ปล่อยด้วยนะเอาฮิลารี่ครับ
1: โอ้พุทธศิลป์ก็เช็คกับ VAR อยู่แต่ดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะได้อะไรนี่ที่แล้วบอกโอ้โอบไปนะจานเดี๋ยวถ้าโดนมีคนโดนไปเหลือยฮะทางทรงนี
0: ้ใส่มุมแล้วครับเหลี่ยมนี้วิสุสเล่นสั้นฝากมาแบนาโดแบนาโดซัวคืนกลับไปบอลที่บาเวเด้เล่นกับกือแลคืนกลับมาบาเวเด้มาด้านกว้างครับเอ็มบัปเป้ตัดในแล้วขวายิงฉลับออกหลังแต่มุมต่อครับท่านประธาน
1: เดนโรเบโตฟินันเดสนะครับลงมาช่วยบล็อกกันดูมุสกูเนี่ยฮะกล้องจับให้ดูก็คือเป็นจังหวะที่
0: ควรได้ไหม
1: น่าได้ถ้า VAR จับมันน่าจะได้นะครับเพราะว่าโดนโอบเอวแล้วก็ไม่ปล่อยด้วยนะครับคนที่ไปดึงก็เป็นฮิลารี่นะครับดึงดุ๊กฟีนะครับคู่เดิมมาประกบกันอยู่เนี่ยดุ๊กฟีก็บอกกรรมการดูดิเนี่ยโอบเอวผมอยู่นะ
0: นี่ในสนามนะแม่โอ้เป็นอยู่ผับเลยแล้วตรงนี้มงเคลียร์ไม่ขาดต้องมงให้อีกทีครับเอาฮิลารี่แล้วโอ้ตรงนี้จะไปเล่นยากครับบาเวเด้โดนสวนแต่ว่ายังติดครับตัวสุดท้ายคาเรลาสตัดได้วินิซูสแตะแล้วจะไปมีแขนไหมเสียฟาวครับวินิซูสวันนี้เล่นไม่ออกเลยวินิซูสกลายเป็นว่าเอ็มบัปเป้นี่วันนี้เดอะแบก
1: อ้าวบอลไปโดนแขนนะครับจังหวะจับบอลนะครับโดนจับแฮนด์บอลนะครับวินิซูจุนเนี่ยก็ครบ45นาทีแล้วครับครึ่งแรกดูว่าพุทธศิลป์ทดให้กี่นาทีครับ3นาทีนะ
0: เป็นอย่างน้อยนะครับบอล2ครับเก็บได้เบนาโดเอ้าแล้วโอ้โหเบนาโดไปลั่นโอ้โหโดลันเกือบตัดได้แล้วยังได้ต่อเอสปันยอนไทดิสโดลันคืนกลับไปคาราตาว่าเบิร์นย้อนกลับมาเอสโปซิโต้ถ่ายมาขวาโอมาฮิลารีโอ้แล้วตรงนี้เรียกทุ่มให้กับเอสปันยอนคือเอสปันยอนนี่มาเป็นพักๆแต่มาแต่ละทีนี่โอ้โหได้ลุ้นแล้วเปิดเข้าไปตรงนี้ติดที่เฮาเซนบอล2เก็บได้ครับเอสปันยอนถ่ายมาตรงกลางมองแล้วครับแล้วให้ช่องนี้มาสวยมีพื้นที่แล้วตัดในมาไม่เปิดครับย้อนกลับไปเปิดมาตรงนี้แล้วโอ้โหได้ชาร์จไหมยังหมุนมาเจอบอลโรเบโต้ฟานันเดสไปไม่ได้ต้องคืนกลับมาแล้วปาดมาทีโอ้โหเข้าซองคุกตัวครับ
1: โอ้โหมาสกุลน่าเสียดายนะครับลูกเปิดฮิลารี่ครับมีดูลั่นนะโฉบเข้ามาแต่หม่งไม่โดนบอลครับโอ้โหมันสูงไปนิดนึงครับแม่โอ้พอเป็นบอลไปถึงโรเบโต้เฟร์นันเดสหม่งก็ดันหม่งไม่เต็มสีสายครับไม่งั้นนี่แซงนำ 2-1 นะครับเบสปันยอล
0: เรามาดิบพยายามจะเร่งนะครับยังเหลือเวลาช่วงทดอีกนาทีครึ่งบอลฝั่งขวาคือแหละ อาดา

0: คือแลอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวต้องเร่งครับตักมาด้านซ้ายให้กาเลลัสอาวาโลคาเลลัสไปไม่ได
1: ้ครับหาทางเข้าไม่เจอแล้วครับเกมลุกของเรามันดิบถูกเจ็บนี้ก็ผ่านไป2นาทีแล้วครับเหลืออีกนาทีนึงไปเล่นกันทางขวาครับเน้นทางดุมฟีนะวันนี้เกมวันนี้เดย์แหวกมาครับให้ช่องนี้มาแรงไปอีกครับโอ้โหคือแหละไล่ไม่ทันครับหลอกหลัง
0: ส่วนดอทมูลนี่ล่าสุดนี่ไล่มา 1-2 แต่เหลือ10คนนะเบนเซบายนี่ครับโดนใบแดงป
1: ่
0: าเรียบร้อยป่า
1: เก็บฉากเลยนี่วันนี้ใบเยนี่ไม่มีจะมาบนเซล่าเลยครับทีมงานบอกพักก่อนดีกว่าเป็นลมมา2เกมติดนะแต่เจ้าตัวเขายืนยันนะว่าจริงๆมันเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทนะ
0: ครับ
1: ทำให้มีอาการเหมือนหมดสติชั่วคราอะไรแต่มันดูน่ากลัวนะครบแล้วครับ3นาทีทดเจ็บผู้ตัดสินก็มาหมดเวลาครึ่งแรกครับเอสปันยอนเอสบอยเอามาติดอยู่1-1นะฮะแม่ออกสตาร์ทดีเลยนึกว่าจะสบายแล้วที
0: ครับใช่ก็มาดริดขึ้นนำก่อนนะครับจากจูดเบลลิงแฮมลูกหม่งนาทีที่10นะครับจากฟรีคิกเข้ามาของกูแลส่วนเอสปันยอลตีเสมอเป็น 1-1 นะครับนาที30พอดีจากอเล็กซ์คาราตราว่านะครับก็ยังเจ้ากันอยู่เนี่ยครับกองจับมาดิมิโตวิชเซฟเยอะมากนะ
1: ใช่ของเอเบเป้คนเดียวก็2ลูกเลย
0: ครับส่วนคู่อื่นๆนะครับก็ลีเอิงนี้ท้ายเกมเลอมองกับแบทเสมอ 2-2 นี้ยังเสมอลอลียอง 0-0 ตูลูสตามหลังลียอง 0-1 ทัวเสมอปารีสเอฟซี 0-0 ดอทมุนด์10คนยังตามหลังบาเยิร์น 1-2 นะครับเจนัวนาโปลี 0-0 ปาม่าไกลลี่ 0-0 ฮิเดนวีนตามหลังโซโว 0-1 เอสปันยอลกับเรอัลมาดริด 1-1 นะครับบอลเบลเยียมจูบิลาโปลีอันเบิร์ตตามหลังเก้ง
1: 1-4
0: ส่วนบอลกรีซนี่โอลิมปิกก็10คนนำอาโตมิตอส 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โปรตุเกสพักครึ่งละลิสบอนยังนำอาแวก้า 1-0 เซกุนดาสเปนนี่เอลเดนเซ่กับกาดิส 0-0 นะครับบอลโซวิตนี่ซูริกกับบาเซลนี่ซูริกตามบาเซล 1-2 แล้วก็เฟเนบาเช่ยังนำคอนยาสปอร์ 4-1 นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคช่วงนี้เดี๋ยวเบรกสักครู่นะ
1: ฮะ
0: ข้อความยังไงส่งมาทิ้งไว้ได้เลย4689899นะครับเดี๋ยวหลังจากพักเบรกฟังข้อหนึ่งหมดเพลงเดี๋ยวเรามาดูข้อความแล้วก็เดี๋ยวตามเกมลาลิก้าสเปนในครึ่งหลังกันครับ
1: ครับ Soccer
2: Live Reportโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: Soccer Live Report.

0: อ่ะ 3:29 น.นะครับกลับมาอยู่กับซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตช่วงสุดท้ายนะครับของค่ำคืนวันเสาร์นะ
1: เ
0: ราอยู่กับพี่บ๊อบและผมสนนะครับ
1: เออ
0: มาเปิดเพลงเข้าสว่านเจี๊ยบ
1: เบบี้มอนสเตอร์
0: ก็กลับมาครึ่งหลังในลาลิก้ายังไม่เริ่มนะครับคู่เอสปานยอลกับเรอัลมาดริดแต่ว่าที่มีประตูคือโหล่าสุดลียงนี่หนีตูรูสเป็น 2-0
1: ครับ
0: เจนัวนี่ตามหลังนาโปลีนะ 0-1 นะครับแล้วปามาตามหลังกายาลี 0-1ส่วนลิสบอนก็ยังนำทางอัลเบก้าแค่ 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นก็มีอย่างอะซูริกนี่จบแล้วแพ้บาเซอร์ไป 1-2 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าคู่อื่นเลอมองแบลดยัง 2-2 นีสโตลิยอง 0-0 นะครับทัวร์ปารีสเซ 0-0 ฮีเดนวีนี่ล่าสุดตามหลังโซเป็น 0-2 นะครับ
1: โอ้ท่านที่เชียร์อยู่นี่ปวดศีรษะ
0: ส่วนบอลเบลเยียมยิงกันกระจุยอันเบิบตามหลังเกมคือ2-4นะครับโอเคคู่ไหนได้เพิ่มเติมก็468 9899นะครับ
1: ครับ
0: ข้อความอ่ะนี่บอกว่าเซ็งกับฟุตบอลไทยครับถึงช่วงตกต่ำแล้วใช่ไหมครับสโมสรไหนก็เห็นแก่ตัวไม่ส่งตัวมาช่วยทีมชาติแบบนี้ฟุตบอลไทยจะไปต่ออีกไม่นานฟุตบอลไทยก็คงจะถอยหลังลงเหวเดี๋ยวติมอร์กัมพูชาลาวคงสั่งฟุตบอลไทยถ้าสโมสรของไทยเป็นแบบนี
1: ้
0: ครับ
1: ทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ไงเราจะไม่ปล่อยก็ได้ไงสโมสร
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละฮะอย่างที่เรารู้ๆกัน
0: นี่บอกว่าบางเจ๋งเขาต่อไหมครับเนี่ยเหมือนภาคอยู่ดอทมุนกับไบเออร์จริงเหรอผมไม่ทราบนะ
1: เขาไปเรื่อยนะ
0: ครับ
1: นาโปลีนำ 2-0 ละเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนะตอนนี้สกอร์ขึ้นมาแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: น้องนั้นมีบอกว่าน้องรบกวนน้องสนตาผวนผลอีกรอบนึงครับเพิ่งตื่นครับอันน่าจะครบละเพราะเมื่อกี้ผมเขาส่งมาตอน 3:38 นะ
1: ครับผม
0: โอเค
1: นาโปลีลูก2นี่เป็นเวการ่านะครับนาทีที่87
0: ตัวใหม่ๆเรียบเลยนะนาโปลี
1: ฮะดูชื่อหน้าเป็นชื่ออะไรวะเป็นตัวสำรองนะอันโตนิโอแวการ่านะครับโอ้โหลงมาแทนมาเดียโอปอลิตาโนตั้งแต่ที่66นะครับเดอะบอยที่ลงมาแทนน้องคิซแซกเป็นตัวสำรองทั้งคู่เลยนะที่ยิงได้ของนาโปลี2ลูกเนี่ยฮอยลุนก็โดนถอดออกเอาไอ้ยัดลงมาลอเรนโซลุชชาลุตก้า
0: ครับ
1: ครึ่งหลังนี่อาริกี้นี่ปรับแนวรุกหมดเลยนะฮะเดี๋ยวของเรอัลมาดริดเนี่ยยังพักครึ่งอยู่นะรอสักครู่นะฮะลียงก็สบายแล้วมั้งนาทีที่90นำ2ลูกนะครับ
0: กลายว่าลียงนี่ดีเกินคาดนะ
1: ส่วนทางด้านสปอร์ตที่นี่ยังพักครึ่งอยู่นะครับนำอาเวก้าอยู่1-0ได้ประตูนาทีที่2อ่ะแล้วก็เงียบไปเลย
0: ครับส่วนซาโวนี่ก็เหลือเชื่อนะนำแบบโอ้โหนำฮิเลนวีน2-0เฉย

0: แม่ก็ไม่แปลกนะแมนยูยังแพ้เอาเลยผู้ผลิตก็เจ็บอีก
1: คือวันนี้ก็ค่อนข้างพลิกล็อกกันเยอะครับ
0: ใช่นี่เขามีข่าวว่าซื้อคาร์ลอสบาริบามาเผื่ออาจจะไปเล่นแบ็กซ้าย
1: บอลบอลบอลบอลนี้เป็นไงบ้าง
0: คือเขาบอกว่าน่าจะตรวจร่างกายช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละก็ไม่เกินเนี่ยไม่น่าเกินวันจันทร์นะผมว่าน่าจะเสร็จแล้วล่ะถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าตอนนี้แกยังเจ็บอยู่นะบาริบาถ้าย้ายมาก็กว่าจะลงสนามได้ก็นู่นเลยฮะเดือนกันยาเขาบอกว่าอาจจะเล่นได้ประเดิมสนามเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่13กันยาหรือไม่ก็หลังจากนั้นเกมอย่างเก็บเจอกับฟูลแลมนะ
1: ครับ
0: ก็คือซื้อมารักษาตัวก่อน
1: ซื้อมาซ่อมก่อนนะ
0: ซื้อมาซ่อมก่อนเหมือนลิเวอร์พูลนี่ไงลิเวอร์พูลตามซื้อบินเตอยู่นั่นก็จริงเก็บอยู่เหมือนกันอยากยันคุบามินเตนะ
1: โหส่วนอันเวิร์บเสมอแก๊ง4-4ยิงอะไรกันเยอะแยะครับ
0: โอ้โห
1: ยิงกันสะบั้นหันแหลก
0: นะครับของคู่ที่เราตามอยู่รามันดิตกับเอสปันยอลก็กลับมาลงสนามนะครึ่งหลังทยอยเดินลอดดูโมมาแล้วนักฟุตบอลกล้องจับไปที่การ่านะครับคนยิงประตูตีเสมอให้เอสปันยอลเยอะหน่อยส่วนรามันดิตเท่าที่ดูนี่ยังไม่มีตัวสมการเปลี่ยนตัวนะนี่ฮะลาลิก้านี่จะเป็นสีตีนี้เยอะหน่อยนะใครดูถ่ายทอดสดนี่ก็มีฮิตวงฮิตแมปให้ดูด้วยเพียบเลย
1: ครับ
0: อย่างว่ามี Microsoft เป็นสปอนเซอร์อะไรบริษัทคอมพิวเตอร์ต้องโชว์หน่อยเนี่ยเอ็มบัปเป้เดินคุยมากับอาดาตุแลนะครับต้องจูนกันนะ
1: ก็ต้องพยายามเก็บ3แต้มนะครับทางฝั่งมาดริดเพราะว่าบาร์ซ่าจะเล่นพรุ่งนี
0: ้ก็ดูแล้วเนี่ยไอ้2ทีมเนี้ยใครพลาดนัดนึงนี้เป็นเรื่องแน่
1: เพราะปีนี้ผมว่าสูสีกว่าเดิมเพราะว่ามาดริดเขาแข็งแกร่งขึ้นส
0: ่
1: วนบาร์เซโลนาผมว่าดรอปลงกว่าเดิม
0: แต่ระบบทีมเขาดีไง
1: เขาขายเขาปล่อยอาราโฮ่ตัวลุกก็ไม่มีเลวานไม่มีแฟรันนะข้างหน้าคืออาจจะเบาลงไป
0: ผมไม่มีผลแล้วฮะเขาปล่อยแรดฟอร์ดนี่แหละฮะไม่ซื้อแรดฟอร์ดเนี่ยมีผลเยอะ
1: เนี่ยสัพพยอกอ่ะ
0: มีผลกับแมนยูเนี่ยเยอะเลย
1: สัพพยอก
0: ผมไม่ซื้อไปแต่แมนยูก็ซื้อหน้าใหม่ไม่ได้ไงแรดฟอร์ดมันกลับมาพอดีโอ้กินเงินเดือนไป300,000กว่าปอนด์จุกเลยคุกุเรย่าก็ยังต้องรอโอกาสต่อไปที่เดียวกับยาดิโอบอมเด้เลยก็นั่งกับลิดิเกอร์นี่คุยรู้เรื่องอยู่แล้วสู้เยอรมันได้เช่นเดียวกับคาบาวิกาพูดฝรั่งเศสได
1: ้ครับ
0: นี่ฮะสุดสิ่งต้องมากำชับวินิจฉุดหน่อยบอกใจเย็นๆนะมีเหลืองนะเราเกมกำลังจะเริ่มเลยใจเย็นดูว่าทานจะควักยังไม่เขียนลูกมาดูฮะว่าจะแซงได้ไหมเรียกมาดริดตัวเครดิตเนี่ยก็เยอะเลย
1: ยิ่งหลังนี่มาดริดจะเคลียร์บอลก่อนบ้างไหมครับโอ้ยห้องนี้ตู้แช่ป่าเลย
0: โอ้โห
1: หนาวเย็นมากหรือว่าอยู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
0: ฝั่งยุโรปอาจจะร้อนก็ได้
1: เขากลัวเราร้อนเหรอเกมเริ่มนะครับมาดริดเอาบอลมาเซตกันที่เกมรับนะครับก็นอกนั้นนี่พวกท้ายเกมเทเลอานี่ก็ยังเหมือนเดิมนะเจนัวตามหลังนาโปลี 0-2 แล้วก็ปาม่านี่ยังตามหลังกาเยรี่นะครับ 0-1 ปาม่าปีนี้เหมือนไม่ดีนะเสียตัวหลักไปเทียบเลยไซออนซูซูกิแล้วก็อย่าง
0: ลูกดีไปโดนใบเหลืองได้ไงครับ
1: โอ้โหเตะช้อนไปไอเนี่ยไอตัวยิงอ่ะคาร่าคาร่าคาราตราว่า
0: คือโอ้โหจังหวะนี้ยังไงก็ต้องเหลืองก็หด
1: อ๋อ
0: เต็มแข้ง
1: อ๋อถ้าเหลืองได้เป็นเหลือง2นะเพราะว่าเขาโดนเหลืองตั้งแต่ครึ่งแรกนาที3-2อ่ะ
0: กรรมการก็เลยก็คือจบแล้วก่อน
1: โอ้โหตาลให้ไปจบ
0: อ
1: ุ้ยต่อครับมาดริดจูดจูดจะไปไม่ได้บอลถึงดีนิโตวิช
0: เกมพยายามจะฟอร์เป็นการขึ้นหลังผู้ตัดสินไม่ว่าอะไร
1: บอลโอ้โหเอสปันยอนขึ้นมาตรงนี้น่ากลัวครับด้านซ้ายฮาวิเอร์นันเดสไปแล้วไม่ได้ครับ
0: พลิกไม่ได้ครับมีกอนาเต้เกาะหลังอยู่แล้วไม่ยอมให้พลิกก็คือสุดท้ายเป็นแค่ลูกทุบครับของเรามาดิ
1: ส่วนทัวร์กับปารีสเอฟซีนี่จบ

0: แล้วนะ 0-0 จืดสนิทดูรู้ก็จบแล้วแพ้ลียง 0-2 นะครับเอ็มทางด้านจูดเบลลิงแฮมครับเล่นกับเอ็มบัปเป้ผมไม่ต้องพึ่งเนี่ย2คนนี้เอ็มบัปเป้กับจูดเพราะว่าเนี่ยวันนี้วิดิสอุดดูดีลาดที่มาในกรอบแล้วไปมุมแคบแล้วเนี่ยโอ้โหก็โดนเขาสกัดออกหลัง
1: นี่วิดิสอุดดูแรดฟอร์ด
0: เออเหมือนเลย
1: เออไปทางหล่อแล้วอะ
0: ไม่เอาอะไรละ
1: ต้องต่อสัญญาใหม่ต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อย
0: เติมมานะครับเติมเตะมุมเล่นสั้นไปแล้วครับมาดริดเดี๋ยวยักอยู่หลอกอยู่เอ็มบัปเป้ดูดสุดไปสุดสลังแล้วปาดกลับมายังติดครับจังหวะ2พยายามเก็บบอลทางเอสปันยอนครับสุดท้ายเข้าทางบาเบเด้ครับมงดุนไปใหม่โอ้โหแล้วจะชงต่อให้เพื่อนครับแต่บอลเนี่ยลึกครับจูจะมงชงให้เอ็มบัปเป้
1: เกมรุกหรือมันติดก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรใหม
0: ่ๆ
1: ก็ยังอาศัยความเฉพาะตัวผู้เล่นเป็นหลักเหมือนเดิม
0: หรือถ้าเกมแรกแมนดิดไม่ชนะจริงๆอ่ะมูรินโญ่โดนวิจารณ์หนักแน่ว่าอาจจะแบบตกยุงตกยุกอ่ะ
1: เ
0: พราะว่าต้องยอมรับว่าทรัพยากรเขาดีกว่าสมัยอันเช่นะดีกว่าเยอะเลยอ่ะดีกว่าลอนโซ่ด้วย
1: ใช
0: ่ดีกว่ายุคอาเวลัวดีกว่าที่ทุกคนในยุคหลังอ
1: ่
0: ะ
1: อันเช่นี่เป็นโค้ชที่แบบทีมให้อะไรมาก็ใช้นั่นน่ะ
0: ใช่
1: แกก็ค่อยปรับค่อยแต่งมาเลยถึงยอดเอสโปสโตครับออกมาทางซ้ายดูแลนเปิดขึ้นมาโอ้โหนิดเดียวเอ้าการล่าได้จังหวะวันเล่นเน่งๆนะครับยิงวึดประตู
0: อ่ะส่วนนาโปลีจบแล้วนะครับบุกชนะเจนัว 2-0
1: ประเด็นงานใหม่สวยแล้วก็มาเลยกรี
0: ตรงนี้คือ
1: ดูดิโอ้โหถ้าวันเล่โดนเต็มๆ
0: ใช
1: ่คาราตว่าวึดนะครับโอ้โหเข่าท่านหลุด
0: โอ้เอสปันยอนกลายเป็นว่ามีจังหวะคลองบอลบุกใส่มาติดด้วยนะครับบอลบังซ้ายครับไทริสโดลันโอ้โหแล้วจะยกไปข้างในติดแต่ว่าได้ฟาวครับทางเอสปันยอน
1: แกก็ยังสายเรียกฟาวจนได้ยกบอลคือข้าม2กองหลังเอาเรมาดริดแล้ววิ่งแหวกไปตรงกลางครับปรากฏว่าดุมฟีจะไม่ยอมแบบหัวดไว้ก่อนเลย
0: ดักไว้ก่อนเลย
1: ตรงนี้ถ้าเป็นฮาวซิตี้นี่ได้ลุ้นเลยจุดเดียวกับที่แมนยูโดเลย
0: แมนยูโดนลูกกลางอากาศ2ลูกเลยนี่
1: ฟรีคิก2ลูกเลยเตะมุมลูก
0: เตะมุมลูกหนึ่งฟรีคิกลูกหนึ่ง
1: บอลที่ตำแหน่งเดียวที่คือแรกเปิดให้จูนหมอนะขึ้นแรก
0: แต่ตรงนี้เป็นเอสปันยอนไงเอสปันยอนนะครับโยนเข้าไปเสาแรกติดคนโยนนี่ฮาวิเอร์นันเดสนะ
1: โยนไม่ขึ้นนะ
0: โอ้ส่วนแอนเวิร์บกับเก้งนี่เขาทำอะไรครับเสมอ 4-4 แฟมิลี่เกม
1: วันนี้จะหลุยมาด้วยนะครับหลุยเดลาฟอนเต้เข้ามาดู
0: มาดูผลงานมาดูรอยสักเหรอมาเช็คงานมาเช็คกูคูเลย่าว่าไหน
1: มาดูนักเตะเรอัลมาดริดหน่อยเพราะบอลโลกนี่ไม่จะเรียกไปทุกคนกูคูเลย่านี่มาทีหลังนะตอนเรียกไปที่เป็นนักบอลเชลซี
0: เอาส่วนปาม่าจบแล้วแพ้กาญารี 0-1เดี๋ยวมาเป้ครับด้านขวา
1: ถ้าเกิดว่าไฟมีกี่ตัวเนี่ยบอลสเปนเลยมันดิมีแค่อิกาเรล่ากับฮาวเซ่นนะ
0: แล้วก็ไม่ติดไงมีคูคูเลย่าเลยแหละแล้วทิ้งมาข้างหน้าเอลันดิดให้เอ็มบัปเป้บอลถึงวินิซิอุสควายมาให้สวยกับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยังไปกระชากไปคนเดียวเสียหลักนิดนึงเตะเคลียร์ได้ครับทางเอาฮิลลารี
1: ส่วนสโวนี้นำเฮียนบีน 3-0
0: เรียบร้อยแล้วมั้ง
1: ห่วงทนไหนห่วงมาเลย
0: แล้ววันลิดขึ้นฝั่งซ้ายนะครับคาเรลาสโอ้โดนปั๊มอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ทุ่มด้วยครับผมว่าคูลย่าคลองบอลดีกว่าเยอะ
1: เรามาเห็นบาริเดียสเทรนนะครับ
0: แล้วก
1: ็วิงก้าแล้วก
0: ็เดียวมันเด
1: น้องเดียวมันเดแสกกลางน่าเหมือนแชร์วิดีโอมาก
0: แชวินโย่2อ่ะ
1: เออแชวินโย่อาร์เซนอลต้องมีที่คาดผมหน่อย
0: you can tell whether he's a decent player or not. บอลฝั่งซ้ายครับมาดริดคาเรลาสแต่ไม่เห็นคูคูเรย่ามาวอร์มเลยแล้วโอ้โหโดนผลักตรงนี้ได้ฟาวครับทีมเยือนนี่เดี๋ยวนี้มาด้วย
1: โรเชติโน่
0: โรเชติโน่เป็นอดีตนักเตะเก่าเอสปานยอล
1: ครับพอช
0: คุณซือสหรัฐอเมริกา
1: หนุ่มค่อนข้างที่ท่าเหมือนทอมครูซเลย
0: ก็ยังคุมสหรัฐอยู่ไหม
1: ยังคุมอยู่เพิ่งต่อสัญญาไป
0: โอ้โหจริงเหรอยังไม่กลับอ่ะ
1: จริงๆตอนแรกสัญญาหมดหลังฟุตบอลโลกสมัยยี่ปกต่อไปถึงปี2010
0: ลุมฟิตยิงขวาปิดบล็อกครับส่วนเอลเดนเซ่นี่โดนการ์ดิสตีเสมอเป็น 1-1 นะครับในเซกุนด้าสเปน
1: มาดูรู้แต่มือหัวแล้วมาดริดจะแซงได้ไหมอาดากริแลครับจะเปิดเข้ามาจะหนึ่งทางฝั่งซ้าย
0: ส่งสัญญาณครับยกมือซ้ายบอลเนี่ยโค้งหนีปากประตูแล้วตรงนี้ได้มงโดยจูอีกแล้วหูเกือบเสียบเป่าแล้วยังปัดได้ครับดิมิโตวิชซ้ำอีกทีก็ไม่ได้
1: เดี๋ยวนะไอ้ลูกซ้ำเนี่ยแกเซฟได้เหรอ
0: โอ้โหเหลือจะเชื่อ
1: ของจูเนี่ยเข้าใจได้ครับมงไปตรงตัวแต่ลูกซ้ำของเอ็มบัปเป้นี่คือบนเส้นนะฮะ
0: อ๋อมง
1: เลยเองโอ้โห
0: เป้ทำไมเป้ไม่ยิงอ่ะทำไมแบบแต่งพักลงมายิงนะเนี่ยแบบไปรีบไงจริงๆคือพักอกได
1: ้จริงๆถ้าไม่สะบัดไม่บิดศีรษะมงก็ไปตรงๆเข้าเลย
0: ใช่
1: แกจะเอาให้เข้ามุมเลย
0: แต่มาดริดเหมือนเกมเริ่มมานะครับทางซ้ายวินิซิอุสวินิซิอุสปาดมาโอ้โหวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆวินิซิอุสเข้าซองดิมิโตวิช
1: เปิดเสร็จก็ยกนิ้วนี่ฟิวมันอยู่พวกให้เพื่อน
0: ถึงยาวข้างหน้าเอสปานยอลแต่ตอนนี้เริ่มเก็บไม่ได้โกนาเต้คืนกลับไปทุกตัวทุกตัวเปิดทิ้งมาข้างหน้าเหมือนกันครับตอนนี้เริ่มไปเซตบอลโหแล้วให้ใครครับเนี่ย
1: เปิดให้วินีวินีนี่ถอนเข้ามาพอดีในตำแหน่งล้ำหน้า
0: ซึ่งวันนี้ถ้าตามฟอร์มนี้วีนิสต้องออกแล้ว
1: ไม่ผมว่าไม่ออกแล้วเดี๋ยวดังมากเที่ยวคุณโยคงเก่าน่าจะอย่างจริงน่าเปลี่ยนดีเพราะจะให้เปลี่ยนกีฬาแล้วไม่แต่เดียวมึงได้เขาเล่นได้สองฝั่งได้สองฝั่งถ้าลงมาก็จะเพิ่มความเร็วในแนวรุกนะดูอีกทีกีฬาเปิดแล้วผมน่าได้จริงครับเรามาจิตเปิดแต่มุมมาจูนี่โขกเต็มพิซซ่า
0: โขกก็หม่งดีแล้วนะ
1: เกือบเสียบใต้คาแล้ว
0: ดีมีตัววิดเหนียวเกิน
1: ใช่วันนี้ที่เซฟจัดจ่ายสามครั้งเลยจากจูนลูกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จากเอ็มบัปเป้สองลูกในครึ่งแรก
0: บอลฝั่งซ้ายนะครับของเอสปานยอลเตะเคลียร์ขึ้นไปโด่งเสียหม่งต่อมาได้ครับโกนาเต้จังหวะ2เก็บบอลไม่ดีครับมาดริดเป็นของเอสปานยอลถ่ายมาซ้ายมาเลยครับไทดิสโดลันไทดิสโดลันสับหลอก1ทีแล้วยกไปติดดุมฟริสแต่ว่าแขนเนี่ยน่าลำตัวครับแล้วหนุนมาใหม่ครับด้านซ้ายไทดิสโดลันของเอสปานยอลไปถึงเส้นหลังแล้วตรงนี้ทำได้ดีครับดุมฟริสให้มาคือแลไปคลองบอลนานแต่ว่าได้ฟาว
1: โชคดีที่ได้ฟาวเดี๋ยวเสียบอลแล้วก็มาได้คือแลเล่นยากนะครับเล่นบริเวณใกล้ๆกับผู้โชคตัวเองดูจังหวะล้มตัวสกัดของดุมฟีนกับโอ้โหเสียบอยู่เลยใจกับเวลาเตรียมรับนี่ดีกว่าเทนชัดเจนนะครับแหมกล้องก็รู้งานจริงๆเลยจับฟีทีจับเทน
0: ทีแล้วตรงนี้ทะลุมาแล้วเอ็มบัปเป้มีโดนดึงเอ็มบัปเป้ยังไปทางขวาให้มาขวาสุดเลยครับคือแลแต่งเข้าซ้ายคือแลแต่งเข้าซ้ายเหนือโดนจิ้มได้จังหวะ2แบนาโดคืนกันไปจูดเล่นกับโกนาเต้ให้มาแบนาโดไม่เร็วแล้วครับกลับไปตั้งที่จูดเริ่มเจาะไม่เข้าครับมัดติดหลังผ่าน56นาทีจูดเบลลิงแฮมทางซ้ายให้ไปวินิทูอุสแตะหนีมา1โอ้เจอผัวพันตามติดพยายามจะไปเองครับถ่ายมาซ้ายเอ็มบัปเป้โอ้ยตรงนี้ผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมไปแล้วโดนฟาวครับวินิทูอุส
1: โดนทำฟาวจังหวะไม่มีบอลนะครับจังหวะกำลังติดตามเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกครับวินิทูอุส เริ่มเหลวนะแล้วก็ฮิลลารีนะครับเจ้าเก่า
0: เจ้าเก่าเจ้าเดิม
1: เปลี่ยนทั้งเกมนะครับ
0: เนี่ยแต่จริงไอเอาฮิลลารีไม่น่าเจ็บนะมันเจ็บตอนไหนก่อน
1: เจ็บกันเมือง
0: ของเรื่องโดน
1: โคตรมีแถมไม่ไงจังหวะล้มก็ไอคุณย้อนรู้แล้วครับแต่ว่ารู้ว่ายุ่งกับคนไหนแล้วมันได้เรื่องไล่เตะวีนี้นี่แหละเรียกว่าจุดเดือดต่ำกว่าเพื่อนหน่อย
0: เอาส่วนลิสบอน 2-0 สุดใสสุดเลยหวันเตี้ยบ
1: นะครับเลยโดนจากฟรีคิกกับเรามาดิด
0: นี่เหลี่ยมเหมือนลูก 1-0
1: เ
0: ออจะจูดหม่งดีมาก
1: ใช่พอร่างกายสมบูรณ์แล้วก็น่ากลัวครับอยู่ตรงนี
0: ้อยู่ในเจ้าเก่าครับไอ้กรอบล้อม่งโอ้โหตรงนี้เป็นเฮาเซ่นโอ้โหม่งสู้จูดไม่ได้หลุดกรอบไม่ได้ลุ้น
1: ได้แต่มุมนะ
0: แต่มุม
1: แหลมแต่พี่คิดนี่เมื่อยเลยเหมาคนเดียวซ้ายขวาแต่มุม
0: เฮียเล่นสั้นไปแล้วนะครับเล่นไงมาเป้คือแลคือแลซ้ายยังไม่ไปเจอสองด่านโยกหลอกอยู่แล้วเปิดซ้ายมาอีกทีในกรอบได้มงโอ้โหเข้าซองดิมิโตวิช
1: คนนี้เป็นโกนาเต้นะครับที่ได้มงแต่ยังตรงตัวยูโตวิชครับยืนตำแหน่งดีมากโอ้ตะกี้แหละนี่เปิดแต่ละลูกได้ลุ้นตลอด
0: ลงมาลิดนี่เป็นโดนหม่งแล้ว
1: ต้องโยนหม่งแล้วตอนนี้เจาะไม่เข้าครับลูก
0: โอ้ตายตาย
1: ลูกสั้นนี่เจาะไม่เข้าเลย
0: อ่ะเราตรงนี้เปิดยาวมาเริ่มเก็บบอลไม่ได้นะครับเอสปันยอนจังหวะ2ตั้งให้กับบานาโดครับบานาโดเล่นกับดุมฟิสเด้งให้ตรงกลางคือแหละแหละปลายไปซ้ายวาเบเต้เอาไปได้ให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ผ่านไป1เจออีก3แตะไปแล้วแล้วล้มได้ฟาว
1: จริงๆวีเดอร์ตัวนี้ไม่น่าไปทำฟาวเป็นเพื่อนรองอยู่แล้วนะ
0: พี่มาริดชุดนี้เนี่ยอาวุธเยอะมาก
1: ใช่คือถ้าเกมมันตันๆสามารถแบบไปกับบอลเลี้ยงกินตัวไปเองได
0: ้
1: อย่างนี้ลอตเต้มีซิวส์เนี่ยเนี่ยโอ้โหแท็กเกิลเป็นอเมริกันฟุตบอลเลยฮะ
0: ไม่แจกเลยอาจารย์แบบใบเหลืองนี้ไม่ได้เอามา
1: คือไอ้จังหวะแบบนี้น่าให้ใบเหลืองมากแกไม่แจกจังหวะเถียงกันอ่ะเซตซีตันยอนนี่ยืนหน้าขมถึงเลยตรงนี้ลูกทีมโดนกดใส่อยู่ข้างเดียว
0: คิกนะคือแลเหลี่ยมซ้ายถ้าขวานี่มีเอ็มบัปเป้เป็นแบบไปนะครับถ้ามุมตรงนี้เหลี่ยมเท้าขวามันกว้างกว่าสุดท้ายเป็นเอ็มบัปเป้ยิงไปไหนครับโอ้โหหลุดไปเยอะ
1: ถึงหน้ามูรินโญ่นี่ท้อถอย
0: มูรินโญ่อะไรครับเนี่ย
1: โอ้โหระยะตั้งไกลเอ็มบัปเป้ขอยิงเองเฉยเลย
0: โอ้โหมาริดต้องเต็บอ่ะ
1: โอ้โห
0: บ้านแตกครับไม่ทำหรอก
1: เป็นมาในบ้านแตกเลยต้องย้ายบ้านย้ายผ้าจากบาร์เซโลน่า
0: คือมูรินโญ่จะเก่าอ่ะแต่แบบวิธีการของมันไม่ได้แล้วครับ
1: ใช่นี่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมง
0: แต่มันก็ตอบโจทย์ตามวิธีการเขาแล้วนะคือซื้อผู้เล่นดีๆมากองอ่ะแล้วเขาก็จัดลงเหมือนตอนอยู่อินเตอร์อะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ก็โอ้โหวันนี้มันทำยังไม่ได้จริงๆก็คือมีช็อตไอ้ลูก 1-0 อย่างเดียวเลยนอกนั้นก็อาจจะมียิงแต่ก็มันก็ติดเซฟหรือไม่ก็แบบการเขาทำมันยังไม่หลากหลาย
1: ใช่ประตูที่ได้มาจากฟรีคิก
0: มาจากความสามารถเฉพาะตัว
1: เอ้ยถึงย้อนขึ้นหลังก็ไม่มีอะไรเหมือนกันฮะเกม
0: เอสปันยอนก็ตัดได้ยัง 1-1 ก็ไม่เสียหายเล่นไปเรื่อยอ่ะตรงนี้ครับด้านซ้ายวินิซูสเอาไปได้ผ่านมา1มีอีก2ด่านวินิซูสเตียงจี้มาข้างในตะบี้ตะบันไปแล้วโดนเตะล้มในกรอบผู้ตัดสินบอกเข้าดีบอลโอ้โหเดี๋ยวเช็ค VAR แต่วินิซูสเอาดีๆนะติดเหลืองนะ
1: ใช่วัดใจผู้ตัดสิน
0: คุณไปพุ่งคุณโดนนะ
1: เออ
0: แต่เดี๋ยวดูครับไม่ให้
1: เออถ้าผู้ตัดสินมองว่าพุ่งที่เหลือง2
0: นะเออดูมุมเนี้ย
1: แต่ถามว่าโดนไม่โดนโดนผักจริงแต่ว่ามันเบาไปเนี่ย
0: โอ้โหแต่มันก็ให้ได้นะเพราะว่าเอสโปซิโต้เนี่ยไม่ถึงบอลน่ะแล้วคือไม่ได้เล่นบอลเลยครับ
1: ผักเรื่อยๆเลย
0: ดาริสป้อนเนี่ย 3-0
1: ครึ่งหลังนี้

0: แต่หัวพี่บอม
1: ถ้าตามตำแหน่งก็เป็นตีแรง
0: ใช่คือ
1: ถ้าตามฟอร์มแบบบินดีสิงแต่
0: คือแรงก็ยังพอได
1: ้
0: จะถอดใครคำถามเนี่ย
1: มาแล้ว
0: แชร์วินโยกำลังจะลงโอ้โหเหมือนเลยแชร์วินโย
1: เฮ้ยโอ้ยน้องเอ็มบัปเป้จำได
0: ้แต่ผมว่าถ้าเป็นเอ็มบัปเป้นี่เสียหายถ้าไม่ไม่น่าใช่
1: ถอดเป้ไม่ได้คือเอาจริงก็คือแรงนั่นแหละที่ผ
0: ม
1: คุณจะถอดวินี่เหรอหาเรื่อง
0: เพราะเป็นผมถอดเบนาโด
1: ะอ๋อเหรอ
0: มันก็ไม่ต้องเคาะแล้วอ่ะก
1: ็
0: บอลนาลึกไปเลย
1: ถอดเบนาโดก็ดี
0: ถ้าถอดใช้ไอ้บาเวเดยืนต่ำคนเดียวแล้วก็
1: เบนาโดนี่เคียงง่ายดีคนบ้านเดียวกัน
0: เออเอาอาจจะบาเวเดยืนต่ำคนเดียวแล้วข้างบนก็มี
1: ได้นะเบนาโดเพราะเอากีแลนมายืนตรงกลาง
0: ใช่แล้วก็เอาไอ้ดีโอมันเดไปเล่นขวาง
1: ลงตัวฮะอย่างนี้
0: เดี๋ยวดูว่ามุนโยจะยังไงหรือจะเทนน่ะเทนวะล่ะ
1: อุ๊ย
0: เอามาแบบฟรีคลิกไงฟรีคลิก
1: เออแต่ที่แน่เดียวบางเดียวลงนะมันเปลี่ยนเสื้อละสนามวิ่งกันใหญ่เลยเห็นตัวกำลองยืนรอน
0: เปิดออกมาครับดิมิโตวิชบอล2โกนาเต้วิ่งบี้มายังได้เหรียญใหญ่ครับถึงก่อนโรเบโต้ฟานันเดส
1: แข็งจริงโกนาเต้เลย
0: กุมเองด้วยแล้วจะเปลี่ยนยานดิโอมันเดแล้วก็มาร์คกูกูเลย่าก
1: ูกูมาแล้ว
0: มาร์คกูกูเลย่าครับจะลงมาแทนกาเลลัส
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เอาส่วนฮีเดนบีนเนี่ยสรุปแพ้ไป 0-2
1: หวยออกที่ตีแร้นะสอดตีแร้ออก
0: ก็ตามตำแหน่งครับ
1: ดิโอมันเดมาดูสิ100กว่าล้านยูโรนะฮะลิเวอร์พูลอยากได
0: ้ไปมาดริดเฉย
1: เออจะเป็นไง
0: ดิโอมันเดแทนกูแลด้านขวาแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่คูเลย่าแทนคาเรลัสแบ็คซ้าย
1: นี่แหละจะเดินฟันเต้บอกมารอดูกุ๊กกูนี่แหละมาดูรอยสัก
0: อดีตเด็กรามาเซียนะคูเลย่า
1: แกก็สู้มาจนได้มาอยู่กับเรามันดิบไปเกตาเฟ่ไปไบตัน
0: โอ้ยตอนแรกไปไกลกว่านั้นตอนแรกไปแบบเออีบาผมจำได้เลยคือเออีบาเล่นปีกซ้ายอยู่เลยไปไบตันงี้ไปเชลซี
1: ตอนมาเชลซีแรกๆก็เหมือนจะหมดอนาคตนะเชลซีมันจะไม่เอาใช่ไหม
0: ตอนแรกเบียดเบนชิเวลไม่ได้มั้งเอาละเอสปานยอนโจนมาติดโกนาเต้มงเคลียร์ไปทรงไม่ดีแล้วนะมาดริดเนี่ย
1: อุตส่าห์เริ่มต้นซะดี
0: ใช่อุตส่าห์แบบนึกว่าแบบหวานเจี๊ยบชิวเลยแรก
1: เอสปานยอนแก้เกมบ้าง
0: เปลี่ยนบาซ่า
1: คือเห็นลิดเดิลเนี่ยออกมาคนละ
0: ลาเฟลบาซ่า
1: จับปิดขึ้นช้าเลย
0: จับปิดยังหาชื่อไม่เจ
1: อ
0: ลิดเดิลออกเซนเตอร์แล้วก็ดาร์กูซิตวันย่าดากุสิตลงไป
1: อ้าวไปแล
0: ้
1: ว
0: แต่ดูรันนี่ปักข้องนะ
1: เออแต่ว่าโดนเปลี่ยนออกไปแล้วฮะเอาเบลซ่าเลยครับ
0: แต่ว่าเปลี่ยนเหอะควรจะโดนเหลืองสองตั้งนานแล้ว แล้วตอนนี้เนี่ยเหลือแค่25นาทีแล้ว
1: ใช่โคตรจะทำได้เป็นนักมวยได้นี่สมแต่แกดูดันเหลือเกินลองจับนิดหน่อยฮะแต่ว่าผู้ตีเสมอให้เอสปันยอนครับ
0: ไปครับดุมฟริสดุมฟริสติดเครื่องให้ไปยานิโอมันเด้ได้ทุ่ม
1: มาดูฟังเดียวกับดูลานด้วยฮะเป็นดวงความเร็วเลย
0: โอ้โหแล้วแบนาโดจะทุ่มเองเลยอ่ะจาน
1: ใจเหรอ
0: โอ้โหจานอายุก็ไม่ได้น้อยแล้วนะอ่ะแล้วดิโอมันเด้ครับผิวหนีไปโดนจิ้มออกข้างทุ่มมัดบิดครับลุมฟิสโอ้โหไม่มีเพื่อนว่างไม่รู้ทุ่มให้ใครครับสุดท้ายทุ่มไปเบนาโดเบนาโดคลองบอลก่อนขวางสนามมาด้านซ้ายให้บาเวเด้บาเวเด้วันนี้ไม่ยิงเลย
1: ไม่มียิงไกล
0: ไอ้ที่คูคูระย่าคูคูระย่ามาวินิสอุสก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตาทำอะไร โอ้โหจ่ายติดดีที่จูดมาตามรองไม่ได้บอลของบาเวเด้ชิงมาเอ็มบัปเป้จะไถไปพักที่จูดจูดกระดกแล้วได้ครับบาเวเด้บาเวเด้ยังแก้บอลได้มาฝั่งขวาโยมันเด้ดวน

0: ดิโอวันเด้ไม่ไปครับให้จูดจูดในกรอบพยายามครึ่งหนีให้ไปดิโอวันเด้เจอ2ด่านยังไงที่พยายามจะไปเองแล้วตรงนี้ยังถึงบอลไหมโดนตัดไปแล้วครับโดยโดลันไฮริสโดลันโอ้โหเคลียร์ไม่ดีออกข้าง
1: ถึงบอลแล้วก็เตะออกข้างด้วย
0: บอลของบานาโดซินวาเกือบมาตั้งที่ฮาวเซนคูคูเลย่าครับคูคูเลย่าให้ไปจูดจูดเปลี่ยนแกนมาขวาครับบอลที่ดิโอมันเดลากจี้

0: ให้คูคูระยะคูคูระยะสายยังไม่เปิดแล้วให้ช่องในจูดจูดไปจับหลวมครับเดี๋ยวโดนเอสปันยอนตัดได้แปะคืนเอาแล้วตรงนี้โดนดิโอมันเดวิ่งบีบอยู่โดรันยังมงแก้ได้หมอนของเอสปันยอนนะครับครองก่อนเราหมวนหนีดีครับมาตั้งที่เอสโปซิโตเอสโปซิโตพลิกมาทางขวามีเอลฮิลารีเติมนะครับไปที่เอลฮิลารีแล้วเปิดมายังมงเคลียร์ได้ครับโกนาเต้บอลสองเก็บได้นะครับแต่ฟาวไปแล้วครับแล้วเป็นมาดริดได้ฟาว
1: มีซุปครับลงมาช่วยเกมรับนะครับแล้วก็เรียกฟาวให้เรามาดริดได้นะฟาวคุณโรเบโต้ครับ
0: คุณโรเบโต้
1: คุณโรเบโต้
0: คุณโรเบโต้โดนฟาว
1: คุณโรเบโต้ปีนเข้ามาทำอะไรตอนตีสองครับ
0: คุณโรเบโต้เฟรนเดส
1: ก็ต้องระวังนะบุกเยอะๆเลยมาดริด
0: ระวังคุณโรเบโต้ครับ
1: ระวังคุณโรเบโต้เอ้าคุณโซตีสี่แบบเนี้ย
0: เออหมดเวลาแล้วเราอยู่ไม่จบ
1: ขอโทษ
0: เดี๋ยวฝากนี่ไงอาจารย์หยองอาจารย์บอม
1: ฮะ
0: ผมลาไปก่อนเดี๋ยวดูก่อน
1: ผู้อื่นนี่ตื่นทำอะไร
0: โอ้ถ้าอาจารย์ไปไม่ทักนี่ผมภาคยาวเนี่ยฟรีเนี่ยไม่แฮปเนี่ยเอสปันยอนยังเสมอแล้วมาดริด 1-1 แล้วก็ทางมาดริดไหนทิ้งท้ายดิโชว์หน่อยกุ๊กกูบ่งหนุนไปทียังไงไม่ฟาวโอ้โหไปละก็ลิสบอนยังนำเอาเวก้า 3-0 นะครับ
1: ฮะ
0: ที่เหลือเดี๋ยวฝากจานหยองจานบอม
1: ครับ
0: ข้อความก็อ่ะผมทิ้งท้ายนึงบอกว่าอะไรเนี่ยบอมเหลากุนซือข้างคืนผีหน่อยไหวไหมจะกลับไปใช้แผนผ้าเช็ดตัว2ซูบูเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะมันข้อความมันสลับแล้วก็บอกว่าเม็ด2เม็ด3มาแล้วคุณโถลิสบอนคุณกาละเอ็ดโอเค
1: ครับ
0: ช่วงนี้ตี 4:1 นาทีแล้วผมสวัสดีลาไปก่อนช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์หยองกับอาจารย์บอมนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: ครับ Soccer Live
2: Report โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2คูพาวเวล Why 3ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
6: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: Soccer Live Report.

0: ใหญ
1: ่ว่าคนไหนน้องอะ
0: ว่าใครเป็นใครบ้างวะไม่รู้จัก
1: เยอะเหลือเกินนะ
0: อ้าวโอ้เซียนสนนี่ถึงกับยืนหายใจคืดคาดคืดคาดอยู่หน้าจอ
1: ฮะ
0: ไม่ไหวแล้วเซียนสนบอกนะอ้าวสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับรอบโลกกีฬามาแล้วแต่ว่าเป็นรอบโลกกีฬาเวอร์ชันเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับเรือประดิษฐ์กับเอสปันยอลนะครับที่สนามกอร์ย่าเอปรัตในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับยังเสมอ 1-1 แฟนเดียบันดิตนี่ถึงกับร้องนะครับโดยเฉพาะไอ้คนที่ยืนดูอยู่ข้างหน้าห้องเรานี่แหละ
1: ไม่พอ
0: คล่ำครวญหน้าดูนะครับเพราะว่าแม่เสมอนี่ก็ไม่เป็นผลดีวันนี้นี่บอลลีกใหญ่เปิดฤดูกาลเนี่ยโอ้โหทีมใหญ่ๆนี่พังภาพกันเป็นแถว
1: เดี๋ยวนะจามูเขาเปลี่ยนเทนลงมาเนี่ยมาเล่นข้างหน้าเลยนะ
0: เหรอ
1: เนี่ย
0: มันต้องลุยแล้วเอาขึ้นไปเปิดบอลแล้วโอ้โหเทนอเล็กซานเดอร์อโนลงมานะครับเมื่อสักครู
1: ่
0: แทนจูดเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมกับเบรนโดซิวาออกนะเมื่อกี้นี้
1: ใช่เอากองหน้าตัวใหม่คาร์ลอสเอสปีกับเทรนต์ลงมา
0: เอสปีนี่มันยี่ห้อเสื้อนี่หว่า
1: คล้ายๆกัน
0: ใช่ไหมอัน
1: นี้สกอต ESPE SP SP หรือ SP
0: โอ้เอา SP ก็พออย่าไปผันวรรณยุกเกินนะอันตรายมากเลย
1: แต่ก่อนมีแค่นักกาปี
0: เคซุนกาปิตันกาปีเอากาปีพออย่าพึ่งกระตุกกระตุกกระตุกครับ
1: เอาเอาไหวไหมโอ้โหกระตุกกระตุกเดี๋ยว
0: มีหญ้ามีหญ้าของเอสปันยอลนะครับ
1: เหลืออีก10นาทีไหวไหมราชันชุดขาว
0: หมายเลข11ก็ราชันชุดขาวจะเป็นราชันชุดขาดตั้งแต่นัดแรกหรือไม่ตอนนี้นี่ขึ้นมาทางขวาเลยครับ
1: เชียร์บินโย
0: เฮ้ย
1: อย่าดีห่วงเด้
0: เปิดเข้าไปตรงกลางเบินคืนมาใส่ด้วยขวาโอ้โหเตะวืดเฉยเลยครับลูกนี้ว่า
1: แล้วมูแกเปลี่ยนมาเป็นแพ็คคู่นะปีนี้ก็ตัวใหญ่ไงเป็นผู้มงดีเอาเทรนมายืนฝั่งขวาไว้เปิดให้คนนี้โดยเฉพาะเลย
0: นี่ครับ SP พักคืนมาให้เอ็มบัปเป้ครับยิงโดนตะตุ่มไอ้โดนตะตุ่มข้างด้านในครับ
1: โดนโมเดลทอมเบียฮะบล็อกเอาไว้เหมือนเหมือน
0: เห็นหัวแล้วอยากกินลูกชิ้นปลาเหลือเกิน
1: เอ้าย
0: ังต้องลุยต่อครับอ้าวขวาลูกนี้ความลงไปเสียฟาวเลยครับมาเป็นกัมบาวิงก้าอยู่ต่อเฉยเลยนะครับจากที่จะต้องย้ายไปแล้วซัมเมอร์นี
1: ้ก็ไม่ได้โรดี้ไงผิดแผนนะก็เลยต้องเก็บมิดฟิลด์ไว้ทั้งหมดนะเรามาดิด
0: กลับกลายมาเป็นเสียฟรีคิกให้เอสปันยอลหน้ากอบเพโทษทั้งขวานะครับจะเปิดเข้าไปลุ้น
1: คุณหยองเจอหูฟังกันได้ครับมีมีไม่มีหรือมี
0: มีมี
1: มีเอดูเอสโกสโตครับจะเปิดฟรีคิกให้กับเอสปันยอลที่ปอกแกกับตันก็มีหมายเลข21ของดานิเอลคาเก้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นทีมผู้ล่วงลับ
0: คาเก้นี่ไปเสียชีวิตในแคมป์ใช่ไหมแคมป์ปรีซิซันเน
1: า
0: ะ
1: ในแคมป์พักเลยในช่วงปรีซิซัน
0: แต่ว่ามงก็มาชาร์จ3-2ตรงนี้โอ้โหเตะไม่โดนครับเพราะว่าล้ำหน้าไปมีฟาวไปแล้วครับโอ้โหกรรมการ
1: กรรมการช่วยเซฟเรื่องมาดีด้วยหน่อย
0: โอ้โหแต่ว่าการยิงโดนไม่ดีไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี
1: ่น่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าคุณผมเรียกก็เป็นฟาวเพราะว่ามีฮาวเซนนี่กลิ้งไปคนนึง
0: น่าจะ
1: ไปไม่ไหวลุยเอง
0: เสียงบูมยามสากิดบอกจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยมีทั้งฟาวมีทั้งออฟไซด์นะครับ
1: แล้วแต่จะเป่าจัดเรื่องเอาแล้วกัน
0: เปิดโค้งขึ้นมาครับเอสปันยอลกลายเป็นกดดันใส่เรอัลมาดริดอีกต่างหากโกนาเต้โอ้โหเลี้ยงหลบมาครับหน้ากอบเกโต้ตัวเองพาขึ้นมาได้อัดเสียบอลอยู่ได้โกนาเต้โดนจิ้มยังมีเพื่อนมาช่วยโอ้เอาครับเอสปันยอลลุยไม่รู้ใครเป็นใครบ้างครับเอสปันยอลไม่ได้ดูชื่อมาเลยครับหลับตื่นเมื่อกี้นี้
1: ไม่ใช่จุลมุนนะมันตื่นแล้ว
0: เปิดหักกลับมาโอ้โหโดนเกี่ยวเอาไว้ครับแหมยังตามมาได้ครับบอมฟูกูกุเลย่าให้วินิซิอุสโดนเสียบคว่ำไปแล้วแล้วก็ฟาวครับใบเหลืองไปด้วย
1: เป็นโปสโต้ไงกับการทีมให้คนย้อนโดนเหลืองวินีนี้ตกใจนะว่ามีเหลืองติดตัวอยู่แล้ว
0: หรือว่าเปล่าอ้วกผมไม่ได้พุ่งนะจานลุกขึ้นมาหน้าซีดเลยครับไวหนวดด้วยวินิซิอุสตลกที่ไปเอาเห็นในรูปตอนแรกกราฟิกเลยบัณฑิตเนี่ยที่มันใครวะเนี่ย
1: เหมือนอดีตสสท่านหนึ่ง
0: คุณสลันวุฒิเหรออ
1: ่าได้ดีโอ้ยที่ขอบชื่อจัดเท
0: ท่านสลันวุฒิผมชอบแกผมเป็นแฟนคลับท่าน กล้ามเนื้อ

0: แล้วรอบดวงตาเนี่ยโอ้โหตึงเปี๊ยะ
1: ครับ
0: ครับโกนาเต้อีกประมาณ6นาทีนะครับก่อนทดเจ็บเทรนลงมารับบอลให้ไปเอาเส้นไล่ขึ้นไปตรงๆครับวินยุ่งดีซ่อนลูกนี้เอ็มบัปเป้หลุดก็ไม่ได้แค่โทษทางซ้ายปาดเรียบเข้า
1: โอ้โห
0: ลึกครับ
1: จะไปเข้าซะหน่อย
0: ไปเข้ามือเดมิโตวิช
1: มีเอสปีที่รอเข้าฮอตอยู่แล้วครับบอลมันลึกไปหน่อย
0: เอสปีครับเมื่อก่อนนี้ไอ้บ้านเรานี่เอสปีใช่ไหมยี่ห้อเสื้อ
1: ใช
0: ่แล้วที่เขาชอบไปปลอมเป็นแล้วเขียนแบบฟอนต์เดียวกันนะแต่เขียนว่าสปิริต
1: อ๋อผมจำได้แต่อาบิดาสเปลี่ยนเป็นปอมเป็นตัวบี
0: ที่แถวบ้านผมมีอะเดดด้า
1: เออแอดเดด้ากันเดี๋ยวแถวบ้านผมน่าจะลงงานเยอะ
0: ปลอมกันดื้อๆอ้าวแต่ว่าเอฟปัญยอดบอกปลอมเหรอปลอมเหรอครับสับมาแล้วครับโดนลั่นนี่คือมันฟุตซอลความไปเองครับปะท้อแล้วไปดึงใส่เทรนครับฟาวอีกแ
1: หมผมบอกลำคาญดึงนี่ก็แหละ
0: คึงยิกๆๆๆเลยฮะแล้วก็เสียสะดุดล้มหัวทิ่ม
1: ดูนิดโอ้โหดูนาฬิกาเหลือ5นาทีแล้วก็ทดเจ็บ
0: หนักครับ
1: ตายแล้วว
0: ันนี้นี่พวกทีมใหญ่ๆนี่หงายท้องกันหมดนะลีกหลายๆลีก
1: ตั้งแต่หัวค่ำเลยหัวค่ำยันดึก
0: มีอินเตอร์นาโปลีรอดอยู่2ทีม
1: อันนี้นี่ทีมใหญ่คุ้นนะที่คุ้นสุดท้ายแล้วนะลาลิก้าครึ่งเวลาแปดแล้วเตะที่สองครึ่ง
0: นี่มีครึ่งเลยมีครึ่งเดี๋ยวมองเด้ครับสับทางขวาตัวอยู่นะครับเดี๋ยวมองเด้กระชากเจอหลุมสองพลิกไปทิ้งเปิดเข้าไปได้ครับแต่โดนเตะทิ้งออกมา
1: เขาก็ไปเขาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมองเด้บุญซ้ายบุญขวาจนหลุดกันได
0: ้ตึงเดี๋ยวมองเด้นะฮะ
1: เอายานสิยาน
0: อ๋อครับ
1: นึกถึงพี่ปูจักรยานพี่ปูสมชาย
0: เดี๋ยวนี้ก็พักฟื้นอยู่ฮะจากการเจาะปอดหมอบอกอย่าพูดเยอะอย่าขยับเยอะครับเดี๋ยวปอดรั่ว
1: ก็ฝากหย่อมเท่านั้นจบสิ้นเรื่อง
0: จบไปถ้าว่างก็พร้อมเสียบอยู่แล้วเอ็มบัปเป้ครับถอยลงมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะครับขวางกับพระนายเสียแล้วโอ้โหโดแลนแย่ครับเกือบได
1: ้เทนนี่อ่านทางขายรู้ว่าโดแลนนี่จับกระชอกแน่นอน
0: เข้าไปถึงเทนบอกกลับไปเล่นรอใหม
1: ่โอ้โห
0: แรงดีครับเปิดออกข้างไปเลย
1: คือวินีได้ยกนิ้วให้นะแต่มูรินโญ่ข้างสนามเนี่ยอยากจะสะบัดเลย
0: นี่มูรินโญ่แกเขินใครหน้าแดงแป๊ดเลย
1: โกรธฮะโกรธฮะไม่ได้อย่างใจฮะ
0: แก้มแดงมันวัยรุ่นใช่
1: เออ
0: เอาเอสปันยอนจะเปลี่ยนอีกคนนะครับโจเฟรนะครับคนที่5แล้ว
1: นี่ว่าทด817นาที
0: เอา
1: เห็นป้าย817
0: เอากัปตันทีมนะครับเอสโปซิโตออก
1: ก็คุณโดนใบเหลืองไหมครับเซฟดีกว่า
0: พวกแฟนๆทีมนกแก้วเนี่ยลุกขึ้นมาซาลูตกันใหญ
1: ่สันเสริญนะ
0: สะดุดีสะดุดี
1: เขาเรียกอะไรชาบูชาบู
0: ชาบูเมื่อกี้ได้เกือบไปกินมาแล้วชาบู
1: เห็นราคาก็เลยถอย
0: ครับผม
1: ปีเก้าเก้าครับมีสุชีด้วยนะคะ
0: ครับกินชาบูอะไรตอนตีเที่ยงคืนตีหนึ่งบ้าหรือเปล่าโจเฟ่ครับลงมากองหน้าม ันไม่ไปครับมันหมุนฮะติวติวติวติว
1: เลยข้อมูลขาดข้อมูลขาดต่อนะ
0: ฮะไวเบนจะเพศนะฮะ
1: 55ปีพอดีให้เบนจะเพศ
0: โ
1: อ้ลง5
0: ปีที่แล้วนี่เล่นไป26เกมนะยิงได้ทั้งลูกหนึ่ง
1: อุ้ยคมจัดโอ้โหแต่เดนมาดริดนี่เอาแค่นี้จริงเหรอเนี่ย
0: ผิงลูกนี้ไม่ฟาวอีกครับเอสปีโดนสวนแล้วครับ
1: ดูเทนดูเทนเทน
0: เทนนี่โอ้โหเกียร์เดียวครับเทนบอลบอลมาถึงด้านซ้ายครับโดแลนเปิดโค้งเข้าไปโกนาเต้ยังอยู่กลับมาผลึกกำลังผลึกกำลังกันอีกครั้งครับโกนาเต้กับเทนทำไมฮะคุณโอ้โหทำไม
1: แต่ลิเวอร์พูลร้องเลย
0: ด้วยความคิดถึง
1: คงคิดถึงแหละทั้งคู่เลย
0: ชนเข้าไปครับโอ้โหฮาวเซนไม่มีบอลเลยนะครับแต่ว่าพุทธศิลป์ไม่เป่าโอ้งงครับลุกขึ้นมางงใหญ
1: ่โอ้โห
0: ชนเข้าไปนี่
1: แต่เขาเล่นบอลไงฮาวเซนเล่นบอลด้วย
0: ครับ
1: จะเข่านำนะเยอะขึ้นโอ้โหหนักเลยเนี่ยมันดิโอ้ยนาทีครึ่งก่อนทดเจ็บ
0: เหล่ากะเหล่าใหม่ในขวดเก่าครับหรือเหล้าเก่าในขวดใหม่วะโทเช่โมรินโญ
1: ่เหล้าเก่าในขวดใหม่ดิ เอาใหม่ขวดเก่า
0: ใส่ขวดเนี่ยดูเพิ่มมูลค่า
1: เออ
0: ออกสตาร์ททำท่าจะไม่ดีซะแล้วเฮ้ยอ้าวไหลลูกนี้ไม่หลุดครับบอลมาถึงวินิซิอุสโยโดนเตะล่วงไปผู้สินไม่เผาครับแม่ทิ้งตัวหน้าหัวกะโหลกแล้วโดนแลนสับแล้วครับยิกยิกยิกไปแล้วโดนเสียบกามาวินก้าครับยังไปแย่ไว้ได้สังเกตได้นะครับว่าภาคแต่ลิบดิดอย่างเดียวนะครับวินิซิอุสตัดเข้าในหน้ากรอบเขตโทษจิ้มหลบไม่พ้นครับโดนเตะทิ้งบอลวันเวครับตอนนี้เหลืออีกนาทีนิดๆก่อนจะทดเจ็บกามาวินก้าให้มาเดี๋ยวมองเด้เข้าไปหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้โยกเข้าไปในเขตโทษลูกนี้ถึงก่อนยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเอ็มบัปเป
1: ้โอ้โห
0: ซุปเปอร์ซับเลยครับ
1: โอ้โหบันไดโต้มาจากไหนฮะบันไดโต
0: ้เสือกงเสือกักก็ไม่ใส่ครับเดี๋ยวเนียนลงไป12ตัวว่าไง
1: โอ้โห
0: นะโอ้ดามิโตวิชซองแตกนะครับลูกนี้ในกระชอกกับบาเอสปีโชบโอ้บูริโยบอกไง
1: เออบอก
0: เรียกวาเวเด้มาเติวครับ
1: มึงไม่ต้องขึ้นแล้วนะ
0: โอ้ได้จนได้ครับเหลือประเด็นนาทีสุดท้ายเลยครับ
1: นี่ฮะเด็กมันจะเกิดฮะเอออะไรเรียกนะคนจะเกิดฟ้าอะไรนะ
0: อะไร
1: เป็นไม่ได้นะ
0: ฝนจะตกแดดจะออกเออปุดจะแตก
1: เอาโหฝั่งเอซันชอนนี่โอ้ซึมเป็นซ่วมเลย
0: โอ้ต้องชมเอ็มบัปเป้นะครับจังหวะเมื่อสักครู่ในกระชากเข้าไปแล้วมันทะลักไปบอลมันลึกไปถึงดามิโตวิชแล้วก็ไม่รับไม่ติดมือซองแตก
1: โอ้ดูทีแล้วเอสปีเขานิ่งนะคือไม่ยิงใส่เข้าไปเลยเนี่ยมีล็อกหาช่อง
0: ขออภัยไม่ใช่ซองแตกที่ออกไม่ถึงนะครับโดนเอสปีโฉบ
1: โอ
0: ้โหแล้วก็พอแตะหนีดามิโตวิชได้ก็ตาข่ายโล่งๆแล้วครับทีเนี้ย
1: นี่ก็คือนัดแรกในเกมเป็นทางการให้เรามาดิบ
0: ครับ
1: รู้เลยเปิดตัวแบบนี้
0: เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบ
1: มาจากเรเบนเต้
0: แม้แต่ผีเน่าไอ้ลงผูกก็ไม่อาจจะระบุชื่อของเขาได้
1: ที่มันเพลงผู้ยิ่งใหญ่เอาละครับเอตันยอน
0: ผู้ยิ่งใหญ่นี่ใครนะสวงสันติโอ้โหเอาละครับ
1: นี่เขามีคะแนนแฟนตาซีด้วยบวก4นะลุงมาพูดนะ
0: อ
1: ๋
0: อเหร
1: อ
0: ลาลิก้านี่ขึ้นคะแนนเร็วท่าไม่
1: ด
0: ู
1: เลย
0: โอ้ไม่ธรรมดาเว้ยโอกาสยิงครั้งแรกเลยครับดาวยิงวัย21ปีเท่านั้นนะครับ
1: ราคาขึ้นเลยนะซื้อมา
0: อุ่นเครื่องนี่ยิงไป2ลูกนะยิงใส่เฟเลนซัวรอสกับชาวเก
1: ้ครับโอ้ยอดนี่ต้องเป็นคนประวัติเลยทีเดียว
0: คนประวัติเลย25ล้านยูโรนะครับย้ายไปจากเลบันเต้เด็กมันมีของ
1: อู
0: ้เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: กูเตะวาเวเดสเดี๋ยวเห็นบอกเลยดูสีเสื้อด้วย
0: พวกเดียวกันเลย
1: กูกูก็ลงประเดิมสนามในวันนี้กูกูเรียะนะ
0: ครับตกลงเลิกทีมชาติอย่างนี
1: ้มีเลิกหรอกก็พูดเล่นเองนั่นแหละอาจารย์หลุยมานั่งดูด้วยวันนี
0: ้แต่สัก
1: เฟนเต
0: ้สักแล้วนะแต่ยังไม่เลิก
1: มาดูรอยสัก
0: อ่
1: ะสักหน้ารักจะเป็นจารุหัวโต
0: สักหลุยเลาเฟนเต้ไปออกมาเนยทอมเบียได้ไงก็ไม่รู
1: ้เอาคุณพ่อบอกว่าแหมลูกพ่อยังไม่สักเลยสักลูกโค้ชแล้ว
0: เอาพาได้แชมป์ยูโรพาได้แชมป์โลกอ่ะโอ้เกียรติประวัติสุดยอดเลยทีเนี้ยเอาครับเอสปันยอลไม่มีทางเลือกครับลุยอย่างเดียว
1: เกือบจะยันอยู่แล้ว
0: เปิดปาดจังหวะเดียวเข้ามาครับเฮาเซนเตะทิ้งไปเลย
1: นี่โอ้โหบูเลย่าชูกำปั้นเลยคร
0: ับ
1: สกัดเบียร์ผมเบียร์แล้ว
0: ไม่ใช่
1: จากุสิตจากุสิต
0: เดี๋ยวคนจะงงครับแม่นึกว่าเตะกับเวียดนามอยู่หัวค่ำก็บินไปเล่นต่อไม่ใช่นะ
1: ที่สเปนนี่ก็ดีนะตอนนั้นเคลียร์ปนกันที่มีปัญหา
0: ไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะคุณซื้อเอปันยอลนี่มาโนโลกอนซาเลสนี่ถึงกับผมร่วงทีเดียวครับโดนยิงลูกนี้
1: เขาโอ้ล้านแล้วอะ
0: นี่ครับหรือว่าได้ฟาวที่เดินโอ้โหเนิบๆเลยตอนนี
1: ้หน้าเขาเหมือนอีกาเต้เลยนะ
0: เสียนสนโอเคไหมครับตอนนี
1: ้ยังไม่โอเคที่ตัวสด
0: อ้าวอีกลูกหนึ่งเว้ย
1: บ้านช่องไม่กลับไปสิ
0: พี่น้อง
1: เอ
0: าฮึดหน่อยครับหรือประดิษฐ์อีกลูกหนึ่งตอนนี้ปอกแขนกับทันทีเมสปันยอลไปอยู่ที่โปโลซาโน่นะครับโดนไปเหลืองไปด้วยเอา
1: เป็นปอกแขนอาถรรพ์นะฮะใครลงใส่ก็โดนไปเหลืองฮะ
0: กุบตัวครับเปิดยาวโนโคมงสกัดออกมาครับเอสปันยอลเก็บไ
1: เดี๋ยวที่อาจารย์โคเซซันเชสนะครับตัวเจ็บนี้ครบแล้ว4นาที
0: เปิดแฉลบยังได้นะครับตรงกลางโลซาโน่ออกไปขวาจับไม่อยู่ครับโอ้โห
1: เรียบร้อยเซ่แบบนี
0: ้4นาทีครบแล้วนะครับคนเจ็บ
1: จะมวนเก็บของแล้ว
0: หรือมาเดชนะครับแต่ว่าแหมแฟนบอลบ้านเราเด
1: ็ดแกพกนาฬิกาจับเวลาด้วยมือดีด้วยไอ้นาฬิกาที่โค้ชก็ใช้จับเวลา
0: เอ้าจบเกมครับแม่มาได้ดาวรุ่งเอสปีครับทำประตูชัยให้เรอัลมาดริดนะครับบุกชนะเอสปันยอล 2-1 โดยที่จูดเบลลิงแฮมครับได้รางวัล MVP ไป
1: ก็เรอัลมาดริดบุกมานำก่อนนะครับจากลูกโมงของจูดเบลลิงแฮมที่9นะครับแล้วก็เอสปันยอลตีเสมอได้จากการาตาว่านะครับนาทีที่30ก่อนที่เรอัลมาดริดจะมาแซงนาทีที่90พอดีเลยนะครับจากทางด้านของคาร์ลอสเอสปีครับ
0: ครับโอ้เว็บซอกเกอร์เวย์ดีๆนะ
1: ทำไมฮะ
0: โดนใบเหลืองนี่เขาบอกเหตุผลที่โดนใบเหลืองด้วยนะ
1: จริง
0: ไหมวินิซุสจูเนียร์โดนอันสปอร์ตแมนไลท์คอนดัก
1: ต์ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเนี่ยไว้หนวดไงโดนเหลือง
0: ส่วนอ้าวไม่เกี่ยวส่วนรีเดลของเอสปันยอลเนี่ยโดนในข้อหาทริปปิ้ง
1: ไอ้นี่เขาไม่บล็อกกันหรอเว็บฟ็อกเกอร์เวย
0: ์เขาได้แล้วงงกันนะครับดีชีวิตดีขึ้นเยอะ
1: ใช่ข้อมูลเยอะดี
0: ครับผมก็เป็นว่าจบนะครับเกมน่าจะคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้แหละเหลือก็ลีก้าโปรตุเกส1คู่ก็ทดเจ็บแล้วเช่นกัน
1: ครับ
0: สปอร์ติ้งลิสบอนยังนำอาเวซ่าอยู่ 3-1 ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับหลุยส์ซัวเรซยิงด้วย
1: ส่วนสโวก็ที่สโวกับเฮเดวินก็ที่ตามอยู่ก็จบแล้วนะครับ
0: ครับ
1: สรุปสโวชนะ 2-0 นะลูกที่3โดนดึงกลับนะคร
0: ับโถรอดไปอย่างหวุดหวิดนะฮะราชันชุดขาว
1: เกือบจะเป็นราชันชุดขาดแล้ว
0: แ
1: ต่ว่าแมนยูไม่รอดแบบนี้บ้าง
0: โอ้โหหัวเราะอย่างขมขื่น
1: ยุ่
0: งวันนี้ไปกันหมดอะทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอะ
1: ไอทีมนี้เขาจับตามองนะแมนยูยุคคาลิกสเปอร์ยุคลงทุนใหม
0: ่
1: โดนเรียบ
0: ครับก็ไปสรุปผลกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะฟุตบอลนะ
1: จ้ะ
0: ค่ำคืนที่ผ่านมาครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฮาวซิตี้ชนะแมนยู 2-0 นะครับย้ำนะครับฮาวซิตี้ชนะแมนยู 2-0
1: ย้ำอีกทีครับ
0: พอแล้วเดี๋ยวจะโดนแฟนแมนยูด่
1: า
0: โดนเซตพีท2ลูกเลยนี่
1: ใช่ฮะ
0: เรียบร้อย
1: แต่มุมลูกนึงลูกเซตพีทลูกนึง
0: ก็เอเวอร์ตันนะครับชนะคริสตัลพาเลซไป 2-0 นะครับคีนันดรูสบิรีฮอลกับเทโนเบอรี
1: ่
0: คนละประตูนะครับตั้งแต่ท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังยิงเวลาดีดีอิปสวิชนะครับมาได้ประตูชัยทดเจ็บเลยครับจากแจ็คคลาร์กนะครับเฉือนซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1ก็ต้อนรับการกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งด้วย3คะแนนนะครับสำหรับทีมม้าขาว
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็ฉายายิงชื่อเลยนะ The Tractor Boy เลยใช
1: ่ไหมใช่ใ
0: ช่Nottingham Forest นะครับแพ้ Leeds United 0-1 นะครับแอนทอนสตักนาที88ยิงหลอกยิงฟรีคิกใส่แมสเซลครับเสียสุนัขไปเลย
1: นะฮะ
0: ยิงเสาแรก
1: ผมก็ดูไฮไลท์มาแล้วอ
0: ่ะดูแล้ว
1: มา
0: แล้วก็เบรนฟอร์ดครับ
1: ครับ
0: ปล่อยเหล็กในใส่สเปอร์ไป3ที
1: โอ้โหเกือบจะ4ด้วยนะ
0: มีจุดโทษไม่เข้าไปลูกด้วยกอเทียโก้แต่ว่า3ประตูได้จากคีนลุยส์พอตเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: วิตาลียาเนลแล้วก็ไมเคิลคาโยเด้3ประตู
1: อยากได้ยังไงมันคาโยเด้เนี่ยมันอยู่ซื้อมาตั้งหน่อยเอามาทุ่ม
0: ก็ทำใหจบ2วันนะครับศุกร์เสาร์อาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดในจ่าฝูงร่วมนะ
1: ครับ
0: นะครับรวมถึงเอเวอร์ตันไม่ใช่ดิใช่อาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดร่วมเอเวอร์ตันไม่ร่วมเอเวอร์ตันเนี่ยบวก2เช่นเดียวกับเฮา
1: ครับ
0: ส่วนอาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดนี่บวก3
1: เช่นเดียวกับเฮาเฮาได้อยู่ที่4แล้วตอนนี้
0: เป็นไงเล่าไปแชมเปี้ยนลีกแล้วเว้ย
1: เดี๋ยวรอลุ้นวันอาทิตย์จะรอลุ้นลิเวอร์พูลต่อ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนบวยก็เป็นสเปอร์โคเวนทรีรองบวยตอนนี้เป็นแมนยู
1: ครับแหมถ้าลิเวอร์พูลชนะนี่วันจันทร์ก็ปิดโซเชียลไปเลยครับ
0: เกิดโอ้ยเจอนิวคาสเซิล
1: ออกไปเยือนออกไปเยือนนิวคาสเซิลยังมีตัวเล่นพอไหมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิส่วนลาลิกาสเปนนะครับเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่คู่สุดท้ายแต่ว่าคู่แรกวันนี้นี่บิลเบาแพ้เซบีย่าไป 1-3 นะครับ
1: ครับ
0: แหมพวกตัวแชมป์โลกนี่ยังไม่ฟื้นมั้งบิวเบา มีลาปอกนิโกวิลเลียมยูไนซีมอนอะไรพวกนี้นะแล้วก็เหลือ10คนแล้วไง11นาทีแรกอยู่ลีเบชิเช่ครับโดนใบแดงในนาที11ก็เลยโดนเซบีย่าไป3ลูกเลย
1: ครับ
0: ก่อนที่ จะมาตีไข่แตกได้ในนาที70แล้วไม่ทันเสียแล้วแล้วก็มีบาเลนเซียเซลตานะครับ 0-0 แล้วก็ที่เพิ่งจบลงไปครับเอสปันยอลแพ้เรอัลมาดริดไป1-2
1: ครับ
0: เสียดายอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานนี่ถล่มมอนซ่าไป 4-1 นะครับชาฮานอกลูเปียโตซูลินสกี้เปียวเอสโปซิโตยิงลูกไข่ซะด้วย
1: นั่น
0: แหละแล้วก็อีกลูกเป็นยานบิเซกนะครับชนะไป 4-1 นะแชมป์เก่าอูดิเนเซ่เสมอโคโม 1-1 นะครับมีเจนัวแพ้นาโปลี 0-2 แต่นาโปลีนี่หืดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มาได้2ประตูใน10นาทีสุดท้ายนะครับเควินเดบรอยกับอันโตนิโอเบการ่า
1: ก็เป็นสำรองทั้งคู่นะ
0: 82กับ87แล้วก็ปาม่านะครับไม่มีเซออนซูซูกิแล้ว
1: เรียบร้อย
0: โดนเลย
1: คร
0: ับ
1: ไม่รู้ใครจะไปส่งบ้านไม่มีซูซูกิแล้ว
0: เอาฮอนด้าคอนคอร์ดก็ได้ปะ
1: ครับฮอนด้ารุ่นคอขาด
0: เอ้ยมันยามาฮ่า
1: ผสมกัน
0: ไปผสมกันไป
1: แล้วละ
0: ปาม่าแพ้กายารี 0-1 นะครับอเลสซานโดโรมาโนยิงประตูชัยให้ทีมชาวเกาะส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับลองชนะอกแซ 5-2 แล้วก็มีเลมองนะครับเสมอแบรด 2-2 นีสเสมอลอรียอง 0-0 ตูลูสแพ้ลียอง 0-2 แล้วก็คู่หนึ่งทัวร์กับปารีสเอฟซี 0-0
1: ครับผม
0: นะครับปารีสเอฟซีนี่มันไอ้นี่นี่ว่ะไอเลียมโรซิเนีย
1: ไปคุมกับฝรั่งเศสกับไปเลียแผลใจที่แดนน้ำหอม
0: นั่นแหละฮอลแลนด์เอเรวิซี่นะครับฟอร์ทูน่าซิตาดแพ้อาเซดักมา 0-2 นะครับสปาร์ตารอตเตอร์ดัมเสมออูเทร็ก 3-3 แล้วก็ฮิเรนวีนแพ้โซโว 0-2
1: เอเรวิซี่เนี่ยเขาเลื่อนเพราะอะไรลาขึ้นสนาม
0: กันไม่ใช่ไม่ใช่เซลตาบิโก้นะครับส่วนสกอตติชพรีเมียร์ลีกมีเตะคู่เดียวนะครับวันนี้ดันดียูไนเต็ดเนี่ยแพ้ดันดีเฉยๆไป 0-2 ดันดีเจอดันดีไม่มีอะไรอยู่ที่เดิมเลยดันกันใหญ
1: ่ขยันดันทั้งคู่เลย
0: ลีกาโปรตุเกสจบมาแล้วนะครับมาริติโมเสมออะคาเดมิโกวิเซล 2-2 เอสโตริลแพ้เรโออัพ 0-2
1: ครับ
0: แล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนชนะอาเวซ่า 3-1 นะครับเบล
1: ก่อนให้ใจ
0: ก่อนให้ใจเบลเยียมนะครับสุเตวาระเกมชนะเบลเวเรน 4-0 ชาโรรัวชนะมิเชลเลน 2-0
1: ครับ
0: แล้วก็รอยัลอันทเวิร์ปเสมอเก้งขอควายกาลันนะครับ 4-4 ไปดูลีกรองหน่อยกันแล้วกันนะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเบอร์มิงแฮมเสมอบริสตอล 2-2 ลินคอล์นซิตี้แพ้พอร์ตสมัธเดอะบอมปีนะครับ 1-3
1: ครับ
0: มิลวอลชนะนอริช 3-0 นะครับแบล็กเบิร์นชนะมิดเดิลสโบรว์ 2-1 ดาร์บี้คาวตี้เสมอคาร์ดิฟซิตี้ 2-2 เพรสตันนอตเอนแพ้วูลแฮมตันวันเดอร์เรอร์ 1-3Queen's Park Ranger นะครับเสมอโบตันวันเดอร์0-0 Southampton ชนะ Stoke City 3-1 Swansea City เสมอ Sheffield United 0-0 West Ham United แพ้ Charlton Athletic ไป1-2นะครับชีวิตใหม่ในลีกรองครับโดนไปก่อน 2-0 ด้วย West Ham มีโอกาสตีเสมอได้จุดโทษทดเจ็บนะตาตีกาเตยานอตยิงไม่เข้าแล้วอย่างนั้น
1: แรกก็นำ 2-0 นะแล้วก็สุดท้ายได้แค่เสมอ 2-2 แล้ว West Ham
0: ใครนะ
1: เวทแฮม
0: เมื่อไหร่
1: อ่ะที่ที่แล้ว
0: เออจำไม่ได้แล้ว
1: อ้าวนึกว่ารู้เรื่องโอ้ยคุยกัน
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งแร็กแซมนะครับเสมอวัตฟอร์ด 1-1
1: วัตเอ้ยวัตฟอร์ด
0: ปูชวดการเลื่อนชั้นจากซีซั่นที่แล้วอย่างน่าเสียดายแร็กแฮมใช่ไหม
1: เออ
0: เอาส่วนลีกรองของอื่นๆนะครับมีลีกเดอร์ฝรั่งเศสเมตเสมอลาวาว 1-1 นะครับนองแพ้โรเดสเอเวอรอง 2-5 แล้วก็แซงเอเตียนชนะเกอร์นอฟ 4-0 ลีกอ2เยอรมันมีเปล่าอ๋อมีไอ้นี่ไง
1: อะไรที
0: ่ไอ้ซุปเปอร์คัพไงเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แล้วฟราน
1: ซ์
0: บิกเกนบาวเออร์ครับนะครับโบเซียดอทมุนนี่แพ้บาเยอร์มิวนิกไป1-2นะครับ
1: ครับ
0: บาเยิร์นได้2ประตูจากนาเธเนียนบราวน
1: ์
0: กับไมเคิลโอลิเซ
1: ่นาเธเนียนบราวน์ก็มาเล่นตัวลุกแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: เออเล่นปีกขวาเล่นทำทีมชาติเล่นอะไรนะ
1: เล่นแบ็กซ้ายก็คือเล่นได้ทั้งสนามดูทรง
0: แล้ว
1: นะ
0: แล้วก็ดอทมุนนี่มาได้ประตูตีไข่แตกจากฟาบิโอซิวานาที75นะครับแต่ว่าช่วงทดเจ็บนี่เหลือ10คนนะครับเรมี่เบนเซไบนี่โดนใบแดงออกไปก็เป็นบาเยิร์นนะครับได้แชมป์ใบบุกมาเหยียบจมูกถึงถิ่น ที่เล่นที่ Signal Iduna Park นะเกมนี้ มีเซเลบีอิตาลีนะครับคาราเรเซ่แพ้มันโตวา 1-2 ซุติโรชนะเบอร์ตุสเอนเดล่า 1-0 นะครับอเวลิโนแพ้อาร์เรโซ 1-2 เบเนเวนโตแพ้โมเดนา 1-2 นะครับแล้วก็เอมโปลีชนะเครโมเนเซ 1-0 โอ้โหนี่อะไรเนี่ย
1: อะไรครับอะไร
0: บอลโอ้โหบอลถ้วยนอร์เวย์ครับยาวเหยียดเกณฑ์เมืองตังไปเลยไม่อ่านหรอก
1: อ้าว
0: ยาว
1: ยาก
0: ฮะเออนะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวผมกำลังจะหาเซกุนด้าสเปนอยู่ลูดลงไปเรื่อยๆอ่ะเจอแล้วโอเบโดนะครับแพ้เลกาเนส 0-1 อัมบาเซเต้แพ้เรอัลโซเซดัดทีม2นะโซเซดัด2เนี่ย 1-2 เซอุต้าแพ้ลาสปาลมาส0-2นะครับแล้วก็เอลเดนเซแพ้การดิสเอ้ยเสมอการดิส 2-2สวีเดนออสเวนคาร์นี่ออกไกลเสมอฮามสตัด 1-1 นะครับอยู่ใกล้กันเลยแถมไปสักหน่อยหนึ่งมีสวิตซูเปอร์ลีกนี่ลูเซนชนะโลซานนะครับ 1-0 ชอบยิงเลยลูเซนกับโลซานแล้วก็ซูริกนะครับ FC ซูริกแพ้บาเซิลไป 1-2 นะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้ BG จะถ่ายอยู
1: ่
0: ใช่ไหมตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับโกรุมเบเลดีเอสปอร
1: ์ชื่อยาวแต่ต้องมีสปอร์นะ
0: แพ้คาซิมปาซ่า 0-1 ลิเซสปอร์แพ้ซัมซุนสปอร์ 0-2
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เฟเนบาเช่ชนะคอนยัสปอร์ไป 4-2 ครับให้ทายคนยิง
1: ใครนะ
0: เฟเนบาเช
1: ่มีเมสันกินวูด
0: สองประตูไปเลยจ้า
1: สุดยอด
0: ยิงจุดโทษพลาดน่าจะยิงจุดโทษพลาดแล้วซ้ำเข้
1: าน
0: ะ1ลูกแล้วก็ยิงประตูปิดท้ายแล้วก็อีกสองประตูเนี่ยเป็นเวดัตมูริชีพ่อพรามครับผม
1: พ่อพราม
0: กับมาโกอาเซนซิโอ
1: ไปถูกรายชื่อเฟเดบาเช่ดิโอ้โหยังโหด
0: มีไอ้นี่ลงไหมลูกากู
1: ยังไม่รู้ลูกากูลงหรือเปล่า
0: สำรองลงสำรอง
1: มีเอ็นโกโลกองเต้เลยนะโอ้โห
0: มีเนี่ยดูรายชื่อมีเอเดซอนนะประตู
1: ครับ
0: อาชีบลาวนาธานอาเก
1: ้
0: มิลานสกินเนียเนซอนเซเมโดมาเตโอเกนดูซี่เอ็นโกโลกองเต้คาริมมักตูโคกูมาโกอเซนซิโอเมซันกินวูดเวดัตมูริชี
1: โอ้แต่ละตัว
0: คุณคุณทั้งนั้น
1: พอคุณเอ้ย
0: นะครับสำรองนี่ก็เมิร์ดมูดูส่วนใหญ่พวกตุรกีจะเป็นสำรองแล้วก็มีโลกากูด้วยสำรอง
1: ก็เป็นตัวทีมชาติเลยนะพวกสำรองตุรกีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางเจลีกวันนี้เนี่ยก็มีคาชิมะแอลเลอร์ชนะวิสปาฟูกุโอกะ 3-2 นะครับฟาจิโนะโอกายามะเสมอโตเกียวแวดดี้ 0-0 เซเลโซโอซาก้าชนะชิมิซุเอสพาส 1-0 นะครับเกียวโตเพอร์เฟิร์นซังกะแพ้มิโตะคอลิฮอก 1-3
1: ชื่อทีมน่ารักเชียร
0: ์นากุย่าแกมปัตเอทนะครับชนะกัมเบาซาก้า 3-1 ซานเฟเช่ฮิโรชิมาเสมอคาวาซากิฟันตาเล่ 1-1แล้วก็โยโกมาเอฟมารินอสชนะวิเซอร์โกเบ 1-0 นะครับส่วน J2 นี่วาราเระฮาชิโนเฮะทีนี้มันออกเสียงว่าอะไรวะ
1: ฮาชิโนเฮะ
0: อะไรแต่เวกาตาเซนได 0-2 นะครับเบอร์เบสอากิตะชนะเวนเฟเรโคฟุ 3-0 กาตาเลอร์โตยามะนะครับชนะอิมาบาริ 4-0 อันเด็กนิงาตะชนะฟูจิเอดะMYFC
1: ครับ
0: 1-0 จูวิโรอิวาตะชนะโตคุชิมะวอติส 2-1 มอนเตเดียวยามากาตะนะครับชนะโยโกฮาม่า FC 2-0 โอิตะทิริตะชนะอิวากิ 4-1 ซากันโทสึแพ้โทชิกิซิตี้ 1-3 แล้วก็โทเกวาเฮโรมิยาซากิเสมอชนันเบวาเร่ 0-0 รวมถึงคอนซาโดเร่ซัปโปโรครับวันนี้แพ้โอมิยะอาดิจาไป1-4ไทยดาร์บี
1: ้ศึกสายเลือดด้วย
0: คอนซาโดเล่นี่วันนี้ธีรพัฒน์ปือทองตัวจริง
1: ครับ
0: แต่ว่าสุภเชษฐ
1: ์สุภเชษฐ์สุภโชค
0: สุภโชคสารชาติเนี่ยไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงสำรองด้วยส่วนอมิยะอุดิยานี่สุพนัทเหมือนตาลงสำรองครึ่งหลัง
1: ครับ
0: แล้วก็แอซิดลูกสุดท้าย
1: โอ้แอซิดยังเนียน
0: แอซิดลูก4
1: แหมคนยิงเข้าไปนี่วิ่งมาแตงกริ้วเลยแตงกริ้ว
0: ใจกว้างแม่น้ำแม่น้ำอะไรนะพี่
1: แม่น้ำแคว
0: แม่น้ำโอตาลุ
1: รู้จักไหมแม่น้ำแคว
0: ไม่ใช่ปีแล้วมีแต่แควที่ฮอกไกโดนี่ก็ต้องแม่น้ำโอตารุเลย
1: คลอง
0: เป็นคลองยกระดับให้ไม่เป็นไรเลื่อนชั้นให้นะครับก็ผลบอลประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ในฟุตบอลต่างประเทศส่วนอาเซียนคัพก็หลายท่านคงจะได้ดูกันไปแล้ว ถอนใจกันนังเฮือกไทยแพ้เวียดนามคาบ้านไปเลยครับ0-2
1: ครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดก็ไปว่ากันช่วงชั่วโมงหน้ากันแล้วกันนะครับ
1: ครับผมไปดูผลกีฬาอื่นบ้างก็ไปดูกอล์ฟนะครับ LPGA Tour ครับ CPKC Women Open นะครับแข่งกันที่เมืองอัลเบอร์ตาครับประเทศแคนาดานะครับก็เป็นการแข่งในรอบที่3นะครับผู้นำตอนนี้เป็นมิยูยามาชิตะครับจากญี่ปุ่นนะครับ
0: นี่แสดงว่าขายไปหานี่เกอร์นะ
1: ทำไมฮะ
0: มิยู
1: เอามิยู
0: เพิ่งตื่นครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็เดี๋ยวนะ
0: ไอ้5บาท10บาทเล่นไปเรื่อย
1: เอาไปเรื่อยนะ20 21 22 23อ๋อถูกแล้ว
0: อ
1: ัน
0: นี้อะไรอ่ะ
1: นับนิ้วนับนิ้วหน่อยเพิ่งตีรอบที่2เอง
0: ครับ
1: รอบที่3นี้ยังแข่งกันไม่จบนะครับตอนนี้ยามาชิตะนี่เล่นไปแค่3หลุมนะครับสกอร์ยังอีเวนต์พาอยู่แต่นามอยู่ที่14อันเดอร์พาครับทีมอันดับ2ร่วมนะครับอย่างคิมเซยังจากเกาหลีใต้นะครับคิมจีนาจากเกาหลีใต้เช่นกันแล้วก็ยูริโยชิดะแล้วก็ไคราโรเมโรจากสหรัฐนะครับโยชิดะนี่จากญี่ปุ่นนะครับเรานี้มี10อันเดอร์นะครับก็ตามผู้นำอยู่4สโตรก
0: เรานี้
1: เรานี้เธอเรานี้นะ
0: ส่วนที่6ร่วม
1: เป็นแดจังกึมนะ
0: อีดองอึนเนี่ยแดจังกึมอะไรหรอ
1: นะครับโหเล่นไป15หลุมวันนี้เก็บไป6อันเดอร์นะ
0: โหดโหด
1: นะครับก็ตีเท่ากับเนี่ยแหละคิมเซยังเพื่อนร่วมชาตินะฮะ
0: แต่เธอไม่มีอะไร
1: ทักทำไม
0: ลมมันดันนะ
1: อยู่ที่6ร่วมแล้วมี3คนนะครับมีอีโซมีจากเกาหลีใต้แล้วอีกคนก็เป็นเจนนิเฟอร์คัพโชจากสหรัฐ
0: นี่มีนี่ขึ้นมาด้วยเนี่ยมืออเมเจอร์จากแคนาดาที่ผมชอบชื่อเธอมากเลย
1: ชื่ออะไรฮะ
0: อโฟไดต์เดง
1: โอ้ยชื่ออโฟไดต์นี่เป็นเทพนะ
0: อโฟไดต์นี่ไอ้นี่ไงวีนัสไงเทพอโฟไดต์วีนัสแขนด้วน
1: อะไร
0: รูปปั้นวีนัสเคยเห็นไหม
1: เคยเห็นเคยเห็น
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: แล้วก็อีกคนที่ขึ้นมาเป็นที่6ร่วมก็คือหยินร่วนหนิงนะครับสาวจีนนะ
0: ครับ
1: ส่วนของไทยดีที่สุดเป็นน้องเมย์นะครับเอริยาจุฑาธุการวันนี้เล่นไป8หลุมเก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาครับรวมมี8อันเดอร์พาเท่ากับทางด้านของจูโซบินจากเกาหลีใต้นะฮะส่วนของไทยคนอื่นๆเดี๋ยวไล่ไปดูกันมีน้องเมียวนะฮะปาจารีนันฤกกาลนะครับเล่นไป15หลุมสกอร์อีเวนต์พารวมมี3เดือดพาที่36ร่วม
0: ครับ
1: นะครับ
0: มีโปรฮัท
1: แล้วก็มีโปรฮัทชัชชาน
0: ั่น
1: เ
0: นี่
1: ยฮัทเพลงคืออะไรฮิตนะโปรฮัท
0: จบแล้วละครจากนี้คือตอน
1: ซึ่งเป็นคนละฮัทกันนะฮะอันนี้เป็นสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะฮะก็วันนี้โอ้โหตีเกินไป2โอเวอร์นะครับ
0: ครับ
1: สกอร์รวมลดลงมาเหลือ2อันเดอร์พาร์ที่47ร่วมนะเล่นไปแล้ว12หลุมส่วนสาวไทยที่เหลือนี่ไปหมดแล้วนะไม่ผ่านตัดตัวนะครับไปตั้งแต่รอบ2แล้ว
0: โปรฮัทนี่ฮัทนั้นก็ชื่ออะไรนะ
1: ฮะ
0: ฮัทศิววงศ
1: ์ฮัทศิววงศ์ไว้ผมทรงบูทลี
0: ครับ
1: อยู่ที่บิทเทิลวะเขาคงอยากเหมือนบิทเทิลหรือมั้ง
0: เออสักอย่างอ่ะ
1: เขาไม่ได้อยากเหมือนวูดลีคล้ายๆเนี่ยคล้ายพี่อิงอ่ะเป็นเหมือนบิทป๊อปอ
0: ่
1: ะ
0: บิทป๊อปฉันยังอยู่เนี่ยนะพี
1: ่สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไป
0: ครับโคตรเท่เหมือนกันเท่เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ยุคใกล้ๆพี่เลนี่แหละนะ
1: ใช่ยุคนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่พี่เลนิดนึงใช่ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เออโอ้แต่พี่อ่าวเขาเพื่อนพี่อ่าวมันคงไม่ใช่รุ่นเดียวกัน
0: อ๋อเหรอพี่อ่าวเนี่ย
1: เออ
0: แต่ว่าประมาณผมมอต้น
1: อ
0: ะจำได
1: ้เออเท่มากตอนนั้นพี่อิงตัวหล่อมากพี่อิงตอนนั้นเขาจะถูกจับจิ้นกับใครนะคุณอะไรนะ
0: สัญญาคูลิ่ง
1: คุณสัญญาคูลิ่งนะเย็นทั้งวันเลยคูลิ่ง
0: ครับผม
1: ครับผมส่วน F1 นะครับมีรายการดัตกังปรีนะครับซึ่งจะแข่งกันเป็นฤดูกาลสุดท้ายนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวหลุดแล้วไม่มีตังค์ให้ต่อแล้วปีหน้าก็จะเป็นไอ้นี่ไงโปรตุเกสกลางปีเข้ามาแทนนะครับแข่งกันที่ซานฟรูตนะเซอร์กิตซานฟรูตในเมืองซานฟรูตประเทศเนเธอร์แลนด์นี่แหละก็รายการนี้ก็แหมทางด้านแม็กแฟร์ซัปเปนเขาทำไอ้นี่เลยนะหมวกกันน็อกลายพิเศษนะฮะ
0: อ๋ออัมลาม
1: าลงแสงมาลงแข่งสั่งลาย
0: มาลงแสง
1: มาลงแสงนะฮะเป็นลายนี่ล่ะก็เรียกลายเครื่องปั้นดินเผา
0: อ๋อปั้นเชียง
1: ไม่ใช่ปั้นเชียงผมจำชื่อไม่ได้แล้วเดวแวร์นะรู้สึกมันจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาลายคล้ายไอ้เครื่องปั้นจีนอ่ะสีน้ำเงินขาวอ่ะ
0: โอ้ไม่รู้
1: นั่นแหละฮะก็มีสปินเลสด้วยนะครับสปินเลสนี่เป็นจอร์จลัสเซลของ Mercedes นี่ได้แชมป์ไปได้ไป8แต้มในการอันดับ2เป็นชาร์ลเลอร์แคร์จากเฟอร์รารี่ นะครับเก็บไป7คะแนนอันดับ3เป็นแลนโดนอริสจากแมคลาเรนนะครับได้

0: 6คะแนนส่วนแม็กเนี่ยแหมโฮมเลสนะฮะครั้งสุดท้ายนะครับได้ไป3แต้มเข้ามาเป็นอันดับ6ส่วนอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสินของเรานะ
1: ครับ
0: เข้ามาเป็นอันดับ16นะฮะไม่มีแต้มนะ
1: เดี๋ยวไปลุ้นพรุ่งนี้
0: ใช่ส่วนรอบควอลิฟายผมดูก่อนรอบควอลิฟายนี้โพโพซิชันเป็นแลนโดนอริสนะครับแล้วก็กริด2จะเป็นจอร์จเซลจาก Mercedes นะครับกริด3เป็นคิมี่อันโตนิลลี่ผู้นำในประเภทนักขับตอนนี้นะครับของ Mercedes เช่นกันส่วนแม็กโอ้โหทำไมไม่ดีเลยวะแม็กจะออกสตาร์ที่7นะฮะ
1: เอาคุณนี่เชียร์แม็กแฟร์ตัปเป้นเหรอ
0: ไม่อยากให้ชนะไงเป็นเลสสุดท้ายโฮมเลสสุดท้ายในบ้านไงใช่ไหม
1: เดี๋ยวแซงเลย
0: เออ
1: แซง6คันรวด
0: อุ้ยนะฮะส่วนเล็กเอาบอลแล้วก็จะออกสตาร์ทกิจ16นะครับส่วนเพื่อนร่วมทีมอย่างคาร์ลอสไซน์นะครับเพื่อนร่วมทีมวิลเลียมก็ที่17ฮะไม่หนีกันเยี่ยมทั้งคู
1: ่เอาส่วนมอเตอร์จีพีนี่สัปดาห์นี้ไม่มีนะครับก็เว้นไป2สัปดาห์นะมอเตอร์จีพีก็เดี๋ยวไปมีทีสัปดาห์หน้าที่อารากอน
0: บ้านของอารากอนคุณดูหลอดเวอร์ลิงไหมไม่น่าดู
1: ไม่ดูแต่ว่า
0: อย่างนี้ไม่ดูอยู่แล้วหนังอย่างนี
1: ้เอา แต่ว่าอารากอนนี่มีส่วนก็แล้วมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับราชวงศ์อังกฤษนะ
0: แคว้นอารากอนนี่แหละฮะ
1: แคทรีนออฟอารากอนเนี่ยเป็นพระมเหสีองค์แรกของพระเจ้าเฮนรี
0: ่
1: เฮนรี่ที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้ที่มีเมีย6คนเฮนรี่อ่ะ
0: ที่6นะฮะมี6คน
1: ใช่ครับมีเมียคนแรกเลยแล้วก็เป็นแม่ของ
0: เจ้า
1: บัดดี้แมรี่มั้งเอ้ยหรืออลิซาเบธที่1อ่ะผมจำไม่ได้นะสักคนใดคนหนึ่งนี่แหละ
0: ฮะ
1: เป็นยุคทองของจักรวรรดิบริติชนะช่วงนั้น
0: คุณนี่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์จริงนะ
1: ตอนแรกนี่แคทเธอรีนออฟอารากอนจะให้มาแต่งกับลูก
0: ฮะ
1: แฮร์รี่เนี่ยแล้วก็ลูกไม่แต่งอะไรสักอย่างก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็แต่งเองกับพ่ออะไรประมาณนี้แหละมาก่อนก็แต่งกันทางการเมืองกัน
0: อ๋อคือเขาเรียกอะไร
1: ส่งเจ้าหญิงมาแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทางการเมืองจะได้ว่าเป็นคำสัญญาว่าเราจะไม่ลบกัน
0: เหมือนซีรีส์แนวตั้งเลยอะแต่งงานทางธุรกิจ
1: ประมาณนั้น
0: โอ้แต่ก็ต้องไม่ยอมนะนางเอกก็ต้องไม่ยอมฉันที่ไม่ยอมแต่งกับคุณชายตระกูลโจ
1: แล้วก็ไปแต่งกับใครก็ไม่รู้ที่มา
0: ไปเก็บขอทานเดินมาผ่าน
1: มาแต่งกับฉันจูงมือเข้าไปจดทะเบียน
0: ปั๊บปั๊บ
1: กลายเป็นมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่ง
0: ผมดูแนวตั้งจนเห็นไอ้ฉากไอ้จดทะเบียนของจีนนี่แบบจะรู้หมดแล้ว
1: ซิตี้ฮอลล์ไปที่ซิตี้ฮอลล
0: ์เข้าไปก็ปั๊มตาแล้วก็มียืนถ่ายรูปคู่ปกแดง
1: สือเอาเข้าไป
0: นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ถึงได้แล้วเนี่ย
1: ก๊อฟจบไปแล้วมอเตอร์สปอร์ตจบไปแล้ว
0: ดูวอลเล่หน่อย
1: ได้ไป
0: นะครับวอลเล่บอลนี้มีชิงแชมป์เอเชียนะครับวอลเล่หญิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินประเทศจีนก็ไทยหนูแข่งนู้นเลยวันที่24นัดที่2จะอินโดนีเซีย
1: วันจันทร์วันจันทร์
0: ใช่แล้วก็ผลเมื่อวานนี้ก็มีคู่ที่ขาวมากนะครับ
1: อย่าอะไร
0: เมื่อเช้านี่ลืมตาข้างนึงดูอยู่เกาหลีใต้กับเวียดนามอ่ะ
1: คุณนี่ไม่ทำไมนั้นนี่ไม่ดูเลยนะคุณนี่มันเจตนาชัดเจน
0: ก็สู้กันสนุกนะครับเป็นเกาหลีใต้ชนะไปได้3ต่อ1เซตนะครับเซตแรกนี่ชนะไป25-20นะครับแล้วก็เวียดนามมีหือนะเซต2คืนมาได้25-22ครับส่วน2เซตหลังนี่เกาหลีใต้คืนฟอร์มนะครับชนะไป25-21กับ25-17นะครับส่วนสายไทยเนี่ยกลุ่ม B นะครับอินโดนีเซียวันนี้พบกับคาซัคสถานนะครับคาซัคสถานนะครับก็เป็นอินโดชนะไป3เซตรวดเลยนะครับ25-22 25-22 25-23นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงกลุ่มเจ้าภาพนะครับจีนประเดิมสนามวันแรกนี่ทุบอิรักนะครับ3เซตรวด
1: ไปทุบเขาทำไมล่ะ
0: นั่นน่ะสินะฮะอิรักนี่ห่างหายจากวงการวอลเลย์บอล
1: ไม่ชุบไม่ชินเลยนะ
0: ยิงไป20ปี
1: ไม่คุ้นกับการที่มีอิรักตีวอลเลย์
0: ใช่ก็หายไป20ปีเพราะโดนบุ้งสงครามและรอบนี้เนี่ยพอดีเลบานอนก็ถอนตัวก็เลยได้สิทธิ์เข้ามาเล่นแทนปรากฏว่าโอ้โหแล้วมันจะเฉือนเจ้าภาพจีนก็ไป3เป็นรวดกับ25-4 25-6 25-6
1: แต่ว่าก็ต้องมาแข่งนี่ก็ต้องแบบสุดยอดแล้วก็สู้ได้ไม่ได้ก็สู้อ
0: ่
1: ะต้องงั้น
0: ฟิล์มเงินจะสู้ไม่ได้แต่หน้าตาเนี่ยผมสู้ได้เลย
1: hey.
0: นักวอลเลย์อีรักนี่โอ้สวยเลย
1: เอา้าอีกแล้ว
0: กันนั่นแหละเดี๋ยวเรารอเชียร์ไทยกันอย่างที่คุณหยองเรียนวันจันทร์เลยพักสองวัน
1: เจออินโดนี่เมกาวตีมาไหมรู้จักอยู่ตัวเดียว
0: ไม่รู้กัน
1: เมกาวตีที่เคยไปตีในลีกอะไรอยู่นะตุรกีมั้งใช่ไหม
0: เรียกว่าเป็นคนมีดีกรี
1: แต่ว่าตอน

0: ซีวีคัพนี่ลูกจะไม่ได้มา
1: อ่าม
0: ีกาวตีนะครับเคยมาเล่นไทยลีกหรือมั้งมีกาวตีอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: ส่วนนักกีฬาไทยนี่จะมาอยู่ทีมชาติไม่ได้เล่นในไทยลีกส่วนใหญ่นี่อูส่งออกกันอุตลุดเหมือนกันนะ
0: ชุดนี้นะ
1: อ
0: ่าเกินประมาณครึ่งทีม
1: เออก็ลองดูซิ head to head เอ้ามีให้กดแต่ว่าไม่มีสถิติ
0: หลอกหลอกให้กดเข้าไปเพิ่มจำนวนการคลิก
1: เออโอเค
0: เว็บอะไรเนี่ยแฉ
1: วอลเลย์บอลเวิลด์ว่าใหญ่สุดแล
0: ้
1: ว
0: มันต้องเข้าไปในเว็บ AVC เปล่า
1: ฮะ
0: ไม่รู้งาน
1: โอ้ขนาดวอลเลย์บอลเวิลด์ยังไม่มีเลย AVC อย่าไปหวังเลยน
0: ะส่วนที่ชิงแชมป์กันอีกเนี่ยอันนี้ชิงแชมป์โลกเลยนะไม่ใช่ชิงแชมป์เอเชียเท่าทีใหญ่กว่าน
1: ี
0: ่ก็คือแบดมินตันนะครับ BWF World Championship ที่นิวเดลี
1: ประเทศอินตราเดีย
0: อินทิราคานตีสเตเดียมสนามที่มีลิงเข้าไปด้วย
1: ทำไมล่ะ
0: ปีแล้วไงลิงเข้าไปนั่งดู
1: จริงป่ะเป็นธรรมชาติสูงมาก
0: ก็บอกในนิวเดลีเนี่ยมันมีลิงในสภาพแวดล้อมปกติอยู่แล้ว
1: ก็ผมชินอยู่แล้ว
0: ลิงหนไปหนมา
1: ผมตัวทรัพย์ลีผมชินอยู่แล้วตอนนี้เริ่มไม่ชินแล้วลิงหายหมดเลยในเมือง
0: ก็เลยผมชอบมากเลยเขาถ่ายคนที่ไปดูปีแล้วอ่ะมันก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกันไงนั่งดูบนอัศจรรย์หันไป
1: เอาก
0: ล้องถ่ายลิงนั่งดูอยู่ด้วย
1: ดูเฉย
0: ลิงนั่งดูแบด
1: เพื่อน
0: แล้วก็มีวิธีแก้ปัญหา
1: ฮะ
0: เอ๊ะผมคุยกับคุณเปล่าวะ
1: ไม่ได้คุยกับผม
0: เออ
1: ผมไม่รู้เรื่องนี้นะ
0: เขามีวิธีการแก้ปัญหาในการที่ห้ามลิงกันลิงเข้าสนามเนี่ย
1: อย่าบอกนะว่าใช้วิธีเดียวกับบ้านเรา
0: ทำบ้านเราทำไง
1: เอาตุ๊กตาจระเข้ไปวะหลังๆลิงเล่นตุ๊กตา
0: ลิงเกิดการเรียนรู
1: ้เออ
0: บ้านเรานี่ถ้าจะข้ามลิงต้องเอากระปี่ไปทาทำประตู
1: โอ้อันนั้นไม่ได้ใจร้าย
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าลิงมันจะถูจนเลือดเลยจนกว่าจะหมดกลิ่นนะ
0: ก็ถ้ามันไม่เข้ามาไงเห็นได้กลิ่นมันก็ไม่เข้ามาแล้ว
1: เออเอากระปี่กระปี่ไปทาตัว
0: ลิงเอาอ่างกระปี่ไปตั้งไว้หน้าตั้งเข้าเดี๋ยวลิงก็ไม่เข้า
1: เหม็นเหม็น
0: เออ
1: ถ้าเป็นลิงแบบมีพัฒนาแล้วแบบเห็นอ่างกะปิที่คว้ามะม่วงมา
0: จิ้มกินจะบ้าแต่ว่าเขาอินเดียเขาใช้วิธีนี้ไว้เขาไปจ้างคนมา 3-4 คน
1: อีอย่าบอกนะผมว่าเอาตำรวจมาก็ได้นะ
0: จ้างคนธรรมดาเนี่ยผู้ชายหน้าตาอินเดียเดียมันเลยดุๆเลยมีหนวดแล้วก็จ้างให้ไปนั่งทำอะไรรู้ไหม
1: ทำอะไร
0: นั่งทำเสียงลิง
1: แล้วมันจะกลัว
0: ลิงอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: อ๋อลิงอีกพันหนึ่ง
0: เอออ
1: ๋อที่ไม่ถูกกัน
0: ที่เขาบอกว่าจ้างไปทำเสียงลิงเนี่ยแปลเป็นไทยคือเป็นลิงข้างเพื่อให้ลิงวอกที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยกลัว
1: ลิงสายพันวอก
0: ลิงวอก
1: กับสายพันข้าง
0: ลิงข้างต้องทำเสียงเป็นลิงข้างด้วยนะ
1: ทำไมบ้านเรา
0: ห้ามทำเสียงเป็นลิงวอก
1: แล้วมันจะแยกยังไงวะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ข้าง
0: ก็จ้างไปนั่งทำเสียงไว้เงี้ยแล้วกูลิงวอกจะกลัวไม่เข้ามา
1: อ้าว
0: ว่างั้น
1: ผมว่ามันไม่ได้กลัวเสียงแล้วมันกลัวคนนี่แหละฮะ

0: นี่โดนแซงชนะเกมแรกไปก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังเหลือให้ลุ้นอีกหนึ่งก็คือหญิงเดี่ยวนะครับก็คือน้องหมิวพรปวีช่อชูวงซึ่งติดเหรียญชิงแชมป์โลกครั้งแรกเลยนะ
1: ครับ
0: เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับก็เจอกับอากาเนะยามากุจิตัวตาล้มลุกจากแดนประดิษฐ์
1: นี่คืออุปสรรคขวากหนามสำคัญของนักกีฬาไทยมานานหลายปีแล้วนะ
0: เอาแกลงยากเลยล้มแล้วลุกเร็ววิ่งตุ๊ดๆๆเหมือนจะไม่เร็วแต่โอ้โหอย่างไวนะครับสปีดเท้าเธอได้เหลือๆเลยก็อากาเนะนี่มือ2นะครับส่วนหมิวนี่มือ10
1: ครับ
0: ก็เป็นไปตามคาดอากาเนะชนะไป21-12 21-17
1: ครับ
0: นะครับเท่ากับไทยนี่ก็หมดเลยชิงแชมป์โลกคราวนี้นะครับซึ่งอากาเนะเนี่ยจะไปเข้าชิงนะครับกับอันเซยองมือ1ของรายการที่เอาชนะหวังจูยี่มือ3จากจีนไปนะครับ24-22 21-16หนึ่งสองหนึ่งสองสามมาสี่ไม่มานะครับเฉินยูเฟยเนี่ยมาแพ้น้องหมิวเรานะครับนี่คือคู่ชิงหญิงเดียวนะครับอันเซยองกับอากาเนะส่วนชายเดียวนี่อเล็กซ์ลันเย่ครับที่เอาชนะวิลไปเนี่ยก็ตีกับวิกเตอร์ไลจากแคนาดา3เกมเลยนะ
1: ครับ
0: เกมตัดสินนี่ลันเย่ชนะ21-14ก็เข้าชิงรายการชิงแชมป์โลกครั้งแรกเหมือนกันจะเจอกับโคไดนาราโอกะนะครับมือ10จากญี่ปุ่นที่ชนะลุงโจเทียนเฉิน
1: โอ้โหนี่ก็โจซิงฉือนี่ฮะ
0: ไม่ใช่ฮะชนะโจเทียนเฉินไปในเกมตัดสินเหมือนกันนะครับ21-10นะฮะก็นะโคไดจะเจอกับวิกเตอร์เอ้ยอเล็กซ์ลานเย่ไม่ใช่วิกเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็อันดับโลกตอนนี้เนี่ยชายเดี่ยวเนี่ยสึกจะมีการขยับสับเปลี่ยนนะเพราะว่าฉีอู่ฉีเนี่ยดันไปตกรอบแรกนะครับทำให้อันดับโลกเปลี่ยนแล้วก็ผลการแข่งขันออกมาดังนี้เนี่ยทำให้โจนาธานคริสตี้นี่จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกเลยนะ นะครับนักเทนนิสเอ้ยนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียส่วนอันดับ2ตอนนี้จะเป็นคริสโตโปปอฟนะครับแซงพรวดขึ้นมาอยู่ที่2วิลนี่หล่นมาอยู่ที่3โจเทียนเฉินเป็นมือ4อันเดอร์สแอนทอนเซนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถ้าชนะรอบ8คนเนี่ยเจอโคไดนาราโอกะมั้งถ้าชนะเนี่ยแอนทอนเซนจะขึ้นมือ1แต่ว่าแพ้เนี่ยแอนทอนเซนก็โดนหักขึ้นแล้วก็เลยอยู่มือ5
1: ครับ
0: ฉิวฉีเนี่ยตกจากมือ1ไปลงเป็นมือ6นะครับส่วนลานิเย่กับโคไดเนี่ยชิงทั้งคู่ต้องรอดูก่อนว่าคะแนนใครจะขึ้นมือ7
1: ครับผม
0: นะครับอเล็กซ์ลานิเย่กับโคไดนาราโอกะนะสนุกนาสนุกทีเดียวนะครับสำหรับแฟนๆแบดมินตันนะครับรอบชิงแล้ววันพรุ่งนี
1: ้
0: ก็คือวันนี้นี่แหละ
1: อ๋ออ
0: ะไร
1: อ๋อมี NFL ปีซีซั่นนี่นะ
0: เหรอ
1: นะครับตอนนี้ที่แข่งอยู่ก็มีมายามี่ดอลฟินกับนิวยอร์กไจแอนท์นะครับเป็นไจแอนท์นำอยู่20-3นะครับในควอเตอร์ที่3และอีกคู่ที่แข่งกันอยู่ก็เป็นแรมกับเซนนะครับก็เป็นควอเตอร์3เหมือนกันกับแรมนำอยู่20-0นะสบายๆนะฮะ
0: โอ้20-0เลยอ่ะ
1: เป็นพรีซีซั่นนะมาละนะก็มีแต่ทอดทาง Splay
0: วันนี้อ่ะ
1: เออไม่แน่ใจน่าจะมีพรีซีซั่นน่าจะ
0: เขามีอยู่3มี4 5คู่อ่ะ
1: เออ
0: นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ่ายวันนี้หรือเปล่านะ
1: เออเราลองใครมีใครเป็นสมาชิกก็ลองเปิดดูฮะ
0: เดี๋ยวผมดูให
1: ้
0: ใครมีมะกรูดมะแรกมะนาว
1: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะดูสักหน่อยมีพรีซีซั่นคู่ใหญ่นะครับวันนี้แหละเวลา6นาฬิกานะครับนิวอิงแลนด์เพเทียร์ตกับฟิลาเดลเฟียอีเกิลนะ
0: โอ้โหแล้ว
1: 6แต่คู่นี้ถ่ายคู่6โมงเช้าอะ
0: แล้วเพเทีย
1: ร์ตกับอีเกิล
0: ถ่ายใช่ไหมก็น่าจะคู่เดียวทั้งนั้นถ่ายคู่เดียว
1: ใช่แล้วก็มันเป็นคู่ใหญ่เลย
0: นี่ไง21สิงหา
1: อ
0: ันนี้เลยมาแล้วดีกว่า
1: อันนี้23
0: ก็นั่นแหละน่าจะถ่าย
1: ครับ
0: น่าจะถ่ายนะครับ
1: ก็ NBA ก็มาแล้วนะเออแล้วเดี๋ยวสักตุลาเดี๋ยวเจอกัน NBA
0: โอ้โห
1: ซึ่งเป็นปีที่ซิกเซอร์จะคว้าแชมป์นะ
0: เฮ้ย
1: เออประกาศก่อนเลย
0: ล่วงหน้าเลยอ่ะนะก็ NFL นี่เปิดซีซั่นเมื่อไหร่นะ
1: ฮะ
0: เปิดซีซั่น
1: ดูก่อน
0: ปลายเดือนไอ้ต้นเดือนกันยาเนี่ยมั้งมันอุ่นเพราะว่ามันปีซีซั่นไอ้ปีซีซั่นกันอีกอาทิตย์2อาทิตย์เองนี่
1: ใช่

0: ครับผม
1: เดี๋ยวนะ
0: ปีนี้ท่านเยอะไม่ได้ฮะเดี๋ยว
1: เดี๋ยวเจ็บ
0: โปรด
1: นะ
0: โปรดที่สนุนที่9 กันยา
1: ครับก็รอดูกัน
0: แข่งกันยาไปถึงนู่นเลยเดือนดูแกรนด์สั้นถึงมกราปีหน้า
1: แล้วก็ไปซุปเปอร์โบน
0: ซุปเปอร์โบนนี่หิว
1: กุมภา
0: ซุปเปอร์โบนปีนี้นี่แข่งกันที่โซฟีนะสเตเดียม
1: โซฟายก็
0: พอแล้วก็โอ้โหแข่งวันที่14 กุมภาพันธ์นะน
1: ี
0: ่วันแห่งฟาร์มลักด้วย
1: เอาแล้วที่ลอสแอนเจลิสนะสนามที่จัดบอลโลกนั่นแหละครับเอาอุ้ยจะตอบ SMS ซะหน่อย
0: พอดีเลย
1: ตีห้าซะก่อนแล้ว
0: เดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ามาเก็บอีกที
1: เดี๋ยวพี่จอนบอกอย่าลืมเพลงผมนะครับ
0: เพลงอะไรนะ
1: เพลงอะไรนะ Heart of Gold CCR
0: ใช่ Heart of Gold
1: ได้เดี๋ยวจัดให้นะพี่จอนนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วนี่พักสักครู่ครับ
0: ครับรอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพลอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: เป็นอย่าถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มา
1: ครับ
0: ช่วงชั่วโมงที่2นะครับรอบโลกกีฬาของค่ำคืนนี้พี่จอนผมเรียนปรึกษาพี่จอนนะ ว่าผมจำได้ว่าพี่จอนชื่อเพลง Heart of Go ของ CCR ใช่ไหมที่ขอมาเนี่ยปรากฏผมเซิร์ชแล้วไม่มีฮะคือผมพิมพ์เซิร์ชเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังHeart of Go พิมพ์สั้นพิมพ์ยาวชื่อย่อชื่อเต็มHeart of Go เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเพลงของนิวยังไม่แน่ใจใช่เพลงเดียวที่พี่จอนขอเปล่
1: า
0: แต่ว่าไม่ใช่ของ CCRหรือผมไม่เคยฟังเซิร์ชไม่เจอไม่ทราบนะแต่ไม่ใช่ไงส่งมาบอกแล้วกันนะพี่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็แบ่งๆกันไปเรื่องเพลงเนี่ยนะทั้งจะมีขอมาก็อยู่ 3-4 ท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขอมา
1: ครับ
0: แล้วก็มีบางสัปดาห์เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงตามใจคนจัดขัดใจคนฟังก็มี
1: บ่อยด้วย
0: แบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็บอกแล้วกันนะพี่จอนนะผมก็เลยเปิดแทมยูเอเวอร์ซีนเดอะเลนไปก่อน CCR เพลงนี้คุณเนี่ยได้ยินตั้งแต่เด็ก
1: เป็นเพลงประกอบโฆษณาใช่ไหม
0: ตึงตึงตึงตึงตึง
1: โฆษณาในจักรยานไ
0: หมเหรอ
1: จักรยานยนต
0: ์ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ได้ยินบ่อยเพลงเนี้ย
1: ประเภทอันดับรวมฮิตนี่ต้องมี
0: CCR นี่วง Creedence Clearwater Revival
1: ยังไงฮะ
0: นี่ชื่อวง
1: ชื่อวงชื่อเต็ม
0: ชื่อเต็มCreedence Clearwater Revival
1: ใช่เป็นโฆษณาจักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดังเลย
0: มีตัวย่อไหม
1: Suzuki Akira
0: ย่อยังไงวะเน
1: ี่
0: ย
1: ไอ้รุ่นนี้สมัยก่อนตอนเราเด็กๆนี่ดังมากนะ Akira
0: Akira
1: ใช่นึกออก
0: วันหลังอย่าไปพูดชื่อยี่ห้อดิ
1: เออ
0: มันมีโฆษณาขึ้นบอกว่า
1: เออมี
0: เหมือนว่านั้นจัดการคุณสินพงษ์คุยกันเรื่องดูบอลทำอะไรผมก็บอกกินชอบกินถามคุยกันเรื่องมันฝรั่งทอดเนี่ยชอบกินแบบไหนแผ่นหยักหรือแผ่นเรียบ
1: คุณสินพงษ์จะเหมือนผมนี่แต่จะโพงยี่ห้อมาเลย
0: เออ ผมก็ด้วย แล้วลืมไปว่าขึ้นมีโฆษณา
1: เรียบร้อย
0: บอกแต่ก็กลับตัวทันไงแต่ว่ายี่ห้ออื่นอร่อยไม่เท่ากรอบกรอบกรอบกรอบอร่อยสุด
1: ก็รถยี่ห้ออื่นไม่เท่ากับรถที่เป็นสปอนเซอร์ให้ขึ้นหรอไม่รู้มีป่ะกับตัวไว้ก่อน
0: ยังไงก็ขอมาลองทดสอบทดลองกินสักสองหลัง
1: มอเตอร์ไซค์นี่นะ
0: มันฝรั่งเนี่ย
1: อ๋อของเราเป็นกรอบกรอบอ่ะ
0: เออ
1: เฮ้ยกรอบกรอบเนี่ยคือผมรู้จักตอน
0: เดี๋ยวนะอย่าพูดยี่ห้ออื่นนะ
1: เออผมเคยกินตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็เออรู้สึกว่าเป็นมันฝรั่งยี่ห้อที่รสชาติไม่เหมือนชาวบ้านเขานะ
0: เหรอ
1: หมายถึงอร่อยแตกต่างจาก
0: นี่นี่ห้ออื่นนี่นี่
1: น
0: ี
1: ่อยู่เป็น
0: ทำอะไรก็อร่อยฮะเอาไปทำยำทำผัดทำเขาเรียกอะไรนะ

0: ฟิวชั่น
1: มันจะมีเมนูที่เขาเอาไปเอามันฝรั่งทอดไปทำเป็นยำอะไรทุกอย่างของเม็กซิโกอ่ะ
0: ผมเรียกว่าอะไรผมชอบกินเยอะใช่ไหมนึกไม่ออกแล้ว
1: นาโช
0: เออนาโช
1: ทำนาโชเลยอร่อย
0: ถ้านาโชปกติมันจะเป็นแป้งข้าวโพดกรอบๆแล้วก็เราก็จะใส่พวกเนื้อไก่ไก่หมักพวกมะเขือเทศพวกอะไรก็ซาซ่าซอสใช่ไหมเขาเรียกซาซ่าซอสที่มันจะรสหวานๆซาซ่าหน่อย
1: ทาทาซอส
0: ทาทาไม่ใช่ทาทาอะไรนะซาซ่าซันซ่าอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ซอสซาซ่า
0: เอออร่อย
1: นั่นแหละนาโชลิเบ
0: เออแต่ของผมนี่เอาใส่นี่ฮะมีเกี๊ยวแต่ก่อนเรียนสมัยเรียนมหาลัย
1: แทนเกี๊ยวทอด
0: ใช่จะมีสมัยเรียนมหาลัยจะมีร้านมีเกี๊ยวร้านนึงนะครับที่เป็นลูกค้าประจำแหละแล้วเขาก็จะขายพวกขนมด้วยพี่เหมือนเดิมเอาเลย
2: เอา
0: เอาบรรพบุรุษยี่ห้อหนึ่ง
1: คัดคัด
0: เทลว่ะนะฮะ
1: ครับผม
0: เออซึ่งกรอบๆก็ได้นะก็เข้ากันดี
1: อร่อย
0: เออพอดีกว่าเดี๋ยวมันหลายยี่ห้อแล้วกันใครไม่เชื่อลองนะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวอ้วนเลยเหมือนผมเนี่ย
1: นี่ไงพี่จอนบอกไว้แล้วบอกผมพิมพ์ผิดครับไม่ใช่ของ CCR เรียบร้อย
0: น่าจะเป็นคนนั้นแหละ
1: นิวยังใช่ไหม
0: นิวยัง
1: นิวยังนี่ศิลปินคนโปรดของน้าแอดคาราบาวนะ
0: นิวยัง
1: นิวยัง
0: เป็นศิลปินเดียวหรือว่า
1: เป็นโฟกเป็นคันทรีอ่ะเมื่อก่อนนี้น้าแอดถึงกับแต่งเพลงเลยนะอัลบั้ม World ซึ่งเป็นอัลบั้มเดียวที่เป็นอัลบั้มเล็กเรียกอัลบั้มแรกของน้าแอดที่แต่งเป็นโฟกทั้งอัลบั้มอัลบั้ม World ที่มีเพลงคนบ้าแหละมีเพลงบ้า
0: ถึงจะบ้าแต
1: ่นั่นแหละอัลบั้มนั้นแหละมีอยู่เพลงยืนยงเอาอย่างเนวยังก็คืออดีตจนหลังครั้งผ่านมาแต่งเพลงเลยนะ
0: ชอบชู
1: เชิดชู
0: ไอเดีย
1: ก็ตึงไว้ก่อนแล้วกันนะ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นของนิวยังเดี๋ยวจัดให้นะถ้ามีโอกาสต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกนะพี่จอนะแบ่งๆกันนะหรือที่ผมจำได้ไม่ได้ด้วยนะมีบอกช่วยผมจำด้วยแล้วกันเออไม่รู้ว่าถ้าโดนด่าก็โดนด่าร่วมกันแหละ
0: ไม่มีปัญหาแล้วฮะ
1: อ้าวไปย้ำผลฟุตบอลลีกหลักกันอีกสักครั้งนะครับเปิดฤดูกาลกันเกือบหมดแล้วเหลือแค่บุนเดสซึ่งก็ประหลาดดีปกติบุนเดสจะเปิดก่อนชาวบ้านเขา
0: ปีนี้ไม่รีบ
1: แล้วก็ลาลิก้าเนี่ยจะเปิดสุดท้ายเลย
0: อันนี้ลาลิก้าแซงเลย
1: ก่อนใครเลยลาลิก้า
0: ในสัปดาห์ที่แล้วเปิดแบบทีมใหญ่ไม่เตะเลยนะ
1: เปิดแบบไม่เปิด
0: ก็แทบไม่ดู
1: เกตซูโนว่า
0: เปิดที่ไม่เปิด
1: เปิดที่ไม่เปิด
0: เพลงเขาชื่ออะไรนะไกลเหมือนใกล
1: ้สักอย่างมันต้องแย้งๆกันนะชื่อเพลงครับ
0: ไกลแค่ไหนคือใกล
1: ้เหนื่อยเว้ยนอนมันตื่นหลับๆตื่นๆนี่เปิดประจัดมันสมองมันไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะ
0: โอ้ไม่เหนื่อยก็บ้าแล้วอยู่คืนตั้งแต่ตอนเย็น
1: แล้วผมปกติเนี่ยถ้าผมพากบอลเสร็จ4 ทุ่มผมกลับไปนอนบ้านนะ
0: เออนี่ก
1: ็พี่บอมบอกยองกูไม่กลับเดี๋ยวไปหาอะไรกินแม
0: ่ดีใจง่าย
1: เลยผมก็ใจง่ายซะด้วยแล้วไปกินเสร็จแล้วก็ยังไม่ตีหนึ่งเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวผมก็รออยู
0: ่นอนอยู่ในตู้แช่ป่า
1: อย่างหนาวเอ้าพี่ไปเลี้ยงอังกฤษนะครับมีฮาวชนะแมนยู 2-0 เอเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ 2-0 นะครับอิปสวิชชนะซันเดอร์แลนด์ 2-1 นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดส์ 0-1 นะครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดชนะสเปอร์ 3-0 มีเจ้าบ้านเจ๊งทีมเดียวนะครับก็คือฟอร์เรสต
0: ์ครับ
1: ที่เหลือนี่เจ้าบ้านเข้าไหว้เข้าป้ายหมดเลย
0: เรียกว่าไม่อะไรกรุ๊ปนะฟอเรสต
1: ์ครับลาลิก้าสเปนครับบิลเบาแพ้เซบีย่า 1-3 ครับบาเลนเซียเสมอเซลตา 0-0 แล้วก็เอสเปญอลแพ้เรอัลมาดริด 1-2 นะครับเซนานี่อินเตอร์ชนะมอนซ่า 4-1
0: ครับ
1: อูดิเนเซ่เสมอโคโม 1-1 นะครับเจนัวแพ้นาโปลี 0-2 แล้วก็ปาม่าแพ้กายารี 0-1 ลีกเอิงเลอมองไม่ใช่ลองชนะออกแซ่5-2เลอมองเสมอแบลส2-2นิสเสมอลอริยอง0-0ตูลูสแพ้ลียง0-2แล้วก็ทรัวเสมอปารีสเอฟเซ0-0นะครับแล้วก็ฟรานซ์เบเกนบาวเออร์ครับ
0: หรืออะไรซูเปอร์คัพ
1: ไหมเยอรมันซูเปอร์คัพนั่นแหละก็บอร์รุสเซียดอร์ทมุนด์แพ้บาเยิร์นมิวนิก1-2นะครับ
0: ครับ
1: ส่วน SMS นี่ก็มีเข้ามาสวัสดีพี่ตี5ขอเพลงย้ายป่าของคณะขวัญใจอยากคุณเบียร์กันเนอร์ FC หลิงหลิงคองคืออะไรวะหลิงหลิงคอง
0: หลิงคองไงหลิงคองน้องที
1: ่อ๋อน้องที่มี2 คนใช่ไหมที่เป็นคู่จิ้นกันนะ ฮะสวยดี
0: ที่เขาได้โหวตเป็นผู้หญิงที่สวยสุดในโลกนะป
1: ี
0: น
1: ี
0: ้น้องหลินคองอ่ะ
1: ขายโหวตเนี่ย
0: เอ้ยทั่วโลกสิ
1: เหรอ
0: เออแต่ว่าแฟนคลับเขาทางจีนนะเยอะ
1: อ๋อเป็นโหวตใช่ไหม
0: เป็นโหวต
1: แต่น้องเขาก็สวยจริงนะ
0: สวยจริงสวยจริง
1: เพราะว่าใช่คนที่มาออกรายการเสียหลังวันก่อนไหม
0: ฮะใช่ที่ไปออกกับน้องออมอ่ะ
1: เดี๋ยวไม่รู้จัก
0: ที่ไปออกคู่กันไงน้องที
1: ่ไปนั่งตกปลาหวานแห่อยู่แล้ว
0: น้องที่ดูร่าเริงละเริงคนนึงแล้วอีกคนที่ดูขุ่มขุ่ม
1: น้
0: องที่ดูร่าเริงน้องออมจะดูร่าเริงละเริงนะ
1: สวยดีสวยดี
0: สวยสวย
1: ครับ
0: ดีหมดนะฮะ
1: พี่ยองถ้าสนกระจุนจมน้ำเนี่ยจะผายปอดช่วยใครครับแบบเมาทูเมา
0: โอ้เป็นผมปล่อยทั้งคู่เลยนะ
1: หรือไม่ก็จับมันผายกันเอง
0: ให้มันผายเอง
1: ส่วนผมเนี่ยถ้าเป็นผมต้องช่วยเนี่ยผมจะไม่ผายปอดผมจะผายลมใส่มัน
0: โอ้คุณนี่ใจคอโหดร้ายมากเลย
1: ไม่ได้หรอกเขาระดับบิ๊กจุนจุนลาลิก้า
0: บิ๊กจุน
1: เดี๋ยวนี้นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตซอลไปแล้วจุนภาคฟุตซอลบ่อย
0: จริงป่ะ
1: อ้าวอยู่ทูก็ต้องภาคฟุตซอล
0: อ๋อจุนฟุตซอลเหรอตอนนี
1: ้
0: ฟุตซอล
1: แต่นี่เนี่ยมีลาลิก้ามีกันโชจุนกันโชนี่ปีที่แล้วนี่ป่ายาวยังต้องยอม
0: อ๋อเล่นเอาพี่แจ็คกลุ่มนี้ยังยอมเลย
1: โอ้เรียกชื่อจริงป่ายาวชื่อเล่นจริงๆของป่ายาว
0: ครับ
1: ป่ายาวเนี่ยชื่อแจ็ค
0: ครับ
1: ป่ายาว
0: ส่วนพี่ไม่ใช่แจ็คไททานิกนะ
1: เ
0: พราะเขายาวกว่า
1: หมายถึงว่าตัวสูงกว่า
0: ใช่ครับไปหาทางออกไม่ได้แล้วครับ
1: ป่ายาวในชื่อแจ็คส่วนพี่แจ็คกี้ในชื่อหนุ่ม
0: เออ
1: ก็งงเดมกันนะครับมีบอกว่าวัดดีครับพี่บอมพี่หยองอะไรวะเปิดหัวมาน้ำตาไหลเลยผมเฮ้ยว่าจะคุณบอยไข่เค็ม
0: โอ้ชัดเลยฮะคือผมนี่ได้แต่ขำขื่น
1: ขำขื่น
0: ใช้คำว่าขำขื่น
1: อยากจะผูกคอตายใต้ต้นผักชีได้แล้วเกิน
0: ก็คือเหมือนเดิมแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็เล่นพลาดๆแบบเดิม
1: ๆฮะวันนี้มันโดนทีมชาติไทยก็ไปด้วยเรียบร้อยเลยวันนี
0: ้สองเด้งเลยวันนี้
1: ซึมเป็นส้วมเลยขอผลบอลไทยกับผลแมนยูด้วยฮะจากบางเจ๋ง
0: อ้าวเจ๋งไม่หลับไม่นอน
1: ก็แกเนี่ยนั่งพากอยู่นี่แกยิ้มตลอดเวลาไม่รู้เป็นไร
0: ก็ครูแมนยูเนี่ยนั่งยิ้มทั้งวันเลยจนคุณผู้ฟังต้องแซวมาเออ
1: น้ำเสียงนี่ดูมีเลสไนมากกองหน้าไทยไม่คมครับมีโอกาสหลายครั้งเลยจบสกอร์ไม่ได้ครึ่งแรกนี่จ่าก็สองครั้งนะยศกรยิงติดเซฟครั้งหนึ่งยิงหลุดกรอบครั้งหนึ่งปกติยศกรก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองนะแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะฟุตบอลแหละครับจังหวะบอลแล้วก็เกิดเวียดนามก็โตแม่นเงินยิงตูมหายตูมหายเดี๋ยวว่ากันพี่โจมอริสันโอ้ไม่ได้เจอนานนะพี่นะ
0: ครับ
1: ดูข่าวงานคุณเรทุกวันเหมือนรวมรุ่นยุค90ถึงต้น2000ครับนึกถึงบรรยากาศยุคนั้นนะวงเล็บมาว่าจังหวัดสุรินทร์ฝนตกปล่อยๆทุกวันแต่ไม่หนักครับไม่ตกหนักๆใส่นาข้าวครับตอนนี้ข้าวขาดน้ำแล้วอ้าวคือมาแล้วปล่อยๆอ่ะไม่พอน้ำไม่พออ่
0: าฮะ
1: อะไรงี้แล้วก็น่าจะต้องไปสูบน้ำที่ไหนมาไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่เจอสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับส่วนงานพี่เรนี่ก็
0: no.
1: เห็นก็เวสป้าชาวเวสป้าก็ไปรวมตัวอะไรกันหน้าสารกลางกรุงเทพสารวัตรกลางกรุงเทพอ่ะก็นั่นแหละผมก็ช็อกเหมือนกันนะวันนั้นอ่ะ
0: ช็อกว่า
1: เพราะว่าผมอ่ะเอายิงตอนทีนทอล์กเนี่ยผมไม่ค่อยได
0: ้อ๋อช็อกตอนที่รู้ข่าว
1: ตอนทีนทอล์กกับผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อ่ะพูดง่ายแล้วผมก็ผมไม่เป็นคนไม่ดูรายการวัยรุ่นเท่าไหร่อ่ะตอนเด็กๆอ่ะ
0: ทำอะไรวะตอนเด็ก
1: ๆผมไม่ค่อยดูทีวีอ่ะ
0: ช่อง5ใช่มั้ยทีนทอผมดูบ่อยเพราะว่าพิธีกรผู้หญิงก็สวย
1: เอาเยอะ
0: เออ
1: มีคนที่แบบว่าเป็นฟันกระต่ายตาโตๆอ่ะแล้วก็มีคุณอะไรนะชื่ออะไรมิเชลใช่มั้ย
0: มิเชลสเกเดลลี
1: ่แล้วก็อีกคนนึงอะไรชื่ออะไรเจนนิเฟอร์อะไรวะไม่ใช่โปลิตานนท์นะตัวเล็กๆตาโตๆฝรั่งนะจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้แหละแล้วก็มีพี่ชาคิดพี่เลพี่เปเล่ใช่ไหมพี่เปเล่แล้วก็มีน้าเนียมไง
0: มีน้าเนียมไ
1: ปใช่ผมจำได้มีน้าเนียมอ้นสีพันเนี่ยน้าเนียม
0: ใช่แก๊งนี้แหละฮ่า
1: แต่ว่าไม่ผมว่าไม่ได้ตามดูอะไรขนาดนั้นผมจะมาดูพี่เลแบบว่าชัดๆเลยเนี่ยแบบโอ้โหผู้ชายคนนี้มันเท่จังเลย ก็คือโอปปาติกะ
0: แต่ที่ผม
1: แล้วก็นาคปลก
0: ที่ผมรู้จักคุณเลตอนแรกอ่ะน่าจะเป็นโฆษณาไอ้โคโลน่ะซากิฮ่ออ่ะ
1: ผมดูเด็กๆอยู่เลยดิ
0: รู้สึกว่าหล่อมากตอนนั้นคือแบบโหมันหล่อขนาดนี้
1: แล้วก็เนี่ยมาหนีตามกาลิเลโออะไรเนี่ยโอ้รู้สึกผู้ชายคนนี้เท่จังเลยวะ
0: เป็นพระเอกหนังคนแรกของเต้ยจรินพร
1: เหร
0: อเออแล้วหนีตามกาลิเลโอเนี่ย
1: แล้วก็ผมชอบแกที่สุดก็ตอนแกทำช่องนี่แหละสนุกมากเลยแกทำช่องท่องเที่ยวแก
0: คือ
1: สามคนเนี่ย
0: ก่อนที่แกจะทำช่องเหมือนแกเคยมีโปรเจกต์อะไรหลังที่แกแบบไปเที่ยวรอบโลกอยู่อันนึงอ่ะจำไม่ได้ละ
1: เมื่อก่อนก็มีรายการวีซ่าอะไรนะออฟฟิศ
0: ออ
1: ฟทีวี
0: ประมาณนั้นน่ะแกทำวีซ่าร
1: ายการทีวี
0: หลังจากโปรเจกต์หลังจากวีซ่าแล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรกัน
1: ไปทรานซิเบเรียใช่ไหม
0: เออเขาเรียกว่าคุณเลนิปน่าจะเป็นต้นแบบของพวกอินฟูสายท่องเที่ยว
1: แพ็คเกอร
0: ์หลายคนนะหลายๆคนก็คือเป็นไอดอลแหละ
1: แต่ผมชอบไอเดียแกนะเวลาแกทำรายการท่องเที่ยวอ่ะคือมันไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วก็ไปเจออะไรมาก็เล่านะ
0: มันสนุกตรงที่มันดูเรียวไง
1: คือแกไปแบบมีกิมมิคอย่างเช่นทริปแรกเลยที่ผมดูช่องแกเนี่ยคือทริปที่แกลาก
0: นะ
1: ฮะ
0: จะไปอีสาน
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ผมดูทริปแรกคือทริปแรกที่แกลากพี่ต้ากับพี่เลเนี่ยเอ้ยพี่ต้าพี่พุทธเนี่ยไปขี่รถสามล้อพันกว่าโลที่อินเดีย
0: พุทธเล
1: ขี่ขึ้นเลยดักขี่เข้าอินเดียขี่เข้าอะไรนั่นแหละมันมากดูผมดูรวดเดียวจบเลยสามตอน
0: ผมชอบดูทริปแกตอนที่แกไปกันอีสานนะกันสามคนสนุกดีแล้วมันมีช่วงอยู่ช่วงโควิดต้องรีบบิดกลับกรุงเทพก่อนเคอร์ฟิว
1: คือครับจะไปอย่างเงี้ยขี่ตุ๊กตุ๊กขึ้นที่ไหนว่าดำเข่าคอมั้ง
0: โอ้โหขึ้นได
1: ้อะไรเงี้ย
0: รถมันแรง
1: ไม่ใช่เข่าคอที่ไหนสักที่ที่เป็นดอยจำไม่ได้แล้วขี่ตุ๊กตุ๊กขึ้นไปอ่ะเอ้ยไม่ใช่เขาก็กอเซโล
0: กอเซโล
1: ขี่ตุกตุกขึ้นกอเซโลมันไหมล่ะแต่ว่าไอตอนที่แกไปขี่สามล้อแล้วไปกันสามคนนะสามล้อคันเดียวอ่ะแล้วก็เป็นพันกิโลขับเปิดผ่านกันขับอ่ะสามคน
0: คือเก่งตรงที่สามารถกล่อมเพื่อนสองคนให้ไปก
1: ็คือคาแรคเตอร์ที่ผมจับได้นะคือพี่เลเนี่ยเขาจะลุยทุกที่อ่ะมือไม่ต้องมีแผนนะส่วนพี่ต้าเนี่ยพี่ต้าใช่ไหมมาดับต้าบาร์บี้เนี่ยเขาก็จะเป็นลูกเป็นวัยรุ่นในเมืองอ่ะคุณหนูอ่ะหน่อยไปหมดเลย
0: บทไปทุกคนหน่อย
1: เครื่องนอนได้บอกว่าเครื่องเจ๋งวะรถเจ๋งทำไงวะอะไรเงี้ยส่วนพี่พุทธเนี่ยผมไม่เป็นคนชอบพี่เลโอพุทธอยู่แล้ว
0: แกจะนิ่งๆพี่พุทธ
1: แกจะเป็นคนประสานสองคน
0: คนตรงกลาง
1: สนุกมากเลยมันไม่ใช่แค่เที่ยวอ่ะมันมีเรื่องราวในนั้นด้วย
0: คือคนสามคนนี้ถ้าเติมชาคิดไปคนยิ่งหาชาคิด
1: แล้วก็อีกคลิปที่ผมชอบคือตอนแกไปลาวกันไปลาวที่แกเข้าไปเดินป่าแล้วก็โหนสลิงข้ามน้ำตกอ่ะตาดขมึดอ
0: ่
1: ะโอ้โหอยากไปบ้างเลยแต่ร่างกายน่าจะไม่อำนวยสวยมากแล้วก็เข้ามาเที่ยวลาวแกก็ไปพาไปนู่นไปนี่แล้วก็จะจบด้วยคำคมๆของเลโอพุทธเสมอ
0: ขอคำคม
1: ก็ว่านั้นก็เสียดายนะครับแต่ว่าก็เป็นบุญของแกแหละที่ไปแบบไม่เจ็บไม่ปวดเห็นไหมผมนี่พูดจริงนะผมเวลาผมไหว้พระไหว้อะไรเนี่ยนะแล้วก็บอกขอพรเนี่ยนอกเหนือจากพรปกติทั่วไปเนี่ยผมมักจะบอกพระขอได้ก็ขอเสม
0: อ
1: ว่าเวลาถ้าจะไปให้ไปแบบเนี้ย
0: ผมอยากไปแบบแก่แล้วก็ไปเหมือนคุณย่าผมเนี่ย
1: คือยังไงก็ได้อะไม่ต้องแก่ก็ได้ถ้าจะไป
0: คือไม่ป่วยอะแต่คือหมดตัวเอง
1: คือถ้าจะไปคือก็ไปเลยไม่ต้องเก็บไม่ต้องป่วย
0: ไม่ต้องมาเสียบทงเสียบท
1: ่อไม่เอา
0: เออ
1: นั่นแหละผมไหว้พระผมจะบอกอธิษฐานประจำเป็นหนึ่งในข้อที่ขออะไรประมาณนี
0: ้นี่น้องมีน้องรวงข้าวลงซินซินเนติมาสเตอร์ด้วยใช่ไหมอ๋อ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เจอ
1: ไม่ใช่ซินซินเนติดิรอกันเลือกอันนี้ปะ
0: มอนเตเร
1: ่มอนเตเร่
0: มอนเตเร่โอเค
1: ซินซินเนติว่ามันจะรอบชิงแล้ว
0: เป็นน้องรวงข้าวนี่เขาเป็นมือสี่นะจะรอบกันเลือกนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้พบกับทีมูเฟยว่า
1: ตีอยู่เหรอ
0: ใช่เซตแรกนี่นำอยู่ 5-4 ก็ยัง
1: ออ
0: นเสิร์ฟกันอยู่นะคร
1: ับ รายการอาเบโตเซกูรอส
0: โอ้โหชื่อที่นี่ชื่อทางการอาเบโตเซกูรอส
1: อันเบโต GNP เซกูรอสที่มอนเตเร่เมืองที่จัดบอลโลกนั่นแหละนะครับส่วนรายการใหญ่อย่างซินซินเนติโอเพ่นเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ
0: จ้ะ
1: รอบรองชนะเลิศผู้หญิงเนี่ยคู่แรกยังไม่จบนะเจสสิก้าเปกูล่าเจอกับอีก้าซิออนเทคนะครับเซตแรกเนี่ยเปกูล่าชนะ 7-5
0: ครับ
1: เซต2ซิออนเทคชนะ 6-4 เซต3ซิออนเทคเสิร์ฟนำ 3-1
0: โอ้โหแหมแต่
1: ใช่กำไรไปแล้ว1เบรก
0: แต่ชนิดหญิงนี่เห็นเบรกกันเยอะงี้ยังไว้ใจไม่ได้นะ
1: ครับ
0: หมดจะเบรกคืนก็เบรกคืนกันดื้อๆกัน
1: แต่ว่ารู้สึกจะ2ชั่วโมง20นาทีไปแล้วนะคู่นี้นะสัตว์กันยืดเยื้อยาวนานนะครับแล้วก็ อีกคู่หนึ่งที่จะตีในช่วงเช้าก็จะเป็นโคโค่แจ
0: ๊สโคโค่กอล์ฟ
1: เจอกับซาร่าเบเล็กจากสาธาราณรัฐเช็ก
0: หรือว่าจะเรียกเช็กกะเกีย
1: เช็กเกียสาธารณรัฐเช็กรายการม้ามืดของรายการนี
0: ้ครับ
1: ก็จะเจอกันในช่วงเช้านะครับส่วนผู้ชายรอบรองนี่จบไปแล้ว1คู่นะครับอาตูฟิลส์จากฝรั่งเศสมือ21ก็น็อกฟาวิโอโคบอลลี่จากอิตาลีมือ7ไปนะครับ 6-3 6-4 เข้าไปรอชิงแล้วส่วนคู่ชิงจะเป็นใครระหว่างบีเน็กแบรนดอนนากาชิมะเจอกับฟรานเชสติอาโฟนะครับในช่วงเช้าต่อไปนะเทนนิสนี่ก็ล่าสุดเนี่ยเห็นใครบอกอังคาราสยาวปีนี้ปรากฏหายกลับมาทันยูเอสโอเพ่นเฉย
0: แล้วก็ตอนประกาศคัมแบ็กนี่เท่มากเลยนะ
1: ทำไม
0: ไปจ้างเขาเรียกว่าจับมือกันไปให้ฟาบิโซโรมาโน่ประกาศ Here we go แล้วฮะ
1: he's
0: back นะกลับมาแล้วนะครับแชร์โพสต์ร่วมกันมา
1: เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้เขาเรียกอะไรเดี๋ยวไม่เป็นไวรัล
0: ก็คือกลับมาเนี่ยโอ้โหแฟนทีนี้ก็ดีใจเดี๋ยวได้ดูอังคาราสเจอกับ
1: ซินเนอร
0: ์ยานิกซินเนอร์เป็นยังไง
1: ซินเนอร์ถอน
0: นะเจ็บเข่า
1: เวรกรรม
0: ปะโถสลับกันเล่นซะแล้วหลังๆปีที่แล้วก็แสดงไม่ชิงกัน2คนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่แย่งแจ้งมันไปแย่งแจ้งมันมา
1: ปีนี้ก
0: ็ปีนี้ก็เนี่ยก็วิบดันนี่ก็เป็นโอเพ่นกับวิบดันนี่อาการัสถอนยานิกโอเพ่นนี่เป็นซินเนอร์ถอน
1: เท่ากับอาการัสนี่ก็จะเป็นมือ2รายการด้วยนะใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นมืออะไรของโลกเป็นมือ2
0: ไม่แน่ใจเลยน่าจะ2แหละนะครับ
1: หล่นยัง
0: เทนนิสเรนกิ้ง
1: นั่นแหละ
0: พี่อะไรโรเล็กอะ
1: แต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆของอังคาราสและอังคาราสนี่จะตีคู่ผสมด้วยนะ US Open เนี่ยจับคู่กับเซรีนาวิลเลียมส
0: ์แม่ยังเป็นมือ2อยู่ฮะเป็นมือ2
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็จะขึ้นเป็นในฐานะมือ1ของรายการเลยใช่ไหมซินเนอร์ไม่อยู
0: ่ใช่แต่3อูแต่แต้มตามหลังซินเนอร์เยอะเลยอ่ะพอหยุดไปหลายรายการเลยรายการใหญ่ทั้งนั้นเลย
1: ก็เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับอังคาราสกับเซรีนาวิลเลียมจะตีคู่ผสมกันใน US Open ด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: เซรีนานี่คัมแบ็คก็คัมแบ็คยาวเลยนะอยากตีให้ลูกดูไง
1: ใช่ส่วนวีนัสนี่ก็ยังตีอยู่นะ
0: วีนัสนี่ยังไม่แขวน
1: ได้ไวการ์ดตีไปเรื่อยแพ้บ้างชนะบ้างนานๆชนะทีก็ยังตีไป46แล้วนะวีนัสเนี่ยแก่กว่าผมปีนะ
0: ตีเอามาแล้วแล้วก็รวยอยู่แล้วด้วยไง
1: นะครับนั่นคือเทนนิสนะส่วนรวงข้าวนี่เดี๋ยวถ้าจบทันรายการเราเดี๋ยวรายงานไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: นะครับเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยแล้วก็มีอะไรกันสนุกเกอร์แล้วกันสนุกเกอร์นี่ยังไม่เริ่มสิยังไม่เริ่มขออภัย
0: ครับ
1: อูฮั่นโอเพ่นเมนรอนี่จะเริ่มวันนี้แหละวันอาทิตย์จริงๆก็ไม่ถึงกับเมนรอซะทั้งหมดเพราะว่ามีรอบคัดเลือกที่ยกมาแข่งในรอบเมนรอด้วยก็บรรดานักสนุกเกอร์จีนแล้วก็คู่ใหญ่ๆทั้งหลายแหล่นั่นแหละ
0: จ้ะ
1: ที่จะเอามาแข่งในรอบเมนรอด้วยไม่ต้องไปแทงในรอบการเลือกในฮอไม่มีคนดูอะไรเงี้ย มือดีๆเสียดายเนี่ยอย่างพวกเสี่ยโก้ตงเจ้าซินถงแบรี่ฮอกกินติงจุนฮุยนิวโรเบอร์สัน
0: ครับ
1: กัดทำอะไรพวกเนี้ยเสียเจอฮุยเนี่ยก็เดี๋ยวไปแทงในรอบการเลือกรอบสุดท้ายที่ก่อนเข้าเมนดอที่จีนนู่นเลยที่อู่ฮั่นเลย
0: ครับผม
1: ชอนเมอร์ฟี่มาร์คเซลบี้ลอนนี่พวกเนี้ยนะรวมถึงแชมป์โลกคนล่าสุดอย่างอุ๋ยเจอด้วยแต่ว่าไม่มีนักสนุกเกอร์ไทยนะครับรายการนี้ตกรอบคัดเลือกไปหมดแล้วหมูนี่กลับมาอยู่เชียงใหม่อยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: หมูนี่รู้สึกแกจะประกาศถอนสกอตติชโอเพ่นกับชูตเอาท์ไปแล้วนะซีซั่นนี้ไม่แข่ง2รายการนี
0: ้ก็ใช่ไหมหมูนี่เพิ่งได้นี่ไหม
1: เพิ่งได้รองแชมป์ไชน่าโอเพ่นมาก
0: ดไปแสนปอน
1: แสนปอน
0: อุ่นกระเป๋า
1: ไม่อุ่นหรอครับพวกเมียยึดไปหมดแล้วฮะหมูบอก
0: เรียบร้อย
1: ตะเภาเดียวกับเอฟเลยรางวัลเท่าไหร่เมียยึดหมด
0: ถูกแล้วฮะทำถูกแล
1: ้
0: ว
1: แต่หมูเขากำลังจะเปิดกิจการหมูสนุกเกอร์คลับอยู่ที่แม่ริม
0: นึกว่าเปิดกิจการหมูกระทะนี่ฮะ
1: ที่แม่ริมที่แม่ริมกำลังจะเปิดกำลังจะเปิดนะใครๆแฟนๆสนุกเกอร์ทางนั้นไปอุดหนุนหมูกันได
0: ้ครับ
1: ไปอยู่เชียงใหม่แล้วไม่ใช่เป็นหมูปากน้ำแล้วตอนนี้หมูเชียงใหม่แล
0: ้
1: วเพราะว่าเมียอยู่เชียงใหม่แล้วพูดถึงสนุกเกอร์นี่วันนี้มีนักสนุกเกอร์รุ่นเก่าเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยคุณอาเต็กหัวหิน
0: ก็จะคุ้นชื่อกันอยู่แหละ
1: ก็โดนประสบอุบัติเหตุ
0: ครับ
1: บนท้องถนนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะอ้าวกีฬาอื่นมีอะไรอีกไหมเนี่ย
0: ดูบอลไทยเลยก็ได
1: ้หมดละมั้งนะครับก็ทีมชาติไทยวันนี้เจอกับเวียดนามอย่างที่ทราบกันในรอบชิงอาเซียนคัพ
0: ครับ
1: 2026นัดแรกนะครับคือนี่เป็น2ทีมที่เขาเรียกอะไรครองความยิ่งใหญ่ของถ้วยใบนี้มาโดยตลอดในช่วงหลัง6สมัยหลังสุดเนี่ยรายการนี้สลับกันเป็นอยู่2ทีมของเรา4เวียดนาม2
0: ครับผมสลับกันเข้าทำ
1: แล้วก็เวียดนามนี่แชมป์3สมัยเราแชมป์7สมัยนะครับแต่ว่าสถิติการเจอกันในรอบชิงนี่เวียดนามดีกว่าเรานะเจอกันในรอบชิง3ครั้งเราได้แชมป์ครั้งเดียวเวียดนามได้แชมป์2ครั้งหรือผมถึงถ้าแยกเป็นแมตช์เนี่ยพอมันชิงแบบเย้าเยือนใช่ไหม
0: ครับ
1: แยกเป็นแมตช์เนี่ย6แมตช์เนี่ยในรอบชิงเนี่ยเวียดนามชนะ3เราชนะ1เสมอ2แล้วก
0: ็รองนะ
1: ใช่เจอกันในรอบชิง3ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไทยเล่นในบ้านที่ราชมังเนี่ยแพ้เวียดนามทั้ง2ครั้งเลย2008
0: ครับ
1: แพ้2-1แล้วก็ไปเสมอที่ฮานอยก็แพ้แล้วก็ครั้งล่าสุดเราไปแพ้ที่เวียดนามมา 1-2 แล้วก็กลับมาเล่นที่ไทยเนี่ยแพ้ไป2ประตูต่อ3
0: ครับ
1: ถ้าจำกันได้ก็ลูกสุดท้ายที่ปฏิวัติขึ้นไปมงแล้วเราโดนสวนน่ะประตูโล่งๆเนี่ยช่วงทดเจ็บก็แสบสันนันทประดิษฐ์ทีเดียว
0: ใครวะ
1: คุณนันทประดิษฐ์เจ๊ชอบพูดก็แต่ว่าก็ก่อนลงสนามนี่ผมว่าก็หลายคนคงมองคล้ายๆกันว่าเป็นรองไทยเป็นรองด้วยชื่อเรียกอะไรด้วยความเต็มของชุดนักเตะด้วยความฟอร์มในรอบที่ผ่านๆมาเวียดนามมีเล่นไป6เกมเสียลูกเดียว
0: ครับ
1: ยังไม่แพ้ใครโดนกัมพูชายิงไปลูกหนึ่งรอบรองในมาเลย์ยิงเวียดนามไม่ได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนของไทยเนี่ยเพิ่งมาแพ้เกมล่าสุดกับสิงคโปร
0: ์
1: แล้วก็เสียประตูไป3ประตูไหมก่อนหน้านี้นี่คลีนชีท
0: กลายเป็นว่าเล่นในบ้านไม่ดีนะไทย
1: นะครับก็จริงๆอะครึ่งแรกนี่มีโอกาสนะครึ่งแรกอะเราดีกว่าเลยแหละพูดง่ายยศกรมีโอกาสจะ2ครั้งแล้วก็มีคล้องเกมได้เยอะกว่าโดยเฉพาะในช่วง20นาทีสุดท้ายนี่ก็ขยมไปขยมมาแต่ว่าจบไม่ลงนะครับทำให้เวียดนามนี่เขายังอยู่ในเกมอะใช่ไหมก็พอมาครึ่งหลังบดกันไปบี้กันไปตู้กันไปตู้กันมาปรากฏว่าเวียดนามเขาป้องอยู่แล้วก็สวนสองทีได้สองประตู
0: เรียกว่าคมกริบจังหวะสวน
1: แล้วเป็นสวนแบบบอลยาวจากด้านหลังนะข้างหน้าเก็บได้อะไรเงี้ยนะไอ้ลูกแรกเนี่ยเหยียดดิบักเอาบอลลงแล้วก็ตอกส้นให้เหยียดให้ลอง
0: ครับ
1: ตัวสำรองวิ่งก็มายิงเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกสองเนี่ยเหยียดให้ลองนี่วางไปให้โดฮวังเฮนหรือว่าเฮนติโอ
0: ชื่อแต่ละคนอ๋อนี่เป็นบราซิลสิเฮนติโอ
1: เฮนริโอ
0: ชื่อพนักชื่อเวียดนามว่าอะไรเนี่ย
1: โดฮวังเฮน
0: โดฮวังเฮน
1: โดหรือโดเราโดก็ได
0: ้
1: นะโดฮวังเฮนก็เปิดข้ามให้เหยียนกวางไฮยิงตุ้มเดียวหมดเสาแรกเข้าเลย
0: ครับ
1: 2-0เป็นไงล่ะนัดหน้าวันพุธ
0: โอ้โหได้ข่าวว่าตั๋วขายหมดแล้วด้วยนี
1: ่ทีมีดิ่ง
0: นะฮะก็ตามสภาพ
1: เอาแต่ว่ามันยังเหลืออีก90นาทีไง
0: ใช่เราก็ยังถอดใจไม่ได้นะครับ
1: คือแต่พัดจะผูมา20นาทีแรกเรายิงตุ้มนำมาก่อนเนี่ยอ้าวเกมเปิดเลยทีเนี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหม มันก็มีโอกาสอยู่แต่ว่ามันจะยากตรงที่เราต้อง

0: ุกเขานี่แหละ
1: เออ
0: าจจะยากหน่อยแล้วก็เหมือนกับว่าในมุมผมนะไม่รู้นะเหมือนกับว่าถ้าเกมหน้าเนี่ยเหมือนเกมเนี้ยหรือว่าทุกๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยอาวุธลับไปหมดแล้วอะเหมือนผมรู้สึกว่ามันหมดไส้หมดพุงแล้วอะถ้าเกมหน้าที่ฮานอยเนี่ยแอนโทนีฮัสซันไม่มีอะไรที่พิเศษไปกว่า7เกมที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าก็คงต้องทำใจ
1: จะอยู่ไหวไหมเนี่ยฮัสซัน
0: ไม่รู
1: ้โอ
0: ้แต่ถ้าเป็นผมนะผมว่าจะให้ดีก็ต้องให้เขาทำถึงเอเชียนคัพนะอย่างน้อย
1: ๆ
0: เพราะว่า
1: แต่ก็โดนวิจารณ์เยอะนะเรื่องสไตล์การเล่นอย่างเง
0: ี้ยอันนี้ก็เป็นคำถามแต่ว่ามัน ถามว่าถ้าเป็นการทำงานในบริษัททั่วไปมันต้องมี KPI อ่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็น KPI ของคุณป่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมผมว่ายิงอะ KPI มันอยู่ที่เอเชียนคัพนะ
1: ใช่
0: แล้วก็
1: แต่เราก็รู้กันนะแต่ไอพูดกันตลอดแหละว่าไม่เป็นไรอาเซียนเนี่ยส่งใครไปเล่นก็ได้ไม่สนใจผลการแข่งขันแต
0: ่ลองมีไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่เคยเป็นอยู่แล้ว
1: ไม่มีหรอกคำว่าผลการแข่งขันที่สำคัญ
0: แล้วบ้านเราเนี่ยถ้ากระแสไม่ดีถ้าอย่างเนี่ยโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยก็ไม่รู้ก็วัดใจของสมาคมเหมือนกันว่าจะเอาไงถ้าเกิดไม่ได้แชมป์นะแต่ถ้าเป็นมุมผมอะผมว่าต้องถึงเช่นครับเพราะว่ามันจะไปวัดกันอย่าง 100% นะตรงนั้น
1: ใช่
0: เพราะว่าตัวผู้เล่นมันจะ
1: อย่างน้อยก็ตัวผู้เล่นน่าจะสมบูรณ์กว่านี
0: ้มันจะคนละมันคนละโอ้ผมว่าแทบค่อนทีมเลยนะ
1: ใช
0: ่คือวันเนี้ย11ตัวจริงทีมชาติไทยเนี่ยมีตัวที่อายุต่ำกว่า23ลง7คนนะ
1: พูดง่ายๆก็เป็นพวกแกนหลักจากยู23นั่นแหละ
0: นะครับโดยเฉพาะ4กุมารหานก้าด้านหน้าเนี่ยมีธีรศักดิ์คนเดียวที่อายุเกินนิดหน่อย
1: ครับ
0: ที่เหลือในเสกสรรคณะยศกรรวมถึงชัยพลอุซาม่าใช่ไหมแบ็คขวาวาลิดก็ยังเป็นตัวยู23นะครับเพราะฉะนั้นก็ขณะที่เวียดนามนี่เขาเต็มเปรี้ยมาเลยมีตัวหลักที่เจ็บถอนไปอยู่2คนมั้งแต่ว่าเขาก็เปรี้ยอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยคือเป็นทีมที่จริงจังที่สุดกับรายการนี้ก็ว่าได้แล้วเวียดนามนะนะครับมันก็ถ้าจะพูดกันได้เรื่องเนื้องานไม่พูดเรื่องกระแสนะ
1: ครับ
0: ผมว่ามันก็วัดกันตรงๆยากแต่ว่าในมุมนั้นในอีกมุมหนึ่งก็คือมันก็มีเรื่องให้ตำหนิแอนโทนีฮัสซันมากมายมันก็เห็นยิงว่าเขามีเรื่องที่ยังไม่โอเคอีกเยอะ
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกแท็กติกอย่างเกมกับสิงคโปร์ที่ไปเยือนจารันเบซานัดแรก
1: จ้ะ
0: ผมว่าเขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นอ้าวคือเขาพูดประมาณว่าวันนั้นเราเล่นเกมโต้กลับได้ประตู3ลูกใช่ไห
1: ม
0: ครับพูดว่าแต่ว่านั่นไม่ใช่แทคติกที่ผมวางลงไป
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าสไตล์การเล่นหรือแทคติกที่เขาต้องการเนี่ยในลงไปในสนามและลูกทีมก็ยังทำไม่ได้
1: คืออยากจริงๆอยากจะให้ลงไปครองบอลแต่พอดีสถานการณ์กลายเป็นว่าสิงคโปร์ครองบอลใส
0: ่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าฮัสซันเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่เฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานเนี่ยมันแก้หน้างานมาตลอด
1: ใช่
0: มันยังไม่ได้แบบ
1: ก็คือเรายังไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจนนะว่าเขาจะให้ทีมได้แบบไหน
0: คือฮัสซันเนี่ยผมว่ามันมีอยู่แค่เกมกับเติร์กที่เอเชียนคัพรอบกันเลือกเนี่ยมันเป็นสถานการณ์บังคับด้วยมันเป็นแท็กติกที่เขาต้องเล่นแบบนั้นด้วยมันจะมีแค่ฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้ว
1: ครับ
0: ที่อุ่นกับอะไรนะสองนัดที่ไปเสมอจีน
1: อีกนัดหนึ่งอะไรนะ
0: เออ
1: ท
0: ั้งอย่
1: าง สองสอง
0: จำไม่ได้ละ
1: เออ
0: ครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่เขาสามารถลองแท็กติกที่เขาต้องการกับตัวผู้เล่นได้ค่อนข้างเต็มแต่ว่าผลมันก็ออกมาไม่ดีแล้วพอมารายการเนี้ยผมว่าเหมือนแก้ไขหน้างานไปทุกเกมอ่ะกับตัวผู้เล่นที่ได้มาแค่นี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นผมว่าจะตัดสินกันด้วยผลงานเนี่ยผมว่าก็อาจจะยังเร็วไปแต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องกระแสและความรู้สึกเนี่ยผมว่าก็หลังอย่างนี้ไปถ้ายังอยู่เนี่ยมันจะทำงานยากมากมันจะโดนต่อต้านไปหมด
1: ใช
0: ่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างว่าแหละครับวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่ว่าเรื่องอะไรนะไม่ว่าเรื่องการสร้าง

0: การสร้างรากฐานไปจนถึงทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยคำว่าอดทนไม่เคยมีอยู่แล้ว
1: อยู่ที่ผลงาน
0: คำว่าอดทนรอให้ดอกผลมันผลิดอกเนี่ยโดยต้องใช้เวลาเนี่ยคำว่าโดยต้องใช้เวลาเนี่ยไม่เคยใช้ได้กับวงการฟุตบอลไทยอยู่แล้ว
1: โอ้ไม่งั้นเราไปไกลนะ
0: เราไม่รออะไรกันเลยทุกอย่าง
1: พูดง่ายๆไม่งั้นเราก็จะเห็นระบบทีมการสร้างนักฟุตบอลจากเยาวชนขึ้นมาใช่ไหมนี่ไม่มีเลย
0: อย่างเอายิงเทียบกันเนี่ยเทียบกับเวียดนามก็ได
1: ้
0: เวียดนามเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปอ่านมานะโครงสร้างของระบบลีกของเขาเนี่ยลีกของเขาเนี่ยมีลีกย่อยของเยาวชนทุกรุ่นอายุนะ
1: ครับ
0: หมายความว่าลีกเยาวชน U21 ลีกเยาวชน U17 ซึ่งมันจะมีเป็นเวทีผลิตนักเตะขึ้นสู่เป็นทรัพยากรให้เลือกอีกมากมายแล้วก็เวียดนามเนี่ยมีศูนย์ฝึกเขาเรียกอะไรระดับ3ดาวของโลกนะศูนย์ฝึกเยาวชนระดับ3ดาวแห่งเดียวในอาเซียน
1: เขาจริงจัง
0: คือศูนย์ฝึกเขาดีที่สุดในระยะในแวดวงอาเซียนเนี่ยขณะที่ไทยเนี่ยศูนย์ฝึกฟุตบอลอยู่ที่ไหนใครตอบได้บ้าง
1: นี่ไงก่อนหน้านี้มีนี่ไงศูนย์ฝึกแถวทางบ้านผมอะที่โดนฟ้องเงินไปแล้ววัฒนบ้าน
0: ใจฟ้าเหรอมันเป็นของเอกชนสิมันไม่ใช่ของสมาคมเขาทำอันนั้นเขาเรียกอะคาเดมี่
1: แต่นั้นสวยเลยสนาม
0: ศูนย์ฝึกที่เป็นของสมาคมฟุตบอล
1: ไม่มีเลย
0: ก่อนหน้านี้มีหนองจอกก็ไม่ไปใช้จนบางยีจะขอที่คืนแล้วเนี่ยมีมอกรุงเทพธนบุรีมีทีมหญิงไปใช้มั้ง
1: ครับ
0: มันไกลทุกวันนี้ก็ไปบาร์เตอร์ไปซ้อมอยู่ที่ BG อันนี้ไม่ใช่ศูนย์ฝึกครับแต่เป็นศูนย์ฝึกของสโมสรแต่ว่าทีมชาติไปบาร์เตอร์ก็คือให้เขา BG ให้การสนับสนุนอย่างนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเนี่ยมองกันที่ผลงานน่ะว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าหันกลับไปดูเนี่ยแนวทางที่เดินมาเนี่ยมันเราแบบเราอยากจะเหาะข้ามมาให้หมดอะ
1: แต่เราไม่สร้างพื้นฐาน
0: เนี่ยเราไม่สร้างถนนแล้วเราพยายามจะห่อข้ามมาเลยอ่ะซึ่งมันยาก
1: ยากสิ
0: ยังดีนี่ผมยังคิดเนี่ยว่ายังดีนะว่าเราเนี่ยมันมีต้นทุนมามากกว่าชาวบ้านเขานะฟุตบอลเรานี่มันเหมือนกับว่าอยู่ในระดับสูงของอาเซียนมานานในวันที่ต่างคนต่างยังไม่ได้มีความเป็นอาชีพอ่ะแต่เราขึ้นไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมีบุญเก่
1: า
0: ที่สะสมมาแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันไม่เดินหน้าไม่ได้เดินหน้าด้วยระบบอย่างจริงจังเนี่ยไอ้บุญเก่าเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆ
1: ก็จะค่อยโดนทีมค่อยๆแซงขึ้นมา
0: ก็เดี๋ยวเวียดนามก็ทันเราจะแซงเราแล้วล่ะถ้าวัดกันจริงๆอ่ะวันนี้ชุดใหญ่ต่อชุดใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแหละ
1: ไหนจะมีอินโดนีเซียใช่ไหม
0: ย้อนกลับไปสัก10ปี15ปีเนี่ยลงมาเจอทีมชาติไทยขาสั่นหมดนะพวกนี้
1: ใช่
0: ทุกวันนี้เขากลัวเราที่ไหนล่ะ
1: นั่นแหละสิกลายเป็นเราเนี่ยจะกลัวเขาเลยตอนนี้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกเราพูดถึงเรื่องทีมชาติเวลามันมีผลงานแย่ๆทีไรมันก็จะต้องพูดถึงเรื่องนี้ทุกทีก็คือเราสร้างพื้นฐานกันแบบไหน
1: ครับ
0: นะครับเราสร้างพื้นฐานกันแบบไหนปีนี้มีลีกอยู่21นะก็ไม่รู้แหละว่าจะได้ผลขนาดไหนนะครับระบบการแข่งขันมันเป็นยังไงอะไรก็มันจะสร้างเป็นเวทีให้นักเตะระดับเยาวชนได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้แหละก็เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าความต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ปีไหนไม่มีงบก็ไม่ได้จัดเอางี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งจริงๆมันจำเป็นต้องมีงบประมาณชัดเจนให้กับลีกเยาวชนทุกปีบ้านเราเนี่ยฟุตบอลเยาวชนเป็นเรื่องทัวร์นาเมนต์
1: ใช่
0: เตะเดือนหนึ่งจบเลิก
1: แล้วก็เลิกหาย
0: นี่ยังดีว่าช่วงหลังนี่มีหลายทัวร์นาเมนต์นะเมื่อก่อนนี่มีกรมพละอย่างเดียวมีโค้กครับโค้กครับนี่ก็หายไปโอ้ตั้งหลายปีกว่าจะกลับมา
1: หลังๆหันไปจัด7คนกันแล้ว
0: คือมันถ้ามันไม่ชัวร์มันก็ไม่จัดกันไงไม่มีตังค์ก็ไม่ได้จัดนะครับเยาวชนก็ไม่มีเวทีเล่นก็อย่างที่เรียนบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขามีลีกเยาวชนทุกรุ่นอายุมันก็แค่นี้มันก็แตกต่างแหละ
1: ใช่สร้างมาแบบเป็นระบบนะ
0: คำว่าเป็นระบบกับอดทนรอคอยเนี่ยบ้านเราไม่มี
1: ใช่
0: ไม่มีจะเด็ดยอดจะเด็ดเอาที่ยอดอย่างเดียวแล้วเหาะขึ้นไปเด็ดอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันยาก
1: อ
0: าจจะ

0: เคยเหาะขึ้นไปได้ถึงครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งว่าไปแต่มันจะไม่มีทางเหาะขึ้นไปได้ถึงทุกครั้ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมขณะที่คนนี่ปีนขึ้นไปอย่างเป็นระบบเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นน่ะนาน
1: ๆเอาจริงพูดถึงสมาคมกีฬาที่ทำงานแบบเป็นระบบจริงผมยกให้สมาคมวอลเลย์บอลนะ
0: เขาในฐานะที่คุณคุกคีกับวอลเลย์ด้วย
1: ใช่คือเรามีลีกไงระดับตั้งแต่ระดับนักเรียนระดับเยาวชนอะไรเงี้ยล
0: ี
1: กอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวจริง
0: มันก็มีนักกีฬาขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหม
1: ใช่ไหมมันจะมีแบบสายเลือดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างอย่างเงี้ยน้องๆยู17เนี่ยเออชุดนี้ก็มีแววหลายคน
0: ครับก็นั่นแหละครับ
1: มันก็แล้วแต่เนาะ
0: คือมันเป็นกีฬาที่แมสอะ
1: ใช
0: ่ถ้าทำอะไรแล้วคือจัดลีกเยาวชนมันแมสยากอะพูดตรงสมาคมชุดนี้เนี่ยอะไรที่ไม่แมสเขาก็ไม่ค่อยทำอยู่แล้วครับพูดตรงอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการวางโครงสร้างของลีกเยาวชนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ priority
1: อ่
0: ะจริงๆอ่ะก็ต้องเห็นใจผมก็เห็นใจนะว่าสมาคมหรือว่าไทยลีกเนี่ยมันมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่อ่ะคุณมันไม่ใช่คุณทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณจะไม่ทำอย่างอื่นเมื่อไหร
1: ่
0: มันเป็นเรื่องที่คุณต้องทำควบคู่กันไปอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่คุณต้องทำควบคู่กันไปนะครับเราเน้นข้างบนอย่างเดียวเราไม่สร้างฐานกันก็ลำบากอ่ะแต่ว่าเดี๋ยววันพุธนะครับก็ต้องไปลุยกันงานเฉพาะหน้าตรงนี้เนี่ยจะยังไงก็เดี๋ยวต้องว่ากันทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวกำหนดการพักไม่พักเลยนะวันนี้นะ23สิงหาจะซ้อมเลยนะครับในช่วงบ่าย3ที่ BG Training Center 3
1: ครับผม
0: นะครับก็จะมีนักข่าวให้นักข่าวไปทำข่าวบ่าย2ครึ่งมีสัมภาษณ์นักเตะแล้วก็ไม่แน่ใจตอนซ้อมนี่น่าจะถ่ายได้15นาทีเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: นะครับส่วนหลังเกมเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งแอนโทนีฮัตสันว่ายังไงมั่งเดี๋ยวนะ
1: เขาก็บอกว่าก่อนอื่นต้องยอมรับว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันนะฮะเขาบอกว่ากูจริงๆอ่ะไทยคุณจะได้อะไรมากกว่านี้นะครับมีโอกาสจบสกอร์เยอะเลยนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นกับผลลัพธ์คือแมนออฟเดอะแมตช์เป็นประตูของเวียดนามภาพรวมก็ภูมิใจในตัวสตาฟคนนักฟุตบอลทุกคนยังคิดเหมือนกันว่าเรายังมีโอกาสอยู
0: ่
1: นะครับในการไปเยือนที่ฮานอยนะครับ
0: จะบอกถ้าไปที่นู่นเนี่ยเราได้ถ้ายิงได้ก่อนเนี่ยเกมเปิดทุกอย่างมีโอกาสกลับมา
1: ถูกต้องสิยิงได้ก่อนก็ต้องมีโอกาสกลับมาอยู่แล้ว
0: ถูกต้องแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องให้นักกีฬาฟื้นรีคัฟเวอรี่ร่างกายให้เร็วที่สุดแล้วก็เขายังเชื่อว่าทุกคนในทีมทำได
1: ้
0: นะครับซึ่งแกก็บอกว่าถ้าแกไม่คุยกับนักเตะว่าอย่างนี้เนี่ยแกก็ไม่ต้องทำแล้วงานกลับบ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นแกต้องพูดกับนักเตะแบบนี้ก้องกระตุ้นให้นักเตะกลับมาให้ได
1: ้ก็ไม่ต้องอธิบายหมดก็ได้เก็บไว้เป็นแกก็พยายามแจกแจงเต็มที่นะ
0: ก็พูดอีกก็ถูกอีกก็ต้องใช่ครับคุณต้องหน้าที่ของคุณคือต้องกระตุ้นให้นักเตะมันฮึดอ่ะไม่ใช่เหมือนช่วง5นาทีสุดท้ายวันเนี้ยมันดูท้อแท้ไปหมดเลย
1: ไม่เอาแล้ว
0: มันก็พยายามนะแต่มันดูแบบความดุดันมันหายอ่ะคือผมเชื่อว่านักบอลก็พยายามแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าความกระหายความดุดันตรงนั้นมันเหมือนมันถอดใจว่าแพ้ไปแล้วอ่ะทั้งจริงๆนี่คืนมาลูกนี่สำคัญนะ
1: ใช่เพราะมันเพิ่งเป็นเกมแรก
0: นะครับก็ส่วนคิมซังซิกเมย์บอกว่าวันนี้เนี่ยแพทริกไม่ให้กูตับสั้นนะแพทริกเหลือเกียงประตูเขาเนี่ยเซฟจ่าจ่าเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมียศกรทีหนึ่งแบบยิงหน้าเข้าแล้วเกินปัดหลุดกรอบไปเฉยแล้วก็ช่วงทดเจ็บเนี่ยมีวาลิชูทองยิงสายก้อยดิดดิดปัดปลายนิ้วเลยเฉียดเสาไปประมาณหนึ่งคืบไปสองกระเบียด
1: โอ้โหอีสองกระเบียดมาจากไหนฮะ
0: ผมวัดผมสายตาพญาเหี่ยวสองลูกนี้สำคัญมากนะครับถ้าเข้าไปแล้วก็เกมก็อาจจะเป็นอีกอย่างซึ่งคิมซังซิกก็บอกว่าโอ้โหวันนี้แพทริกนี่เซฟอุตลุดเลย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าฟอร์มของแพทริกวันนี้เป็นเมสซี่กับโรนัลโดก็ยิงไม่เข้า
1: ไม่เป็นไรคนชนะพูดอะไรก็ไม่ได้เกลียด
0: เออนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจนะครับ
1: จ้ะ
0: ยอมรับ แล้วก็ว่ากันใหม่ยังมีอีก1เกมนะครับอีก

0: 90นาทีให้ทีมชาติไทยเราได้สู
1: ้
0: นะครับชนะทิพย์พี่เจก็โพสต์ว่าใครกำลังใจครับสู้ต่อนัดหน้าวันเมื่อวานก่อนแข่งอุตส่าห์ไปเป๊ปทอล์กก็เรียกอะไรนะ
1: กระตุ้นกระตุ้น
0: ไปกระตุ้นเพราะว่านักบอลเนี่ยพักโนเวเทลตรงฟิวเจอร์พาร์ค
1: ก็ใกล้ๆกัน
0: ชนะทิพย์บ้านเจก็คงอยู่แถวนั้นนะว่าสโมสรอยู่แถวนั้น
1: วางก็แวะไปกินบุฟเฟ่เนื้อชั้นล่าง
0: เฮ้ยเมื่อไหร่อะเราอะหัวละพัน
1: หัวละพันนี่เท่าไหร่กินจะคุ้มใช่ไหม
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าที่จะต้องรอดูเนี่ยก็คือเรื่องของร่างกายอย่างรู้สึกจะมีมานูเอลทอมเบียนะที่มีอาการเจ็บๆหน่อยนะครับในช่วงท้ายของเกมเมื่อวานก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นเพราะว่าทอมเบียนี่ยืนตัวหลักมาตลอดนะรายการเนี้ย
1: ครับผม
0: คู่ของเขาเนี่ยจะสลับระหว่างณัฐพงษ์กับพันษาแต่ทอมเบียเนี่ยเล่นทุกเกมเข
1: ้
0: าใจไม่ผิดน่าจะเล่นทุกนาทีด้วย
1: เล่นครบเลยใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นนี่คือตัวหลักของทีมชาติชุดนี้นะครับสำหรับมานูเอลทอมเบียก็เดี๋ยวต้องรอดู
1: ครับ
0: ส่วนคนดูในสนามวันนี้เนี่ย 26,415 คนนะครับก็ถือว่าโอเค
1: ใช
0: ่ในระดับหนึ่ง
1: ฝนก็ตกด้วย
0: ก็ถือว่าคนเข้าไปดูกันเยอะนะครับแม้ว่าจะไม่เยอะที่สุดนะเพราะว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นรายการนี้ที่ราชมังเนี่ย
1: ครับ
0: มัน 30,000 ขึ้นหมดนะในรอบล็อกเอาท์นะครับแต่วันนี้ก็บูสต์ขึ้นมาได้หมื่นกว่าคนนี่ก็โอเคแล้วรอบรองนี่หมื่นเดียวเอง
1: ที
0: ่ขึ้นมาเป็น 26,000 นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันบอลไทยปูดไปใจห่อเหี่ยว
1: นะฮะมันนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรไปดูเบื้องหลังนิดนึงก็ได
0: ้ครับ
1: ของคู่แมนยูไนเต็ดนะครับไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร
0: ่ทำไมสารภาพ
1: ไมเคิลคาริก็บอกว่าเขาก็โฟกัสแต่เรื่องดีๆที่ได้เห็นนะครับจากเกมที่แพ้ฮาวนะครับแล้วก็บอกประมาณว่าความไม่แพ้เพียงนัดเดียวนะครับก็ไม่ได้ทำให้คือเขาต้องรื้อแผนการที่วางไว้ทั้งหมดนะแนวทางการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันก็พอมีเรื่องดีๆให้เห็นอยู่แหละนะครับแต่ก็ยอมรับว่ามันก็ต้องมีหลายอย่างที่ต้องพัฒนาเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นเกมประมาณนี้มันก็จะออกมาแบบนี้แหละเพราะว่าทีมที่เจอเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแรงฮึดอะไรเยอะหน่อย
0: ครับ
1: นะครับก็คือจริงๆแมนยูก็ไม่ควรเปิดโอกาสให้เฮาได้เล่นขนาดนั้นนะครับแต่ก็ดันไปเปิดไงก็โดนเลยนะครับส่วนบูโน่ไฟนันนะครับก็บอกว่าโอ้ก็บ่นเลยนะก็ออกมาตำหนิเพื่อนๆด้วยบอกว่าเป็นความผิดพลาดแบบเดิมๆนะฮะที่แบบที่เราเคยทำเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับคือเขาบอกว่าปีที่แล้วอ่ะเกมเยือนทุกนัดน่ะชอบเปิดโอกาสให้ทีมคู่แข่งได้เล่นกับฟุตบอลเยอะมากเกินไปนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งที่ในช่วง20นาทีแรกเนี่ยลูกเสียประตูของฮาวคือโซรากิสเนี่ยนะเป็นคนที่ได้สัมผัสบอลมากที่สุดด้วยซ้ำนะครับก็บูโน่ก็บอกว่าจริงๆนักเตะแมนยูควรจะเพรสมากกว่านี้นะครับควรจะเล่นอย่างดุดันมากกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องการเสียประตูจากลูกเซตพีซอีกแล้วนะก็แบบเดิมๆนะ
0: ก็มีอะไรให้ต้องแก้ไขกันต่อไป
1: ใช่ส่วนของสเปอร์นะสเปอร์เพื่อนรักนะโรเบโต้เดอซาบีก็ยอมรับนะครับหลังจากแบทเบนฟอร์ดไอ้สูงสาวบอกว่าตอนนี้ทีมของเขามันยังไม่ใช่ทีมจริงๆอ่ะเพราะว่านักเตะใหม่มันเยอะนะครับก็นี่ก็ซื้อมากี่คนละซื้อมา6ใช่ไหมได้มาฟรี3ไอ้ที่ซื้อมาก็มีซันโดโตนาลีกับมาติอุสแฟนนันยานพรฟานแฮกเกอร์นะครับที่เซ็นมาฟรีก็มีมาตินดูบัฟก้านที่โรเบิร์ตสันแล้วก็มากอสเซเนซี่นะครับเขาก็ยอมรับว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักแหละกว่าทั้งหมดเนี้ยจะเล่นกันเป็นทีมนะครับแล้วก็หลายคนก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายด้วยใช่ป่ะบางคนก็เพิ่งกลับมาเข้าแคมป์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เล่นเลยนะครับโดยเฉพาะพวกที่ผ่านฟุตบอลโลกมานะครับ
0: ครับ
1: แต่เขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะก็เป็นเหตุผลเฉย
0: ๆแล้วก็สเปอร์นี่อาชิเกรนี่เป็นประวัติศาสตร์ด้วยนี
1: ่
0: เป็นกัปตันทีมอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์นะ
1: โอ้ที่ได้สวมพอแค่กัปตัน
0: ยี่สิบปีเอง
1: อ
0: นะครับ
1: อันนี้คือสวมต่อจากไอ้นี่ใช่ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้
1: จริงๆมันเป็นไอ้กัปตันมันเป็นไอ้นี่ใช่ไหมไอ้มิกกี้ฟานดูเฟนที่ได้เพิ่งได้นี่มา
0: ครับ
1: อาจจะได้ส่งต่อส่งมอบ
0: เอาส่วนวันนี้นะฮะพรีเมียร์ลีก3คู่นะ
1: ครับ
0: มี2ทุ่มนี่ไบรตันกับแอสตันวิลล่านะครับ

0: เจอพี่ขอบหน่อย
1: อุ้ย
0: นะอ้าวไปดูข้อความดีกว่า
1: ครับ
0: ผมพิมพ์อ่านนี้ของพี่จอนนะ
1: ครับ
0: รับทราบนะครับครี
1: ครับผม
0: คนแก่บ้านนอกก็ไม่ได้ดูครับทำไม่เป็น
1: อะไรสิ
0: กลับไปแพ้อีก 5-0 เลยอ้าว
1: บอลไทยโหลดนี่ไงโหลดแอปพลิเคชันใช่ไหม
0: ก็
1: ตอนหลังให้ดูทางไหนนะ YouTube เลยนะ
0: ครับมันก็ต้องขวนขวายบ้างนะบางทีขอไปพี่นะครับแต่ว่าก็ฟรีแล้วก็คือทูเขาก็ซื้อมาเงินหลักเกือบร้อยล้าน
1: อ
0: ่ะนะมันก็ต้องมีอะไรให้เขาบ้างอย่างน้อยๆเขาก็ได้ยอดคนใช้แอปเขาเพิ่
1: ม
0: ก็น่าจะต้องมีอะไรเขาบ้างแต่ว่าวันนี้แอปมันพังอะไรก็การนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ต้องขวนขวายอยู่บ้างไม่ใช่มันไม่ใช่ยากไม่ใช่เรื่องยากมากอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกบอกหลานช่วยก็ได้อะไรเงี้ยนะด้วยความเคารพนะครับพี่ด้วยความเคารพคนแช่งไทยบอกรายการอบต.เด็กมาแข่งก็ได้แต่พอแพ้ก็ด่ายับเหมือนกัน
1: แล้ว
0: มันเสร็จมันเป็นอย่างอาลับถ้าหยองพี่บอมเป็นประตูลูกเตะมุมยนมาจะชกบอลหรือชกเจ๋งอ้าว
1: พี่ชกเจ๋งเนอะ
0: ครับ
1: พี่บอลผมไม่ชกอ่ะ
0: เอา
1: จะชกเจ๋งดีกว่า
0: พี่ยองพูดถึงพี่เลไป10นาทีทั้งที่กอบกอบลงคนละเลฮะเลแมคโดนัลด์ฮะไม่ใช่โอ้โหเบียร์นี่หางานให้ผมแล้วอาร์มซ่ามาสวัสดีวัวไม่ขยับนักเตะคนไหนชอบเต้นตอบอเลคันโดบันเดบัลเล
1: ่อ๋อบัลเล่
0: ครับมันมีแต่ภาษาอังกฤษครับโหลดแอปนั้น
1: อ๋อ
0: เหรอมันตั้งเป็นภาษาไทยได้นะ
1: ไม่แน่ใจมั้ง
0: เอาส่วน Facebook นะครับคุณปฏิพานมาเยอะเหมือนเดิมสวัสดี
1: ครับ
0: คุณฮักเขาก็ไปสาบอกพี่หยองไม่น่าเปลี่ยนมาเปลี่ยนบิ๊กสนเลยครับจะเสมอ 1-1 แล้วอ้าว
1: อ๋อแสดงว่าสนนี่นั่งทับตาพญานาคอยู่
0: เออสนมันเซ็ง
1: เออ
0: พี่สิทธิ
1: ์
0: พี่สิทธิ์บอกสวัสดีนะครับเมื่อวานทีมชาติไทยเล่นไม่ได้เรื่องไม่ไหวจริงๆหมดแล้วพี่โป่งหินเล็กไฟเลยฮะคืออะไรฮะพี่สองคนเรื่องบาโกล่ากับหงจบไหม
1: ยังไม่จบนะครับลิเวอร์พูลยังอยากได้อยู่แต่ไปเชเขาไม่ยอมลดราคาเลย
0: เพราะนักเตะบางคนที่สโมสรบอกว่าแพงเกินไปไม่ต้องต่อรองราคาแต่ทีมได้ช้าถ้ายอมที่145ลดมาอยู่นิดเดียวเนี่ยมองว่าได้ตัวมาอยู่ในทีมเร็วดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: ช่วยวิเคราะห์พรีเมียร์วันนี้ด้วยลิเวอร์พูลเป็นไงเอาสั้นๆ
1: อ๋อน่าจะชนะแหละนิวคาสเซิลทีมก็ดูกระสับกระส่ายยังไงทุกคน
0: เราบอกอีซักพี่อิตซิตี้บอกอีซักแฮตทริกแน
1: ่
0: ลิงเขาวังลพบุรีกลัวเสียงลิงลพบุรีไหม
1: ไม่น่ากลัวฮะได้ยินน่าจะโอ้บวกกันมากกว่า
0: คุณน้ำพรสวัสดีนะครับตีกันด้วยเนี่ยใช่ไหมคุณอเมริกาเวนโนนะครับสมควรแพ้ครับขนาดไทยสดยังมีเงื่อนไขก็อย่างที่ว่าไปนะครับพี
1: ่ครับ
0: ความเคารพมอร์นิ่งโลกกีฬาแฮปยูเอเวอร์ซีนเดอะเลนเย่
1: โอ้เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เห็นจนฉ่ำนะฮะ
0: ฝนก็นำถามรัฐบาลเมื่อไหร่ประชาชนอยู่ดีกินดีอ้าวไม่น่าเกี่ยวนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่รู้สึกแปลกใจที่ไทยแพ้ครับชนะเป็นเรื่องแปลกโดนยิงไส้แตกเป็นเรื่องปกติเอ้ยไม่อย่างนั้นเซ่เบื่อยองจะเอาพี่ปูอ้าวยงช่วงนี้รักษาความฟิตก่อนฮะ
1: ช่วงนี้เรียกความฟิตอยู่ฮะ
0: พี่ปูเฮียองให้บอมอยากฟัง
1: 10 หมื่น 10 หมื่น 10 หมื่น
0: คุณน้องพีบอกรับชมน้องทีครับรับชมแถวริมแม่น้ำโขงครับ
1: โอ้โหบรรยากาศดี
0: คุณโตลิศบอกลำบากแล้วครับใช่
1: คร
0: ับแมนยูแพ้ฮาวได้เลยครับทำไมไทยจะแพ้เวียดนามไม่ได้เราเน้นผลครับไม่ได้เน้นชนะอ้าว อยากให้ทีมชาติไทยตักเตะที่ทำประตูได้วิ่งไปตีลังกาเหมือนพิซิโก้ครับบางคนตีไม่เป็นกันนะ
1: ขาแข้งหักเลย
0: เออโอ้ทิตาพรธิดาทวีอักษรศรี
1: โอ้ชื่อยาวมากเลย
0: ยังเล่นไหมเล่นอยู่นะทิตาพรธิดาทวียังเล่นหมดทุกคนนะครับแต่ว่าจำไม่ได้แล้วอยู่ทีมไหนส่วนทาง YouTube โอ้โหบานเลยว่ะ
1: ครับ
0: ต่อไปทันแน่เลยรออีกแล้วแมนยูรับน้องหรือร้องรับครับ
1: แมนร้องรับนะทรงนี
0: ้แมนยูแพ้ไทยก็แพ้ครับนะแมนยูทำซึมดอทมุนมานมากเลยครับเออผมก็ลืมไปเลยหลับไม่ได้ดูชอบเสียงน้องสองคนครับฟังแถวรางความแหงชัดเจนดีนอนไม่ค่อยหลับแมนยูแพ้ครับจากลุงแมนยู
1: ครับ
0: เมื่อคืนเจอสจ.โทนมาเป็นพิธีกรงานฉลามชนครับผมถามว่าเลิกคุยกับงูยังแกบอกเป็นแฟนเก้าเก้าใช่ไหมโทนงูยิ้ม
1: ไปทุกที่ฮะคุณโทน
0: ฮาวยื่นเรื่องขอเจอแมนยู38 นัดเลยได้ไหมครับสุกรจัดแกบอก

0: ลิงประจวบเพชรบุรีกับลพบุรีใครกลัวกระปิหรือตุ๊กตาจระเข้มากกว่ากัน
1: โอ้น่าจะกลัวกันหมดนะฮะ
0: เกิดการเรียนรู้ฮะ
1: ครับ
0: มาจัดรอบโลกทุกวันได้ไหมเดี๋ยวพิเศษให้จริงเปล่าจริงหรือเปล่าอยากให้หยองเล่าบรรยากาศงานวันเกิดบ่อกุ้งไม่ได้ไปฮะ
1: คุณ
0: เขาสาวกันเนี่ยผมไม่ได้ไปฮะ
1: จริงป่ะ
0: เรื่องที่โอ๊ตไปพูดมันฝรั่งมีคนเอาไปฟ้องพอสุเทพ
1: เลยเอาเรียบร้อย
0: บันไลแล้วเว้ยมันฝรั่งทอดเอาไปนึ่งใส่จิ๊กโชว์โรยกากหมูอร่อยครับอ๋อเมนูใหม
1: ่เอาแล้วกินขนมจีบนะดีดี
0: แก้สถานการณ์บอลไทยต้องเอาเจ๋งหยองมาบรรยายครับปกติหลังจัดนอนเลยป่ะครับหรือไปกินข้าวก่อนแล้วแต่ครับถ้าท้องร้องก็แวะกินข้าวก่อนเคยฟัง back off ยันของเนนแอร์ไหมเอาไปกันใหญ่เอาแต่หมดเวลาแล้วครับโอ้อ่านไม่ทันทาง YouTube ขออภัยนะครับขออภัย
1: ครับ
0: นะครับก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวผมไปลั่งไล่อ่านใหม
1: ่ครับผม
0: เอาวันนี้6โมงนะครับพี่บอมผมหยอง
1: ครับ
0: ลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยทรงศักดิ์วรรณวิจิตรสินพงษ์ประสันธนาธรการพึ่งกันสุภโชคนวมนิ่มและประพลปัญหาฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ้องที่ทำดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ต่อน้อยนะคะอัจฉราเชิดชูประจำการนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีในวงการแพทย์นะคะคุณผู้ฟังไปนำข่าวนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันโดยผู้จัดการออนไลน์นะคะพูดถึงเรื่องของสาธารณสุขไทยเขาก็ก้าวหน้านะคะก้าวหน้ายังไงนะคะAI อ่านผลเอ็กซเรย์ทรวงอกใช้งานแล้ว610โรงพยาบาลทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
3: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
2: คุณผู้ฟังคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเราคุ้นคือ AI เป็นสัญชาติไทยนะคะสำหรับวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกช่วยเพิ่มความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วในการวินิจฉัยโรคโดยปัจจุบันค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.หรือ30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ได้สนับสนุนให้มีการใช้งานจริงแล้วกว่า610โรงพยาบาลทั่วประเทศนวัตกรรมดังกล่าวพัฒนาโดยหน่วยงานนะคะสิริราช AIin radiology นะคะคุณผู้ฟังคือภายใต้ภาควิชารังสีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับภาคเอกชนนะคะเพอร์เซปทราจำกัดแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศการนำ AI มาใช้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนรังสีแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมลดระยะเวลาการรอคอยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านการแพทย์ทั่วประเทศนะคะสำหรับณตอนนี้นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังหน่วยงาน AI in Radiology เนี่ยนะคะเขาก็มีเขาเรียกตัวย่อง่ายๆ SIAIR เนี่ยนะคะก็มีผลงานนวัตกรรมด้าน AI ทางการแพทย์16ผลงานด้วยกันแล้วก็ยังเดินหน้าพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อที่จะยกระดับนะคะระบบสาธารณสุขไทยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างยั่งยืนความร่วมมือแล้วก็พัฒนาแบบอย่างไม่หยุดยั้งของศิริราชในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยขึ้นในปัจจุบันแต่ยังถือว่าเป็นรากฐานและแพลตฟอร์มสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ช่วยสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทยนะคะ AI นี่ก็ถ้าเรามองในมุมการแพทย์อย่างที่ข่าวที่เต่าบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วยในวงการแพทย์หลายๆด้านด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วยเรื่องของความแม่นยำเพิ่มความรวดเร็วในการวินิจฉัยโรคนะคะก็คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้หรือว่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ผู้จัดการออนไลน์ได้นะคะในคอลัมน์คุณภาพชีวิตเหตุอ่านเรื่องนี้แล้วก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังบางที AI ในมุมอื่นๆก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะหลายคนบอกว่า AI จะมาแทนที่การทำงานของมนุษย์แต่ว่าในมุมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ AI บางทีไม่สามารถทำหน้าที่แทนได้ทุกอาชีพนะบางอาชีพเท่านั้นแล้วก็บางมุมเท่านั้นที่จะช่วยได้นะคะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
3: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
2: คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะในมุม AI กับวงการแพทย์หรือว่ามุม AI ในมิติอื่นๆที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยกันมาแชร์กันหน่อยนะคะ4689899หรือจะ Facebook หรือว่าจะ YouTube บ้านแดงบ้านฟ้าเขาเรียกบ้านแดงบ้านฟ้าใช่ไหมก็สามารถแชร์กันได้มิติอื่นๆของ AI นะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับตอบครับมาแล้วครับแหมมาชาร์จตอบพูดเรื่อง AI แล้ว
2: เรากำลังพูดถึง AI ก็มาช่วยในเรื่องของด้านการแพทย์นะคะหน่วยงาน AI สาขารังสีวิทย์ฉัยภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของมหิดลค่ะอาจารย
4: ์
2: ก็เอา AI มาอ่านผลเอ็กซเรย์ทรวงอกนะได้ความแม่นยำแล้วก็ลดเรื่องของบุคลากรด้วยอาจารย์ใช้งานแล้ว610โรงพยาบาลทั่วประเทศแต่เต่ากำลังสะท้อนให้คุณผู้ฟังหรือแชร์ความคิดเห็นที่คุณผู้ฟังได้ฟังว่า AI มันไม่ได้สามารถแทนทดแทนทุกอาชีพหรือ AI ไม่ได้สามารถทดแทนหลายๆงานที่สามารถทำได้อาจารย์อาจจะบางมุมอาจจะบางมิติที่สามารถช่วยได้เท่านั้นเอง
4: จริงครับที่ตามพูดได้ถูกต้องคือเฉพาะขอเน้นนะครับท่านผู้ฟังครับบางมุมเท่านั้นนะครับบางเรื่องบางจุดเท่านั้นแต่เช่นที่กับที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันถึงเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดนะ
2: ใช่ค่ะ
4: พอคิดดูสิครับท่านฟังปีหนึ่งเนี่ยมีคนใช้เอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อยก็คนที่สมัครเข้าทำงานบริษัทหนึ่งเนี่ยเขากำหนดเลยว่าต้องเอ็กซเรย์ปอดก่อนเพื่อตรวจเช็คว่าปอดจะไม่มีโรคติดต่ออะไรไปแพร่กระจายขึ้นในบริษัทของเขาเช่นวัณโรคปอดเป็นตัวอย่างเพียงการที่จะบอกว่าวัณโรคปอดไม่มีปีท้ายเดียวคือเงื่อนไขคนสมัครบริษัทนี้ยังไม่ได้รับเข้านะท่านผู้ฟังแค่สมัครเข้าทำงานก็จะต้องมีผลเอ็กซเรย์ปอดและก่อนจะเข้าทำงานจริงๆสมมติท่านถูกคัดเลือกเข้าไปเป็น10คนนั้นที่จะถูกคัดเลือกเข้าไปท่านต้องเอ็กซเรย์ปอดให้แน่ๆเลยว่าไม่มีอะไรแน่เพื่อไม่ไปกระจายโรคนี้เป็นตัวอย่างการอ่านเฉพาะเจาะจงแบบนี้ครับเป็นจุดที่เมื่อคุณหมอทางด้านเอ็กซเรย์ที่เขาอ่านกันมาเป็นหมื่นๆแสนๆใบเอ็กซเรย์มาละผ่านมา5ปี10ปี20ปีมีประสบการณ์มากแล้วก็เอาข้อมูลจากการที่เขาเนี่ยคิดว่าเอ็กซเรย์ปอดที่ไม่ดีมีเชื้อวัณโรคปอดอยู่มีรายละเอียดถึงปอดเอ็กซเรย์เนี่ยครับจะต้องเห็นอะไรบ้างเขาก็กำหนดเข้าไว้นะครับเป็นการกำหนดข้อ1 2 3 4 5ต้องมีลักษณะนั้นๆๆๆแล้วก็อันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลสำหรับรวมพวกรวมใหญ่มากหรือภาพรวมว่าหมอก็ใช้วิธีอย่างเนี้ยในการวินิจฉัยทีนี้เขามานั่งอ่านวันหนึ่งเป็นเดือนหนึ่งเป็นแสนๆรูปเอ็กซเรย์เขาก็ไม่มีเวลาก่อนจริงแล้วก็ควรจะเอาเวลาเหล่านี้ครับไปอ่านเอ็กซเรย์เฉพาะที่มีความยุ่งยากเช่นการอ่านCT scan ของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายซึ่งปัจจุบันได้ส่งกันทำกันเยอะมากมายนะครับการทำ MRI ของร่างกายอวัยวะต่างๆทั้งหมอกระดูกก็ส่งหมอหัวใจก็ส่งหมอระปอดก็ส่งทุกอย่างเลยครับคุณหมอเอ็กซเรย์ที่ต้องอ่านค่าเอ็กซเรย์ปอดซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะซ้ำเนี่ยเมื่อเทียบกับเวลาที่ต้องเอาใช้การอ่านซึ่งเอ็กซเรย์ปอดแบบนี้เหมือนสมัยก่อนนู้นเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วเอาเวลาของเขาเนี่ยครับผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาอ่านเอ็กซเรย์ของ MRI ซึ่งเฉพาะเจาะจง AI ยังอ่านแทนไม่ได้ว่างั้นเถอะไปใช้ความสามารถของคนที่เป็นหมอเอ็กซเรย์โดยเฉพาะก็คืออาจารย์หมอเขาเนี่ยนะครับเตรียมประสบการณ์มากเขาก็เลยปัดเอาเรื่องที่มันซ้ำเช่นเอ็กซเรย์ปอดไปอ่านถ่ายกันเยอะแยะเลยนะเด็กนักเรียนบางทีก็ถ่ายประจำปีคนชาวบ้านของพวกเราก็ถ่ายเช็คร่างกายประจำปีเอ็กซเรย์ปอดลองนึกดูครับวันวันหนึ่งแต่ละประเทศเนี่ยครับมีเอ็กซเรย์ปอดเท่าไหร่ก็เอาเครื่องมาอ่านโดยที่คุณหมอเอ็กซเรย์เนี่ยคอยสอนให้ว่าเอ็กซเรย์ปอดที่จะมีโรคมันจะมี1 2 3 4 5เอ็กซเรย์ปอดที่จะอ่านว่าเป็นปอดปกติจะต้องมีลักษณะแบบนี้นี่1 2 3 4 5เหมือนกันทั้งด้านดีก็เขียนเป็นตำราไว้ให้นะครับทั้งด้านเสียมีโรคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปแยกกันทีว่าเป็นมันเป็นเชื้อติดเชื้อก็เป็นลักษณะแบบนี้อยู่นี้การที่อาจารย์หมอเขาไปสรุปให้แบบนี้ครับเราเรียกว่าเป็น Big Data ครับเฉพาะเรื่องของ เอ็กซเรย์ปอดเท่านั้นนะไอความรู้จะไปอ่านเอ็กซเรย์ของ CT สแกนไม่ได้นะคนเราเลื่อนกันเพราะมันคนเราเพลงกันเลยนะครับจะอ่าน MRI ก็ไม่ได้เหมือนกันได้แค่เอ็กซเรย์ปอดก็มาช่วยเบางานของคุณหมอเอ็กซเรย์ที่เขาจะอ่านแล้วเจอที่มันซ้ำเหล่านี้ครับนี่ครับคือข้อมูลแล้วนักเขียนคอมพิวเตอร์หรือพวกโปรแกรมเมอร์ก็เอาความรู้ที่อาจารย์หมอเขาให้ไว้เนี่ยครับว่าถ้าปอดดีต้องเป็นอย่างนี้ปอดเสียจะต้องมีลักษณะแบบนี้นี้เอาไปใส่อัลกอริทึมอัลกอริทึมคือกระบวนการสมการต่างๆที่คำนวณทางด้านของวิศวะเขานะครับจะใช้ในการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เอนโคดเข้าไปกลายเป็นคำว่า AI ที่พูดถึงนะครับตั้งชื่อจะเท่หรู AI ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์สมองประดิษฐ์มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะฉลาดกว่ามนุษย์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามนุษย์ต้องรู้สารพัดสารเพนะครับสำคัญที่สุดก็คือ AI ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีจิตใจทำตามที่เราสอนให้นะครับก็คือที่เรียกว่า big data นะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้ากันทางการแพทย์เรามักจะเรียกว่า data lake นะเป็น lake คือแปลว่าทะเลสาบเพราะมัน big data มันต้องใหญ่มากเช่น AI ทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านการงานต่างๆพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นทางการแพทย์มันเฉพาะเจาะจงมากเลยสอบเข้ามาหาเฉพาะช่วงหนึ่งเฉพาะเจาะจงเช่นเอ็กซเรย์ปอดอย่างเดียวเนี่ยครับเขาก็เลยเรียกเป็น data lake ให้มันเล็กกว่าอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่มหาสมุทรแต่เป็นทะเลสาบนะครับ
2: ถึงได้บอกเลยว่าในทุกๆอาชีพ AI ก็ไม่ได้แบบ 100% ในมุมของแพทย์อาจจะตรงนี้อาจจะช่วยได้ทุกๆอาชีพเหมือนกันอาจารย์ AI มันไม่สามารถทดแทนได้อาจจะได้เป็นบางพาร์ทบางมุมแต่ 100% ไม่ได้หรอก
4: แต่ก็มีอีกการที่สำคัญมากคือเมื่อใช้ของแพทย์พวกนี้ไปแล้วนะครับมันมีข้อเสียแรงๆมากเลยนะถ้าเกิดเพราะมันไม่มีจิตวิญญาณไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมทางจิตใจในการที่จะเลือกสิ่งที่ดีเท่านั้นเรื่องไม่ดีไม่เอาไม่ทำอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับ AI เนี่ยนะมันเป็น data มันการวิเคราะห์ data ออกมาแล้วก็สรุปว่าต้องเจออย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เจออย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีจิตใจในอนาคตจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดมีคนที่เป็นคนที่ไม่มีจิตใจเหมือนกันเป็นนักโปรแกรมเมอร์ไปเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมให้มันออกจากร้ายเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆก็จะมีปัญหามากมายนะครับเช่นปัจจุบันนี้เห็นไหมเอาภาพโปรแกรมเกี่ยวกับสร้างภาพสร้างวิดีโอภาพต่าง
2: ๆเป็นวิชาชีพหลอก
4: เห็นไหมเราเข้าใจเลยนะครับถ้ามันแนบเนียนเพราะมันจะทำเรียนแบบหน้าตาของญาติพี่น้องเราเลยอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็ทำให้เป็นภาพออกมาแล้วก็มาหลอกเราการที่เอาตังค์จากเราได้แล้วก็เชื่อแบบเชื่อสนิทใจว่าเป็นญาติพี่น้องเราจริงๆต้องการใช้เงินจริงๆขอให้โอนเงินไปให้เขาสมมติตัวอย่างแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นปัญหามากที่ทำให้ AI เนื่องจากไม่มีจิตใจไม่มีคุณธรรมนะครับการทำอะไรก็ตามแต่ที่ถูกเหนี่ยวนำนั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมเมอร์คนนั้นที่เป็นคนเอนโคดิ้งเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหามากมายที่ทำให้เกิดตัวเสียขึ้นอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะคนที่ไม่มีคุณธรรมที่เป็นนักโปรแกรมที่เอนโคดโปรแกรมเหล่านี้เข้าไปนะครับก็จะทำสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เลยทำให้เกิดไม่มีคุณธรรมและไปหลอกคนอื่นเขาได้ต่อไปพวกสแกมเมอร์ต่างๆมันก็จะใช้วิธีพวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะที่ปัจจุบันได้เห็นแล้วครับบางทีเอาภาพของผู้นำประเทศบางคนไปตั้งหรือว่าเอาภาพญาติพี่น้องไปหลอกกันซึ่งตอนนี้ตำรวจที่เกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์เขาก็ได้สอนอยู่แล้วในเมืองไทยเลยครับบอกว่าเริ่มบุกไปถึงการใช้ภาพท่านต้องระวังให้ดีเพราะบางทีมันแสดงภาพของคนที่ท่านรักคนที่อยู่ในครอบครัวท่านเองทำให้ท่านหลงเชื่อง่ายนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญมากผมก็ไปถึงสุดท้ายเลยครับว่า AI ต้องระมัดระวังให้มากนะครับอย่าไปเชื่อถือมากนะโดยเฉพาะเรื่องภาพที่เหมือนใครก็คนหนึ่งเนี่ยจริงต้องไม่เชื่อเลยนะเอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะตอนนี้แล้วในครอบครัวเดียวกันควรจะมีรหัสลับของญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองว่าถ้าเป็นพ่อแม่จริงๆน่าจะใช้รหัสแบบนี้ในการที่จะติดต่อกันทางโทรศัพท์ทางวิดีโอทางคลิปต่างๆนะครับ พื่อให้เป็นตัวบอกตัวว่าตัวฉันเป็นญาติเธอจริงๆนะเพราะโปรแกรมเมอร์อาจจะไม่รู้รหัสลับเหล่านี้ที่เป็นเฉพาะตัวที่เราที่เรานัดกันไว้ในครอบครัวเองอยู่แล้วนะครับ
2: ก็มีตัวอย่างนะคุณผู้ฟังคร่าวๆก็คือมีลูกสาวโทรไปขอเงินพ่อแต่ความจริงก็คือมันเป็น AI พ่อก็แกล้งถามอย่างนั้นอย่างนี้ลูกแล้วน้องเป็นยังไงบ้างอะไรอ๋อน้องสบายดีแต่ความจริงก็คือเธอไม่มีน้องอาจารย
4: ์
2: นี่ก็คือความฉลาดของพ่อว่าเฮ้ยลูกขอมาจริงหรือเปล่า
4: เห็นไหม
2: ที่ถามว่าน้องไปยังไง
4: นี่ครับคือรหัสลับที่จะใช้กันในครอบครัวซึ่งไอ้โปรแกรมเมอร์เหล่านี้ครับมันไม่รู้ว่าครอบครัวนี้ลงละเอียดลึกจริงๆนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงว่าใช้แยกได้แต่ว่าของพวกนี้จะทำกันได้ในเฉพาะคนที่มีการพูดคุยกันในครอบครัวสนิทสนมกันแล้วก็วางแผนกันไว้ว่าถ้าเกิดมีการหลอกเข้ามาแบบนี้แบบนั้นจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ทำไมเราต้องมาใช้ชีวิตเวลาส่วนหนึ่งไปสู้กับคนพวกนี้ล่ะที่มาหลอกเราเนี่ยครับก็เพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันเลวมันไม่มีคุณธรรมมันทำสิ่งที่ไม่ดีเขาดีแล้วเรียนมาขนาดเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ไปหากินทางอื่นได
2: ้
4: ไม่ควรจะมาทำออกในเชิงร้ายๆแบบนี้หวังจะร่ำรวยเร็วขึ้นไปคนที่เร็วๆแบบนี้ครับมันจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งไปอยู่ในใจของคนที่ขาดการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆความผูกพันต่างๆก็จะหลุดออกไปจากวงจรคุณธรรมได้ง่ายมากซึ่งน่ากลัวนะครับโดยยิ่งคนที่เติบโตขึ้นใหม่จะหลังๆเป็นคนที่รู้เยอะสร้างเทคโนโลยีถ้านำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดจะเกิดเสียแยะตามไปด้วยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับ
2: นะคะพูดถึง AI ก็ไร้ยาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในหลายมุมมาในมุมของ AI สร้างภาพปากกับเสียงเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนี้ต้องดูดีๆนะสังเกตดีๆมันคือ AI นะมันทำไมมันเหมือนแบบพูดออกมาประโยคชัดช้อยชัดคำอย่างนี้มันจะมีจุดบางจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวจริงอาจารย
4: ์ขนาดตำรวจเองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับคุณโดยตรงสืบสวนโดยตรงนั้นทั้งของต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศไทยเองก็ตามแต่เนี่ยต้องใช้โปรแกรมพิเศษมากมายเลยนะเพื่อจะเอาภาพวิดีโออันหนึ่งไป analyze ไปวิเคราะห์ว่านี่เป็นของ AI หรือเป็นของจริงกันแน่เพราะดูด้วยตาเปล่ามันไม่รู้จริงๆมันใช้มันทำเรียนแบบเหมือนจริงๆนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมเชื่อว่าแต่คนก็จะวุ่นวายมากกว่านี้อีกเยอะเลยและทุกคนจะกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจกันไปอีกเยอะเลยทำให้สังคมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมไทยอยู่กันด้วยความเกื้อเฟื้อเกื้อกูลผูกพันกันนะครับแต่ว่าต่อไปนี่ครับคนไทยก็จะเริ่มไม่ไว้วางใจคนนั้นคนนี้มากขึ้นจนกระทั่งวัฒนธรรมที่ละเมียดละไมแต่ของไทยๆนี่ครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเพราะความที่กลัวว่าตัวเองจะถูกหลอกนี่เองครับทำให้ไม่ไว้วางใจใครสักคนหนึ่งเลยในอนาคตเนี่ยซึ่งผมก็เกรงกลัวว่าลูกๆที่เติบโตขึ้นมาอาจจะไม่ไว้ใจพ่อแม่ตัวเองก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วต้องรู้ว่าโลกนี้ครับโลกทั้งใบนะครับมีคน 7,000 ล้านคนเนี่ยคนที่รักคุณที่สุดคนผู้ชายคือพ่อคุณคนที่เป็นผู้หญิงคือแม่คุณคนที่รับรองมาก็คือน้องสาวน้องชายในสายเลือดคุณคนกลุ่มนี้ครับมันถูกพันกันเองโดยที่ไม่ต้องบอกว่าฉันรักเธอนะพ่อรักหนูนะไม่ต้องบอกเลยครับเพราะมันมาจากเองด้วยการถูกพันกันด้วยสายเลือดเรื่องคำว่าสายเลือดนี้พิสูจน์ไปในทางการแพทย์มากก็จริงนะไม่ทุกอย่างก็จริงแต่ว่าเชื่อนะครับว่ามันมีจริงๆคำพูดนี้ครับผมยังเชื่อเลยว่าคำว่าสายเลือดรักในสายเลือดเช่นแม่รักลูกเราพูดกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องวันในวันแม่เป็นเรื่องที่จริงนะครับมีจริงๆมาผูกพันและจิตใจเป็นรู้ที่เองครับที่ชนะ AI ทั้งหมดแต่คนที่ทำ AI ขึ้นมาเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมถึงเป็นคนแบบนี้แล้วก็อันตรายมากๆนะครับ
2: นะคุณฟังวันนี้อาจารย์นำเรื่องเดี๋ยวเราต้องสต็อปเรื่อง AI ก่อนไม่งั้นยาว มุมดีก็มีนะคะมุมดำก็มีวู้วาง AI
4: มุมดีดีมากๆด้วยครับเอามาใช้ให้ถูกประโยชน์นะแต่มันมักจะต้องเป็นลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องพวกนั้นพวกนี้เช่นเอ็กซเรย์ปอดที่ต่างๆแค่พูดแค่เป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับซึ่งอันนี้ยอมรับว่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยเพราะมันซ้ำเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยครับมันถ่ายท่าเดียวเลยยิงยืนเอ็กซเรย์สั่งจากหน้าไปหลังนะครับ ครับถ้ามีภาพเดียวกันตลอดซ้ำๆการใช้ AI จะช่วยแยกแยะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ลดเวลาการที่จะต้องเอาคุณหมอเอ็กซเรย์ซึ่งมีไม่เยอะไม่กี่คนนะครับไปให้อ่านเอ็กซเรย์ปอดซะมากกว่ากับเอาไปใช้ในการอ่านพวกที่ยุ่งยากซับซ้อนเช่น MRI เนี่ยซับซ้อนมากครับภาพบางทีเป็นร้อยๆภาพเนี่ยคนอ่านก็ซับซ้อนมากต้องผิดพลาดได้ง่ายแต่ต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญในการอ่าน CT scan ตัวใหญ่อันนึงที่ยากมากต้องใช้อาจารย์หมอเอ็กซเรย์เฉพาะอ่านเท่านั้นจริงๆเดี๋ยวยอมรับว่ามันยุ่งยากจริงๆนะครับแต่ว่าเอ็กซเรย์ปอดอาจจะไม่ยุ่งยากมากแล้วล่ะให้เขาสอนให้อาจารย์หมอเขาสอนให้ว่ามีอะไรที่ผิดพลาด1ครั้งที่ถึง30 40 50แล้วแต่ว่าไปมีเยอะมากเลยครับที่สังเกตได้แล้วถ้าเครื่องมันเจอแบบนี้ก็บอกว่าไม่ผิดไม่ปกตินะครับถ้าปกติก็จะเจอแบบนี้ทั้งสองที่เรื่องอะไรถ้าเครื่องมันเจอแบบนี้ AI มันเจอแบบนี้ก็จะบอกว่าปอดนี้ปกตินี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเคลียร์ว่า AI ไม่ใช่พระเจ้า AI มันคือสิ่งที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าคนสร้างคนนั้นคนให้สติปัญญาคนนั้นไม่มีคุณธรรมมันจะกลายเป็นของที่เลวร้ายซึ่งเลวร้ายมากๆหรือยิ่งการหลอกลวงซึ่งกันและกันจะเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันในอนาคตนะครับ
2: ค่ะวันนี้เรื่องของสนทนากับหมอปัญญาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
4: เตรียมเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องให้เข้าใจเรื่องของข้อต่อใหญ่ๆ ในร่างกายครับเช่นข้อเข่าข้อสะโพกมาเล่าให้ท่านฟังนะท่านครับพอผมคิดว่าอันนั้นจะมีความสำคัญน้อยกว่าการที่เราพูดตรงเมื่อกี้นี้กับน้องเต่าว่า AI จะต้องพยายามเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าท่านยืนอยู่ที่จุดที่เห็นทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างทั้งขาวทั้งดำของ AI ซะก่อนอย่าไปหลงว่ามันดีเลิศเป็นเทวดาเป็นอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างกันมานั่นเองแล้วก็ข้อมูลที่มันทำให้มันไปวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นก็มาจากมนุษย์นั่นเองที่เป็นเพื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นบอกไว้ให้นั่นเรียกว่า Big Data ถ้าเฉพาะเจาะจงลงมาเช่นในสายแพทย์นะครับเช่น X-ray ปอดตัวอย่างนะครับก็จะเรียกว่าเป็น Data Lake มันแคบเป็นนิดนึงเรียกว่าเป็น Data ต้องเป็นทะเลสาบของ Data นะครับถ้า Data Lake นี่แปลว่าโอ้โหทั้งมหาสมุทรเลยใหญ่มากคลุมมากซึ่งระบาดสาขามันจะเป็นกันจริงๆด้วยนะครับเช่นทางด้านสังคมศาสตร์เรื่องของจิตใจมนุษย์พวกนี้ที่สำคัญถ้ามองภาพนี้ได้แล้วนะครับท่านก็จะไม่หลงไหล ว่า AI เป็นสิ่งที่มันเป็นเลอเลิศแต่เราสามารถใช้มันเชื่อมันในบางจุดที่มีเหตุมีผลชัดเจนได้แล้วก็ต้องคิดถึงคนที่คนสร้างมันขึ้นมาด้วยนะครับพวกโปรแกรมเมอร์ต่างๆที่เข้า encode AI เข้ามาเนี่ยครับเป็นคนที่ดีจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่เห็นว่ามีการหลอกเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาพูดกันนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยครับพอดีผมก็เลยคิดว่านำมาพูดนำไปก่อนเพราะสัปดาห์นี้เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่สัปดาห์หน้าที่ผมสัญญากับพี่ๆเขาหลายท่านเลยนะครับวันที่ขอมาไว้พูดเรื่องเกี่ยวกับของเทียมในร่างกายเช่นข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมแต่เขาก็หาอ่านในคลิปได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ลงลึกซึ่งผมจะพูดให้ฟังในสัปดาห์นี้กับสัปดาห์นี้วันนี้พรุ่งนี้รวมกันนะครับเป็นพื้นฐานก่อนนะครับกับสัปดาห์หน้าเจาะเข้าไปถึงว่าเมื่อคุณจะถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมคุณจะต้องโดนคุณหมอดมยาสลบกับคุณพยาบาลเนี่ยเขาทำอะไรกับคุณบ้างโดยเฉพาะช่วงที่นอนโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดและช่วงที่นอนในโรงพยาบาลขณะที่เข้าไปในห้องผ่าตัดนาทีนั้นเต่าเคยเข้าประตูหรือเปล่าครับก็จะส่งตัวเข้าผ่านประตูรับของประตูตึกธรรมดาเข้าสู่ประตูห้องผ่าตัดเลยนะครับมีการเปิดประตูเฉพาะเจาะจงแล้วก็เข้าไปถ้าคุณจะถูกทำอะไรบ้างในห้องผ่าตัดผมจะเล่าให้ฟังแบบที่ไม่ทำให้ท่านหวาดเสียวนะจะทำให้ท่านเห็นภาพว่าตัวท่านเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกเพราะระบบการแพทย์เขามีคนที่คอยดูแลจัดการกับท่านในทุกแง่ทุกมุมอย่างไรนะครับนี่คือตัวสำคัญมากก็ลองฟังดูนะครับวันนี้ก็ขอ เลื่อนไปก่อนเป็นวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่ระบบของการที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงกันเช่นข้อเข่าข้อต่อใหญ่ๆเช่นข้อสะโพกมันทำงานยังไงเพื่อจะต่อไปถึงว่าเมื่อท่านมีโรคภัยไข้เจ็บ มันจะเปลี่ยนแปลงทำให้ท่านลำบากยังไงในการใช้ข้อต่อใหญ่ๆเหล่านี้เช่นข้อสักข้อขาและข้อสะโพกและวันจันทร์ที่ถึงก็จะเข้าสู่การเจาะลึกเข้าไปถึงร่างกายท่านเลยครับถูกมีดคุณหมอเฉือนเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงต่อสนใจไหม
2: สนใจนะแต่กำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าก่อนไม่ต้องกลัวนะใครที่กำลังเตรียมวางแผนผ่าตัดเนี่ยไม่ต้องกลัวอาจารย์แค่เล่าให้ฟังแต่เต๋อเชื่อว่าเต๋อเคยผ่าตัดอาจารย์ครั้งแรกเลยผ่าตัดไส้ติ่งนะฮะมันจะอยู่กับมือหมอแล้วไม่ต้องกลัว
4: มีอุปกรณ์แล้วก็มีคนมาช่วยเรานะครับโดยสรุปกว้างๆคือหนึ่งครั้งที่ผ่าตัดเคสใหญ่เช่นผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อระบบเทียมเนี่ยเรามีคนทางด้านการแพทย์ช่วยท่าน9คนทีมเลยเป็นทีมนะครับเป็นหมอ5คนเป็นน้องๆพยาบาล2ถึง3คนแล้วก็น้องที่ช่วยส่งเครื่องมืออีกหลายอย่างรวมแล้วต้องมี9คนเป็นทีมในห้องผ่าตัดนั้นนะครับที่ช่วยท่านดูแลท่านในทุกๆด้านนะทั้งหมอดมยาสลบคอยควบคุมให้ท่านหลับได้สบายๆและตื่นได้อย่างสบายสบายมีคุณหมอผ่าตัดที่จะลงมีดไปผ่าตัดท่านอย่างปกตินะครับรวมทั้งมั่นใจอย่างน้องพยาบาลที่เขาเชี่ยวชาญด้านการเป็นก็เรียกโออาร์เนิร์สนะห้องผ่าตัดเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญช่วยผ่าตัดมาเป็นร้อยเคสอาจารย์คนนั้นเข้ามาทำก็คนนี้ส่งเครื่องมืออาจารย์อีกคนนึงเข้ามาทำผ่าตัดก็พยาบาลคนนี้ก็ช่วยส่งเครื่องมืออีกเขาจะเชี่ยวชาญจะรู้ว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างขณะนั้นอาจารย์แต่ละคนชอบใช้แบบไหนก็จะเชี่ยวชาญมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำเป็นทีมทั้งทีมนี้จะทำส่งตัวท่านโดยที่ท่านคนไข้คนเดียวต้องการเป้าหมายสูงสุดก็คือให้ผลดีแล้วคนทั้ง9คนนี้ก็จะช่วยดูแลท่านอย่างดีเต็มที่ตามความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่เต็มสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
2: นะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่นะคะก่อนเข้าเนี่ยอาจารย์เอาง่ายๆอย่างเต๋าเองท่องนโม3จดจนถึงห้องผ่าตัดจนถึงเขาลมคือเรากลัวว่าเราจะฟื้นไหมเราจะนู่นจะนี่คือมันสามารถคิดได้108,900ประการนั่นแหละ
4: คิดแต่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับปัจจุบันนี้ทางธรรมะนะทางธรรมะที่เขาสอนกันพระพุทธองค์หลวงพ่อเขาเสนอสอนว่าเอาแค่รู้ว่าเราจะถูกทำอะไรที่เราจะได้ฟังสัปดาห์นี้แหละครับกับสัปดาห์หน้าเนี่ยเพียงให้ท่านรู้ว่าจะถูกทำอะไรแต่อย่าคิดนะครับถ้าต่อจากรู้เลยไปถึงวิกาจะคิดคราวนี้นะครับท่านก็จะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้ตัวเองคือพอคิดไป108คิดเรื่องนี้หนึ่งสงสัยนั่นกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้กลัวจะเสียเลือดมากไม่จบต่อเรื่องที่สองอีกโหแล้วเราจะต้องทำยังไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาคิดไปเรื่อยๆเรื่อง3เรื่อง4เรื่อง5เรียกว่าฟุ้งซ่านคิดหลายๆเรื่องเราเรียกว่าเป็นการอาการฟุ้งซ่านก็ได้นะครับท่านผู้ฟังพอฟุ้งซ่านปั๊บท่านเห็นแล้วครับมันไม่จบมันกลายเป็นวุ่นวายในใจแค่ท่านรู้ผมจึงเอาคำว่ารู้ว่าจะถูกผ่าตัดทำข้อเข่าเทียมจะต้องโดนทำอะไรบ้างเราจะฟังแบบหลักวิชาแต่เรื่องจริงเพราะผมพูดจากที่ผมทับด้วยมือผมเองมาเป็นร้อยๆเคสนะครับให้ท่านฟังว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็ท่านจะได้รู้ว่าท่านถูกทำอะไรเพียงแค่รู้และรู้จริงๆไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดอะไรต่ออีกแล้วจะได้ไม่เป็นฟุ้งซ่านนะครับท่านผู้ฟัง
2: นะคะงั้นกลับมาเรื่อง AI ก่อนอีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะเบรกเนาะอาจารย์ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในมุมการแพทย์ในมุมการแพทย์นอกจากจะช่วยในรูนแดนในเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดโดยสิริราชนะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเต่ามองมุมของเต่าเองว่าอนาคตเนี่ยก็ต้องมีการนำ AI มาใช้ในมุมอื่นๆด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ทางการแพทย์ก็มีสาขาต่างๆมุมอื่นอยู่แล้วนะที่ช่วยครับเช่นวัดมุมในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมก็เป็นประมาณเครื่องมือที่จะพูดในวันจันทร์นี้ครับที่ท่านจะต้องโดนทำเนี่ยครับเราใช้อยู่แล้วนะครับ AI เนี่ยครับในการทำแต่ว่าใช้ช่วยมันช่วยแค่มุมดูมุมของการเสียบข้อเข่าเทียมเข้าสู่กับร่างกายท่านนะมันต้องตรงเป๊ะตามนี้นะช่วยแค่นี้ครับแต่99%ที่หมอลงมีดผ่าตัดเฉือนท่านเอาใส่เข้าไปเนี่ยหมอเป็นคนทำทั้งนั้นแหละครับ หน้าที่เขามีแค่ 1% คือเขาจะใส่เข่าเทียมเข้าในเข่าท่านนะพอเตรียมเนื้อเยื่อต่างทุกอย่างเช็คกระดูกอย่างพร้อมแล้วจะเสียบเข่าเทียมเข้าไปเนี่ยเครื่องนี้มันจะช่วยวัดมุมว่าหมอวางได้แม่นเป๊ะตามที่ท่านควรจะเป็นพอเขารู้เอ็กเรย์ท่านก่อนแล้วเอาให้เขาดู MRI ของท่านอยู่แล้ว AI มันจะถูกป้อนข้อมูลจาก MRI ของตัวท่านเองที่คุณหมอทำสั่งทำเนี่ยข้อมูลจะเข้าสู่เครื่องแล้วก็ครอบจักรของ AI แล้วก็บอกว่าถ้าจะดีที่สุดเคสคนเนี้ยคุณลุงคนเนี้ยจะต้องเสียบอุปกรณ์ข้อเข่าเทียมเข้าตรงเนี้ยขนาดนี้นะแล้วเครื่องจะคอยเทสให้ว่าหมอเนี่ยใส่เข้าไปตรงประดับตำแหน่งองศาขนาดนี้หรือยังเอียงซ้ายเอียงขวาขนาดนั้นน่าถึงจะดีที่สุดได้ผลดีในการใช้งานที่สุดเห็นไหมครับว่า AI มาทำงานแค่ตรงนี้ถือเป็น data lake ในแง่การจัดท่าของเครื่องอุปกรณ์ข้อเข่าเทียมที่เราจะใส่เข้าในเข่าคนไข้แค่นี้เองจากนี้ไปทุกอย่างหมอก็ทำต่อไปหมดเลยครับถ้าเข้าไปผ่าตัดลงมีดใช่ไหมแล้วก็บอกด้วยว่าไม่เสียเลือดนะ
2: ค่ะ
4: ใช้เครื่องห้ามเลือดช่วยที่ต้นขาท่านไม่ให้เลือดออกมาครับนี่คือตัวสำคัญนะที่เราใช้กันปัจจุบันนี้นะครับ
2: ก็คือเพิ่มความแม่นยำในการรักษาและการผ่าตัดมากขึ้น
4: ไปช่วยเสริม
2: ช่วยเสริม
4: เพราะว่าทำปกติแล้วก่อนเนี่ยหมอจะใช้เครื่องวัดองศานะครับ
2: ค่ะ
4: มีห้องผ่าตัดอยู่แล้วทางวัดดูได้ตรงเป๊ะหรือยังเข้ากับ10องศา MT version อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เครื่องมือวัดหมอต้องใช้วัดแต่ปัจจุบันนี้เอาเครื่อง AI มาช่วยแทนไอ้เครื่องมือไอ้วัดนี่แหละวัดมุมเลยนะครับซึ่งมันน่าเบื่อวัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกะกะด้วยหมอการจะทำเกี่ยวกับตัวท่านมากกว่าที่จะไปวัดแบบเป็นช่างนะครับ
2: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังแชร์กันหน่อย AI ที่คุณผู้ฟังเคยประสบพบเจอเอามุมดีก็ได้มุมร้ายก็ได้มาเล่าสู่กันฟังหน่อย4689899นะคะเราช่วงหน้าเราเปิดสายพูดคุยกัน022485937ช่วงนี้พักค่ะอาจารย
4: ์ครับ
0: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวา

0: ไอทีและบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: ฟังกลับมาในช่วงนี้นะคะ
5: ก็ย่างเข้าสู่ช่วงที่จะนำไปสู่ที่จะพูดในสัปดาห์หน้านะท่านผู้ฟังครับเรื่องการผ่าตัดข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมในสัปดาห์หน้าแต่ว่าวันนี้ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับ ความสำคัญของหัวเข่าและความสำคัญของสะโพกที่เป็นกระดูกที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้มันทั้งวันมันเป็นข้อใหญ่ที่ทำให้เรามีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตประจำวันของเราเองในไลฟ์สไตล์ของเราเองในทุกๆช่วงวัยแหละครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อต่อใหญ่ๆสองข้อนี้ข้อเข่าและข้อสะโพกเป็นตัวหลักทำงานร่วมด้วยกับทีมมันก็คือข้อเท้านะครับสามข้อเป็นข้อที่ขนาดใหญ่ข้อเข่าเป็นข้อที่ใหญ่สุดในร่างกายเรารับน้ำหนักรับการเคลื่อนไหวต่างๆทำงานรับงานทั้งวันทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มอายุน้อยเลยทีเดียวผลตามมาคือทุกคนแหละครับเมื่ออายุมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเช่น65-70ปีผ่านไปก็จะมีการเสื่อมของกระดูกข้อเข่าทุกรายไม่มีใครยกเว้นได้เพียงแต่ว่ามันจะมากหรือจะน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลังขณะที่เราเติบโตขึ้นมาในช่วงวัยทำงานวัยกลางคนระยะต้นๆวัยกลางคนระยะท้ายๆแล้วก็มุ่งเข้าสู่ผู้สูงวัย60-65ปีว่าเราใช้งานใช้เข่ามารุนแรงแค่ไหนใช้ผิดท่าผิดทางที่เหมาะสมแค่ไหนและน้ำหนักตัวท่านนั้นมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทั้ง3ประเด็นนี้ครับการใช้งานมันมาตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆโหลดมากน้อยแค่ไหนครับใช้ผิดท่าผิดทางเช่นนั่งยองๆนั่งทับเพี้ยต่างๆอยู่เป็นประจำนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำหนักตัวที่มันผิดจากค่าปกติไปจากค่าที่ normal ไปบางทีบางคนก็ใช้ BMI ช่วยวัดอันนี้ได้ด้วยครับว่า BMI เกิน23สำหรับคนไทยจำตัวเลขไปเฉยๆนะครับท่านผู้ฟัง BMI เกินค่า23ในคนไทยฝรั่งมันจะเป็นค่า25ครับดีไหมเกิน25ฝรั่งเขารูปร่างสูงใหญ่มากนะครับแต่คนเอเชียอย่างพวกเรานะครับกระทาพื้นเราเนี่ยครับใช้ตัวเลข BMI ไม่เกิน23ทั้ง3เรื่องนี้ครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดข้อเข่านั้นเสื่อมมากหรือเสื่อมน้อยแต่ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นจะพูดต่อไปให้ท่านรับฟังเป็นซีรีส์ใหญ่ซีรีส์นี้ครับพูดร่วมกันเลยครับซีรีส์เปลี่ยนข้อเข่าเทียมและผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมไปด้วยกันเลยเพราะว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นปัญหากับคนไทยคนทั่วไปเนี่ยพอๆกันที่แต่ว่าถ้าเป็นไทยแลนด์นะครับคนไทยเนี่ยเข่าสึกหรอมากกว่า สะโพกครับเราจึงมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมากกว่าข้อสะโพกเทียมถึง2 เท่าต่อกันนะครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งนะอยู่ไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกเลยครับจะพบเลยครับว่าข้อสะโพกมีปัญหามากกว่าข้อเข่าเยอะนะครับเพราะว่าสังคมเขามันอีกแบบหนึ่งนะวัฒนธรรมต่างๆของเขาก็บักต่างกันดูง่ายเลยครับการนั่งสังคมไทยนั่งทับเพียบนั่งยองๆนั่งคุกเข่าอะไรพวกนี้ครับเป็นรักษาเป็นธรรมเนียมของเราการจะไหว้พระแล้วก็ใช้วิธีคุกเข่าไปหาผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะนั่งกับพื้นนั่งพับเพียบเล่นดนตรีไทยเรายังนั่งพับเพียบเล่นกันเลยนะครับตีขิมจีดิจใส่สีซองต่างกันนั่งพับเพียบกันซึ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมไทยเฉพาะคนไทยทุกคนใช้ข้อเข่าซิงงอเข่าแยะกว่าธรรมดาแต่ฝรั่งก็ไม่เคยเลยครับตั้งแต่เล็กๆเติบโตมาการนั่งเข้าไปถึงเดอะแชร์เก้าอี้นั่งเท่านั้นนะครับจะเป็นแชร์เล็กแชร์เตี้ยแชร์สูงก็ว่ากันไปแต่นั่งเก้าอี้ก็ทำให้เข่ารู้สึกหล่อน้อยกว่าแต่พอนั่งเก้าอี้ข้อสะโพกนี่เนี่ยมันต้องงอแยะเลยครับทุกฟังครับมันต่างกันนะเพราะงั้นก็ทำให้ข้อเข่ามันเซฟแต่ข้อสะโพกยังงอแยะอยู่ผลตามมาคือข้อสะโพกก็สึกหล่อของเขาเกิดขึ้นได้เยอะแต่ว่าเทียบกันกับชาวเอเชียก็เอเชียเป็นคนที่อ่อนน้อมมีลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีการนั่งคุกเข่านั่งทับเพียบนั่งยองต่างนี่ครับแถมๆบางทีทางด้านศาสนาพออายุมากขึ้นจะฝึกสมาธิฝึกสติก็นั่งสมาขัดสมาธิหลายอย่างตามมาไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับคนไทยแต่ว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านหัดใช้สลับพยายามใช้ในการสัมผัสพอดีพอดีและดึงน้ำหนักตัวอย่าให้เพิ่มสูงขึ้นเพราะคนไทยตอนนี้สูงน้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 35% แล้วนะครับท่านผู้ฟังจิตทุกคนอ้วนนะมันก็ต้องระวังมากซึ่งแต่ก่อนนู้นครับเมื่อ15 ปี 20 ปีที่แล้วเนี่ยมีคนไทยอ้วนแค่ 6% จาก 6% เมื่อ20ปีที่แล้วใช้เวลาการกินอาหารแปลกๆกินตามใจปากไม่ค่อยขยับร่างกายเพราะวัตถุนิยมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์เลยเหนื่อยนิ่งไม่ขยับเท่าไหร่จากการอ้วนจาก 6% ขึ้นมาเป็น 35% แต่ว่าคนไทย100คนนี่ครับอ้วน35คนปีใหม่เกิน23ขึ้นไปแล้วมีผลต่อก็ดูข่าวตามมาแน่นอนในอนาคตของคนกลุ่มนี้นะครับถ้าไม่ปรับน้ำหนักตัวลงรับรองว่าข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นเร็วขึ้นแน่ๆปัจจุบันนี้เรายึดว่า55ปีเข่าเสื่อมจะเริ่มแสดงอาการเจ็บๆปวดๆข้อเข่าได้ในคนเฉลี่ยแต่ในอนาคตผมเชื่อว่า50ปีขอไปลดอายุลดไปเร็วขึ้นจะเกิดคนไข้ที่โรคข้อเข่าเสื่อมมาหาหมอก็ดูเยอะแยะเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ทำไม่ไหวอยู่แล้วนะครับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อรักษาซึ่งได้ผลดีมากๆของข้อเข่าเนี่ยครับหมอกระดูกที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่กี่ร้อยคนที่ทำไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันจนมือมากคิวยาวขนาด5 เดือน6 เดือนในโรงเรียนแพทย์4 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คือจะต้องระวังมากก็วิงวอนคนไทยว่าท่านเวลาปรับน้ำหนักตัวท่านลงเลยนะครับฉะนั้นแล้วท่านต้องสัมผัสกับเรื่องของข้อข่าวเสื่อมเนี่ยแง่เจอขนาดว่าต้องไปหาหมอนะปัจจุบันนี้จริงยังไงก็ตามแต่นะถึงแม้ทั้งรุ่นปู่ย่าตายายเรานะครับ30-40 ปีที่แล้วเนี่ยคนมีข่าวเสื่อมทุกคนอย่างที่กล่าวนำคำแรกประโยคแรกของวันรายการวันนี้ทุกคนต้องมีข้อข่าวเสื่อมแต่ว่าคนที่ไปหาหมอเรื่องข้อข่าวเสื่อมมีนิดเดียวเพราะว่าเขาทนได้เขาใช้ไปอย่างถนอมทนุถนอมแถมคนสมัยก่อนนั้นน้ำหนักตัวไม่สูงก็จะนั่งยองๆนั่งอะไรต่างๆก็เยอะๆก็ตามแต่มันก็สึกหล่อน้อยลงประเดี๋ยวผมจะพูดถึงบางเกี่ยวกับว่าในเนื้อเข่าคุณเนี่ยมันสึกหล่อตรงไหนในกระดูกเข่าคุณมันสึกหล่อตรงไหน มันมีกระดูกอะไรมาช่วยเสริมลดแรงกระแทกหรือเปล่าเช่น

0: กันดูก่อนผิวข้อขาวๆที่มันคลุมผิวข้ออยู่เนี่ยมันมีความหมายยังไงกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมรอฟังนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับท่านผู้ชมครับเตรียมตามพูดให้ท่านฟังว่าจริงๆแล้วโรคข้อเข่าเสื่อมที่เราพูดถึงกันเนี่ยแรก20ปีแรกเลยพูดอย่างนี้เลยครับมันเกิดการเสื่อมสึกหรอที่กระดูกก่อนผิวข้อไอ้ขาวๆนั่นนะตัวกระดูกคุณยังไม่เสื่อมนะครับกระดูกมันจะเซฟไว้เพราะธรรมชาติฉลาดมากกระดูกเข่าคุณเนี่ยครับเป็นเนื้อกระดูกทั้งแท่งเลยอ่ะแต่ธรรมชาติสร้างเรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อเวลากินขาไก่ตุ๋นน่ะท่านฟังต้องกล่าวต้องนึกถึงภาพมันกำลังแทะขาไก่ตุ๋น
1: ข้อไก่เนี่ยข้อไก่เลยชอบกรุบกรุบกรุบกรุบ
0: นี่แหละครับที่กรุบกรุบที่คุณพูดเลยครับมันคือกระดูกอ่อนผิวข้อกับเส้นเอ็นของต่างๆที่ผ่านข้อเข่าเทียบเนื้อไก่กันนะไก่ตุ๋นก่
1: อ
0: นกลับมาคนก็ฉันได้ฉันนั้นแหละครับกระดูกเข่าคุณเนี่ยที่เกิดจากกระดูกต้นขาและกระดูกต้นหน้าแข้งมันจอยกันเนี่ยครับมันจอยไปข้อเข่าเนี่ยบวกกับลูกสะบ้าอีกอันหนึ่งเข้าไปเป็นกระดูก3ชิ้นข้อเข่าเป็นกระดูก3ชิ้นเนี่ยมันถูกเคลือบผิวในการเสียดสีกันด้วยกระดูกอ่อนผิวข้อที่เป็นสีขาวๆเวลาคุณกินขาไก่ตุ๋นนะท่านฟังยังมีจินตนาการนี้หรือเปล่าครับจะแทะขาไก่หักขาไก่แคะหักกันมองเห็นข้างในเลยมันจะมีสีขาวๆบางๆคลุมผิวกระดูกผิวข้อของกระดูกข้อเข่าอยู่ขาไก่น่องไก่เข่าไก่นี่ครับก็ฉันแจกกันนั่นนี่พูดแล้วก็เกิดน้ำลายเอื้อกเลยนะท่านฟังเพราะว่าการแทะขาไก่นี่เป็นวิธีการที่กินที่เพลินมากเพราะว่าในที่เก่าพูดอะเป็นไงนะครับกรุบกรุบประจัก
1: รุบกรุบเดี๋ยวนี้มันมีประเภทที่เอาเฉพาะเอ็นข้อไก่ค่ะมาทอด
0: เ
1: อ็นข้อไก่ทอดใครที่นักดื่มอ่ะก็จะชอบเป็นกับแกล้ม
0: นั่งแท้นี่นะกรุบกรุบกรุบกรับนี่นะพวกนี้แหละครับที่มีการสึกหรอจนเราเรียกว่าเป็นระยะต้นๆระยะที่หนึ่งกับระยะสองของข้อเข่าเสื่อมตอนนี้ครับระยะนี้ครับมาหาหมอบ้างไหมมาหาหมอบ้างอดทนเอาบ้างทายาเอาบ้างให้หมอนวดเข่าเอาบ้างก็ดูแลกันไปตามธรรมชาติเพราะมันไม่เป็นรุนแรงเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับที่กระดูกอ่อนผิวข้อสีขาวๆที่คลุมผิวข้ออยู่เนี่ยมันบางลงบางลงบางลงจนกระทั่งมันถึงเนื้อกระดูกที่รองรับอยู่ข้างล่างข้างในไอ้ขาวๆเนี่ยแต่คนมันหนาประมาณสัก2มิลลิเมตรครึ่งหนาแค่นี้แหละตั้งแต่เกิดมาแล้วครับมันก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วพอหนุ่มเข้าสู่วัยหนุ่มเต็มที่ครบ15ปี16ปีเข้าสู่วัยรุ่นมันจะหนาประมาณสัก2มิลลิเมตรครึ่งบางคนถึง3มิลลิเมตรหนาสุดละไอ้ข้อเข่าของขาวๆนี่แหละครับที่มันคลุมกระดูกอยู่นี่แหละที่มันซ่อมตัวเองได้เวลาคุณพูดถึงเรื่องคอลลาเจนอะไรที่เขาขายกันในทีวีเยอะแยะหมดเลยนะครับ3 4แสนยูนิตอะไรพวกนี้ครับมันเข้าไปซ่อมไอ้ตรงขาวๆนี่เท่านั้นนะครับเนื้อกระดูกมันไม่ได้ซ่อมด้วยเลยนะเนื้อกระดูกได้ใช้วิตามิน A วิตามิน D กับแคลเซียมขอไปนะครับตัวช่วยแต่ยังไม่สึกหรอเลยระยะแรกๆของการเกิดข้อเข่าเสื่อมมันเป็นสึกหรอมันเป็นบางลงบางลงเสียดสีลงนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันเป็นเสียดสีให้สึกหรอตรงกับไอ้ขาวๆนี่เท่านั้นขาวขาวมันบางลงเต่าเมื่อเราฟังแล้วเห็นว่าผมเน้นมากเรื่องนี้นะไอ้ขาวขาวเนี่ยท่านฟังไม่เคยนึกไม่เคยรู้เลยครับว่ามันสึกหรอตรงขาวขาวเนี่ยมันบางลงบางลงจนจุดอายุขนาด55ปี58ปีไปแล้วเนี่ยมันเริ่มซ่อมแซมตัวเองคืนกลับไม่ได้บางเท่าไหร่ก็บางลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนทั้งถึงจุดที่มันไม่มีเนื้อขาวขาวเหลืออยู่ไม่คลุมกระดูกแล้วจากนี้ไปคุณนั่งยองๆนะคุกเข่าน้ำหนักตัวเยอะๆก็จะสึกหรอที่อีกระดูกอยู่ใต้ขาขาวนี่แหละครับขาวนี่แหละครับคุณจะเจ็บต้องไปหาหมอแล้วล่ะครับระยะ3ของข้อเข่าเสื่อมกับระยะ4ต้องไปหาคุณหมอเพราะว่าอีขาขาวที่ปกป้องคุ้มครองข้อต่ออยู่เนี่ยมันบางมันสึกหรอแล้วก็บางลงบางลงสึกหรอซ่อมครั้งก็คือกลับก็ไม่ไหวอายุมากแล้วการซ่อมแซมก็ไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นขนาดนั้นเป็นเหตุที่ผมได้พูดและตอบท่านสัตว์คำถามท่านเสมอว่าหมอปัญญาจะสั่ง พวกสารที่กินบำรุงข้อต่อชื่อต่างๆมาหลายๆชื่อต่างนะครับเหล่านี้ครับก็ให้ตอนอายุ55 56 57แต่เท่านี้ครับเลยนี้ไปแล้วผมก็จะไม่ค่อยสั่งยาบำรุงเหล่านี้ให้และอีกแล้วนะครับท่านฟังสังเกตจะจำได้ไหมเอ่ยเพราะว่าพ้นอายุนี้ไปแล้วเนี่ยมันสึกหรอมันก็จะบางลงโดยที่การซ่อมแซมกลับเนี่ยมันเฮงซวยลงเยอะเลยร่างกายเข้าสู่วัยอายุมากระบบการซ่อมแซมเนี่ยขาวๆคืนกับการที่ได้อาหารบำรุงมาเนี่ยไม่เวิร์กกินเข้าไปทั้งเข่งเลยก็ออกฤทธิ์เพียงแค่นิดหน่อยเลยไม่คุ้มในการเสียตังค์ซื้อนี่ไปกินนะครับมันจะสึกหรอลงไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60 65คราวนี้การซ่อมแซมนี่แทบจะไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นน้อยมากหวังผลไม่ได้เลยคือกำลังเดินเข้าสู่ระยะสึกหรอจนบางจนหมดขาวๆที่คุ้มเนี่ยครับเวลาจำคำว่าขาวๆผมนี่ครับผมพยายามเน้นนะครับมันสำคัญมากกับการที่บอกว่าเป็นโรคกระดูกอ่อนผิวข้อกระดูกเสื่อมกระดูกเข่าเสื่อมเพราะขาวๆนี่เป็นตัวขีดเส้นแดงบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเดือดร้อนแค่ไหนขาวขามันบางมันจะไม่มีเหลือแล้วจากนั้นกระดูกกับกระดูกก็จะมาเสียดสีกันโดยตรงเลยครับคราวนี้ไม่มีใครมาปกป้องไม่มีใครมาครอบอยู่คุมอยู่เลยกระดูกถูกับกระดูกก็เจ็บสิครับท่านผู้ฟังทนไม่ไหวนะต้องไปหาหมอนะตรงนี้นะครับเป็นตัวที่คุณจะต้องยอมให้หมอก็ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้อีกก็ต้องเหตุนี้แหละถนอมขาวๆไว้คือหลักการที่จะพูดกันในการที่จะไม่อยากให้หมอผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมถนอมในขาวๆได้ให้ดีโดยที่อย่าอ้วนแยะน้ำหนักห้ามเกินมันจะเดี๋ยวมันจะลงไปที่สึกหรอมากขึ้นบวกกับอย่านั่งยองยองนั่งพับเพียบตาพวกนี้ไม่เอานะนั่งได้แค่เก้าอี้ถึงแม้จะทำท่าสควอทเพื่อบริหารในปัจจุบันนี้กลับมาเชียร์กันใหม่เนี่ยก็อนุญาตให้ทำงอเข่าได้แค่ไม่เกิน90องศาเหมือนนั่งเก้าอี้เพราะว่าองศาขนาดนี้กระดูกขาวๆมันจะสึกหรอน้อยลงนะครับจนพอรับได้ทางการแพทย์ถ้างอมากกว่านี้เมื่อไหร่มันจะไปขยี้กันที่ขาวๆเนี่ยครับมันจะเป็นบทขยี้กันระหว่างกระดูกสองด้านที่มาประฟอร์มกันอยู่นี่ครับทำให้มันสึกหรอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งบางลงมากขึ้นคำว่าขยี้กันเนี่ยท่านเห็นภาพไหมครับว่านั่งยองๆมันเป็นอย่างนั้นนั่งเก้าอี้มันไม่ค่อยขยี้กันเท่าไหร่มันจะเบาๆลงเกิดสีเบาๆตอนนี้มาพูดให้ท่านเห็นปัจจุบันนี้ก็คือท่านลองนึกย้อนหลังกลับไปว่าเขาท่านสึกหรอเร็วกว่าธรรมดาเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็น65ก็เริ่มต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยที่ความจริงแล้วท่านดูแลดีๆนะครับ70ปี72ปียังเฉยๆยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเราถนอมเข่ามาตลอดเรียกว่าถนอมด้วยการทำ3อย่างครับ1อย่าอ้วนขึ้นอย่าน้ำหนักเกิน2หลีกเลี่ยงท่านั่งต่างนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งย่องๆต่างไม่เอาแล้วข้อ3คือเอ็กซ์ซ์สายกล้ามเนื้อต้นขาไปช่วยเสริมให้ดีจะพูดต่อในวันจันทร์นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีก็เหลือเวลาไม่มากแต่ขอเน้นสองสามอย่างนี้ครับอย่าอ้วนเยอะน้ำหนักอย่าให้เกิน BMI ไม่เกิน23นะครับแล้วก็อย่านั่งยองยองอย่านั่งคลิปเพียบถึงตอนนี้ท่านอายุมากขึ้นมาก็แล้วก็ตามแต่อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยการทำสามอย่างนี้ยังไม่สายเกินไปเป็นถนอมขณะที่ท่านเป็นอยู่ขณะนี้ดึงเกมชะลอไว้ให้ถึงอายุมากๆแล้วค่อยมาตัดสินทีว่าจะเอายังไงกับการรักษาข้อเข่าเสื่อมที่เป็นเริ่มเจ็บขึ้นมีเข่าบวมเป็นช่วงๆ 4-5 เดือนเข่าบวมทีบวมแล้วก็ยุบลงไปจากการถูกรักษาใช้ยาช่วยแล้วก็ยุบลงไปเข่าบวมเป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งครับเข่าบวมว่าคุณเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะที่จะต้องการดูแลจากหมอแล้วเพราะมันแสดงออกจากกันร่างกายมันฟ้องให้เข่ามันบวมขึ้นเพราะน้ำไขข้อมันเริ่มแยะขึ้นแต่เป็นน้ำไขข้อที่มันไม่มีคุณภาพในการหล่อลื่นเลยเห็นภาพไหมครับท่านฟังครับ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของยาบำรุงข้อเข่านะคะอาจารย
0: ์
1: ยาบำรุงข้อเข่ายาบำรุงข้อต่อต่างๆมันจะมีผลดีถึงอายุเท่าไหร่คะ
0: แถวแถว55 57 58เนี่ยครับเลยที่ไปแล้วไม่ได้ผลไม่ค่อยดีมีหลายชื่อนะทั้งคอลลาเจนทั้งอะไรพวกนี้คือที่ก็ขายกันปัจจุบันนี่ครับ
1: ควรจะเริ่มกินตั้งแต่อยู่

0: าจะเสริม
1: ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองให้สามสี่ห้าห
0: ้
1: าสิบห้าสิบเอ็ดให้สองให้สามสี่ห้าโอเคยังได้อยู่ประโยชน์อยู่เพราะมันยังร่างกายมันยังใช้ไอสารที่คุณกินเนี่ยไปช่วยซ่อมแซมถึงแม้จะไม่ได้เยอะแต่ว่าสัก 30-40% ที่มันซ่อมให้ก็ยังทำให้ไอ้ขาวๆที่คุมอยู่เนี่ยครับมันไม่บางลงเร็วเกินไปแล้วมันค่อยๆยี่กันนี่ครับมันจะได้มีโอกาสที่จะฟื้นคืนกลับตั้งนิดหน่อยก็ยังดีนะครับแต่พอเลย57-58ไปแล้วเนี่ยครับมันแทบไม่ทำงานเลยครับเรารู้เพราะเรากล้องส่องไปดูในเข่าแล้วก็รู้ว่ามันไม่ทำงานแล้วมันเฮงซวยแล้วระบบซ่อมแซมร่างกายมันแย่แล้วแก่แล้วไงท่านสั่งหย่อนค่อยๆต่ำแล้วแต่ถ้าก่อนนี้ครับเราส่องกล้องมาดูแล้วครับ50ให้มันยังช่วยขยายคืนกลับได้เหมือนเดิมนะถึงแม้จะไม่เยอะเท่าเป็น 100% แต่มันก็คืนกลับ 30-40% ยังดีอ่ะให้มันซ่อมกับไอ้ขาวๆให้มันหนาคืนกลับสัก2มิลลิเมตรถึงที่พูดถึงเราก็หวังว่ามันจะช่วยไงก็ชะลอท่านไปสัก5ปี8ปีกว่าจะเกิดอาการเจ็บปวดได้แต่เลยนี้ไปแล้วนี่ครับซื้อไปกินก็เหมือนกับกินเพลินๆนะครับกินแก้เหงาศึกษาใจตัวเองมากกว่านะครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าคุณจะเสริมเรื่องของอาหารต่างๆแต่3ข้อหลักๆที่อาจารย์พูดถึงก็อย่าละเลยน้ำหนักเยอะหรือเปล่า BMI เกิน23ไหมแล้วก็หลีกเลี่ยงท่านั่งที่มันเสี่ยง
1: ยองยองครับเทียบตรงนี้ครับไม่เอานั่งขัดสมาธินั่งสมาธิตรงนี้ครับผมฝึกสติฝึกมาที่ผมนั่งเก้าอี้นะท่านฟังผมบอกหลวงพ่อว่าขออภัยด้วยนะครับลูกชายจะฝึกรักษาเข่าลูกชายให้ดีขึ้นนะครับไม่ให้มันสึกหรอกแต่ลูกชายขอนั่งฝึกสมาธิโดยวิธีการนั่งเก้าอี้นะ
0: นะคะอีกข้อหนึ่งก็คืออาจารย์บอกว่าให้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาแบบเอ็กซ์ไซส์นะคะคุณผู้ฟัง
1: อันนี้จะได้เล่าให้ฟังในชุดสัปดาห์หน้าในซีรีส์เลยนะครับตอนนี้เกินกายให้ท่านเห็นว่าเข่าท่านมีความสำคัญมากๆหรือน้ำหนักสำคัญมากๆด้วยเพราะว่าทุกก้าวที่ท่านเดินซ้ายขวาเนี่ยครับน้ำหนักตัวท่านทุกกิโลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปกระแทกที่เข่าท่าน3เท่าเพิ่มขึ้น1กิโลที่เข่าท่านทุกก้าวที่ท่านเดิน1กิโลที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับท่านฟังเต่ามันจะเพิ่มที่เข่าจะ3กิโล1กิโลกลายเป็น3ทันทีถ้ามันเพิ่มขึ้น10กิโลล่ะมันจะเพิ่มที่เข่าคุณจะต้องบดขยี้กันมากขึ้นเป็น30โลนะท่านฟัง3เท่านะเพิ่มขึ้นทุกๆกิโลมันจะไปทำเกิดปฏิกิริยาแรงกระแทกแรงกระทันที่เข่าเลยนะเพิ่มจาก1เป็นหนักตัว1กิโลเพิ่มเป็น3กิโลนะครับที่เนื้อเข่าที่ขาวๆคุณก็จะต้องบดขยี้สุดหล่อมากขึ้นทำไมเพื่อนอย่างนี้จะค่อยอธิบายกันในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าถ้าเห็นภาพโดยภาพรวมมันนี่เป็นการโปรยข่าวแต่โปรยแบบมีหลักการนะครับไม่ใช่โปรยแบบพูดไปเรื่อยนะอันนี้คือมีข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจนแล้วก็ใช้กันมาข้อมูลเหล่านี้ใช้กันมาเป็นที่ยอมรับสอนกันในโรงเรียนแพทย์สอนนักศึกษาแพทย์ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: น้ำหนักเพิ่มขึ้น1กิโลเพิ่มขึ้น1กิโลนะแรงกระทำที่ข่าวคุณซวยเลยก็เป็น3โลนะครับ3เท่าเสมอทุกๆก้าวเดินของคุณเองนะครับซ้ายขวาซ้ายนี่
0: นะคะเวลาหมด
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: อยู่ไหนก็